0: าสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูการเฮ็ดสารคดีกับโตจริงในวงการเปิดมุมมองวิธีคืดกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook Thai PBS Academy ครับ
1: Thai PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
4: พบกับรายการสถานีประชาชนแบบใหม่แบบสับสั้นสับกับอาจารย์ยิ่งศักดิ
5: ์ตั้งแต่เรื่องเล็กที่ไม่มีใครสนใจยันเรื่องใหญ่ที่ต้องจับตาทุกปัญหายิ่งศักดิ์จัดให
4: ้ความเดือดร้อนของประชาชน
5: เดี๋ยวจะไม่หยุดจนกว่าจะได้ทางออกจนกว่าประชาชนจะกระจ่างชัด
4: มีทุกปัญหารุมเร้าไร้ทางออกไร้ที่พึ่ง
5: ถ้าเรื่องถึงเดี๋ยวมันต้องจบ
4: เพราะที่นี่คือสถานีประชาชนปัญหาของทุกคนคือเรื่องสำคัญ
5: เรื่องค้างคาต้องเคลียร์เรื่องคุมเครือต้องชัดเรื่องเดือดร้อนต้องได้รับการแก้ไข
4: พบกันที่
5: สถานีประชาชนไทย PBS
6: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายท่องโลกกว้าง23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
7: รักแม่นะครับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
8: เขาบอกว่าสมองแม่บวมแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
9: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
10: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เรายุ่งเรื่องเองแต่ถ้าอะไรยุ่งเปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
9: ความสุขจริงๆของกิ๊กคืออะไรคะ
8: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
11: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
12: คาซัคสถานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลที่มีต้นทุนถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมสองทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้งความท้าทายของคาซัคสถานคือการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์สองชาติที่มีพรมแดนติดกันด้านหนึ่งคือจีนอีกด้านคือรัสเซียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS

0: ีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่มุมการเมืองครับรายการวิเคราะห์ข่าวการเมืองที่จะช่วยให้คุณได้เห็นสิ่งที่เป็นอยู่กับผมอุรชัยสอนแก้วและคุณอนุชาขำดวงครับ
2: ร่วมกันตีความหาคำอธิบายไปกับเราในทุกช่องทางของไทย PBS นะครับทั้งทางหน้าจอโทรทัศน์และทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ครับเรื่องของประเด็นหัวสวเนี่ยถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในช่วงเวลานี้อีกครั้งนึงนะครับหลังจากที่ไอลอว์เนี่ยไปยื่นต่อฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีการเปิดเผยรายชื่อของบุคคลที่อาจจะอยู่ในข่ายหัวสวด้วยนะครับซึ่งในจำนวนนี้เนี่ยมีบุคคลในพรรคภูมิใจไทยหลายๆคนนะครับรวมไปถึงนายกรัฐมนตรีในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนะครับมีทั้งรัฐมนตรีแล้วก็ส.ส.ในส่วนของพรรคภูมิใจไทยนะครับทำให้พรรคภูมิใจไทยและนายกเมื่อวานนี้นะครับก็มีการสั่งการให้ฝ่ายกฎหมายของพรรคเนี่ยไปฟ้องบิ่นนะครับคุณอัจฉาคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์นะครับผอ.ของไอลอว์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
1: เรื่องนี้ถ้าจะเป็นเรื่องยาวนะครับเราจะคุยกันเป็นหลักเลยในวันนี้กับอีกหนึ่งเรื่องหลักนะครับวันนี้พี่ประจักษ์จะมาวิเคราะห์ก็คือผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่พี่ประจักษ์ครับชื่อเนี่ยไม่ได้พลิกโผเลยนะฮะแล้วปัญหาต่อไปที่ต้องคุยกันก็คือกำลังจะกลายเป็นยุคสมัยที่ผบ.ตำรวจอยู่โยงถึง7ปีเลยนะครับ
3: ไม่ใช่เฉพาะผบ.ตร.คนใหม่นะครับที่จะอยู่ในตำแหน่ง7ปีครับข้าราชการใน2กระทรวงอย่างน้อยที่สุดครับไม่ว่าจะเป็นท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณอันสิทธิ์สัมพัทรัตน์หรือแม้แต่ปลัดกระทรวงเกษตรคนใหม่ครับคุณระพีพัฒน์นี่ก็อยู่ในตำแหน่ง7ปีเช่นเดียวกันครับถ้าไม่มีอุบัติเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นระหว่างทางครับสิ่งสำคัญที่สุดถ้ามองในเชิงบวกก็คือจะได้คนรุ่นใหม่ๆมีวิสัยทัศน์กล้าได้กล้าเสียเข้ามาทำหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายเพียงแต่ว่าการมีโอกาสนี้มันก็นำมาซึ่งทุกขลาภเช่นเดียวกันครับเพราะว่าคนที่อายุมากกว่าและจะเกษียณอายุเร็วกว่าก็คงจะไม่พอใจอยู่ในทีครับเพราะฉะนั้นมันจึงกลายเป็นทั้งโอกาสและทุกขลาภอยู่ในทีด้วยนะครับ
1: ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับคุณผู้ชมเริ่มไล่เรียงกันไปจากเรื่องของคดีหัวสวก่อนเพราะว่าเป็นเรื่องฮอตที่เมื่อวานนี้หลายคนพูดคุยกันนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกับเจ้าตัวคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ด้วยเมื่อวานนี้เนี่ยเราได้เห็นปฏิกิริยาความเคลื่อนไหวจากบรรดาตัวแทนของพรรคภูมิใจไทยรวมถึงนายกรัฐมนตรีด้วยใช่ไหม
2: ครับนายกโอสั่งให้ฝ่ายกฎหมายของพรร
1: ค
2: ไปดำเนินการฟ้องหมิ่นคุณยิ่งชีพที่เรียบร้อยแล้ว
1: แสดงว่าเอาแน่
2: เอาแน่นายกเอาแน่แล้วก็บอกว่าจะไม่ยอมความด้วยนะ
1: ไม่ยอมความก็คือเอาให้สุดเลยนะครับมันก็เลยมีปฏิกิริยาจะว่าเป็นปฏิกิริยาสะท้อนกลับมาจากฝากฝั่งพรรคประชาชนคือต้องเล่าว่าต้นเรื่องเนี่ย ขออภัยฮะต้องเล่าว่าต้นเรื่องเนี่ยคุณยิ่งชีพไปยื่นหนังสือให้กับทางคุณพฤทธิ์วชรศิลป
2: ์
1: ยื่นในนามที่คุณพฤทธิ์เนี่ยเป็นประธานวิปฝ่ายค้านเมื่อวานนี้เลยได้เห็นคุณพฤทธิ์ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับพูดคุยถึงเรื่องนี้คือเจ้าตัวก็ตั้งคำถามการตัดสินใจของคุณอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและตัวแกนนำพรรคภูมิใจไทยเองเพราะเขาเตรียมจะยื่นฟ้องคุณยิ่งชีพยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้อำนวยการไอลอว์ครับคือข้อกล่าวหาที่คุณยิ่งชีพยื่นไปยังคุณพฤทธิ์เนี่ยเป็นเอกสารซึ่งความสำคัญคือระบุคำกล่าวหาไปยังคนการเมืองระดับบิ๊กจำนวน9คนซึ่งเกี่ยวข้องกับอะไรฮะคดีหัวสว.เขากล่าวหาว่า9คนนี้เนี่ยเป็นคล้ายๆเป็นระดับแกนนำของขบวนการหัวสวที่เกิดขึ้นคนที่หนึ่งคือคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่มาคนแรกเลยนะครับก็เลยมีปฏิกิริยาว่าจะฟ้องคุณพฤทธิ์ก็เลยมองว่าอันที่จริงเนี่ยตัวคุณอนุทินคุณนายกเนี่ยเป็นบุคคลสาธารณะนะครับเป็นคนที่มีอำนาจรัฐแทนที่จะไปฟ้องคนตั้งคำถามอันนี้คุณพฤทธิ์มองนะแทนที่จะไปฟ้องคนตั้งคำถามสิ่งที่นายกทำได้คือชี้แจงข้อกล่าวหาข้อกล่าวหาที่พุ่งตรงไปยังนายกมีอะไรบ้างฮะคือถ้าเกิดเป็นสิ่งที่คุณยิ่งชีพเขากล่าวอ้างพาดพิงถึงเนี่ยก็คือพูดถึงข้อกล่าวหาที่ว่านายกรัฐมนตรีมีความเกี่ยวข้องไปประชุมไปปรากฏตัวที่โรงแรมแห่งหนึ่งอย่างนู่นอย่างนี
2: ้
1: ไปเจอกับกลุ่มที่ไปเลือกสวกันเป็นร้อยคนมีการเลือกประธานรองประธานอย่างนู่นอย่างนี
2: ้
1: คุณพฤทธิ์บอกว่าเอาถ้าไม่จริงนายกก็แค่บอกว่าไม่จริงแล้วก็ชี้แจงมาว่าท่านไปจริงไหมถ้าท่านไปท่านไปทำอะไรหรือท่านไม่ได้ไปกันแน
2: ่ก็เลยบอกว่าการที่นายกฟ้องเนี่ยแทนที่จะไปฟ้องผู้ที่ตรวจสอบนะครับก็ไปแล้วก็บอกว่าทำไมถึงไม่บอกชัดๆนะครับแทนที่จะไปฟ้องเนี่ยแทนที่ออกมาชี้แจงดีกว่าไห
1: ม
2: นะครับบอกชัดๆเลยดีกว่าไหมว่าวันนั้นเนี่ยอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็อยู่ที่โรงแรมนั้นเนี่ยจริงหรือเปล่านะครับได้ประชุมร่วมกับสว.จริงไหม และถ้าประชุมจริงเนี่ยคุณพฤทธิ์บอกว่าคุยกันเรื่องอะไร
1: ง่ายกว่าฟ้องอีก

0: ง่ายกว่าการที่จะไปฟ้องคนที่ออกมาเปิดเผยข้อมูลอีกออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเสียจะดีกว่านะครับหรือกรณีของคุณทรงศักดิ์คุณทรงศักดิ์เนี่ยก็อยู่ใน1ใน9คนด้วยนะคุณทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยคุณพฤทธิ์บอกว่าข้อมูลที่ถูกพูดถึงเนี่ยมันก็ไปสอดรับกับพยานที่จังหวัดหนองบัวลำพูที่เคยพูดว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในทีมงานผู้สมัครสวคนหนึ่งและผู้สมัครคนดังกล่าวเนี่ยก็โทรศัพท์ไปหานายทรงศักดิ์รายงานว่าได้รวบรวมบัญชีรายชื่อของผู้สมัครสวในกระบวนการเนี่ยเรียบร้อยแล้วนะครับสิ่งที่คุณทรงศักดิ์ทำได้เนี่ยแทนที่จะฟ้องก็คือควรที่จะชี้แจงว่าตอนที่เลือกสวตอนนั้นเนี่ยได้ติดต่อพูดคุยกับผู้สมัครสวจริงไหมแล้วก็เป็นไปตามข้อกล่าวหาหรือไม่นะครับอีกคนหนึ่งกรณีของคุณสุภชัยโพสุขอดีตรองประธานสภานะครับกรณีนี้ก็ไปสอดรับกับพยานที่พูดบนเวทีเสวนาเช่นกันว่าคุณสุภชัยเนี่ยปรากฏตัวที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ก่อนการเลือกระดับประเทศที่พระนครศรีอยุธยาและผู้สมัครจากจังหวัดนครพนมนะครับสิ่งที่คุณสุภชัยทำได้เนี่ยก็ไม่ใช่ที่จะมาฟ้องผู้ตั้งคำถามแบบนี้แต่คุณสุภชัยควรที่จะไปชี้แจงต่อสาธารณชนว่าไปโรงแรมนั้นจริงหรือไม
1: ่
0: แล้วก็ทำสิ่งที่เขาเนี่ยมีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจริงไหม
2: ครับไม่จริงก็แค่บอกว่าไม่จริง คือเขาตั้งคำถามแบบนี้เนี่ยผมเข้าใจว่าความหมายก็คือเป็นบุคคลสาธารณะทั้งสิ้นเป็นคนการเมืองเป็นบิ๊กเนมทางการเมืองนะครับย่อมถูกวิพากษ์วิจารณ์ตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าโดนตั้งคำถามมาก็ชี้แจงซะคุณพฤทธิ์เขาก็เลยมองไปในภาพรวมไม่ว่าจะเป็นบรรดารัฐมนตรีหรือว่าคณะรัฐมนตรีที่ถูกชี้แจงที่ถูกตั้งคำถามเนี่ยออกมาพูดออกมาชี้แจงตอบคำถามไปน่าจะดีกว่าแล้วให้สังคมเป็นคนตัดสินซึ่งตามที่เราติดตามข่าวมานะครับรัฐมนตรีหรือว่าบิ๊กเนมการเมืองหลายคนที่ถูกพาดพิงในรอบนี้9คนเนี่ยหลายคนเขาเคยออกมาชี้แจงแล้วเพราะว่าหลายคนก็โดนพาดพิงมาตั้งแต่แรกคุณผู้ชมคุณยิ่งชีพไม่ใช่คนแรกที่ตั้งประเด็นกล่าวหาพาดพิงถึงนะครับ อย่างเช่นคุณทรงศักดิ์เมื่อวานก็ชี้แจงนายกก็ชี้แจงคุณพราดรคุณกรวีก็โดนมาตั้งแต่แรกเหมือนกันแล้วหนักด้วยนะฮะสองพี่น้องปริศนานันทกุลเนี่ยโดนกล่าวหาว่าเป็นคนต้นคิดสูตรการหัวเลยนี่เป็นข้อกล่าวหาที่หนักมากเจ้าตัวก็ชี้แจงมาตั้งแต่แรกคำถามมันยังอยู่คุณผลิตเองตั้งคำถามยาวไปถึงหน่วยงานที่ตรวจสอบด้วยก็คือกกต.และ DSI ว่าได้ตรวจสอบไปถึงขั้นไหนแล้วเพราะเชื่อว่าสิ่งที่คุณผลิตขออภัยเพราะเชื่อว่าสิ่งที่คุณยิ่งชีพนำมากล่าวอ้างเท้าความถึงเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลชุดเดียวกันกับที่พยานให้กับกกต.และ DSI นั่นแหละตรวจสอบแล้วหรือยัง
0: คุณยิ่งชีพเนี่ยคือเอาข้อมูลไปมอบให้กับคุณพฤท
2: ธิ
0: ์เอาข้อมูลไปมอบให้กับฝ่ายค้านก็หวังที่จะให้ฝ่ายค้านเนี่ยนำข้อมูลนี้ไปขยายความต
2: ่
0: อนะครับเรื่องของข้อเท็จจริงต่างๆนานาไปตรวจสอบต่อนะครับแต่คุณพฤทธิ์เองก็บอกว่าสิ่งที่หน่วยงานตรวจสอบที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยทำได้มากกว่าคุณพฤทธิ์เองมากกว่าพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านเองก็คือไปตรวจสอบกับโรงแรมต่างๆที่มีข้อมูลปรากฏอยู่นะครับย้อนไปดูกล้องวงจรปิดไหมว่ามีพรรคการเมืองจากพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไปหรือไม
2: ่
0: หรือแม้กระทั่งมีข้อกล่าวหาว่าติดต่อกันทางโทรศัพท์เนี่ยก็เชื่อว่าอยู่ในหน่วยงานอยู่ในวิสัยที่หน่วยงานอย่างกกต.หรือจะเป็น DSI เนี่ยไปขอหลักฐานได้แหละนะครับหลักฐานการใช้โทรศัพท์เนี่ยไปดูหลักฐานได้ว่ามันมีการพูดคุยกันมีการติดต่อกันจริงหรือไม่ทั้งกล้องวงจรปิดของโรงแรมทั้งหลักฐานการโทรศัพท์ของพยานที่เขาอ้างนะครับว่าผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการเนี่ยใช้โทรศัพท์ติดต่อกันอันนี้ก็ไม่ได้น่าจะยากสักเท่าไหร่นะกับหน่วยงานตรวจสอบอย่างกกต.หรือว่า DSI ที่คุณพฤทธิ์มองว่ามันก็สามารถที่จะทำได้ง่ายๆนะ
2: ภาพมันจะยังอยู่ไหมของคือของกกต.ผมเข้าใจว่ามีเพราะว่าเขาหลักฐานการเลือกตั้งแต่ว่าของโรงแรมแต่ละแห่งเนี่ยภาพวงจรปิดมันจะอยู่ไหมเนี่ย
0: นั่นน่ะสิ
2: มัน2ปีกว่าแล้วครับ
0: ครับแล้วคุณพฤทธิ์ก็บอกว่าโดยรวมเนี่ยต้องแยกออกเป็น2ส่วน
2: ครับ
0: 2ส่วนก็คือฝั่งนักการเมืองผู้มีอำนาจรัฐนะครับแทนที่จะไปฟ้องแทนที่จะฟ้องผู้ที่ตรวจสอบเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงย้ำอีกครั้งหนึ่งส่วนหน่วยงานก็ขอคำยืนยันว่า ทำเต็มที่แล้วหรือยัง
2: ครับ
0: ทำเต็มที่แล้วไหมนะครับตรวจสอบกันกรองข้อกล่าวหาว่าอยู่ในสำนวนแล้วก็พิจารณาส่งสารหรือไม่ ก็ส่งคำถามไปถึงทั้งหน่วยงานตรวจสอบด้วยแล้วก็ฝั่งผู้ที่ถูกกล่าวหาด้วยนะ
2: ครับอันที่จริงคุณพฤทธิ์เขายังมองไปยังคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีคือนักข่าวเนี่ยก็ถามว่าไอ้แบบเนี้ยมันก็มีบางกลุ่มบางฝ่ายซึ่งอาจจะชอบหรือไม่ชอบนายกก็ได้เนี่ย

0: ทุกวันคำถามเหล่านี้งั้นผมขอตั้งคำถามว่าท่านที่ไม่คิดว่ามีการหัวสวเนี่ยท่านที่คิดว่ามันก็กระบวนการมันก็ดำเนินไปโดยสุจริตโดยชอบอะไรปัจจัยไหนทำให้ท่านเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้น
1: อ
0: ันนี้อยากรู้เพื่อมาประกอบการพูดคุยด้วยนะครับกรณีคุณสุภชัยใจสมุทรครับสสพูดคุณสุภชัยเนี่ยเป็นแกนนำพรรคภูมิใจไทยแล้วก็ดูแลเรื่องของกฎหมายด้วยเป็นสายฟาดสายฟาดกลับคุณสุภชัยเขาบอกว่าฝ่ายค้านกล่าวหาว่ามีสวสีน้ำเงินแต่ไอ้ตอนเลือกเนี่ยพรรคประชาชนตอนนั้นนะครับค่ายสีส้มตอนนั้นเองก็พยายามระดมคนเข้าไปเลือกก็มีการรณรงค์ให้คนเข้าไปสมัครกันเยอะๆมันก็สีส้มเหมือนกันนะนะฮะทีนี้คุณผลิตเขาก็บอกว่าตั้งแต่ตรวจสอบเรื่องนี้สื่อสารออกไปเนี่ยไม่ว่าตอบทุกครั้งไม่ว่าจะมีข้อเท็จจริงหรือข้อกล่าวหาไปยังกลุ่มบุคคลไหนเป็นพิเศษก็เรียกร้องให้ฝ่ายตรวจสอบปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมาน ะครับคือจะน้ำเงินจะส้มมันไม่เกี่ยวละประมาณนั้นน่ะคือถ้ากระบวนการหัวแบบผิดเนี้ยมันเกิดขึ้นจริงหัวแบบมีอามิสสินจ้างอ
1: ่
0: ะมันเกิดขึ้นจริงก็ต้องตรวจสอบเพราะโดยกติกาการเลือกสวครั้งที่ผ่านมาเนี่ยแม้แต่นักกฎหมายหลายๆคนก็มองว่ากติกามันคือเอื้อให้มีการหัวอยู่แล้วแต่เป็นการหัวแบบสื่อสารพูดคุยแลกเปลี่ยนกันไม่ใช่หัวแบบมีอามิสสินจ้าง
1: คุณผลิตบอกว่าเรียกร้องไปถึงกกต.เลยนะครับว่าถ้าหลักฐานมันจะชัดขนาดนี้แล้วเนี่ยทำไมถึงไม่ส่งเรื่องไปที่ศาลนะครับถ้าจะตัดสินใจเป่าคดีนะครับแล้วก็เป็นการช่วยเหลือปกป้องเครือข่ายนักการเมืองที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคุณผลิตก็เตือนเลยบอกว่ากกต.ต้องคิดให้หนักนะว
0: ่
1: าพร้อมที่จะเสี่ยงในการติดคุกไหมติดคุกเพื่อที่จะแลกกับการปกป้องบุคคลเหล่านี้หรือไม
0: ่ครับ
1: นี่ก็เป็นปฏิกิริยาจากคุณผลิตนะครับที่ส่งไปถึงทั้งกลุ่มบุคคลที่เป็นเครือข่ายเป็นฝ่ายการเมืองรวมไปถึงฝ่ายตรวจสอบอย่างกกต.ด้วยนะครับซึ่งก็ยังพูดถึงเรื่องอีกหลายๆเรื่องอย่างเช่นที่คุณยิ่งชีพเนี่ยเปิดเผย9รายชื่อรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเนี่ยเพราะว่าพรรคประชาชนหรือฝ่ายค้านไม่กล้าหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับก็เลยทำให้คุณยิ่งชีพเนี่ยสุดท้ายต้องกลายเป็นคุณพลีชีพนะ
0: พลีชีพไปแล้ว
1: พลีชีพเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาเปิดเผยด้วยตัวเองนะครับคุณผลิตบอกว่าโอ๊ยไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกฝ่ายค้านไม่กล้าเปิดข้อมูลต่างๆเหล่านี้นะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยก็มีการตรวจสอบเรื่องของคดีหัวสว.อยู่เช่นกันในซีกของฝ่ายค้านนะครับแล้วก็มีหลายฝ่ายที่ดำเนินการอยู่แต่ละฝ่ายเนี่ยก็อาจจะมีการดำเนินการที่มันทับซ้อนกันบ้างนะครับแต่ละฝ่ายเนี่ยอาจจะดำเนินการไม่ทับซ้อนกันในฝั่งของฝ่ายค้านเนี่ยเขาบอกว่าพรรคประชาชนก็เดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่เหมือนกันทั้งกลไกในสภาแล้วก็กลไกนอกสภานะครับคุณผลิตยกตัวอย่างบอกว่าอย่างวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยฝ่ายค้านเขาก็จัดงานเสวนาที่พยายามจะนำเอาพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาเสนอหลักฐานอย่างเป็นระบบว่าขบวนการที่พูดถึงเนี่ยมีองค์ประกอบอย่างไรบ้างเอาเขาพูดไปแล้วมีการจัดเสวนาสัมมนาไปแล้วด้วยและเดี๋ยววันอาทิตย์นี้ก็จะจัดเสวนากันอีกรอบหนึ่งนะครับจะนำพยานบุคคลชุดใหม่อ่ะจับตาดูนะฮะ
0: ชุดใหม่ด้วยเหรอ
1: ชุดใหม่ด้วยนะครับแล้วก็จะนำเสนอหลักฐานใหม่ที่จะมีคุณยิ่งชีพนี่แหละไปร่วมอภิปรายด้วยแล้วคิดว่าจะเป็นการทำงานที่หลายๆฝ่ายเนี่ยมาร่วมมือกันในการตรวจสอบคดีที่คิดว่าเป็นคดีที่มีความสำคัญแล้วก็มีบุคคลในครม.นะครับรวมไปถึงส.ส.ในสภาเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องจำนวนมากนะ
0: ครับอันนี้กรณีวันอาทิตย์นี้เนี่ยผมเชื่อว่าคุณผลิตยังมีอีกเยอะยังมีข้อมูลในการเก็บไว้อีกเยอะที่จะออกมาเปิดโปงหรือว่าคุณผลิตเชื่อว่านี่เป็นหลักฐานเด็ดหลังจากปล่อยภาพวงจรปิดออกมา2ขยักก่อนหน้านี้นะครับมีอีกหนึ่งปฏิกิริยาครับเกิดขึ้นจากคุณรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนคุณรังสิมันบอกว่าอยากให้ทางค่ายน้ำเงินแบบใจกว้างเขาใช้คำนี
1: ้ครับ
0: เขามองเป็นเรื่องใจกว้างเป็นคนสาธารณะก็รับฟังใจกว้างตอบคำถามอย่างคุณอนุทินท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองควรใจกว้างควรให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดจะดีกว่าการออกมาแบบดิ้นเขาพูดนะฮะทำยิ่งทำให้สังคมเกิดความสงสัยในตัวท่านนะครับซึ่งในมุมมองเขาเนี่ยก็ควรจะใจกว้างกับทุกเรื่องที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นรายการเนี่ยเป็นมุมมองของคุณผลิตซะเป็นส่วนใหญ
1: ่
0: เพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคน

0: ที่รับหนังสือจากคุณยิ่งชีพอัชชานน
1: ท
0: ์นะครับและก่อนที่จะไปพูดคุยกับคุณยิ่งชีพเนี่ยต้องมีปฏิกิริยาของฝั่งที่เขาถูกพาดพิงบ้างเพราะเมื่อวานนี้คือพรรคภูมิใจไทยในมุมเขาก็รู้สึกว่าอ้าวทำไมมาอัดมาหยิกเขาอย่างนี
1: ้
0: นะครับอยู่เฉยๆของมันก็อยู่ในกระบวนการตรวจสอบอยู่ๆมากล่าวหาพาดพิงบอกคนที่1ถึงคนที่9ทำอย่างนู้นทำอย่างนี้รู้ดีไปหมดถามหาหลักฐานก็ไม่มีให
1: ้
0: เขาก็จะฟ้องเอานะ
1: แต่อย่างที่บอกเลยนะครับนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในเป็น1ใน9คน
0: เบอร์1เลย
1: เบอร์1เลย มอบหมายให้ทางฝ่ายกฎหมายของพรรคซึ่งหมายถึงคุณสุภชัยชัยสมุทรนั่นแหละนะครับไปฟ้องหมิ่นประมาทคุณยิ่งชีพเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเจ้าตัวคุณสุภชัยเนี่ยก็ส่วนคุณยิ่งชีพส่วนไอลอด้วยนะครับบอกว่าออกมาแฉคดีเรื่องของการหัวสวในครั้งนี้เนี่ย มันเป็นวาระซ่อนเร้นหรือไม่ที่ออกมาเปิดเผยนะครับคุณสุภชัยใจสมุทรครับส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคภูมิใจไทยในฐานะฝ่ายกฎหมายของพรรคนะครับก็พูดถึงเรื่องนี้แหละครับเรื่องที่คุณยิ่งชีพอัชชานนท์ครับผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนนะครับไปยื่นหลักฐานต่อฝ่ายค้านในกรณีการทุจริตหัวสวแล้วก็มีการเปิดรายชื่อนักการเมืองที่เกี่ยวข้อง9คนนะครับว่าการพูดที่บอกว่าเป็นการสืบสวนแล้วก็รวบรวมข้อเท็จจริงแต่คุณสุภชัยบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่กล่าวหามันเป็นข้อกล่าวหาเฉพาะนะครับแต่ละคนเนี่ยไม่มีอะไรที่แสดงให้เห็นว่าเขากระทำผิดอะไรเรื่องที่อ้างเนี่ยเป็นจริงหรือว่าเป็นเท็จประการใดไม่รู้ยังไม่มีการพิสูจน์ที่ชัดเจนนะครับแล้วก็มองว่าการที่ไอลอออกมาเปิดเผยข้อเท็จจริงเหล่านี้เนี่ยตัวของคุณสุภชัยก็มองว่าไอลอควรที่จะได้รับการตรวจสอบด้วยนะครับเพราะว่าเป็นองค์กรที่เป็น NGO นะครับอาจจะได้รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศมาบ้างไหมหรือในประเทศนะครับก็กฎหมายก็ไม่ได้ห้ามเหมือนกันแต่มีจุดยืนสำคัญในฐานะที่เป็น NGOและมีจุดยืนในการวางตัวเป็นกลางก็เลยเรียกร้องให้มีการตรวจสอบไอลอด้วยเหมือนกันในฐานะที่ไอลอก็ไปตรวจสอบฝ่ายการเมืองแบบนี้นะ
0: ครับรู้สึกว่าจะยังมีปฏิกิริยาที่คุณสุภชัยเขาบอกอย่างเช่นการเลือกสว.นะครับไอลอกับกลุ่มก้าวหน้าตอนนั้นใช้ชื่อกลุ่มก้าวหน้าเนาะตอนนั้นเนี่ยมีคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นประธานกลุ่มแล้วก็เคยเป็นอดีตพรรคอนาคตใหม่ด้วยจนกระทั่งพรรคประชาชนในปัจจุบันไอลอก็ทำงานใกล้ชิดคือคุณสุภชัยผมก็มองว่านี่เป็นการพาดพิงกล่าวหาเหมือนกันนะคือไปมองว่าไอลอทำงานแบบใกล้ชิดคู่ขนานไปกับพรรคประชาชนนะครับอ่ะคุณสุภชัยก็มองอย่างนั้นคือเขามองว่าไอลอเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงกลางไม่ได้เป็นกลางในช่วงการเปิดรับสมัครสว.ไอลอก็เชิญชวนคนให้ไปร่วมสมัครสว.ด้วยเหมือนกันดังนั้นคือคุณสุภชัยมองสิ่งที่ไอลอทำมันจะเหมือนหรือมันจะต่างกับสิ่งที่ไปกล่าวหาว่าเขานัดเจอกันอย่างไรในการเลือกสว.เนี่ยคุณสุภชัยบอกไม่รู้ไม่ทราบแต่ยืนยันคุณสุภชัยแล้วนะยืนยันว่าไอรอมีส่วนในเรื่องของการกระทำการทำงานในลักษณะนี้เช่นในช่วงของการเลือกสว.คุณธนาธรก็ออกมารณรงค์เดินทางไปทั่วประเทศมีการเชิญชวนให้ไปสมัครเพื่อโหวตทั้งหมดเป็นการทำงานร่วมกันเป็นข้อกล่าวหาแล
1: ้
0: วว่าไอรอทำงานร่วมกับกลุ่มก้าวหน้าในขั้นตอนของการเลือกสว.นี่เป็นประเด็นที่คุณสุภชัยพาดพิงกล่าวหากลับ
1: พอมีการพาดพิงพอมีการเชื่อมโยงแบบนี้นะครับคุณสุภชัยก็เลยบอกว่าเอ๊ะการที่ไอลอเนี่ยมาพาดพิงถึงพรรคภูมิใจไทยพาดพิงถึงหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยสมาชิกพรรครัฐมนตรีหรือส.ส.ในสัดส่วนของพรรคภูมิใจไทยเนี่ยมันจึงเป็นกระบวนการที่ออกมาโดยมีเจตนาซ่อนเร้นไห
0: ม
1: หรือมีเจตนาที่ไม่ใช่เจตนาที่บริสุทธิ์หรือเปล่านะครับแต่เป็นเรื่องที่ตั้งใจกันเป็นเรื่องที่ร่วมมือกันมีการส่งต่อกันนะครับเป็นวิธีการทำงานที่ก็อาจจะเข้าใจได้แบบนี้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าวันนี้เนี่ยสังคมไม่ทราบหรือว่าไอลอกับพรรคประชาชนหรือว่าคณะก้าวหน้าเนี่ยในการเลือกสว.ที่ผ่านมาเขามีบทบาทอย่างมากในการที่จะดำเนินการส่งข้อมูลหรือสรรหาคนสมัครจนกระทั่งเป็นแคมเปญสว.ประชาชนนะครับจริงๆแล้วคุณสุภชัยใช้คำว่าสว.สีส้มนะครับก็เหมือนเป็นการย้อนเกล็ดไปถึงไอลอแล้วก็พรรคประชาชนด้วยนะ
0: ครับ
2: หมดเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไอลอกับกลุ่มก้าวหน้าสว.67สมัคร พื่อโหวตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านไอลอเนี่ยคุณยิ่งชีพกับกลุ่มก้าวหน้าหรือกับพรรคประชาชนหรือพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคอะไรที่ถูกยุบกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสายเป็นมาเนี่ยมันก็เป็นคอหอยกับลูกกระเดือกท่านอย่ามาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเพื่อจะทำในฐานะที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องให้มีความบริสุทธิ
3: ์มองว่าเขามีวัตถุประสงค์การเดินอะไรอย่าง
4: นี้ก็แม่ผมไม่รู้จะพูดยังไงอะวัตถุประสงค์ก็คงไม่อยากให้พวกผมได้ดีอะนะคงอาจจะมีความปิดหวังหรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับไม่คิดนะครับไม่เสียเวลาคิดนะครับก็เราก็มีกฎหมายที่ทุกคนก็อยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันนะถ้าใครทำอะไรแล้วมันเป็นเจตนาที่ไม่ดีเจตนาที่ก่อให้เกิดความเสียหายความแตกแยกของสังคมความชิงชังซึ่งกันและกันซึ่งมันต้องถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ในประเทศนี้ก็ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบต่อคำพูดของตัวเอง
0: คือได้ฟังที่นายกรัฐมนตรีพูดด้วยคือเจ้าตัวก็เหมือนกับตั้งคำถามเหมือนกันนะครับว่าคืออาจจะมองว่ามีเจตนาที่ไม่ดีนะไปมองว่าเขาคงไม่อยากให้ผมได้ดีอะไรประมาณนี
1: ้
0: ในขณะที่คุณสุภชัยเองนะครับตอนนี้กระบวนการยังอยู่ในขั้นตอนของคณะกรรมการเลือกตั้งนะฮะของทางกกต.คุณสุภชัยเขามองว่ามันก็มีคำตอบไปแล้วส่วนหนึ่งอย่างเช่น DSI เนี่ยก็มีมาตรการมีคำตอบออกมาแล้วแล้วจะดำเนินการต่อไปยังไงก็เป็นกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเพราะฉะนั้นจะบอกว่าไม่ไว้ใจกกต.เพราะกกต.ไม่เป็นกลางก็ให้ไปว่ากันที่กกต.ไม่ใช่บอกว่ากกต.มีปัญหาหรือมาบอกว่าคุณอนุทินทุจริตอันนี้คุณสุภชัยพูดนะการเลือกสว.หรือนักการเมืองทั้งหลายไปทุจริตหมดเพราะมีพฤติกรรมอย่างที่คุณยิ่งชีพเนี่ยตั้งประเด็นกล่าวหาพาดพิงนะครับคุณสุภชัยยืนยันว่าการที่กล่าวหานายกรัฐมนตรีว่าไปทุจริตเลือกตั้งเลือกสว.เป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: เพราะเขาถือว่าไอลอพูดจากฝั่งมุมมองตัวเองมาตลอดมีเวทีให้พูดแต่เขาเชื่อว่าไอลอมีวาระซ่อนเร้นคุณสุภชัยใจสมุทรเชื่ออย่างนั้นแล้วก็ไม่ให้ความเป็นธรรมเลยไม่เคารพต่อกฎหมายก็เลยคิดว่าให้กระบวนการยุติธรรมเดินหน้าไปนะครับอย่าไปจัดเวทีแบบรอบ2รอบ3รอบ4เวทีพิเศษแล้วก็มีพฤติกรรมหมิ่นประมาทกันมีการกระทบต่อพรรคภูมิใจไทยเพราะจะดำเนินคดีเพราะได้รับความเสียหายแต่เขาบอกว่าแบบนี้ไม่ใช่ฟ้องปิดปากนะเพราะว่ามีคนตั้งคำถามแบบสแลปหรือเปล่าคุณสแลปเขาหรือเปล่าปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บให้เขาหยุดพูดอะไรเงี้ย
1: นะครับเป็นเรื่องใหญ่จริงๆตอนนี้นะครับเพราะว่ามีเรื่องของการฟ้องร้องกันเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆเมื่อวานนี้ได้นัดคุณเป๋าค
0: ุ
1: ณยิ่งชีพอัชชานนท์เนี่ยเดี๋ยวจะมาพูดคุยจะมาขยายความกันในรายการนะครับตอนนี้ทีมงาน ขออภัยตอนนี้ทีมงานกำลังพยายามที่จะติดต่อให้คุณยิ่งชีพเนี่ยเข้ามาพูดคุยกันนะคร
0: ับ
1: โดยเฉพาะเมื่อวานนี้คือคุณยิ่งชีพไปออกหลายรายการมากนะครับแล้วก็บอกว่าเรื่องของการที่รัฐบาลจะฟ้องไม่ฟ้องพรรคภูมิใจไทยจะฟ้องไม่ฟ้องเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกว่าไม่ได้ท้านะแต่ว่าขอความกรุณาว่าอย่าฟ้องเลยนะครับเป็นการที่นำข้อมูลมาเปิดเผยโดยสุจริตแล้วก็มั่นใจเรื่องของการที่นำเอาข้อมูลมาพูดต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้เข้าข่ายเรื่องของการหมิ่นประมาทหรอกนะครับเดี๋ยวรออีกสักครู่นะครับถ้าคุณยิ่งชีพพร้อมเนี่ยเดี๋ยวเราจะต่อสายคุยกับคุณยิ่งชีพอีกครั้งนึงนะฮะ
0: แต่ตอนนี้เราพักอารมณ
1: ์
0: มาดูเรื่องภายในแวดวงราชการโดยเฉพาะฝ่ายปกครองฝ่ายกำกับดูแลกฎหมาย อย่างตำรวจกันบ้างนะครับเพราะว่าเรื่องของการเลือกผบ.ตำรวจคนใหม่มีการพูดคุยกันเยอะว่าเอาจริงเหร
1: อ
0: นะท่านสำราญนวลมามีอายุราชการเหลือ7ปีถ้าท่านเป็นผบ.ตำรวจท่านอยู่ยาว7ปีแล้ว7ปีนั้นน่ะ7รุ่นที่วัยวุฒิสูงกว่าเนี่ยเขาจะทำยังไงเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ว่าเลือกผบ.ตำรวจแล้วรองผบ.ก็ไปตามรุ่นนะครับมันก็อาจจะมีตำแหน่งแห่งที่ที่สำคัญสำคัญที่ผบ.ตำรวจคนใหม่เขารู้สึกว่าเขามีคนที่รู้มือกันดีอยู
1: ่
0: หยิบจับมาพี่ประจักษ์ครับด้วยความสุ่มเสี่ยงที่ว่ามันจะหายไป7รุ่นเนี่ยหลายคนก็เลยกังวลว่าอาจจะเกิดคลื่นใต้น้ำนะครับเพราะวิธีคิดแบบนี้ในภาคเอกชนเนี่ยใครฝีมือดีคนนั้นได้ขึ้นแต่ในภาคราชการมันมีปัจจัยมากกว่านั้นนะฮะ
5: ที่จริงสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เคยเจอกรณีของท่านรองโจ๊ก
0: ครับ
5: พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานมารอบหนึ่งแล้วนะครับความจริงก็

0: ระยะเวลาก็ยาวนานหลายระลอกด้วยนะครับ
1: ตอนนี้ยังไม่มองหน้ากันเลยนะ
0: เพียงแต่ว่าถ้าเราไปดูจากท่าทีของแคนดิเดตเมื่อวานนี้มันจะแตกต่างจากครั้งก่อนๆเราก็ได้แต่คาดหวังนะครับว่านายตำรวจ6รุ่น7รุ่นที่ยังไงเสียก็ไม่มีโอกาสจะขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยจะมีท่าทีปฏิกิริยายอมรับแค่ไหนอย่างไ
1: ร
0: นั่นก็ถือว่าเรื่องที่จะต้องลุ้นต้องติดตามแต่ว่าอย่างที่บอกครับมองในเชิงบวกมันไม่ใช่มีเพียงแค่ผบ.ตร.ที่จะอยู่ในตำแหน่งนานถึง7ปีของราชการก็มีอย่างน้อย2คนครับที่อยู่ในตำแหน่ง7ปีเช่นเดียวกันเพียงแต่ว่าสถานภาพความมั่นคงและมีโอกาสในการที่อยู่ครบ7ปีอาจจะน้อยกว่าท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมาเพราะว่ากฎหมายนั้นมันต่างกันเป็นคนละฉบับนะครับ
1: ครับ
0: เราพูดถึงเรื่องของการเคาะเลือกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนใหม่ก่อนก็แล้วกันนะครับพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะครับซึ่งแน่นอนเมื่อวานนี้ก็ไม่มีอะไรพลิกไปจากที่คาดหมายกันเอาไว้นะครับสำหรับว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่แล้วก็เป็นคนที่ทั้งสื่อเองแล้วก็คนวงในแวดวงตำรวจนะครับที่เกาะติดเรื่องนี้ก็มีการแซวมีการเปลี่ยนชื่อนามสกุลของท่านครับจากนวลมาเป็นนอนมามาแล้วครับแล้วก็เป็นไปตามนั้นครับเพราะว่าเมื่อวานนี้การประชุมกตร.ที่มีคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งมีการเสนอชื่อครับแล้วก็สุดท้ายก็มีมติเห็นชอบตามที่ประธานกตร.เสนอครับแต่อย่างที่บอกครับบรรยากาศเมื่อวานนี้ถึงแม้ว่าจะมีระดับนายตำรวจที่อาวุโสมากกว่าบิ๊กรานเนี่ย2คนนะครับที่เป็นแคนดิเดตคู่ชิงตำแหน่งผบ.ตร.แต่ดูจากบรรยากาศเมื่อวานนี้ก็ดูจากแตกต่างไปจากการเคาะเลือกผบ.ตร.ครั้งก่อนๆอย่างเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนนั้นก็จะมีลักษณะท่าทีคู่ชิงหรือแคนดิเดตเนี่ยจะมีลักษณะท่าทีของการขมึงถึงใส่กันอยู่ในทีนี่ยังไม่นับรวมเรื่องร้องเรียนบ้างเรื่องเป็นคดีความกันบ้างครับก็นัวในหนูหนังแต่เมื่อวานนี้ปรากฏว่าแคนดิเดตทั้ง4คนปรากฏว่าบรรยากาศนั้นเป็นกันเองมากยิ้มแย้มแจ่มใสมีการทักทายนะครับถ้าไปติดตามจากข่าวและถ้าไปดูจากคะแนนครับที่ออกมา12ต่อ0นะครับที่ออกมา12ต่อ0ก็คือ4คนที่เป็นแคนดิเดตนะครับตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยเดินออกจากห้องประชุมก่อนที่จะมีการลงมติเมื่อออกมามีมติเอกฉันท์ขนาดนี้ครับชัดเจนครับว่านี่สะท้อนเห็นความเป็นเอกภาพของกตร.ชุดนี้นะครับซึ่งก็จะส่งผลให้พลตำรวจเอกสำราญเนี่ยเป็นผบ.ตร.ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมและจะอยู่ในตำแหน่งยาวนานถึง7ปีครับไปจนกระทั่งถึงปี2576ครับจะทำลายสถิติการเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งยาวนานกว่าบิ๊กแปะครับพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาซึ่งเคยเป็นผบ.ตร.นานถึง5ปีครับถ้าหากว่าระหว่างทางนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าย้อนกลับไปในอดีตครับตำแหน่งผบ.ตร.เนี่ยนะครับในยุคก่อนบิ๊กแปะดูเหมือนว่าตำแหน่งนี้มันจะเป็นตำแหน่งอาถรรพ์ครับมักจะไม่ค่อยอยู่ยาวนานสักเท่าไหร่ครับมักจะมีการเปลี่ยนแปลงกันบ่อยบางคนมาเป็นปีหนึ่งสองปีครับสาเหตุสำคัญก็คือปัจจัยการเข้าไปแทรกแซงของฝ่ายการเมืองครับแต่ว่าถ้าดูจากพรบตำรวจแห่งชาติล่าสุดนี่ก็ดูเหมือนว่าแนวทางในการที่จะเข้าไปลุ้งลูกของฝ่ายการเมืองก็คงจะทำได้ยากขึ้นนะครับตัวของบิ๊กรานครับถ้าไปดูบทบาทในช่วงสองปีหลังก็จะพบว่ามีความโดดเด่นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของการสกัดกั้นบรรดาโนมินีและก็กลุ่มคนไทยที่ยอมที่จะทำตัวรับใช้กลุ่มทุนต่างชาตินะครับทั้งเรื่องของการปราบปรามทุนเทาเรื่องของโนมินีต่างชาติที่เข้ามาสยายอาณาจักรสร้างธุรกิจผิดกฎหมายในประเทศไทยนะครับและนี่ว่ากันว่าคือผลงานที่ไปเข้าตาคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีสิ่งที่เป็นประเด็นที่น่าสนใจนะครับเราลองไปดูตัวอย่างผลงานของบิ๊กรานนะครับเอาปีนี้ก็ได้ครับนำชุดเฉพาะกิจปฏิบัติการทลายโนมินีต่างด้าวเกาะพะงันนะครับไปตรวจค้นบริษัทโนมินีมีการยึดคืนพื้นที่40กว่าไร่มีการพบว่ามีเครือข่ายคนไทยครับพร้อมที่จะไปจดทะเบียนธุรกิจให้ต่างชาติเนี่ย200กว่าบริษัทนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาครับจากนั้นก็มีการขยายผลปฏิบัติการทลายโนมินีนี่แหละในอีก3จังหวัดครับก็คือที่พังงาที่กระบี่ และก็ที่จังหวัดภูเก็ตครับซึ่งเป็นจังหวัดใหญ่และเป็นจังหวัดที่มีข่าวคราวปรากฏ

เยอะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ไม่เพียงในภาคใต้ครับภาคพื้นที่ภาคเหนือครับตัวของบิ๊กแลนด์ก็เพิ่งจะแท็กทีมกับทางผู้ว่าเชียงใหม่เปิดปฏิบัติการล้างบางโนมินีต่างชาติเฟสที่5ครับไปทลาย31บริษัทที่มีการกว้านซื้อหมู่บ้านหรูครับรวมทั้งที่ดินครับนะฮะมีวงเงินและทรัพย์สินที่มีการอายัดทรัพย์ไว้ได้มากกว่า600ล้านบาทรวมทั้งพบว่ามีการสวมสิทธิ์นะครับสวมสิทธิ์โดยคนไทยเป็นนอมินีกับต่างชาตินะครับไม่เพียงเรื่องของการดำเนินการเรื่องนอมินีนะครับเรื่องของการเข้ามาสวมสิทธิ์นะครับเรื่องของการตั้งบริษัทหรือทำธุรกิจที่แข่งขันกับคนไทยอย่างผิดกฎหมายเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาคงจะจำก็ได้ครับปฏิบัติการถอดเกล็ดมังกรนะฮะปราบปรามขบวนการพ่อทิพย์ซึ่งเป็นความร่วมไม้ร่วมมือนะครับระหว่างกลุ่มทุนโดยเฉพาะยิ่งทุนจีนเทาเนี่ยนะครับกับคนไทยส่วนหนึ่งที่พร้อมที่จะสมอ้างนะครับยอมรับเรื่องของการเป็นรับรองบุตรให้กับเด็กต่างชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กจากจีนเนี่ยนะครับสามารถที่จะกลายเป็นเด็กไทยนะครับได้สัญชาติไทยอย่างผิดกฎหมายมีการประเมินตัวเลขนะครับบอกว่าตอนนี้มีการสวมสิทธิ์เป็นเด็กไทยแล้วเป็นพันเลยนะครับโดยได้รับการร่วมไม้ร่วมมือครับจับเจ้าหน้าที่รับจดทะเบียนของสำนักงานเขตแล้วก็ของอำเภอนะครับรวมไปจนกระทั่งถึงคนในโรงพยาบาลเอกชนนะครับอย่างน้อย 5-6 แห่งที่ให้ความร่วมไม้ร่วมมือครับผลงานเหล่านี้นะครับถ้าว่ากันตรงๆนะครับถ้าไม่ใช่ทำไปเพียงแค่หวังที่จะสร้างชื่อหวังที่จะทำผลงานให้เป็นที่ยอมรับเป็นที่รู้จักของบุคคลโดยทั่วไปตัวของท่านบิกรานเนี่ยกำลังจะเป็นที่คาดหวังของประชาชนคนไทยทั้งประเทศเลยนะครับเพราะอะไรเรื่องของการกำเริบเรื่องของการสยายบารมีอิทธิพลของกลุ่มทุนเทาต่างๆครับเข้ามาทำธุรกิจเข้ามากว้านซื้อที่ดินเอาคนไทยเป็นนอมินีเนี่ยมันกำลังเหิมเกริมครับกำลังทำกันอย่างเป็นเล่มเป็นสันณปัจจุบันครับมันรอดหูรอดตาด้วยแล้วก็ส่วนหนึ่งนั้นฝ่ายที่เกี่ยวข้องก็ดูเหมือนว่าจะเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ครับนี่คือความโดดเด่นของท่านประกอบกับถ้าไปดูพรบ.ตำรวจแห่งชาติฉบับปัจจุบันครับก็ต้องบอกว่านี่ถือเป็นเกราะป้องกันนะครับการแทรกแซงชั้นดีจากฝ่ายการเมืองครับที่จะสามารถป้องปรามได้ส่วนหนึ่งครับสำหรับการเข้ามาแทรกแซงซึ่งนั่นหมายถึงว่าตัวของบิ๊กการมีโอกาสสูงครับที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้และสร้างสถิติขึ้นมาใหม่ว่าเป็นผบ.ตร.ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดถึง7ปีครับเพียงแต่ว่าเดี๋ยวจะต้องไปรอดูท่าทีของนายตำรวจนะครับซึ่งเป็นรุ่นพี่นะครับ 6-7 รุ่นอย่างที่คุณวรชัยตั้งเป็นข้อสังเกตเอาไว้แต่ไม่ใช่เฉพาะผบ.ตร.คนใหม่ครับที่จะอยู่ในตำแหน่งถึง7ปีในส่วนของแวดวงราชการครับก็มีดาวเด่นที่พุ่งแรงนะครับแล้วก็น่าสนใจน่าจับตาดูนะครับทั้งเรื่องศักยภาพความท้าทายอีกอย่างน้อยเนี่ย2คน2กระทรวงนะครับส่วนจะเป็นด้วยผลงานจะเป็นด้วยแรงส่งหรือ2อย่างรวมกันอันนั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปดูกันแต่บุคคลแรกที่จะต้องพูดถึงครับท่านมีผลงานและก็มีปรากฏข่าวคราวบนหน้าสื่อมาตลอดนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบ1ปีที่ผ่านมาก็คือท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ครับคนนี้ได้รับโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมครับเป็นปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งแต่วันที่1ตุลาคมปี2567ครับตัวท่านถ้านับตั้งแต่เข้ามาเป็นปลัดจะอยู่ในตำแหน่งสำคัญนี้เบอร์1กระทรวงทองหลอดนานถึง7ปีครับจะไปเกษียณในปี2574ครับ7ปีเหมือนกันครับตัวท่านปลัดอันสิทธิ์เนี่ยเติบโตมาจากสายปกครองครับก็เป็นผู้ว่าลำพูนเป็นผู้ว่าตากเป็นผู้ว่าภูเก็ตขึ้นมาเป็นรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ไปเป็นอธิบดีกรมการปกครองสุดท้ายได้รับการเสนอชื่อครับเข้าสู่ที่ประชุมครม.ให้เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยคนเสนอชื่อก็ไม่ใช่ใครที่ไหนครับคุณอนุทินชาญวีรกูลเมื่อครั้งที่ท่านยังเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในรัฐบาลของคุณแพทองธารจินวัตรจากนั้นเราก็ได้เห็นท่านประอันสิทธิ์เนี่ยทำงานคู่กับคุณอนุทินมีการปรากฏตัวข้างกายคุณอนุทินเนี่ยบ่อยครั้งมากนะครับนะฮะถึงขั้นถูกแซวเล็กๆอยู่เช่นเดียวกันครับว่าภารกิจอย่างหนึ่งของท่านก็คือการเดินตามนายกรัฐมนตรีแต่อย่างไรก็ตามครับด้านหนึ่งแม้อาจจะถูกมองว่าเพราะการเติบโตอย่างรวดเร็วในกระทรวงใหญ่อย่างกระทรวงมหาดไทยครับ

ทั้งที่อายุเนี่ยยังน้อยกว่าข้าราชการระดับบิ๊กหลายคนในกระทรวงหลายคนเนี่ยเป็นระดับที่บอกว่าเป็นเด็กนายหรือว่าเส้นใหญ่ครับซึ่งแน่นอนก็ต้องมองไปถึงตำแหน่งสำคัญในกระทรวงมหาดไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่พ้นครับจนกระทั่งนำไปสู่สิ่งที่หลายคนบอกว่านี่เป็นการเตะตัดขานำไปสู่ปมขัดแย้งเรื่องของการแย่งชิงตำแหน่งใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยในช่วงที่ผ่านมาหรือไม่นะครับแต่อย่างไรก็ตามครับเราก็ได้เห็นคุณอันสิทธิ์เนี่ยยืนหยัดในการที่จะทำงานในกระทรวงมหาดไทยอย่างไม่สะทกสะท้านครับหลายเรื่องพยายามที่จะเข้าไปเคลียร์เข้าไปดำเนินการนะครับเป็นข่าวบนหน้าสื่อรวมไปก็ตั้งถึงเรื่องใหญ่ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นและกำลังบานปลายอยู่ในขณะนี้ก็คือเรื่องของการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นนะครับของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าสถ.นะครับซึ่งดูเหมือนว่าท่านก็ให้น้ำหนักกับเรื่องนี้อยู่กับข่าวนี้มาโดยตลอดครับแล้วก็ดูเหมือนว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินเองก็จะให้การสนับสนุนเป็นแบ็กอัพให้อย่างเต็มที่ครับตั้งแต่การออกโรงมาการันตีครับเรื่องหลังบ้านของท่านนะครับที่ถูกกล่าวหาพาดพิงในช่วงแรกเพราะฉะนั้นด้วยสัมพันธภาพแบบนี้ครับก็เลยทำให้หลายคนเชื่อว่าคุณอันสิทธิ์เนี่ยสามารถที่จะฝ่าฟันสู้กับอุปสรรคสู้กับปัญหาในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ได้นะครับเพียงแต่ว่าสิ่งที่เป็นความท้าทายเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องจับตามองจากนี้ไปก็คือว่าท่านจะยืนหยัดอยู่ในตำแหน่งเบอร์หนึ่งของกระทรวงมหาดไทยได้ครบ7ปีจนกระทั่งเกษียณอายุราชการได้หรือไม่เพราะอย่างที่บอกครับปัจจัยสำคัญเลยก็คือปัจจัยทางการเมืองครับซึ่งเป็นปัจจัยที่อยู่นอกเหนือการควบคุมครับถ้ามีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือมีการเปลี่ยนพรรคเข้าไปดูแลกระทรวงมหาดไทยอันนี้ก็ต้องทำใจไว้ล่วงหน้านะครับนี่ของมหาดไทยอีกหนึ่งกระทรวงครับก็คือกระทรวงที่ความจริงน่าจะมีคลื่นใต้น้ำเกิดมาก่อนหน้านี้ระยะหนึ่งแล้วล่ะนับตั้งแต่มีการตั้งรัฐบาลอนุทิน2ครับมีการให้พรรคเพื่อไทยเข้าไปดูแลควบคุมนั่นก็คือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครับล่าสุดเนี่ยเดอะซันคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจครับรัฐมนตรีว่าการเพิ่งจะเดินหน้าผลักดันนะครับแล้วก็สามารถผลักดันปลัดกระทรวงคนใหม่ได้สำเร็จนะครับคุณฤพีพัฒน์จันทราศีวงศ์ซึ่งขยับขึ้นมาจากอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตัวท่านเนี่ยจะเกษียณอายุราชการในอีก7ปีข้างหน้าเช่นเดียวกันครับเลข7กำลังมาแรงครับณขณะนี้นะครับนะฮะนอกจากการผลักดันปลัดกระทรวงคนใหม่ขึ้นมาแล้วเนี่ยยังเป็นคล้ายๆกับเป็นการส่งสัญญาณนะครับว่าจะมีการล้างบางในกระทรวงเกษตรแน่นอนครับซึ่งการขยับของเดอะซันนี่ก็ก่อให้เกิดปฏิกิริยาทันควันครับจากอดีตรัฐมนตรีคนเก่าของกระทรวงเกษตรครับก็คือร้อยธรรมนัสพรหมเผ่าซึ่งถ้าจะบอกว่ายึดกระทรวงเกษตรมายาวนานก็คงจะไม่ผิดนะครับเพราะว่าตัวท่านเป็นรัฐมนตรีช่วยกระทรวงเกษตรมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์แล้วก็ต่อเนื่องขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีว่าการจนกระทั่งถึงสมัยรัฐบาลอนุทินหนึ่งครับตัวของร้อยธรรมนัสเนี่ยออกมาเปิดปมผ่านทางการโพสต์ข้อความครับมีนัยยะสำคัญตั้งเป็นปุจฉาสาเหตุของการโยกย้ายนะครับบอกว่านี่ไม่ตอบสนองนโยบายการเงินมากกว่าการงานหรือไม่ครับมันก็กลายเป็นเรื่องปมร้อนที่เดอะซันนั้นออกโรงมาตอบโต้ทันควันยืนยันว่าไม่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งเพราะฉะนั้นเรื่องของสองคนดังออกมาปะทะกันเนี่ยฟันธงล่วงหน้าตรงนี้ได้เลยครับว่าเรื่องปมขัดแย้งเรื่องกรณีทีใครทีมันในกระทรวงเกษตรไม่จบง่ายๆแน่นอนครับสำหรับคุณรพีพัฒน์เนี่ยท่านเติบโตมาจากสายวิชาการก่อนที่จะขยับขึ้นมารั้งเบอร์หนึ่งในกระทรวงเกษตรซึ่งเป็นกระทรวงที่มีความสำคัญเช่นกันครับจะเกี่ยวข้องกับชีวิตของเกษตรกรและประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศซึ่งแน่นอนก็ต้องเป็นที่คาดหวังของฝ่ายการเมืองครับคนอย่างเดอะซันคุณสุริยะมีประสบการณ์เก๋าเกมทางการเมืองดูหรือว่าจะดูไม่ออกนะครับและตัวท่านก็ดูจะคาดหวังพอสมควรสังเกตได้จากการที่มีการโยก อธิบดีกรมฝนหลวงนะครับตอนนั้นท่านประกาศชัดว่าต้องการคนที่มีไฟมีวิสัยทัศน์เข้ามาช่วยขับเคลื่อนงานในกระทรวงเกษตรด้วยนะครับแต่คุณรพีพัฒน์ก็อยู่ในสถานะของการเป็นข้าราชการประจำครับไม่แตกต่างไปจากคุณอันสิทธิ์ครับการที่จะรักษาเก้าอี้7ปีเอาไว้เนี่ยปัจจัยชี้ขาดสำคัญมันจะอยู่ที่ฝ่ายการเมืองครับเพราะถ้าเกิดว่ามีการเปลี่ยนขั้วมีการเปลี่ยนรัฐบาลมีการเปลี่ยนรัฐมนตรีเปลี่ยนพรรคที่เข้ามาดูแลก็อาจจะต้องเห็นการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้าพูดถึงโดยรวมนะครับการที่มีคนรุ่นใหม่ๆที่ไฟแดงมีวิสัยทัศน์เข้ามามี

0: ีส่วนในการรับนโยบายจากระดับรัฐมนตรีของรัฐบาลมาขับเคลื่อนมันก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็จะก่อให้เกิดมรรคผลในเชิงของการพัฒนาขึ้นนะครับแต่อย่างไรก็ตามการได้มีโอกาสขยับขึ้นไปนั่งเป็นเบอร์หนึ่งมีเวลาการทำงานก่อนเกษียณถึง7ปีเนี่ยด้านหนึ่งมันก็เป็นโอกาสแต่ว่าอีกด้านหนึ่งที่มองข้ามไปไม่ได้ก็คือมันก็เป็นทุกขลาภซุกซ่อนแฝงอยู่ในทีเช่นเดียวกันนะครับ
1: เรื่องการเมืองเข้ามาแทรกแบบเยอะเกินไปหรือเปล่าพี่ประจักษ์
0: คือจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้อยู่ที่มุมมองนะครับถ้าฝ่ายการเมืองเองก็อาจจะมองว่าเอาคนที่ตัวเองไว้ใจมีวิสัยทัศน
1: ์
0: สามารถไปช่วยขับเคลื่อนรู้มือกันดีแต่ว่าในอีกมุมนึงก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของการเลือกฝักเลือกฝ่ายเอาพรรคพวกของตัวเองมาหรือเปล่าแล้วสุดท้ายมันจะก่อให้เกิดปัญหาเรื่องลำดับอาวุโสอย่างที่เกิดขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะคร
1: ับ ครับขอบคุณครับพี่ประจักษ์ครับ
2: ขอบคุณครับมาต่อกันที่เรื่องสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้กันบ้างนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนแล้วก็คว้างระเบิดไปบอมนะครับที่จุดตรวจบุเกซามีที่เขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับก็เป็นเหตุให้กำลังพลเนี่ยเสียชีวิตไป5นายนี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับส่วนเหตุการณ์ระเบิดรถยนต์ที่หน้าสภ.ตันหยงนะครับตอนนี้หน่วยงานความมั่นคงกำลังเร่งขยายผลครับหลังจากที่พบรถที่ใช้ในการก่อเหตุนะครับเป็นป้ายทะเบียนปลอมแล้วก็ซุกซ่อนระเบิดแสวงเครื่องเนี่ย2ลูกด้วยกันทางโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยนะครับเรื่องของผลการขยายผลแล้วก็ไปพบเบาะแสผู้ต้องสงสัยอยู่ระหว่างเชิญตัวเข้าไปที่ศูนย์ซักถามครับนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่บันทึกภาพขณะที่ผู้ก่อเหตุขับรถยนต์นะครับเข้าไปบริเวณที่หน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงหลังเก่าอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับก่อนที่จะเปิดประตูลงจากรถแล้วก็วิ่งไปขึ้นรถจักรยานยนต์ที่ขับตามมาหลบหนีไปครับโดยปล่อยให้รถยนต์เนี่ยพุ่งชนที่แผงกั้นหน้าสถานีแล้วก็เกิดระเบิดขึ้นเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในช่วงค่ำของเมื่อวานซืนนี้นะครับซึ่งแรงระเบิดเนี่ยก็ทำให้มีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บไป1นายนะ
3: ใน Facebook Fanpage ครับของพันเอกเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเปิดเผยการตรวจสอบรถที่ใช้ก่อเหตุติดป้ายทะเบียนปลอมคือนำมาสวมอำพรางไว้คุณผู้ชมแล้วพอไปตรวจเนี่ยพบว่าเป็นทะเบียนของรถอีกคันนึงเอามามั่วนิ่มนะครับมีชายชาวจังหวัดนครสวรรค์เป็นคล้ายๆครอบครองแต่เมื่อตรวจสอบหมายเลขตัวถังรถนะฮะคันที่ใช้ก่อเหตุนะครับก็พบข้อมูลตรงกับทะเบียนรถที่มีคนครอบครองอยู่ในอำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมคนละทิศเลยตอนนี้อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มครับเพื่อที่จะติดตามผู้ก่อเหตุและขยายผลไปยังเครือข่ายผู้จัดหารถคนดัดแปลงคนวางแผนเอามาดำเนินการตามกฎหมายนะครับแล้วพอตรวจสอบไปที่เส้นทางครับก็พบว่ารถคันนี้ที่ใช้ก่อเหตุนะฮะขับผ่านด่านตรวจในเวลาประมาณ 18:47 นาทีก็คือเกือบ1ทุ่มเนาะนะฮะ 6:47 นาทีเกือบ1ทุ่มซึ่งมันเป็นเวลาก่อนเกิดระเบิดไม่นานครับคนขับเป็นคนที่มีหมายจับในคดีความมั่นคงด้วย2คดีครับ
4: ตรวจสอบบุคคลที่ขับรถคันดังกล่าวผ่านจุดตรวจทราบว่าเป็นนายอัสมินซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่อำเภอสวยปาดีจังหวัดนราธิวาสซึ่งจากการตรวจสอบเชิงลึกพบว่าบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงจำนวน2หมายสำหรับหมายแรกเกิดจากเหตุการณ์ในการลอบยิงและลอบวางระเบิดที่ว่าการอำเภอสวยโคลกเมื่อตอนเดือนมีนาคม2568ในส่วนของเหตุการณ์ที่2ก็คือเหตุการณ์การปล้นทองห้างทองเยาวราชกรุงเทพในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซีสวยโกลกเมื่อตอนต้นเดือนตุลาคม2568เช่นเดียวกัน
2: จากการสืบสวนนะครับเจ้าหน้าที่ได้สนธิกำลังหน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วมประจำจังหวัดนราธิวาสครับและหน่วยงานความมั่นคงเนี่ยเข้าไปบังคับใช้กฎหมาย มีการตรวจสอบบ้านเป้าหมายในพื้นที่ตำบลบางปออำเภอเมืองนราธิวาสนะครับแล้วก็เชิญตัวนายอาริยะลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจภูธรเมืองนราธิวาสครับพร้อมกับนำไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล

0: ราธิวาสราชนครินทร์นะครับนี่ก็เป็นไปตามขั้นตอนก่อนที่จะส่งตัวเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือค่ายจุฬาภรณ์ที่ตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสครับจังหวัดนราธิวาสเพื่อที่จะรวบรวมข้อมูลประกอบการสืบสวนและเดี๋ยวจะขยายผลต่อไปนะครับและล่าสุดครับทางหน่วยงานด้านความมั่นคงเนี่ยได้เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานที่ราชการนะครับรวมไปถึงจุดตรวจและพื้นที่เสี่ยงครับพร้อมกับกำชับให้เพิ่มความเข้มงวดในการตรวจสอบยานพาหนะต้องสงสัยเพื่อที่จะป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนแต่อย่างที่บอกไปเมื่อวานนี้นะครับเกิดเหตุซ้ำนะครับเป็นเหตุการณ์ใช้อาวุธปืนแล้วก็คว้างระเบิดไป๊บอมใส่จุดตรวจบุเกซามีที่เขตเทศบาลตำบลตันยงมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนะครับเป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่เนี่ยกำลังปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงเย็นวานนี้นะครับก็มีกำลังพลเสียชีวิตไป5นายนะครับแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะครับ
1: ติดตามเรื่องนี้กันต่อนะครับวันนี้ในรายการตอบโจทย์ผมดำเนินรายการเราจะพูดคุยกันถึงเรื่องสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับหลังจากที่มีข้อเสนอจากหลายๆฝ่ายอาจารย์วันนอเองในฐานะที่ปรึกษานะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ของนายกรัฐมนตรีก็เคยมีข้อเสนอที่สำคัญแล้วก็แหลมคมออกมาในช่วงเวลานี้เหมือนกันนะฮะเดี๋ยววันนี้พูดคุยกันตอบโจทย์2ทุ่มครึ่งเรื่องนี้ครับคุณผู้ชมปิดท้ายครับเรื่องของการคดีทุจริตสอบสท.
0: นะฮะราชการท้องถิ่น
1: เมื่อวานเนี้ยหลายคนลุ้นว่าอ๋อเขาจะมีการประชุมคณะกรรมการกลางแล้วเดี๋ยวเราจะได้แบบทราบกันแบบชัดเจนว่าทิศทางมันจะเป็นยังไงต่อไปปรากฏว่า
0: สุดท้ายเลื่อน
1: เลื่อนแล้วนายกก็
0: ไม่รู้ด้วยว่าเลื่อนเพราะอะไร
1: รัฐมนตรีกับรัฐมนตรีมหาดไทยนะเนี่ย
0: ครับบอกว่าไม่ทราบเรื่องนายกเนี่ยบอกว่าไม่ทราบเรื่อง
1: ยังไม่รู้ไอ้ตอนโดนถามมันยังไม่รู้นะครับแต่นายกก็บอกว่ามีนโยบายมีอะไรที่มันแบบเดี๋ยวต้องพูดคุยกันต่อนะฮะเหตุการณ์เนี่ยนะครับที่พูดคุยที่เล่าไปเนี่ยเกิดขึ้นระหว่างมอบนโยบายการขับเคลื่อนดำเนินงานด้านความมั่นคงให้กับทหารตำรวจผู้บริหารองค์กรปกครองท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านในจังหวัดชลบุรีนะครับก็เป็นงานของฝ่ายปกครองเขาอะครับนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินเขาเน้นย้ำความร่วมมือรับมือภัยคุกคามทุกรูปแบบซึ่งมันซับซ้อนเปลี่ยนแปลงกระทบทุกมิติไม่ใช่แค่เศรษฐกิจหรือความปลอดภัยแล้วก็นายกระบุไม่ต้องกลัวว่าเป็นใครถ้าทำผิดกฎหมายเดินเรื่องให้สุดซอยนะครับไม่ให้กลไกสีดำเติบโตอย่าปล่อยให้โจรลอยนวลเพราะอาจไม่ใช่แค่มือแต่จะกลายเป็นเอาเท้าลูบหัวได
2: ้ถ้าเราปล่อยให้คนที่กระทำสิ่งที่ผิดกฎหมายลอยนวลหรือสามารถทำในสิ่งที่เขาต้องการทำโดยที่ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายทั้งที่พวกเรามีหน้าที่รักษากฎหมายอยู่ถ้าพูดกันตรงๆก็คือมาทำสิ่งที่ชั่วร้ายบนหัวของพวกเราซึ่งเราไม่ยอมเด็ดขาดประเพณีของเรานี่นะครับใครมาจับหัวเราก็ไม่ยอมอยู่แล้วไม่ต้องทำความชั่วร้ายด้วยแต่นี่มาทำความชั่วร้ายบนพื้นที่ที่เราต้องรับผิดชอบดูแลทำผิดกฎหมายอันนี้ไม่ใช่เอามือลูบหัวนะครับต้องถือว่าเขาเอาเท้าลูบหัวเราซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครยอมได้เป็นอันขาดนึกสภาพว่าถ้าคนเอาเท้าลูบศีรษะเราเนี่ยเราจะตอบสนองอย่างไรเพราะฉะนั้นกับไอ้พวกผิดกฎหมายเหล่านี้ท่านทำอย่างนั้นครับ
0: และอย่างที่คุณนุรชัยเกริ่นไปนะครับการประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนะครับที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือว่าสท.เนี่ยออกหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมจริงๆแล้วกำหนดการคือจะประชุมกันวันนี้นะ
1: ครับ
0: แต่ว่าถูกเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดนะครับนักข่าวก็เลยไปถามจากนายกรัฐมนตรีอนุทินนายกท่านบอกว่าไม่ทราบเรื่องนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่นักข่าวไปถามเนี่ยก็ยังไม่ได้รับรายงานนะครับแต่ว่าได้สั่งให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.เนี่ยเร่งรายงานมติการประชุมนะครับเพื่อที่จะมอบหมายให้นายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยเรียกประชุมแล้วก็ดำเนินการต่อโดยข้อถกเถียงเรื่องของอำนาจเนี่ยให้เป็นข้อกฎหมายที่ผู้ได้รับผลกระทบจะไปยื่นฟ้องตามสิทธิ์ครับ
3: ยังเลยครับเพราะตอนนี้ยังไม่ได้ก็เร่งรัดไปว่าขอให้ทางกสทได้เร่งรายงานมติของที่ประชุมในวันนั้นเราทราบมติของที่ประชุมในวันนั้นแล้วใช่ไหมท่านประธานกสทท่านประหลัดกระทรวงมหาดไทยท่านรักษาการอธิบดีกรมท้องถิ่นได้แถลงแล้วนี่ว่ามีมติกสทเป็นยังไงออกมาใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องทำรายงานอย่างเป็นทางการมาก่อนส่งมาปุ๊บรัฐมนตรีมหาดไทยในกรณีนี้ก็คือท่านวรศิษฐ์เลี้ยงประสิทธิ์ที่ผมให้กำกับดูแลกรมท้องถิ่นเขาก็ต้องไปพิจารณาเรื่องแล้วเมื่อมีความพร้อมเขาก็ต้องเรียกประชุมแค่นั้นเอง
1: มีอีกเรื่องนึงก็คือการเพิกถอนข้าราชการท้องถิ่นนะครับซึ่งเรื่องนี้อยู่ที่มติของกสทต้องทำรายงานสรุปมาอย่างที่ได้ฟังไปเมื่อสักครู่แต่ว่าในรายละเอียดครับคุณอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยต้องเป็นฝ่ายชี้แจงนะครับทั้งสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมีมติออกมาเกือบ 6,000 รายชื่อนะฮะแต่ว่าจะเป็นการเพิกถอนอย่างชัดเจนเนี่ยต้องรออีกขั้นตอนหนึ่งตัวประธานกสทครับคุณวันชัยจันพรนะฮะเปิดเผยถึงความคืบหน้าเพิกถอนข้าราชการเพราะว่ามีมติไปตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วอยู่ระหว่างรอความชัดเจนจากกรมที่กำลังตรวจสอบอยู่ไม่ทราบว่าจะใช้เวลานานแค่ไหนแต่ยืนยันว่าปลัดกระทรวงมหาดไทยติดตามอยู่ด้วยเหมือนกันครับ
0: ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับทางสทได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงมติกสทครับกรณีเห็นชอบให้ยกเลิกและประกาศบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ชุดใหม่ก็เพื่อความโปร่งใสแล้วก็คืนความเป็นธรรมให้กับผู้ที่สอบผ่านที่แท้จริงนะฮะรวมไปถึงพร้อมที่จะคุ้มครองสิทธิ์ของผู้ที่เข้าสอบที่ปฏิบัติตามกติกาโดยสุจริตในทุกคนแล้วก็ย้ำว่าสทเนี่ยอยู่ระหว่างการตรวจสอบคะแนนแล้วก็จัดเรียงลำดับบัญชีใหม่นะครับซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยสทก็ออกหนังสือแจ้งเลื่อนการประชุมกกลางในวันนี้นะครับแล้วก็อ้างอิงจากรัฐมนตรีช่วยวรสิทธิ์ชี้แจงการเลื่อนเนี่ยว่า ขออภัยชี้แจงเหตุผลของการเลื่อนเนี่ยเพราะต้องรอกระบวนการของกสทที่ตอนนี้กำลังทำงานอยู่แล้วก็ใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับก็บอกว่าจะใช้เวลาอีกไม่นานจะไม่เปลี่ยนแปลงข้อเท็จจริงนะครับข้อเท็จจริงเนี่ยยังคงอยู่ที่ 5,000 กว่าคนที่จะต้องถูกพิสูจน์แล้วก็เรียกมาแจ้งกำหนดการอีกครั้งหนึ่งนะฮะ
1: ครับคุณผู้ชมซึ่งเมื่อวานนี้เนี่ยคุณรังสิมันโรมนะฮะในฐานะที่เป็นประธานกรรมธิการกฎหมายของสภาผู้แทนเขาประชุมกันแล้วก็สื่อสารกับทางนักข่าวคือเขายอมรับว่าเขาโฟกัสไปยังประกาศรายชื่อของคนที่สอบผ่านแต่ว่าไม่ตรงกับความเป็นจริงนั่นก็หมายความว่ามีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อนะครับผลคะแนนสอบต้นทางกับปลายทางของการประกาศเนี่ยมันไม่ตรงกันทีนี้ในที่ประชุมที่คุณรังสิมันเขาเล่าให้กับนักข่าวได้รับทราบเนี่ยก็คือเขามอง3ฉากทัศน์ความเป็นไปได้ก็คือ1สทนี่แหละโกงสททุจริตเอง2มสวในฐานะผู้จัดการสอบเป็นคนโกงเอง3ร่วมกันโกงก็มีความเป็นไปได้3ฉากทัศน์นี้นะครับและแต่ละคนแต่ละฝ่ายก็มีผู้บริหารระดับสูงที่เกี่ยวข้องทีนี้เขายกเอา TOR มาอธิบายเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างก็สรุปว่าทั้งมสวและสททั้ง2ฝ่ายเองก็ไม่ได้ปฏิบัติตาม TOR อย่างครบถ้วนเหมือนกันเช่นมสวก็ไปแบ็คอัพข้อมูลเก็บเอาไว้ครับซึ่งใน TOR ไม่ได้กำหนดไว้แต่มสวชี้แจงว่าเป็นมาตรฐานที่สูงกว่าและสทเองก็รับทราบส่วนการประกาศรายชื่อครับทางสทขอให้มสว เป็นข้อมูลสแตมป์ข้อมูลชุดดังกล่าวจุดหนึ่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญของการประกาศรายชื่อเท็จทีนี้ข้อมูลจากการรับฟังเนี่ยก็ยืนยันในทำนองที่ว่าไม่ได้มีการตรวจสอบข้อมูลจากแฟลชไดรฟ์นะฮะซึ่งถือว่าเป็นข้อมูลจริงเลยอันนี้คือประเด็นที่คุณรังสิมันเปิดเผยออกมาเมื่อวานนะครับ
0: ตามกันต่อนะครับทั้งเรื่องของการโกงสอบแล้วก็เรื่องของการหัวสวซึ่งวันนี้น่าจะมีความคิดเห็นที่หลากหลายนะครับแต่ว่าตอนนี้มุมการเมืองหมดเวลาแล้วนะครับเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการวันใหม่วาไรตี้ครับเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่23กรกฎาคมปีพุทธศักราช2569นะครับเช้าวันนี้อยู่กับน้องพรีนพิชญาพรโพสง่าและผมต๊อบอธิวัฒน์ธีระนิธิตนันครับ
1: วันใหม่วาไรตี้พื้นที่ความสุขของทุกคนค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการของเราได้หลากหลายช่องทางออนไลน์นะคะแฟนเพจ Facebook ไทย PBS X Live TikTok @thaipbs รวมไปถึงเว็บไซต์ thaipbs.or.th ค่ะเช้าวันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างบอกเล่าพูดคุยกับเราได้ตลอดทั้งรายการผ่านคอมเมนต์ในทุกช่องทางและต้อนรับผู้บรรยายภาษามือของเราวันนี้ด้วยนะคะคุณกนิษฐารัตนศิลป์ค่ะ
0: สวัสดีทักทายผู้บรรยายภาษามือแล้วก็ทักทายคุณผู้ชมนะครับเช้าวันพฤหัสบดีไม่รู้เป็นข่าวดีหรือเปล่าที่น้ำมันขึ้นราคาแล้วทองก็ขึ้นราคาด้วย
1: นั่นน่ะสิอะไรๆทำไมช่วงนี้มันขาขึ้นเหรอคะคุณผู้ชมขึ้น2วันติดแล้วนะเมื่อวานเนี้ย85สตางค์ใช่ไหมทุกชนิดเลยวันนี้90สตางค์แล้วพรุ่งนี้จะยังไงคะเนี่ย
0: มาแบบเงียบๆเหมือนกันนะเพิ่งชมไปหลัดๆเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
1: ใช่ค่ะ
0: ว่าอุตส่าห์ลงมาตั้งหลายบาทใช่ไหม
1: อย่างนี้เหรอชีวิตอ่ะมีขึ้นมีลงสลับกันไป
0: ทุกสุขอยู่ไม่นาน
1: บ้างแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันศุกร์แล้วเผื่อมีข่าวดีก็รอลุ้นกันนะคะ
0: ก็เป็นอย่างไรกันบ้างคุณผู้ชมครับเมื่อวานหลายพื้นที่เนี่ยช่วงเย็นๆก็ฝนตกนะสังเกตว่าฝนทิ้งช่วงในเวลาตกทีเนี่ยมันตกหนักเมื่อวานเนี่ยลมแบบเรียกว่าเป็นพายุได้เลยบางที่อ่ะ
1: ลมแรงมากพี่ต๊อบคือต้นตาลสั่นนะฮะที่ไทยเวสเรามีต้นตาลเยอะคุณผู้ชมคือสั่นเลยแล้วก็กลัวล้มเหมือนกันนะเพราะว่าบางพื้นที่ในกรุงเทพเนี่ยต้องบอกว่าดินมันไม่ได้ลึกมากต้นไม้ใหญ่ๆตอนนี้อาจจะต้องช่วยกันระมัดระวังด้วยนะคะฝนเนี่ยค่อนข้างครอบคลุมนะทั้งกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลแถวบ้านเราปทุมธานีฟ้าร้องฟ้าแลบเยอะโชคดีที่เมื่อวานเนี่ยน้ำยังไม่ถึงกระท่วมถ้าท่วมเนี่ยเอาเดือดร้อนอีก
0: ครับนะดังนั้นก็ใครที่อยู่ตามป้ายตามเสาหรืออาคารที่มันดูแล้วจะชำรุดทรุดโทรมเนี่ยนะครับก็อาจจะต้องแจ้งพื้นที่เนี่ยให้มากั้นเขตหรือว่าแจ้งให้มาดูแลเป็นพิเศษเพราะบางทีลมมันมาแรงอุบัติเหตุก็เกิดขึ้นได้เสมออ่ะดูแลสุขภาพแล้วก็ดูแลเรื่องความปลอดภัยกันด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้เราเปิดประเด็นในรู้ทันกันได้เกี่ยวกับเรื่องของการจัดประเภทเด็กดีกว่าเด็กเนี่ยในยุคนึงสมัยนึงถ้าเกิดดื้อถ้าเกิดซนเนี่ยจะโดนตีไปเลยว่าเป็นเด็กเกเร
1: ใช่
0: นะสมัยก่อนอาจจะยังไม่มีเขาเรียกว่าวิวัฒนาการหรือว่าวิทยาศาสตร์ที่จะมาวิเคราะห์แต่ตอนนี้เราสามารถจำแนกก็แยกประเภทเด็กได้นั้นเด็กซนเนี่ยมีหลายสาเหตุคุณผู้ชมครับทางกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยนะครับเขาก็ได้จำแนกนะครับเด็กพิเศษที่เราได้ยินกันบ่อยๆนะครับเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาไว้9ประเภทซึ่งแต่ละประเภทเนี่ยแต่ละกลุ่มก็ต้องได้รับการดูแลที่แตกต่างกันไปน้อง

ใช่แล้วค่ะน่าสนใจนะคุณผู้ชมคะเราต้องช่วยการพัฒนาดูแลเด็กๆซึ่งเป็นเยาวชนของชาติเป็นอนาคตของพวกเราให้ดีซึ่งพอได้มีการจำแนกประเภทแล้วจะได้รู้ค่ะว่าจะมีการให้ความช่วยเหลือพวกเขาที่เหมาะสมอย่างไรบ้างติดตามเรื่องนี้ในรู้ทันกันได้ค่ะ

0: รู้ทันกันได้ครับคุณผู้ชมครับพูดถึงเด็กซนเนี่ยหลายๆคนก็เคยได้ยินคำที่บอกว่าเด็กซนคือเด็กฉลาดใช่ไหมครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเด็กทุกคนมีพัฒนาการแล้วมีวิธีการเรียนรู้ที่แตกต่างกันไปดังนั้นการที่จะเลี้ยงหรือว่าอบรมหรือว่าสอนเขาเนี่ยบางทีบางหลักสูตรหรือบางวิธีอาจจะไม่เหมาะในน้องพิน
1: ใช่ค่ะ
0: เราเลยจำเป็นต้องแยกประเภทเด็กพิเศษที่ว่าเนี่ยก็มีหลายความหมายนะครับเราจะเห็นโรงเรียนหลายๆโรงเรียนเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาก็มีหลักสูตรที่ทำมาเฉพาะเด็กพิเศษเลยน้องพีน
1: ดังนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำความรู้จักแล้วก็เข้าใจคำว่าเด็กพิเศษมากยิ่งขึ้นนะคะต้อนรับแขกรับเชิญของเราวันนี้ค่ะคุณอลิสาลันเสวานักจิตวิทยาคลินิกสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับหมอเกลครับอาจารย์เกลครับอาจารย์เกลครับเราจะได้ยินคำว่าเด็กพิเศษเยอะมากเลยแต่ยังคงมีความเข้าใจผิดและคลาดเคลื่อนหน่อยให้อาจารย์นิยามแล้วบอกความหมายจริงๆของคำว่าเด็กพิเศษให้พวกเราฟังหน่อยครับ
2: คำว่าเด็กพิเศษแปลว่าเด็กที่ต้องการการดูแลเป็นพิเศษจริงๆแล้วเราแบ่งเป็น3กลุ่มใหญ
1: ่
2: กลุ่มแรกคือเด็กที่มีความสามารถพิเศษซึ่งจะมีความเก่งโดดเด่นอาจจะวัดด้วยจากสติปัญญาที่เกิน130
0: คือ IQ ใช่ไหม
2: ใช่กลุ่มเด็กกิฟเต็ด
0: ครับ
2: เคยได้ยินใช่ไหมคะแล้วก็เด็กที่มีความสามารถพิเศษเฉพาะด้านเก่งเฉพาะอย่างเช่นคณิตศาสตร์กีฬาศิลปะอย่างเงี้ยค่ะก็อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษนะคะแต่มีความสามารถพิเศษแล้วก็มีลักษณะของความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นพิเศษ
0: อ
2: ันนี้อยู่กลุ่มข้างบนเลยแล้วก็กลุ่มที่2คือเด็กที่มีความบกพร่องซึ่งแบ่งเป็น9ประเภทกลุ่มที่3คือเด็กยากจนและด้อยโอกาสเห็นไหมคะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้มีแค่9
0: อ๋อจริงๆแล้วทั้ง3อย่างทั้ง3ประเภทแบบกว้างๆที่อาจารย์บอกเนี่ยคือเรียกก็เด็กพิเศษหมด
2: ใช
0: ่คือต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ
2: ใช่ค่ะแต่ว่าเราไปโฟกัสแค่เด็กบกพร่องไงพอเป็นเด็กบกพร่องเราก็แบ่งเป็น9ประเภท
1: เหมือนกันอย่างเช่นว่าถ้าเขามีความสามารถพิเศษก็ควรจะหนุนเสริมขึ้นไป
2: ควรจะดูแลพิเศษอีกเพราะว่าไม่สามารถเรียนด้วยหลักสูตรธรรมดาได
0: ้ดังนั้นไอ้9ประเภทที่ว่าก็ขึ้นอยู่บนจอนี้แล้วก
2: ็
0: คือเป็นกลุ่มที่อยู่ในกลุ่มเด็กพิเศษเหมือนกันแต่เป็นเด็กพิเศษที่ต้องดูแลเป็นพิเศษ
2: มีความบกพร่อง
0: มีความบกพร่องก็อย่างที่เห็นเลยมีออทิสติกการได้ยินการเคลื่อนไหวนี่ก็ถือว่าอยู่ในข่ายนี้หมด
2: การมองเห็นด้วย
1: ทีนี้กระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเพิ่งจะประกาศออกมาเลยนะคะแล้วก็อยากเน้นย้ำให้มีการดูแลโดยเฉพาะชวนพ่อแม่ผู้ปกครองจะได้ร่วมสังเกตด้วยค่
2: ะ
1: ถามอาจารย์ค่ะว่าแล้วเราจะมีแนวทางยังไงที่จะดูแลเขาในแต่ละประเภทค่ะ
2: จริงๆกลุ่มเด็กพิเศษกลุ่มใหญ่เลยตอนนี้ที่เรากำลังมอนิเตอร์กันอยู่แล้วก็เป็นที่สนใจก็คือภาวะของสมาธิสั้นที่จะเกิดขึ้นเยอะมากขึ้นแล้วก็ควรได้รับการสนับสนุนดูแลเป็นพิเศษเพราะแท้จริงแล้วการเป็นสมาธิสั้นนะคะสามารถรักษาหายได้แล้วโตขึ้นมาก็คือเป็นปกติได
1: ้
2: นั่นหมายความว่าถ้าเด็กมีสมาธิสั้นมันส่งผลกระทบหลายอย่างเช่นในเรื่องของการเรียนรู้ในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของพฤติกรรมตามมาด้วยเพราะฉะนั้นกลุ่มของเด็กพิเศษบกพร่องแต่ละกลุ่มอะค่ะจริงๆแล้วกลุ่มเด็กสมาธิสั้นเนี่ยเป็นกลุ่มที่เราต้องสนใจเป็นพิเศษอย่างเช่นเมื่อกี้บอกว่าซนพิเศษ
0: ซนเป็นพิเศษ
2: ใช่
0: นะบางคนตอนเด็กๆเนี่ยผมจำได้สมัยเรียนผมอยู่เรียนประจำสมัยนั้นเนี่ยยังคำว่าเด็กสมาธิสั้นเนี่ยยังไม่ได้เป็นการพูดถึงอาจารย์ก็จะตีไว้ว่าเป็นเด็กซนเด็กไม่ตั้งใจเรียนแค่นั้น
1: ถ้าเกิดว่ายุกยิกเยอะต้องโดนตีแน่ๆเลย
0: แต่จริงบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเขาเนี่ยต้องการดูแลเป็นพิเศษใช่ไหมฮะ
2: จริงๆแล้วเจเนอเรชันมีผลมากเลยเจเนอเรชันใหม่อะค่ะอัลฟาเบต้าเนี่ยเป็นเด็กที่เกิดมาปุ๊บเขาอยากรู้อยากเห็นเยอะแอคทีฟมากเพราะฉะนั้นวันที่เขาเดินได้เขาจะเดินเรื่อยเลยเดินออกไปหากกระบวนการเรียนรู้แต่เราไม่เข้าใจเราอาจจะไม่ได้สนับสนุนเขาให้เรียนรู้อย่างมีขอบเขตทิศทางมันก็กลายเป็นเหมือนซนทีนี้เมื่อเหมือนซนแล้วเราไม่ได้ให้เขาหยุดเราไม่ได้บอกเขาว่าถ้าจะเรียนรู้อะไรนานๆต้องหยุดก่อนนะเพื่อจะใส่ข้อมูลเข้าไปได้มากขึ้นอันนี้กระบวนการเรียนรู้ที่ไม่เข้าใจแบบนี้กับเจเนอเรชันใหม่ๆก็เลยซัพพอร์ตทำให้พฤติกรรมการเรียนรู้ของเด็กก็น้อยลงแล้ว2จอมีผลทำให้โดปามีนมันมากขึ้นปกติโดปามีนเป็นสารที่มีอยู่แล้ว
0: สารพึงพอใจ
2: สารพึงพอใจแล้วดีด้วยแต่ว่าพอมันมาจากจอมันเกินไปมันเยอะเกินเด็กก็แอคทีฟมากเกินทีนี้เด็กก็เลยมีลักษณะของการเรียนรู้ที่น้อยลงหมายความว่ารถไฟฟ้าวิ่งอ่ะแล้วเราโยนของขึ้นรถอ่ะยังไงมันก็เข้าน้อย
0: ดังนั้นเราต้องดูแลเพื่อให้เขาเนี่ยช้าลงเพื่อจะได้เรียน

0: ู้แล้วก็โฟกัส
1: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าสนใจว่าเราจะมีสัญญาณอะไรหรือว่าพฤติกรรมแบบไหนที่บ่งชี้ว่าสมาธิสั้นแล้วนะคะ
1: จริงๆแล้วเราอ่ะสามารถสนับสนุนได้เลยอย่ารอให้เกิดเหตุหมายความว่าพอลูกเริ่มเดินได้ขวบครึ่งเนี่ยเราต้องรู้ว่าโอเคเขาอยากเรียนรู้แล้วเราให้ขอบเขตเขาว่าตรงไหนเขาไปได
2: ้
1: ตรงไหนเขาทำไม่ได้เช่นถ้าสมมติเขาซนจัดเด็กซนจัดเนี่ยก็จะลื้อถูกไหมคะลื้อตรงไหนได้ลื้อตรงไหนไม่ได
0: ้
1: ที่ไหนในสังคมที่ลื้อไม่ได้ที่บ้านก็ลื้อไม่ได
0: ้
1: ยกตัวอย่างเช่นกระโดดบนเก้าอี้ที่บ้านไม่ได้เพราะว่าข้างนอกกระโดดไม่ได้ไงนึกออกใช่ไหมคะกระโดดเตียงข้างนอกไม่ได้งั้นที่บ้านก็กระโดดไม่ได
0: ้
1: หรือของลงมาขอบเขตหรือเพื่อจะเล่นเล่นแล้วก็เก็บเข้าไปเราต้องให้ขอบเขตแบบนี้เพราะว่าไม่งั้นเด็กไม่มีขอบเขตเด็กออกจากบ้านก็อยากเรียนรู้การเดินการวิ่งอยู่ในขอบเขตที่ถ้าอยู่ในที่ปลอดภัยเป็นอิสระได้แต่ถ้าต้องออกไปนอกบ้านพื้นที่ที่เป็นอันตรายก็ต้องรู้นั้นทุกอย่างต้องซัพพอร์ตกระบวนการเรียนรู้ของลูกด้วย
0: มันก็จะยากตรงนี้น้องพีทตรงที่ว่าผู้ปกครองหรือว่าคนที่เลี้ยงเนี่ยก็อาจจะต้องโฟกัสกว่าเดิมแต่ในยุคที่ทุกอย่างมันก็ผู้ใหญ่บางทีก็สมาธิสั้นเหมือนกันเพราะต้องทำหลายๆอย่างจะยังไงดีฮะอาจารย์
1: เด็กอยากรู้อยากเห็นเป็นเรื่องที่ดีแต่นั้นผู้ปกครองที่ดูแลก็ต้องรู้ว่าในช่วงต้นคำว่าผู้ปกครองอ่ะแปลว่าผู้ซึ่งดูแลทั้งร่างกายจิตใจและต้องรับผิดชอบด้วยนะถ้ามันเกิดเหตุคือถ้าเด็กเป็นอะไรขึ้นมานั่นหมายถึงชีวิตทรัพย์สินความรู้สึกทั้งหมดที่เราจะต้องรู้สึกนั่นหมายความว่าความรับผิดชอบมันมาจากความละเอียดในการดูแลเราจะบอกว่าเราไม่มีเวลามันก็เป็นข้ออ้างที่ใช้ไม่ได้เพราะเราตั้งใจจะมีเราเลือกที่จะมีหรือแม้กระทั่งไม่ได้เจตนาให้มีมันคือความรับผิดชอบที่เราปฏิเสธไม่ได
2: ้แต่ว่าเป็นการบ้านของผู้ปกครองเหมือนกันเนาะที่เขาจะต้องมีคู่มือในการดูแลน้องๆให้เหมาะสมด้วยท
1: ี
2: นี้ถ้าพ่อแม่เริ่มสังเกตได้แล้วว่าลูกเราเนี่ยมีพัฒนาการที่น่าจะมีความพิเศษมากกว่าเด็กคนอื่นนะต้องไปพบใครเพื่อที่จะมีคู่มือมาเลี้ยงดูอะค่ะ
1: จริงๆพอเราพูดว่าเด็กบกพร่องเนี่ยมันมีตั้ง9อย่างเนี่ยมันทั้งการมองเห็นกันได้ยินสติปัญญาการเรียนรู้ออทิสติกพัฒนาการบกพร่องรอบด้านวิการซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมองเข้าไปก่อนว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนแล้วเป็นประเภทใดถ้าสงสัยปุ๊บก็ไปที่โรงพยาบาลไปสามารถเจอคุณหมอพัฒนาการได
2: ้
1: เจอจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นได้เจอนักจิตวิทยาคลินิกได
2: ้
1: เพื่อวินิจฉัยและแยกโรคแล้วจะได้รับการเรียกว่าได้รับการดูแลอย่างถูกต้อง
0: นะจะได้ไม่เครียดบางทีเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้จะรับมือยังไงเพราะไม่รู้ว่าลูกเราเนี่ยพิเศษตรงไหนใช่ไหมฮะ
1: ที่สำคัญคือพัฒนาการตั้งแต่แรกเกิดเพราะบางครั้งเวลาเรามาเจอสมมุติว่าเด็กมีความบกพร่องทางการได้ยินเรามาเจอตอนที่เขาอายุขวบกว่าไปแล้วเราไม่รู้มันก็ทำให้สิ่งที่เขาต้องเรียนรู้เสียเวลาเพราะฉะนั้นการมอนิเตอร์พัฒนาการจริงๆแล้วเป็นหน้าที่ของผู้ปกครองทุกท่านนะคะอยู่ในสมุดสีชมพูสมุดคลอดคุณสามารถดูได้เลยว่าคร่าวๆเท่าไหร่แล้วดูพัฒนาการของลูกซึ่งความพิเศษของความบกพร่องอะค่ะมันอยู่ในพัฒนาการ
0: อยู่ในนั้น
1: ถ้าเราสามารถมอนิเตอร์พัฒนาการของลูกตั้งแต่เริ่มเวลาเราเห็นทรายของมันหรือเห็นอะไรแปลกๆเรียกแล้วไม่หันเรียกแล้วไม่หันมีหลายแบบเรียกไม่หันหูเป็นไรหรือเปล่า
0: หูไม่ได้ยิน
1: หูไม่ได้ยินหรือเปล่าสมาธิไม่ดีหรือเปล่าหรือการเรียนรู้มีปัญหาหรือเปล่าหรือเป็นออทิสติกหรือเปล่าม
0: ันไม่ใช่แค่เรื่องหูไม่ได้ยินอย่างเดียว
1: ใช่มันมีหลายอย่างนั้นการมอนิเตอร์พัฒนาการจริงๆแล้วในประเทศไทยเนี่ยเรามอนิเตอร์พัฒนาการของเด็กไทยทั้งประเทศนะคะเราไม่ได้มอนิเตอร์แค่เด็กพิเศษหรือเด็กผิดปกติแต่เราต้องการให้เด็กไทยมีคุณภาพดังนั้นถ้าเด็กไทยจะมีคุณภาพพัฒนาการของเด็กไทยเนี่ยมันต้องอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยซึ่งเราต้องการ 85%
0: 85% ตอนนี้เรามีกี่เปอร์เซ็นต
1: ์ 81.6
0: อีก4อีก3กว่า
1: ต่ำมากเลยค่ะ
0: ถือว่ายากนานไหมคะว่าถ้าเกิดจะถึงเกณฑ์
1: มันยากนะสุดลงไงมันมีทรงจะแย่ลงเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากให้เขาแค่โตขึ้น
0: ไม่ได้มอนิเตอร์
1: โตแต่ร่างกายแต่เราไม่รู้ว่าพัฒนาการของเขาสำคัญต่อกระบวนการเติบโตและการเรียนรู
0: ้แล้วยิ่งเกิดกันน้อยด้วยเกิดกันยากด้วยอาจารย์เกลครับมีโอกาสไหมที่เด็กคนหนึ่งเนี่ยจะเป็นมากกว่า1เรื่องปัญหาที่น่าจะเกิดอย่างเช่นเมื่อกี้เราพูดถึง9อย่างมีไหมครับแบบที่มันทีเดียวหลายๆเคสหลายอย่าง
1: มีค่ะมีโอกาสเช่นเด็กที่บกพร่องทางการเรียนรู้มีโอกาสที่จะเป็นสมาธิสั้นด้วยเด็กออทิสติกก็มีโอกาสจะเป็นสมาธิสั้นมีการบกพร่องทางด้านอารมณ์และพฤติกรรมและอาจจะมีการบกพร่องทางสติปัญญาด้วยมันซ้อนกันอยู่ได้
0: ละเอียดอ่อนจังเลยอ่ะ
2: เนาะบางครั้งเนี่ยตอนเด็กๆเขาจะมีสมุดอย่างเช่นฉีดยาสมุดพบแพทย์ประจำปีประจำรอบอะไรอย่างเงี้ย
1: มีพัฒนาการอยู่
2: ใช่ไหมคะ
1: แต่แม่ไม่เคยเปิด
0: แม่ก็แค่พาไปแล้วก็ให้ตาแตม
1: แม่ดูแค่น้ำหนัก
0: ดูแค่น้ำหนักส่วนสูง
1: ยาวรอบหัวแม่ดูแค่นี้แล้วก็วัคซีน
0: ไม่ได้แล้วสิ
2: จริงๆควรอาหารนะแล้วมีเช็คลิสต์ด้วยใช่ไหมคะสมุดสีชมพูเห็นว่าบางคนเนี่ยที่เขาเป็นคลิปไวรัลสังเกตว่าทำไมลูกเราอ่ะจำเนื้อเพลงจำท่าเต้นจำอะไรได้ดีมาก แต่จำบางเรื่องในชีวิตไม่ได้
1: มันคนละฟังก์ชันเพราะการร้องเพลงคือการเรียนแบบลอกแบบแค่นั้นเองแต่การที่จะเรียนอะไรซับซ้อนมันต้องมีสติปัญญาม
0: ันต้องใช้พัฒนาการ
1: มากกว่านั้น
2: ซึ่งคนละส่วนนะ
0: คนละส่วนแปลว่าถ้าเกิดลูกเราเต้นเก่งเรียนแบบเก่งเนี่ยมันก็ไม่ได้บอกว่าลูกเราม
1: ันเป็นเบสิกมันยังไม่ได้

0: ในโรงเรียนที่กับเหมือนเพื่อนๆคนอื่นได้ไหมหรือควรจะไปเรียนแยกแบบนั้นค่ะอาจารย
1: ์ปกติโรงเรียนก็มีเกณฑ์อยู่แล้วว่าสติปัญญาเท่าไหร่ IQ เท่าไหร่
2: ที่เขาแบ่งห้องกันใช่ไหม
1: ถึงจะเรียนร่วมได้มันไม่ได้แบบเขามีระบบของเขาอยู่แล้วแต่เราแค่ไม่รู
2: ้
1: ว่าการจะรับนักเรียนร่วมเนี่ยเขารับได้กี่คนเพราะมันต้องมีผู้ดูแลเฉพาะสองเลยระดับสติปัญญาสำคัญมากถ้าเข้าไปร่วมแล้วไม่สามารถเรียนร่วมได้ก็ไม่ได้มีประโยชน
0: ์
1: นะคะหรือในบางเด็กอะค่ะมันมีโอกาสที่เข้าไปร่วมแล้วก็จะเรียนแบบพฤติกรรมที่ดีเขาก็ดูเป็นรายบุคคลค่ะ
2: ครับแปลว่าแบบนี้อาจารย์เกลครับมันไม่ใช่เรื่องที่ทำอาทิตย์เดียวหรือเดือนเดียวเสร็จเนา
1: ะ
2: เพราะผู้ปกครองเนี่ยผมว่าความท้าทายก็คือผู้ปกครองเนี่ยครูที่โรงเรียนด้วยแล้วก็คนในสังคมที่ต้องมาเข้าใจกันใหม่สุดท้ายอาจารย์อยากจะฝากอะไรนี้เพราะว่ามันเป็นงานที่มันต้องใช้เวลาแล้วไม่ได้ทำงานแค่คนเดียวด้วยอ่ะมีอะไรบ้างครับ
1: จริงๆแล้วการติดตามดูแลพัฒนาการหรือพฤติกรรมของลูกเป็นหน้าที่โดยหลักของพ่อแม่และเวลาของเด็กอะค่ะของการเติบโตอะแต่ละเดือนแต่ละปีอะมันย้อนกลับมาไม่ได
0: ้
1: สมมติว่าเราเจอปัญหาตอน3ขวบเราแก้ทันนะแต่ถ้าเราไปเจอ6ขวบมันจะยากแล้วมันจะซับซ้อนแล้วเหมือนที่บอกว่ามันจะมีหลายๆอย่างซ่อนอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นการเริ่มที่ดีที่สุดคือทำความเข้าใจหาความรู้สนับสนุนลูกให้มีพัฒนาการที่ดีนำไปสู่การมีพัฒนาการในเรื่องของอารมณ์สังคมที่ดีด้วยฉลาดแล้ว EQ ต้องดีด้วยมันไม่ใช่แค่ฉลาดอย่างเดียวแต่ความฉลาดทางอารมณ์สำคัญมากๆมันทำให้อยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างสงบ
0: ค่ะมีหลายองค์ประกอบนะคนคนหนึ่งจะพัฒนาขึ้นได้นะคะสติปัญญาอารมณ์จิตใจรวมไปถึงร่างกายด้วยเหมือนกันค่ะวันนี้รู้จักเข้าใจมากขึ้นสำหรับคำว่าเด็กพิเศษและหาวิธีการในการดูแลพวกเขาที่เหมาะสมด้วยกันนะคะวันนี้ขอบพระคุณค่ะอาจารย์เกลอลิสารันเสวะนักจิตวิทยาคลินิกขอบพระคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับอาจารย์ครับคุณผู้ชมครับร้องทุกข์ลงป้ายนี้อีกแล้วครับทางม้าลายปกติเนี่ยมันก็ดีขึ้นแต่ยังไม่ดีแล้วหมายความว่าการขับรถเพื่อจะชะลอและคนข้ามนั้นเนี่ยก็ยังพอมีให้เห็นบ้างแต่วันนี้เกิดขึ้นอีกแล้วครับไม่หยุดไม่เบรกทั้งนั้นนะครับจะอีกกี่ครั้งก็ไม่รู้กับความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้จักรยานยนต์ฝ่าไฟแดงไม่สนทางม้าลายพุ่งชนเต็มแรงใส่นักเรียนชั้นม.2ตอนนี้เจ็บสาหัสมาดูเรื่องนี้เรื่องอื่นในร้องทุกข์ลงป้ายนี้กับน้องอ้อมอุษาเอี่ยมสุวรรณน้องอ้อมสวัสดีครับ
3: สวัสดีทั้ง3ท่านเลยนะคะเราไม่อยากจะใช้คำว่าอีกแล้วแต่ก็เกิดเหตุอีกแล้วจริงๆค่ะเรื่องนี้เนี่ยจริงๆน้องๆคนที่เขาถูกรถชนเนี่ยเขากดสัญญาณขอข้ามแล้วนะแล้วก็ไฟแดงขึ้นแล้วแต่ว่ารถจักรยานยนต์อยู่จู่ๆมาจากไหนไม่รู้ค่ะพุ่งเข้ามาเต็มแรงเลยนะคะส่วนเรื่องนี้รายละเอียดเป็นอย่างไรติดตามในร้องทุกข์ลงป้ายนี้ค่ะ

ไฟดับถนนพังตกเป็นผู้เสียหายจากภัยออนไลน์ซื้อของมาแล้วไม่ตรงปกหรือว่าอยากจะมีปัญหาข้อกฎหมายอยากจะปรึกษานะคะสามารถทำได้เลยค่ะเบอร์เดิมเบอร์เดียวค่ะ027902111ค่ะอีก1ช่องทางสแกน QR code ที่หน้าจอหรือพิมพ์เพิ่มเพื่อนผ่าน LINE ID อสายร้องทุกไทย PBS Admin อ้อมพร้อมกับพี่ทนายความอีก2ท่านค่ะคอยตอบคำถามแบบฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะป่ะป้ายแรกในวันนี้ค่ะพากันไปที่จังหวัดสมุทรปราการคือคุณผู้ชมสัปดาห์นี้เนี่ยเราเคยนำเสนอไปแล้วนะเรื่องของทางม้าลายหน้าโรงเรียนแล้วก็มีรถเนี่ยไม่ค่อยหยุดที่จะให้คนที่ข้ามทีนี้ที่นี่ค่ะจังหวัดสมุทรปราการปรากฏว่ามีเหตุการณ์ก็คือน้องนักเรียนกำลังจะข้ามถนนรถติดไฟแดงแล้วแต่จู่ๆรถจักรยานยนต์มาจากไหนไม่รู้พุ่งใส่น้องเต็มแรงให้ดูจากคลิปนี้ค่ะ

เนี่ยคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดคือเห็นเลยนะว่าไฟสัญญาณไฟจราจรเป็นสีแดงค่ะแต่ว่ารถจักรยานยนต์น่ะมาด้วยความเร็วเลยชนน้องนักเรียนหญิงคนนี้อย่างจังเลยค่ะเป็นภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นนักเรียนหญิงที่โรงเรียนแห่งหนึ่งในอำเภอบางเสาธงจังหวัดสมุทรปราการกำลังยืนรอสัญญาณไฟแดงเพื่อข้ามทางม้าลายบริเวณนี้พอได้จังหวะสัญญาณไฟแดงค่ะเพื่อข้ามทางม้าลายจากกล้องก็เห็นว่าน้องเนี่ยค่อนข้างระวังตัวนะมองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็พยายามวิ่งคว้าข้ามทางม้าลายแต่จังหวะนั้นรถจักรยานยนต์คู่กรณีก็ขับมาด้วยความเร็วไม่สนไฟแดงและทางม้าลายพุ่งเข้าชนทันทีชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์ก็พยายามเข้ามาอุ้มน้องเข้าข้างทางเพราะว่ากลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์

0: ซ้อนขึ้นไปอีกแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้มาช่วยเหลือพบว่าเป็นนักเรียนหญิงอายุ13ปีค่ะได้รับบาดเจ็บรุนแรงที่ขาขวาแล้วก็แผ่นหลังแล้วก็ยังมีบาดเจ็บที่ถลอกฟกช้ำตามใบหน้าอีกกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลนะคะแล้วก็รีบส่งตัวที่โรงพยาบาลบางพลีส่วนคู่กรณีชื่อนายณัฐวุฒิอายุ31ปีได้รับบาดเจ็บมีรอยแผลถลอกตามใบหน้าและร่างกายกู้ภัยก็ปฐมพยาบาลแล้วก็นำตัวส่งโรงพยาบาลส่วนการสอบถามน้องผู้หญิงค่ะที่ได้รับบาดเจ็บพอน้องรู้สึกตัวขึ้นมาก็บอกว่าน้องอ่ะกดแล้วนะกดสัญญาณขอไฟแล้วพอสัญญาณไฟแดงก็เลยข้ามทางม้าลายแต่จังหวะที่รอสัญญาณไฟค่ะคู่กรณีก็ไม่ทราบว่ามาชนได้ยังไงเพราะน้องบอกว่าตอนเกิดเหตุภาพก็ตัดไปเลยไปฟังฝั่งของคนขับรถจักรยานยนต์เขาก็บอกว่าเขามองไม่เห็นไฟแดงจริงๆจำเหตุการณ์ไม่ได้เลยว่าเกิดอะไรขึ้นยืนยันค่ะว่าไม่ได้ดื่มสุราเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจะเข้าไปสอบปากคำคู่กรณีอีกครั้งนะคะทั้งสองฝ่ายเลยค่ะก่อนจะพิจารณาแจ้งข้อหาคนขับรถจักรยานยนต์ต่อไปแต่ทีนี้เกิดเหตุการณ์ขึ้นอีกแล้วคุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เนี่ยเราจะต้องออกมาพูดกันบ่อยๆว่าเหตุการณ์นี้ควรจะแก้ไขอย่างไรคะพูดคุยกับท่านนี้ค่ะนายแพทย์ธนพงศ์จีนวงค่ะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนคุณหมออยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอคะ
1: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมครับ
0: ค่ะคุณหมอคะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกแล้วนะคะคือสัญญาณไฟจราจรเนี่ยก็ขึ้นสีแดงน้องก็กดขอสัญญาณในการข้ามถนนแล้วคุณหมอคิดว่าควรจะแก้ไขยังไงดีคะเรื่องนี้
1: ครับเขาเป็นเรื่องเป็นโจทย์ยากของบ้านเราเนาะปีที่แล้ว
0: ค่ะ
1: คุณอ้อมเรามีคนเสียชีวิตจากการเดินถนนเนี่ยถึง624คนเลยนะปี68นะฮะครึ่งนึงก็เป็นการเดินอยู่บนถนนอาจจะอยู่เดินอยู่ริมทางเหมือนเขตพัทธุดงอะไรเงี้ยทีนี้อีกครึ่งนึงเนี่ยฮะเป็นการเสียชีวิตขนาดข้ามถนนโดยในอีกครึ่งนึงเนี่ยฮะส่วนหนึ่งก็จะเป็นทั้งการข้ามที่ไม่มีทางม้าลายและข้ามม้าลายอย่างเคสน้องคนนี้นะครับก็ตั้งแต่มีกรณีคุณหมอกระต่ายเนี่ยการข้ามทางม้าลายเนี่ยพบว่าสัดส่วนการเสียชีวิตเนี่ยลดลงนะฮะเพราะว่ามีการจัดการม้าลายมากขึ้นมีการติดไฟหยุดมีการทาสีแดงอะไรเงี้ยนะครับแต่อย่างไรก็ตามอย่างเคสน้องเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้โจทย์ใหญ่ของบ้านเราคือทางม้าลายส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะฮะรถอาจจะยังไม่ชะลอหยุดโดยเฉพาะรถจักรยานยนต
0: ์
1: มีการสำรวจเพราะว่าในจักรยานยนต์ร้อยคันเนี่ยจะมีหยุดให้คนข้ามเพียง8คัน
0: คราวนี้
1: ประเด็นคือว่าเราไม่มีการบังคับใช้เลยก็เรียนว่าตอนเนี้ยทุกที่ก็เอาเป็นว่าส่วนใหญ่แล้วกันฮะมีความพยายามในการติดตั้งกล้องจุดนี้ก็มีCCTV หรือมีกล้องที่จะมาจับดูว่าเฮ้ยเขาไม่ชะลอหยุดไหมอย่างเงี้ยนะครับกล้องเนี่ยก็สามารถเชื่อมโยงกับระบบออกใบสั่งได้นะ
0: คะ
1: ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพหรือที่อื่นๆแต่ปัญหาจริงตอนนี้ที่บ้านเราเจอคือมันไม่มีสภาพการบังคับใช้ฮะหมายความว่าต่อให้มีกล้องตรวจจับก็ยังออกใบสั่งได้จำกัดแต่ที่สำคัญเลยต่อใหส่งใบสั่งไปก็ไม่มาชำระนะครับอัตราการมาชำระตัวนี้มีไม่ถึง 10% ของคนที่ได้รับใบสั่งเป็นงั้นผมคิดว่าโจทย์บ้านเราตัวนี้โจทย์สำคัญเลยฮะทำไงให้เรื่องเหล่านี้เรามีสภาพบังคับใช้โดยเฉพาะคนที่ฝ่าฝืนครับ
0: ค่ะคุณหมอคะทีนี้มีคนคอมเมนต์มาเหมือนกันว่าโทษอาจจะเบาไปแต่ว่าดูจากภาพแล้วเนี่ยเหมือนเห็นน้องแล้วแต่ว่าอาจจะเบรกไม่ทันค่ะคุณหมอคิดว่าในอนาคตกฎหมายควรจะต้องเข้มงวดมากกว่านี้ด้วยไหมคะ
1: คือพูดถึงม้าลายเนี่ยคงต้องทำหลายๆอย่างพร้อมกันครับทั้งเรื่องของการบังคับใช้เนาะแต่อีกการเพิ่มโทษแต่อีกด้านนึงคือการไปทำให้คนข้ามหรือน้องเนี่ยมีทักษะพื้นฐานก็คือต้องมีระบบดับเบิลเช็คมองแล้วมองอีกแล้วก็ข้ามแต่ละเลนเนี่ยต้องมองทุกเลนอย่างนี้นะครับอันนี้จำเป็นสำหรับบ้านเราส่วนอีกอันหนึ่งซึ่งเรายังทำได้จำกัดก็คือตัวกายภาพอะฮ
0: ะ
1: เราจะเห็นว่าจุดเนี่ยถ้าท่านผู้ชมสังเกตให้ดีมันจะเป็นถนนที่กว้างมากเลยมันเป็นถนนสี่เลนเกาะสีซึ่งสังเกตไหมว่าทำไมน้องต้องพยายามวิ่งข้ามเพราะว่า ผมก็ไม่แน่ใจว่าสัญญาณไฟแดง

0: ของน้องเนี่ยอาจจะเปิดสั้นหรือเปล่าเขาเลยต้องรีบขั้นให้ทันเพราะมันต้องสี่เลนอ่ะเพราะงั้นก็อยากจะเรียนว่าถนนถ้าท่านผู้ฟังเนาะถนนหน้าบ้านหรือถนนในชุมชนเราเป็นสี่เลนเกาะสีเนี่ยพยายามคือไม่อยากให้มีทางม้าลายถ้าเป็นสี่เลนเกาะสีเนี่ยมันควรเป็นสะพานลอยหรือเป็นถนนที่มีจุดพักตรงกลางถ้ามีเกาะตรงกลางที่ให้พักนะครับถ้าเป็นอย่างนี้อันตรายมากครับแล้วก็อีกประการหนึ่งคือการที่คนขี่มาเขาบอกเขาไม่ได้ถูกสังเกตหรือไม่ได้ถูกเตือนก่อนก็สะท้อนว่าอาจจะเป็นปัญหาเชิงกายภาพเช่นมันไม่มีมาร์กิ้งหรือไม่มีการเตือนเลยว่าข้างหน้าคือทางข้ามหรือเปล่านะครับถ้ามีการทำมาร์กิ้งมีลัมเบอร์สติปมีลูกด้านหน้าเตือนอะไรเงี้ยก็อาจจะช่วยให้คนขี่มอเตอร์ไซค์มารู้นะครับอันนี้โดยสรุปคือต้องทำไปด้วยกันทำทั้งกายภาพทำทั้งเรื่องบทลงโทษการบังคับใช้แล้วก็ทำทั้งเรื่องการเสริมทักษะคนข้ามครับ
1: ค่ะต้องทำโดยรวมองค์รวมทั้งหมดทั้งคนข้ามทั้งสัญญาณต่างๆรวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ที่ขับขี่ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะนายแพทย์ธนพงศ์จินวงศ์ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนที่มาให้ความรู้กันในเช้าวันนี้ค่ะคุณผู้ชมน้องเนี่ยจริงๆอ่ะน้องก็คือตอนนี้เกิดเหตุแล้วก็ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะก็คือทางเพจที่มีการแจ้งเรื่องราวลงไปเนี่ยมีการเปิดรับบริจาคให้กับน้องๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ปิดรับบริจาคเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 100,000 บาทขอบคุณทุกคนด้วยเงินตรงนี้เนี่ยน้องจะเอาไปรักษาตัวต่อไปนะคะไปต่อกันที่ป้ายที่2ค่ะคุณผู้ชมคือชาวบ้านเขาบอกว่าเลิกทำไมต้องเลิกคำถามนี้ค่ะเกิดขึ้นกับสมาชิกสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ทกส.จังหวัดสุรินทร์ค่ะหลังจากที่หน่วยงานเนี่ยเขามีหนังสือยื่นไปถึงสมาชิกต่างๆว่าเดี๋ยวจะยกเลิกทางสมาคมเขาก็เลยตกใจว่าเอ๊ะนี่จะเป็นการที่ล้มสมาคมเหมือนที่หลายๆหน่วยงานเจอหรือเปล่าปรากฏว่าหน่วยงานเขาชี้แจงแล้วค่ะชาวบ้านกว่า 1,000 คนคุณผู้ชมไปที่หอประชุมค่ะชาวบ้านเนี่ยมาจากหลายอำเภอเลยนะในจังหวัดสุรินทร์เดินทางมาเต็มหอประชุมเลยค่ะเพื่อรับฟังคำชี้แจงจากคณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินทกส.จังหวัดสุรินทร์ว่าทำไมพวกเขาต้องมาลงมติเพื่อเลิกสมาคมซึ่งชาวบ้านที่เป็นสมาชิกค่ะก็ส่งเงินล่วงหน้ามาหลาย10ปีเกิดความกังวลจนบางคนเนี่ยได้รับเอกสารแล้วบอกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับเลยค่ะ
2: เพิ่งรู้ตอนเอาหนังสือไปนี่แหละจ้ะ
3: นานยังครับเป็นเดือนหรือยัง
2: ตาเพิ่งบอกยายไม่ได้อยู
3: ่เป็นไงครับพอรู้แล้วมีตกกังวลเครียดไหมเนี่ย
2: เครียดแต่เนาะส่งมาหลายอะไรจะได้เนาะจะได้เงินคืนวะเนาะว่าสั่นยันว่าได้เงินคืนเนาะยังไงก็จะให้สูญเสียหายของยายเลย
1: คณะกรรมการสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์แล้วก็ผู้แทนหน่วยงานในฐานะนายทะเบียนค่ะเขาก็เลยชี้แจงเหตุผลในการขอเลิกสมาคมฟังให้ชัดๆฟังให้ดีๆเหตุผลที่ต้องเลิกสมาคมเพราะว่าปัจจุบันจำนวนสมาชิกค่ะลดลงอย่างมากทำให้สมาชิกที่เสียชีวิตจะได้เงินสงเคราะห์ศพน้อยลงศพละประมาณ 60,000 บาทเพราะว่ากฎหมายกำหนดให้จ่ายเงินตามจำนวนสมาชิกจึงไม่แผนยกเลิกสมาคมและโอนสมาชิกไปยังสมาคมเครือข่ายในอำเภอต่างๆของจังหวัดสุรินทร์ที่มีสมาชิกมากกว่าหากย้ายไปค่ะแล้วเสียชีวิตทายาทก็จะได้รับเงินสงเคราะห์ศพมากกว่าศพละไม่ต่ำกว่า 130,000 บาทยืนยันนะคะว่าการขอเลิกสมาคมเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีสาเหตุเกี่ยวกับเรื่องของการเงินหรือว่าการทุจริตแต่อย่างใดแต่ทีนี้มันเป็นแผนรองรับค่ะชาวบ้านหลายคนเขาก็เลยตั้งคำถามเพราะว่ากังวลเรื่องของการโอนย้ายว่าจะติดปัญหาเกี่ยวกับเงื่อนไขหรือว่าข้อกฎหมายหรือเปล่าไปฟังเสียงค่ะ
4: ขอถามนิดนึงว่าเรามั่นใจแค่ไหนว่าในยอดแสนสี่ของจอมพระใช่ไหมคะณปีนี้แสนสี่ปีหน้ายังคงเป็นแสนสี่ไหมปีต่อไปยังคงเป็นแสนสี่ไหมไม่ใช่ว่าปีต่อไปลดเหลือ50,000-60,000
5: สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ของเราที่เลิกในครั้งนี้เนี่ยเพื่อแก้ปัญหากรณีสมาชิกตายแล้วทายาทได้เงินน้อยเนื่องจากสมาชิกเราน้อยเราก็ให้สมาชิกที่จะไปต่อไปเป็นสมาชิกสมาคมข้างเคียงที่เรามีอยู่อีก13สมาคมนั้นทำให้สมาชิกได้ประโยชน์จากเงินสงเคราะห์ศพเมื่อสมาชิกตายเนี่ยมากกว่าที่อยู่กับสมาคมเราเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องที่เมื่อสมาชิกเข้าใจแล้วเนี่ย มติที่ประชุมออกมาจึงเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นเอกฉันท์เลยว่าให้ยุบแล้วก็พร้อมที่จะไป
6: เลิกเพื่อไปต่อ
5: เลิกเพื่อไปต่อ
1: สมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ผู้ฝากเงินธกส.จังหวัดสุรินทร์ค่ะจะตั้งมาตั้งแต่ปี2533ดำเนินการภายใต้การกำกับดูแลนายทะเบียนนะคะของเทศบาลเมืองสุรินทร์ในอดีตเคยมีสมาชิกกว่า 8,000 คนแต่ว่าปัจจุบันค่ะเหลือเพียงแค่ 3,000 คนเท่านั้นผลการประชุมล่าสุดค่ะเสียงส่วนใหญ่ของสมาชิกเขาก็เห็นด้วยนะคะที่จะเลิกสมาคมแล้วก็โอนย้ายสมาชิกเนี่ยไปยังสมาคมอื่นๆนะคะอีก13แห่งในจังหวัดสุรินทร์โดยนายกสมาคมค่ะยืนยันว่าการโอนย้ายครั้งนี้สมาชิกทุกคนยังได้รับการคุ้มครองหากเสียชีวิตในเวลาในช่วงนี้นะคะนอกจากนี้เนี่ยยังต้องติดตามด้วยว่าการโอนย้ายสมาชิกไปแล้วในอนาคตจะมีข้อติดขัดอะไรหรือไม่หรือว่าจะดำเนินการได้ราบรื่นตามสิทธิของชาวบ้านหรือไม่ยืนยันแล้วนะคะคุณผู้ชมว่าการยุบครั้งนี้เพื่อไปต่อเพื่อคงสภาพให้สมาชิกได้รับผลประโยชน์อย่างเต็มที่หากเสียชีวิตไปนั่นเองค่ะทั้งหมดนี้ก็คือร้องทุกข์ลงป้ายนี้ในวันนี้ค่ะพี่ต่อพี่ปรีนค่ะหลายคนเนี่ยกังวลใจนะว่าจะเป็นแบบข่าวที่ผ่านมาว่าพอสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์ล้มไปแล้วจะไม่ได้รับเงินแต่อันนี้คือยุติไว้ก่อนเพื่อไปต่อนะคะกระจายสมาชิกที่เหลือไปยังสมาคมต่างๆค่ะ
7: อะไรที่มีเงินมาเกี่ยวข้องเนี่ยต้องชัดเจนนะครับเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปก็คือมันเป็นผลประโยชน
1: ์
7: ของคนที่เขาจ่ายเงินไปดังนั้นต้องตามเรื่องนี้อย่างเต็มที่เลยนะครับ
1: ค่ะได้เลยค่ะ
7: ขอบคุณครับน้องอ้อมขอบคุณครับ
1: สวัสดีค่ะ
7: จากร้องทุกข์ลงป้ายนี้คุณผู้ชมครับไปต่อที่สีสันวันนี้มีหลายเรื่องราวมาฝากกันเช่นเคยติดตามกันต่อเลยครับ

0: อยู่กันต่อในช่วงสีสันวาไรตี้นะครับวันพฤหัสบดีนี้ใครเพิ่งเปิดมาเจอเรา2คนฝากกดไลค์กดแชร์ส่งต่อสีสันส่งต่อรอยยิ้มกันด้วยอ่ะปกติเนี่ยชุดไทยผ้าไทยเราจะใส่วันศุกร์แต่วันนี้พอดีมันมีงานใหญ
1: ่
0: นะฮะงานเนี่ยเขาจัดกันที่ชลบุรีคุณผู้ชมครับเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง1นะฮะก็จะมีหลายจังหวัดนะอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากนะครับเพชรบูรณ์นี่เขาเอาของมานำเสนอให้กับคนทางฝั่งตะวันออกได้จับจ่ายใช้สอยกัน
1: ใช่แล้วค่ะนะคะเราก็มาช่วยกันอุดหนุนดีกว่ากินของไทยใช้ของไทยภูมิใจในความเป็นไทยนะคะหลายคนคอมเมนต์มาพี่ตอว่าชุดของเราวันนี้สวยหล่อมากๆเลย
0: ใช่ครับ
1: เอาผ้าไทยใส่ยังไงก็สนุกนะคะใส่ได้กันทุกวันเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันค่ะว่าชุดของเราออกแบบที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะ
0: ครับขอบคุณผู้หญิงก่อนคุณสุภาพสตรีน้องพรีนของเรานะครับเป็นชุดทำจากผ้าฝ้ายหมักโคลนลายราชวัตรครับมาจากร้านดวงนภาแฟชั่นไทยจังหวัดอุตรดิตถ์นี่ก็เป็นแบบเป็นเดรสใช่ไหมนี
1: ่ใช่
0: เป็นเดรสนะเป็นฟิลแบบสากล
1: ใช่แล้วก็
0: เป็นผ้าหมักโคลน
1: คือเขามีทรงนะคะก็คือเป็นทรงตรงๆนิดนึงแล้วก็มีเก๋ไก่ด้วยดีไซน์ระบายอยู่ข้างๆตรงนี้
0: ครีบกระเบน
1: เหรอเขาเรียกแบบนี้ใช่ไหม
0: ไม่รู้ไม่รู้
1: ก็คือเป็นดีไซน์พริ้วๆนะคะแล้วก็ใครที่ไม่ชอบอะไรที่มันรัดรูปมากนะคะนี่เขาก็คือมีพื้นที
0: ่ผ้าใส่สบายไหม
1: ผ้าใส่สบายสามารถที่จะใส่ไปประชุมได้นะคะหรือว่าใส่ไปร่วมงานมงคลต่างๆก็ได้เช่นเดียวกันใครจะใส่ไปช้อปปิ้งซื้อของโอท็อปก็ได้เลยนะคะชุดนี้คือไปได้ทุกที่นั่นเองเด
0: ี๋
1: ยวมาดูของพี่ต๊อบสักหน่อยนึงนะคะ
0: ใส่แล้วเป็นไงดูแบบ
1: ใส่แล้วหล่อมากอ่ะ
0: เป็นข้าราชการ49
1: 49เลยเหรอพี่ต๊อบใส่อะไรก็ดูดีแต่ว่างานนี้นะคะเป็นชุดลายไทยคอจีนพระราชทานค่ะจากร้านสูตรใบเนี้ยบจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นไงเนี้ยบมากเลย
0: ชุดลาดตะแตนใช่ไหม
1: ลาดสะบะแทนก็ได้ถ้าเกิดใส่กางเกงสแล็กสีดำนะพี่ต๊อบก็สามารถเข้าประชุม
0: เข้าประชุมได้เลยขึ้นคณะรัฐมนตรีตรวจสอบงบประมาณได้เลยไปด้วยไปกับอาจารย์วีระ
1: อ่ะทีนี้บนโต๊ะของเรายังมีเพิ่มเติมนะคะเป็นกระเป๋าพ
0: ี่
1: ต๊อบคะให้ดู
0: อันนี้เป็นกระเป๋าอะไรจ๊ะผ้าใยกันชง
1: น่ารักไหมนี่เป็นกระเป๋านะคะผ้าใยกันชงปักมือค่ะได้ฝ้ายย้อมสีธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยจะเห็นว่าสีที่นวลนวลเป็นสีไม่ใช่สังเคราะห์
0: เป็นสีธรรมชาติ
1: เป็นการสวยแบบธรรมชาติธรรมชาติรักรักโลกด้วยรักเราด้วยแล้วก็รักกระเป๋าก็ไปซื้อไปจับจ่ายซื้อของกันนะใส่ของได้หลายอย่างเลยทีเดียวแล้วเดี๋ยวนี้คือเขาฮิตไงต้องมีพุ่ม
0: อายุอายะ
1: อายุอายานิดนึงเราไม่ต้องไปหาอะไรอย่างอื่นมาห้อยแล้วเพราะว่าเขาห้อยมาให้แล้ว
0: อายุอายะแปลว่าแบบเยอะๆ
1: น่ารักมากพินเชื่อว่าอันนี้เป็นสิริมงคลนะ
0: อะไร
1: เพราะว่าคนไทยอ่ะเราชอบเรื่องของปลาถ้าเกิดว่าการค้าขายคือปลาตะเพียนแต่เนี้ยไม่ทราบปลาอะไรแต่ดีแน่นอนเดาว่าน
0: ะฮะนอกเหนือจากนี้เนี่ยเป็นแค่บางส่วนนะครับคุณผู้ชมครับในงานเนี่ยเขามีกว่า150บูธนะครับเป็นสินค้าของดีจากภาคเหนือตอนล่างหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้ก็เป็นหมวกจากใยกันชงเหมือนกัน
1: เป็นหมวกเป็นหมวกด้วยเหมือนกันนี้เป็นหมวกผ้าฝ้ายนะคุณผู้ชมคะมีการพิมพ์ลายพิมพ์ลายนะคะจากร้านอรัญญาผ้าไทยจังหวัดสุโขทัยค่ะ
0: ทีนี้เรามาเจาะสินค้าที่ยกมาเป็นตัวอย่างถ้าเกิดพูดถึงภาคเหนือตอนล่างก็มีหลายจังหวัดนะครับเอาอย่างตัวนี้บี่ซั่วเนี่ยเขาก็มานะฮะทำจากฟักทองนะครับมีซั่วสมุนไพรฟักทองนะเอาไปลวกเอาไปผัดได้เลยหรือจะเป็นน้ำแร่จากเพชรบูรณ์นี่ใช่ไหม
1: ว้าวอันนี้รับประทานได้ไหมกินได้หรือเปล่านะคะแล้วก
0: ็
1: เดี๋ยวนี้เขาฮิตเอามาฉีดหน้าผมหน้าด้วยไง
0: ไม่ต้องเอาไปใส่ฟอกกี้ให้วุ่นวายครับเขาทำเป็นแบบสเปรย
1: ์
0: เป็นสเปรย์แบบฉีดหน้านะครับไว้แต่งหน้าก่อนแต่งหน้าหรือว่าไปฟินิชชิ่งตอนแต่งหน้าเสร็จก็ได้
1: สนใจอันนี้เหมือนกันเผือกสอดไส้มะขามอ้าวไม่เคยเห็นไม่เคยเห็นนะปกติจะเห็นแต่เป็นอย่างอื่นเป็นกล้วยหรือว่าเป็นขนมปังบ้างแต่เนี้ยเป็นเผือกคุณผู้ชมคะน่ากินมากเลยอ่ะ
0: มีอะไรอีก
1: นี่อันนี้ปลาซิวแก้วแล้วพินชอบที่เขาบรรยายสรรพคุณมาม่าเขาบอกว่าอบกรอบพร้อมทานไม่พอนะคะแต่เนี่ยเป็นปลาซิวแก้วในแหล่งน้ำธรรมชาติจากเขื่อนสิริกิตนู่นเลย
0: เห็นไหมพอมีสตอรี่มันก็อยากซื้อไง
1: ใช
0: ่หรือว่าจะเป็นงานถักนี่งานเหล็กน้ำพีคุณผู้ชมฮะ
1: ว้าว
0: นี่งานเหล็กน้ำพีคุณผู้ชมครับผลิตภัณฑ์เชือกถักเป็นของดีนะอันนี้เป็นแม่เหล็กปึ้ง
1: อุ้ย
0: ไม่ดูดไม่ดูด
1: ลองลองดูหน่อยอุ้ยนี่ไงดูดจริงด้วยค่ะ
0: อีกด้านนึงลูก
1: ค่ะนี่ไง
0: ยังไม่ทันดูดเลยดูดแล้วอะไรนี่มันอีกด้านนึง
1: สัมผัสได้
0: โป๊ะเลย
1: สัมผัสได้เออ
0: นี่นะฮะอ่ะ
1: อันนี้คือเป็นเครื่องบูชาได้ด้วยถูกไหม
0: อ่ะเผื่อใครไม่ค่อยมีสมาธิเมื่อเช้าอาจารย์เกลพูดถึงเรื่องคนสมาธิสั้นผู้ใหญ่อย่างเราบางทีต้องทำสมาธิ
1: ยังไง
0: นับแกะเดี๋ยวมันหลับนับลูกประคำคุณลูกคุณผู้ชม
1: ต้องสวดด้วยสวดบทหนึ่งค่อยนับอีกลูกหนึ่ง
0: ถ้าไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเราตอนเราทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะไปซื้อแล้วก็ไปนั่งสมมติว่าอยากใช้อินเทอร์วอร์ดอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวเนี่ยนั่งนับประคำปากคำคุณแบบเงี้ยคนจะไม่ยุ่งกับเรา
1: เหรอ
0: ใช่
1: เราดูขลังขึ้นมาเลยนะคะนี่คือส่วนหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ที่งานของเขานะคะ Northern S1 Signature Expo 2026ยังมีอีกกว่า150บูธให้ไปซื้อของไปช่วยกันอุดหนุนนะคะสำหรับภาคเหนือตอนล่างหลายจังหวัดเลยค่ะชวนคุณผู้ชมไปได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่24กรกฎาคมนี้นะคะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วหิ้วตะกร้าหิ้วถุงผ้าไปช้อปปิ้งกันได้ที่สนามหน้าศาลากลางจังหวัดชลบุรีค่ะ
0: เอาล่ะครับไปกันได้เลยนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วไปอุดหนุนผู้ประกอบการไทยกันนะครับ
2: มาส่งแล้วค่ะพี่ต
1: ้อ
2: ย
1: ปิ่นโตมาจากไหนเนี่ย
2: ไกลมากเลยค่ะไกลแสนไกลเดี๋ยวขอถ่ายรูปเป็นหลักฐานหน่อยนะคะ
1: ถ่ายรูป
2: แล้วกล้องซูมนะคะ
0: โอ้ทำไมล่ะครับเป็นออเดอร์ใบสั่งมาเหรอฮะ
1: อันนี้ให้พี่ต้อมอย่างเดียวหรือว่าของพี่ด้วย
2: แบ่งๆกันค่ะของนิดหน่อยแบ่งๆกันได
1: ้แบ่งๆกันเดี๋ยวนะเขาบอกว่ามาไกลมากพี่ต้อมแต่ดูโลโก้ก่อนโลโก้ไทย PPS
0: มาไกลคือมาจากตึก A หรือเปล่า
1: ตึก A มาถึงตึก B นะคะ
0: ขอบคุณคุณปิยานะครับแล้วทำไมฮะต้องเปิดดูใช่ไหมเนี่ย
1: เปิดสิคะคุณขาเออกล่องสุ่มมาแบบนี้นะคะ
0: เ
1: รา
0: ต้องเปิดยังไงเธอ
1: พี่นี่นี่นี่ค่อยค่อยนะคะ
0: เ
1: ปิดมาเมนูแรกก่อนเฮ้ยอาจจะเต้นแทนอะไรอ่ะอุ้ยมี
0: อรุณสวัสดิ์
1: ข้อความในนี้ค่ะเอาให้คุณผู้ชมได้ดูอรุณสวัสดิ์พระฤหัสสวัสดีเช้านี้มีของดีมาฝากจ้า
0: แล้วไงต่อ
1: ของดีอะไรอ่ะอันไหนอ่ะเปิดอีกเปิดอีก
0: อันที่2คุณผู้ชมผมคิดว่าจะเป็นกับเป็นแกงอะไรไม่มีนะฮะเป
1: ็น
0: ช
1: ้อน
0: เตรียมตัวให้พร้อมเมนูเด็ดระดับช้อนทองรอคุณอยู่แล้วช้อนสีทองจริงด้วยตอนนี้ได้แค่ช้อนอย่างเดียวเมนูยังไม่มา
1: แต่ช้อนเขาก็เก๋ไก่นะช้อนทองก็มา
0: อันสุดท้าย
1: จริงหรือเปล่าอันสุดท้าย
0: อยากให้อยากรู้อีกบอก
1: เดี๋ยวนะคะ
0: อดใจรออีกนิดบรรดาเชฟจากไทย PBS กำลังรวมตัวสิงหาคมนี้พร้อมเสิร์ฟความอร่อยถึงทุกบ้านอย่างแน่นอน
1: ว้าวบรรดาเชฟจากไทย PBS รวมตัวกันรายการใหม่เหรอ
0: ใช่
1: หรือเขาจะมาแจกของที่นี
0: ่แต่ประเด็นก็คือพิมพ์มาก็ได้นะไม่ต้องใส่
1: เดี๋ยว
0: ประมาณนี้
1: เดี๋ยวนะคะขอดูหน่อยมันไม่มีกับข้าวจริงๆ
0: ไม่มีมีแค่ช้อน
1: โดนแกงซะแล้ว
0: แปลว่าต้องมีรายการใหม่ของไทย PBS ติดตามรอได้เลย
1: ใช่ค่ะ
0: ต้องมีปิ่นโตแล้ว1คำว่าปิ่นโต
1: ต้องมีอาหารต้องมาแล้วก็ต้องมีเชฟด้วยเพราะเขาใบ้ข้อความมาแล้วนะคะเดี๋ยวรอติดตามกันได้สิงหาคมเป็นต้นไป
0: นะครับคุณผู้ชมครับพิกัดพลเมืองวันนี้นะครับจะพาไปดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการทำเกษตรที่สร้างรายได้ที่จังหวัดขอนแก่นนะครับแล้วเขาต่อยอดที่แห่งนี้นะครับนอกจากวิสาหกิจชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ประชาชนและคนในชุมชนได้เรียนรู้และพัฒนาไปพร้อมๆกันด้วยครับคุณผู้ชมนี่คือสวนที่ปลูกมะพร้าวน้ำหอมมากกว่า250ไร่กันไปเลยครับถือว่าเป็นแปลงปลูกมะพร้าวน้ำหอมที่ใหญ่ที่สุดในขอนแก่นเขามีสมาชิกวิสาหกิจชุมชนรวมกันทั้งหมด90คนครับจากเดิมที่เคยปลูกมันสำปะหลังแล้วก็อ้อยนะก็ปรับมาปลูกมะพร้าวน้ำหอมคุณภาพจนผลผลิตขึ้นชื่อเรื่องของรสชาติที่หวานหอมได้มาตรฐานและยังช่วยเพิ่มโอกาสทางการ

0: ตลาดสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรในชุมชนอีกด้วยครับ
1: ค่ะงานนี้น่าสนใจมากๆนะคะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวให้ดู
2: พอเขาบอกว่าปลูกครั้งเดียวอยู่ได้20ปีนะปลูกมะพร้าวเกษตรกรก็เริ่มสนใจนะครับว่าปลูกครั้งเดียวมันอยู่ได้20ไม่ได้รื้อบ่อยไม่เหมือนอ้อยกับมันมันมีโรงคัดของผมของเราต่างหากโรงคัดวิสาหกิจชุมชนจังหวัดเขาตั้งให้ครับเรายืนให้เกษตรกรขั้นต่ำไว้ก่อนเลยให้10บาทก่อนถ้าไม่มีน้ำจะปลูกเลยครับมะพร้าวแต่มันหอมครับแล้วมันหอมดินทรายมันจะหอมเพราะมันเป็นอากาศที่แล้งหน้าฝนนี่อีกประมาณ2เดือนเนี่ยกรกฎาคมสิงหาคมนี่โอเคครับนี่จะมาแล้ว
3: ผลผลิตก็ดีอยู่นะเอาไปส่งที่นี่สำนักงานนะที่โรงคัดมะพร้าวเนี่ยตามซื้อตามท้องตลาดค่ะที่สวนเราคือพูดง่ายๆคือแรงงานเราไม่พอเราเก็บออกเดือนละครั้งค่ะเพราะปกติก็จะได้เก็บ21วันครั้งหนึ่งสวนใหญ่ที่ชุดแรกอ่ะก็ได้เดือนละ 3,000 กว่าอยู่นะคะ 4,000 บาทอ่ะมันจะมีเกรด A เกรด C อย่างนี้ค่ะแต่เราตีเป็นเงินน่ะเดือนหนึ่ง 3,000 ถึง 4,000ถึงตามท้องตลาดคือข้างนอกขึ้นตรงนี้ก็ขึ้นให้เราด้วยแล้วที่นี่จะมีประกันราคาให้ด้วยข้างนอกตกต่ำแต่ของเราก็ได้ราคาเหมือนเดิมค่ะเพราะว่ามีประกันราคาให้ทั้งราคาทั้งผลผลิตดีทั้งมันปลูกครั้งเดียวปลูกครั้งเดียวได้เก็บเกี่ยวไปตลอดอย่างเงี้ยไม่ต้องรื้อถอนไม่ต้องนะเหมือนผักเหมือนพริกหน่ะมันปลูกยากเพราะว่าเราอายุมากแล้วแรงเราไม่ค่อยถึงพวกนั้นทำอันนี้มันจะง่ายกว่า
1: คุณผู้ชมท่านไหนนะคะมีเรื่องราวดีๆในชุมชนหรือว่าประเด็นที่อยากชวนกันมาปักหมุดเล่าเรื่องร่วมส่งต่อกันได้ค่ะผ่านซีไซต์ไทย PBS นะคะเพียงแค่สแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันก็สามารถร่วมสื่อสารกับเราได้แล้วสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณด้วยนะคะเรื่องราวดีๆจากนักข่าวพลเมืองคุณธงชัยมนตรีที่มาแบ่งปันเรื่องราวของเขากันค่ะ
0: คุณผู้ชมมีเรื่องราวดีๆก็ส่งมาได้เลยนะครับสแกน QR code ที่เห็นอยู่นี้ก็ดาวน์โหลดซีไซต์ไทย PBS ส่งเรื่องราวคุณมาให้พวกเราได้รู้จักกันไปนะครับ
1: ส่วนคุณผู้ชมนะคะมาดูโครงการดีๆกับไทย PBS ค่ะวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์นะคะปีนี้2026แล้วปีที่แล้วเนี่ยต้องบอกว่าได้รับการตอบรับที่ดีมากปีนี้ต้องจัดอีกนะคะและมีไฮไลท์ที่น่าสนใจแน่นอนเพราะว่าชวนเยาวชนค่ะมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะคะในการผลิตภาพยนตร์สั้นสารคดีสั้นที่เป็นเนื้องามของไทย PBS ด้วยสำหรับวันนี้นะคะเรามีธีมสำคัญนะที่เขาบอกว่า The Power of Women Behind the Scene เบื้องหลังพลังคนธรรมดารายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยววันนี้แนะนำแขกด้วยกันค่ะ
0: ครับผมท่านแรกครับคุณธนบัตรลิ้มธนสารครับเจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัลอาวุโสและพิธีกรรายการวิภาวีรูมท่านที่2นะครับคุณศักดิ์ภสิทธิ์แสงทองครับผู้เข้าร่วมโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026คนที่3ครับคุณธีมาพรน้ำนวลผู้เข้าร่วมโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์ครับและคุณณัชนนท์แดงบุญเรืองผู้เข้าร่วมโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์ทั้ง3ท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีคุณแบงค์ด้วยนะคร
1: ับอ๋อวันนี้พี่แบงค์มาแท็กทีมกับน้องๆนะเป็นยังไงบ้างแล้วความคืบหน้าโครงการตอนนี้ค่ะ
4: คราวที่แล้วเราเจอกันเนี่ยเรามาชวนให้คนมาสมัครจำได้ใช่มั้ยครับเพราะว่าอย่างที่พรีนบอกคราวที่แล้วได้รับผลตอบรับดีมากๆรอบนี้ก็ไม่แพ้กันมีน้องๆสมัครกันมาเยอะเลยและนี่คือตัวอย่างโฉมหน้าของน้องๆที่ผ่านโครงการนี
1: ้
4: 20ทีมสุดท้าย
0: 20ทีมแต่อันนี้คือมา3
4: ตัวมาแค่3ทีมเป็นตัวแทนเพื่อนๆมาเพราะถ้ามาทั้งหมด80คนก็อาจจะเยอะไปนิด
0: คือเล่าย้อนให้ฟังก่อนเผื่อคุณผู้ชมเขาไม่ได้มาทันวันที่คุณมาโปรโมท
4: ครับ
0: โปรเจกต์นี้พิชชิ่งนี้มันเกี่ยวกับอะไรครับ
4: คือจริงๆเนี่ยไทย PBS เราอยากจะเปิดโอกาสให้กับน้องๆผลิตสารคดีกันครับเพราะว่าเราเข้าใจกันดีว่าการผลิตสารคดีถือว่าเป็นสกิลที่อาจจะไม่ได้ทำกันง่ายๆเข้าใจแบบนั้นนะครับอยากจะฝึกสกิลให้น้องๆทำกันได้อย่างมีคุณภาพดังนั้นโครงการนี้เกิดขึ้นมาเป็นปีที่2แล้วแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าคอนเซปต์ปีนี้เราก็ยังเชื่อมั่นในพลังของคนครับThe power of human behind the scene เบื้องหลังพลังคนธรรมดาเราเชื่อว่าทุกความสำเร็จที่เห็นอยู่เบื้องหน้ามันมีเบื้องหลังที่ต้องผ่านอะไรมาเยอะมากเราอยากเราไม่อยากให้มองแบบฉาบฉวยว่าสำเร็จแล้วเก่งแล้วแต่กว่าเขาจะผ่าน
0: มันต้องเจออะไรบ้าง
4: ต้องเจออะไรเยอะมาก
0: คนเขาชอบตัดสินที่ผลงานที่เสร็จแล้วเนาะเขาไม่รู้ว่ากว่าเราจะตีให้เหล็กมันหลอมเป็นมีดที่คมขนาดนี้มันเจออะไรบ้าง
4: จริง
0: นี่คือเป็นเวทีที่ได้เห็นเบื้องหลัง
4: ถูกต้องแล้วน้องๆเขาจะคิดคอนเซปต์กันมาว่าเขาจะไปเจาะใคร
1: ค่ะตอนนี้น้องๆคือมีไอดอลมีคนต้นแบบแล้วหรือยังคะหรือว่าอยู่ในกระบวนการสรรหากันบ้าง
5: ตอนนี้เราได้มีโมเดลแล้วผมเป็นคุณแม่หนอแอริ จากบนห้วยอีข้างที่เชียงใหม่

0: ทําสารคดีในเรื่องของเขาอยู่ก็ตอนนี้ประชุมกันอยู่
1: ค่ะไปเจอไปรู้จักเขายังไงบ้าง
0: ที่จริงผมกับทีมผมเขาไปรู้จักกันในข่าวนึงในเดอะคลาวครับผมและเห็นว่าเรื่องราวของเขามันน่าสนใจมากก็เลยอยากจะมาทำเป็นสารคดี
2: เกี่ยวกับอะไรฮะบอกได้ไหมน้องศักดิ์สิทธิ
0: ์เป็นเกี่ยวกับชีวิตของคนธรรมดาคนหนึ่งที่ลุกขึ้นมาพูดกับสิ่งที่คนในชุมชนนั้นคิดว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแต่ในใจคือมันไม่ใช่
1: แต่ว่าพิเศษยังไงเดี๋ยวรอชมน้องทีมาพรล่ะคะคนที่เราเลือกมาเป็นสเปเชียลิสต์ด้านไหนหรือเป็นใคร
3: ของหนูเป็นพี่ที่เป็นผู้พิการทางสายตาค่ะซึ่งหนูคิดว่าพี่เขาเนี่ยเป็นคนกลุ่มน้อยในสังคมที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะมองข้ามไปเนาะซึ่งหนูก็เลยอยากจะมาเผยแพร่ชีวิตเรื่องหลังเรื่องราวชีวิตของพี่เขาเพราะว่าพี่เขาเนี่ยมีเป้าหมายสิ่งที่อยากจะทำเยอะมากๆแล้วก็เป็นคนหนึ่งที่มีแพชชั่นแล้วก็เป็น the power of human จริงๆค่ะ
1: โอ้แม้จะมีข้อจำกัดทางร่างกายแต่ว่าไม่ใช่ข้อจำกัดในความฝันของเขานะคะน้องณัชนนท์ค่ะของเราแตกต่างจากเพื่อนยังไงไหม
4: ของผมครับเป็นไม่ได้ไกลตัวของพวกเรามากเพราะว่าพี่เขาเป็นนายฮ้อยครับเป็นเรื่องของนายฮ้อยกับค่านิยมในปัจจุบันซึ่งในสมัยนี้ครับเขาปลูกฝังให้แบบลูกหลานของเราแบบโตขึ้นมาไปเรียนข้าราชการ
1: ค
4: ือมันเกิดความคาดหวังว่าต้องเป็นข้าราชการเพราะมันมั่งคงเพราะว่าบ้านนอกมีอาชีพไม่ได้เยอะมากครับ
1: นายฮ้อยคืออะไรนะเราน
4: ายฮ้อยคือเป็นพ่อค้าครับที่เขาเรียกว่านายฮ้อยคือสมัยแต่ก่อนนะครับการที่เขาจะไปค้าของต่างๆครับเขาจะมีเหรียญครับมันเป็นเหรียญมันจะเป็นรูตรงกลางครับเขาจะร้อยใส่เชือกถ้าเป็นภาษาไทยก็นายร้อยแต่ถ้าเป็นภาษาอีสานเขาเรียกว่านายฮ้อย
1: เหมือนเอาร้อยกับห้อยมาบวกกันเลยอ่ะ
4: ใช่
1: เป็นนายฮ้อย
2: เนี่ยก็ถือได้ว่าได้ความรู้ได้ดูไอดอลแล้วก็ได้ความรู้จากอะไรพวกนี้ด้วยนะ
1: ใช่แล้วเดี๋ยวนี้ยังมีเหรอนายฮ้อยเนี่ย
4: นายฮ้อยปัจจุบันยังมีครับแต่ว่าเขาเปลี่ยนจากการที่เดินทางไปขายสัตว์จากการเดินแบบเปลี่ยนจากเอาสัตว์ขึ้นรถแล้วก็แบบไปขาย
2: ก็เปลี่ยนจากร้อยเหรียญอะไรเงี้ยเป็นสแกน QR code แล้วไงใช
1: ่
2: ไหมปัจจุบันนะทันสมัยคุณแบงค์ทีนี้ถามก่อนว่าหลังจากนี้สมมติน้องๆทั้ง20ทีมเนี่ยเขาผ่านเขารอบไปเขาจะได้มีโอกาสทำงานอะไรเพิ่มเติมมากกว่าการพิชชิ่งไหมฮะ
5: คือที่แน่ๆเนี่ยมันเป็นการประกวดเนาะดังนั้นน้องๆเขาก็ต้องผลิตผลงานของเขาเนี่ย20เรื่องมาให้เราตัดสินกันโดยเรามีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในการช่วยกันดูแต่ว่าช่วงนี้ตอนที่เราจริงๆวันนี้ที่เรามากันวันนี้เรามีงานแคมป์นะครับซึ่งเป็นแคมป์ที่2แล้วเรามีแคมป์แรกคือ The Power of Story ให้น้องๆฝึกในการเล่าเรื่องจ
2: ับ
5: ประเด็นยังไงสัมภาษณ์ยังไงนะครับรอบนี้เป็น The Power of Production แปลว่าน้องๆจะเริ่มเรียนรู้เรื่องของการทำซาวด์การรู้เรื่องเซนส์ของภาพและการตัดต่
1: อ
5: ซึ่งวิทยากรรอบนี้เก่งมากๆอย่างคนแรกเนี่ยคือคุณเบิ้ลนนทวัฒน์คุณเบิ้ลนนทวัฒน์เนี่ยถ้าใครได้ดูเรื่องดอยบอยใน Netflix
2: อ
5: ันนี้คือเขา
2: ฝีมือของกั้น
5: ใช่คนที่2คือคุณปั้นนพนัทนะครับก็จะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำซาวด์มากมีบริษัททำซาวด์ของตัวเองแล้วก็ทำซาวด์ให้สารคดีและภาพยนตร์หลายเรื่องและท่านสุดท้ายคุณหนาวณัฐพลถ้าใครได้ดูทนายปีศาจโกหัง
1: ดังมาก
5: หรือว่าสงครามส่งด่วนน
2: ี่
5: ค
2: ือ
5: ฝีมือของคนตัดต่อคนนี
1: ้
5: ซึ่งเขาจะมาเป็นวิทยากรให้กับน้องๆได้เรียนรู้วิชาความรู้ไปทำงานของตัวเองซึ่งถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆนะครับเนี่ยเดี๋ยวน้องๆจะได้เจอกันในแคมป์นี
1: ้สุดยอดเลยอ่ะเพราะว่ากว่าจะมีผลผลิตออกมาเนาะมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างทีเดียวนะคะอ่ะสุดท้ายค่ะพี่แบงค์ค่ะช่วยแนะนำสักนิดหน่อยว่าคุณผู้ชมที่ติดตามอยู่เขาจะมีส่วนร่วมยังไงหรือว่าส่งกำลังใจได้ยังไงบ้าง
5: เดี๋ยวรอดูครับเพราะว่าผลงานของน้องๆทุกคนเนี่ยก็จะได้ออกอากาศนะครับเผยแพร่ทางวิภา.me และวิภาแอปพลิเคชันด้วยนะครับและที่สำคัญก็คือจะได้ไปฉายในงานวิภาฟิล์มเฟสติวัล2026ที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้ด้วยนะครับรวมถึงผลงานอื่นๆของหลายๆท่านซึ่งตอนนี้เราเปิดรับนะครับในการประกวดสารคดีแล้วก็ภาพยนตร์อยู่ใครที่อยากจะนำสารคดีแล้วก็ภาพยนตร์ของตัวเองมาฉายในงานเทศกาลภาพยนตร์ก็สามารถส่งมาได
1: ้
5: ตอนนี้นะครับมีเงินรางวัลให้สูงถึง 250,000 บาทนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการหนึ่งที่เกิดมาคู่กันวิภาพิชชิ่งผลงานน้องๆได้ไปฉายในวิภาฟิล์มเฟสวิภาฟิล์มเฟสก็เปิดรับผลงานอยู่ดังนั้นใครอยากให้ผลงานของตัวเองมาอยู่ในเทศกาลภาพยนตร์ของวิภาเดี๋ยวส่งผลงานกันได้เลยหมดเขต25กรกฎาคมนี้เข้าไปติดตามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์นะครับ www.vipha.me/vif2026
1: ค่ะโครงการดีๆน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะคะเราก็ต้องส่งกำลังใจช่วยด้วยสำหรับ20ทีมสุดท้ายนี้วันนี้ขอบคุณมากนะคะคุณธนบัตรลิ้มธนสารจากวิภาวีรูมค่ะเจ้าหน้าที่เนื้อหาดิจิทัลอาวุโสนะคะน้องศักดิ์พสิทธิ์แสงทองค่ะน้องทีมาพรน้ำนวลน้องณัชนนท์แดงบุญเรืองผู้เข้าร่วมโครงการวิภาพิชชิ่งโปรเจกต์2026ขอบคุณทุกท่านนะคะ
2: ขอบคุณทุกท่านนะครับคุณผู้ชมครับเงินทองต้องคิดวัน

0: นี้เวลาเรายื่นภาษีจ่ายภาษีเนี่ยมันจะมีเรื่องของลดหย่อนภาษีด้วยเคยเห็นเคยได้ยินกันใช่ไหมครับว่า 30,000 ที่ใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้เนี่ยจริงๆแล้วเป็น 30,000 เต็มๆหรือว่ามีรายละเอียดและสิทธิ์ที่ได้นั้นจริงๆได้เท่าไหร่ถึง 30,000 หรือเปล่าวันนี้คุณนุ่นจะพาความรู้จักกับการลดหย่อนภาษีที่ถูกต้องในเงินของต้องคิดครับ
1: ได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษี 30,000 บาทไม่ได้แปลว่าเราจะได้เงินคืน 30,000 บาทหรือได้ส่วนลด 30,000 บาทนะคะการได้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีทำให้เราได้จ่ายภาษีน้อยลงก็จริงแต่ถ้าถามว่าแล้วจะได้จ่ายน้อยลงกี่บาทก็ขึ้นอยู่กับรายได้ในปีนั้นๆของเราค่ะยิ่งเรามีรายได้ยืนในฐานภาษีที่สูงเราก็ยิ่งได้ประโยชน์จากการลดหย่อนภาษีค่ะเดี๋ยววันนี้นุ่นจะลองมาคำนวณภาษีแบบง่ายๆให้ดูกันค่ะอันดับแรกต้องเข้าใจก่อนว่าอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาของประเทศเรานั้นเป็นอัตราก้าวหน้าหรือที่เรียกว่าแบบขั้นบันไดซึ่งเริ่มจากได้ยกเว้นภาษีไปจนถึงฐานภาษี 5% 10%15% 20% 25% 30% และสูงสุดที่ 35% ค่ะหมายความว่ายิ่งเรามีรายได้ที่สูงมากขึ้นเท่าไหร่เราก็ยิ่งอยู่ในฐานภาษีที่สูงขึ้นเท่านั้นค่ะส่วนรายได้ที่เรานำมาคำนวณภาษีนั้นเราจะคิดเป็นรายปีค่ะโดยนับตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31ธันวาคมของแต่ละปีใน365วันนี้เรามีรายได้รวมกันเท่าไหร่ให้เรานำไปหักค่าใช้จ่ายตามเกณฑ์ที่สรรพากรกำหนดซึ่งแต่ละอาชีพก็จะหักค่าใช้จ่ายได้มากน้อยไม่เท่ากันจากนั้นนำไปหักค่าลดหย่อนตามสิทธิ์ที่ตัวเองมีซึ่งแต่ละคนก็มีมากน้อยไม่เท่ากันอีกค่ะเมื่อหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนเรียบร้อยแล้วจำนวนเงินที่เหลืออยู่เรียกว่าเงินได้สุทธิซึ่งเงินได้สุทธิตรงนี้เองเราจะนำไปคูณกับอัตราภาษีแบบขั้นบันไดแล้วจึงได้ออกมาเป็นจำนวนเงินภาษีที่เราต้องจ่ายค่ะสมมุติว่าคุณ A มีรายได้จากการเป็นพนักงานบริษัทเอกชนเมื่อนำรายได้ตลอดทั้งปีของคุณ A มาหักค่าใช้จ่ายและหักค่าลดหย่อนแล้วมีเงินได้สุทธิคงเหลือ 300,000 บาทเมื่อเทียบกับอัตราภาษีแบบขั้นบันไดแล้วคุณ A จะเสียฐานภาษีสูงสุดอยู่ที่ 5%ถ้าปีนั้นคุณ A มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 บาทเท่ากับว่าปีนั้นคุณ A จะได้จ่ายภาษีน้อยลง 5% คูณ 30,000 บาทเท่ากับได้จ่ายภาษีน้อยลง 1,500 บาทค่ะในขณะเดียวกันสมมุติว่าคุณ B มีรายได้จากการเป็นแม่ค้าขายของคุณ B มีรายได้ตลอดทั้งปีหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อนแล้วเหลือเงินได้สุทธิ3ล้านบาทเมื่อเทียบกับอัตราภาษีแบบขั้นบันไดแล้วคุณ B เสียภาษีฐานสูงสุดอยู่ที่ฐาน 30% ถ้าปีนั้นคุณ B มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษีเพิ่มขึ้นมาอีก 30,000 บาทจำนวนเงินที่คุณ B จะได้จ่ายภาษีน้อยลงคือ 30,000 บาทคูณ 30% เท่ากับคุณ B ได้จ่ายภาษีน้อยลงไป 9,000 บาทค่ะจะเห็นว่าทั้งคุณ A และคุณ B มีสิทธิ์ลดหย่อนภาษี 30,000 บาทเท่ากันแต่คนหนึ่งได้จ่ายภาษีน้อยลง 1,500 บาทแต่อีกคนได้จ่ายภาษีน้อยลงเกือบหมื่นเลยทีเดียวทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรายได้รวมตลอดทั้งปีของคนนั้นๆแต่ที่แน่ๆไม่มีใครได้จ่ายภาษีน้อยลง 30,000 บาทค่ะการลดหย่อนภาษีก็มีได้จากหลายทางค่ะทั้งจากการอุปการะเลี้ยงดูคนในครอบครัวทั้งจากนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของทางภาครัฐทั้งจากการบริจาคการซื้อประกันการออมการลงทุนซึ่งก็มีรายละเอียดที่ทั้งเหมือนและแตกต่างกันไปในแต่ละปีและตราบใดที่เราก็ยังเป็นประชาชนคนธรรมดาที่ทำงานมีรายได้และต้องยื่นแบบภาษีเพื่อเสียภาษีก็เป็นหน้าที่ของเราค่ะที่จะต้องติดตามข่าวสารที่เปลี่ยนไปในแต่ละปีเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามได้อย่างถูกต้องค่ะและถึงแม้ว่ารายจ่ายภาษีจะเป็นรายจ่ายที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้แต่เราสามารถวางแผนภาษีได้ล่วงหน้าค่ะเรื่องเงินทองเป็นเรื่องสำคัญค่ะไม่ว่าเราจะคิดมากหรือเราจะคิดน้อยแต่อย่างน้อยเงินทองต้องคิดค่ะ
2: มีรายได้หน้าที่ของเราก็คือต้องชำระภาษีด้วยเช่นเดียวกันนะคุณผู้ชมคะแต่ต้องบอกว่าเงื่อนไขในบางปีเนี่ยมันอาจจะมีเงื่อนไขที่แตกต่างกันดังนั้นต้องคอยอัปเดตและพี่อยากแนะนำเลยนะสำหรับใครที่มือใหม่ยังไม่เชี่ยวชาญมากนักนะคะเขามีสำนักงานเขตสรรพากรในพื้นที่ต่างๆเข้าไปขอคำปรึกษาได้ก่อนจ่ายภาษีค่ะ
0: เอาละครับเรื่องภาษีเป็นเรื่องหน้าที่ของคนไทยทุกคนนะครับมีรายได้ก็ต้องจ่ายภาษีคุณผู้ชมครับการค้นพบบางอย่างอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมและสร้างความรู้ใหม่กับโลกใบนี้ที่อยู่ในมือผม มนี้คุณผู้ชมเดาซิว่าคืออะไร

0: อะไรพี่ต๊อบ
1: เป็นการค้นพบจากทีมคณาจารย์ของประเทศไทยนะครับจากไรเกษตรศาสตร์คุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่นี้คือเห็ดครับเห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรปกติถ้าเราเห็นเห็ดเนี่ยมันต้องเป็นช่อใหญ่ออกมาหน่อยนะ
0: ก็เป็นดอกๆอะไรแบบนี้เน
1: า
0: ะแต่อันเนี้ยคือเล็กมากคือเล็กแบบต้องเรียกว่าไม่กี่มิลลิเมตรนะคุณผู้ชมและเป็นครั้งสำคัญของโลกที่เราได้เห็นเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพมากขึ้นอยู่ตรงนี้กับเราแล้วนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิยังกูลเหลืองเจริญกิจอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สวัสดีค่ะอาจารย์ข้าวค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ข้าวสวัสดีครับให้อาจารย์เล่าให้ฟังก่อนเห็ดชนิดนี้เห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรคืออะไรครับอาจารย์ฮะ
2: เห็ดกงกางจิ๋วสิรินธรนะครับเป็นเห็ดชนิดใหม่นะครับแล้วก็มีขนาดเล็กมากๆนะครับที่เราพบเจอนะครับในระบบนิเวศป่าชายเลนนะครับเขาจะอยู่ที่บริเวณน้ำขึ้นน้ำลงตรงชายฝั่ง
0: ด้วยนะคะตอนอาจารย์ไปเจอเนี่ยอาจารย์ไปเจอที่จังหวัดอะไรคะ
2: ผมไปเจอที่จังหวัดจันทบุรี
1: แล้วผมแล้วอาจารย์ไปเจอเนี่ยเล่าโมเมนต์วันแรก love at first sight เนี่ย
0: แล้วคือมัน
1: อาจารย์ทำอะไรอยู่ใช่อาจารย์ทำอะไรอยู่แล้วทำไมอาจารย์ถึงไปเจอเขา
2: จะบอกว่าวันนั้นไม่ได้ตั้งใจไปสำรวจเหตุจริงๆครับเพราะว่าวันนั้นติดตามท่านรองศาสตราจารย์ดร.ฉัตรชัยเงินแสงสลวยอาจารย์เป็นอาจารย์จากภาควิชาพฤกษศาสตร์ครับผมอาจารย์ไปสำรวจพันป่าไม้ป่าชายเลนแต่ว่าวันนั้นด้วยความที่ผมอยากรู้ว่าเอ้ยนักพฤกษศาสตร์เนี่ยเขาทำงานอะไรกันก็เลยขออาจารย์ติดตามลงไปครับแล้วก็ในขณะที่เรากำลังสำรวจพืชป่าชายเลนกันอยู่นะครับแต่ว่าด้วยความที่เราเป็นนักจุลชีววิทยานะครับเราก็ยังพยายามเหลือบมอง
0: จุลชีววิทยา
1: ด้วยสิ่งที่เรียนมามันทำให้เราสังเกตอะไรที่มันเล็ก
2: ๆ
1: ตอนแรกอาจารย์คิดว่ามันคืออะไรฮะถ้าไม่คิดว่าเห็ด
2: มันคิดว่ามันคือเห็ดเนี่ยแหละครับแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้คิดว่ามันคือชนิดใหม่ครับตอนแรกเข้าใจว่าเป็นอีกชนิด
0: อาจารย์ต้องเอากล้องส่องขยายอะไรอย่างนี้ไปด้วยไหมคะ
2: แต่ว่าในพื้นที่นั้นนะครับเราไม่สามารถที่จะทำงานขนาดเล็กได้ขนาดนั้นครับเราจึงต้อง
1: เก็บ
2: ตัวอย่างกลับมาศึกษาต่อที่ห้องปฏิบัติการ
1: ทีนี้ประโยชน์และความสำคัญของเห็ดชนิดนี้ฮะจากที่เราค้นพบมันเนี่ยมันสร้างแรงกระเพื่อมอะไรให้กับวงการระบบนิเวศไทยบ้าง
2: เห็ดชนิดนี้นะครับก็หนึ่งเลยเขาอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นป่าชายเลนครับเขาต้องทนสภาวะที่รุนแรงค่อนข้างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเค็มนะครับการน้ำขึ้นน้ำลงครับเขาต้องเจอสภาวะที่แห้งสลับกับเปียกอยู่ตลอดเวลานะครับทำให้เขาว่ามีศักยภาพที่อาจจะมีสารเมตาบอลไลต์หรือว่าเอนไซม์ต่างๆที่น่าสนใจด้วยการที่เขาขึ้นบนกงกลางฝักกงกลางด้วยครับแสดงว่าเขามีศักยภาพในการย่อยพวกเซลลูโลสแล้วก็ลิกนินที่สามารถที่จะพัฒนาไปเป็นโปรดักต์ต่อไป
1: เขามีประโยชน์คือตอนนี้ค้นพบแล้วแต่เรื่องการต่อยอดเนี่ยอยู่ในแลบอีกซึ่งต้องศึกษาว่าเขาอาจสามารถเอาไปทำอะไรได้อีก
2: ครับ
0: ซึ่งชื่อเนี่ยเพราะมากเลยนะคะก็คือเห็ดกงกลางจิ๋วสิรินธร
2: ครับ
1: เล่าถึง
0: หลังจากนี้ค่ะอาจารย์จะต้องมีการไปจัดแสดงโชว์ที่ไหนหรือว่าอย่างไรบ้างคะ
2: ครับในส่วนนี้นะครับจริงๆชื่อก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับที่ได้รับนามพระราชทานนะครับจากกรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่ทรงประทานนามของเห็ดตัวนี้นะครับว่าเป็นกงกางจิ๋วสิรินธรนะครับเพื่อสะท้อนถึงนิเวศวิทยาของเขาที่ขึ้นบนฝักกงกางนะครับแล้วก็มีขนาดที่เล็กมากๆนั่นเองครับ
1: ครับทีนี้หลังจากนี้ก็เดี๋ยวรอดูว่ามันจะสามารถต่อยอดเป็นอะไรบ้างสุดท้ายอาจารย์ครับฝากถึงน้องๆหรือว่าทีมอาจารย์ก็ได้ในเรื่องของการค้นพบและการหมั่นสังเกตถือว่าอาจารย์เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการสังเกตและทำให้เราได้ค้นพบสิ่งใหม่ๆบนโลกใบนี้ครับ
2: ครับผมก็การสังเกตนะครับเป็นคุณสมบัติสำคัญนะครับสำหรับนักวิทยาศาสตร์อยู่แล้วนะครับแต่ผมว่าก่อนที่เราจะเริ่มสังเกตอะครับเราเริ่มจากความชอบซึ่งเด็กๆตอนนี้น่าจะใช้คำว่าเราต้องเบียวอะไรสักอย่างก่อนต้องเบียวอะไรสักอย่าง
0: ธรรมชาตินิดนึงละกัน
2: ใช่ครับเพราะนั้นพอเราเริ่มจากความชอบแล้วเนี่ยครับสุดท้ายเราก็จะใส่ใจในรายละเอียดแล้วเราก็อาจจะนำไปสู่การค้นพบสิ่งต่างๆต่อไปน
0: ะเอาเด็กเดี๋ยวนี้เขายังค้นหาอะไรใหม่ๆนะคะงานนี้ก็เป็นอีกหนึ่งต้นแบบตั้งต้นและมีอาจารย์เป็นไอดอลกันได้วันนี้ขอบคุณนะคะรองศาสตราจารย์ดร.ปิยังกูลเหลืองเจริญกิจค่ะอาจารย์ภาควิชาจุลชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบพระคุณค่ะอาจารย์
1: ขอบคุณครับ
2: ครับขอบคุณมากครับ
1: แล้ววันนี้ครับคุณผู้ชมครับครบถ้วนนะครับสิ่งที่เรานำมาฝากกันวันใหม่วาไรตี้พรุ่งนี้เจอกันวันศุกร์นะครับเวลาเดิม 8:00 นขอให้เป็นวันที่ดีของทุกท่านลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ร้อมกันหรือยังครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์

0: คุณหมอก่อนครับคุณหมอครับคุณหมอก่อนครับคุณหมอก่อนครับคุณหมอก่อนเลยครับ
1: คุณหมอก่อนเลย
2: ว่าไงครับ
3: เกิดระเบิดครั้งใหญ่มีผู้คนบาดเจ็บล้มตายกันมากมายเลยขอรับ
0: คุณหมอช่วยไปดูหน่อยขอรับ

0: กลับบ้านดูค่ะกลับบ้านกลับบ้านดูค่ะกลับบ้านกลับบ้านดูค่ะคุณหนูคุณหนูดูกลับบ้านคุณหนูคุณหนูกลับบ้านคุณนบคุณนบคุณนบ
1: พี่นบพี่นบพี่นบ
0: หัวพี
1: ่หัวพี
2: ่เลือด
1: พี่ช่วยพาท่านด้วยพี่นบ
3: น้องวีช่วยผมด้วย
4: ไอ้ตาแบบนี้จะทำเช่นไรได
1: ้พี่นบ
0: คุณนบ
5: พี่นบขอรับตรงนี้ขอรับตรงนี้ขอรับ
1: ช่วยด้วยเจ้าค่ะ
3: ช่วยผมด้วย
4: เลือดไหลเราก็เป็นน้ำเลยผมไม่รอดแน
6: ่รอดครับแต่ต้องตัดแขนอ
4: ะไรนะตัดอะไร
6: ตัดแขนครับรีบพาเขาไปเดี๋ยวนี้เร็ว
1: ช่วยด้วยเจ้าค่ะ
0: คุณหนูเจ็บตรงไหนบ้างไหมเจ้าคะมีแผลไหมเจ้าคะคุณหนู

0: ัญหาพระท่านเป็นอย่างไรบ้าง
1: หมอกำลังห้ามเลือดอยู่เลือดออกใหญ่เชียวนี่ผมก็มาเอาผ้าเพิ่มมาช่วยกันจับอีกแรงเถอะท่าน
0: ครับ
2: ทีม
3: เจ้าคะ
2: เขาท่าจะรักษากันอยู่ข้างหลัง
3: งั้นเรากลับกันก่อนเถอะค่ะดึกแล้วเดี๋ยวคุณแม่เป็นห่วงไปเถอะค่ะ

0: จากนั้นจึงห้ามเลือดด้วยการกดรัดแน่นช่วงไหล่และต้นแขน
1: เย็บปิดเส้นเลือดใหญ
2: ่ลำดับต่อไปก็รวบหนังกำพร้ามาเย็บปิดแผลที่ถูกตัดแขนออกไปจนปิดหุ้มสนิท
0: หมอแดนปลัดเลย เย็บปิดหนังที่แขนของพระรูปนั้นด้วยฝีเข็มเล็กๆทีๆอย่างบรรจงที่สุดแล้วจึงทาด้วยยาสีเหลืองๆจนผิวหนังตรงนั้นกลายเป็นสีเหลืองๆช้ำๆซีด
3: ๆน่าเวทนานักป่านชะนี้หลวงพี่ท่านคงไปสู่สวรรค์ชั้นดาวดึงเสร็จแล้ว
4: โอ้ครูขอรับเหตุใดจึงว่าเช่นนั้น
5: ไม่มีใครโดนตัดแขนตัดขาสดๆแล้วรอดชีวิตไปได้ดอกเจ้าหุ่น

0: แต่ก่อนที่ฉันจะกลับมาฉันดูแล้วดูอีกหลวงพี่ท่านก็ยังหายใจนะ
1: หายใจแรงนะหายใจรวยริน
0: รวยรินจ้าลุงแดง
2: นั่นปลายคงจะไปสู่สุคติแล้ว
0: ไม่ดอก
1: แล้วพ่อนบเล่าอาการหนักเบามากน้อยประการใดบ้าง
3: แต่เสียจริตไปเสร็จแล้ว
4: เสียจริตอย่างไรล่ะครับ
3: จริงๆนะฉันเคยเห็นไอ้หมีตกเรือนหัวกระแทกพื้นสมองกระทบกระเทือนฟื้นมาเป็นบ้าเก็บขี้หมาใส่ปาก
5: โอ๊ยอีอุ่น
3: โอ๊ย
5: กูถีบกระเด็น
6: โถลูกนบสงบสำรวมหน่อยสิลูกอายคนเข้า
4: คุณไม่เป็นอันใดมากดอกคุณนายแม่อย่าวิตกนะคนเจ็บแผลแห้งดีไม่อักเสบเพียงแต่มีไข้ต่ำๆอยู่ไข้สางเมื่อใดจึงจะให้กลับบ้าน
5: ค่ะยาติดทางอะไรขอรับน้ำร้อนขอรับ
0: นั่นอะไรเล่าหรือทิ้ง
5: ข้าช่วยเช็ดตัวคนเจ็บด้วยน้ำส้มสายชูเธอใครจะทำเราได
0: ้น้ำส้มสายชู
5: โอ้ยกูไม่เช็ดไม่เช็ดแล้ว
0: พี่น
5: พโอ้ยกูไม่เช็ดไง
6: ไม่ต้องข้าเช็ดเองพ่อนพหยุดอารวาสได้แล้วแต่เดี๋ยวแม่จะตีซ้ำ
5: ไม่เช็ด
0: จะได้
5: กูไม่เช็ด
6: ตัวเองจับตัวไว้ให้มั่น
0: จ้ะ
5: ไม่เช็ดโอ้ยเธอ
6: พนบ
5: โอ้ยแม่โอ้ยโอ้ยแซบโอ้ย
0: พี่นบ
5: โอ้ยโอ้ยโอ้ย
7: มิสเตอร์โรบินสัน
5: โอ้ยแซบไหมแม่
0: นอนดีดีจ้ะนอนดีดีจ้ะ
6: จับให้มันมั่น
0: จับเลย
6: Oh, my God.

0: คุณพระช่วยหรือว่านครบาลมาจับตัวหมอปลัดเลไปเสียแล้ว
1: นครบาลจับไปด้วยเหตุไรหรือทีมคุณคะคุณหมอปลัดเลถูกใครจับไปหรือคะ
2: นั้นทนายพศคนคงลงเสร็จในเวรมหาเล็กท่านเจ้าคุณประคลังมารับคุณหมอปลัดเล่ไปเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวขอรับมิส
0: เข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวจะถูกประหารไหมคะ
2: ประหารคืออะไร
0: ก็เคี่ยนหรือตัดคอ

0: องมัน
1: พระเทพโมลีท่านให้มาบอกว่าขอให้คุณพักผ่อนให้เต็มที่ขอให้หายเร็วๆขอให้พระคุ้มครอง
2: กราบเท้าพระเดชพระคุณท่านดูเถิดมือจะกราบเท้าท่านผมก็ไม่มีเสียแล้ว
3: เสียอวัยวะหากรักษาชีวิตไว้ได้ก็นับว่าเป็นบุญแล้วนะ
2: นี่ผมคงต้องลาสิกขาเลยใช่หรือไม่ครับ
4: ฮะถึงขั้นต้องสึกเลยเรือขอรับอยากเลยเรือขอรับ
2: คนพิการอยู่ในผ้าเหลืองไม่ได้หรอกโยม
3: คุณทำจิตใจให้เบิกบานเถิดเราจะไปกราบทูลท่านว่าคุณจะหายในอีกไม่ช้าแล้วอย่างไรเราค่อยมาปรึกษาว่ากล่าวกันเถิด
5: อย่างไรเล่าที่เขาเรียกว่าพระรอด
6: ห้องนี้เขาไม่ให้คนที่ไม่เกี่ยวเข้านะครับได้โปรดออกไปข้างนอกเถอะ
5: เจ้าค่ะ
4: กระผมขอตัวประเดี๋ยวนะครับ
0: จำเริงพร
7: คุณหนูไม่ยอมเจ้าค่ะคุณหนูเสียเวลามาที่นี่ทำไมอีกเจ้าคะเสียเวลาย้อนไปย้อนมาทำไมกัน
8: ก็ฉันอยากมาเห็นกับตาว่าท่านยังมีชีวิตอยู่จริงๆใครๆก็ว่าไม่มีทางรอด
9: ไม่เคยมีกับพระราชินีมาก่อนดังนั้นทุกคนกลัวเป็นธรรมดา
7: พระท่านคงมีของดีสาธุจักต้องถามให้จงได้ว่าฝังตะกรุดอาจารย์ผู้ใดไว้ที่ใดหรือสวดคาถาอันใดรักษาตัว
8: ไม่ใช่ดอกทีมคุณหมอปรัดเลท่านเก่งดังเทวดาต่างหากแต่ค่ารักษาคงไม่ใช่เบาแล้วค่ารักษาผู้ใดเป็นผู้จ่ายให้คุณหมอทางวัดหรือคะ
9: เราไม่เก็บค่ารักษาเรารักษาให้ทุกคนนะครับเราทำให้เป็นพระเจ้า
8: ผู้เป็นเจ้าพระผู้เป็นเจ้าหรือคะ
9: ใช่ครับ
7: หนูระวัง
9: ยักอังหนังสือพระเจ้าใหม่ครับเรามีปาเปลียวด้วยภาษาสยาม
8: ใบปลิวหรือ
9: นี่ใช่เครื่องพิมพ์นะครับเราทำเอกสารกับเครื่องนั้น
8: เครื่องพิมพ์คืออย่างไรคะ
9: เรามีเครื่องพิมพ์เหมือนสิงคโปร์นะครับเราทำคอปปี้ทำเอกสารทำหนังสือพิมพ์ด้วย
7: โอ้ยเอาคืนไปเถิดค่ะแต่ว่าไม่มีใครอ่านหนังสือออกดอกค่ะ
9: มิสเอมิลี่สอนภาษาอังกฤษนะครับอยากเรียนภาษาอังกฤษไหมและมีครูชาวเซียมมาสอนหนังสือของพวกคุณด้วยนะครับ
7: คุณพ่ออย่ามาหลอกลวงกันเลยคุณหนูไม่ไปเข้ารีดด้วยดอก
10: ไปเลยเจ้าครับ

0: จากสุรัตน์ส่วนพวกนี้จากคุชราชเพิ่งลงจากสำเภามา
1: เนี่ยเอาหมดนี้แหละผ้าของจำปาขายดิบขายดีลูกค้าชอบเอามาเท่าไหร่ก็ขายหมดพวกสีเหลือบๆเหล่านี้สาวๆชอบมาก
2: เธอช่วยอุดหนุนฉันอยู่เสมอๆคราวนี้มีของแถมให้ผืนนี้สีปีกแมลงทับ
1: สีราวกับทองมาจากปีกแมลงทับจริงๆเสียด้วย
2: แม่จ๋าพาลายแขกเหล่านี้ชวนตื่นตาจริงอยู่ในแสงไฟบนเวทีละครคงโดดเด่นงดงามนักลวดลายแพรวๆเช่นนี้ถ้าพ่อของเจ้าให้พวกหกเขยนุ่งเพลารำเพลงออก12ภาษาบนเวทีคงงามคมขำเที่ยว
0: มาเลือกดูสิลำจวนผืนใดแลกได้ก็แลกกันไปได้ไหมจ๊ะแม่
1: ได้สิเลือกเลยลำจวนเลือกเลย
3: ถ้าหากฟาติมแต่งงานไปจะมาช่วยแม่ขายผ้าได้หรือไม
1: ่ไม่ได้หรอกต้องไปอยู่บ้านผัวที่นนทบุรีนู่น
2: เร็วจริงเธอฟาติมยังวิ่งเล่นกับลำจวนแพรกระเทือนอยู่หยกหยกจะเป็นเจ้าสาวแล้ว
1: ไม่เร็วหรอกอายุ15แล้วช้ากว่ารุ่นราวคราวเดียวซะหน่อยด้วยซ้ำลำจวนเล่าอายุใกล้กันไม่ใช่หรือเมื่อใดจะออกเรือน

0: หัวเธอทำอะไรอยู่ที่นนทบุรี
1: ว่ายังไม่ใช่ผัว
0: นั่นแลนั่นแลตอนนี้ไม่ใช่แต่ต่อไปก็ใช่
1: เขาค้าขายเนื้อวัวอยู่ที่แพตลาดท่าน้ำเมืองนน
0: เป็นคนดีหรือ
1: ไม่รู้เหมือนกันยังไม่เคยพบ
0: แล้วหน้าตาหล่อเหลาสูงต่ำดำขาวอย่างไร
1: ไม่รู้เหมือนกันรู้แต่ว่าเป็นบุตรคนโตยังไม่เคยมีเมียอายุเท่ากัน
0: อายุ15เท่าฟาติม
1: ใช่
0: ถ้าฉันต้องแต่งงานกับเด็กผู้ชายอายุ15คงตีกันทั้งวันขอบใจจ้ะร้านร้านร้าน
2: อย่าลืมกลับไปสวดกันให้ไพเราะทุกคนพรุ่งนี้เราจะมาทดสอบกันใครที่สวดได้ดีที่สุดครูมีรางวัลให
3: ้ขอรับ
0: เด็กผู้ชายอายุ15ก็โตกว่าพวกนี้นิดเดียวเองนะ
1: ลำจวนใครๆอายุ15ก็คือโตเป็นผู้ใหญ่กันทั้งสิ้นแล้วมีเพียงแต่เธอที่ยังทำตัวเป็นเด็กไม่รู้จักโตเช่นนี้

มัสยิดกูดีบางกอกใหญ่ก็เป็นที่เรียนหนังสือของพวกเด็กผู้ชายแขกเหมือนวัดที่เป็นที่เรียนหนังสือของพวกเราเหมือนกันหัวเธอคงรู้หนังสือภาษาแขกดีสิถ้าเธอให้เขาสอนหนังสือเขาจะสอนให้ไหม

0: คนเจ็บคนอื่นๆหายดีกลับบ้านกลับช่องกันไปหมดแล้ว
1: หลวงพี่ยังอ่อนเพลียเพราะเสียเลือดมากจิตใจก็ยังอ่อนแออยู่นะขอรับคุณหมออยากจะบำรุงให้แข็งแรงเสียก่อนจึงจะกลับบ้านได้นะขอรับ
0: อยู่ก็เปลืองข้าวเปลืองน้ำเปลืองยา
2: จะเปลืองอย่างไรในเมื่อในหลวงท่านทรงรับหลวงพี่ไว้ในคนไข้ของพระองค์อ
0: าตมามิได้มีอันใดคู่ควรก็แค่เด็กที่สุกซนคือขนองประมาทเลินเล่อมิได้มีคุณงามความดีใดๆเลย
2: ในหลวงท่านทรงสนใจการแพทย์สมัยใหม่ทรงเปิดรับสิ่งแปลกๆแตกต่างไม่ขัดขวางห่วงห้ามหลวงพี่คือข้อยืนยันให้ราษฎรในประเทศนี้เห็นว่าการแพทย์ของโรคนี้ก้าวหน้าไปเพียงใดแล้ว
0: อาตมาโชคดีได้พบกับคุณหมอแดนที่เป็นเหมือนเทวดามาโปรด
2: พระผู้เป็นเจ้าต่างหากที่ช่วยเราผมขอภาวนาให้คนสยามรับพระผู้เป็นเจ้าไว้ในจิตใจด้วย
3: ไม่น่าเชื่อเลยขอรับว่าหลวงพี่จะรอดมาได้อาการหลวงพี่เป็นยังไงบ้างขอรับ
0: ตอนนี้ก็ยังมีเจ็บแขนอยู่บ้างอะโยมแต่เป็นเพราะหมอแดนน่ะท่านช่วยอาตมาไว้
4: ไม่น่าทานนะจ๊ะคะวิ่งไปดีอืมอริยาอุ๊ยตายแล้วผ้าใหม่มาใหม่หรอวันนี้ขายงามขายดีไหม
5: ไม่ปลื้มจ้ะ
4: อืม
6: เรามาลองอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบนะ Twinkle twinkle little star
7: Twinkle twinkle little star
6: How I wonder what you are
7: How I wonder what you are
6: Up above the world so high
7: Up above the world so high
6: Like a diamond in the sky
7: Like a diamond in the sky
6: Twinkle, twinkle, little star
8: เรามาลองร้องเป็นทำนองพร้อมกันหนึ่งรอบนะ
7: เจ้าค่ะ
6: One, two, three Twinkle

0: ล้วไม่มีผิด
1: ทีมอีกแล้ว
0: คุณหนูล่ะสิอีกแล้วเผลอไปไม่ได้เลยนะคะจะเข้ารีดสีให้ได้ทีเดียว
1: เข้ารีดสีที่ไหน
0: ระวังเถอะจะตกนรกไปค่ะอ่ะไปค่ะ
2: ไปค่ะคุณหนู
0: อุ้ยแถวนี้ผู้คนมากหน้าหลายตานักเกลือกถูกผู้ใดจับตัวไปจะว่ายังไงคะ
1: ผู้ใดจับฉันไปแม่ทิมก็เป็นบ้าไปได
0: ้ผู้หญิงดีๆที่ไหนเที่ยวมาเดินซอกแซกไปไหนมาไหนคนเดียวแบบนี้กันบ้างคะมันไม่งามหรอกค่ะ
1: รู้แล้วเลิกหม่นเสียทีเถิด
0: เมื่อไหร่ใครจะมาขอคุณแต่งงานไปเสียทีจะได้สงบเสงี่ยมรู้จักเลี้ยงลูกอยู่กับเย้าเฝ้ากับเรือนกับเขาบ้างคะ
1: แต่งงานแบบฟาติมนะหรือไม่เอาดอกหากเด็กผู้ชายอายุ15มามีอำนาจเหนือฉันจักถีบให้ตกเรือนคอยดู
0: โอ้ยผู้จ่าฟังไม่ได้เลยค่ะ
3: อื้อผู้จ่าหุ่นนี
4: ่อ้าวเจ้าหุ่นที่ครูท่านด่าเสียไม่มีดีแล้วน่ะเอง
5: ครูให้มาตามข้าหรือ
4: เอ้าก็ใช่น่ะสิเองมัวตื่นพลาแขนขาดบ้านหมอฝรั่งอยู่นั่นคนอื่นเขาเขียนรูปกันทุกวันแล้วยังไรพระของเองตายหรือยังเล่าย
5: ังไม่ตายใกล้หายดีแล้วด้วยซ้ำ
4: นั่นสิหรือจะมาหัดวิชาเล่นกลตัดแขนตัดขาแล้วไม่ตายหรือไรเอา
6: อายเลย
4: ไปไหนไปนู่นไปทำงานได้แล้วไปไอ้หุ่นบ้า

0: ฉันไหว้จากครู
1: อ้าว
2: ฉันไหว้จากครู
1: พวกศิษย์คงแปะวาดกันจวนเสร็จแล้วกระมัง
0: ยังขอรับ
3: เอาหุนไหว้ครูมีเสียครูมีบ้านบุท่านเป็นทั้งช่างเขียนและเป็นนักกลอนนักแต่งตำรานิทานต่างๆมีความรู้สูงเป็นนักปราชญ์ทีเดียว
1: นี่มีผมเปียมาเป็นช่างเขียนด้วยหรือ
0: ชื่อเจ้าหุนขอรับฝีมือมันดีขยันขันแข็งหนักเอาเบาสู้ขอรับ
3: ใช่ขอรับแต่มันชอบสว่านเที่ยวแสสารแน่พ่านไปทั่วนะขอรับ
1: ดีดีคงแปะนี่เขาดีมีสิทธิ์แปลกๆประหลาดประหลาดมากเหมือนพวกภาพตัวกากที่เขาวาดแล
4: กระผมเชื่อถือขอรับ
1: อ้าวคุณหลวงเสนีมานั่งจิบน้ำชาอยู่ที่นี่เองผมไหว้ขอรับ
5: เชิญเชิญ
1: คุณหลวงวิจิตรเจษดาไม่มาหรือวันนี
5: ้เห็นว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะขอรับ
1: ท่านต้องกั้นผ้าปิดบังคุณหลวงทุกคราไปลือ
5: มันเป็นเรื่องขำขันไม่ใช่เรื่องจริงจังอันใดดอก
1: ได้ยินว่าพวกแม่ยกพ่อยกชอบมาแข่งประมูลกันทุกคราราวกับในโรงลิเกหากคุณหลวงมาเขียนร่วมโบสถ์กัน
6: นั่นแหละขอรับพวกเสมอนอกนั่นแลที่คอยท้าทายยุยงกันกันผ้าไว้เพื่อจะได้เฮกันตอนเปิดออกมาดูเมื่อเขียนจบ
1: ทั้งที่แทบจะทุกคราท่านก็เขียนในมิราชคุณหลวงก็เขียนมโหสถเสมอเสมอ
5: นั่นแหละขอรับกระผมก็วาดการศึกสงครามให้ทะลึ่งตึงต่างตามภาษาสู้ท่านไม่ได้ดอก
1: ไม่เหมือนผมวาดภูริทัศน์พญานาคสีทองของผมไม่แข่งกับผู้ใดสบายใจกระผมราขอรับ
6: เห็นว่าอย่างไรขอรับ

0: คุณหลูคุณหลูขอรับ
1: เหตุใดจึงมีผ้าม่านนี
0: ้คุณหลูคุณหลูอย่าไป
1: ดีดีได้แล้วได้แล้ว
0: ได้แล้วได้แล้ว
1: เลือกเห็นไหม

0: จ้าลองวาดหน้านี้ให้ข้าดูสิ
1: ครูกระผมไม่เคยวาดตัวพระเคยวาดแต่ตัวกาดนะครับ
0: ลองวาดดู
1: ครับ

0: เป็นไงบ้างพนกนี่อาหารจีนเป็นยาบำรุงเจ้าคุณท่านบอกให้พนกกินเพื่อบำรุงร่างกายจะได้หายฟื้นจากอาการบาดเจ็บเร็ว
1: ๆท่านเจ้าคุณนครบาลห่วงใยกระผมขนาดนั้นเลยหรือขอรับ
0: ก็พนกเป็นพี่ชายแม่นวลเมียท่านท่านก็ต้องห่วงใยสิ
1: แล้วทีแม่นวลยังไม่เห็นจะมาเยี่ยมดูพี่เนตรสิอยู่ถึงราชบุรียังรีบมา
0: แม่นวลลูกยังเล็กมาไม่สะดวกดอก
2: ของกินนี่ข้าไม่เคยเห็น
0: ไก่ดำตุ๋นยาจีนกินตอนร้อนๆแบ่งให้ในส่วนกินบำรุงกำลังวังชาดี
3: ของแพงทีเดียวคนธรรมดาไม่มีกินนอกจากเจ้าสัว

0: อมรทัศน์มองหาอันใด
1: หนูลำจวนเล่าไม่อยู่หรือ
0: โอ้ยไม่อยู่ดอกไปเร่ขายผ้ากับแม่เขา
1: เรื่องขายผ้านี่ให้หนูลำจวนเลิกเสียไม่ได้หรือให้แม่จำปาไปกับเบาก็พอหนูลำจวนเป็นสาวเป็นแซ่เที่ยวไปเดินเข้าเดินออกตามตลาดบ้านเรือนชาวบ้านชาวช่องให้คนจ้องมองมันไม่ดีนะแม่นอก
2: แม่ทัศน์กระผมฝากกราบท่านเจ้าคุณด้วยว่ากระผมซาบซึ้งน้ำใจท่านยิ่งนักหากท่านปรารถนาสิ่งใดให้กระผมทำก็โปรดบัญชามาได้ทุกเมื่อกระผมยินดีสนองอย่างเต็มกำลังทุกเรื่อง

0: ขอให้สมดังคำอธิษฐานด้วยเถอะ
1: คุณหนูอธิษฐานอะไรหรือคะหลวงพ่อพระศาสดาศักดิ์สิทธิ์มากนะเจ้าคะคุณหนูจะมาขออะไรเลอะเทอะไม่ได้นะเจ้าคะ
2: ก็ขอให้พ่อให้ไปเรียนหนังสือกับแม่มเอมิลี
1: ่ฮะขออะไรไม่ขอไปเรียนกับพวกหมอสอนศาสนาต้องเข้ารีดหรือเจ้าคะอุ๊ยพระหลวงพ่อไม่ให้แน่นอนไปค่ะ
2: โอ้ทินจะรีบไปไหนเล่าแม่คุยอยู่กับหลวงพี่บุญลือคุยทีเป็นช่วยยามกว่าจะกลับก็ค่ำๆโน่น

0: ทั้งสองภาพนี้งามกันไปคนละทางอย่างไม่อาจนำมาเปรียบเทียบกันได้และภาพเทวดาด้านบนที่วาดโดยครูบุญมากก็งามยิ่งนะวันที่วาดภาพแล้วเสร็จแลเปิดม่านออกประชันกันเสียดายที่พวกเราไม่ได้มาชม
1: ก็เพลานั้นคุณถูกห้ามปรามิให้มาที่วัดทองอีกนี่เจ้าคะ
0: หลังจากนั้นพี่เนยก็ขาดกับคุณหลวงวิจิตเจษฎาเสียอกเสียใจไปแต่งงานอยู่กับบ้านเมียที่ราชบุรีแต่ก็ยังดีกว่าเจ้าฮุนเปียยาวที่มือพิการไปไม่ใช่หรือ
1: ป่านนี้มันก็คงเลิกเขียนภาพไปทำอย่างอื่นแล้วล่ะเจ้าค่ะอาจจะค้าขายอะไรร่ำรวยไปแล้วก็ได้พวกคนจีนน่ะมันค้าขายเก่งนะเจ้าค่ะ

การที่เจ้าจะเขียนหน้าพระแลตัวนางเจ้าต้องดูจากการแสดงโขนถึงว่าพระแลนางจะไม่สวมหัวยักษ์หัวลิงอันใดแต่หน้าตาของหน้าพระแลตัวนางจะต้องสงบนิ่งไม่แสดงอารมณ์ใดๆดุจสวมหน้ากาก

0: จ้าพุทธ
1: ขอรับ
0: พระแลตัวนางจะแสดงอารมณ์ยินดีหรือโศกเศร้าจะแสดงออกมาทางกริยาท่าทีจะไม่ยิ้มหัวเยเกบ้าฟุ้งอย่างคนสามัญ

0: ข้าเฝ้ามองพวกเจ้าเขียนภาพอยู่เสมอการที่พวกเจ้าเขียนตัวกากให้พิสดารวิตรฐานมันก็ทำให้ข้าได้เห็นว่าเจ้าไม่สามารถวาดหน้าพระแลตัวนางเขียนตัวเอกเจ้าคงทำไม่ได้แลเห็นว่าพวกเจ้าปล่อยปะละเลยไม่ฝึกฝนปล่อยให้มือไม้ตะเลิดเปิดเปิงไปเรื่อยเปื่อย
1: มีได้นะครับกระผมเพียงแต่ไม่แจ้งใจ
0: เช่นนั้นแล้วพวกเจ้าจงหันกลับมาฝึกฝนวาดหน้าพระแลตัวนางตามแบบแผนที่งดงามเจ้าเคยได้ยินไหมคิ้วโก่งดังคันศรดวงตาดุจตากวางจมูกดุจขอปากดุจกระจับมิใช่คิ้วหนาตาโปนปากกว้างหามิได้หน้าพระแลตัวนางต้องไม่ยิ้มไม่บึ้งดวงตามองต่ำหลุบลงเสมอจะเป็นช่างเขียนสีน้ำกาวที่ดีพวกเจ้าจะต้องเขียนให้ได้ตามธรรมนกธรรมเนียมประเพณีมีอารมณ์ขันสนุกสนานได้ทุกรูปแบบ

0: มิใช่เช่นนั้นเจ้าค่ะคุณพ่ออ
1: ยากไปเรียนหนังสือกับพวกหมอสอนศาสนาก็คือการอยากเข้ารีดนั่นแหละนี่เจ้าจะผลาดแผลงวิตถานีสักเพียงใดดังน้ำจวนนี่เป็นเพราะแม่จำปาตามใจลูกเกินไปมันถึงได้มีความคิดเตลิดเปิดเปิง
2: ในสุนคะลูกก็เพียงอยากอ่านอยากเขียน
3: พวกฝรั่งจะมาสอนหนังสือพวกเราได้อย่างไรล่ะแม่จำปา
4: หมอฝรั่งพวกนี้ชอบยุแยงให้พวกจีนสามเพลงกระด้างกระเดื่องต่อเราจนทางการจะมากวาดล้างนั่นแหละพวกมันเลยข้ามฝั่งมาอาศัยบารมีขุนนางฝั่งนี้ท่านเจ้าคุณก็เกื้อหนุนให้อยู่ให้อาศัยอยู่กันเป็นย่านรอบบ้านท่านมีทั้งโบสถ์กังเขนโปรตุเกสทั้งศาลเจ้าทั้งมัสยิดนางลำจวนคงอยากจะออกแขกให้ครบ12ภาษาจริง
5: ๆพ่อเนตรพ่อเถิดนางลำจวนเจ้าอยากเรียนเช่นนี้หากมีผู้ใหญ่จักสนับสนุนเจ้าให้ได้เรียนเล่าเจ้าจะว่าอะไร
0: จริงหรือคะมีท่านผู้ใหญ่แบบนั้นด้วยหรือคะคุณนายแม
5: ่มีสิท่านใจดีมากและเอ็นดูเจ้ามากเจ้าอยากไปอยู่กับท่านหรือไม่ท่านมีหนังสือให้เจ้าอ่านไม่นับมีมากกว่าบทละครของนายวงศุนใช่ด้วยซ้ำ
2: ใครคะคุณนายพันเจ้าคุณนครบาล

0: นี่หรือคิดว่าอัวเป็นข้าราชการกินสินบาตรคาดสินบนอย่างนั้นหรือ
1: มีเรื่องอะไรกันอีกหรือ
2: นายสุนกับคุณนายนอบถ้าจะอยากให้คุณหนูไปอยู่แพเจ้าคุณนครบาลอีกคนเสียแล้วล่ะค่ะ
3: ถ้าใครให้ลูกได้เรียนหนังสือลูกจะยอมทำทุกอย่างหรือไม่ล่ะ
4: ค่ะทำตามหัวใจ
5: ตามหาคนที่หายแล้วก็ผมจะได้เจอคุณอีกหรือไม่

0: ครบทุกตอนที่ www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
1: ้ You continue
2: But I never met Mohinga before
1: You have seen enough Just do it like yesterday
2: เธอว่าอูเทช่วยจะชอบไหมอ่ะ
3: Who made this Mohinga?
4: ผมเนี่ยตั้งใจจะไปมัณฑะเลย์ไปด้วยกันไหม
5: จีบเหรอคะ

0: ัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมายท่องโลกกว้าง23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 น.ทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
1: หนูรักแม่นะครับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
2: เขาบอกว่าสมองแม่บวมแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
3: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
4: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เรายูเลือกเองแต่ถ้าเมื่อไรยูเปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
3: ความสุขจริงๆของกิ๊กคืออะไรคะ
2: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ

0: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
1: ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้7นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ์8นาฬิกาวันใหม่วาไรตี9นาฬิกาเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11นาฬิกา5นาทีเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
2: ยินดีได้รู้จักนะครับ
3: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
1: 13นาฬิกาเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13นาฬิกา30นาทีรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
4: อักษรกันนะครับมันกันไม่ได้
5: ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
1: 14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสารคดีผำพืชแห่งอนาคต
6: หมูน้ำค้าง
1: 15นาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ไทยบันเทิงมาแล้วนะคะเราพบกันแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ค่ะเวลา10โมงตรงถึง10โมงครึ่งนะคะอยู่กับดิฉันเวนิกาวิชัยวัฒนาค่ะ
1: ดิฉันกฤตฐาดีมีปฏิรูปนะคะและเช่นเคยค่ะฝากช่องทางออนไลน์เอาไว้จะได้พูดคุยกันแบบสดๆนะคะคือคอมเมนต์เข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเราขึ้นไว้ที่หน้าจอแล้วนี่เพจ Facebook นะคะไทยบันเทิงไทย PBS ค่ะข่าววันนี้เราจะเปิดด้วยแฟนคลับของสุรพลสมบัติเจริญไม่รู้เหมือนกันว่าคุณผู้ชมเป็น FC หรือเปล่าอยู่เจเนเรชั่นไหนคุณเวนิกาฟังบ้างไหมเพลงครูสุรพล
0: แน่นอนว่าต้องเคยได้ยินอย่างนี้ฉันออกตัวเลยว่าเป็นเจน Y ยังไงก็ต้องเคยได้ยินเพลงครูแต่ว่าอาจจะไม่ใช่เสียงครูที่เป็นคนร้องต้นฉบับแต่ว่าก็จะเป็นนักร้องลูกทุ่งท่านอื่นๆที่เอาเพลงของครูมาร้อง
1: เอามา cover ก็คือบอกได้ว่าถึงครูจะจากไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ตายในโลกยุคใหม
0: ่
1: รวมถึงโลกยุค AI หรือคนรุ่นดิฉันเองเนี่ยเอาจริงคุณพ่อคุณแม่จะทันมากกว่าอย่างคุณพ่อเป็นคนสุพรรณด้วยแน่นอนชอบเลยครูสุรพลบ้านเดียวกันนะคะแต่ในยุค AI แบบนี้คุณผู้ชมที่บางคนอาจจะเห็นว่าปัดนิ้วแล้วเลื่อนไปเจอเสียงครูแต่ไม่ใช่เพลงครูหรือจะเป็นคนอื่นมาโคฟเวอร์หรือจะดูในสตรีมมิ่งก็ตามเนี่ยข้อดีมันคือทำให้เสียงครูไม่หายไปแต่ว่ามันก็จะมีข้อเสียอยู่คือปัญหาลิขสิทธิ์น่ะมันยังคงซับซ้อนนะคะทายาทเองยังคงต้องจัดการอยู่บ่อยๆค่ะเรื่องนี้เพราะว่ามันก็เป็นการละเมิดค่ะคุณผู้ชมดังนั้นเรามาดูกันค่ะว่าทายาทสุรพลทำอย่างไรนะคะลูกชายเนี่ยยืนยันว่าเพลงครูเนี่ยที่บอกว่าครูแต่งเองแล้วถ้ามันครบกำหนดอะไรจะปลอดลิขสิทธิ์อันนี้ต้องระวังเพราะไม่ใช่ทุกเพลงค่ะ

0: ันก็จะมี TikTok เพลงของพ่อสุรพลก็ยังกลับมา
1: คือเจอ AI คือเราก็งงว่าแบบอ้าวแล้วครูสุรพลนี่ล่าสุดร้องสหายสุราด้วยนะ
2: คือเพลงมันมีปัญหามากเลยกับ AI เพราะ AI เนี่ยเอาไปทําแล้วมันกลายเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์
3: งานรำลึก96ปีสุรพลสมบัติเจริญอันนี้ไม่ใช่ปัญหาเลยค่ะแต่ว่าปัญหาคือโลกยุค AI ที่ดูเหมือนว่าจะช่วยให้คนรุ่นใหม่ยังได้ฟังเสียงครูกลับสร้างความยุ่งเหยิงเรื่องลิขสิทธิ์ค่ะเมื่อหลายคนอาจจะไม่รู้ว่าถึงจะให้ AI เอาไปสร้างใหม่แต่พวกคำร้องคำนองยังต้องดีลลิขสิทธิ์เพื่อแบ่งรายได้ให้ถูกต้องนะคะซึ่งลูกชายราชาเพลงลูกทุ่งกับสุรชาติสมบัติเจริญเขาเห็นปัญหานี้ค่ะและจะดำเนินคดีเพราะว่าเบื้องหลัง AI ก็คือคนนี่แหละที่ไปละเมิดค่ะยืนยันค่ะที่พูดกันว่าเพลงทั้งหมดปอนลิขสิทธิ์รังครูสุรพลจากไปครบ50ปีไม่ใช่ทุกเพลงนะคะยิ่งเพลงดังที่คนอื่นแต่งอย่างเช่นครูพยงมุกดาเนี่ยแต่งไว้ดังๆทั้งนั้นเลยอันนี้ก็ต้องรีเช็คลิขสิทธิ์กันดีๆค่ะว่าอยู่ที่ไหนอยู่กับใครนะคะและยังมีเพลงอีกส่วนนึงที่ครูสุรพลสมบัติเจริญแต่งเองร้องเองลูกชายบอกว่าก็มีที่อยู่กับครอบครัวค่ะ

ตกเป็น50ปีเนี่ยมันมีนะครับแต่50ปีเนี่ยเพลงพ่อผมไม่ได้แต่งคนเดียวพี่น้องพ่อผมเขารวมกันแต่งผมยังมีสิทธิ์อีก22ปี22ปีเนี่ยผมคงตายแล้วไม่เป็นไรตรงนั้นไม่เป็นไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่อ้างกันว่า50ปีตกเป็นของแผ่นดินตกไปเลยไม่ใช่อันนั้นมันใช่เหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่อันที่บทเพลงบางเพลงเท่านั้นเองนะครับอย่างเพลงยุคแรกๆอันนั้นน่ะมันไม่มีคนเอามาร้องหรอกอันนั้นน่ะมันหมดยุคไปนานแล้วอย่างเพลงลูกศิษย์ของพ่อผมเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้วผมก็ไปซื้อกับภรรยาเขาถ้าผมจะร้องผมมาทำเนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยเราเป็นทายาทเนี่ยมันไม่ได้เป็นปัญหาแต่เราก็เคารพสิทธิ์ของคนแต่งบางเพลงเท่านั้นน่ะที่เราจะซื้อไม่ได้นะครับอย่างเพลงของครูลุงพยงมุกดาเนี่ยก็แต่งให้คุณพ่อผมไปตั้งเกือบ10เพลงนะครับเพราะว่าในยุคที่ท่านทั้งสองอยู่กันเนี่ยเขาเป็นเพื่อนรักกันครูพยงเป็นรุ่นพี่นะครับก็จะแต่งเพลงสาวสนแตงเป็นโสดทำไมพวกเนี้ยนะครับพวกนี้จะเป็นเพลงลิขสิทธิ์ของครูพยงนะครับซึ่งตกไปอยู่กับบริษัทไปแล้วก็ต้องไปติดต่อ

0: ก็เลย
1: ต้นฉบับเขาอยู่ที่นี่อยู่แล้วเราก็เลยไม่ค่อยกลัวเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นเพลงของครูเนี่ยไม่ว่าอะไรก็ตามก็นะลิขสิทธิ์น่ากลัวเหมือนกันก็อย่างที่บอกว่างานครูแล้วก็คงไม่มีปัญหา
2: ของแม่พึ่งเองมันมีเรื่องลิขสิทธิ์ไหมคะ
1: ถ้าเป็นงานของแม่พึ่งไม่มีค่ะแต่ถ้าว่าเป็นงานอื่นงานอื่นๆงานอื่นๆก็ต้องติดต่อลิขสิทธิ์ก็คือบริษัทของแกรมมี่ลิขสิทธิ์เพราะว่าครูลบเขาเอาเพลงของพี่พึ่งเนี่ยไปขายให้กับแกรมมี
2: ่แต่ไม่ยากเพราะอยู่แกรมมี่อย่างเดียวเลย
1: ใช่ก็จะมีหลายๆที่เพราะว่าเพลงก็ไม่ได้ขายทั้งหมดเพราะว่าคนแต่งแต่ละคนไม่บางครูแต่ละท่านแต่งเพลงไม่เหมือนกัน

0: ำปากหวานพูดพร่ำรำพันว่าจะไม่ลืม
1: มาเราไปดูนักร้องเจเนอเรชันใหม่กันบ้างนะคะคือที่เห็นในจอทีวีเนี่ยคือต่างเตรียมไปงานรำลึกทั้งนั้นเลยค่ะ

0: หลายวัยนี่อย่างตัวเล็กนี่เจนอัลฟาแล้วนะคะเด็กมากแต่ว่า
1: ร้องเพลงได้อยู่ร้องเพลงเพราะด้วย
0: เขาบอกเป็นตัวท็อปดาวรุ่งของสุพรรณด้วยนะชื่อน้องแวว
1: ค่ะ
0: ทีนี้เราจะเห็นว่าทุกคนยังคงฟังเพลงครูเพลงครูยังอยู่รวมไปถึงนักร้องฮิปฮอปคนดังยังโอมเนี่ยค่ะก็ยังหนิบท่อนจำมาใช้นะคะในเพลงอัลบั้มล่าสุดที่คว้า47ล้านวิวใน8เดือนเพลงนี้ค่ะเพื่อที่เราจะ

0: เนี่ยใครเคยฟังต้นฉบับไม่ลืมไม่ลืมไม่ลืมแล้วร้องต่อได้อะไม่เด็กแล้วนะมีคนแซวเอาไว
1: ้รู้เจนตัวเองแล้วนะ
0: ถ้ารู้ว่าเป็นเพลงครูสุรพลแสดงว่าไม่ใช่เจนใหม่แล้วนะคะยังโอมเอามาร้องอะคุณผู้ชมคือเป็นแค่ท่อนหนึ่งเองนะในเพลง Sunset in Pattaya ค่ะซึ่งเขาก็เป็นนักร้องขวัญใจเจนซีอยู่แล้วนะคะเคยให้สัมภาษณ์กับปาเต้เอาไว้เรื่องนี้ค่ะว่าไปศึกษาประวัติครูสุรพลแล้วก็รู้สึกว่าครูเนี่ยเหมือนแบบฮิปฮอปอ่ะคือนอกจากทำเพลงเองอะไรเองแล้วเนี่ยมีการแบบแต่งเพลงดิสกันด้วยอันนี้ยังโอมใช้คำว่าดิส
1: อ๋อเหมือนลีลาการแต่งเนื้อของฮิปฮอปทีนี้อาจจะงงว่าอะไรคือดิสนะคะมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมฮิปฮอปเนาะเค้กเนา
0: ะ
1: ดิสแทร็กก็คือแต่งเพลงโจมตีกันไปมาว่าอย่างนั้นเธอร้องแบบนี้ฉันร้องแบบนั้นซึ่งมันก็เป็นธรรมชาติหนึ่งของเพลงลูกทุ่งหลายๆเพลงเลยอย่างหมากัดของพี่เอกชัยพี่ดวงจันทร์สุวรรณีหมาไม่กัดอะไรแบบนี
0: ้วงการลูกทุ่งก็จะแบบมีเพลงกงเพลงแก้อะไรอย่างนี้นะคะยังโอมอาจจะนิยามไปแบบนั้นค่ะซึ่งนักร้องเจนใหม่อย่างยังโอมเนี่ยบอกว่าเขาฟังเพลงทุกยุคเพราะเชื่อว่ามันเป็นรากฐานแหละของการทำงานแล้วก็จะได้สานต่อในอะไรที่มันสวยงามนะคะเป็นวัตถุดิบที่เราควรจะเข้าใจค่ะขณะที่นักร้องลูกทุ่งเจนอัลฟาเจนซีเจนวายอื่นๆเนี่ยเขามีเพลงอะไรของครูสุรพลอยู่ในดวงใจบ้างเราไปฟังกันค่ะ
2: สุด

0: เรา
1: ชอบเพลงน้ำตาจาโทใช่เพราะว่าเราเป็นทหารอากาศครับว่าพ่อสุรพลก็เป็นทหารอากาศเหมือนกันก็เลยชอบชื่นชอบเพลงนี้มากๆที่ได้ยินก็คือเป็นโสดทำไมใช่ไหมฮะที่แบบฟีดใน TikTok ช่วงนึงเหมือนน้องๆเอาไปทำรีมิกซ์หรือว่าเอาไปทำแบบให้มันแบบว่าเป็นแนวสนุกขึ้นหรือว่าเป็นเพลงออริจินอลก็ตามเราก็ยังรับฟังแล้วเราก็ชื่นชอบอยู่เสมอครับ
2: ไม่หายไป
3: หน้าเวทีเขาก็จะขอเพลงขึ้นมาแบบไหนว่าไม่ลืมของแม่ผ่องศรีวรนุชซึ่งครูสุรพลเป็นคนแต่งยุค AI ที่เข้ามาใช่ไหมคะแล้วแรกๆเลยอ่ะคือเขาก็มักจะนำเสียงของครูสุรพลแล้วก็ไปร้องเพลงเขาเป็นเพลงใหม่เป็นเพลงตลาดอะไรอย่างนี้ทั้งเพลงรุ่นใหม่เพลงตลาดที่แบบเราหาฟังก็ได้ทั่วไปหรือว่าศิลปินคนอื่นแต่ว่าเป็นเสียงครูสุรพลซึ่งแรกๆที่ AI เข้ามาเราก็รู้สึกว่างงว่าอ้าวครูไปร้องตั้งแต่เมื่อไหร่ทำไมครูถึงร้องเพลงนี้เพราะเฮ้ยเอ้าแต่มันไม่ใช่อะไรเงี้ยค่ะ
4: ไม่รู้เลยค่ะรู้จักแต่เพลงแกนะคะเป็นเพลงที่ชอบนะคะเพลงหมั่นไส
2: ้เพลงแกอันนี้แกเพลงอะไรของครูรู้ไหม
4: เพลงเสี่ยวไส้ค่ะ
2: หมั่นไส้
4: เสี่ยวไส
2: ้โอเคแล้วหมั่นไส้ใครร้อง
4: คุณละอองดาวสกาวเดือนค่ะคุณปู่นะคะซื้อเพราะว่าชอบในเพลงคุณครูสุรพลนะคะก็เลยไปซื้อมาแล้วก็แต่งเนื้อร้องใหม่ค่ะแล้วก็ซื้อมาร้องเป็นเนื้อใหม่แต่เสียงทำนองเดิมค่ะ
5: ก็พูดได้ว่าในโลกดนตรีค่ะครูสุรพลสมบัติเจริญไม่เคยจากไปนะคะถ้าหากครูยังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ96ปีเต็มค่ะในปีนี้งานรำลึกปีนี้ค่ะที่จัดโดยฝั่งสุรชาติสมบัติเจริญขอปลุกตำนานราชาเพลงลูกทุ่ง9วัน9คืนด้วยกันค่ะคือเขาบอกว่าเป็นงานที่ให้โอกาสด้วยคือรวมศิลปินแน่นเวทีเลยใครอยากร้องมาลงชื่อกับแกได้เลยนะคะงานจัดระหว่างวันที่8ถึง16สิงหาคมที่วัดรังหมันอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมค่ะชมฟรีนะคะงานส่วนอีกฝั่งนึงค่ะคือครูสุรพลก็มีลูกเยอะเน
6: า
5: ะคุณสุรชัยสมบัติเจริญจัดเหมือนกันค่ะจัดที่วัดป่าเลไลวรวิหารจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ

0: ที่บอกว่าคนแต่งจากไป50ปีแล้วลิขสิทธิ์จะตกเป็นของแผ่นดินของอะไรเงี้ยจริงๆก็มีอยู่จริงแหละแต่ว่าถ้าเพลงนั้นแต่งหลายคนน่ะจะต้องนับคนแต่งคนสุดท้าย
1: ก็ต้องดูนะว่าคนแต่งเป็นใคร
0: คนแรกเสียชีวิตไม่นับนับคนสุดท้ายแล้วค่อยนับไปอีก50ปีเพราะฉะนั้นมันเลยต้องเช็คให้ดีว่า
1: เพลง
0: ไ
1: หนซ้อนมากนะกับคำว่าลิขสิทธิ์อะ
0: เพลงไหนกันแน่ที่ปลอดอะไรเงี้ยค่ะดูให้ดีค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ทางลูกชายคุณครูสุนบอกจริงๆถ้าไม่รู้จริงๆเนี่ยว่าเอ๊ะฉันอยากร้องเพลงนี้แล้วมันเป็นของใครกันแน่หรืออาจจะเป็นของค่ายใหญ่ก็ได้ให้ไปเช็คที่พวกแบบสมาคมนักร้องนักแต่งเพลงจะมีข้อมูลอยู่ค่ะ
1: เพื่อความชัวร์ที่สุดนะคะอ่ะมาต่อกันที่ข่าวนึงกันบ้างคุณผู้ชมถ้าพูดถึงดาราคนบันเทิงคนมีชื่อเสียงเนี่ยแน่นอนเรื่องของการต่อยอดที่จะมาจากเรื่องภาพลักษณ์ของตัวเองนะคะธุรกิจอย่างนึงที่ก็หนีไม่พ้นจริงๆก็ต้องเป็นเรื่องความสวยความงามเรื่องของสุขภาพที่เราได้เห็นว่าคนดังคนบันเทิงหลายคนน่ะเขาเลือกจะต่อยอดชื่อเสียงของตัวเองในด้านนี้กันนะคะหลายคนสนใจเรื่องความงามที่เป็นของเรื่องภาพลักษณ์การดูแลตัวเองเพราะเป็นเรื่องของงานอยู่แล้วที่ต้องใช้เรื่องของกายหยาบหรือว่ารูปร่างภายนอกแต่ว่าหลายคนไม่น้อยเลยก็สนใจไปเรื่องของความสวยหรือว่าความงามสุขภาพใจภายในด้วยนะคะคนนึงเลยก็คือเกรทวรินทร์ค่ะคนนี้ตั้งใจศึกษาลงลึกในเรื่องของจิตวิทยามากทีเดียวนะคะเพราะว่าศาสตร์นี้เนี่ยช่วยในการปรับตัวได้เมื่อเจอปัญหาชีวิตแล้วก็มีคนนึงก็คือนางเอกสาวนะคะเกรซการกล้าวค่ะคนนี้เขาเรียนต่อเรื่อง Anti-Aging ก็คือเวชศาสตร์ชะลอวัยเพื่อเอามาใช้กับตัวเองค่ะมาในฐานะรุ่นพี่ปริญญาเอกนะคะสำหรับนักแสดงสาวเกรซการกล้าวด้วยเสียงกล้าวในงานการประชุมวิชาการระดับนานาชาติสมาร์ทครั้งที่8ค่ะที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตงานนี้เนี่ยจัดขึ้นเพื่อเชื่อมโยงองค์ความรู้ด้านการแพทย์งานวิจัยนวัตกรรมนะคะเพื่อสร้าง Health Science Ecosystem ค่ะรองรับการพัฒนาประเทศสู่การเป็น Medical and Wellness Hub ของภูมิภาคและเพื่อเป็นการรับมือสังคมสูงวัยและภาระโรคไม่ติดต่อเรื้อรังในอนาคตค่ะยังตัวของเกรซการกล้าวเนี่ยเพิ่งจบปริญญาโทสาขา Anti-Aging เวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพจากวิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตนะคะส่วนตอนนี้กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอกค่ะในสาขา Nutrition หรือว่าโภชนศาสตร์เพื่อเจาะลึกด้านอาหารและสุขภาพค่ะเธอเล่าว่าสนใจด้านนี้มาตลอดนะและพอถึงช่วงหนึ่งที่สามารถพักงานในวงการบันเทิงก็เลยตัดสินใจลุยศึกษาต่อด้านนี้เต็มที่ค่ะ
2: เป็นความสนใจที่เราอยากรู้เพื่อตัวเราเองอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายมันก็เราก็อยากที่จะแบบเข้มข้นกับมันอะไรเงี้ยก็เลยเลือกที่จะแบบลุยสักตั้งหนึ่งอะไรเงี้ยประมาณนั้นค่ะเพราะว่ารู้เผยเผินๆมันพอเรารู้แฟกต์อะไรมาเราไม่สามารถที่จะเข้าใจมันได้แบบ 100% นะคะก็เลยรู้สึกว่ามาเรียนซะเพื่อให้เรามีความรับผิดชอบต่อสิ่งที่เราพูดต่อคำพูดของเราต่อคนที่ได้รับฟังอะไรเงี้ยเพราะบางทีเขารับฟังเราแล้วเขานำไปปรับใช้ซึ่งถ้านั่นไม่ถูกต้องหรือบิดพลิ้วไปมันไม่เลิศ
1: มาต่อกันที่อีกคนนึงกันบ้างนะคะด้านหลังนี่เกรทวรินทร์ค่ะมาร่วมงานนี้ด้วยเหมือนกันแล้วก็เพิ่งจะกรอกใบสมัครนะคะศึกษาต่อด้านปริญญาโทค่ะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาต้องบอกว่าถ้าเห็นไลฟ์สไตล์ของเกรทหลายคนที่ติดตามก็จะเห็นว่าว่างเมื่อไหร่ต้องไปออกกำลังกายเสมอนะคะแต่เหตุผลที่ตัดสินใจเรียนต่อด้านนี้เนี่ยจะได้เอามาปรับใช้ให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกกำลังกายก็สำคัญการกินก็ด้วยแล้วก็การนอนที่ถูกวิธีนะคะยุคนี้เนี่ยเทรนด์การดูแลตัวเองมาแรงนะและอนาคตคนที่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอก็จะได้เปรียบกว่านั่นเองคือไม่ได้เรียนแค่ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาเท่านั้นหรอกคุณผู้ชมเพราะว่าเรียนเรื่องเพื่อฟื้นฟูแล้วก็ชะลอวัยไม่ได้เรียนเรื่องเน้นให้ร่างกายแข็งแรงเท่านั้นนะคะยิ่งอยู่ได้นานเทรนด์ longevity ตอนนี้ก็มาแรงด้วยค่ะก่อนหน้านี้เนี่ยเกรซเขาก็เรียนหลักสูตรสั้นๆมาก่อนนะคะก็คือเป็นนักให้คำปรึกษาเบื้องต้น oh. ด้านจิตวิทยาด้วยนะคะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยเตรียมจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นนะคะ เพื่อที่จะฝึกฝนรับฟังแล้วก็ช่วยคิดให้คำปรึกษาทางออกในการแก้ปัญหาชีวิตด้วยเจ้าตัวบอกว่าแม้ว่าจะเรียนจบคอร์สแรกไปแล้วก็จริงนะคะแต่ยังไม่สามารถ ารถเป็นที่ปรึกษาจริงจังได้ดังนั้นที่หลายๆคนบอกว่าเรียนจิตวิทยาแล้วสามารถเป็นนักให้คำปรึกษาได้เลยต้องดูก่อนว่าเรียนจบขั้นไหนนะคะอันนี้ของเกรซเขาก็บอกว่าตัวเองเป็นขั้นแรกเท่านั้นก็เลยยังไม่สามารถให้คำปรึกษาใครได้ก็ต้องเรียนต่อให้ลึกขึ้น
0: ที่น้องดารารอก่อน
1: ใช่แต่ถ้าเป็นการรับฟังปัญหาคือ listening อ่ะคือเป็นอีกช่องทางนึงในการช่วยแบ่งเบาความทุกข์ในใจเรื่องของการรับฟังเนี่ยได้แน่นอนนะ
0: ฟังโดยไม่ตัดสินอะไรอย่างเงี้ย
1: ใช่ก็เป็นเบื้องต้นเป็นเบื้องต้นของการดูแลจิตใจฮีลใจกันไปนะคะซึ่งเกรซเขาก็บอกว่าการที่มนุษย์เนี่ยกำลังเผชิญปัญหาชีวิตนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องทางกายหรือว่าทางใจต้องเป็นหน้าที่ของมนุษย์ด้วยกันเท่านั้นที่ต้องเข้าไปรับฟังไม่ใช่หน้าที่ของ AI ค่ะ

0: ังมีคนบันเทิงที่สนใจด้านเวลเนสอีกหลายคนนะคะเพราะต้องยอมรับว่าชื่อเสียงคนบันเทิงก็สามารถเอาไปต่อยอดงานด้านธุรกิจได้อีกเยอะโดยเฉพาะเรื่องของภาพลักษณ์การดูแลตัวเองความสวยความงามด้านนี้ก็อยู่คู่กับนักแสดงหน้าจออยู่แล้วล่ะค่ะแต่ว่าที่ต้องมาเรียนก่อนไปสร้างแบรนด์ของตัวเองก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดหากใช้เงินจ้างคนข้างนอกทำได้เพราะว่าการมีความรู้ติดตัวไว้เป็นสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดนั่นเองค่ะ
1: มาที่เรื่องวงการหนังกันบ้างอาจจะต้องถามคุณผู้ชมที่เป็นคอหนังต่างประเทศว่าแฟนคลับคริสโตเฟอร์โนแลนที่แฟนๆเขาอาจจะอวยยศเป็นแบบเสด็จพ่อโนแลนนี่นะเป็นตัวท็อปตำนานอยู่มานานตั้งแต่ยุคอะไรแบทแมนอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ยังขายได้อยู่หรือเปล่าคุณไม่ได้การติดตามงานคริสโตเฟอร์โนแลนบ้าง
0: อาจจะไม่ใช่แฟนพันธุ์แท้แต่ว่าถ้าพูดชื่อนี้มาปุ๊บก็ต้องอยากดูผลงานแล้วแหละ
1: เขาก็มีผลงานใหม่อยู่เรามาดูว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยมันจะสะท้อนว่าชื่อของตำนานคนนี้ยังขายได้หรือไม่นะคะเพราะดูเหมือนว่าทำให้ผู้คนเนี่ยแห่กันไปเข้าโรงหนังที่มันเป็น 3D 4D ติดตามในมองมุมหนังค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าความสำเร็จของภาพยนตร์อย่าง The Odyssey นะครับนอกจากหนังจะสำเร็จแล้วยังสร้างกระแสให้เกิดขึ้นกับโรงภาพยนตร์อย่าง IMAX ตามไปด้วยครับที่สำคัญนี้ยังเป็นการตอกย้ำให้เห็นถึงอิทธิพลของผู้กำกับอย่างคริสโตเฟอร์โนแลนครับและก็อาจจะเป็นหมุดหมายสำคัญอีกเช่นกันครับในการก้าวออกจากยุคแฟรนไชส์เข้าสู่ยุคที่ชื่อของผู้กำกับก็ขายได้ไม่แพ้กันครับYou gods don't speak in ways we understand. Who doesn't understand pain? Or blood? The gods told you.ถ้าถามว่ากระแสแรงแค่ไหนครับก็ต้องบอกว่าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่ามีสื่ออังกฤษอย่าง The Guardian เพิ่งรายงานว่ามีแฟนหนังชาวอเมริกันยอมลงทุนนะครับบินจากสหรัฐอเมริกามาชมภาพยนตร์ที่อังกฤษครับระยะทางกว่า 6,000 กิโลเมตรเพื่อชมในโรง IMAX 70 มิลลิเมตรซึ่งเป็นโรงภาพยนตร์ BFI IMAX 1ในไม่กี่แห่งในโลกนี้ที่ยังฉายในระบบ70 มิลลิเมตรอยู่ขณะที่โรงภาพยนตร์บางแห่งครับยังต้องเพิ่มรอบฉายช่วงกลางคืนและตี3เพื่อรองรับความต้องการของผู้ชมที่ทะลักทลายมากขึ้นครับหลายคนมองว่านี่อาจเป็นความพยายามของพวกซีเนฟายแฟนหนังเดนตายแต่หากเป็นกระแสที่ไฮป์สุดๆที่เกิดขึ้นกับ The Odyssey ซึ่งสัปดาห์แรกทำรายได้ทั่วโลก264ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือราว 8,500 ล้านบาทครับในจำนวนนี้เป็นรายได้จาก IMAX มากถึง81ล้านดอลลาร์สหรัฐและผู้ชมในอเมริกาเหนือครึ่งหนึ่งครับเลือกซื้อตั๋วในระบบพรีเมียมนี่เป็นภาพที่หลายคนก็ไม่เชื่อนะครับว่าจะกลับมาเกิดในยุคสตรีมมิ่งครองเมืองอีกครั้งซึ่งเบื้องหลังความสำเร็จนะครับไม่ได้มาจากบรรดานักแสดงชั้นนำหรือวรรณคดีคลาสสิกแต่อาจจะมาจากประโยคสั้นๆบนโปสเตอร์ภาพยนตร์นะครับที่เขียนว่า A Film by Christopher Nolan นี่แหละครับ That world is gone No one could stand between me and home Not even the gods Keep us free!สำรวจของนิตยสาร Wall Street Journal ที่บอกว่ากว่าร้อยละ53ของผู้ชมที่ออกไปชมภาพยนตร์ระบุเลยครับว่าเหตุผลสำคัญนั่นก็คือชื่อของคริสโตเฟอร์โนแลนนี่แหละครับที่เป็นการการันตีว่าพวกเขาจะได้ไปชมงานภาพยนตร์ที่มีรายละเอียดงานสร้างประณีตได้เห็นภาพจริงๆและต้องชมในโรงภาพยนตร์เท่านั้นครับหลายปีที่ผ่านมาฮอลลีวูดพยายามลดความเสี่ยงโดยการลงทุนกับซีรีส์หรือแฟรนไชส์ที่ผู้ชมรู้จักอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังภาคต่อหนังซูเปอร์ฮีโร่หรือการรีเมคเป็นไลฟ์แอคชั่นครับไปจนถึงบรรดาการรีบูทภาพยนตร์ต่างๆอย่างไรก็ตามครับรายได้ที่มักจะสอดแทรกขึ้นมาเสมอนั่นก็คือหนังที่มีผู้กำกับออเทอร์ครับอย่างเช่นไรอันครูเกอร์ครับเจ้าของผลงานอย่างซินเนอร์สเกรต้าเกอร์วิกกับบาร์บี้หรือจอร์แดนพีลกับเกตเอาที่แสดงให้เห็นว่าผู้ชมพร้อมจะติดตามผลงานของผู้กำกับที่ทำงานในฐานะศิลปินเช่นกันครับไม่ต่างจากการติดตามตัวละครหรือจักรวาลภาพยนตร์ซึ่งในกรณีของโนแลนต้องบอกว่าเห็นได้ชัดที่สุดครับเพราะว่าเขาเคยทำให้ออปเพนไฮเมอร์หนังชีวประวัติที่มีแต่คนพูดกันเป็นส่วนใหญ่กลายเป็นหนังทำเงินสูงสุดที่ทำรายได้ทะลุพันล้านดอลลาร์สหรัฐมาแล้วครับ I would say this movie is in your lifetime if there is one movie that you go to the cinemaมีผู้กับไม่กี่คนครับที่จะทำให้บรรดาแฟนหนังหันมาสนใจรายละเอียดเรื่องของโปรดักชันและก็การฉายครับนี่คือสิ่งที่คริสโตเฟอร์

0: โนแลนสามารถทำได้เมื่อผู้ชมจำนวนไม่น้อยครับหันมาสนใจค้นคว้าเกี่ยวกับการถ่ายทำโดยกล้องฟิล์ม IMAX และการฉายในระบบ IMAX 70มิลลิเมตรหรือจะเป็นสัดส่วนเรโชของภาพและความแตกต่างของโรงที่มาอธิบายว่าทำไมถึงจะควรไปดู The Odyssey ในโรงภาพยนตร์แบบที่โนแลนตั้งใจครับแต่กว่าที่โนแลนจะมีอิทธิพลต่อผู้ชมในระดับนี้เขาใช้เวลาไต่เต้าจากพุ่มกับนักอิสระมาสู่ระบบสตูดิโอนานถึง28ปีครับอาศัยเวลาสะสมทั้งผลงานลายเซ็นและก็ความเชื่อใจของผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกว่านี่เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับกว่าที่ชื่อของพุ่มกับสักคนหนึ่งจะกลายเป็นชื่อที่ผู้ชมให้ความไว้วางใจอย่างทุกวันนี้ครับพบกับมองมุมหนังได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสวัสดีครับ
1: อีกแฟรนไชส์หนึ่งของภาพยนตร์ต่างประเทศที่ก็ถูกสร้างมาตลอดแล้วก็อยู่ในใจของแฟนโดยเฉพาะแฟนสัตว์ประหลาดมอนสเตอร์ก็คือเรื่องของกอซิลล่านะคะอย่างล่าสุดก็ไปจับกอซิลล่าต่อสู้กับคิงคองด้วยแล้วก็ไม่ใช่แค่การต่อสู้ของสัตว์ประหลาดเท่านั้นแต่เรียกว่ามีนักแสดงเด็กหญิงคนหนึ่งที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องในภาคล่าสุดเลยเนาะพี่แตง
2: ถ้าเกิดใครได้ชมใครเป็นแฟนนี่คงจะจดจำกันได้ดีนะเราอาจจะยังไม่เคยดูนะแต่ว่าพอเห็นตัวอย่างที่จะเป็นแบบเด็กสาวตาซึ้งๆตาหวานๆหน่อยแล้วเหมือนต้องเล่นสื่อสารด้วยดวงตานี่ก็ถือเป็นภาพประทับใจนะคะแต่นี่แหละเป็นข่าวสูญเสียครั้งใหญ่ของวงการฮอลลีวูดอีกครั้งนะคะกับการจากไปของนักแสดงดาวรุ่งวัยเพียง18ปีค่ะสำหรับแคทรีนะคะฮอตเทลค่ะเธอก็แสดงไว้นะคะในหนังแฟรนไชส์ก็อดซิลล่าเรื่องนี้ค่ะก็เสียชีวิตจากเรื่องของอุบัติเหตุนั่นเองค่ะการจากไปอย่างกระทันหันของนักแสดงสาวเคลลี่ฮอตเทลนะคะที่โด่งดังจากบทจียานเด็กหญิงที่มีสายสัมพันธ์พิเศษกับคองในแฟรนไชส์ภาพยนตร์ก็อดซิลล่าค่ะไม่เพียงสร้างความเสียใจให้กับครอบครัวและแฟนๆของเธอเท่านั้นหากคนบันเทิงนะคะโดยเฉพาะผู้ที่เคยร่วมงานกับเคลลี่เนี่ยนะคะก็ต่างพาการแสดงความอาลัยต่อการสูญเสียครั้งนี้ของวงการฮอลลีวูดแล้วค่ะโดยมิลลี่บ็อบบี้บราวน์นะคะที่ร่วมแสดงในหนังก็อดซิลล่าเวอร์ซัสคองค่ะบอกว่ารู้สึกเสียใจอย่างที่สุดแล้วก็เชื่อว่าเคลลี่จะอยู่ในความทรงจำของทุกคนตลอดไปค่ะด้านนักแสดงหญิงเรเบคก้าฮอลนะคะผู้รับบทแม่บุญธรรมของตัวละครเจียในหนังก็อดซิลล่าก็โพสต์ภาพเบื้องหลังของการทำงานร่วมกันค่ะพร้อมกับส่งกำลังใจถึงครอบครัวและบอกว่าจะคิดถึงเคลลี่เสมอนะคะขณะที่มาริแมนลินค่ะก็เป็นนักแสดงหญิงนะคะเจ้าของรางวัลออสการ์ซึ่งเป็นผู้พิการทางการได้ยินขอชื่นชมเคลลี่นะคะในฐานะนักแสดงดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์ค่ะเคลลี่ฮอตเทลเสียชีวิตในวัย18ปีจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ในรัฐแมริแลนด์สหรัฐอเมริกาโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่านะคะการขับรถด้วยความเร็วเกินกำหนดเป็นหนึ่งในสาเหตุของอุบัติเหตุในครั้งนี้ค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังอยู่ระหว่างการสอบสวนเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงต่อไปนะคะเคลลี่ค่ะเติบโตในครอบครัวผู้พิการทางการได้ยินและใช้ภาษามืออเมริกันหรือ ASL เป็นภาษาแรกก่อนที่จะเป็นที่รู้จักในบทของจียานะคะในภาพยนตร์ Godzilla vs Kong และ Godzilla X Kong The New Empire ค่ะซึ่งได้รับคำชื่นชมนะคะว่าเป็นอีกบทบาทที่สะท้อนการมีตัวแทนของผู้พิการทางการได้ยินในภาพยนตร์กระแสหลักค่ะโดยบทบาทนี้ยังส่งให้เธอได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Satter Award สาขานักแสดงเยาวชนยอดเยี่ยมอีกด้วยนะคะมาดูเรื่องราวของดีไซเนอร์ระดับตำนานที่ยังคงส่งแรงบันดาลใจให้กับผู้คนทั่วโลกนะคะจิออร์โจอาร์มานีค่ะจากไปเมื่อปีที่แล้วนี่เองนะคะซึ่งบ้านเกิดของเขาในอิตาลีก็เลยมีการจัดงานนะคะเรียกว่าเป็นภาพที่คุณผู้ชมเห็นเป็นจิตรกรรมขนาดใหญ่เลยค่ะเพื่อที่จะไว้อะไรและก็แสดงให้เห็นพลังที่เขายังส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ค่ะภาพจิตรกรรมฝาผนังขนาดใหญ่นะคะถ่ายทอดใบหน้าของจิออร์โจอาร์มานีถูกสร้างขึ้นค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ดีไซเนอร์ผู้ล่วงลับผลงานนี้นะคะอยู่ในเมืองปิอาเชนซาทางตอนเหนือของอิตาลีค่ะซึ่งเป็นบ้านเกิดของอาร์มานีโดยจุดเด่นของภาพนี้นะคะนอกจากจะเป็นรูปใบหน้าของเขาที่ดูสมจริงแล้วยังแฝงไปด้วยรายละเอียดสะท้อนชีวิตและผลงานของเขาอีกด้วยละค่ะไม่ว่าจะเป็นช่างเย็บผ้าที่สื่อถึงรากฐานของงานแฟชั่นส่วนด้านล่างของภาพนะคะจะเป็นรูปกลุ่มผู้หญิงค่ะสื่อถึงผู้คนจำนวนมากเลยที่ชีวิตและอาชีพได้รับอิทธิพลจากผลงานการออกแบบของอาร์มานี ภาพจิตรกรรมชิ้นนี้นะคะความสูงถึง27เมตรกว้าง11เมตรเลยค่ะวาดบนผนังอาคารที่พักอาศัยนะคะโดยเป็นผลงานของศิลปินสตรีทอาร์ตผู้ชนะการประกวดที่เทศบาลเมืองเขาจัดขึ้นค่ะหลังจากที่อามานี่เขาเสียชีวิตนะคะเมื่อวันที่4กันยายนปี2025ที่ผ่านมานั่นเองค่ะนายกเทศมนตรีเมืองปิอาเชนซาบอกนะคะว่าจอร์จิโออาร์มานีเติบโตมาจากครอบครัวที่เรียบง่ายและสร้างความสำเร็จด้วยตัวเองจากความมุ่งมั่นและการทำงานหนักจึงหวังว่าภาพจิตรกรรมชิ้นนี้นะคะจะส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนและคนในชุมชนให้เชื่อมั่นและกล้าที่จะสานฝันของตัวเองให้เป็นจริงค่ะที่จัดขึ้นส่วนหนึ่งก็เพื่อจะฉลองนะคะถ้าเกิดว่าอามานี่ยังมีชีวิตอยู่คือปีนี้เขาจะมีอายุ92ปีนั่นเองในเดือนกรกฎาคมนะคะซึ่งจิตรกรรมชิ้นนี้น่าสนใจมีผ้าที่ปิดลงมาก่อนที่เขาจะเปิดรูปเขาบอกผ้านั้นน่ะก็คือสร้างขึ้นโดยกลุ่มผู้หญิงที่ทำงานเกี่ยวกับต่อต้านความรุนแรงด้วยนะแล้วก็คืออยากจะทริบิวต์แหละสื่อกับผลงานของอามานี่ที่ empower คุยกับผู้หญิงนะคะ
1: ค่ะขอบคุณมากค่ะพี่แตงค่ะ
3: คุณผู้ชมค่ะยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรานะคะครบทั้งเรื่องครบทั้งรสค่ะ นอกจากไม่ใช่แค่ความอร่อยเนาะแต่ยังมีเรื่องราวที่ดีต่อสุขภาพ แล้วก็เรื่องวัตถุดิบต่างๆอีกของอาหารการกินนะคะไปตรงกับแนวคิดของสสสค่ะที่ว่ากินดีกินพอกินหลากหลายค่ะ
1: ค่ะก็เป็นที่มาของการจัดแคมป์ ของเรานะเค้กยกพลคนน้ำพริกค่ะเข้าแคมป์กันซีซั่น2แล้วนะคะเรียกได้ว่าจะพาไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีกันในช่วงสุดสัปดาห์นี้ไปกับเหล่าพ่อๆแม่ๆมือตำนะคะที่เข้ารอบลึกของเราพาไปเรียนรู้กระบวนการการทำน้ำพริกที่ดีต่อสุขภาพด้วยค่ะปีก่อนแคมยกพลคนน้ำพริกซีซั่นหนึ่งของเราเนี่ยยกครัวกันไปที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะตอนนั้นเราเน้นธีมวัตถุดิบเมืองสามน้ำค่ะให้ผู้เข้าร่วมรายการได้เรียนรู้กันขณะที่ซีซั่น2นี่ก็สนุกไม่แพ้กันนะคะเพราะว่ามาจัดแคมกันที่จังหวัดสุพรรณบุรีค่ะชื่อนี้ไม่ได้มีแค่ขุนแผนหรือว่าผาเครื่องนะคะแต่ว่ายังเป็นเมืองที่ร่ำรวยวัตถุดิบสุดๆไปเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องพริกหอมสุพรรณปลาน้ำจืดเนื้อแน่นๆหรือจะเป็นกะปิกุ้งน้ำจืดหอมๆค่ะเหมาะที่สุดเลยที่จะพาพ่อๆแม่ๆคนน้ำพริกเนี่ยมาร่วมเรียนรู้กันไม่ว่าจะเป็นการสร้างเรื่องเล่าสร้างสรรค์รสชาติใหม่ๆและจะทำยังไงให้น้ำพริกธรรมดากลายเป็นอาหารจานเด็ดที่เสริมสุขภาพและกินอร่อยกันทั้งชุมชนค่ะ
3: งานนี้ค่ะศูนย์สื่อศิลปวัฒนธรรมไทย PBS นะคะผู้ผลิตรายการยกพลคนน้ำพริกซีซั่น2ได้พันธมิตรมาร่วมจัดแคมป์ด้วยกันค่ะนั่นคือสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.ค่ะคุณนิรมนราศรีผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสส.กล่าวค่ะว่าน้ำพริกในวิถีอาหารไทยไม่ได้มีความหมายเพียงแค่เป็นเครื่องจิ้มหรือว่าเครื่องปรุงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะแต่ว่าเป็นศูนย์กลางของสำรับอาหารค่ะทำให้เกิดการรับประทานอาหารอย่างสมดุลเพราะเมื่อมีน้ำพริกก็มักจะมีผักสดผักลวกผักพื้นบ้านรวมไปถึงปลาไข่หรือโปรตีนต่างๆเป็นเครื่องแหนมค่ะทำให้ผู้คนได้รับความหลากหลายของอาหารและเพิ่มการบริโภคผักเข้าไปอีกซึ่งเป็นสิ่งที่คนไทยยังรับประทานไม่เพียงพอนะคะสสส.ค่ะจึงสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาสูตรที่เหมาะสมอย่างเช่นลดโซเดียมลดน้ำตาลใช้วัตถุดิบธรรมชาติเพิ่มผักและสมุนไพรเพราะน้ำพริกได้รับการพัฒนาอย่างเหมาะสมจะเป็นเครื่องมือสำคัญค่ะช่วยให้คนไทยกลับมากินอาหารพื้นบ้านลดการพึ่งพาอาหารแปรรูปและช่วยลดความเสี่ยงของโรคไม่ติดต่อได้ในระยะยาวนะคะ
1: ค่ะสำหรับแคมยพลคนน้ำพริกซีซั่น2ของเรานะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่24ถึง26กรกฎาคมนี้ก็เริ่มกันแล้วนะคะพรุ่งนี้วันแรกคิกออฟกันไปจากกันที่ดาราปุระค่ะณวังยางรีสอร์ทอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะส่วนภาพความสนุกในแคมป์ชมผู้ชมรอติดตามได้เลยจากแฟนเพจไทยบันเทิงและในรายการไทยบันเทิงของเราค่ะนี่คือทั้งหมดของรายการวันนี้นะคะเรา3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ

หลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับสู่จับตาสถานการณ์ค่ะวันนี้คุณผู้ชมอยู่กับคุณจิรัชตาเอี่ยมรัศมีและดิฉันพิมพิมลปัญญานะค่ะ
0: และนี่คือสถานการณ์ที่น่าจับตาในวันนี้ค่ะภูมิใจไทยฟ้องผู้จัดการไอลอหมิ่นประมาทกรณีพาดพิงรัฐมนตรีของพรรคเกี่ยวคดีหัวสวนายกอนุทินกล่าวไม่มีการยอมความ
1: กองสอบท้องถิ่นส่อสะดุดค่าติดขัดข้อกฎหมายในอำนาจสั่งเพิกถอนข้าราชการ 5,000 รายชื่อหวั่นมีคนฟ้องศาลปกครอง
0: เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุกราดยิงปาระเบิดบริเวณจุดตรวจตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต 5 นายชาวบ้านบาดเจ็บหลายคน
1: สหรัฐลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดิอาระเบียท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างซาอุกับกลุ่มฮูตีคุณชมคะข้อกล่าวหาหัวเลือกสว.มีคำปฏิเสธออกมาจากคนที่ถูกพาดพิงแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาระหว่างพรรคภูมิใจไทยกับไอลอท่ามกลางคำถามใหญ่นะคะใครพูดจริงแล้วเรื่องนี้จะมีหลักฐานพาคดีไปถึงศาลได้หรือไม่นะคะจากข้อมูลที่ได้ยินได้ฟังกันมานานร่วม2ปีเป็นข้อมูลที่กระจัดกระจายคำบอกเล่าที่เกิดขึ้นถูกนำมาอธิบายใหม่แล้วก็มีการระบุชื่อบุคคลในรัฐบาลรวมไปถึงสสพรรคภูมิใจไทยรวม9คนเรื่องเหล่านี้ออกมาจากปากของคุณยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการไอลอนำชุดข้อมูลมาส่งให้ฝ่ายค้านตรวจสอบต่อถึงแม้จะยืนยันว่าไม่ใช่ข้อกล่าวหาใหม่ไม่ใช่เรื่องที่สร้างขึ้นเองแต่ฝ่ายที่ถูกกล่าวหาก็ต้องออกมาตอบโต้เช่นกันค่ะ
2: สืบสวนสอบสวนยังไม่ส่งฟ้องเลยใช่ไหมแล้วตัวเองเป็นใครที่ออกมาพิพากษาแล้วมาเอ่ยชื่อแบบนั้นคนนั้นได้รับความเสียหายแล้วก็ถ้าฟังดูจากรายงานก็เห็นว่าก็โมเดลอ้างถึงมีพยานพูดแบบนี้มีพยานพูดแบบนั้นแล้วพยานคนนั้นคือใครใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้ผมคิดว่าเราก็เคารพกันนะว่าทุกคนต้องมีสิทธิ์อยากจะพูดอะไรก็พูดแต่ถ้าพูดแล้วก็ต้องรับผิดชอบ
3: ถ้าบุคคลในรัฐบาลมีส่วนร่วมในการทุจริตอะไรก็แล้วแต่นะครับทุจริตคอร์รัปชันทุจริตการเลือกสวทุจริตการเลือกสสอะไรทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยเขาก็ควรจะถูกวิพากษ์วิจารณ์ถูกพูดถึงถูกออกมาแฉคนที่รู้เห็นก็ควรจะพูดถึงเขาว่าเขาชื่ออะไรทำอะไรที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับเราก็แค่ทำสิ่งที่มันต้องทำอ่ะแล้วก็มีคนอื่นทำแล้วด้วยไม่ได้ทำคนแรกนะครับเพียงแต่ว่าโอเคพอลักษณะดูแล้วมันดูเหมือนแบบนี้จะโดนฟ้องหรือเปล่าเราก็เตรียมการเนาะคือเราก็คิดอยู่ว่าคนที่เขาถูกกล่าวถึงเขาก็อาจจะไม่พอใจเขาอาจจะฟ้องก็ได้เราก็ผมก็พยายามระมัดระวังแล้วก็ทุกประโยคที่ออกจากปากทุกตัวหนังสือที่เขียนอยู่ในหนังสือนะครับเราก็มั่นใจว่ามีแหล่งที่มามีแหล่งอ้างอิงมีข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ไม่ได้มีอะไรที่เราเก่าอ้างขึ้นโดยเลื่อนลอยครับ
1: 1ใน9รายชื่อมีคุณภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่ถูกพาดพิงไปด้วยนะคะคุณภราดรเองก็โพสต์โต้คุณยิ่งชีพใจความส่วนหนึ่งคล้ายๆกับนายกที่บอกเมื่อสักครู่เลยค่ะบอกว่าไม่มีข้อมูลไม่มีหลักฐานใดๆทั้งสิ้นได้ยินเขาว่ามาแล้วตกลงเขาที่ว่าน่ะใครพวกที่ไม่ได้รับเลือกและมีคิวจอดจะได้เป็นแทนหรือเปล่านี่มันผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วคนที่ใส่แว่นนี่ซึ่งก็หมายถึงคุณยิ่งชีพเนี่ยไปเชื่อเขาได้อย่างไรเสมือนเป็นการเรียกร้องบอกว่าให้ไอลอเนี่ยตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบนะคะแต่ในรายการตอบโจทย์ค่ำคืนที่ผ่านมา

0: คุณยิ่งชีพก็มาขยายความเกี่ยวกับคำกล่าวอ้างหลักฐานที่ทำให้เชื่อว่ามีการหัวเลือกสว.ค่ะ
1: ของหลักฐานที่เป็นหลักฐานชัดๆนะครับหลักฐานที่หนึ่งเนี่ยก็คือตอนที่วันเลือกระดับประเทศเนี่ยมันมีบัตรเลือกที่การที่เขียนหมายเลขเหมือนกันเป๊ะเป็นชุดๆนะครับในกลุ่มหนึ่งในการเลือกรอบเลือกกลุ่มตัวเองเนี่ยในกลุ่มหนึ่งมีผู้สมัคร154คนเลือกได้10เบอร์โอกาสที่บัตร2ใบจะเขียนเรียงหมายเลข10หมายเลขเหมือนกันเป๊ะเนี่ยมี1ใน 5,000 ล้านล้านล้านพูดล้าน3ครั้ง 5,000 ล้านล้านล้าน
2: โอกาสมันเกิดน้อยมาก
1: โอกาสมันเป็นไปไม่ได้ที่2ใบจะซ้ำกันนะแต่มันซ้ำกันเป็น10ใบนะครับดังนั้นเนี่ยมันจึงชัดตั้งแต่วันเลือกแล้วว่าขบวนการในการเตรียมกันมาเพื่อโกงการเลือกเนี่ยมันชัดเจนคือมันไม่ใช่เสียงอิสระหรอกเส
2: ีย
1: งอิสระจะมาฟุกๆได้สักเหมือนกัน2ใบเนี่ยก็แทบเป็นไปไม่ได้แล้วนี่เหมือนกันเป็น10 10ใบในทุกกลุ่มนะครับข้อเท็จจริงที่2เนี่ยก็คือว่าพอเลือกเสร็จแล้วเราเห็นผลสุดท้ายเนี่ยเราจะพบว่าทุกกลุ่มเนี่ยมี20กลุ่มนะครับทุกกลุ่มเนี่ยจะมี6คนเท่ากันที่ได้คะแนนเยอะกระโดดไปเลยนะครับเช่น60คะแนน65คะแนน70คะแนนแล้วก็ทิ้งอีก4คนข้างหลังให้ได้20 22 23
2: มันมีแพทเทิร์นเดียวกัน
1: มันมีแพทเทิร์นเดียวกันว่ามันมีกลุ่มที่เตรียมกันมาเพื่อจะเลือกให้ได้กลุ่มละ6คน6คน6คนพอดีเรียงลงมาแบบนี้ผมเรียกกลุ่มนี้ว่ากลุ่มสว.คะแนนล้นกระดานเพราะว่ากกต.ซึ่งเป็นผู้จัดเนี่ยเขาเตรียมกระดานไว้เนี่ยว่าคนนึงอะจะได้ไม่เกิน50คะแนนสูงสุดคือ50คะแนนแต่คนกลุ่มนี้ได้60 70คะแนนเขาต้องไปเอากระดานแผ่นใหม่มาต่อแล้วเหมือนกันทุกกลุ่มมี6คนเหมือนกันนะครับซึ่งผมว่ามันชัดตั้งแต่วันที่26มิถุนายน67แล้วว่าขบวนการนี้มันมีอยู่เพียงแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยใครบ้างอยู่เบื้องหลังแล้วเส้นทางการเงินการจ่ายเงินการเดินทางการประชุมหัวกันมันเป็นอย่างไรเนี่ยมันอาจจะไม่เคยถูกพูดอย่างเป็นระบบ
0: เป้าหมายสำคัญที่คุณยิ่งชีพออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะคะก็คือการเรียกร้องต่อกกต.ให้ส่งเรื่องคดีนี้ทั้งหมดให้ศาลพิจารณาเพราะไม่มั่นใจในความเป็นอิสระของกกต.แล้วมองว่าศาลเป็นองค์กรที่เป็นกลางน่าจะมีความชอบธรรมมากกว่ากกต.นั่นเองนะคะจะเห็นได้จากเรื่องของการพิจารณาของคณะอนุกรรมการชุดที่26ของกกต.ซึ่งทำงานร่วมกับ DSI ตอนนั้นมีมติสั่งฟ้องผู้เกี่ยวข้อง229คนแต่ต่อมากกต.ตั้งคณะอนุกรรมการชุดที่36ขึ้นมาใหม่แล้วมีมติสั่งไม่ฟ้องทั้งหมดหลักฐานส่วนใหญ่อยู่ในมือกกต.ก็ทำให้ไม่มั่นใจว่าจะเอาผิดใครได้สักกี่คนแล้วก็พร้อมสู้คดีถ้าเกิดว่าถูกฟ้องด้วยนะคะทีนี้ถ้าภายในเดือนสิงหาคมกกต.ชุดใหญ่ตัดสินใจไม่ฟ้องเรื่องมันก็จะจบลงทันทีและไม่สามารถอุทธรณ์ได้ประชาชนจะไม่มีโอกาสได้เห็นพยานหลักฐานหรือว่าเส้นทางการเงินเลยนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์บางคนก็เลยวิเคราะห์บอกว่าเอ๊ะมันทำให้เห็นโครงสร้างขบวนการโกงเลือกสว.รองศาสตราจารย์พิชัยรัตนดิลกณภูเก็ตเนี่ยค่ะที่เป็นผู้โพสต์บอกว่ามันมีการแบ่งหน้าที่ระดับนโยบายก็คือแกนนำหัวหน้าพรรคคุมแนวทางยุทธศาสตร์ถัดลงมามันจะเป็นระดับบริหารจัดการก็คือกลุ่มส.ส.รุ่นใหม่และกรรมการบริหารพรรคที่เป็นคนพัฒนาโปรแกรมทำโพยคุมสายจังหวัดและระดับอำนวยการกวาดต้อนก็คือผู้ช่วยส.ส.เลขานุการและเครือข่ายท้องถิ่นที่ทำหน้าที่จองโรงแรมพานำส่งโอนเงินค่าใช้จ่ายต่างๆค่ะ
3: ไม่เห็นเลยไม่เห็นเลย
4: การเมืองของพรรคภูมิใจไทยด้วยอ่ะค่ะแล้วมีช
3: ื่อเป็นไปตามการสืบสวนสอบสวน
4: เห็นเหม
3: ือ
4: นม
3: ี
4: ช
3: ื่อ
4: เขา
3: ที่
4: แรกเป็นช
3: ื่อ
4: น
3: ายกเหรอก็แสดงว่าข้อมูลเชื่อถือไม่ได้ผมไม่ได้เกี่ยวข้องหรอก
0: นี่เป็นคำตอบของนายกรัฐมนตรีเมื่อ2วันก่อนนะคะก็คือหัวเราะเจือนแล้วก็ตอบว่าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือผมไม่เกี่ยวข้องเรื่องนี้อาจารย์พิชัยก็วิจารณ์เรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีตอบให้ชัดตกลงแล้ว21กรกฎาคม2567คุณอนุทินไปปรากฏตัวที่โรงแรมพูแมนจริงหรือเปล่าที่บอกว่าไปร่วมประชุมกับผู้ได้รับคัดเลือกเป็นสว.กว่า100คนตอนนั้นเนี่ยมีตำแหน่งเป็นรองนายกไปจริงไหมถ้าจริงคือไปชี้นำเลือกประธานรองประธานใช่หรือไม่ทำไมคนที่ได้รับเลือกเป็นสว.จะต้องมาพบแกนนำพรรคการเมือง เรื่องที่2ก็คือผู้สมัครสวกลุ่ม14บอกว่ามีการมอบหมายให้เลขาส่วนตัวของคุณอนุทินให้เบอร์โทรสสสุขสมรวยประสานงานเรื่องเลือกสวเรื่องนี้จริงหรือเปล่าถ้าจริงจะอธิบายอย่างไรเชื่อว่าประเด็นนี้หลายคน

0: ก็รอฟังนะคะว่าจะมีคำอธิบายชัดๆจากนายกรัฐมนตรีด้วยหรือเปล่าค่ะ
1: เมื่อวานมีโอกาสได้พูดคุยกับคุณสุภชัยใจสมุทรด้วยนะคะก็ยืนยันบอกว่าเรื่องของการเดินหน้าฟ้องกรณีที่มีการพาดพิงกล่าวหานายกรัฐมนตรีหัวสวเนี่ยเดินหน้าต่อแน่ๆในฐานะที่เป็นทั้งนายกเป็นทั้งหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยเอกสารเสร็จเมื่อไหร่ก็จะยื่นภายในวันศุกร์นี้เลยแต่ถ้าไม่ทันก็อาจจะเป็นวันศุกร์หน้านะคะเพียงแต่ว่าสิ่งที่ทางภาคฝั่งของพรรคประชาชนกับทางไอลออยากจะได้ยินได้ฟังนั่นก็คือถ้าเกิดว่าไม่เกี่ยวข้องก็ขอให้อธิบายให้เกิดความชัดเจนขึ้นมาแต่ในขณะเดียวกันค่ะก็มีการพูดถึงเรื่องของการประสานกันเดินระหว่างพรรคประชาชนกับทางไอลอด้วยนะคะว่าจะเป็นการเปิดแผลกับรัฐบาลภูมิใจไทยก่อนที่จะมีการซักฟอกด้วยหรือไม่ติดตามในการบ้านการเมืองกับคุณเสาวลักษณ์วัฒนศิลป์ค่ะ

0: ในทางการเมืองก็คงเป็นที่รู้กันล่ะค่ะว่าช่วงปิดสมัยประชุมสภาคือช่วงที่พรรคฝ่ายค้านเดินหน้าเดินเกมนอกสภาประกอบกับจังหวะที่เทอม2ของสภาครั้งนี้ฝ่ายค้านเองก็ประกาศจับจองเอาไว้แล้วด้วยค่ะว่าจะเปิดทั้งเวทีซักถามและซักฟอกก็ย่อมทำให้การเมืองนอกสภาในเวลานี้ร้อนอย่างนี้ล่ะค่ะและร้อนไปที่คดีหัวเลือกสว.ค่ะเมื่อประธานวิปฝ่ายค้านเป็นภริศวัชรศิลป์และเป็นฝ่ายรับข้อมูลและเอกสารหลักฐานจากไอลอคือนายยิ่งชีพอัชชานนท์เป็นฝ่ายยื่นเรื่องคดีเลือกหัวสวที่เปิดชื่อนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีสสและอดีตสสรวม9คนโดยชี้ว่าเกี่ยวข้องพัวพันและกล่าวหาว่าเป็นขบวนการพร้อมเรียกร้องไปถึงกกต.ขอให้มีมติส่งคดีฟ้องต่อศาลฎีกาโดยเร็วก่อนจะเอ่ยปากชวนช่วยกันจับตาการตัดตอนยกคำร้องผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนหรือไม่และเรื่องร้อนๆที่ว่านี้ยิ่งร้อนเข้าไปอีกเมื่อนายอนุทินชาญวีรกุลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยมอบหมายฝ่ายกฎหมายของพรรคคือสุภชัยใจสมุทรยื่นฟ้องคดีต่อนายยิ่งชีพและผู้อำนวยการไอลอในฐานผิดประมาทนะคะและเป็นปมร้อนเข้าไปอีกก็โยนกลับไปอีกค่ะว่าไอลอกับพรรคประชาชนมีความสัมพันธ์ในการเดินเกมร่วมกันก่อนจะฉายภาพนั้นผ่านแคมเปญสวประชาชนคือวาระซ่อนเร้นและกลุ่มบุคคลเหล่านี้คือกลุ่มที่เสียประโยชน์ค่ะ
1: ทั้งหมดเนี่ยเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างไอลอกับกลุ่มก้าวหน้าสว.67สมัครเพื่อโหวตอะไรต่างๆเหล่านี้ซึ่งทั้งหมดเนี่ยนะครับเพียงแต่อยากจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านไอลอเนี่ยคุณยิ่งชีพกับกลุ่มก้าวหน้าหรือกับพรรคประชาชนหรือพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคอะไรที่ถูกยุบกันไปก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นสายเป็นมาเนี่ยมันก็เป็นคอหอยกับลูกกระเดือกท่านอย่ามาบอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ท่านทำมาเนี่ยเพื่อจะทำในฐานะที่จะเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะต้องให้มีความบริสุทธิ์หนึ่งก็คือท่านมีส่วนในการรณรงค์เรื่องสว.คู่กันกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องกับพรรคประชาชนคุณพริษฐ์อะไรเมื่อวานเนี่ยก็ทำมาตลอดเพราะฉะนั้นผมตั้งคำถามว่ากรณีนี้เนี่ยในที่สุดที่ท่านไปรณรงค์แล้วมีผู้สมัครกันมาเนี่ยก็ทราบว่าบางส่วนก็ได้เป็นสว.อยู่ในบางสายอาชีพมีอยู่บางส่วนบางส่วนก็เป็นสว.สำรองอยู่ในแต่ละสาขาอาชีพก็แปลว่าจริงๆท่านก็ได้ดำเนินการในการรณรงค์แต่เพราะผลการเลือกไม่ได้อย่างที่ท่านต้องการมันเป็นเรื่อง conflict of interest หรือเปล่าหรือว่าท่านเสียประโยชน์จึงออกมาตรงนี้ไม่หยุดแล้วก็กล่าวหาบุคคลต่างๆ
0: ทีนี้ถ้าพูดในภาพรวมนอกจากวาระที่ติดตามกันอยู่ในครม.เงาแล้วก็ไล่ปมปัญหาที่ต้องติดตามกันแล้วก่อนหน้านี้ผู้นำฝ่ายค้านก็ยกทีมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อไปเก็บข้อมูลในส่วนของการ

0: ไฟใต้จากนั้นก็กลับมาเปิดเวทีเกิดแก่เจ็บโกงวันอาทิตย์นี้นัดหมายกันอีกค่ะจะเปิดเวทีเปิดตัวพยานบุคคลในคดีหัวเลือกสว.ขยายปมให้ใหญ่ขึ้นเข้าไปถ้าจะว่าไปในอีกมุมหนึ่งทางการเมืองพรรคฝ่ายค้านหรือว่าพรรคประชาชนหรือในฐานะพรรคฝ่ายค้านก็กำลังเปิดแนวรบเดินเกมรุกไหมขณะที่รัฐบาลพรรคภูมิใจไทยกำลังอยู่ในภาวะตั้งรับหรือเปล่าไหนจะภาระงานเฉพาะหน้าที่เต็มมือไปหมดแล้วผลพวงจากนโยบายที่เขย่าเรตติ้งให้ลดต่ำลงอีกแล้วยังมาเจอปมปัญหาทุจริตสะท้อนความเชื่อมั่นศรัทธาแถมยังถูกขยายแผลด้วยคดีหัวเลือกสว.และฝ่ายค้านก็ตั้งข้อสังเกตไว้ค่ะว่าอย่าตัดตอนจบไปที่ไม่ถึงผู้สั่งการอย่าดำเนินคดีเฉพาะบางจังหวัดอย่าดำเนินคดีเฉพาะสว.บางกลุ่มเพื่อปกป้องแกนนำพร้อมกับเพิ่มพลังทางการเมืองไหมด้วยการหยิบจับเอาไอลอที่ภาพอีกด้านหนึ่งก็คล้ายๆไกลๆเหมือนกับการสร้างพลังงานสร้างพลังมวลชนภาคประชาชนและสร้างแรงกดดันทางสังคมเข้าไปด้วยและดูแล้วจะได้ผลไม่น้อยค่ะเพราะว่านายอนุทินและพรรคภูมิใจไทยเลือกที่จะสวนกลับด้วยการยื่นฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทแทนการออกมาชี้แจงหักล้างข้อข่าวหาแต่ให้ไปเจอกันที่ศาลอาญาค่ะ
1: คือผมว่าหลายคนก็คงดูเจตนาออกนะครับว่าทำไมถึงเลือกทำวิธีการเช่นนี้นะครับแต่ผมก็มองว่าอย่างที่ท่านนายกจะย้ำในการให้สัมภาษณ์ว่าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องเนี่ยถ้าท่านไม่ได้เกี่ยวข้องจริงท่านก็แค่ออกมายืนยันสิครับว่าวันที่นี้ที่มีการถูกกล่าวหาเนี่ยท่านไม่ได้อยู่ที่โรงแรมภูแมนท่านไม่เคยมีการไปร่วมประชุมกับทางสว.นะครับตามข้อกล่าวหาแล้วก็ผมคิดว่าก็ต้องเรียกร้องไปที่หน่วยงานตรวจสอบในการพิสูจน์ด้วยว่าหากสมมติว่าข้อมูลที่แต่ละฝ่ายให้มันขัดแย้งกันก็ต้องถามหน่วยงานตรวจสอบว่าได้ทำเต็มที่แล้วหรือยังในการประสานไปที่โรงแรมที่เกี่ยวข้องเพื่อขอกล้องวงจรปิดมาตรวจสอบข้อเท็จจริง
2: ผมคิดว่ามันก็อยู่ในวิสัยที่สส.ฝ่ายค้านเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบได้แล้วทุกอย่างมันก็ว่ากันตามพยานหลักฐานการที่ท่านจะไปดำเนินการในเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรเนี่ยแต่ได้แต่หวังว่าไม่ใช่เป็นการไปปิดปากใครก็ตามเนี่ยการทำแบบนี้จะทำให้เรื่องทั้งหลายเลวร้ายลงดังนั้นเนี่ยท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองเนี่ยนะครับก็ควรจะใจกว้างและควรที่จะให้ภาคประชาชนรวมถึงฝ่ายการเมืองเนี่ยซึ่งเป็นฝ่ายค้านทำหน้าที่ตรวจสอบอย่างดีที่สุดผมคิดว่ามันจะได้ดีกว่าการออกมาดิ้นมากๆเนี่ยนะครับมันก็จะยิ่งทำให้สังคมเนี่ยเกิดความสงสัยในตัวท่านนะครับ
0: นอกจากเป้าหมายในยัตติของการซักฟอกแล้วฝ่ายค้านน่าจะกำลังคาดหวังให้ทุกสายตาเพ่งเล็งไปที่กกต.ด้วยไหมเพราะตามไทม์ไลน์12นัดการประชุมพิจารณาลงมติคดีหัวเลือกสว.ให้แล้วเสร็จภายในสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ค่ะก็ไล่งวดเข้ามาทุกทีและอย่าว่าแต่ก้าวนักการเมืองที่ถูกพาดพิงกล่าวหาเกี่ยวข้องพัวพันกับคดีหัวเลือกสว.เลยค่ะตามคดีนั้นอยู่ที่229คนอยู่ที่ข้อกล่าวหานี้ด้วยดังนั้นถ้าจะล้มค่ายสีน้ำเงินก็ต้องเดินเกมคดีหัวเลือกสว.นี่แหละค่ะแต่ถ้าสมมุตินะคะสมมุติว่า DSI ไม่ทำอะไรเลยกกต.ยกคำร้องขึ้นมาคดีหัวเลือกสว.ก็ไปพิสูจน์กันที่ศาลอาญาละค่ะ
3: ขอบคุณคุณสาวลักษณ์ค่ะ
4: ขอบคุณค่ะความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนี้ค่ะเราจะพูดคุยเพิ่มเติมกับรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตกุลคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับคุณจีรชาตาคุณพิมพ์หมดครับ
4: อาจารย์ขาอาจารย์มองสิ่งที่ไอลอกำลังพยายามทำคือการพยายามดึงเรื่องขึ้นให้เป็นคดีและนำไปสู่ศาลโดยเร็วแบบนั้นหรือเปล่าคะอาจารย์
5: คือปัญหาของเราเนี่ยคือคนที่จะไปส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาพิจารณาได้ว่าการเลือกสว.ก็ดีการเลือกตั้งสส.ก็ดีเนี่ยสุจริตและเที่ยงธรรมหรือไม่มีการโกงเกิดขึ้นหรือเปล่าเนี่ยมีแต่เพียงกกต.เท่านั้นที่เป็นผู้ส่งได้นี่คือปัญหาในเชิงระบบของเรานะครับทีนี้เรื่องที่เป็นข่าวขนาดนี้คือเมื่อทางคุณยิ่งชีพนะครับทางไอลอว์เนี่ยนะครับเขาก็ไปยื่นหนังสือถึงฝ่ายค้านให้ช่วยตรวจสอบอีกทางหนึ่งเพราะเห็นว่ากกต.ช้าผ่านไป2ปีแล้วใช่ไหมมัน2ปีมันช้าจริงใช่ไหมครับไม่มีความคืบหน้าเขาก็ไปยื่นเขาก็เพียงแค่เอาถ้าถามผมนะฮะ
4: ค่ะ
5: เขาเป็นการไปยื่นเพื่อให้ตรวจสอบนะครับแล้วก็มีข้อที่มีความหมิ่นเนี่ยกับการถูกฟ้องหมิ่นประมาทก็คือมีการระบุชื่อคุณอนุทินแล้วก็ชื่อคนอื่นมีชื่อพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมฮะ แต่เป็นการเอามาจากสิ่งที่เป็นสำนวนสอบสวนนะครับของคณะกรรมการสืบสวนไต่สวนของกกต.เองนะครับแล้วก็ตั้งคำถามว่าให้ตรวจสอบว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงหรือไม่เพราะกกต.ช้าใหญ่ฝ่ายการช่วยตรวจสอบคือถ้าดูเท่านี้แล้วเนี่ยนะครับจะถือว่านี่เป็นการบินประมาทหรือยังนะครับผมคิดว่ามันยังไม่ถึงขนาดนั้นนะครับเพราะว่าไม่ได้บอกว่าโกงหัวแต่บอกว่ามันมีการตั้งข้อหาแบบนี้เนี่ยอยากให้ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบว่าจริงไหมนะครับแต่ว่าในทางกลับกันนะครับก็เป็นสิทธิของผู้ที่ถูกระบุชื่อได้แก่คุณอนุทินคนอื่นแล้วก็พรรคที่เขาจะฟ้องนะครับคุณสมชัยจันทบุตรซึ่งเป็นฝ่ายกฎหมายเขาก็เห็นว่าเขาจะฟ้องใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นสิทธินะครับผมเรียนว่าไอ้ความสมดุลกันเนี่ยระหว่างสิทธิเสรีภาพนะครับในการแสดงความคิดเห็นนะครับมันก็มีขอบเขตอยู่ที่การจะต้องไม่ไปละเมิดสิทธิของผู้อื่นใช่ไหมครับทีนี้ขอบเขตของมันเนี่ยก็กลายเป็นกฎหมายเนี่ยอาญาเรื่องหมิ่นประมาทเนี่ยมาตรา326นะครับคือเรามีสิทธิที่จะให้ความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์นะครับแต่ก็ต้องไม่ทำให้ไปหมิ่นประมาทใครนะฮะทีนี้ก็แปลว่าคุณยิ่งชีพก็มีสิทธิคุณอนุทินก็ดีพรรคภูมิใจไทยก็ดีเขาก็มีสิทธิที่จะปกป้องกันตัวเองนะครับแต่ผมเรียนว่างี้ครับดูจากองค์ประกอบแล้วเนี่ยผมนึกคิดว่ามันยังไม่ถึงขนาดเป็นการใส่ความนะครับเพราะเป็นการตั้งคำถามนะครับตาม326เนี่ยคือผู้ใดใส่ความผู้อื่นอันนี้ผมว่าเป็นการไปเสนอฝ่ายค้านแล้วก็แถลงข่าวออกมาใช่ไหมครับว่าหรือเปล่าใช่ไหมตรวจสอบด้วยผมไม่ค่อยเข้าประการต่อมาเนี่ยนะครับแม้จะเป็นสิทธิของคุณอนุทินก็ตามนะครับแต่ว่าในความที่ก็ไม่ได้ฟ้องตัวบุคคลอ่ะเขาฟ้องในความที่เป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าพรรคผู้ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนะครับอันนี้ก็มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเป็นบุคคลที่ใช้อำนาจในบ้านเมืองตามรัฐธรรมนูญใช่ไหมฮะซึ่งบุคคลเหล่านี้เนี่ยนะครับเป็นผู้ใช้อำนาจเนี่ย ก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาที่สาธารณชนก็จะวิจารณ์ได
4: ้
5: นะครับผมก็คิดว่าถ้าหากไม่ถึงขนาดใส่ความเนี่ยเป็นแค่การตั้งคำถามว่าหรือไม่หรือเปล่าหรือไม่ฝ่ายค้านช่วยตรวจสอบเนี่ยผมว่าอย่างนี้ก็ไม่ถึงขนาดที่น่าต้องเป็นความกันนะครับความจริงก็ควรจะเปิดกว้างครับแล้วก็ชี้แจงมาดีกว่าว่าไม่จริงยังไงนะครับแต่ว่าย้ำอีกทีนึงมันก็เป็นสิทธินะครับไม่ได้บอกฟ้องไม่ได้ก็เป็นสิทธิของคุณอนุทินน
4: ะคร
5: ับแล้วแต่ว่าทีนี้สุดท้ายแล้วมันจบยังไงนะครับมันมี2มาตราที่เกี่ยวข้องนะครับมาตราแรกเนี่ยเมื่อกี้มาตรา326นะครับเรื่องหมิ่นประมาทแต่ว่าถ้าเป็นมาตรา29เป็นข้อยกเว้นว่าไม่ผิดไม่หมิ่นประมาทฮ
4: ะ
5: ถ้าเป็นการติชมด้วยความเป็นธรร
4: ม
5: นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ต้องไปว่ากัน
4: ค่ะอาจารย์ง
5: ั้นต่อมา
4: ขอเป็นความรู้นิดนึงค่ะอาจารย์สมมุติว่าถ้าเกิดมีการรับฟ้องขึ้นมาประทับรับฟ้องขึ้นมาแล้วในกระบวนการที่จะต้องไปไต่สวนที่ศาลอย่างเงี้ยค่ะตัวนายกเองถ้าเกิดเป็นการฟ้องในฐานะที่เป็นตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็นตำแหน่งของหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยอันนี้ก็จะต้องไปให้ข้อมูลที่ศาลเองด้วยหรือไม่ซึ่งมันจะไปตรงกับการคาดการณ์กันว่าเอ๊ะพูดให้เป็นคดีเพื่อที่จะให้มีการไปเปิดหลักฐานกันที่ศาลด้วยหรือเปล่ามองแบบนี้มันพอจะสมเหตุสมผลอยู่
5: มันมีประเด็นที่ผมต้องพูดให้ครบด้วยนะฮะว่าก็คืออันที่1เนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับมันไม่ผิดถ้าเป็นติชมด้วยความเป็นธรรมสองนะครับหรือถ้าผิดหมิ่นประมาทจริงก็ไม่ต้องรับโทษถ้าเป็นเรื่องจริงถ้าเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะนะครับมันเป็นเรื่องอย่างนี้นะครับคือแต่ว่ามันก็มีอีกข้อหนึ่งก็คือว่าศาลประธานศาลฎีกาท่านก็วางแนวทางของคดีประเภทนี้ไว้นะครับถ้าถูกฟ้องนะครับในลักษณะที่ว่าฟ้องหลายศาลฟ้องเกิดเหตุที่หนึ่งไปฟ้องอีกที่จังหวัดห่างไกลนะครับหรือเป็นฟ้องเรื่องของการทำหน้าที่ตรวจสอบประโยชน์สาธารณะเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องทุจริตเนี่ยท่านก็แนะนำว่าอย่างเงี้ยเป็นคดีที่ควรจะไม่ควรรับฟ้องดังนั้นผมว่าเรื่องเนี้ยต้องจับตาดูตั้งแต่ตอนประทับรับฟ้อง
4: ค่ะอ๋อค่ะอ
5: าจารย์จะประทับรับฟ้องไหม
4: ถ้าอย่างนั้นถ้ามองแบบน
5: ี้ว่าคือเงี้ยผมคิดว่ามันเข้าข่ายเรื่องคดีปิดปาก
4: เนี่ยค่ะอาจารย
5: ์แล้วอันที่หนึ่งเนี่ยผมย้ำอีกทีน
4: ะ
5: ว่าเขาเป็นการตั้งคำถามพอดีเป็นการตั้งคำถามที่เอ่ยชื่อมาไงก็เลยมีการเข้าข่ายแต่ผมท่านเห็นเป็นการตั้งคำถามนะครับแล้วก็มันเลยอยู่ที่ศาลแล้วครับว่าท่านจะเห็นว่านี่เป็นแนวทางตามประธานศาลฎีกาหรือเปล่าท่านเห็นว่าเป็นก็ไม่รับฟ้องนะครับเพราะคดีแบบนี้เนี่ยนะครับผมพูดตรงๆนะฮะเมื่อไปถึงศาลเนี่ยถ้าหากมันมีตามเท่าที่เป็นข่าวมาเนี่ยนะครับศาลก็ยกฟ้องครับเพราะว่าเป็นเรื่องที่เรียกว่าเขาตั้งคำถามนะครับ มัน
6: วิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต

0: นั้นหรือเปล่าคะอาจารย
1: ์ทำเนาะมันเป็นการติชมด้วยความเป็นธรรมถ้ามันมีถ้อยคำอะไรหรือไม่ก็ต้องไปว่ากันในศาลแต่ผมเห็นว่าเรื่องเนี้ยนะครับโอกาสของการยกฟ้องมากกว่ามายกฟ้องเพียงแต่ว่ามันจะถึงขนาดที่ว่าศาลไม่รับฟ้องเลยไหมนะครับก็อยู่ที่ว่าศาลท่านจะยึดถือแนวทางของประธานศาลฎีกามากน้อยแค่ไหนครับ
0: ค่ะแต่ถ้าในมุมมองมันจะถือเป็นการพยายามที่จะฟ้องเพื่อเป็นการปิดปากหรือเปล่าอาจารย์เพราะว่าเมื่อวานคือมีโอกาสคุยกับคุณสุภชัยก็มีการถามเรื่องนี้ก็มองว่ามันเป็นเหมือนกับว่าพูดอะไรไปก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่พูดดังนั้นก็เป็นสิทธิ์ของเขาแหละที่จะต้องดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยแต่ถ้าในมุมมองสาธารณะ
1: ก็พูดถูกนะว่าอย่างเราเนี่ยถูกใครมากล่าวหาใส่ความให้เสื่อมเสียชื่อเสียงแล้วเราไม่สิทธิ์จะป้องกันตัวเองใช่ไหมครับด้วยการฟ้องหมิ่นประมาทใช่ไหมครับก็พูดถูกในมุมด้านนั้นนะครับเพียงแต่ผมตั้งข้อสังเกตว่าองค์ประกอบความผิดเนี่ยมันอาจจะยังไม่ครบอ่
0: ะ
1: เพราะเขาตั้งคำถามนะครับก็เป็นเรื่องของคุณสุภชัยของคุณอนุทินแล้วครับว่าจะพิจารณาอย่างไรแล้วก็ศาลด้วยว่าจะรับฟ้องหรือเปล่าถ้ารับฟ้องขึ้นมาถ้าฟ้องเรื่องไปถึงศาลก็เป็นเรื่องศาลจะต้องวินิจฉัยแล้วการต่อสู้เนี่ยคุณยิ่งขี้ก็ต้องต่อสู้ว่าหนึ่งเขาติชมด้วยความเป็นธรรมหรือสองนะครับถ้าศาลเห็นว่าเข้าองค์ประกอบหมิ่นประมาทเขาก็จะสู้ว่าที่พูดไปเป็นเรื่องจริงนะครับก็คือขอศาลพิสูจน์เลยอ่ะนะถึงขนาดที่เรียกว่าขอเอกสารนะครับจำนวนสอบสวนต่างๆของ DSI ของคณะกรรมการไต่สวนจะขึ้นศาลเลยเพื่อพิสูจน์เป็นเรื่องจริงเพราะว่าเป็นทางเดียวนะครับที่คุณยิ่งชีพจะไม่ผิดไม่ต้องรับโทษคือต้องพิสูจน์เป็นเรื่องจริงซึ่งศาลจะไม่อนุญาตก็ต่อเมื่อเป็นเรื่องที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะเช่นเป็นเรื่องส่วนตัวเรื่องในครอบครัวจะเป็นเรื่องแบบนี้ประโยชน์สาธารณะไม่ง่ายคือพูดสรุปนะว่าคุณสุภชัยคุณอนุทินก็มีสิทธิ์ฟ้องนะครับแม้ว่าผมเห็นว่าแหมเรื่องแบบนี้มันยังไม่ถึงขนาดที่ต้องฟ้องอ่
0: ะ
1: น่าจะชี้แจงดีกว่าส่วนแล้วควรจะเปิดกว้างดีกว่าส่วนคุณยิ่งชีพเองถ้าถูกฟ้องขึ้นมาหรือศาลรับฟ้องนะครับก็มีทางสู้อยู่ครับ
0: ค่ะ
1: ก็สู้ว่าติชมด้วยความเป็นธรรมแล้วก็พิสูจน์ขอศาลพิสูจน์ว่าเป็นเรื่องจริง
0: ค่ะสวัสดี
1: ครับ
0: ติดธุระหลังจากนี้ขอบพระคุณมากค่ะอาจารย์
1: ค
0: ่ะ
1: ค่
0: ะสวัสดีค่ะเป็นมุมมองอันนี้ต้องยืนยันในด้านกฎหมายเลยนะของทางรองศาสตราจารย์ปริญญาเทวานฤมิตรกุลเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมองกันในหลากหลายมิติด้วยเหมือนกันคืออาจารย์ก็มองว่าทางฝั่งของนายกทางฝั่งของพรรคเองอะถ้ามองว่ามันทำให้เกิดความเสื่อมเสียกันความเสียหายเกิดขึ้นในฐานะที่เป็นหัวหน้ารัฐบาลในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคที่ถูกพาดพิงโดยตรงเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาในการที่จะฟ้องแต่มันจะเป็นการปิดปากหรือเปล่าอันนี้เนี่ยมันก็ต้องดูกันอีกทีค่ะเพียงแต่ว่าในแง่ของการต่อสู้ถ้าสมมติมีการประทับรับฟ้องจริงๆคุณยิ่งชีพก็ยังมีแนวทางในการต่อสู้นะในเรื่องของการวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตในแง่ของการตรวจสอบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณะด้วยเนื่องจากว่าในการแถลงเนี่ยคุณยิ่งชีพบอกแถลงไป8นาทีแล้วถ้อยคำถ้าเกิดอาจารย์มามองเนี่ยมันก็มีเป็นลักษณะของการตั้งคำถามเพื่อให้เกิดการตรวจสอบเพิ่มเติมมันก็ดูแล้วจะเข้าข่ายด้วยหรือเปล่าในมุมอาจารย์เนี่ยมันก็มีความเป็นไปได้ที่อาจจะไม่มีการประทับรับฟ้องหรือรับไปก็ยังมีแนวทางในการต่อสู้อยู่ดี
2: นั่นก็เป็นมุมมองด้านกฎหมายที่เกิดขึ้นนะคะเราไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับว่าเป็นความสูญเสียอย่างมากอีกครั้งหนึ่งจากสถานการณ์ความไม่สงบนะคะเป็นเหตุกราดยิงที่ทำให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บ5คนชาวบ้านเด็กบาดเจ็บอีก6คนทางแม่ทัพภาคที่4ลงพื้นที่เกิดเหตุในช่วงเช้านะคะย้ำกับเจ้าหน้าที่บอกว่าให้ระมัดระวังการตอบโต้ส่วนการปฏิบัติภารกิจในช่วงเวลาประจำนั้นเป็นอย่างไรในเวลานี้มีการปรับเปลี่ยนหรือไม่ติดตามจากคุณติชิลาพุทธสารพันธ์รายงานจากอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะคุณติชิลาคะ
3: การเลือกก่อเหตุกราดยิงกลางชุมชนซึ่งมีชาวบ้านนั้นได้รับบาดเจ็บนะคะโดย2ใน6ของชาวบ้านนั้นเป็นเด็กด้วยค่ะทำให้หลายๆคนนั้นเรียกร้องไปยังผู้ก่อเหตุนั้นให้คำนึงถึงผู้บริสุทธิ์นะคะขณะที่แม่ทัพภาคที่4ซึ่งได้ลงพื้นที่เกิดเหตุเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมายังคงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่นั้นดูแลความปลอดภัยของตัวเองและระมัดระวังมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจซึ่งมีห่วงเวลาปฏิบัติงานเป็นประจำค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในบ้านของนางฟัทะอับรูชาวบ้านบริเวณจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสที่ผู้ก่อเหตุคว้างระเบิดไปบอมเข้าใส่นะคะก่อนที่จะกราดยิงเจ้าหน้าที่ขณะตั้งด่านตรวจภายในบ้านเสียหายเกือบทั้งหมดรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนก็ถูกเพลิงไหม้ทั้งคันค่ะ โดยชาวบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุนั้นอยู่ภายในบ้านพร้อมกับสามีเสียงปืนดังสนั่นหวั่นไหวนะคะตามมาด้วยเสียงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านซึ่งไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์เช่นนี้เพราะว่าก่อเหตุในย่านชุมชนและอยากให้ผู้ก่อเหตุนั้นหยุดทำร้ายประชาชนเสียทีค่ะ
4: พอแล้วนะพอแล้วอันดีที่ชีวิตยังมีนะบอกไม่ถูกเมื่อคืนนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะมีชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบ่มตลอดเลย
3: ส่วนนี้เป็นสภาพร่องรอยกระสุนนับ10นัดบนประตูบ้านของชาวบ้านอีก1หลังนะคะซึ่งลูกวัย10ขวบถูกกระสุนได้รับบาดเจ็บโดยเหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิต5นายและยังทำให้ชาวบ้านถูกลูกหลงอีก6คนค่ะโดยหลังก่อเหตุนั้นผู้ก่อเหตุได้นำรถยนต์คันก่อเหตุไปเผาทำลายหลักฐานที่บ้านคอลอกาแวตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสค่ะขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะพลโทนรทิพย์ผวยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้ให้กำลังใจทหารที่ยังคงปฏิบัติการในพื้นที่นะคะพร้อมเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระมัดระวังและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบค่ะโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจต่างๆซึ่งเป็นภารกิจประจำทำให้ผู้ก่อเหตุนั้นอาจอาศัยจังหวะช่องว่างนี้เข้ามาก่อเหตุรุนแรงได้โดยไม่เลือกว่าจุดก่อเหตุนั้นจะอยู่ใกล้กับชุมชนเพียงใดค่ะส่วนบรรยากาศในที่เกิดเหตุบ้านเรือนของชาวบ้านตลอดแนวถนนซึ่งเป็นย่านชุมชนยังคงปิดสนิทนะคะชาวบ้านบางคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุและอยู่ในเหตุการณ์บอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงกลางชุมชนเช่นนี้และเสียใจอย่างมากนะคะเนื่องจากว่าทหารชุดดังกล่าวนั้นเป็นที่รักของชาวบ้านค่ะ
4: อยู
5: ่กำลังละหมาดอยู่ไม่ทันเสร็จดมคงไฟแดงๆๆแล้วก็นอนเลย
4: อยู่กัน5คนทั้ง5คนนี้พอได้ยินเสียงก็หมอบเลยหมอ
5: ใช่เหมือนกับตายทั้งเป
4: ็
5: น
4: ในบ้านมีใครเป็นอะไรไหมคะ
5: ไม่มีแต่ว่าบ้าน
4: จริงๆแถวนี้ไม่เคยเกิดอะไรเลยใช่ไหมหมอ
5: เกิดมาก่อนตอนตำรวจดันตรงนั้นว่ามันมาเฝ้ามาเผาด่านแต่ก็มันไม่เท่าไหร่นี่เลยแรงที่สุด
3: ขณะที่การตรวจสอบเลขทะเบียนรถยนต์ที่นำมาก่อเหตุเบื้องต้นพบว่าเป็นรถยนต์ที่ถือครองโดยมีเจ้าของซึ่งมีภูมิลำเนาที่ตำบลจะทิ้งพระอำเภอสะทิงพระจังหวัดสงขลานะคะแต่ว่าต้องตรวจสอบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือเป็นรถที่ขโมยมาหรือไม่ค่ะและอาจจะต้องเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มก่อเหตุที่อยู่บนรถยนต์กระบะรวมถึงอีก2คนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ประกบมาซึ่งได้นำอาวุธปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ AK-47 จำนวน3กระบอกเสื้อกลอกกันกระสุนจำนวน3ตัวและโทรศัพท์มือถือ3เครื่องของเจ้าหน้าที่ที่เสียชีวิตหลบหนีไปด้วยค่ะส่วนจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุเมื่อวานนี้นะคะพบปลอกกระสุนปืน3ชนิดของกลุ่มก่อเหตุคือปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปลอกกระสุนปืนพกขนาด11มม.รวมทั้งปลอกกระสุนปืนชนิดต่างๆที่กลุ่มก่อเหตุได้คัดออกจากลำกล้องที่ติดขัดรวมกว่า100ปลอกค่ะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ6คนซึ่งเป็นชาวบ้านหลายคนยังคงอยู่ในอาการตกใจนะคะโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กเล็กวัย10ขวบที่ร่ำไห้เพราะห่วงใยบุตรหลานที่ถูกกระสุนแผลฉีกขาดขนาด2เซนกับ1เซนติเมตรบริเวณคนขาที่ยังนอนรักษาตัวขณะที่5คนนั้นแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วค่ะเหตุรุนแรงครั้งนี้เกิดขึ้นหลังเสียงระเบิดคาร์บอมที่ดังขึ้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันยงอำเภอเมืองนราธิวาสนะคะซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ยังให้น้ำหนักความเชื่อมโยงไปที่กลุ่มสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ค่ะจุดตรวจบริเวณข้างหลังนี้นะคะที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้กราดยิงเข้ามาใส่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารพลานที่ตั้งจุดตรวจอยู่นะคะและอย่างที่เห็นว่าทั้งสองฝั่งนั้นจะมีบ้านของประชาชนค่ะเช่นเดียวกับบ้านหลังนี้นะคะได้รับความเสียหายอย่างหนักนะคะด้านบนนั้นถูกเพลิงไหม้จากระเบิดไป๊บอมนะคะซึ่งผู้ก่อเหตุนั้นคว้างเข้ามาค่ะโดยภายในบ้านเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมเข้าไปดูนะคะเมื่อกี้ได้คุยโอกาสคุยกับเจ้าของบ้านบอกว่าเสียหายทั้งหมดแล้วก็ตอนเกิดเหตุนั้นก็อยู่กับสามีนะคะแล้วก็อย่างที่เห็นค่ะนี่เป็นสภาพความเสียหายภายในบ้านนะคะ ข้าวของทั้งหมดนั้นเสียหายค่ะแล้วก็รถจักรยานยนต์นะคะเจ้าของบอกว่าเพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือน

0: กันเองค่ะก็ถูกไฟไหม้เสียหายทั้งหมดนะคะและก็สิ่งที่น่าตกใจอีกอย่างหนึ่งนะคะที่ในส่วนของเจ้าของบ้านบอกว่าบ้านนั้นเสียหายแต่ว่าในส่วนของทหารนะคะที่อยู่บ้านใกล้ๆกันค่ะทั้งสองนายนะคะอยู่ด้านขวามือของบ้านหลังนี้ค่ะที่มาเช่าอยู่ตรงนี้นะคะก็เสียชีวิตทั้งสองนายเลยนะคะเจ้าของบ้านบอกว่าตอนนี้ยังคงตกใจแล้วก็ทำใจลำบากนะคะเพราะว่าไม่เคยคาดคิดว่าเหตุการณ์ความรุนแรงนี้จะเกิดกลางชุมชนนะคะและก็อยากให้ผู้ก่อเหตุนั้นหยุดก่อเหตุความรุนแรงเสียทีโดยเฉพาะทั้งเจ้าหน้าที่กับชาวบ้านนะคะที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งค่ะนี่คือบรรยากาศทั้งหมดจากนราธิวาสค่ะ
1: ค่ะขอบคุณคุณติชิลาค่ะตำรวจสอบสวนกลางแกะรอยทุนจีนใช้ชื่อแฟนสาวชาวไทยแล้วก็มารดาเป็นนอมินีในการตั้งบริษัทซื้อบ้านหรูใจกลางเมืองถึง33หลังเอามาขายต่อเอามาปล่อยเช่าให้ชาวจีนด้วยกันค่ะผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีนายห่าวเติ้งอยู่เบื้องหลังสำหรับกรณีนี้ยึดทรัพย์ได้กว่าพันล้านบาทค่ะตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจหรือว่าบก.ปอส.นำกำลังเข้าตรวจค้นหมู่บ้านหรูถนนพัฒนาการและถนนกรุงเทพกรีฑาควบคุมตัวผู้เกี่ยวข้องมาสอบสวนตำรวจให้ข้อมูลกรณีนี้บอกว่าได้รับแจ้งเบาะแสจากประชาชนว่ามีกลุ่มชาวจีนเข้ามาพักอาศัยทั้งลักษณะเช่าและซื้อถือครองเป็นเจ้าของทรัพย์ก่อความเดือดร้อนรำคาญตำรวจเข้าไปตรวจสอบร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบนางสาวปิยนุชและนางสาครมารดามีชื่อจดทะเบียนบริษัทถึง33บริษัทค่ะแล้วก็มีชื่อเข้าถือครองบ้านพักในหมู่บ้านรวม33หลังมูลค่ากว่า 1,275 ล้านบาทจากการสืบสวนพบว่านางสาวปิยนุชมีแฟนเป็นชาวจีนก็คือนายเหาเติ้งซึ่งตำรวจเชื่อว่าเป็นนายทุนและผู้ดำเนินการทั้งระบบทั้งการจัดตั้งบริษัทจัดหาสำนักงานทนายความและบริษัทรับทำบัญชีมาดำเนินการจดทะเบียนต่อนายทะเบียนซื้อขายโอนลอยบ้านและทรัพย์สินใช้ชื่อของนางสาวปิยนุชและมารดาเป็นนอมินีในการตรวจค้นตำรวจยึดเอกสารหลักฐานเป็นโฉนดที่ดินสัญญาซื้อขายหนังสือเดินทางหลายสัญชาติแล้วก็ยังมีหลักฐานสำคัญที่พบเป็นเอกสารอาการโอนลอยหุ้นของบริษัท30ชุดนางสาวปิยนุชและนางสาครลงนามไว้เตรียมพร้อมที่จะดำเนินการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทมีนายห่าวเติ้งเป็นผู้สั่งการตำรวจเปิดเผยว่าสำหรับผู้ต้องหาทั้งสองคนที่ถูกควบคุมตัวขณะนี้พบการทำผิดฐานนอมินีตามพ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวปี 2542 และเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายที่ดินหลังจากนี้บก.ปอส.จะรายงานผลการสืบสวนสอบสวนไปยังกรมที่ดินเพื่อดำเนินการจำหน่ายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดินต่อไปค่ะ
2: มีเหตุการณ์ดาบตำรวจสังกัดตำรวจทางหลวงก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงเพื่อนตำรวจร้อยตำรวจตรีได้รับบาดเจ็บนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงอำเภอบางคล้าฉะเชิงเทราจากนั้นผู้ก่อเหตุรอมอบตัวอยู่ในที่เกิดเหตุเลยนะคะส่วนทางพนักงานสอบสวนเร่งหาสาเหตุคาดว่าเป็นปมขัดแย้งส่วนตัวค่ะดาบตำรวจพิษณุผู้ก่อเหตุนั่งรอมอบตัวพร้อมกับอาวุธปืนที่ใช้ก่อเหตุอยู่ภายในหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้าอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะหลังจากใช้อาวุธปืนยิงร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์เพื่อนตำรวจได้รับบาดเจ็บเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ชีพเข้าช่วยเหลือร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์ถูกยิงบริเวณใต้ราวนมแขนซ้ายและสะโพกค่ะยังรู้สึกตัวสามารถพูดคุยได้แล้วก็เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลพุทธโสธรจากการสอบสวนเบื้องต้นก็พบว่าร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์นั้นเป็นหัวหน้าหน่วยบริการประชาชนตำรวจทางหลวงบางคล้าส่วนดาบตำรวจพิษณุเป็นตำรวจที่เข้าปฏิบัติหน้าที่ผลัดเวรในวันเกิดเหตุก่อนหน้านี้ทั้งสองนายพร้อมด้วยตำรวจนายอื่นๆรวมกว่า10คนเดินทางไปรับประทานอาหารที่ร้านแห่งหนึ่งในอำเภอแปลงยาวเกิดมีปากเสียงกันเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวและการทำงานเมื่อเดินทางกลับมาถึงหน่วยบริการทั้งคู่ก็ยังมีปากเสียงกันต่อเนื่องก่อนที่ดาบตำรวจพิษณุจะใช้อาวุธปืนพกยิงใส่ร้อยตำรวจตรียุทธพงศ์หลายนัดผู้เห็นเหตุการณ์ให้ข้อมูลว่าได้ยินเสียงคนโต้เถียงกันก่อนจะมีเสียงคล้ายปืนดังหลายนัดเมื่อตรวจดูก็พบผู้บาดเจ็บนอนอยู่บริเวณโรงจอดรถขณะที่ผู้ก่อเหตุก็ยังนั่งรอมอบตัวในจุดเกิดเหตุ
3: เห็นหัวเห็นแต่หัว
4: มองข้างมา
3: แต่ก็เลี้ยงดูนิดนึงเสียงอะไรอยู่ช่วงหน้ารถ
5: ก็คือเนี่ยยิงไปทางนี้นะเพราะว่าพี่หนุ่มก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหม

0: แต่ตอนที่ยิงอ่ะไม่ไม่มั่นใจแต่รู้แต่ว่าคือยิงแบบรัวๆเลย
1: ได้ยินเสียงแบบปังๆๆๆเลยนะ
0: ป
1: ัง
0: ๆๆทันทีกันเลยก็เลยเฮ้ยอะไรวะก็เลยสะดุ้งตื่นก็เลยโทรหาแฟนแฟนนอนพอวิทยุอยู่บนแล้วแฟนเลยบอกว่าไม่ต้องออกมานะเขาเป็นอะไรกันผมโดนยิง
2: เบื้องต้นพนักงานสอบสวนสภ.บางคล้าก็อยู่ระหว่างตรวจเก็บพยานหลักฐานสอบปากคำพยานแล้วก็สอบสวนอย่างละเอียดเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ
3: ประชาชนในหลายจังหวัดยังคงเดินทางไปยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีครอบครองรถยนต์นะคะผู้สูงอายุหลายคนก็สะท้อนบอกว่าขั้นตอนและเงื่อนไขในการรับสิทธิ์ทำให้ผู้เกิดสูงอายุเกิดความยากลำบากรวมทั้งยุ่งยากค่ะนี่เป็นคลิปวิดีโอที่ผู้ใช้ Facebook คนหนึ่งโพสต์ไว้เป็นเหตุการณ์ที่ประชาชนมาต่อคิวขออุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นผู้ครอบครองรถยนต์ค่ะก็ใช้รองเท้านี่แหละค่ะต่อคิวกันบริเวณหน้าสำนักงานขนส่งสาขาอำเภอบ้านหมอจังบ้านหมอจังหวัดสระบุรีบางคนบอกว่าต่อคิวกันตั้งแต่4นาฬิกามาเขียนคำร้องขออุทธรณ์สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีมีชื่อครอบครองรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่รายชื่อตกหล่นในการขอรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐส่วนใหญ่สะท้อนบอกขั้นตอนยุ่งยากมีเงื่อนไขในการขอรับสิทธิ์ค่อนข้างมากค่ะผู้สูงอายุคนนึงเล่าว่ามีรถจักรยานยนต์2คันขนาด110ซีซีก็เลยมายื่นอุทธรณ์สิทธิ์เพื่อนำไปเป็นหลักฐานในการขอรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาทางเรื่องรถครับรถเกี่ยวรถมันเป็นเวฟ2คัน
5: มอไซค์ครับ
4: มอไซค์ครับรถ110
5: แต่ไม่ได้
4: จะยังไม่ได้ไม่ผ่าน
5: เราต
4: ั
5: ดส
4: ิ
5: ทธ
4: ิ์
5: ไปยังคร
4: ับ ตัวยังไม่โดนให้มาอุทธรณ
5: ์ผมไม่ยืนตัด
4: สิทธิ์ครับ
5: มันเป็นไงวุ่นวาย
4: วุ่นวายไปหมดอันนี้จริงเนี่ยรถมอไซค์เวฟ110 2คันเนี่ยไม่น่าไปตัดแต่ละสิทธิ์ไม่วุ่นวายกันด้วยเพราะรถมันไม่ถึง300ซีซี2คันก็เป็นแค่200224
3: ส่วนที่ตำบลเขาท่าพระอำเภอเมืองชัยนาทผู้สูงอายุวัย82ปีสะท้อนความยากลำบากว่าถ้าเริ่มใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่1สิงหาคมนี้ต้องเดินเท้าถึง5กิโลเมตรเพื่อใช้สิทธิ์ค่ะเพราะว่าในชุมชนก็ไม่มีร้านที่เข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
6: นับวันรอเลยนะเนี่ย
0: อย่านับว
6: ัน
0: รอ
6: แล้ว
0: ค่าจะหมดแล้วเนี่ย
6: ปล่อยค่าจะหมดแล้วแล้วร้านค้าที่อยู่ที่เราจะไปซื้อเนี่ยอยู่ห่างจากบ้านไกลไหมจะเหลียว
0: ไกลถ้าพระนู้น
6: อ
0: ่ะ
6: สองโลกว่าไปกลับก็เกือบห้าโลเลยเนาะแต่ก็ไหวใช่ไหมซื้อของกิน
0: พอไหวแล้วหลานพาไปด้วย
3: ที่ธนาคารกรุงไทยสาขาชัยนาทยังมีประชาชนเดินทางมายืนยันตัวตนและอุทธรณ์สิทธิ์ผู้สูงอายุบางคนสะท้อนว่าในชุมชนไม่มีร้านค้าที่ร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถ้าอยากจะใช้สิทธิ์เนี่ยก็ต้องไปไกลมากกว่า10กิโลเมตรเลยค่ะส่วนที่มหาสารคามชาวบ้านร้องเรียนปัญหาการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีเป็นผู้ผ่านเกณฑ์ลงทะเบียนรับสิทธิ์ลดค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้าแต่ปรากฏว่าผู้ได้รับสิทธิ์หลายคนไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้จริงเพราะว่าชื่อผู้ถือครองมิเตอร์น้ำและไฟฟ้าเป็นคนละคนกันขณะที่นายฤทธิ์กรมบัวพาอายุ84ปีพิการทางการได้ยินกับนางส่องกรมบัวพาอายุ80ปีสายตาเริ่มพร่ามัวและเดินลำบากสองสามีภรรยาชาวตำบลโนนเจริญอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์เป็นพื้นที่แนวชายแดนไทยกัมพูชาที่เคยได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่างไทยกับกัมพูชาผู้สูงอายุถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยระบบคัดกรองคุณสมบัติแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์เพราะว่ามีรถในครอบครองเกินกว่าที่โครงการกำหนดทั้งที่ในความเป็นจริงปัจจุบันมีรถจักรยานยนต์แค่คันเดียวส่วนอีก2คันขายเป็นเศษเหล็กไปตั้งแต่20-30ปีที่แล้วไม่รู้ว่าจะไปหาหลักฐานจากไหนไปยืนยันเบื้องต้นได้แจ้งข้อมูลกับทางขนส่งอำเภอประโคนชัยเพื่อยื่นอุทธรณ์ตามขั้นตอนแต่ก็ไม่มั่นใจเหมือนกันว่าจะผ่านการคัดกรองหรือไม่จึงต้องการให้หน่วยงานรัฐปรับหลักเกณฑ์เงื่อนไขและระบบคัดกรองใหม่ให้ตรงกับสภาพความเป็นจริงในปัจจุบันค่ะ
2: เมื่อวานตำรวจได้เข้าจับกุมอดีตนายกอบต.ขวนการหลงจังหวัดสตูลนะคะที่เรียกรับเงินแลกกับการช่วยเหลือให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นล่าสุดอยู่ระหว่างส่งตัวกลับไปดำเนินคดีที่สภ.ขวนการหลงค่ะ
7: ใช่
2: เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวนายณัฐภาพงษ์สุวรรณชนะอดีตนายกอบต.ควนการหลงจังหวัดสตูลนะคะซึ่งตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลรวม3หมายจับในข้อหาช่อโกงเรียกรับเงินอ้างว่าสามารถช่วยเหลือให้บรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้

เพื่อที่จะส่งตัวต่อไปให้กับพนักงานสอบสวนสภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลดำเนินคดีหลังจากที่มีการทำบันทึกการจับกุมที่สภ.โพกลางจังหวัดนครราชสีมาเมื่อวานทางตำรวจชุดปฏิบัติการติดตามสืบสวนผู้ต้องหา

0: นนท้องถิ่นจังหวัดตรังได้ออกหนังสือชี้แจงกรณีปรากฏข่าวบนสื่อสังคมออนไลน์ว่ารายชื่อผู้ทุจริตในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการท้องถิ่นซึ่งในส่วนของจังหวัดตรังจำนวน71คนโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรังระบุว่าข้อมูลนี้ไม่มีแหล่งที่มาหรือรับรองยืนยันความถูกต้องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและขณะนี้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดสอบแข่งขันก็ยังไม่มีข้อสรุปหรือข้อยุติเกี่ยวกับกรณีที่เกิดขึ้นล่าสุดยังรอคำสั่งอย่างเป็นทางการทั้งรายชื่อและแนวทางการปฏิบัติหลังจากนี้ซึ่งต้องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลและคณะกรรมการพนักงานเทศบาลซึ่งกำหนดจะประชุมช่วงปลายเดือนนี
1: ้เตรียมวางแผนรองรับก็คือเราจะประชุมคณะกรรมการเขาเรียกว่ากอ.อบต.เนาะกับกอ.เทศบาลครับสิ้นเดือนนี้เพื่อรอรับนโยบายรอรับแนวทางที่ชัดเจนจากกอ.กลางซึ่งแนวทางจากกอ.กลางเนี่ยคาดว่าสัปดาห์นี้หรือสัปดาห์หน้าเนี่ยจะชัดเจนทีนึงครับซึ่งก็อย่างที่ท่านส่วนกลางนำเรียนก็คือเขาจะพยายามเรียงแรงกิ้งคะแนนใหม่มาคราวนี้แรงกิ้งคะแนนใหม่มาเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายถ้าใครบรรจุแล้วก็จะเคยมีใครกับฟันหลอหรือออกน้องฟันหลอเนี่ยเรา110คนเนี่ยคุณน่ะคนที่ไม่ได้อยู่ในการแรงกิ้งใหม่หายไปเลยเนี่ยหรือมันอยู่ท้ายๆเลยเนี่ยก็จะไม่รับการบรรจุก็จะหายไปก่อนก็จะเป็นเหมือนคล้ายฟันหลอแล้วฟันหลอเนี่ยไปไหนเดี๋ยวทางกรมเคลียร์บัญชีเสร็จปุ๊บเขาจะเรียกรับผัดมาเนี่ยเข้าไปแทน
0: สำหรับจังหวัดตรังมีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นไปแล้ว2รอบค่ะคือรอบวันที่29พฤษภาคม2569จำนวน75คนและรอบวันที่1กรกฎาคม2569จำนวน39คนในจำนวนนี้ไม่มารายงานตัว4คนรวมการบรรจุแต่งตั้งทั้งหมด110คนค่ะ
2: คุณผู้ชมตามกำหนดเดิมค่ะวันนี้ควรจะมีการประชุมกอกลางเพื่อรับทราบมติที่ประชุมกสทในการดำเนินการเพิกถอนข้าราชการ 5,900 กว่าคนที่ทุจริตในการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นนะคะแต่ว่าเอกสารที่มีการเผยแพร่ไปก่อนหน้านี้เกี่ยวกับการเลื่อนประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากอกลางเนี่ยค่ะครั้งที่7ทับ2569ไม่ว่าจะเป็นส่วนจังหวัดตำบลแล้วก็เทศบาลออกไปก่อนหน้านั้นก็มีการชี้แจงจากมท.4คุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์ว่าเป็นการเลื่อนเนื่องจากต้องรอกระบวนการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือว่ากสท.ในการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จก่อนมันไม่ได้เป็นการเป็นมวยล้มต้มคนดูแน่ๆเพราะว่าหลักฐานมันค่อนข้างจะชัดเจนอยู่มีการให้เหตุผลในเอกสารของสท.ด้วยนะคะว่าการยกเลิกประกาศเดิมและรันลำดับบัญชีสอบท้องถิ่นใหม่เนี่ยจะทำโดยยึดหลักความถูกต้องเสมอภาคเป็นธรรมโดยจะต้องแก้ไขความคลาดเคลื่อนของคะแนนผ่านการตรวจสอบกระดาษคำตอบอย่างละเอียดจัดลำดับคะแนนใหม่ยึดตามเกณฑ์มาตรฐานค่ะคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำของภาคกอภาคขอย่อมเป็นผู้ขาดคุณสมบัติก็ต้องให้พ้นจากการขึ้นบัญชีเป็นผู้สอบแข่งขันได้จึงเป็นการทำให้สถานะทางกฎหมายถูกต้องตรงตามข้อเท็จจริงและเพื่อเป็นการคุ้มครองผู้สอบผ่านโดยสุจริตก็จะได้รับการจัดเรียงลำดับบัญชีใหม่ตามคะแนนที่แท้จริงได้รับการบรรจุแต่งตั้งตามลำดับต่อไปค่ะแต่ทีนี้การดำเนินการเหล่านี้มันเกิดขึ้นท่ามกลางข้อกังขาที่ยังไม่จบเหมือนกันว่าสรุปแล้วการเพิกถอนผู้สอบผ่านที่มีคะแนนผิดปกติกว่า 5,000 คนที่มันล่าช้าออกไปเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของอำนาจในการยกเลิกหรือเปล่าความกังวลเกี่ยวกับการถูกฟ้องในศาลปกครองไหมหรือมันมีอะไรที่มันซับซ้อนกว่านั้นที่สำคัญคือการเอาผิดกับผู้ที่เกี่ยวข้องค่ะจะไปถึงคนที่อยู่เบื้องหลังได้จริงหรือเปล่าไม่ใช่เพียงแค่สรุปแล้วไปจบที่เจ้าหน้าที่ระดับล่างหรือว่าคนประสานงานระดับกลางเท่านั้นเพราะอย่าลืมนะคะว่าตอนนี้คนที่ถูกจับกุมตัวจริงๆยังมีอยู่แค่3คนเท่านั้นค่ะก็มีคำยืนยันจากพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางว่าตอนนี้คดีอยู่ระหว่างขยายผลเพราะไปพบว่าขบวนการนี้มีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องในอีกหลายส่วนตอนนี้ทางปปช.มีการตั้งคณะกรรมการไต่สวนพิเศษให้ทางกองบัญชาการสอบสวนกลางมาเข้าร่วมในการไต่สวนคดีด้วยค่ะเป็นการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูลตามที่ปปช.ต้องการคนที่เกี่ยวข้อง11คนที่พบในบ้านพักหลังหนึ่งในจังหวัดนนทบุรีเนี่ยปปช.จะดำเนินการเรียกมาไต่สวนขยายผลและพิจารณาเองตอนนี้พบว่าไต่สวนไปแล้วบางส่วนแต่ยังมีบางส่วนที่ยังไม่มีพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึง3คนที่ถูกจับกุมค่ะดังนั้นก็เลยต้องขอเวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานอีกสัก3วันก่อนจะพิสูจน์หาข้อเท็จจริงแล้วค่อยดำเนินการออกหมายเรียกหรือ ือออกหมายจับตามขั้นตอนต่อไป

0: ส่วนกรณีที่พนักงานสอบสวนกองบังคับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปช.ได้เชิญผู้บริหารระดับผู้อำนวยการของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒหรือมสว.แล้วก็ผอ.ของทางกรมปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสท.เข้ามาให้ปากคำทั้งหมดแล้วดังนั้นตำรวจก็เลยไม่มีความจำเป็นต้องไปออกหมายเรียกซ้ำอีกหลังจากนี้ค่ะฝ่ายตำรวจจะต้องทำสำนวนส่งรายงานให้นายกภายในวันที่5สิงหาคมค่ะ
1: หวังรวบรวมพยานหลักฐานนะครับถามว่าสิ่งที่มาให้ปปสิ่งมาให้กองปราบมีมาหมดนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็ต้องพิสูจน์ทราบว่าข้อมูลนั้นถูกต้องชัดเจนขนาดไหนที่จะดำเนินคดีกับเจ้าพนักงานของรัฐได้
2: สองคนที่มานี่อยู่ในเป้ารถถังแตกของเราไหมคะ
1: เดี๋ยวรอสองสามวันครับรอสองสามวันนะครับ
2: แต่ถือว่ามี
1: ถ้าพยานหลักฐานท่านก็ต้องเรียนพี่น้องสื่อมวลชนว่าถ้าพยานหลักฐานมีเฉพาะที่เรามีอยู่ณปัจจุบันเนี่ยการดำเนินการต่อเนี่ยก็คงเป็นไปได้ลำบากแล้วเราก็คงรายงานปปช.ตามข้อมูลที่เรามีนะครับแต่ถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนอื่นที่ผมได้สั่งการกับทางทีมงานไปแล้วเนี่ยถ้าได้ครบถ้วนเพิ่มเติมเนี่ยก็ได้จะมีการดำเนินการในส่วนของสอบสวนการเพิ่มเติมให้
0: ผ่านไป1เดือนการตรวจสอบจากหลายฝ่ายก็ทำให้ได้ภาพที่ชัดขึ้นนะคะว่าช่องโหว่ในกระบวนการตาม TOR ความเป็นไปได้ของการทุจริตตามหลักฐานในแฟลชไดรฟ์ที่ส่งมอบให้กับสท.และข้อมูลชุดเดียวกันที่อยู่ที่มสว.เนี่ยค่ะคุณรังสิมันต์โรมประเมินจากฉากทัศน์ว่ามันเป็นไปได้3ฉากทัศน์ก็คือ1สท.ทุจริต2มสว.ทุจริตหรือ3ร่วมกันทุจริตแต่ว่าความที่ยังไม่มีการดำเนินคดีกับคนที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมนี่เองการสอบวินัยก็ยังไม่ได้เห็นความคืบหน้าที่ชัดเจนนักทำให้ไม่น่าแปลกละค่ะที่คุณโรมจะกังวลในเรื่องการหัวเป่าคดีค่ะ
3: ตกลงแล้วเนี่ยคดีนี้จะจบที่การหัวกันหรือเปล่าจะจบที่การตัดตอนกันหรือเปล่าวันนี้เนี่ยเราฟังข้อเท็จจริงไม่มีใครมีมือสะอาด 100% ครับพูดกันตรงๆวันนี้เราฟังข้อเท็จจริงนะครับคำถามก็คือว่าตกลงแล้วฉากทัศน์3ฉากทัศน์ที่ผมพูดถึงเนี่ยมันจะจบยังไงแน่นอนว่าทางสท.เนี่ยก็มีส่วนที่น่าสงสัยแน่ๆว่าทำไมคุณไปทำในสิ่งที่ไม่เป็นไปตาม TOR ในส่วนที่2ก็ต้องยอมรับครับว่ามสว.ทำไมคุณถึงไปลงตราสแตมป์ทั้งๆที่คุณรู้ว่าคุณไม่ควรที่จะไปลงตราสแตมป์เพราะมันไม่ได้มีการกำหนดเอาไว้ใน TOR รวมถึงการแบ็กอัพข้อมูลยังไม่นับว่าข้อมูลกระดาษคำตอบที่มีการสแกนนะครับ 5,960 รายชื่อเนี่ยซึ่งมีการดำเนินการในบริษัทแห่งหนึ่งที่นนทบุรีเนี่ยได้มาได้ยังไงวันนี้เรายังไม่มีข้อมูลนี้ดังนั้นเนี่ยสิ่งที่มันน่าสงสัยที่สุดถ้าผมจะชวนพี่น้องสื่อมวลชนคิดตามเรื่องนี้ก็คือว่าทำไมคนของฝั่งกระทรวงมหาดไทยในทางคดีเนี่ยถึงดำเนินการไปได้ช้าจังเลย
4: ขณะเดียวกันกรรมธิการปปช.และกรรมธิการพัฒนาการเมืองของสภาผู้แทนราษฎรก็ยังคงตรวจสอบความคืบหน้าและข้อเท็จจริงเกี่ยวกับประเด็นการสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่คาดว่ามีการทุจริตนะคะนายอัศพลสันไตรภพชี้ว่าครั้งนี้น่าจะเป็นโอกาสของการล้างบางการทุจริตได้ค่ะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
5: ขณะเดียวกันก็มั่นใจนะคะว่านายอนุทินชาญวีรกูลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นค่ะตามที่มีผู้ไปยื่นร้องต่อกรรมาธิการการกฎหมายค่ะครบ1เดือนแล้วค่ะนับแต่มีการแถลงจับกลุ่มขบวนการทุจริตสอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นที่จังหวัดนนทบุรีและพบว่ามีผู้ทุจริตสอบเกือบ 6,000 คนแต่ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าใครเป็นผู้ขายตำแหน่งด้วยมีมูลค่าความเสียหายราว 5,000 ล้านบาทค่ะเดิมวันนี้กรรมการกลางค่ะก็จะลงมติถอดการบรรจุข้าราชการผู้ทุจริตกว่า 5,900 คนแต่ก็เลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดโดยนายอัศพลสันไตรภพก็ตั้งเป้าที่จะสอบถามความคืบหน้าในการดำเนินงานของแต่ละหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นการปรากฏชื่อของเจ้าหน้าที่รัฐ55คนในชั้นปปช.แต่ว่าไม่มีชื่อของปลัดกระทรวงมหาดไทยและอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและจะถามถึงความคืบหน้าในการสอบข้อเท็จจริงไฟล์เสียงค่ะที่โยงไปถึงนักการเมืองตามที่ปรากฏในโซเชียลมีเดียรวมถึงถามถึงกรอบเวลาในการสรุปสำนวนคดีค่ะและยืนยันว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับปัญหาการทุจริตนี้ตามที่มีผู้ไปยื่นร้องให้ตรวจสอบต่อกรรมาธิการการกฎหมาย ายพร้อมย้ำว่านี่ก็จะเป็นโอกาสล้างบางการทุจริตค่ะไม่ใช่การปาหี่ที่มีคนตั้งข้อสังเกตแต่ว่าการตรวจสอบนั้นต้องการเห็นคนผิดมารับโทษตามกฎหมาย
6: ถ้าท่านคิดว่าคนที่อยู่เบื้องหลังคนตัวใหญ่ไม่ว่าจะเป็นระดับไหนก็ตามเนี่ยยังไม่ได้ถูกมารับโทษถึงแม้ว่าเราคิดว่าเขามีความผิดเนี่ยก็ต้องช่วยกันทำให้ข้อเท็จจริงปรากฏนะครับมันเรื่องนี้คือถ้าเราทำให้คนโกงเนี่ยมารับโทษได้มันก็ดีสำหรับประเทศชาติบ้านเมืองดีกับทุกคนนะครับก็อยู่ที่พวกเราต้องทำหน้าที่ครับเพียงแต่ว่าในการทำเนี่ยแน่นอนเรามีข้อสงสัยแต่ถ้าเราไม่มีหลักฐานมันก็ทำอะไรจอมมุงการไม่ได้เราก็ต้องช่วยกันนะครับ
5: นายอัศพลยังรับหนังสือร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตสอบท้องถิ่นที่เกิดขึ้นอีกกรณีหนึ่งค่ะด้วยเชื่อว่าประเด็นนี้จะเป็นจิ๊กซอเชื่อมโยงการทุจริตครั้งนี้ด้วยโดยผู้ร้องก็ย้ำว่าการทุจริตโกงข้อสอบเกิดขึ้นมาเป็นเวลานานค่ะและขอให้ประธานกรรมการปปช.พิจารณาเรื่องนี้อย่างจริงจังซึ่งเรื่องนี้ก็เคยยื่นมาแล้วนะคะในสมัยสภาชุดก่อนแต่ว่ามีการยุบสภาไปก่อนที่จะพิจารณาค่ะสอดคล้องกันนี้กรรมธิการการพัฒนาการเมืองของสภาค่ะนางสาวภคมลหนุนอนันต์ในฐานะประธานก็ตั้งประเด็นสอบเรื่องทุจริตท้องถิ่นค่ะโดยพุ่งเป้าไปที่พื้นที่จังหวัดนนทบุรีซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการจับกุมและพบพยานหลักฐานการทุจริตค่ะนั่นก็เพื่อหาช่องโหว่และข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกระดาษคำตอบรั่วไหลเพราะมีเจ้าหน้าที่รัฐกว่า10คนนั่งแก้ไขกระดาษคำตอบและมีข้าราชการท้องถิ่นอปท.ที่เกี่ยวข้องเป็นจำนวนมากและผ่านมาแล้ว1เดือนความคืบหน้าในเรื่องนี้ยังน้อยมากค่ะทั้งที่เป็นการทุจริตขนาดใหญ่โดยคาดหวังที่จะเห็นการตรวจสอบเรื่องนี้ต้องทำงานเชิงรุกค่ะนางสาวภคมลยังชี้นะคะว่าเรื่องประเด็นปัญหานี้นะคะผู้ว่าจังหวัดนนทบุรีจะปฏิเสธความรับผิดชอบและดูแลเรื่องนี้ไม่ได้ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณคุณยานีนะคะ
0: ชุดสืบสวนสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุยิงนายจารุกิจที่เป็นอดีตนักศึกษาช่างกลปทุมวันเสียชีวิตนะคะแนวทางในการสืบสวนตั้งปมความขัดแย้งส่วนตัวกับเรื่องของปมสถาบันด้วยซึ่งล่าสุดทางสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันมีการออกแถลงการประณามการกระทำที่อุกอาจเรียกร้องให้ตำรวจเร่งจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีโดยเร็วค่ะศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันนัดรวมตัวที่หน้าสภ.ปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีเรียกร้องความยุติธรรมให้กับนายจารุกิจรอดหลงหรือว่าจาอายุ25ปีอดีตนักศึกษาของสถาบันที่ถูกยิงเสียชีวิตภายในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด23เมื่อช่วงเช้าของวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมาพร้อมประณามการกระทำอันอุกอาจและท้าทายกฎหมายของผู้ก่อเหตุและขอให้ตำรวจชุดสืบสวนเร่งดำเนินการติดตามจับกุมตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุด
7: ขอประณามการกระทำของคนร้ายในครั้งนี้อย่างแรงที่สุดและขอให้เจ้าที่ตำรวจสืบสวนเร่งรัดดำเนินการสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายโดยเร็วที่สุดเพื่อความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตลอดจนบิดามารดาภรรยาและบุตรของผู้เสียชีวิตเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยในสังคมต่อไป
0: ขณะที่ครอบครัวและเพื่อนร่วมสถาบันเดินทางมาแสดงความอาลัยที่วัดสนามเหนืออำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีแม่ของผู้เสียชีวิตยืนยันว่าลูกชายไม่เคยมีเรื่องบาดหมางกับใครและตั้งใจทำงานเพื่อครอบครัวค่ะ
8: มารับสารภาพซะมารับโทษซะหนีไปอ่ะมันก็นอนไม่หลับหรอก
9: แม่ดูคลิปแล้วใช
8: ่ไหมใช่ดูแล้วแม่ช็อกพูดอะไรไม่ออกเลยวันนั้นทำอะไรไม่พูดอะไรไม
10: ่
8: ใช่โหดเหี้ยมมากลงไปซ้ำอีกอ่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เปิดเผยหลังชุดสืบสวนเรียกผู้ต้องสงสัย13คนมาสอบปากคำเพิ่มเติมยังคงตั้งประเด็นเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวกับกลุ่มวัยรุ่นในพื้นที่และความขัดแย้งระหว่างสถาบันโดยยังไม่ตัดประเด็นใดทิ้งเนื่องจากผู้เสียชีวิตเป็นอดีตนักศึกษาสถาบันช่างกลปทุมวันซึ่งชุดสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีค่ะ
11: เราได้ตั้งประเด็นในการสืบสวนสอบสวนไว้นะครับแล้วก็ค่อนข้างให้น้ำหนักไว้2ประเด็นนะครับที่ให้น้ำหนักก็คือประเด็นเรื่องความขัดแย้งของผู้ตายกับวัยรุ่นนะครับในซอยที่เกิดเหตุนะครับกับ ความขัดแย้งเรื่องสถาบันนะครับอันนี้ก็เราก็ยังให้น้ำหนักอยู่เพราะว่าผู้ตายก็เป็นอดีตเคยเป็นนักศึกษาช่างกลที่หนึ่งนะครับสถาบันแห่งหนึ่งนะครับซึ่งเรื่องความขัดแย้งของสถาบันก็มีอยู่เนืองๆนะครับอันนี้เราให้น้ำหนักไว้สองประเด็นนะครับส่วนเรื่องชู้สาวอันนี้ก็จะเบาหน่อย
0: นอกจากนี้ยังได้สั่งการให้ยกระดับมาตรการความรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะช่วงที่ใกล้วันสถาปนาของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำค่ะ
4: สหรัฐบรรลุข้อตกลงพลังงานนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียนะคะอนุมัติให้สร้างเครื่องปฏิกรณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้แม้ว่าอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ร้อนระอุโดยเฉพาะความขัดแย้งระหว่างซาอุดีอาระเบียกับกลุ่มโฮตีค่ะข้อสอบกลุ่มฮูตีในเยเมนระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดีอาระเบียแล้ว2ลำในทะเลแดงให้เหตุผลว่าเรือดังกล่าวฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียที่กลุ่มฮูตีประกาศไว้พร้อมทั้งอ้างว่าได้สั่งให้เรือประมาณ10ลำหันหัวเรือกลับเส้นทางเดิมด้วยเช่นกันขณะที่บรรยากาศนอกชายฝั่งเมืองเจดดาทางตะวันตกของซาอุดีอาระเบียเมื่อวานพบเห็นเรือหลายลำแล่นอยู่ใกล้ชายฝั่งโดยข้อมูลจากระบบติดตามการเดินเรือพบว่ามีเรือหลายลำในทะเลแดงตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางหลังจากกลุ่มฮูตีออกคำขู่โจมตีเรือลำใดก็ตามที่ใช้ท่าเรือของซาอุดีอาระเบียความตึงเครียดในภูมิภาคเกิดขึ้นไปพร้อมกับความเคลื่อนไหวของกระทรวงพลังงานสหรัฐที่ยืนยันว่าได้บรรลุข้อตกลงกับซาอุดีอาระเบียที่จะอนุมัติให้สร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์สำหรับโรงไฟฟ้านิวเคลียร์รวมถึงเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้ในภาคพลเรือนขออภัยค่ะเป็นการแปรสภาพเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วในภาคพลเรือนโดยใช้เทคโนโลยีของสหรัฐได้ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวนั้นจะถูกส่งไปพิจารณาต่อที่สภาคองเกรสและจะมีผลบังคับใช้หากสภาคองเกรสไม่ลงมติคัดค้านภายใน90วันข้อตกลงนี้เกิดขึ้นหลังจากทั้งสองฝ่ายเจรจากันมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลทรัมป์ในยุคแรกแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกังวลว่าอาจเป็นการปูทางให้ซาอุดีอาระเบียพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ขณะที่ข้อตกลงล่าสุดไม่ได้มีเนื้อหาที่อนุญาตให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์แบบละเอียดโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าได้มาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐระบุก่อนหน้านี้ว่าสหรัฐจะไม่บรรลุข้อตกลงใดๆที่นำโลกไปสู่ความเสี่ยงของการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์อย่างแน่นอน
0: ดูเหมือนโลกจะยังร้อนไม่พอนะคะไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิภูมิรัฐศาสตร์หรือกระทั่งสงครามการค้าพรุ่งนี้แล้วค่ะตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐจะมีมาตรการเรียกเก็บภาษีนำเข้าต่างประเทศทั่วโลกอัตราร้อยละ10ของผู้นำสหรัฐคือมาตรการนี้กำลังจะหมดลงแต่ก็มีการรายงานเหมือนกันว่าสหรัฐกำลังหาช่องทางในการตั้งกำแพงภาษีรอบใหม่ขึ้นมาแทนคุณจารุพรรอบล่าสุดที่น่าจะมีขึ้นเนี่ยจะโดนกันไปอีกคนละเท่าไหร่คะ
9: เท่าที่สหรัฐแง้มมาตอนนี้น่าจะโดนกันไปประมาณ60คู่ค้าด้วยกันซึ่งหนึ่งในนั้นก็หนีไม่พ้นไทยรวมอยู่ด้วยค่ะทำมาหลายประเทศทั่วโลกหนาวๆร้อนๆกันอีกครั้งนะคะเมื่อได้ยินคำว่ากำแพงภาษีจากสหรัฐค่ะเพราะว่าเดาได้ยากเหลือเกินว่าสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศจะโดนเรียกเก็บกันเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาก็ได้บทเรียนกันไปแล้วนะคะว่าอะไรก็เปลี่ยนแปลงได้เสมอตามอารมณ์ของผู้นำสหรัฐค่ะซึ่งก็คาดว่าสหรัฐอาจจะประกาศมาตรการจัดเก็บภาษีนำเข้าครั้งใหม่อย่างเร็วที่สุดภายในสัปดาห์นี้แต่ขณะเดียวกันบางประเทศก็โดนเล่นงานล่วงหน้ากันไปแล้วค่ะประธานาธิบดีบราซิลระบุว่าบราซิลยังคงเปิดกว้างสำหรับการเจรจากับสหรัฐแต่ก็ยังไม่เห็นความเต็มใจที่จะเจรจากับสหรัฐค่ะขณะเดียวกันบราซิลเองก็จะแสวงหาตลาดทางเลือกอื่นๆสำหรับสินค้าที่ไม่สามารถจำหน่ายได้จำหน่ายในสหรัฐได้โดยท่าทีดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่สหรัฐประกาศเก็บภาษีสินค้าบราซิล 25% ซึ่งเริ่มมีผลตั้งแต่เมื่อวานนี้ค่ะโดยให้เหตุผลว่าบราซิลมีพฤติกรรมทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมและเป็นอุปสรรคต่อการพาณิชย์ของสหรัฐส่วนก่อนหน้านั้นไม่กี่วันนะคะผู้นำสหรัฐเองก็มีการประกาศขึ้นภาษีแคนาดาไปถึง 50% ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน30วันก ขณะที่หลังจากนี้ค่ะก็จะเป็นทีของหลายประเทศทั่วโลกที่ต้องมาลุ้นกันต่อเพราะว่าทางด้านของเจมิสันเกรียผู้แทนการค้าสหรัฐส่งสัญญาแล้วนะคะว่าสหรัฐเตรียมที่จะกำหนดอัตราภาษีใหม่กับหลายสิบประเทศเพื่อทดแทนมาตรการภาษีเดิมที่กำลังจะหมดอายุลงค่ะรอบนี้สหรัฐหันมาใช้การสอบสวนภายใต้มาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974นะคะในการออกมาตรการเก็บภาษีใหม่ค่ะโดยอ้างไปถึงเหตุผลเรื่องของการค้าที่ไม่เป็นธรรมแล้วก็การใช้แรงงานบังคับค่ะซึ่งคู่ค้าที่อาจจะได้รับผลกระทบจากการเรียกเก็บภาษีครั้งใหม่นี้ก็ยกตัวอย่างเช่นนะคะสหภาพยุโรปค่ะประเทศแถบเอเชียตะวันออกรวมไปถึงหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแน่นอนว่าไทยเราก็หนีไม่พ้นนะคะโดยคาดว่าอัตราภาษีนำเข้าชุดใหม่น่าจะอยู่ที่ช่วงประมาณ 10-12.5% ค่ะเพื่อนำมาทดแทนอัตราภาษีเดิมที่ 10% ที่กำลังจะหมดอายุลงในวันศุกร์นี้แล้วค่ะจุดที่น่าสนใจของการประกาศตั้งกำแพงภาษีรอบใหม่นี้หนีไม่พ้นการใช้มาตรการ301นะคะโดยก่อนหน้านี้รัฐบาลทรัมป์ใช้กฎหมายอีกฉบับเพื่อเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าจากหลายประเทศทั่วโลกแต่เมื่อศาลสูงสหรัฐมีคำวินิจฉัยให้มาตรการดังกล่าวเป็นโมฆะทำให้รัฐบาลต้องหาช่องทางใหม่ในการเดินหน้านโยบายภาษีซึ่งมาตรา301ก็ถูกมองว่าเป็นเครื่องมือที่มีฐานกฎหมายแข็งแรงกว่าและเคยถูกใช้มาแล้วในการเก็บภาษีสินค้าจีนช่วงสงครามการค้าสมัยแรกของทรัมป์ค่ะโดยมาตรการดังกล่าวก็ให้อำนาจกับสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐสอบสวนว่าประเทศคู่ค้ามีนโยบายหรือว่าการปฏิบัติทางการค้าที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่โดยหากพบว่ามีการกระทำที่สร้างความเสียหายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐก็สามารถเสนอให้รัฐบาลใช้มาตรการตอบโต้ได้ค่ะเช่นการขึ้นภาษีนำเข้าหรือว่ามาตรการทางการค้าอื่นๆได้โดยด้านนักวิเคราะห์ก็มองนะคะว่านี่อาจจะเป็นการเปิดฉากสงครามการค้าระลอกใหม่ของรัฐบาลทรัมป์ค่ะโดยอาศัยฐานกฎหมายที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะถูกศาลคว่ำอีกครั้งหนึ่งส่วนถ้าถามถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นแน่นอนว่าหากมาตรการใหม่มีผลบังคับใช้นะจะทำให้หลายประเทศเนี่ยต้องเผชิญกับภาษีนำเข้าสหรัฐในอัตราที่สูงขึ้นอย่างแน่นอนค่ะส่งผลไปถึงต้นทุนของผู้ส่งออกก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและอาจจะกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานโลกด้วยนะคะรวมทั้งยังสร้างความไม่แน่นอนให้กับภาคธุรกิจและก็นักลงทุนท่ามกลางสภาพเศรษฐกิจโลกที่ขณะนี้ก็เผชิญกับความผันผวนจากสถานการณ์ความขัดแย้งในหลายจุดของโลกอยู่แล้วนะคะซึ่งแน่นอนนะคะว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้แสดงให้เห็นว่ารัฐบาลทรัมป์เองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจค่ะแต่ยังคงหาช่องทางใหม่ๆเพื่อเดินหน้าผลักดันนโยบายอเมริกาต้องมาก่อนให้ได้แต่ขณะเดียวกันก็อาจจะเป็นชนวนให้ความตึงเครียดทางการค้าระหว่างสหรัฐกับประเทศคู่ค้าปะทุขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งสุดท้ายแล้วคุณพิมพิมลคุณจิรชาตาความพยายามนี้ก็จะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกอย่างแน่นอนค่ะ
10: ค่ะขอบคุณค่ะ
12: ขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะเช้านี้นายกรัฐมนตรีนำทีมแถลงเปิดปฏิบัติการ Silent Wolf นะคะเป็นการจับกลุ่มตรวจค้น7จุดทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลแล้วก็พบความเสียหายเกือบ300ล้านบาทยืนยันว่ารัฐบาลเนี่ยเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายควบคู่กับการยกระดับการเฝ้าระวังการตรวจสอบเชิงรุกปกป้องผลประโยชน์รักษาความมั่นคงด้านพลังงานติดตามกับคุณศิรประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิรประภาคะ
13: ค่ะนายกรัฐมนตรีนำแถลงปฏิบัติการไซเลนโวนะคะโดยย้ำค่ะว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญค่ะโดยย้ำนะคะว่าจะต้องรักษาผลประโยชน์ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและพลังงานค่ะขณะเดียวกันก็จะบังคับใช้กฎหมายสำหรับเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องอย่างเข้มงวดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยพลตำรวจโทรุทธพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI และนายมงคลตรีกิจจานนท์ผู้ว่าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาครวมกันแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโวลของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เข้าบุกตรวจค้น7จุดในพื้นที่จังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครเพื่อทลายเครือข่ายลักลอบการใช้ไฟฟ้าทำขุดเหมืองสกุลเงินดิจิทัลโดยสามารถยึดเครื่องขุดได้กว่า 1,900 เครื่องมูลค่าความเสียหายกว่า280ล้านบาทค่ะนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการให้ความสำคัญในการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีรวมไปถึงการมาใช้บังคับใช้กฎหมายของผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างไม่มีการละเว้นโดยมุ่งเน้นไปที่การตัดวงจรอาชญากรรมทางเศรษฐกิจผ่านการบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกฉบับอย่างเข้มงวด รวมไปถึงการขยายผลไปถึงกลุ่มเครือข่ายต่างๆที่อยู่เบื้องหลังด้วยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำผิดซ้ำพร้อมกับขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของรัฐบาลและสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจค่ะ
10: การที่เราไปถามว่าความรู้สึกของประชาชนต่างๆทั้งในและนอกประเทศเป็นยังไงต่อเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วได้ตอบมาว่าไม่ดีระดับลดลงไปอย่างเงี้ยนะครับในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นการทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหายลงไปด้วยแต่เราต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอด
13: ส่วนการเดินหน้าแก้ไขปัญหาการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบล่าสุดค่ะนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวย้ำถึงการรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนค่ะโดยฝ่ายปกครองต้องอำนวยความสะดวกผ่านศูนย์ One Stop Service ของกรมการปกครองค่ะพร้อมกับย้ำถึงความตั้งใจในการคัดกรองกลุ่มคนที่เดือดร้อนและแม้ว่าจะใช้กำนันผู้ใหญ่บ้านลงไปเป็นผู้สำรวจก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการนำญาติพี่น้องมาลงทะเบียนค่ะเนื่องจากว่าจะต้องมีการถ่ายรูปเพื่อยืนยันเป็นหลักฐานและหลังจากนั้นก็จะรวบรวมข้อมูลทั้งหมดส่งไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อคัดกรองอีกครั้งค่ะ
14: ก็คือว่าเราจะมีพี่ๆน้องๆกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับในอำเภอประหลัดอำเภอเนี่ยลงไปถึงบ้านแต่ละบุคคลด้วยเพื่อที่จะไปดูสภาพจริงว่าสภาพรถเป็นยังไงเพื่อที่จะช่วยยืนยันให้ทางกระทรวงคมนาคมได้เห็นว่ามันเป็นซากรถแล้วหรือเป็นรถที่ไม่สามารถประกอบการได้แล้วแต่อาจจะไปเกี่ยวเนื่องหรือเกี่ยวข้องกับการที่เขายังไม่เคยได้ขอทะเบียนถอดทะเบียนหรือว่าแจ้งทางกรมขนส่งให้รู้ว่ารถพวกนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ในสภาพที่ใช้งานแล้วนะครับกระทรวงคมนาคมก็จะอำนวยความสะดวกให้
13: ว่ากันว่านายกรัฐมนตรีอาจจะยกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายวันนี้นะคะก็ต้องจับตาว่าจะมีการเรียกหน่วยงานด้านความมั่นคงขึ้นหารือหรือไม่นะคะหลังจากที่มีเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะ
12: ขอบคุณคุณศิรภาค่ะ
0: คุณผู้ชมประเทศไทยมีบ้านเหลือขายจำนวนมากนะคะแต่ปัญหาคือคนไทยไม่น้อยเลยค่ะมีบ้านไม่ได้เรื่องนี้มันอาจจะสะท้อนถึงปัญหารายได้โตไม่ทันกับราคาบ้านและที่สำคัญก็คือการเข้าถึงสินเชื่อด้วยนะคะติดตามในจับสัญญาณเศรษฐกิจกับคุณนิชมนโลหะขจรพันธ์ค่ะ

0: บ้านในราคาที่จับต้องได้อาจจะมีให้คนไทยได้เลือกกันน้อยลงนะคะเมื่อผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์หลายรายหันไปเน้นโครงการในราคาที่สูงมากขึ้นค่ะเพราะว่าบ้านราคาถูกประสบปัญหาปล่อยขายยากและขอสินเชื่อไม่ผ่านค่ะสภาพเศรษฐกิจในวันนี้ถ้ามองกันที่ตัวเลขจะเห็นการเติบโตทางเศรษฐกิจนะคะเม็ดเงินจากการลงทุนจากต่างประเทศตลาดหุ้นที่เหนือระดับ 1,600 จุดและหนี้ครัวเรือนไตรมาสแรกที่ลดลงต่ำสุดในรอบ6ปีแต่ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจธนาคารไทยพาณิชย์ระบุว่าตัวเลขนี้ไม่ได้สะท้อนว่าครัวเรือนไทยแข็งแกร่งขึ้นนะคะแต่เป็นเพราะประชาชนเข้าไม่ถึงสินเชื่อหรือถูกปฏิเสธเงินกู้ค่ะเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะมาดูข้อมูลจากสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรค่ะรายงานยอดปฏิเสธสินเชื่อที่อยู่อาศัยครึ่งปีแรกอยู่ที่ร้อยละ 44.9 นะคะเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 39.8 ในปีที่แล้วโดยเฉพาะในกลุ่มที่อยู่อาศัยในระดับราคาไม่เกิน3ล้านบาทค่ะที่เรียกได้ว่าอยู่ในภาวะวิกฤตค่ะมีการประเมินจากธนาคาร CIMB ไทยนะคะที่มองว่าตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทยยังซบเซาต่อเนื่องแล้วก็อาจจะลากยาวไปจนถึงสิ้นปี2570โดยตลาดบ้านมือหนึ่งยังชะลอตัวต่อเนื่องค่ะมีหน่วยเหลือขายมากกว่า 300,000 หน่วยโดยเฉพาะบ้านในราคา 2-3 ล้านบาทเป็นกลุ่มที่มีหน่วยเหลือขายจำนวนมากนะคะเมื่อลูกค้าเข้าไม่ถึงสินเชื่อผู้พัฒนาโครงการเองก็ไม่อยากเปิดตัวโครงการใหม่หันไปพัฒนาโครงการในระดับราคา 5-10 ล้านบาทซึ่งยังเป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อสูงแทนค่ะ
1: เวลาที่มาขอสินเชื่อกับทางธนาคารนะคะโอกาสในการที่จะผ่านเนี่ยมียากขึ้นต้องพูดว่ายากขึ้นมากๆเลยทีเดียวนะคะซึ่งจริงๆอ่ะในเกณฑ์ของทางธนาคารเนี่ยเกณฑ์เท่าเดิมเลยเกณฑ์เราไม่ได้เปลี่ยนเลยแต่ว่าเขาเรียกว่าโปรไฟล์ของลูกค้าหรือว่าความสามารถในการชำระหนี้ลดลงเมื่อมีหนี้ครัวเรือนมากขึ้นทำให้กลุ่มในราคาบ้าน 2-3 ล้านเนี่ยค่ะแม้ว่าถ้าเกิดว่าทาง developer พัฒนาออกมาเนี่ยแต่ว่าอาจจะสามารถที่จะขายได้ยากขึ้นจริงๆภาพรวมเท่าที่ทราบนะคะโครงการที่ลักษณะ 2-3 ล้านบาทเนี่ยณตอนนี้ที่เห็นเปิดตัวแทบจะน้อยมากหรือแทบจะไม่มีเลยคือจริงๆยังเป็นการที่จะบริหารสต็อกเดิมที่มีอยู่อะค่ะให้ออกไปมากกว่า
0: ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยตลาดที่อยู่อาศัยไตรมาสแรกเริ่มส่งสัญญาณในเชิงบวกนะคะผ่านการโอนกรรมสิทธิ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการลงทุนค่ะโครงการคอนโดมิเนียมกลับมาได้รับความสนใจนะคะจำนวนหน่วยเปิดขายใหม่เพิ่มขึ้นสวนทางกับโครงการแนวราบค่ะที่มีการเปิดตัวลดลงอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะนอกจากนี้ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคอย่างชัดเจนนะคะในการหันไปซื้อบ้านมือ2มีสัดส่วนการโอนกรรมสิทธิ์สูงถึงร้อยละ67ค่ะในขณะที่บ้านสร้างใหม่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ33กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ยอมรับนะคะว่าการปล่อยสินเชื่อใหม่ครึ่งปีแรกของธนาคารที่สูงกว่า 120,000 ล้านบาทในจำนวนนี้กว่าร้อยละ60เป็นการปล่อยสินเชื่อบ้านมือ2นะคะโดยธนาคารเองก็ยังต้องปรับตัวค่ะในการออกมาตรการสินเชื่อเพื่อที่จะเร่งดูดซับบ้านในกลุ่มราคาไม่เกิน5ล้านบาทค่ะ
2: ดูแลยังไงคืออัตราดอกเบี้ยราคาพิเศษนะครับเงื่อนไขผ่อนปรนนะครับระยะเวลาในการกู้นานขึ้นนะครับเราก็มีอยู่แล้วแต่พอเราได้ลดเงินนำส่งเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ออกมาเพิ่มเติมเพื่อมาช่วยกลุ่มที่อาจจะยังไม่สามารถเข้าถึงกับสถาบันการเงินได้นะครับก็เดี๋ยวจะมีออกมาเพิ่มเติมครับ
0: แม้ว่ามาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ของภาครัฐจะเริ่มส่งผลเชิงบวกต่อบรรยากาศการซื้อขายนะคะแต่ผู้บริโภคส่วนใหญ่ยังให้ความสำคัญกับการบริหารสภาพคล่องและภาระค่าใช้จ่ายในระยะยาวค่ะจากผลสำรวจนี้จะเห็นได้ชัดนะคะว่าคนไทยที่มีแผนที่จะซื้อบ้านในช่วง5ปีนี้ลดลงต่ำที่สุดในรอบ4ปีค่ะSCB EIC ยังประเมินนะคะว่าจนถึงปลายปีนี้จะมีที่อยู่อาศัยเหลือขายแค่เฉพาะในกรุงเทพและปริมณฑลนะคะรวมมากกว่า 200,000 หน่วยค่ะคุณพิมพ์พิมลคุณจีรัชตาคะซึ่งนี้อาจจะต้องใช้เวลามากกว่า4ปีนะคะในการที่จะระบายสต็อกทั้งหมดค่ะ
3: ค่ะขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะช่วงนี้ได้เวลาข่าวกีฬาติดตามจากคุณสุธาศินีสุทธิบงกตค่ะ
4: จนถึงขณะนี้นะคะแลนโดปาเรเดสนั้นก็ยังรอดพ้นจากการถูกแบนอยู่นะคะเพราะว่าไม่มีรายงานในเรื่องของพฤติกรรมก้าวร้าวหลังจากจบเกมฟุตบอลโลกนัดชิงชนะเลิศนะคะที่ไปทำร้ายนักกีฬาของสเปนนะคะแต่ว่าต่อไปก็ไม่แน่อาจจะมีการตั้งคณะกรรมการวินัยขึ้นมาได้ค่ะ เป็นหนึ่งในนักเตะที่ถูกวิจารณ์อย่างกว้างขวางสำหรับเรนโดปาเรเดสนักเตะทีมชาติอาร์เจนตินาที่ออกการหัวร้อนหลังจบเกมนัดชิงค่ะโดยเจตนาเตะแล้วก็บีบคอเอริกกาเซียรวมถึงไปกระชากคอเสื้อแล้วเหวี่ยงหมัดใส่กาบี้ต่อหน้าไลน์แมนซึ่งมีรายงานว่ากรรมการตัดสินใจแจกใบแดงให้กับปาเรเดสแล้วก็คาดว่าเจ้าตัวจะถูกลงโทษจากเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะแต่ว่าล่าสุดฟีฟ่าก็ยืนยันว่าผู้ตัดสินแจ้งการถอนการแจกใบแดงหลังจบเกมแล้วก็ยังไม่มีการเขียนรายงานแจ้งเรื่องที่เกิดขึ้นส่งมาให้ทำให้ฟีฟ่านั้นไม่มีอำนาจใดๆที่จะไปลงโทษปาเรเดสแต่ปาเรเดสแล้วก็นักเตะอาร์เจนตินาคนอื่นๆก็ยังมีสิทธิ์จะถูกลงโทษย้อนหลังนะคะหากฟีฟ่าแต่งตั้งอัยการด้านวินัยแล้วก็จริยธรรมเพื่อสอบเหตุวุ่นวายหลังจบเกมค่ะส่วนโจวานนี่มาลาโก้นะคะประธานสหพันธ์ฟุตบอลอิตาลียืนยันว่ากำลังเจรจาทับทามเป๊ปกวาร์ดิโอล่าโค้ชฝีมือดีให้เข้ามารับงานคุมทีมชาติอิตาลีโดยพร้อมจะทุ่มเงินมหาศาลจ้างเลยนะคะเพื่อดึงตัวมาร่วมงานเป้าหมายก็คือพาอิตาลีอดีตแชมป์โลก4สมัยทวงคืนความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งหลังจากต้องพลาดตั๋วไปเล่นฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายมา12ปีนี่ถ้าพลาดอีกก็อยู่ยากแล้วนะคะอิตาลีถ้าได้เป๊ปมาคุมทีมก็จะแข่งขันกับทีมอื่นอย่างสนุกเลยนะคะเพราะว่าเยอรมันก็เตรียมตั้งเจอร์เก้นคล็อปรวมถึงซินเนดินซีดานก็เตรียมที่จะเข้ามาคุมทีมชาติทีมชาติฝรั่งเศสด้วยค่ะส่วนทางด้านคาเซมิโร่มิดฟิลด์มากประสบการณ์ทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกนะคะเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของอินเตอร์ไมอามี่ทีมฟุตบอลชื่อดังในศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐนะคะโดยที่คาเซมิโร่ย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจากแยกทางกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเมื่อกลางปีที่ผ่านมาค่ะคาเซมิโร่นั้นจะได้ร่วมงานกับเลอเนลเมสซี่ซูเปอร์สตาร์ชื่อดังชาวอาร์เจนตินาที่เล่นให้กับอินเตอร์ไมอามี่มาตั้งแต่ปี2023ค่ะมาดูความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดอาเซียนคัพนะคะสหรัฐอยู่เย็นกองกลางทีมชาติไทยนั้นยอมรับว่าฟุตบอลอาเซียนคัพเป็นทัวร์นาเมนต์ที่มีความยากและมีหลายปัจจัยนอกจากสนามมาเกี่ยวข้องค่ะโค้ชแอนโทนี่ฮัสซันนำนักเตะทีมชาติไทยออกเดินทางไปลาวแล้วนะคะเพื่อเตรียมประเดิมสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพนัดแรกกับทีมชาติลาววันที่25กรกฎาคมนี้โดยทีมชุดนี้ยังขาดกองหน้าอย่างแพทริกกุสตาฟสันที่ติดภารกิจกับบีจีปทุมนับตั้งแต่เข้าแคมป์เก็บตัวฝึกซ้อมนะคะฮัสซันก็เห็นข้อบกพร่องของทีม

0: ชุดนี้โดยเฉพาะปัญหาในการจบสกอร์ที่ต้องเร่งแก้ไขรวมถึงความฟิตของนักเตะที่ต้องเร่งยกระดับขึ้นเนื่องจากว่าอาเซียนคัพตรงกับช่วงที่ฟุตบอลไทยลีกปิดฤดูกาลนะคะทางด้านสหรัฐอยู่เย็นกองกลางมากประสบการณ์ยอมรับว่าสิ่งสำคัญของทีมที่ต้องยกระดับในตอนนี้ก็คือเรื่องของความฟิตเช่นกันเพราะว่าการจะประสบความสำเร็จในฟุตบอลอาเซียนนอกจากแท็กติกจะมีความสำคัญแล้วก็ต้องพร้อมทุ่มเททุกด้านทั้งร่างกายและจิตใจค่ะ
1: ก็ผมคิดว่าหลักๆก็เรื่องสภาพร่างกายครับเพราะว่าเราก็เก็บตัวที่หลังทีมอื่นเขานะครับแล้วก็แต่ว่าผมคิดว่าตลอดเวลาที่อยู่ในแคมป์เนี่ยโค้ชก็ได้ใส่เรื่องพละกำลังให้เราได้อย่างเต็มที่แล้วแล้วก็ผมคิดว่าก็อยู่ในช่วงที่ดีของพวกเราอะไรเงี้ยครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพร่างกายเนี่ยเราก็กำลังพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆครับผมว่ามันก็ไม่ใช่รายการที่ง่ายอยู่แล้วครับทุกทีมก็มีคุณภาพแล้วก็ยิ่งเป็นศักดิ์ศรีด้วยของแต่ละประเทศเนี่ยผมคิดว่ามันก็เป็นความยากในการแข่งขัน
0: สิ่งสำคัญของการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่ยาวนานที่มีความพร้อมเป็นสิ่งสำคัญแล้วนะคะก็ต้องมองถึงชัยชนะแบบเกมต่อเกมนะคะสำหรับฮัสซันเขาบอกอย่างนี้เพื่อเก็บความมั่นใจของทีมไปเรื่อยๆค่ะอาเซียนคัพครั้งนี้นะคะทีมชาติไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาโดยจะประเดิมสนามนัดแรกบุกไปเยือนลาววันที่25กรกฎาคมนี้นะคะแข่งขันเวลา2ทุ่มตามเวลาประเทศไทยค่ะเราไม่ได้แชมป์อาเซียนนั้นนานแล้วนะคะครั้งสุดท้ายย้อนไปในปี2022เลยค่ะโดยครั้งล่าสุดนี้นะคะก็เป็นทีมชาติเวียดนามที่คว้าแชมป์ค่ะแอคชั่นทูเดย์เราลากันด้วยลูกวอลเล่สุดสวยของมาติอุสแฟนันนะคะลงสนามให้กับทอตแนมฮอตสเปอร์นัดแรกสวมบทฮีโร่เลยนะคะทำประตูชัยพาทีมเอาชนะ MK Dons ไป 1-0 ในเกมอุ่นเครื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะส่วนดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณคุณสุธาสินีค่ะ
1: ตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักนะคะดังนั้นก็ต้องเตือนหลายพื้นที่ทางเหนือและอีสานตอนบนระวัดระวังน้ำท่วมฉับพลันติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณค่ะ

สวัสดีค่ะในช่วงระหว่างวันนี้ถึงวันเสาร์นี้ประเทศไทยก็ยังมีฝนตกหนักทางตอนบนนะคะนั่นก็เป็นบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็บริเวณภาคตะวันออกค่ะสาเหตุมาจากกลุ่มฝนที่ยังคงปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนนะคะประกอบกับช่วงนี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังคงพัดเข้ามาปกคลุมประเทศไทยนอกจากนี้ยังมีแนวโน้มนะคะที่กลุ่มฝนในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนี้มีแนวโน้มว่าจะทวีกำลังแรงขึ้นเป็นพายุดีเพรสชันนะคะก่อนที่จะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์ในช่วงวันศุกร์ถึงวันเสาร์นี้ด้วยค่ะก็เตือนประชาชนนะคะให้ระวังฝนที่ตกหนักสะสมอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันขึ้นได้โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและในพื้นที่ลุ่มของภาคเหนือและอีสานตอนบนค่ะจากนั้นนะคะในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารหน้านะคะพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันนั้นคาดว่าจะย้ายมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันแทนนะคะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากจากร่องมรสุมซึ่งจะมาพาดผ่านบริเวณประเทศเมียนมาลาวและเวียดนามในขณะที่กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็จะมีกำลังแรงขึ้นด้วยค่ะแต่คาดว่าแนวโน้มของคลื่นในช่วงระหว่างวันนี้ถึงต้นสัปดาห์หน้าก็ยังคงไม่มีความเปลี่ยนแปลงมากนักนะคะโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและอ่าวไทยตอนบนยังคงมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนอันดามันตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะสำหรับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะแล้วกลับมาดูอากาศรายภาคใน24ชั่วโมงข้างหน้านี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่ส่วนมากทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคภาคกลางมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่และบริเวณกรุงเทพปริมณฑลมีฝน 30-40%

0: ของพื้นที่ในช่วงบ่ายถึงค่ำภาคตะวันออกมีฝนตกหนัก 40-60% ของพื้นที่ทางตอนบนและตอนล่างปิดท้ายภาคใต้ยังคงมีฝนฟ้าคะนอง 30-60% ของพื้นที่ทางตอนล่างของภาคนะคะสำหรับอันดามันและอ่าวไทยระยะนี้มีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและกลับมาติดตามข่าวพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในช่วงข่าวค่ำไทย PBS สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดคือจับตาสถานการณ์นะคะช่วงนี้คุณจิรชาตาดิฉันพิมพ์พิมลพร้อมทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ

0: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: ปลาดุกร้าเนี่ยมันต่างจากปลาร้านะครับคือมันไม่ได้หมักในหายแต่ต่างในที่โล่งอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทดีมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นรสและสัมผัสสุดน่าอภิรมย์ยิ่งกินกับข้าวเหนียวคือเลิศครับติดตามเต็มๆได้ในแดนกินดอง
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
3: กระเป๋าป่านสอนลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากพืชที่อยู่ในวงอากาเวทมาขูดเป็นเส้นใยป่านสอนลายเส้นใยของมันจะมีความเหนียวคงทนมากแล้วเอามาทาเป็นเปียแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นแบบกระเป๋าสร้างรายได้กับชุมชน
4: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
5: สุขภาพดีมีได้ทุกวันทุกปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับสุขภาพรวมไว้ที่นี่เรามีคำตอบพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:05 นไปจนถึงเวลา 15:30 นทางไทย PBS TV Digital หมายเลข3แล้วพบกันนะคะ
6: ซีตี้และหงชุนถูกเรียกว่าหมู่บ้านแฝดนะครับเพราะว่าก่อสร้างด้วยสไตล์เดียวกันแต่รายละเอียดของ2หมู่บ้านต่างกันเยอะมากๆครับสิ่งที่ดีที่สุดคือความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทำให้2หมู่บ้านเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นยาวนานหลายร้อยปีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 นทางไทย PBS ครับ
7: จากทะเลทรายอันร้อนระอุสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดชมภาพธรรมชาติสุดตระการตาที่จะพาคุณเข้าใกล้สัตว์ป่ามากกว่าที่เคยในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
8: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ผู้กำกับชาวอิตาลีตามหาอาผู้ล่วงลับโดยพยายามหยิบเครื่องมือทางภาพยนตร์มาเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างหลานกับอาผ่านการไล่ตามหาเจ้าของจดหมายทีละคน
9: ผู้คนจดจำแต่เรื่องความตายของเขาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจไม่ใช่

0: เรื่องน่ายินดีแต่มันสำคัญมาก
1: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งชวนตั้งคำถามเรื่องขยะทะเลผ่านสารคดีสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนี
3: Und dann schüttet sie wieder Sand dazu und wirft Plastik hinein. Der Sand sinkt wieder, aber das Plastik schwimmt jetzt an der Oberfläche.
2: และสร้างดอกไม้จากพลาสติกเหลือใช้ One Day One Deutsch เยอรมันวันละนิดทุกวันอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทย PBS ชื่ส
4: ทำไมพระเมตตายังคงมีลมหายใจคำตอบอยู่ในชีวิตของผู้คนเหล่านี
5: ้คำว่าโอกาสขนาดพี่น้องพ่อแม่เราก็ยังไม่เอาแล้วหนูได้รับโอกาสตัวนี้คือหนูจะทำให้มันดีที่สุด
4: จากชีวิตใหม่ของผู้คนสู่ชุมชนที่เปลี่ยนไป
6: มีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้อบรมเรียนรู้ของโครงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัติครับ
4: พระองค์พาพระเมตตาที่ยังมีลมหายใจ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
7: มีนัดกับ
8: ดารา
7: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
9: เกิดเคย
10: มาที
7: ่มากินแบบดารา
11: อร่อยจริงเลย
7: อร่อยอร่อย
12: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
7: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
11: มหาอำนาจบานา
7: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
13: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
14: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
15: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10:00 นทางไทย PBS
16: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห่วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

ผู้ชมเข้าสู่รายการตรงประเด็นเที่ยงวันช่วงเวลาของความแอคทีฟวันนี้อยู่กับผมรุ่งโรจน์สมบูรณ์เก่าครับเหตุกราดยิงในพื้นที่นราธิวาสค่ำวันนี้ส่งผลให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายชาวบ้านและเด็กบาดเจ็บอีก6คนด้านนายกรัฐมนตรีสั่งทุกหน่วยเร่งคลี่คลายสถานการณ์นายกไม่ทบทวนฟ้องยิ่งชีพไอลอปมเปิดชื่อโยงคดีหัวเลือกสว.ชวนย้อนดูไทม์ไลน์คดีกว่า2ปีกับข้อเรียกร้องให้กกต.ส่งศาลฎีกาวินิจฉัยแทนตัดสินเองเหตุขัดกันแห่งผลประโยชน์สสน.คาดการ6เดือนข้างหน้าไทยเสี่ยงน้ำท่วมและแล้งในพื้นที่เดียวกันเฝ้าระวังเหนืออีสานเสี่ยงฝนตกหนักคล้ายปี40ช่วงเดือนกันยายนส่วนแล้งชัดเจนในช่วงปลายปีครับคุณผู้ชมครับนับเป็นความสูญเสียอีกครั้งหนึ่งนะครับในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากความไม่สงบในพื้นที่นะครับโดยเหตุการณ์เกิด

0: ขึ้นเมื่อช่วงค่ำวันนี้นะครับจากเหตุกราดยิงที่ทำให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายนะครับแล้วก็มีชาวบ้านรวมถึงเด็กเล็กได้รับบาดเจ็บอีก6คนโดยนายกรัฐมนตรีนะครับเช้าวันนี้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งคลี่คลายสถานการณ์ติดตามผู้ก่อเหตุแล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะครับขณะที่ช่วงเช้าที่ผ่านมาครับแม่ทัพภาค4ก็ได้ลงพื้นที่เกิดเหตุครับโดยไปเน้นย้ำกับเจ้าหน้าที่นะครับให้ระมัดระวังการตอบโต้ขณะปฏิบัติภารกิจในห้วงเวลาประจำครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นร่องรอยกระสุนนับ10นัดเลยนะครับบนประตูบ้านของชาวบ้านบริเวณใกล้กับจุดตรวจบูเกซามีเขตเทศบาลตำบลตันหยงมัสอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับโดยในบ้านเนี่ยลูกวัย10ขวบได้รับบาดเจ็บจากการถูกกระสุนนะครับหลังจากมีผู้ก่อเหตุคว้างระเบิดไป๊บอมเข้าใส่และกราดยิงเจ้าหน้าที่ขณะตั้งด่านตรวจครับขณะที่บ้านอีกหลังหนึ่งสภาพภายในบ้านครับเสียหายเกือบทั้งหมดนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นรวมถึงรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนก็ถูกเพลิงไหม้ไปทั้งคันเลยนะครับชาวบ้านเล่าว่าขณะเกิดเหตุนั้นอยู่ภายในบ้านพร้อมกับสามีเสียงปืนดังสนั่นวันไหวตามมาด้วยเสียงระเบิดและเกิดเพลิงไหม้ภายในบ้านซึ่งก็ไม่เคยคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้เพราะก่อเหตุในย่านชุมชนและไม่อยากให้เกิดเหตุซ้ำขึ้นอีกครับ
1: พอแล้วนะพอแล้วอันดีที่ชีวิตยังมีนะบอกไม่ถูกคือนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะไปชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบ่มตลอดเลย
0: คุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีทหารเสียชีวิต5นายนะครับและยังทำให้ชาวบ้านถูกลูกหลงอีก6คนโดยหลังก่อเหตุผู้ก่อเหตุจะนำรถคันก่อเหตุนะครับไปเผาทำลายหลักฐานที่บ้านคอลอกาแวนะครับตำบลศรีสาครอำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาครับพลโทนรทิพย์โผยนอกแม่ทัพภาค4ได้ลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่เกิดเหตุและได้ให้กำลังใจนายทหารนะครับที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่พร้อมกับเน้นย้ำให้ทุกหน่วยระมัดระวังและปฏิบัติงานอย่างรอบคอบโดยเฉพาะการตั้งด่านตรวจต่างๆซึ่งเป็นภารกิจประจำทำให้ผู้ก่อเหตุอาจอาศัยช่องว่างนี้ในการเข้ามาก่อเหตุรุนแรงโดยไม่เลือกว่าจุดก่อเหตุนั้นอยู่ใกล้ชุมชนเพียงใดนะครับส่วนบรรยากาศในที่เกิดเหตุนะครับบ้านเรือนของชาวบ้านตลอดแนวถนนซึ่งเป็นย่านชุมชนยังคงปิดสนิทนะครับชาวบ้านบางคนที่อยู่ในที่เกิดเหตุบอกว่าไม่เคยคาดคิดว่าจะเกิดเหตุความรุนแรงในชุมชนเช่นนี้และเสียใจอย่างมากเนื่องจากทหารชุดดังกล่าวเป็นที่รักของคนในพื้นที่ขณะที่การตรวจสอบเลขทะเบียนรถที่นำมาก่อเหตุนะครับเบื้องต้นพบว่าเป็นรถยนต์ที่ถือครองโดยมีเจ้าของซึ่งมีภูมิลำเนาอยู่ที่จังหวัดสงขลาแต่ต้องตรวจสอบว่าเป็นแผ่นป้ายทะเบียนปลอมหรือเป็นรถที่ขโมยมาหรือไม่และต้องเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุที่อยู่บนรถยนต์กระบะรวมถึงอีก2คนนะครับที่ขับรถจักรยานยนต์ประกบมาและได้นำอาวุธปืนประจำกายของเจ้าหน้าที่ AK-47 จำนวน3กระบอกเสื้อเกราะกันกระสุนจำนวน3ตัวและโทรศัพท์มือถือจำนวน3เครื่องของกำลังพลที่เสียชีวิตหลบหนีไปด้วยนะครับและจากการตรวจสอบในที่เกิดเหตุก็ยังพบปลอกกระสุนปืน3ชนิดของกลุ่มผู้ก่อเหตุด้วยนะครับคือปลอกกระสุนปืน M16 อาก้าและปลอกกระสุนปืนพกขนาด11มม.รวมทั้งปลอกกระสุนปืนชนิดต่างๆที่กลุ่มคนร้ายได้คัดออกจากลำกล้องที่ติดขัดรวมแล้วกว่า100ปลอกด้วยกันนะครับส่วนผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ6คนซึ่งเป็นชาวบ้านหลายคนยังคงอยู่ในอาการตกใจครับโดยเฉพาะผู้ปกครองของเด็กเล็กวัย10ขวบที่ยังร่ำไห้เพราะความห่วงใยบุตรหลานที่ถูกกระสุนเข้าที่โคนขาครับและยังนอนรักษาโดย5คนนะครับแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วเหตุความรุนแรงในครั้งนี้นะครับเกิดขึ้นหลังเสียงระเบิดคาร์บอมที่ดังขึ้นบริเวณหน้าสถานีตำรวจภูธรตันหยงซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อตัวอาคารนะครับซึ่งทั้งสองเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ยังให้น้ำหนักความเชื่อมโยงไปที่กลุ่มสร้างสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยนะครับ ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้สัมภาษณ์เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับหลังถูกถามว่าจะลงพื้นที่เพื่อติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้บาดเจ็บด้วยตนเองหรือไม่โดยนายกรัฐมนตรีตอบสั้นๆนะครับว่าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับ
2: สำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงมหาดไทยทำการตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
3: ยิ่งใกล้ช่วงที่จะไปเจรจาสันติสุขอะครับเริ่มมีสถานการณ์ขึ้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับนายก
2: การพูดแล้วครับ
4: คุณยิ่งที่บอกว่าแขก
0: ก็นายกรัฐมนตรีนะครับก็ได้ย้ำนะครับว่าได้สั่งการไปยังทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมานะครับทั้งกองทัพสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงมหาดไทยเพื่อเร่งคลี่คลายสถานการณ์ติดตามผู้ก่อเหตุและดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยนะครับส่วนอีกประเด็นที่ยังคงเป็นประเด็นร้อนนะครับเกี่ยวกับคดีหัวเลือกสว.นะครับก็เป็นประเด็นที่สังคมจับตาหลังจากไอลอว์ครับเปิดเผยข้อมูลและตั้งข้อกล่าวหาถึงความเชื่อมโยงการเมืองนะครับซึ่งทุกฝ่ายยังต้องพิสูจน์ข้อเท็จจริงผ่านกระบวนการตรวจสอบขณะที่นายกรัฐมนตรีนะครับรวมไปถึงพรรคภูมิใจไทยก็ได้ยืนยันนะครับปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาพร้อมกับยืนยันว่าไม่มีการทบทวนการฟ้องคุณยิ่งชีพนะครับคุณผู้ชมครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนการยื่นฟ้องนายยิ่งชีพอัชชานนท์หรือเป๋าไอลอกรณีกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวเลือกสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.นะครับโดยนายอนุทินระบุว่าได้มอบหมายให้ทนายความดำเนินการเรื่องการฟ้องร้องแล้วส่วนจะยื่นฟ้องภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ตนเองยังไม่ทราบรายละเอียดนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวถามอีกว่าเหตุผลสำคัญที่ทำให้ตัดสินใจฟ้องคือเรื่องอะไรบ้างนายอนุทินตอบเพียงสั้นๆนะครับว่าขอให้ไปสอบถามจากทนายความครับด้านนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงกรณีที่นายยิ่งชีพผู้อำนวยการไอลอว์นะครับโพสต์ Facebook ขอให้พรรคภูมิใจไทยและนักการเมือง9คนที่ถูกพาดพิงในประเด็นหัวเลือกสว.ไม่ฟ้องคดีหมิ่นประมาทว่าการจะฟ้องร้องหรือไม่นั้นเป็นเรื่องที่พรรคภูมิใจไทยจะเป็นผู้ตัดสินใจนายพระดอนยังระบุด้วยนะครับว่าสำหรับตนเองยังสามารถพูดคุยกับนายยิ่งชีพได้เพราะรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนและยึดหลักไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนนะครับแต่ย้ำว่าข้อมูลที่นายยิ่งชีพนำมาเผยแพร่นั้นไม่มีหลักฐานรองรับอีกทั้งเจ้าตัวก็ระบุด้วยว่าเป็นข้อมูลที่ได้รับฟังมาส่วนผลให้ผู้ที่ถูกพาดพิงทั้ง9คนได้รับความเสียหายแล้วครับอีกทั้งก็ยังมองว่านายยิ่งชีพอาจตกเป็นเหยื่อของเกมการเมืองโดยระบุว่าประเด็นนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาอีกครั้งหลังมีคดีอื่นที่เกี่ยวข้องกับนักการเมืองและย้ำว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาเดิมๆที่ตนเคยเข้าไปชี้แจงต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วเมื่อเกือบ2ปีก่อนนะครับพร้อมกับตั้งข้อสังเกตว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับผู้สมัครสว.บัญชีสำรองซึ่งมีส่วนได้ส่วนเสียหากสมาชิกวุฒิสภาชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่งพร้อมกับระบุว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องการเมืองที่ถูกส่งต่อมายังนายยิ่งชีพก่อนจะถูกนำมาเผยแพร่และย้อนกลับมากระทบกับพรรคภูมิใจไทยนั่นเองนะครับส่วนประเด็นที่ผู้สื่อข่าวถามว่าคุณยิ่งชีพและก็พรรคประชาชนรวมถึงกลุ่มผู้สมัครสว.บัญชีสำรองเป็นเครือข่ายเดียวกันด้วยหรือไม่นายพระดอนระบุว่าไม่ทราบในเรื่องนี้นะครับแล้วก็ไม่คิดว่านายยิ่งชีพจะทำให้มาตรฐานของไอลอลดลงแต่ตั้งข้อสังเกตว่าในช่วงหลังไอลอเข้ามาเคลื่อนไหวในประเด็นการเมืองมากขึ้นนะครับพร้อมกับระบุว่าหากต้องการทำงานการเมืองก็ควรที่จะเข้าสังกัดพรรคการเมืองอย่างชัดเจนครับด้าน
5: คนที่โกงเลือกสว.ถูกฟ้องแล้วจะเอาผิดได้ไหมผมไม่มั่นใจเพราะว่าข้อมูลทั้งหมด 90,000 กว่าหน้าอยู่ในมือกกต.ผมไม่เห็นนะครับแต่ข้อมูลเท่าที่ผมมีผมเลือกบางส่วนบางๆมาเปิดเผยต่อสาธารณะมายื่นต่อผู้นำฝ่ายค้านข้อมูลทั้งหมดนี้มีอ้างอิงมีที่มาและไม่ได้พูดเองลอยๆหลายเรื่องออกสื่อทั่วไปไทย PBS ก็เคยรายงานนะครับ อยู่แล้วไม่มีอะไรไม่มีอะไรที่ผมไปกุไปสร้างขึ้นเองนะครับดังนั้นถ้าจะต้องถูกฟ้องเนี่ยจริงๆผมคิดว่าอันเนี้ยเป็นคดีการฟ้องปิดปากศาลควรจะไม่รับตั้งแต่แรกด้วยซ้ำ
0: ส่วนกรณีที่พรรคภูมิใจไทยตั้งข้อสังเกตว่าไอลอว์รับเงินสนับสนุนจากต่างประเทศและมีวาระทางการเมืองหรือไม่นะครับมีการชี้แจงว่าไอลอว์เป็นองค์กรภาคประชาสังคมที่ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนระหว่างประเทศตามวัตถุประสงค์ด้านการส่งเสริมประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับโดยยืนยันว่า

ไม่มีผู้สนับสนุนรายใดกำหนดให้ดำเนินงานเพื่อโจมตีหรือเป็นปฏิปักษ์ต่อพรรคการเมืองใดเป็นการเฉพาะเพราะย้ำนะครับว่าการเรียกร้องให้กกต.ส่งคดีเข้าสู่ศาลไม่ใช่การตัดสินว่าผู้ถูกกล่าวหามีความผิดแต่เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการ

ด้วยเหตุผลนะครับว่ามีกรรมการกกต.ถึง4ใน7คนที่มาจากกระบวนการสรรหาและให้ความเห็นชอบโดยวุฒิสภาหรือสว.ชุดที่กำลังถูกตรวจสอบอยู่นะครับเรียกได้ว่าเป็นเรื่องของการขัดกันแห่งผลประโยชน์จึงเรียกร้องให้กกต.ส่งฟ้องนะครับเพื่อให้ศาลฎีกาเป็นฝ่ายตัดสินสำหรับคดีหัวเลือกสว.นะครับคุณผู้ชมมีความเป็นมาอย่างยาวนานกว่า2ปีแล้วนะครับนับตั้งแต่เริ่มต้นกระบวนการเลือกก่อนที่กกต.ครับจะกำหนดเดดไลน์ในเดือนสิงหาคมนี้เป็นต้นไปนะครับไปย้อนดูเส้นทางของคดีนี้กันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับคดีนี้เริ่มต้นเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม2567นะครับกกต.ประกาศตัวเลขผู้สมัครรับเลือกเป็นสว.รวมทั้งสิ้น 48,117 คนเข้าสู่กระบวนการเลือกตั้งตั้งแต่ระดับอำเภอจังหวัดและเข้าสู่ระดับประเทศเมื่อ26มิถุนายน2567นะครับเพื่อที่จะสรรหาสว.200คนและเป็นจุดเริ่มต้นของคดีประวัติศาสตร์หัวเลือกสว.ที่มีผู้ถูกกล่าวหามากที่สุดครั้งหนึ่งของประเทศไทยนะครับต่อมา3กันยายน2567ครับ DSI ได้รับคำร้องสอบสวนทุจริตการเลือกสว.3กรณีพร้อมแจ้งกกต.นะครับว่าได้รับเรื่องไว้สอบสวนก่อนจะรับเป็นคดีพิเศษความผิดฐานฟอกเงินเมื่อวันที่6มีนาคม2568และวันที่18มีนาคม2568ครับคุณผู้ชมที่ประชุมกกต.ก็มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26มีร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กนะครับรองเลขาธิการสำนักงานกกต.เป็นประธานก่อนจะมีมติเมื่อวันที่17กรกฎาคม2568ส่งเรื่องให้กกต.พิจารณาดำเนินคดีต่อผู้ถูกกล่าวหารวมทั้งสิ้น229คนนะครับแบ่งเป็นสว.ที่ดำรงตำแหน่งอยู่138คนและกรรมการบริหารพรรคสส.และสมาชิกรวมไปถึงเครือข่ายอีก91คนนะครับแต่ตามขั้นตอนนะครับก็ต้องให้กกต.พิจารณาว่าจะส่งสำนวนไปยังศาลฎีกาหรือไม่ซึ่งหากศาลประทับรับฟ้องนะครับก็อาจมีคำสั่งให้สว.ที่ถูกกล่าวหาหยุดปฏิบัติหน้าที่เป็นการชั่วคราวแต่กลับพลิกล็อกนะครับเมื่อวันที่16กันยายน2568กกต.มีคำสั่งอนุกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาและข้อโต้แย้งคณะที่36ครับเพื่อรับไม้ต่อจากชุดที่26และ12มีนาคม2568ครับคณะอนุชุดที่36มีมติให้ผู้ถูกกล่าวหาทั้ง229คนไม่มีมูลความผิดนะครับโดยระบุว่าเป็นการนำโพยเข้าคูหาไม่ผิดและส่งความเห็นให้กกต.ชุดใหญ่ครับจนมาเมื่อวันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาครับคุณผู้ชมกกต.เริ่มพิจารณาสำนวนที่คณะอนุชุดที่26ส่งมาให้วางกรอบให้เสร็จภายใน12สัปดาห์ครับซึ่งคาดว่าปลายเดือนสิงหาคมนี้การพิจารณาจะเสร็จสิ้นนะครับซึ่งหากสุดท้ายแล้วกกต.มีมติไม่ส่งฟ้องต่อศาลฎีกานั่นคือสิ่งที่คุณยิ่งชีพกังวล นะครับเพราะจะหมายถึงเป็นการสิ้นสุดของคดีนี้และพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลการสืบสวนสอบสวนทั้งหมดก็จะไม่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะนี่จึงเป็นที่มาที่ทำให้เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณยิ่งชีพต้องออกมาเคลื่อนไหวในครั้งนี้นะครับก็เป็นประเด็นที่ยังต้องติดตามต่อเนื่องแล้วก็เข้มข้นอย่างมากในช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้แล้วนะครับส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตาด้วยเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมก็คือปีนี้ประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะเผชิญกับสภาพอากาศแปรปรวนทั้งน้ำท่วมและก็ภัยแล้งอย่างจังหวัดนครสวรรค์ครับข้าวโพดหลายแห่งยืนต้นตายนับพันไร่นะครับขณะที่เชียงใหม่ก็เกิดเหตุดินสไลด์ซ้ำรอยที่ดอยแหลมอีกครั้งหนึ่งนะครับด้านสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ครับจึงออกมาคาดการ6เดือนข้างหน้าครับว่าไทยอาจจะเสี่ยงเผชิญฝนตกหนักคล้ายกับปี2540ตั้งแต่ภาคเหนืออีสานมีการเตือนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับควบคู่กับการเร่งกักเก็บน้ำเพื่อรับมือเอลนีโญที่จะลากยาวไปจนถึงปีหน้าครับคุณผู้ชมครับนี่เป็นภาพความเสียหายที่เกิดขึ้นที่อำเภอหนองบัวจังหวัดนครสวรรค์นะครับต้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรกว่า 2,000 ไร่กำลังทยอยแห้งตายจากการขาดน้ำหลังฝนทิ้งช่วงยาวนานนับเดือนข้าวโพดหลายแปลงที่อยู่ในระยะออกดอกและติดฝักนะครับได้รับผลกระทบอย่างหนักเกสรตัวผู้ฝ่อฝักลีบและผลผลิตลดลงซึ่งสำนักงานเกษตรอำเภอนะครับระบุว่า

0: ว่าหากฝนยังคงทิ้งช่วงต่อไปพื้นที่เพาะปลูกกว่า 50,000 ไร่จะยิ่งได้รับความเสียหายขยายวงกว้างนี่คือสัญญาณของผลกระทบจากซูเปอร์เอลนินโญที่เริ่มส่งผลให้เห็นความแห้งแล้งอย่างชัดเจนในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างนะครับ
1: ผลผลิตนี่คาดว่าน่าจะไม่ได้ทำให้เราไม่มีทุนคืนของการลงทุนของเราครับคล้ายๆว่ามันไม่มีการตอบแทนกลับมาทำให้เรา
2: ทุกปีแล้วครับภาพฝนกับปีนี้แตกต่างกันยังไง
1: เยอะครับปกติทุกปีนี่คือฝนถ้าเราหยดแล้วเนี่ยฝนก็จะมาเป็นระยะทำให้พืชมันไม่ขาดน้ำมันก็สามารถให้ผลผลิตให้รายได้กับเราได
2: ้ก็คือปีนี้หนักที่สุด
1: สาหัสครับสาหัสในรอบตั้งแต่ผมมานี่ก็น่าจะเป็นรอบนี้ครับใน 10-20 ปีนะครับจะเจอเยอะ
0: แต่อีกด้านหนึ่งนะครับในพื้นที่ภูเขาสูงกลับเผชิญความเสี่ยงจากน้ำป่าและดินถล่มครับโดยเฉพาะที่หมู่บ้านดอยแหลมอำเภอแม่อายจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยสูงและเคยเกิดเหตุดินถล่มจนมีผู้เสียชีวิต6คนเมื่อ2ปีก่อนล่าสุดครับหลังจากมีฝนตกลงมาก็ได้เกิดเหตุดินสไลด์และถนนทรุดตัวบริเวณจุดเดิมอีกครั้งหนึ่งจนต้องปิดเส้นทางและย้ายเสาไฟฟ้าอย่างเร่งด่วนนะครับแม้ชาวบ้านจะรู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงแต่ด้วยความยากจนจึงจำใจต้องอาศัยอยู่ต่อไปทำให้ภาครัฐต้องเร่งติดตั้งเครื่องวัดปริมาณฝนจัดเวรยามเฝ้าระวังและเตรียมศูนย์อพยพกว่า60แห่งเพื่อลดความสูญเสียหากเกิดเหตุฉุกเฉินครับ
3: อยู่แล้วครับเมื่อมีแบบพายุเข้าหรือว่าฝนมาเงี้ยครับพ่อหลวงเขาก็จะแบบคอยเตือนว่าคอยระวังกันนะคอยช่วยเหลือกันอะไรเงี้ยพี่ครับเพราะว่าถ้าฝนตกแล้วพ่อเคยมีเหตุการณ์เงี้ยครับก็เลยต้องตื่นตัวหน่อยเพราะไม่อยากเกิดการสูญเสียพี่
4: เราก็อยู่กันแบบบาดผวาเหม
3: ือ
4: นก
3: ัน ใช่ครับถ้าเป็นไปได้ก็พยายามไม่ผ่านเส้นนั้นพี่ถ้าฝนตกครับ
0: สอดคล้องกับข้อมูลคาดการ6เดือนข้างหน้าของสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำนะครับที่ประเมินว่าในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคม2569ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมถึง69จังหวัดนะครับเสี่ยงขาดแคลนน้ำ52จังหวัดและจะมีถึง44จังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมและแล้งในพื้นที่เดียวกันโดยภาคเหนือและอีสานฝั่งริมโขงเป็นพื้นที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดความเสี่ยงน้ำท่วมจะพุ่งสูงสุดในเดือนกันยายนขณะที่ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำจะเริ่มชัดเจนในช่วงปลายปีครับ
5: ปีนี้เองที่ภาคเหนือที่จะเจอหนักๆเนี่ยที่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอนไล่ลำดับลงมาก็น่านนะคะแล้วก็เชียงรายก็ยังมีถ้าตรงเริ่มลงมาตอนล่างนะคะพิจิตรก็ยังอยู่อันดับท็อปๆนะคะส่วนถ้าภาคใต้เลยก็ทางนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคอีสานก็จังหวัดที่อยู่ริมโขงค่ะที่จะมีผลกระทบที่น้ำมากกว่าปกติค่ะ
0: ขณะเดียวกันนะครับผอ.สสน.ก็ยังย้ำว่าในช่วงปลายปีภาคใต้ก็เป็นอีกจุดที่จะต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักนะครับตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและที่ทุกคนอาจจะกลัวก็คือสงขลานะครับเพราะเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำแม้ตอนนี้เราจะเสี่ยงน้ำท่วมแต่ต้นปีหน้าครับต้องเตรียมรับมือน้ำน้อยที่ต้องสำรองน้ำในอนาคตครับ
5: จริงๆเอลนีโญนี่ก็คือช่วงตั้งแต่ปลายปีไปถึงต้นปีแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผลกระทบตรงนี้เองเนี่ยขึ้นอยู่กับเราจัดการยังมองว่าประเทศไทยเนี่ยจะเห็นได้ว่าปีที่ผ่านมาเหมือนกันนอกฤดูแล้วก็ยังมีฝนตกที่เป็นกระจุกเป็นพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังมีพายุฤดูร้อนอีกซึ่งตรงนี้เองเนี่ยพายุฤดูร้อนก็มาเร็วจะเห็นได้ว่าพายุฤดูร้อนมาเร็วนะคะสสน.เองก็มีนวัตกรรมใหม่ในปีหน้าที่เริ่มจะมาเรื่องของวัดแรงลมถ้าวัดลมได้ก็จะวิเคราะห์เรื่องพายุฤดูร้อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยากชวนให้ฤดูฝนนะคะอย่าปล่อยเขาไปหมดเก็บเขาด้วยเพื่อแก้แล้งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า
0: คุณผู้ชมครับปัจจุบันทางสสน.ได้ดำเนินการติดตั้งระบบโทรมาศนะครับแจ้งเตือนภัยบริเวณพื้นที่ต้นน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้วถึง510จุดทั่วประเทศนะครับเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างแม่นยำนอกจากนี้ประชาชนทั่วไปก็ยังสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ที่ตอนนี้ระบบสามารถแจ้งเตือนเป้าหมายพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมลึกถึงระดับตำบลได้แล้วนะครับโดยทำได้ล่วงหน้าถึง24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงนะครับซึ่งก็จะทำให้ผู้นำชุมชนและชาวบ้านมีเวลาเตรียมรับมือและอพยพได้ทันเวลาหากมีสถานการณ์ฉุกเฉินนะครับ ก็ต้องติดตามสถานการณ์นะครับน้ำในช่วงปลายปีนี้นะครับทั้งน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งนะครับในหลายพื้นที่รวมไปถึงแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์นะครับคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโหลดแอปพลิเคชันนี้นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการติดตามตรวจสอบเรื่องของสถานการณ์น้ำในแต่ละพื้นที่ได้ด้วยนะครับและนี่คือทั้งหมดของรายการตรงประเด็นสำหรับวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังรวมไปถึงประเด็นทางสังคมกลุ่มอื่นๆได้ผ่านช่องทางที่ขึ้นให้ด้านล่างนี้นะครับสำหรับวันนี้ผมพร้อมทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับ

0: วัสดีค่ะรับชมจับตารอบทิศพื้นที่ข่าวจากทุกภูมิภาคส่งตรงจากศูนย์ข่าวไทย PBS วันนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัศนีอมรโมลีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ครบ1ปีเหตุสู้รบชายแดนไทยกัมพูชาค่ะซึ่งนับตั้งแต่การเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วตอนนี้ทหารทั้ง2ฝ่ายยังคงวางกำลังในพื้นที่ของตัวเองอย่างเข้มข้นนะคะขณะที่กองทัพของไทยเองก็เร่งเสริมกำลังความมั่นคงตามแนวชายแดนรวมถึงในจุดที่เป็นพื้นที่ควบคุมและสถาปนาพื้นที่เอาไว้ได้ถนนเส้นทางเชื่อมช่องอังม้าผูกโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง24กิโลเมตรลัดเลาะไปตามแนวเขาขึ้นไปยังยอดผูกโคกใหญ่หรือว่าเนิน754ถูกพัฒนาเป็นพื้นที่และก่อสร้างเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์เพื่ออำนวยความสะดวกด้านยุทธวิธีทั้งเรื่องของการลำเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์การเดินทางไปยังผูกโคกใหญ่ในห่วงของการสู้รบไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่ต้องใช้เวลาในการเดินทางเป็นการเดินเท้านะคะลาดตระเวนเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ซึ่งระยะทาง24กิโลเมตรต้องใช้เวลานานถึง13ชั่วโมงค่ะแต่ว่าหลังจากมีการก่อสร้างถนนทำให้สามารถใช้รถยนต์ในการตรวจการพื้นที่และร่นระยะเวลาเหลือเพียง1ชั่วโมงเท่านั้น
1: เส้นทางครับเส้นทางที่เราขับรถมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นความกำลังใจที่ดีครับของกำลังพลในการส่งกำลังบำรุงต่างๆการเดินทางการเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลครับก็ย่นระยะเวลาได้เยอะมากครับจากเราเดิน12ชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงเศษครับก็ดีครับดีมากครับ
0: คุณผู้ชมคะการก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ตลอดแนวชายแดนที่ไทยเข้าควบคุมและสถาปนาพื้นที่เป็นหนึ่งในการเสริมความมั่นคงชายแดนค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมะเขือปราสาทตาควายและปราสาทคณาซึ่งกัมพูชาเคยใช้เป็นฐานทหารปัจจุบันไทยควบคุมพื้นที่ได้เบ็ดเสร็จพร้อมกับพัฒนาพื้นที่ทั้งเรื่องของการก่อสร้างถนนทำบังเกอร์รวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกำลังพลปัจจุบันมีความคืบหน้าไปกว่าร้อยละ50นะคะครบ1ปีการสู้รบไทยกัมพูชานอกจากการเดินหน้าเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนเพื่อความปลอดภัยของกำลังพลรวมถึงเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานทางกองทัพก็ยังเร่งให้การเยียวยาและช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งในช่วงของการสู้รบในเดือนกรกฎาคมและธันวาคมปีที่แล้วมีกำลังพลเสียชีวิตกว่า40นายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากกองทัพได้ดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาตามสิทธิโดยกำลังพลที่เสียชีวิตจะได้รับเงินเยียวยารายละ10ล้านบาทส่วนกรณีได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะจะได้รับการเยียวยารายละ10ล้านบาทเช่นกัน
2: การรบในห้วงกรกฎาคมที่ผ่านมาครับกำลังพลที่ทั้งเสียชีวิตทุพพลภาพแล้วก็บาดเจ็บได้รับเงินเยียวยาและสิทธิ์ต่างๆครบถ้วนแล้วครับแต่ในการรบในห้วงธันวาคมที่ผ่านมาครับอย่างที่เป็นข่าวที่ออกไปครับว่าเงินเยียวยาตามมติครม.ครับได้รับการอนุมัติจากทางคณะรัฐมนตรีมาในส่วนของกองทัพบกครับได้รับมาในก้อนแรกจำนวน83นายจะเป็นเงินประมาณ419ล้านครับ
0: สำหรับการจ่ายเงินเยียวยาให้กับกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากการสู้รบมีการดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บสาหัสที่สูญเสียอวัยวะครบทุกรายแล้วค่ะส่วนในรายที่รับบาดเจ็บจากการสู้รบและบาดเจ็บเล็กน้อยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างดำเนินการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนทั้งเรื่องของการก่อสร้างถนนและการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคซึ่งกองทัพเร่งดำเนินการค่ะมีเป้าหมายสำคัญนะคะก็เพื่อสร้างความปลอดภัยและช่วยอำนวยความสะดวกให้กับทหารที่อยู่หน้าแนวซึ่งทำหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตยของชาติตลอด1ปีที่ผ่านมาค่ะในช่วงที่ผ่านมาความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างติดตามเพิ่มเติมกับคุณพจนีสายกระจ่าง
3: ถนนเลียบแนวชายแดนเส้นทางมุ่งสู่ภูมะเขืออำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษถูกพัฒนาเป็นถนนคอนกรีตส่งผลให้การเดินทางหรือการลำเลียงยุทธโธปกรณ์เป็นไปด้วยความรวดเร็วและสะดวกมากขึ้นภูมะเขือมีลักษณะภูมิประเทศเป็นจุดสูงคมทำให้ไทยต้องใช้เวลาถึง2วันจึงสามารถผลักดันทหารกัมพูชาและเข้ายึดพื้นที่ได้ผ่านไป1ปีหลังการสู้รบกองทัพไทยเข้าสถาปนาพื้นที่และเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนก่อสร้างถนนรวมถึงพัฒนาระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกำลังพล
4: เรื่องของการปฏิบัติทางยุทธวิธีเนี่ยเรื่องของการฝึกการปฏิบัติเราก็ดำเนินการอยู่แล้วของทหารเพื่อที่จะรักษาพื้นที่ตรงนี้แต่ในส่วนที่2เนี่ยก็คือเรื่องของ ระบบสาธารณูปโภคต่างๆที่เราต้องดำเนินการซึ่งในห้วงที่ผ่านมาก็อย่างที่บอกไปก็คือพื้นที่ภูมิเขือมันเป็นพื้นที่แรกฉะนั้นเนี่ยพี่น้องประชาชนภาครัฐภาคเอกชนทุกส่วนเนี่ยก็ให้ความสนใจแล้วก็มาสนับสนุนในการพัฒนาในพื้นที่โดยเฉพาะหลักๆที่สำคัญที่เราเห็นแล้วคือถนนแล้วก็ไฟฟ้า
3: ถนนลูกรังตัดผ่านแนวป่าทอดยาวถึงตัวปราสาทคณาอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นเส้นทางตัดใหม่ที่ก่อสร้างขึ้นด้านบนปราสาทมีการพัฒนาพื้นที่ตามแนววางกำลังปราสาทคณาถือเป็นอีกหนึ่งจุดยุทธศาสตร์ที่ไทยควบคุมได้และเตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ในอนาคตการเดินหน้าเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนคือสิ่งที่กองทัพเร่งดำเนินการเพราะการสู้รบครั้งที่ผ่านมาแม้ไทยจะควบคุมพื้นที่ได้มากขึ้นแต่ชาวบ้านตามแนวชายแดนบอกว่าไม่เคยวางใจต่อสถานการณ์เพราะตราบใดที่กัมพูชายังเป็นภัยคุกคามด้านความมั่นคง
5: ยังไม่มีความมั่นใจหรือคือเราอยู่ตรงนี้นะหวาดระแวงทุกวินาทีไม่รู้ว่าวันไหนจะมีรอบ2ผ่านไปแล้วก็รอบ3ก็ยังข่าวก็แว่วๆมาอีกนะเราก็นอนหลับๆตื่นๆมันเป็นเหมือนอยู่ในห่วงที่ไม่รู้เมื่อไหร่มันจะตุ่มเมื่อไหร่มันจะปึกปักมาอย่างนี้นะมันไม่มีความแน่นอน
3: 1ปีสู้รบไทยกัมพูชาแม้การเผชิญหน้าทางทหารจะยุติลงแต่ในพื้นที่ยังมีการเฝ้าระวังสถานการณ์ควบคู่กับการเร่งพัฒนาพื้นที่ซึ่งไทยควบคุมได้แบบเบ็ดเสร็จทั้งช่องอ่านม้าภูมะเขือปราสาทตาควายและปราสาทคณานอกจากกำลังทหารที่ปฏิบัติหน้าที่แล้วในจุดที่เตรียมพัฒนาเป็นสถานที่ท่องเที่ยวจะมีการดึงชุมชนและท้องถิ่นให้มีส่วนร่วมในการดูแลพื้นที่ร่วมกับฝ่ายความมั่นคงในอนาคตพจนีใสกระจ่างไทย PBS รายงาน
0: นอกจากเรื่องของการวางกำลังเพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับเหตุปะทะที่อาจจะเกิดขึ้นในทุกเมื่อค่ะเรื่องของการลักลอบส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากชายแดนจังหวัดสระแก้วไปยังฝั่งปอยเปประเทศกัมพูชาก็ยังเป็นอีกภัยความมั่นคงนะคะเจ้าหน้าที่เร่งตัดวงจรสัญญาณที่ส่งไปยังกระบวนการ call center ค่ะขณะที่ทางกสทช.และตำรวจเองก็ร่วมกันเดินหน้าตรวจค้นจุดต้องสงสัยในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศด้วย
6: หรือพยานหลักฐานในดำเนินคดีสิ่งของที่มีไว้ได้ใช้และได้มาจากการกระทำความผิดนะครับโดยให้ค้นนี่โดยมีพี่เป็นผู้นำการตรวจค้นนะครับ
0: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายหลังจากที่กสทช.และฝ่ายความมั่นคงจังหวัดสระแก้วสืบทราบว่าพบการลักลอบฝังสายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเพื่อส่งสัญญาณไปยังฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชาโดยจุดแรกเป็นพื้นที่เอกชนในตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วค่ะส่วนอีกจุดหนึ่งเป็นอาคารพาณิชย์ซึ่งมีไนโก้เป็นเจ้าของอาคารทั้ง2จุดนี้อยู่ห่างกันประมาณ990เมตรไนโก้ยืนยันว่าไม่มีส่วนรู้เห็นกับการฝังสายอินเทอร์เน็ตอ้างว่าเป็นสายสัญญาณเก่าที่หลงเหลือซึ่งจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ครั้งก่อนหน้านี้ก็พบว่าข้อมูลนั้นอาจจะขัดแย้งกันในบางส่วน
7: ส่วนดูแล
8: ไม่มีครับผมไม่มี
7: แล้วทำไมก็ต้องเชิญพี่มา
8: ก็ไม่รู
7: ้ลุงพี่ได้รับความเป็นธรรมไหมเนี่ย
8: เจ้าหน้าที่ผมให้ความเป็นธรรม

0: ัยแล้วก็เรียกมาสอบถามผมก็ไม่กล้าทำข้อเท็จจริง
1: ก็ยืนยันที่เขาขุดเจอเนี่ยไม่ใช่ของพี
0: ่ใช่ครับผม
1: ของใครก็ไม่รู้แหละ
0: ใช่ครับ
2: จากการตรวจสอบเส้นทางโครงข่ายสัญญาณอินเทอร์เน็ตที่เกี่ยวข้องกับขบวนการ call center ช่างเทคนิคได้ใช้อุปกรณ์ตรวจสอบในจุดที่พบปัญหาสายสัญญาณฝังลงดินมาอย่างตู้เซิร์ฟเวอร์เพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องกันค่ะเจ้าหน้าที่เดินสำรวจไปจนถึงแนวคลองพรมโหดบ้านโคกสะแบงตำบลท่าข้ามอำเภออรัญญประเทศจนพบกับลักษณะคล้ายกับสายสัญญาณที่พาดตามแนวกำแพงก่อนที่จะลงสู่พื้นดินไปยังฝั่งปอยเปตประเทศกัมพูชามีการตั้งข้อสังเกตนะคะว่าเป็นสายสัญญาณเครือข่ายคาสิโนและคอลเซ็นเตอร์หรือไม่และเมื่อกลับมาตรวจสอบที่ตู้เซิร์ฟเวอร์พบข้อความ Galaxy ที่สายสัญญาณจึงได้เก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อประกอบการยืนยันที่มาของสายสัญญาณซึ่งยืนยันได้ว่าสายสัญญาณที่มีรหัส Galaxy เป็นสายที่เชื่อมต่อออกจากตู้เซิร์ฟเวอร์ที่ทำการตรวจสอบและสอดคล้องกับผลการตรวจสอบเส้นทางสายสัญญาณที่ดำเนินการในครั้งนี้คุณผู้ชมคะสำหรับสายไฟเบอร์ออปติกขนาด60คอลจำนวน2เส้นและขนาด24คอลอีก1เส้นเป็นสายที่ใช้เป็นโครงข่ายหลักสำหรับส่งข้อมูลของผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตไม่ใช่สายที่ตั้งตามบ้านเรือนมีคุณสมบัติรองรับการรับส่งข้อมูลได้พร้อมกันค่ะถือว่าเป็นโครงข่ายหลักสำหรับการลำเลียงข้อมูลเข้าสู่ระบบไปยังอุปกรณ์ปลายทางก่อนที่จะกระจายสัญญาณให้กับผู้ใช้งานเป็นจำนวนมากแตกต่างจากระบบ VPN นะคะที่ขบวนการ call center ใช้ส่งสัญญาณและเจ้าหน้าที่ตรวจพบไปก่อนหน้านี้เป็นระบบที่มีศักยภาพรองรับปริมาณการใช้งานเทียบเท่ากับการใช้อินเทอร์เน็ตของคนทั้งอำเภอใน1วัน
3: เบอร์มันดีกว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าหมายความว่าไฟเบอร์เนี่ยคือน้องใช้บนสายได้เลยใช่ไหมครับมันก็จะรวดเร็วกว่านะครับเพราะว่าเขาเปิดเขามี3สายคือ60คอ2เส้น24คอ1เส้นซึ่งดูแลได้ทั้งอำเภอครับนะครับก็ถือว่าเขาต่อเน็ตได้แรงมากเขาทำเข้ามา3วงจรเข้ามารวมที่บ้านหลังเดียวกันแล้วก็ใช้เครื่องแปลงออกไปเป็น1สายวิ่งไปดูแลฝั่งนู้นทั้งหมด
4: ปลายทางมันไปที่ไหน
3: บ่อนฝั่งนู้นครับ3-4บ่อนครับครับ
2: จากการตรวจค้นในครั้งนี้ไนโก้ผู้ถูกกล่าวหาก็ยังคงให้การปฏิเสธค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลเพื่อหาผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมาย

0: เมื่อการท่องเที่ยวภูผาม่านที่จังหวัดขอนแก่นเติบโตมากขึ้นเรื่อยๆค่ะไม่ได้มีแค่เรื่องของการพัฒนาและรายได้ที่เข้ามาเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังพ่วงถึงเรื่องขยะกองโตที่ตามมาด้วยและเกินกว่าที่ท้องถิ่นจะรับมือไหวค่ะมีเสียงเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการนี่เป็นสิ่งที่คนในพื้นที่และผู้ประกอบการอยากเห็นนะคะคุณกัญญารัตน์ลิ้มอํานวยลาภลงพื้นที่ไปติดตามเรื่องนี้
1: ที่นี่คือบ่อ กำจัดขยะรวมของเทศบาลตำบลโนนคอมอำเภอภูผาม่านจังหวัดขอนแก่นแม้จากมุมสูงจะไม่เห็นกองขยะขนาดใหญ่เพราะเพิ่งฝังกลบไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแต่ทุกวันรถขยะจาก4องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังคงทยอยนำขยะเข้ามาที่นี่อย่างต่อเนื่อง
2: เมื่อก่อนนี้มันก็ไม่มีอบต.ไหนทิ้งนะครับก็มีเทศบาลภูผาม่านนะครับเข้ามาทิ้งขยะในตรงนี้แล้วเกิดปัญหานะครับเพราะว่าบริเวณรอบๆบ่อขยะมันเป็นที่ของประชาชนเขามาทำไร่ทำนาแล้วมันส่งกลิ่นเหม็นแล้วก็มแมลงวันรบกวนนะครับก็เลยได้ร้องเรียน
1: ข้อมูลปริมาณขยะของทั้ง4อปท.พบว่าเทศบาลตำบลภูผาม่านมีขยะมากที่สุดเฉลี่ยวันละ 5.7 ตันหรือกว่า 2,000 ตันต่อปีรองลงมาคืออบต.ภูผาม่านวันละ 5.2 ตันส่วนใหญ่เป็นขยะจากร้านค้ารีสอร์ทและธุรกิจท่องเที่ยวกว่า140แห่งขณะที่อบต.ห้วยม่วงมีขยะวันละ4ตันส่วนเทศบาลตำบลโนนคอมซึ่งเป็นที่ตั้งของบ่อ กำจัดขยะมีขยะเพียง 0.5 ตันต่อวันตัวเลขเหล่านี้สะท้อนว่าขยะส่วนใหญ่ที่เข้าสู่บ่อ กำจัด

0: ัดขยะรวมมาจากพื้นที่รองรับการท่องเที่ยวของอำเภอภูผาม่าน
1: มีอบต.ภูผาม่านนะครับที่เข้ามาร่วมทิ้งแรกๆก็ขยะไม่เยอะนะครับพอช่วง 2-3 ปีหลังนะครับเมื่อภูผาม่านนะครับบูมในการท่องเที่ยวนะครับมีรีสอร์ทมีอะไรเกิดขึ้นทุกวันนะครับทำให้ขยะเพิ่มมากขึ้น
0: เมื่อปริมาณขยะเพิ่มขึ้นภาระของท้องถิ่นก็เพิ่มขึ้นตามเทศบาลตำบลภูผาม่านต้องแบ่งเส้นทางจัดเก็บขยะออกเป็น2โซนและสลับวันจัดเก็บเพื่อให้รถและเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่เพียงพอต่อการให้บริการข้อมูลจากกองสาธารณสุขระบุว่าขยะจากชุมชนยังมีไม่มากนักเพราะหลายครัวเรือนกำจัดขยะตั้งแต่ต้นทาง
2: ชุมชนเรือนก็ขยายด้วยรีสอร์ทเยอะไหมคะพี
3: ่ก็เยอะสมควรครับ
0: ผู้ประกอบการบางรายก็เริ่มปรับตัวเช่นกันอรัญญาซับคลีผู้จัดการร้านหยุดเวลาผาม่านบอกว่าทางร้านได้เตรียมจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางทั้งการแยกขยะและนำขยะอินทรีย์กลับมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปริมาณขยะและลดต้นทุนของกิจการในอนาคต
4: เจ้าหน้าที่ก็คือซัพพอร์ตสัปดาห์ละ3วันนะคะแล้วก็จะมีโรงเก็บขยะตอนนี้ก็กำลังสร้างโรงเก็บขยะด้านหลังค่ะด้วยความที่พื้นที่ของเรามันกว้างค่ะเราก็เลยจะมีพื้นที่สร้างบ่อเก็บขยะของทางร้านเองด้วยค่ะ
5: เพียงพอไหมคะ
4: 3วันค่อนข้างตอนนี้คือเพียงพอค่ะแล้วก็เราให้เด็กแยกขยะค่ะหนูจะแบ่งขยะของทางร้านเป็น3ประเภทก็คือขยะทั่วไปขยะรีไซเคิลอย่างเช่นกล่องกระดาษแล้วก็จะเป็นขยะเปียก
0: ปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นทำให้การฝังกลบต้องถี่กว่าเดิมจากเดิมทุก3เดือนเหลือเพียงเดือนละครั้งขณะที่พื้นที่ของบ่อขยะยังคงเท่าเดิมข้อจำกัดด้านงบประมาณบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานทำให้ท้องถิ่นยอมรับว่าหากการท่องเที่ยวยังคงขยายตัวต่อเนื่องการจัดการขยะจะกลายเป็นโจทย์สำคัญที่ต้องได้รับการสนับสนุนมากกว่าที่เป็นอยู
6: ่ตอนนี้เช่นขยะมันใช้งบประมาณมากในการที่จะจัดการมันเกี่ยวข้องกับทั้งพี่น้องประชาชนต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำเรื่องขยะเนี่ยเป็นเรื่องหนึ่งเลยนะครับคืออันนี้จำเป็นจะต้องให้งบประมาณสำหรับพื้นที่พิเศษซึ่งตอนนี้มีเฉพาะคัตเตอร์เราไม่ใช่คัตเตอร์อย่างเงี้ยอย่างพื้นที่เมืองท่องเที่ยวพิเศษจะต้องมีการจัดสรรงบประมาณมาให้เป็นพิเศษเป็นศูนย์นะครับ
0: การท่องเที่ยวสร้างรายได้ให้กับภูผาม่านก็จริงแต่ในอีกด้านหนึ่งก็สร้างต้นทุนที่ต้องบริหารจัดการเช่นกันเมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นขยะก็เพิ่มตามโจทย์สำคัญจึงไม่ใช่เพียงทำอย่างไรให้คนมาเที่ยวมากขึ้นแต่คือทำอย่างไรให้การท่องเที่ยวเติบโตโดยไม่ทิ้งภาระไว้กับชุมชนและสิ่งแวดล้อมในอนาคตกัญญารัตน์ลิ้มอำนวยลาภไทย PBS รายงาน
7: เมื่อความรับผิดชอบในการดูแลทรัพยากรและคุณภาพชีวิตของคนในพื้นที่ภูผาม่านไม่สามารถดูแลได้เบ็ดเสร็จด้วยอำนาจเพียงแค่ของท้องถิ่นนะคะพรุ่งนี้มาติดตามกันต่อค่ะว่าคนในพื้นที่จะเข้ามามีบทบาทในการร่วมกำหนดอนาคตภูผาม่านอย่างไรบ้างเพื่อให้การท่องเที่ยวเติบโตไปพร้อมกับการสร้างสมดุลธรรมชาติและวิถีชีวิตชุมชนติดตามได้ในซีรีส์ม่านหมอกทุนเดิมพันการท่องเที่ยวภูผาม่านในจับตารอบทิศค่ะชีวิตและวิถีทำกินที่เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้ชัดเจนค่ะกับชาวบ้านรวมถึงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำในพื้นที่ที่พบการระบาดของปลาหมอคางดำนะคะแม้ว่าที่ผ่านมาพวกเขาจะพยายามเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งแก้ไขเรื่องนี้อย่างจริงจังแต่ก็ยังไม่ได้ผลคุณพัทราชวนชมลงไปติดตามความเดือดร้อนที่เกิดขึ้น
8: ปลา
5: หมอข้างใด

0: ลอยตัวเหนือผิวน้ำในแหล่งน้ำบริเวณศาลพันท้ายนรสิงห์ตำบลพันท้ายนรสิงห์อำเภอเมืองสมุทรสาครเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดเพราะสภาพแวดล้อมที่เป็นป่าชายเลนน้ำกร่อยมีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทำให้กลายเป็นที่อยู่อาศัยและแพร่พันธุ์ของปลาหมอคางดำได้อย่างรวดเร็วแม้ก่อนหน้านี้ประมงจังหวัดสมุทรสาครเคยจัดกิจกรรมลงแขกลงคลองจับปลาหมอคางดำแต่ก็ยังพบการแพร่ระบาดเพราะรอบศาลพันท้ายนรสิงห์มีลำคลองหลายสายเชื่อมต่อกันเช่นคลองโคกขามคลองสนามชัยและคลองซอยต่างๆชาวบ้านมองว่าการกำจัดปลาหมอคางดำในแหล่งน้ำธรรมชาติจึงทำได้ยากทั้งยังแพร่ระบาดในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำของชาวบ้าน
1: ยังเห็นตลอดเพราะว่าพวกนี้มันแพร่พันเร็วอ่ะมันขยายพันเร็ว28วันมันก็ออกไข่แล้วแล้วอีกอย่างหนึ่งมันทนมากฆ่าไม่ตายน้ำแห้งเทกักชาหรืออะไรแล้วแต่นะมันไม่ตายง่ายๆใช
2: ่แล้วตรงนี้ค่าเดิมอ่ะมันมีปลาตามธรรมชาติในแหล่งน้ำไหมคะพี
1: ่มันมีปลากระบอกถ้าแต่ก่อนนี้ปีตรงหน้าศาลตรงอะไรเนี่ยเขาจะมาให้อาหารปลากระบอกกันเป็นปลากระบอกปลาหมอเทศถ้าเป็นปลาพื้นที่เนี่ยเป็นปลาหมอเทศมันก็ใกล้เคียงกันค่ะ
3: เมื่อ2ปีที่แล้วบริเวณแหล่งน้ำศาลพันท้ายนรสิงห์จังหวัดสมุทรสาครจับปลาหมอคางดำได้มากกว่า1ตันค่ะจนถึงขณะนี้ก็ยังพบการแพร่ระบาดนะคะสะท้อนว่าปลาหมอคางดำยังไม่หมดไปจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่สำคัญการจัดทำร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี2570กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างหนักค่ะหลังจากที่ส.ส.พรรคประชาชนออกมาเปิดเผยว่ากรมประมงไม่มีงบประมาณสำหรับแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำค่ะข้อกังวลการแก้ปัญหาปลาหมอคางดำที่ไม่ต่อเนื่องถูกสะท้อนผ่านเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนผนึกกำลังแก้ปมปลาหมอคางดำที่เสนอให้รัฐบาลแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
4: คือรัฐบาลเห็นภาพคนละภาพกับเราถ้าเห็นภาพเดียวกันเนี่ยเพราะผมบอกได้เลยว่าตัวรัฐบาลเองเนี่ยไม่ใช่ผู้เดือดร้อนแต่เราผู้เดือดร้อนงั้นการเห็นภาพจะเห็นคนละภาพพอรัฐบาลไม่เข้าใจภาพที่ชัดเจนเนี่ยก็จะไม่แก้ปัญหาก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ตั้งงบประมาณเลยทั้งที่ผักตบชวาเนี่ยรัฐบาลให้งบประมาณมาแก้ไขปัญหาใช่ไหมแค่กีดขวางทางน้ำสร้างความรำคาญแต่ปลาหมอคางดำเนี่ยผมพูดมาตลอดว่าถ้ารัฐบาลไม่ทำอะไรเลยอนาคตประเทศไทยจะมีแต่ปลาหมอคางดำเหมือนผักตบชวา
0: ผู้เชี่ยวชาญด้านกลยุทธ์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำบอกว่าข้อจำกัดของเครื่องมือประมงในปัจจุบันที่ใช้ได้เฉพาะแหในการจับปลาหมอคางดำเป็นข้อจำกัดในพื้นที่คลองย่อยเพราะแหจับปลาหมอคางดำไม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพปลาหลบหนีเข้าไปในพื้นที่เข้าถึงได้ยากเสนอให้กรมประมงยกเว้นทางกฎหมายให้ใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงเช่นอวนลอบหรือเครื่องมือทำลายล้างได้ชั่วคราวเฉพาะในพื้นที่ที่มีปลาหมอคางดำระบาดอย่างรุนแรงหรือพื้นที่สีแดงและบทบาทหน้าที่ของกรมประมงต้องจริงจังต่อการแก้ไขปัญหา
5: ปัญหาก็คือว่าเขาให้เขามองว่ามันผ่านมาหลายปีแล้วตีความคำว่าเอเลี่ยนสปีชีส์ไม่ผิดปลาหมอคางดำก็คือ invasion alien species เป็นเอเลี่ยนที่ลุกลามแต่เอเลี่ยนทั่วๆไปอาจจะไม่ลุกลามใช่ไหมฮะก็อาจจะใช้ประโยชน์ได้เมื่อมันนานเข้าเนี่ยเขาก็มองว่าไม่อยากกำจัดแล้วไปช่วยกันใช้ประโยชน์เพราะคิดว่าพลังของเกษตรกรหรือชาวบ้านเนี่ยช่วยกันจับมันก็จะลดน้อยลงมันไม่ใช่เพราะมันไม่ได้อยู่กับพี่เราเห็นว่าจับปลาเท่าไหร่ก็ไม่มีหมดอ่ะ
0: นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้นำฝ่ายค้านเสนอให้จัดโซนพื้นที่ตามระดับการได้รับผลกระทบแบ่งเป็นโซนสีขาวสีเขียวสีเหลืองและสีแดงเพื่อการบริหารจัดการและชี้ว่าการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570สะท้อนให้เห็นว่าไม่มีการเตรียมแผนในการแก้ไขปัญหาปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมพรรคประชาชนชี้ว่านี่คือหนังสือเตือนฉบับสุดท้ายถึงรัฐบาลเพื่อเรียกร้องให้เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตปลาหมอคางดำที่รุนแรงขึ้น 2-3 เท่าจาก

0: ากอดีตเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำต้องปรับเปลี่ยนอาชีพและในสมัยการประชุมครั้งต่อไปเตรียมยื่นกระทู้ถามสดต่อนายกรัฐมนตรีหากยังไม่มีแนวทางแก้ไขวิกฤตปลาหมอคางดำอย่างเป็นรูปธรรมภัทราชวนชมไทย PBS รายงาน
1: พูดถึงบึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะนับว่าเป็นทั้งสวนสาธารณะเป็นปอดของคนในพื้นที่รวมถึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งนะคะตอนนี้พื้นที่นี้กำลังจะพัฒนาให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แต่ก็พบว่ามีพื้นที่สาธารณะบางส่วนค่ะที่มีผู้อ้างสิทธิ์ไปครอบครองและมีที่ดินบางส่วนด้วยที่ถูกบุกรุกจนนำไปสู่การตรวจสอบของปปช.คุณพัชราจิตคำไปติดตามประเด็นนี้มาน
2: ี่คือบึงขุนทะเลจังหวัดสุราษฎร์ธานีเนื้อที่กว่า 1,200 ไร่เป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนออกกำลังกายของคนสุราษฎร์ธานีและเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญล่าสุดกำลังมีโครงการพลิกโฉมพัฒนาบึงขุนทะเลให้กลายเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่แต่เมื่อตรวจสอบพบว่าที่ดินสาธารณะประโยชน์บริเวณบึงขุนทะเลเนื้อที่119ไร่กำลังถูกบุกรุกในจำนวนนี้มีที่ดิน2แปลงเข้าสู่กระบวนการศาลจนกระทั่งศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อปี2558ว่าเป็นที่ดินสาธารณประโยชน์จุดแรกที่ดินเนื้อที่กว่า32ไร่อยู่ฝั่งซ้ายมือของแผนผังส่วนอีกแปลงที่ดินเนื้อที่กว่า38ไร่อยู่ฝั่งขวามือส่วนตรงกลางพบว่าเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จึงเป็นประเด็นที่ปปช.ตั้งข้อสังเกตถึงความผิดปกติ
3: เพราะว่าพอเราไปดูเป็นที่แปลงใหญ่เรามีความสงสัยว่ามันเป็นที่ที่มีนสร.อยู่ส่วนหนึ่งแล้วขยับมาเป็นที่ที่มีคำพิพากษาแล้วว่าเป็นที่นสร.แล้วก็มีที่ที่เอกชนก็อ้างว่ามีเอกสารสิทธิ์เช่นโฉนดที่ดินออกแล้วแล้วขยับไปเป็นที่ที่น่าจะเป็นที่หลวงนสร.อีกตรงนี้เราจะทำยังไงนะครับเราก็เลยหารือว่าถ้างั้นเร่งดำเนินการในส่วนที่มันมีความชัดเจนก่อนที่มีคำพิพากษาแล้วเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็รีบเร่งรัดไปดำเนินการซะแล้วก็ไอ้ที่ตรงไหนเนี่ยที่มันเป็นที่ของที่หลวงที่นสร.แล้วก็พยายามดำเนินการสอดส่องดูแลอย่าให้มีการบุกรุกเพิ่มเติมอีก
2: เนื้อที่ตรงกลางที่เหลือประมาณ50ไร่แบ่งเป็นที่ดินเกือบ10แปลงพบว่ามีเอกสารสิทธิ์ทั้งนส.3และโฉนดที่ดินปปช.จึงสั่งการให้ตรวจสอบที่มาของเอกสารสิทธิ์ว่าได้มาโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือไม
3: ่10ปีเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการเราต้องสืบคนย้อนหลังไปแบบเจาะเวลาหาอดีตว่าตอนที่เขาไปออกเนี่ยมันออกได้อย่างไรใครเป็นคนเดินนำระแวงวัดระแวงแนวเขตพวกอย่างเนี้ยนะครับต้องมันก็เลยต้องสืบคนเอกสารลงไปเพราะว่าเจ้าหน้าที่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ใช่คนที่ออกทำหน้าที่ออกโฉนดในอดีตนะครับก็เลยต้องมาดูว่าการที่ออกโฉนดได้ก็แสดงว่าณเวลานั้นเขามองว่าไม่ใช่ที่นสร.ไม่ใช่ที่หลวงแต่ว่าพอเรามาดูระวางแนวเขตปัจจุบันเฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้นะมันเป็นที่เรานสร.ยาวมาแล้วทำไมมันไปโบยในส่วนของเอกชนนะครับแต่ในเอกชนเนี่ยอย่างที่บอกว่าต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาว่าผู้ที่ถือครองอยู่ปัจจุบันนี้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าหรือว่าเป็นการซื้อต่อกันมาเป็นทอดๆ
2: ล่าสุดยังพบพื้นที่ที่ถูกบุกรุกเพิ่มเติมรวมกว่า6ไร่เจ้าหน้าที่พบร่องรอยตักไถดินขุดร่องน้ำเตรียมปลูกพืชทำการเกษตรจึงมีการเข้าแจ้งความร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งในส่วนเจ้าท่าที่รับผิดชอบพื้นที่ทางน้ำและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีที่รับผิดชอบที่ดินสาธารณประโยชน์สำหรับบึงขุนทะเลตั้งอยู่ในพื้นที่3ตำบลประกอบด้วยตำบลมะขามเตี้ยตำบลขุนทะเลและตำบลวัดประดู่อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีซึ่งล่าสุดอบจ.สุราษฎร์ธานีเตรียมพัฒนาบึงขุนทะเลพลิกโฉมสู่ปลอดแห่งใหม่และแลนด์มาร์คสำคัญโดยสภาอบจ.เห็นชอบรับมอบ11โครงการมูลค่ากว่า606ล้านบาทดำเนินการปรับภูมิทัศน์สร้างลู่วิ่งทางจักรยานติดตั้งระบบไฟส่องสว่างและขุดลอกบึงขุนทะเลขณะเดียวกันพบว่าราคาที่ดินบริเวณบึงขุนทะเลมีราคาสูงถึง 3-4 ล้านบาทต่อไร่ภัสราจิตคำไทย PBS รายงาน
1: ส่งท้ายวันนี้ค่ะให้ธรรมชาติของท้องทะเลสีครามช่วยเติมพลังใจกับความงามของอ่าวตะโหนดเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งเป็นอ่าวที่ติดอันดับชายหาดที่ดีที่สุดในโลกในปี2023ค่ะถ้ามองจากมุมสูงจะเห็นน้ำทะเล

สีครามตัดกับหาดทรายขาวอย่างชัดเจนของอ่าวตะโนดค่ะอยู่ทางทิศตะวันออกของเกาะเต่าอำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีถือเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกให้เดินทางมาสัมผัสกับเสน่ห์ของทะเลใสหาดทรายขาวละเอียดและธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เอาไว้คุณผู้ชมคะเมื่อปี2023เว็บไซต์ World Beach Guide จัดอันดับให้อ่าวตะโนดอยู่อันดับที่44ของชายหาดที่ดีที่สุดในโลกด้วยชายหาดที่กว้างขวางเงียบสงบและเหมาะกับการพักผ่อนอย่างแท้จริงค่ะอ่าวตะโนดยังเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำเฉพาะที่บริเวณด้านหน้าหาดมีแนวปะการังที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งดำน้ำตื้นและดำน้ำลึกสามารถพบผงปลาที่หลากหลายชนิดรวมถึงจุดดำน้ำชื่อดังที่มีซากเรือคาตามารันและรถจักรยานยนต์จมอยู่ใต้ทะเลจนกลายเป็นแหล่งปะการังเทียมและแหล่งอาศัยของสัตว์ทะเลนานาชนิดด้วยอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญของอ่าวตะโนดก็คือจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นท่ามกลางบรรยากาศอันเงียบสงบของอ่าวไทยยามเช้าหลายคนที่ได้มาสัมผัสด้วยตัวเองเปรียบที่นี่เป็นเหมือนหาดสวรรค์ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะทั้งหมดนี้คือจับตารอบทิศค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมวันนี้ดิฉันอัญชลีอมรโมลีพร้อมทีมงานหลักไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ครับกับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS Kids Quiz Mission
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Quiz Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ

0: งสุดท้ายของถนนสายนี้กับรายการการแข่งขันที่ท้าทายขีดจำกัดของเหล่าสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สครั้งแรกของประเทศไทยวันนี้ก่อนที่จะไปรู้กันว่าใครจะคว้าตำแหน่ง The Best of Street Master คนแรกของประเทศไทยบนเส้นทางการแข่งขันอันแสนดุเดือดฟาดฟันกันด้วยทักษะเฉพาะตัวและศิลปะการแสดงที่หลากหลายแขนงของเหล่าไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สระดับออลสตาร์จาก16ทีมจนตอนนี้ได้ผู้แข็งแกร่งตัวจริง4ทีมสุดท้ายซาเวียกลุ่มนักเต้นบีบอยที่ผสมผสานทักษะการเต้นอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวโบนเบรกกิ้งการหักกระดูกที่ทำให้กรรมการถึงกับอึ้งทึ่งและเสียวชินชินวัตรแชมป์กีตาร์คลาสสิกระดับโลกที่ใช้ทักษะการดีดกีตาร์สุดพริ้วไหวเอาชนะใจกรรมการและคนดูไฟเยอร์โชว์บุรุษผู้มากับไฟและความร้อนแรงกับการใช้ทักษะการแสดงสุดเร้าใจทำให้ใครต่อใครต้องร้องว้าวกันมาแล้ว
1: I've seen a lot of fire shows in Thailand but this is like by far the best one so it was amazing
0: และคิวสีธัญญาคู่สีพี่น้องสายเอนเตอร์เทนที่ใช้เสน่ห์ของการเล่นจั๊กกลิ้งร่วมกับทักษะการแสดงสุดฮาที่ทำให้หลายคนต้องติดตามถึงเวลาปล่อยของเมื่อทุกทีมต้องงัดไม้

0: เด็ดปลดล็อกทุกขีดจำกัดทุ่มสุดตัวเพื่อพิชิตใจกรรมการและคนดูเพราะนี่คือโค้งสุดท้ายที่จะมีเพียง2ทีมที่แกร่งที่สุดเท่านั้นที่จะได้ก้าวไปยืนบนจุดสูงสุดในรอบชิงชนะเลิศ
1: วันนี้งานมันเหมือนงานลวกมากเลยแล้วก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกเลือกมาแล้วจริงๆหรือมันเป็นงานลวกๆก็ไม่รู้ว่ามันไม่คมสักอย่างเลย
2: คือถ้าจะคอมเมนต์ตรงๆนะถ้าผมเปิดเจอตามวิทยุนะผมปิดผมเปลี่ยนนะ
3: อยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราจะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยควรจะทำให้มันเชี่ยวชาญอันนี้นิดนึง
0: ใครจะอยู่ใครจะไปมาร่วมตัดสินศึกแห่งศักดิ์ศรีของไทยเพอร์ฟอร์เมอร์สที่เดือดสุดๆในครั้งนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยครับ
4: ตลอดระยะเวลากว่า4เดือนเต็มครับ16ทีมที่เป็นระดับออสตาร์ของประเทศไทยได้ทำการแข่งขันกันครับจนมาถึงวันนี้รอบซีมิไฟแนลครับหรือว่ารอบก่อนรองชนะเลิศแล้วเราได้4ทีมที่แกร่งที่สุดมาอยู่ในรายการมาทำการแข่งขันกันแบบสดๆในวันนี้คณะกรรมการของเราทั้ง3ท่านอยู่ตรงนี้แล้วและท่านทุกคนที่กำลังชมอยู่ท่านมีผลต่อการให้คะแนนกับผู้เข้าแข่งขันชอบทีมไหนสามารถให้คะแนนกันได้นะครับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วขอเสียงปรบมือกับคณะกรรมการของเราท่านแรกพี่พิงค์ลำพะเพงท่านที่2ครับศิลปินแห่งชาติของเราครับครูเล็กภัทรวดีมีชูทองและแน่นอนครับคณะกรรมการท่านสุดท้ายปรบมือหน่อยต้อนรับเก่งทัชยารอบนี้ครับซีมิไฟแนลครับรอบก่อนรองชนะเลิศของเรา4ทีมที่แก่งที่สุดที่วันนี้จะมาปะทะกันมาประชันความสามารถกันในหลากหลายรูปแบบหลากหลายแขนงของเราปรบมือกับทีมเต้นอย่างซาเวียนี่นักเต้นบีบอยและเต้นหักกระดูกครับ3ท่านนี้มาอยู่แล้วครับลำดับต่อไปครับปรบมือกับเชนนวัฒน์ครับหนุ่มที่มากับไฟเป็นขั้นอาจารย์แล้วก็ว่าได้ปรบมือกับ Egg Fire Show และแน่นอนครับทีมที่ทำคะแนนเข้ามาเป็นอันดับที่1ครับในรอบที่แล้วนะทำคะแนนจากคณะกรรมการได้เต็มครับและซื้อใจคนดูที่กำลังดูโชว์แบบสดๆได้มากที่สุดครับปรบมือกับทีม Q สีธัญญากติกาในรอบนี้ครับคือรอบเล่าเรื่องสตรีทครับผู้แข่งขันทั้ง4ทีมนะครับเขาต้องทำการแข่งขันนอกจากชนะใจกรรมการแล้วยังต้องชนะใจคนดูด้วยแล้วต้องเล่าเรื่องราวในโชว์ของตัวเองเพราะว่าโจงเราคือเล่าเรื่องสตรีท
0: ตัดสินมาจากผู้ชม 40% และกรรมการ 60% รวมเป็น100คะแนนเต็มกรรมการมีลูกปิงปองสีส้มคนละ10ลูกลูกละ2คะแนนรวม60คะแนนผู้ชมมีลูกปิงปองสีขาวรวม40ลูกลูกละ1คะแนนรวม40คะแนน
4: วันนี้ครับจะมี2ทีมครับที่ไปต่อในรอบชิงชนะเลิศและอีก2ทีมครับจะไปชิงที่3กันวันนี้ซาเวียจะโชว์เป็นโชว์แรกตื่นเต้นไหมครับ
5: ตื่นเต้นครับ
4: ตื่นเต้น
5: ที่ยืนตรงนี้คือเบอร์ต้นๆทั้งนั้นกราบคนดูนะครับช่วยเป็นกำลังใจให้พวกผมเด็กตัวเล็กๆตาดำๆในการเต้นกินลำกินบนถนนสายนี้นะครับก็ขอฝากพวกเราไว้ด้วยนะครับ
4: ครับปรบมือได้กับซาเวียหน่อยแล้วต่อมาครับพี่ชินครับ
6: อยากให้ทุกคนรอดูครับทุกคนจะเห็นกีตาร์คลาสสิกที่แบบแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยผมเชื่อว่าเล่นปุ๊บเนี่ยทางสยามสแควร์จะหันมาทางนี้
4: เฮ้ย
6: ทั้งหมดเลย
4: เอางั้นเลยนะ
6: ใช่ครับ
4: พี่เอ็กครับรู้สึกยังไงบ้าง
7: สบายสบายครับผม
4: สบายสบาย
7: ครับผมพระชื่นชอบผลงานผมนะครับขอคะแนนด้วยนะครับผมขอบคุณครับ
4: ครับผมโอ้โหเปิดมาซะใหญ่เลยผมนึกว่ามีอะไรนะฮะคิวสีธัญญา
8: โชว์ในวันนี้นะครับเราแข่งกันมาหลายรอบแล้วด้วยในความสามารถเราก็จะมีขีดจำกัดยิ่งเล่นหลายรอบความสามารถก็จะลดน้อยลงไปเลย
4: จริงเหรอพี่คนรอดูกำลังจะเดินไปแล้วนะ
8: ขอความกรุณาทุกท่านครับ
4: ครับ
8: ถ้าทุกท่านมีเทสและมีรสนิยมที่ด
4: ีนี่เราไปเล่นในเรื่องความชอบแล้วเนี่ย
8: อย่าลืมเลือกผมนะครับจะรู้ว่าความที่มีเทสดีนั่นเป็นยังไง
4: ป็นกำลังใจให้กับคิวสีนัญญาด้วยละกันครับเอาแหละเดี๋ยวผู้แข่งขันของเราไปเตรียมตัวสักนิดนึงครับโปรบุรีดาให้กับผู้แข่งขันของเราหน่อยครับและนี่คือโชว์แรกของเรากับทีมซาเวีย
9: สำหรับโชว์นี้มันก็ต้องเล่าเรื่องคือผมว่าทุกคนนะครับจะต้องมีต้นแบบใครก็ตามที่เราเห็นแล้วเราแบบอยากเป็นเหมือนเขาเราก็อยากจะให้ทุกคนได้เห็นมุมนี้ของพวกเราว่าเรามีอะไรแรงบันดาลใจและเราก็อยากจะเป็นแรงบันดาลใจให้น้องๆที่อยากจะเดินสายนี้เหมือนกันครับ
10: อ้าวดีเจขอเสียงหน่อยวู้

0: ราลงทีมครั้งแรกรายการนี้มันเป็นเหมือนข้อพิสูจน์หรือการทดลองที่เราจะได้มาลองเล่นกันลองทำอะไรกันต่อหน้าคนดูต่อหน้ากรรมการแบบว่าทั้งประเทศอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: อะไรใหม่
0: ใช่ใช่ลองอะไรใหม
2: ่ๆก็เดินขอเสียงปรบมือให้ดีเจ LTF นะครับวู้เพลงมันมาก
3: ครับ
2: ครับสำหรับโชว์ที่เพิ่งผ่านไปนะครับก็ผมคิดว่าทุกคนจะมี1คนหรือหลายคนที่เป็นเหมือนไอดอล
3: ครับ
2: อาจจะคำมันจะเกลื่อนไปหน่อยแต่ว่าผมเล่าเรื่องถึงแรงบันดาลใจ
3: ค
2: ือว่าแต่ก่อนเนี่ยมันไม่ได้มีอินเทอร์เน็ตอะไรขนาดนั้นเห็นคลิปเห็นอะไรก็เอามาแบ่งกันดูต้องไปเจอคนที่เต้นเป็นจริงๆอ่ะครับให้เขาสอนก็เราจะเล่าถึงแบบรุ่นพี่คนนั้นของแต่ละคนครับ
3: ก็คือเป็นเปรียบเสมือนกับไอดอลแล้วก็เป็นจุดแรงบันดาลใจที
2: ่
3: เป็นจุดเริ่มต้นในการสอนเราเพื่อเต้นให้ถูกต้องด้วย
2: ครับสอนเราตั้งแต่ถนนซอยแรกจนถึงทุกวันนี้แหละครับโชว์นี้เราก็อยากจะเป็นรุ่นพี่คนนั้นให้กับน้องๆอีกหลายคนเหมือนกันนะครับ
3: โอ้โหดีมากครับ
2: ผมก็จะดีมากถ้าโชว์ในวันนี้ส่งไปถึงทุกคนเป็นแรงบันดาลใจให้กับอนาคตของประเทศไทยต่อไปครับ
3: นะครับคุณเล็กครับเชิญครับสำหรับซาเวียครับ
4: ก็ดูมาหลายรอบแล้วนะ
3: ครับ
4: วันนี้ก็มีเทคนิคใหม่ๆมาให้เห็นเนาะต้องบอกว่าชื่นชมหนุ่มๆกลุ่มนี้นะแต่อยากจะแนะนำนิดนึงว่าถ้าเราจะเอาอะไรมาเล่นเนี่ยอย่างเช่นกระโดดเชือกค่ะน่าสนใจแต่ควรจะทำให้มันเชี่ยวชาญกันนิดนึงแล้วทำให้มันแบบตื่นเต้นขึ้นไปเรื่อยๆแต่ครูชอบท่าจบหนูนะน่าจะไปโคกับพวกโขนนะ
3: ครับ
4: ว่าจะได้โขนจะได้ไอเดียท่าจบแปลกๆบ้าง
3: โอเคครับขอบคุณครับคุณเล็กครับ
5: ผมไม่แน่ใจว่าไอเชือกที่กระโดดนะครับมันต้องมีปมตรงกลางป่ะจริงๆละอ๋องั้นสายมันพันกันใช่ไหมก
3: ็
5: เลยเหมือนกับว่าเหมือนตอนจบมันแบบกึกกักกึกกักแต่อันนี้เข้าใจได้ในความเป็นสตรีทแล้วมันก็จะมี good day bad day วันนี้มันแหมแต่มันไม่ลื่นไหลเลยวะเหมือนกับว่าหัวใจของพวกคุณอะพอจังหวะที่พลาดอะมันไปจดจ่อยตรงที่พลาดอะมันไม่ไปต่อข้างหน้าเหมือนกับคุณจะรู้สึกว่าแบบทำไมดอกเมื่อกี้มันไม่เป็นอย่างที่ซ้อมวะ
3: อ
5: ย่างเงี้ยเนาะคือผมอยากจะบอกว่าที่ผ่านมาทุกดอกของพวกคุณอะมันงดงามมากผ่านไปก็ปล่อยให้มันผ่านไปมันจะพังก็กลับไปซ่อมไม่ได้แล้วนะคร
3: ับ
5: ในอนาคตพลาดไปแล้วก็อย่าไปมองมันมองโชว์ต่อไปข้างหน้า
3: ครับขอบคุณครับพี่พิงค์ครับ
6: จริงๆผมชอบคอนเซปต์นะครับเพราะว่าตั้งแต่ตอนเดินใส่ชุดมาเรารู้สึกว่ามันมีความใกล้เคียงกับชีวิตเราเหมือนกัน
3: เ
6: พราะชีวิตเราเติบโตและแรงบันดาลใจเราก็อยู่ในช่วงที่เราใส่ชุดนักเรียนนี่แหละคราวเนี้ยเคยดูหนังแบบที่ชื่อเรื่องน่าสนใจตัวอย่างน่าสนใจแต่พอเข้าไปดูในเรื่องมันไม่ได้ปะวันนี้มันเป็นแบบนั้นอะตอนเปิดอะเราก็ลุ้นเพราะเรารู้สึกว่าเฮ้ยกำลังจะอินเรามีประสบการณ์ร่วมกับเรื่องที่คุณเลือกมาแต่พอดูไปดูมาเอ๊ะมันไม่ใช่ปะวันนี้งานมันเหมือนงานลวกมากเลยเราก็เลยไม่รู้ว่ามันถูกเลือกมาแล้วจริงๆหรือมันเป็นงานลวกๆก็ไม่รู้อะมันไม่คมสักอย่างเลยแล้ววันเนี้ยคุณมีผู้ช่วยเยอะไงเราก็คาดหวังว่าแบบท้ายที่สุดแล้วคุณจะขมวดเคมีต่างๆที่คุณเลือกมายังไงในโชว์มันไม่ได้รู้สึกว่ามีทำไมอะคุณพี่ก็เต็มที่แหละแต่เราก็รู้สึกว่าเส้นเรื่องมันน่าสนใจแต่มันไม่มีอะไรที่มันทำให้เราสัมผัสได้เลยครับสู้ๆนะครับ
3: ครับผมขอบคุณครับพี่เก่งครับย้ำครับลูกปิงปองของคณะกรรมการลูกสีส้มนะครับ1ลูกเท่ากับ2คะแนนนะครับปรบมือหน่อยกับซาเวียร์หน่อยแล้ว
0: กรรมการก็คอมเมนต์ว่ามันก็ควรจะกลมๆกว่านี้หน่อยนะอะไรอย่างงี้ให้มันแบบให้มันดูกระชับดูอะไรแต่ว่าอย่างว่าแหละครับคือทีมเราเอาตรงๆก็ไม่ค่อยได้เจอกันก็คือมารวมกันเฉพาะกิจมันซ้อมกันเฉพาะกิจได้เท่านี้ก็แล้วผมพอใจ
3: โชว์ต่อไปครับโชว์จากแชมป์กีตาร์คลาสสิกโลกครับวันนี้ฮะเขาจะสร้างปรากฏการณ์อีกครั้งหนึ่งกับสิ่งที่กีตาร์คลาสสิกไม่เคยทำและจะทำที่นี่สยามสแควร์ในรายการของเราเพื่อให้ทุกคนประทับใจจะประทับใจได้มากน้อยแค่ไหนโปรดบริได้กับชินวัฒน์ครับ
0: สำหรับคอมเมนต์

0: ส่งเสียงให้กับชีชินวัตรหน่อยแล้วโอ้มาเหนื่อยแล้ว
1: ถ้าเป็นเพลงรอบเนี้ยผมอยากจะให้คนที่เดินอยู่อ่ะได้ยินเสียงนี้ปุ๊บเขาจะหันปั๊บเลยแบบเฮ้ยอะไรเนี่ยบางทีเราไม่ต้องเข้าใจมันก็ได้ครับดนตรีอ่ะมัน

0: แค่รู้สึกก็พอแล้ว
1: เพลงนี้จริงๆชื่อว่า The Prince Toy ชื่อว่าของเล่นของเจ้าชาย
2: ครับ
1: ผมกำลังเล่านิทานแต่ผมไม่พูดเลย
2: โอ้เราเล่าด้วยดนตรี
1: ใช่ครับ
2: นะแล้วมันมีจังหวะฝนนี่มันคือเสียงเหมือนแบบรถหรือเสียงอะไรอ่ะ
1: จริงๆมันคือขบวนทหารสวนสนามแล้วก็
2: โอ้ใช่
1: มันเป็นเสียงแข่งกองครับแล้วก็เพลงนี้แรงบันดาลใจคือผมเคยเล่นเพลงนี้ลงโซเชียลนะแล้วเขาด่าผมเต็มเลยเขาหาว่าผมเล่นมั่วก็เลยวันนี้เลยมาลองเล่นมั่วกลางสยามดูว่าจะมีคนหาว่าผมเล่นมั่วกี่คน
2: แต่ว่าจริงๆแล้วก็คือการเล่าเรื่องของนิทานหนึ่งเรื่องที่มันมีเรื่องราวมีขบวนของทหารมีรถม้ามีอะไรต่างๆนานาอยู่ในดนตรีที่พี่ชินเล่น
3: โชว์เมื่อสักครู่นี้นะบอกตรงๆว่าเฮ้ยควรจะปรบมือได้หรือยังวะคือผมมันไม่ใช่คนดนตรีสายคลาสสิกรบกวนถามน้องชินนะครับอันนี้คือดนตรีที่เขามีการประพันธ์เพลงไว้แล้วมาตั้งนานแล้วถูกไหมครับ
1: ถูกต้องครับมีการประพันธ์ไว้เขียนโน้ตเพลงไว้อย่างชัดเจนครับ
3: คือถ้าจะคอมเมนต์ตรงๆนะเพลงนี้ถ้าผมเปิดเจอตามวิทยุนะผมปิดผมเปลี่ยนนะแต่ถ้าผมเดินผ่านแล้วผมเจอคุณเล่นเพลงนี้ตรงนี้นะผมยืนดูจนจบนะ
2: เออ
3: ผมชอบอินเนอร์ของเข
2: า
3: ผมรู้สึกว่าเฮ้ยคือสงสัยในฝีมือนะเก่งจริงหรือเปล่าวะ
2: ครับ
3: แต่ว่าไม่สงสัยในอินเนอร์เลยโอ้โหนี่ไปสุดเลยนี่เรารู้สึกว่าเรามีความสุขเราสนุกกับอินเนอร์ของเขาขอบคุณมากครับชินขอบคุณครับ
4: คือมันมีเพลงที่เขียนไว้เนี่ยมากมายนะฮะซึ่งเป็นเพลงประกอบกันเล่านิทานบ้างเล่าเรื่องบ้างมันก็จะเป็นเพลงลักษณะเนี้ยแต่ว่ามันจะมีการเล่าเพราะฉะนั้นคนฟังคนดูก็จะเห็นจะได้ยินเรื่องจะเห็นภาพนะแล้วเพลงมันก็จะประกอบกันมันมีเอลิเมนต์อื่นๆที่มันเสริมกันมันทําให้เพลงมันน่าสนใจ
2: ครับ
4: แต่เพราะตรงนี้เอลิเมนต์การเล่าหรืออื่นมันไม่มีจะมีแต่ดนตรีมันก็เลยทําให้ฟังยากนิดนึงนะที่จะเข้าใจว่ามันคืออะไรซึ่งต้องบอกว่าเทคนิคการเล่นเนี่ยวิเศษมากฝีมือสกิลวิเศษมากแต่เราว่ามันผิดที่ถ้าเราจะคนเดียวตรงนี้เนี่ยถ้าคุณหาเพลงมาอะไรที่มันฟังแล้วเพลินได้แล้วคุณใช้เทคนิคเหล่านี้มาประกอบเพื่อสร้างความเพลงธรรมดาให้มันมีอะไรมิติอะไรที่มันโอ้มันว้าวขึ้นมาอีกเยอะแยะเนี่ยมันอาจจะฟังง่ายกว่าหนูต้องทำให้คนที่อยู่ข้างหน้าเราทุกคนมีความสุขแค่คิดแค่นั้นน่ะคิดง่ายๆโอเคไหม
5: ผมชอบครับตั้งแต่วันแรกอ่ะเราตั้งคำถามอยู่เสมอว่าเราอยากเห็นพี่ใช้ส่วนอื่นๆของตัวกีตาร์เพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งแนวคิดเวลาเราต้องออกไปประชันกับเครื่องอื่นเราคาดหวังว่าพี่จะใช้ส่วนอื่นซึ่งวันนี้พี่ก็ได้ใช้จริงๆคราวนี้จะเสริมครับเราอาจจะมีใครมาช่วยเล่าภาพ
6: เออประกอบหน่อย
5: แค่นั้นเองครับเวลาเราเล่นคลาสสิกอ่ะมีคนจ่ายราคาต่อให้แพงเท่าไหร่เขาพร้อมจะจ่ายเข้าไปดูคุณถูกไหมแต่พอมันเป็นสตรีทแบบนี้ทุกคนให้ราคาทุกคนเท่ากันนะดังนั้นทุกคนสามารถมีสิทธิ์อยากจะรู้เรื่องของเพลงนี
6: ้
5: ดังนั้นบางเรื่องที่อาจจะลึกก็ทำให้มันตื้นได้โดยการที่อาจจะมีตัวช่วยอื่นอีกหนึ่งเรื่องถ้าเสริมได้อันนี้แชร์ประสบการณ์ส่วนตัวเนาะตอนที่ผมไปแข่งอ่ะคือเรารู้ว่าเพลงถูกประพันธ์มาแบบเนี้ยแต่เวลาเราเอาไปใช้จริงอ่ะตอนเนี้ยมันเหมือนเราดูภาพแอบสแตรคทั้งหมดเลยอ่ะเราก็เลยรู้สึกว่าตอนที่ฟังไปด้วยอ่ะเราอยากจะได้ยินบางช่วงที่มันเพราะๆที่พี่เคยเล่นเข้าใจมั้ยมันแวบเข้ามาในหัวว่ามันถูกจังจักโอเคกําลังอีทุกจักทุกจักกราฟทุกอย่างตอนนี้มันเป็นแบบวู้จนจบไปเลย
6: เออ
5: แค่นั้นเองว่าวิธีการนำไปใช้ครับวิธีการนำไปใช้ถ้าเกิดต่อไปมีโอกาสได้มาได้อยู่โลเคชั่นต่างๆนะตามสเตทต่างๆการปรับใช้ผมว่าจำเป็น
6: ครับ
5: นะครับแต่ภาพรวมวันนี้ชอบมากๆครับ
2: ไปกำลังใจให้พี่ชินนะครับปรบมือดังให้กับชินวัฒน์ครับ
1: ขอบคุณมากครับขอบคุณกรรมการ
2: ขอบคุณครับ
1: ทุกคนครับ
0: สำหรับผมการเข้ารอบชิงมีความหมายกับผมมากๆมันเดิมพันอะไรไว้หลายๆอย่างกับคำสบประมาทของคนในโลกออนไลน์ลบคำที่คนเคยว่าไว้ว่าเล็ดมั่วหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: โชว์ต่อไปครับผู้ชายที่มากับไฟทำมาหมดทุกอย่างควงไฟนะจับไฟอมไฟกินไฟจุด

0: ไฟทำได้หมดและเขาจะทำให้ถนนสายนี้ลุกเป็นไฟให้ทุกคนตื่นเต้นพร้อมแล้วกับโชว์นี้ครับ X Fire Show
1: มีอุปกรณ์ใหม่มา1ชิ้นเอามาเล่นที่นี่สดๆไม่ได้ซ้อมเลยสักครั้งเดียวลองดูครับวันนี้จะเป็นยังไง

0: การเข้ารอบชิงถามว่ามีความหมายไหมมีมากๆครับผมได้เข้ารอบหรือไม่ได้เข้ารอบก็ไม่เป็นไรเพราะว่าถือว่ามาหาประสบการณ์ใหม
1: ่ถามพี่เอกนิดนึงเมื่อสักครู่นี้เนี่ยโจของเราคือเล่าเรื่อง
2: ใช่ครับ
1: พี่เอกกำลังเล่าเรื่องอะไรครับ
2: ผมจะเล่าตั้งแต่เมื่อก่อนหน้านี้เคยเป็นแดนเซอร์มาก่อน
1: ครับ
2: แล้วก็เบื่อไม่รู้จะทำอะไ
1: ร
2: ก็เลยมีวันหนึ่งไปดูหนังเรื่ององค์บัก
1: โอ้โหแรงบันดาลใจ
2: ใช่มีความคิดว่าเฮ้ยอยากเป็นสตันแมนว่ะ
1: โอ้
2: ก็เลยหาทางไปเป็นจนได้พอทำได้ไปสักพักหนึ่งอันนี้ต้องขอขอบคุณเพื่อนสตันด้วยกันที่ชวนผมไปปากช่องวันนั้นพอวันนั้นผมไปปุ๊บผมเห็นอินเดียแดงเล่นไปพอไปเห็นปุ๊บเกิดความชอบ
1: ครับ
2: ครับพอเกิดความชอบปุ๊บก็เลยเข้าไปถามว่าเอ้ยเล่นไฟเท่จังเลยอยากเล่นบ้างต้องทำอย่างไร
1: โอ้จนเป็นจุดเริ่มต้น
2: ครับณวันนั้น
1: โอ
2: ้แล้วก็ไปพยายามสรรหาซ้อมแอบมองแล้วมาซ้อมเอง
1: มาฝึกเอง
2: ครับจะถูกจะผิดไม่รู้ฝึกไว้ก่อน
1: ผมเชื่อว่าเรื่องที่พี่เอกเล่านะครับวันนี้จะเป็นข้อดีมากๆถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูโชว์ผ่านรายการนี้อยู่แล้วเกิดแรงบันดาลใจจากโชว์ของศิลปินของเราในทุกๆท่านเราอยากให้มีศิลปินเก่งๆแบบเนี้ยที่เป็นไทยเพอร์ฟอร์เมอร์เป็นคนไทยเนี่ยนะฮะได้โด่งดังขึ้นไปในระดับโลกนะครับวันนี้อาจจะเห็นพี่เอ็กเป็นไอดอลแล้วเกิดเป็นแรงบันดาลใจจะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมาก
3: ๆวันนี้คือโคตรดีอ่ะแล้วก็ผมเข้าใจอย่างนึงนะพี่พิงว่าเออทำไมเขายอมจ่ายแพงๆเพื่อที่จะแบบพาคนเขียนสกอร์หนังดีๆอ่ะเพราะวันนี้แบบ
1: สาวโคตรเล้าเลยอ่ะ
3: แบบสาวมันทำใหโหซาวของพี่มันทำให้โชว์พี่มันอิมแพคขึ้นไปอ
1: ี
3: กมันเล่าเรื่องได้ถูกแบบถูกทุกอย่างเลยนี่ถูกต้องทุกอย่างเลยฮะยิ่งโชว์มันเร้าขึ้นมันก็เลยทำให้แบบใจเราเต้นแรงมากๆเลยครับมีความสุขทุกครั้งครับผม no comment ครับ
1: ครับ
4: ต้องบอกว่าเก่งมากนะในเรื่องของการพัฒนาเห็นทุกครั้งเนี่ยมันมีการค่อยๆขึ้นไปจากสโลว์เป็นเกียร์4แล้วก็ไปเกียร์5เกียร์6ก็มีนะซึ่งอันนี้มันเป็นอะไรที่นักแสดงเด็กๆนะควรจะดูเป็นตัวอย่างนะคะต้องบอกว่าโหเป็นเจ้าแห่งไฟจริงๆเป็นมืออาชีพจริงๆที่ต้องคารวะ
5: โอ้โหดอกคลายแม็กซ์นี่มันคือคลายแม็กซ์จริงๆนะครับคือดูได้จากการพอจบโชว์ปั๊บเนี่ยทุกคนแบบหน้ามันหัวใจมันกระพือด้วยรอยยิ้มด้วยความสุขอะทีแรกผมดูนะผมนึกในใจว่าเขาจะเอาอะไรมาโชว์อีกวะเขาผ่านมา4โชว์แล้วแล้วพอเจอดอกเขาเอาปากคาบแล้วควงเนี่ยแล้วพอตอนแรกมันพลาดใช่ป่ะมันไม่ได้ดังใจใช่ป่ะผมนี่เหมือนแบบเหมือนส่งลูกไปเป็นทหารนะเอาใจช่วยมันนะในใจแหละว่าเขาทำได้เราดีใจด้วยแล้วที่เหนือใดเหมือนพี่เก่งเลยครับคือดนตรีอ่ะดนตรีดอกมันแบบว่าพอมันใหญ่ดอกแรกเนี่ยเขาไปจุดไฟสี่เหลี่ยมข้างหลังเรารู้สึกว่าภาพกับดนตรีมันไปด้วยกันได้แล้วดอกจบเขาต้องแบบฟังด้วยแบบหึมปะหึมปะหึมปะแล้วรอจนดอกจบถึงโยนเข้าไป
1: โอ้
5: พอโยนปั๊บเนี่ยผมนึกในใจเลยจะโดนข้อหาพยายามร่วมฆ่ากับน้องข้างหน้ามั้ยคือผมดึงเขามานั่งไง
1: เป็นทีมเดียวกัน
5: แล้วลืมว่าพี่เอ็กต้องโยนไฟคือถ้ามันโยนแล้วมาโดน3คนเนี้ยเอ๊ะจะต้องโดนข้อหาร่วมมือกันฆ่าหรือเปล่า
1: แต่ตอนนี้อาจจะเป็นข้อดีที่พี่พิมพ์ไปดึงเขามายังนั่งอยู่ไม่ไปไหนแสดงให้เห็นว่าของเราดีแล้วพี่เอ็กเขาเจ๋งจริงดึงให้คนดูอยู่ขอเสียงปรบมือดังด้วยครับ
5: ขอบคุณขอบคุณมากครับ
1: ได้นั่งดูใกล้ๆเลยนั่งดูใกล้ๆเลยนะฮะตอนนี้ครับได้เวลาการให้คะแนนของคณะกรรมการแล้วครับนะครับปรบมือดังให้กับเอ็กไฟเออร์โชว์
6: คร
1: ับ
6: ขอบคุณครับขอบคุณคร
1: ับขอบคุณพี่เอ็กครับ
0: กรรมการชื่นชมครับผมแทบไม่มีข้อติเลยก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกดีใจครับ
1: มาถึงโชว์สุดท้ายครับความกล้าและบ้าบิ่นการเล่นอะไรที่คนเขาไม่ทำเขาชอบจึงได้ฉายาว่าศรีธัญญาการเล่นจั๊กกี้ของเขาคือชีวิตจิตใจครับแล้ววันนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมีอะไรแผงๆมาสร้างความตื่นเต้นเล้าใจให้กับคนดูที่นี่หรือไม่ส่งเสียงให้กับคิวซี

0: รอบนี้ในการเล่าเรื่องใช่ไหมครับผมจะเล่าถึงเรื่องของเด็กที่ชอบเล่นชอบปีนป่ายอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: อันนี้คือของใหม่ล้วนๆเลยครับ
0: ใช่แล้วก็ต้องมาคิดใหม่ทำใหม่ครับใช่เพื่อประชาชน

0: ันด้วยกรอบด้วยเวลาด้วยอะไรครับแล้วก็ด้วยโชว์ที่มันต้องเปลี่ยนไปเรื่อยๆในทุกอาทิตย์ด้วยเลยรู้สึกกดดันบ้างเล็กน้อยครับ
1: คุณผู้ชมหลังจากจบโชว์ของทั้ง4ทีมฝนก็เทลงมาแบบไม่ทันตั้งตัวเลยแหละครับแต่นี่แหละครับคือเสน่ห์ของสตรีทโชว์ที่เหล่าสตรีทเพอร์ฟอร์เมอร์สต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ
2: คู่นี้ฮะเรามีการเบรกไปสักแป๊บนึงนะฮะเพราะว่าเนื่องจากสถานการณ์ฝนตกนะครับแต่ว่าเรายังคงอยู่ในรอบเซมิไฟแนลนะฮะกับ4ทีมสุดท้ายซึ่งตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะมาประกาศผลกันแล้วก็หาคนที่เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในรอบไฟแนล2ทีมสุดท้ายนะครับส่วนอีก2ทีมจะไปชิงที่3กันนะครับคะแนนจากคนดู 40% คณะกรรมการ 60% ซึ่งการแข่งขันรอบเซมิไฟแนลนะครับเราเดินทางมาถึงการประกาศคะแนนกันแล้วผลคะแนนครับอยู่ในมือของผมแล้วนะครับผมขออนุญาตบอกคะแนนทั้ง4ทีมโดยไม่เรียงลำดับนะครับ80 57 32และ83ครับนี่คือคะแนนทั้ง4ทีมครับที่ออกมาจากคณะกรรมการ 60% และคนดู 40% ครับจบการประกาศผลปั๊บเราจะเข้าสู่การแข่งขันในรอบไฟนอลกันต่อ2ทีมที่ได้คะแนนสูงสุดจะไปชิงชนะเลิศกันนะครับส่วนผู้แพ้2ทีมจะไปชิงที่3นะครับและตอนนี้ครับทีมที่ได้อันดับ3ครับ57คะแนน

0: ได้แก่กีต้าร์คลาสสิกโลกชินวัตรครับและแน่นอนนะครับอันดับ4ครับ32คะแนนได้แก่ทีมซาเวียครับเหลือ2ทีมครับแน่นอนครับว่านี่คือคู่ชิงชนะเลิศที่จะไปสู้กันต่อเราไม่ได้ประกวดนางงามนะครับ นี่คือสตรีทโชว์นะครับคะแนนคือ80กับ83 3คะแนนนี่คือคะแนนจากคนดูที่มีผลที่แตกต่างแล้วคะแนนที่จะตัดสินในรอบชิงจะมาจากพวกท่านนี่แหละครับผมขอประกาศผู้ที่ชนะนะครับในรอบเซมิไฟแนลทำคะแนนได้สูงที่สุดนะครับ83คะแนนได้แก่ทีมยินดีด้วยครับ X Fire Show เพราะฉะนั้นนะครับแน่นอนครับว่าคิวศรีธัญญาทำไปได้80คะแนนนะครับจะไปชิงที่1กันสำหรับคู่นี้นะครับและคู่นี้ครับจะไปชิงที่3กันนะครับปรบมือหน่อยให้กับ4ทีมนะครับขอบพระคุณครับ
1: รู้สึกหนักใจนิดเล็กน้อยครับว่าจะโชว์อะไรต่อไปดีแต่ก็ดีใจด้วยในประมาณหนึ่งที่ได้เข้ามาถึงรอบลึกๆขนาดนี
2: ้เดี๋ยวลองดูนะครับว่ารอบต่อไปเนี่ยจะมีอะไรเซอร์ไพรส
3: ์ในที่สุดเราก็ได้2ทีมสุดท้ายที่แข็งแกร่งไม่มีใครต้านทานไหวที่จะก้าวเข้าสู่สมรภูมิสุดท้ายในรอบตัดสินเพื่อช่วงชิงตำแหน่ง The Best of Street Master รอบชิงชนะเลิศครั้งหน้าเตรียมตัวเตรียมใจกันให้พร้อมเพื่อรับแรงกระแทกจากโชว์ที่ดูเดือดที่สุดบนถนนสายสุดท้ายแห่งนี้กับรายการ Street Master ถนนคนโชว์
4: รับชมรายการอีกครั้งในเวอร์ชั่นอันคัตได้ทาง www.wipa.me และ Wipa Application ทุกความสุขดูฟรีไม่มีโฆษณาดาวน์โหลดได้แล้ววันนี
5: ้มากกว่าการแสดงคือเรื่องราวที่โลกต้องฟัง
6: การที่ผมมาถ่ายรายการ Street Master ผมรู้สึกว่ามันเหมือนผมได้เรียนไปด้วย
7: มันแทบจะเป็นประวัติศาสตร์ของวงการโทรทัศน์เลยนะอันเนี้ย
5: Street Master ถนนคนโชว์สเปเชียลวันเสาร์นี้ 16:05 นเป็นต้นไปทางไทย PBS
8: กระเป๋าป่านสอนลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากพืชที่อยู่ในวงอากาเวสมาขูดเป็นเส้นใยป่านสอนลายเส้นใยของมันน่ะจะมีความเหนียวคงทนมากแล้วเอามาถักเป็นเปียแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นแบบกระเป๋าสร้างรายได้กับชุมชน
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
10: City และหงชุนถูกเรียกว่าหมู่บ้านแฝดนะครับเพราะว่าก่อสร้างด้วยสไตล์เดียวกันแต่รายละเอียดของ2หมู่บ้านต่างกันเยอะมากๆครับสิ่งที่ดีที่สุดคือความเข้าใจและภาคภูมิใจในวิถีชีวิตและเอกลักษณ์ทำให้2หมู่บ้านเป็นตัวอย่างของสถาปัตยกรรมเก่าแก่ที่มีความโดดเด่นยาวนานหลายร้อยปีครับแมนเมดมนุษย์นักสร้างทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 17:30 ทางไทย PBS ครับ
11: สมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
12: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
13: ชนะของจังหวัด
11: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
14: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
15: ทีมนู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
11: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
16: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
17: เพื่อ
16: เป็นสโลแกน
17: อ๋อสโลแกนแม
11: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
18: หมึกนุ่มกุ้งดี
19: มันนัวดี
20: อร่อย
21: อร่อย

0: สชาติบ้านนี
1: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
0: แปลว่าร้อยแล้ว
2: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
3: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
4: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
5: คิดว่าเราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
0: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
4: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
2: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: มันทำได้นะ1แกงบวชแต่แกงมัสมั่นก็ได้แกงเขียวหวานก็ได
9: ้คุณมาเห็นในแหลมเนี่ยน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
10: แกงเผ็ด
11: เนื้อน้ำข้าง
2: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตังค
12: ์ผลก็อยู่ในปิ่นโตอันนี้แล้วไป
2: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS
13: ไทย PBS คัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้ 7 นาฬิกาสนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ
14: ์โอ้โอ้
13: 8 นาฬิกาวันใหม่วาไรตี้ 9 นาฬิกาเปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11 นาฬิกา 5 นาทีเปอร์สุวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
15: ยินดีได้รู้จักนะครับ
16: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
13: 13 นาฬิกาเคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก13 นาฬิกา 30 นาทีรู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
17: อักนี่กันนะครับมันกันไม่ได้ไม่ได
18: ้ฟังที่มาที่ไปของขนมไทย
13: 14นาฬิกา5นาทีเรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด14นาฬิกา30นาทีสารคดีผำพืชแห่งอนาคตนาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
2: เทื่อแรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบานที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีรับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูการเฮ็ดสารคดีกับโตจริงในวงการเปิดมุมมองวิธีคืดกับทีมไทยบานพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจํานวนจํากัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ไทย PBS Academy ครับ
19: ปลาดุกร้าเนี่ยมันต่างจากปลาร้านะครับคือมันไม่ได้หมักในไหแต่ต่างในที่โล่งอุณหภูมิปกติอากาศถ่ายเทดีมีเงื่อนไขที่เหมาะสมก่อกำเนิดเป็นวัตถุดิบที่มีกลิ่นรสและสัมผัสสุดน่าอภิรมย์ยิ่งกินกับข้าวเหนียวคือเลิศครับติดตามเต็มๆได้ในแดนกินดอง
2: พร้อมให้บริการคำบรรยายแทนเสียง close caption ทุกวันเสาร์10โมงเช้าทางไทย PBS
16: สำเนียงเสียงลำกล่อมทุ่งไก่ปริศนานักร้องนางเอก
4: วันนี้นั้นจะเป็นวันสุดท้าย
16: ฟังชัดๆน้ำตาไหลเพลงดังตำนานรักจากเรื่องจริงโกดำ
4: ใครหนอดีซึ่งให้กระเจ้าซึ่งซนสวง
16: หมายเมืองสองคู่ขวัญเล่าร้องแบบฉบับล้านนาและไก่ปริศนาหมอลำดังเจอดนตรีสองสายเหนือปะทะอีสานในสารพันลั่นทุ่งบางเขนบ่าย 3 โมงเสาร์ที่20

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว14นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะนายกรัฐมนตรีเดินหน้าฟ้องร้องดำเนินคดีข้อหาหมิ่นประมาทกับนายยิ่งชีพอัชชานนท์ผู้อำนวยการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือว่าไอลอนะคะแม้ว่าจะมีการออกมาขอให้ทางพรรคนั้นใจกว้างและเลิกดำเนินคดีก็ตามติดตามจากคุณศิระประภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลคุณศิระประภาเชิญค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีจะยังคงเดินหน้าปกป้องสิทธิ์ฟ้องร้องนายยิ่งชีพนะคะในกรณีที่กล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ขณะที่นายพระดอนค่ะก็ออกมาระบุว่าอาจจะเป็นการที่นายยิ่งชีพนั้นถูกวางงานทางการเมืองก็ได้ค่ะภายหลังจากที่นายยิ่งชีพอัชชานนท์ผอ.โครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนหรือไอลอออกมาเปิดเผยถึง9รายชื่อรัฐมนตรีและส.ส.ภูมิใจไทยเกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.ก่อนที่จะโพสต์ในลักษณะขอให้พรรคภูมิใจไทยและผู้ที่มีชื่อถูกกล่าวหาไม่ฟ้องดำเนินคดีหมิ่นประมาทหรือฟ้องในพื้นที่ห่างไกลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหนึ่งในรายชื่อถึงกับยิ้มรับค่ะก่อนที่จะกล่าวนะคะว่าเขาไม่มีสิทธิเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะก่อนที่นายกรัฐมนตรีจะย้ำถึงความใจกว้างของตนเองนะคะแต่ยืนยันว่าจะเดินหน้าดำเนินคดีอย่างเต็มที่เพราะเป็นสิทธิ์ของตนเองและผู้ที่ถูกกล่าวหาและย้ำถึงสิทธิ์ส่วนบุคคลของผู้ที่ถูกกล่าวหาทั้งหมดแล้วแต่ใครจะมีความประสงค์อย่างไรค่ะด้านนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมองว่าเรื่องฟ้องหรือไม่ฟ้องเป็นเรื่องของพรรคภูมิใจไทยตัดสินใจค่ะแต่ส่วนตัวก็เชื่อได้ว่าน่าจะมีการพูดคุยกับนายยิ่งชีพได้ค่ะแต่ย้ำนะคะว่าที่ผ่านมาส่วนตัวไม่เคยมีปัญหาอะไรกันเพราะเป็นรุ่นพี่รุ่นน้องที่โรงเรียนและถือคติว่าไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนส่วนน้องจะฆ่าตนเองหรือไม่ไม่รู้ค่ะพร้อมกับบอกนะคะว่าเป็นประเด็นทางการเมืองที่เอาข้อมูลไปยัดใส่มือนายยิ่งชีพและนายยิ่งชีพไม่รู้ก็ตระคุบเหยื่อค่ะและเอาข้อมูลดังกล่าวมาย้อนกลับมายังพรรคการเมืองอีกค่ะหากมองแนวทางแล้วนะคะพรรคภูมิใจไทยอาจจะยื่นฟ้องนายยิ่งชีพเหมือนเดิมค่ะจากการส่งสัญญาณผ่านการให้สัมภาษณ์ของนายกรัฐมนตรีเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิระประภาค่ะ4หน่วยงานได้แก่ปปส.ปส.ตำรวจนครบาลและราชทัณฑ์ประชุมร่วมหามาตรการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพนะคะหลังจากเกิดคดีแอร์มีนาหิ้วยาเสพติดไปออสเตรเลียรวมถึงการซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามนายปรินเมธานันท์ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกรุงเทพมหานครหรือผอ.ปปส.กทม.เป็นเจ้าภาพหารือร่วมกับตำรวจปราบปรามยาเสพติดตำรวจนครบาลและกรมราชทัณฑ์เพื่อวางมาตรการเข้มงวดจัดการปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานครนายปรินสรุปที่มาของยาเสพติดว่าส่วนใหญ่พบนำเข้ามาจากแนวชายแดนค่ะทั้งทางภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่งมาพักในพื้นที่ภาคกลางจากนั้นส่งเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่กรุงเทพทั้งทั่วไปและสถานบันเทิงผู้อำนวยการสำนักป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกทม.เปิดเผยว่าคดีที่อยู่ในความสนใจขณะนี้คือคดีแอร์โฮสเตสหิ้วยาเสพติดและไปถูกจับที่ประเทศออสเตรเลียขณะนี้ข้อมูลการสอบสวนของไทยได้ส่งให้เจ้าหน้าที่ออสเตรเลียไปหมดแล้วนะคะส่วนการติดตามเครือข่ายอื่นๆตำรวจปราบปรามยาเสพติดกำลังขยายผลค่ะโดยเฉพาะนางสาวจันทราที่เชื่อว่าหลบหนีไปอยู่กับชนกลุ่มน้อยอีกคดีคือการซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเรื่องนี้พลตำรวจตรีธีระเดชให้ข้อมูลว่ากลุ่มนี้คือเครือข่ายชาวเวียดนามและจีนนะคะตำรวจกำลังขยายผลจับกลุ่มผู้ต้องหาบางส่วนและอยู่ระหว่างติดตามอีก3คนซึ่งศาลออกหมายจับแล้วค่ะศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายสมหมายเครือสกลอายุ57ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างผอมผิวคล้ำผมสั้นรองทรงเป็นโรคสมองเสื่อมมีอาการหลงลืมหายจากหมู่ที่5ตำบลท้ายบ้านใหม่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการเมื่อวันที่6กรกฎาคม2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปราการนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการสถานีประชาชนนะคะช่วงนี้หมดเวลาของทันข่าวแล้วสวัสดีค่ะ
2: ล้านน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่ เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: คลองชลประทานเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ทำ
1: เกษตร
0: ใช้ทำ
1: ประปา
0: หมู่บ้าน
2: จุดประสงค์ของชาวบ้านมีความชัดเจนว่าไม่ต้องการให้โรงงานนี้มาตั้งอยู่ในตำบลของเขา

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันแล้วนะคะสถานีประชาชนค่ะทางไทย PBS นะคะเป็นประจำเราเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:05 นาทีแบบนี้ค่ะเดี๋ยวมาทุกวันนั่งคู่กับน้องแป้งค่ะ
1: อาจารย์สวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ชมค่ะประเด็นวันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่สำคัญนะคะมันอาจจะเป็นจุดของจังหวัดเดียวแต่เดี๋ยวไม่แน่ใจค่ะมันอาจจะมีแบบนี้ทั่วประเทศหรือเปล่ายังไม่ทราบค่ะเดี๋ยวเรื่องคงปูดขึ้นมานะคะแต่ที่สำคัญประชาชนเดือดร้อนค่ะฟังจากน้องแป้งได้เลยนะคะ
1: อาจารย์ค่ะวันนี้ค่ะชาวบ้านเขามาที่รายการสถานีประชาชนนะคะมาด้วยความไม่สบายอกไม่สบายใจในพื้นที่ของเขากำลังจะมีโรงงานแต่งแรกของนายทุนจีนเข้ามาตั้งก่อนหน้านี้เราเคยมีการนำเสนอไปแต่ว่าอยู่พื้นที่อื่นๆนะคะว่าถ้าหากมีการแต่งแร่แล้วหางแร่ต่างๆถ้ามันมีพวกสารเคมีสารหนูต่างๆเนี่ยมันจะไหลเจือปนไปในสิ่งแวดล้อมพื้นที่ตรงนี้อาจจะเป็นส่วนหนึ่งด้วยที่อาจจะมีโรงงานแบบนี้เข้ามาให้คุณผู้ชมดูภาพนี้กันหน่อยนักข่าวของเราฝังตัวอยู่ในพื้นที่หลายวันนะคะแล้วก็ไปส่องดูค่ะสิ่งที่ชาวบ้านกังวลคุณผู้ชมเห็นไหมคะพื้นที่ตรงนี้ค่ะต้องยืนยันว่ายังไม่มีใบอนุญาตในการประกอบกิจการยังไม่ได้เลยแม้แต่ใบเดียวนะคะแต่มีการขนอุปกรณ์มีการตั้งสำนักงานเข้ามาในพื้นที่แล้วค่ะไม่แปลกใจเลยนะคะที่ชาวบ้านในพื้นที่เขาจะไม่สบายใจค่ะนี่คือภาพพื้นที่ของบริษัทที่ซื้อต่อมาจากชาวบ้านรวมๆแล้วก็ประมาณสัก 18-19 ไร่ได้ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่7เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาวพื้นที่ตรงนี้ไม่มีเพียงแค่บริษัทเดียวนะจันยิ่งศักดิ์
0: คะ
1: ตั้ง2บริษัทเลยค่ะประกอบกิจการแต่งแร่กิจการแต่งแร่มีทั้งหมด3แร่ด้วยกันค่ะแร่แรกคือฟัวลายค่ะดีบุกและทังสเตนนะคะครบ3แร่เลยแต่ที่น่าแปลกใจคือบริษัทที่1คุณผู้ชมขาเชื่อไหมบริษัทที่1ไม่มีคนไทยถือหุ้นในนี้เลยมีจีนบวกกับฮ่องกง 100% ค่ะส่วนบริษัทที่2ค่ะมีจีนบวกกับไทยถือหุ้นร่วมกันแต่ตั้งอยู่ในพื้นที่เดียวกันโรงงานแห่งนี้ค่ะที่ชาวบ้านไม่สบายใจเพราะตั้งติดกับคลองชลประทานเพียงแค่30เมตรเท่านั้นคลองเส้นนี้จะไปไหนบ้างชลประทานสายท่าล้ออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีเชื่อมต่อกันหมดเลยค่ะคู่ขนานกับคลองส่งน้ำชลประทานสายท่าม่วงพนมทวนค่ะโรงงานลักษณะแต่งแร่ย้ำว่าไม่ใช่ขุดแร่ตรงนี้แต่นำแร่จากพื้นที่อื่นซึ่งไม่รู้ว่ามาจากพื้นที่ไหนประเทศอะไรเข้ามาแต่งในประเทศไทยค่ะนักวิชาการหลายคนบอกว่าหากแต่งแร่แล้วอาจมีหางแร่ออกมาด้วยหางแร่คืออะไรหางแร่จะเป็นพวกสารตะกั่วเป็นพวกสารหนูเจือปนในสิ่งแวดล้อมค่ะทั้งนี้ยังไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการแต่งแร่แต่อย่างใดแต่เพียงให้เข้ามาเตรียมพื้นที่ได้ชาวบ้านยืนยันนอนยันยังไงก็ไม่เอาโรงงานแต่งแร่นี้ในพื้นที่แน่นอนค่ะ
0: จะไม่เอายังไงล่ะเขาซื้อที่ดินแล้วแล้วเขาก็ขนอุปกรณ์มาแล้วอย่างเงี้ยแสดงว่าต้องมีคนขยิบหูขยิบตาชัวร์มั่นใจไม่งั้นต่างชาติจะไม่ขนเงินมาหรอกค่ะน้องแป้งเรื่องนี้มีเลขสนัยไหมคะ
1: ฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นที่ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันนะคะว่ามันหลุดรอดมาได้อย่างไรเตรียมของครบไม้ครบมือขนาดนี้ทำได้จริงหรือเปล่านะคะวันนี้ฝั่งดิฉันก็เลยเชิญมานะคะทั้งหมด2ท่านกับฝั่งนี้เป็นนักวิชาการนะก่อนนะคะท่านแรกดร.สนธิโคชวัฒน์ค่ะนักวิชาการด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยอาจารย์สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะ
1: อีกท่านนึงค่ะเป็นนายกนะคะซึ่งอยู่พื้นที่ข้างเคียงกันที่คาดว่าหากมีโรงงานแต่งแร่ได้รับผลกระทบแน่นอนค่ะท่านนายกขวัญเมืองเอกจิตค่ะนายกเทศมนตรีตำบลหนองขาวอำเภอท่าม่วงกาญจนบุรีค่ะ
0: สวัสดีค่ะท่านนายกค่ะทางฝั่งของอาจารย์นะคะมี2ท่านค่ะท่านแรกท่านเป็นอดีตส.ส.กาญจนบุรีนะคะคุณฉัตรพันธ์เดชกิจสุนทรค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อีก1ท่านนะคะเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่1ตำบลหนองขาวค่ะคุณธนพลเที่ยงตรงค่ะสวัสดีคุณธนพลท่านผู้ใหญ่ผู้ใหญ่บ้านเดี๋ยวขอลำพึงลำพันกับน้องแป้งก่อนละกันนะคะทำไมไม่มีใบอนุญาตยังขนของมาได้คะนี่ก็สงสัยถ้าขนมาอย่างนี้แสดงว่าต้องขอใบอนุญาตก่อนอยู่ๆจะลากนนลากไอ้นี่มาขุดนนขุดไอ้นี่ผู้ใหญ่บ้านก็มีนะคะคนในจังหวัดก็เห็นอำเภอก็เห็นทำไมปล่อยปะละเลยเขาลากอุปกรณ์เข้ามา อันนี้ก็อันหนึ่งแล้วใช่ไหมคะอันต่อไปค่ะเขาบอกเขามีการจดเมื่อกี้เธอบอกว่าจด2บริษัท17ไร่2บริษัททำแร่2บริษัทที่ถ้าแมวดิ้นตายแค่นี้มันจะไปพอเหรอคะเรียนชักสงสัยแล้วทำไมจะต้องจด2บริษัทอันนี้คือสิ่งที่เราต้องคุยกันเราลำพึง2คนแป้งเราถามเรื่องแบบนี้กันนะ
1: ได้เลยค
0: ่ะใครก่อนดีคะ
1: ทางฝั่งนักวิชาการก่อนดีไหมคะอาจารย์หรือจะฝั่งในพื้นที่ก่อนดีคะ
0: นี่นะขอพื้นที่ก่อนดีกว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หลับหูหลับตายเขาขนดินขนทรายมาไม่รู้เรื่องเลยเหรอว่าเขาจะมาทำอะไรผู้ใหญ่คะ
2: อันนี้ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1 นะครับอ
0: ัน
2: น
0: ี
2: ้ แต่ที่ตั้งโรงงานอยู่หมู่ที่7
1: หมู่ข้างเค
2: ียงใช่ครับแต่ผมไม่ได้อยู่ในเขตรับผิดชอบของผมครับผมไม่ทราบเรื่องครับ
0: แล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่7เพื่อนกันไหม
2: เพื่อนกันครับ
0: แล้วเขาเล่าอะไรมั้ย
2: เขาไม่ทราบเรื่องครับก่อนหน้านี้เขาไม่ทราบ
0: เป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่ในเขตเขาขนมาขนาดนี้ผู้ใหญ่ยังไม่รู้เรื่องหรอ
2: ก็เขารู้แต่ว่าเขาคงไม่รู้ว่าโรงงานแต่งแร่มันคืออะไรทำยังไงเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องผลกระทบอะครับ
0: กรรมเวรเห็นไหมคร
1: ับแต่พื้นที่ตรงนี้มันถูกรวบรวมมาจากชาวบ้านหลายคนมารวมเป็นแปลงใหญ่ประมาณ 18-19 ไร่เลยค่ะจันมากกว่า17อีกค่ะตั้งอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ผู้ใหญ่ก็ไม่รู้ตั้งแต่แรก
2: ไม่ทราบ
1: คนของเข้ามาผู้ใหญ่ก็ไม่รู
2: ้ไม่ทราบครับ
0: ผู้ใหญ่เขาอยู่ที่หมู่บ้านนั่นไหมครับหรือเขาไปอยู่จังหวัดอื่น
2: อยู่ครับอยู่ในพื้นที
0: ่มาอยู่ทำไมไม่เห็นหมู่บ้านมันก็ไม่ได้ใหญ่โตมากเอาเป็นว่าเขาคงไม่อยากพูดหรืออยากถามแต่ก็ไม่รู้จะไปถามใครแล้วก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเราคิดแบบนี้ไหมนะคะเอางี้เดี๋ยวกลับมาถามทางฝั่งวิชาการดีกว่าอาจารย์คะเดี๋ยวเรียนถามตามตรงค่ะไอ้พื้นที่ที่จะสร้างโรงงานแบบนี้ยังไม่รู้อันตรายหรือไม่อันตรายเราอย่าไปปักปั๊มเขาขอโทษนะคะมันต้องมีสเปคซิฟิกยังไงคะโรงงานแบบนี้ถึงจะอยู่ในพื้นที่นี้ได้แล้วใครอนุญาตว่าเป็นพื้นที่ที่อนุมัติได
3: ้ครับ
0: ค่ะ
3: คือโรงงานนี่คือโรงงานแต่งแร
0: ่แต่งแร่
3: เขามาแต่งแร่หมายความก็คือว่าเอาหินที่มันมีแร่อยู่นะเอามาแล้วมาบดให้ละเอียด
0: หินเอามาจากไหน
3: ไม่ทราบว่าเพราะเขายังไม่บอกว่าเอามาจากไหนนะเรายังไม่รู้ว่าเอามาจากไหนเนี่ยที่มันมีแร่อยู่
1: จากไทยหรือเปล่า
3: จากประเทศไหนหรือจากที่ไหนไม่รู้เขายังไม่บอก
0: ติดแค่นั้นมันก็ต้องเอามาจากเมียนมาละสิ
1: ตั้งข้อสังเกตเอา
0: ตั้งข้อสังเกตว่าจะเข้ามาถูกกฎหมายไหมก็ตั้งข้อสังเกตอะค่ะลำพึงค่ะ
3: นะครับ
0: ต่อค่ะ
3: แล้วตอนนี้คือเขาเอามาเนี่ยเพื่อจะแยกแร่ฟูออไรด์นะแล้วก็ดีบุกทางสเตนสามแร่
0: นี่อันตรายต่อผู้คนไหมคะ
3: อันตรายก็คือว่าวิธีการก็คือว่าเอามาถึงเนี่ยก็มาบดย่อยให้ละเอียดใช่ไหมแล้วก็ทำการลอยแร่ใส่สารเคมีไปให้มันลอยขึ้นมา
0: เคมี
3: ใส่สารเคมีใส่อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโซเดียมหรือว่าแคลเซียมอะไรก็ว่าไปนะหลังจากนั้นพอมันลอยออกมาใช่ไหมก็เอาไอ้ที่มันลอยจับออกมามาทำให้มันแห้งใช้ความร้อนทำให้แห้งก็ได้เม็ดแร่บริสุทธิ์ออกมานะครับขณะเดียวกันนะคือไอ้ที่มันของที่เหลือเนี่ยไม่ว่าจะเป็นน้ำเสียหรือว่าจะเป็นพวกหินทรายหรือว่าโลหะหนักที่มันปนเปื้อนอยู่ในแร่
0: ไปไหน
3: เขาเรียกว่าหางแร
0: ่ไปไหน
3: อย่างนี้จะต้องไปบำบัดไปจัดการบำบัดแล้วก็มีน้ำเสียจะต้องบำบัดอีก
1: ค่ะ
3: ใช่ไหม
1: อาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตขยายความหน่อยชาวบ้านในพื้นที่ก็ไม่เข้าใจวันนี้อยากจะให้วงเนี่ยขยายความว่าแต่งแร่เอาหินก้อนใหญ่ๆมาเอามาใส่ในเครื่องบดกุ้งแกง
3: เป็นเล็กๆ
1: หนึ่งมีเสียงแน่นอน
3: ใช่
1: สองเอาน้ำใส่เข้าไป

0: ไอ้ตรงที่บดมาละเอียดแล้วให้แร่มันลอย
1: เอาน้ำที่ใช้น้ำอีก
2: คือใช้สารเคมีจะมาเอามาใส่ในถังใช่ไหมใช้สารเคมีที่มันเบาเช่นน้ำมันพืชอย่างเงี้ยนะให้มันลอยขึ้นมามีฟองอากาศมันก็ฟองอากาศก็จับกันเม็ดแร
0: ่แล้วต้องใช้น้ำในคลองชลประทานไหมคะ
2: ก็เขาก็ไม่รู้เขาเอาน้ำอย่างไรเขาบอกใช้น้ำบาดาลไหมเขาจะขุดน้ำบาดาล
1: แถวนั้นขุดได้เหรอบาดาลไม่แม้ผู้ใหญ่บ้านแถวนั้นขุดบาดาลกันทุกบ้านไหม
3: พื้นที่หนองขาวเป็นพื้นที่ที่ได้บาดาลยากมากถ้าขุดก็ต้องลงไปลึกมากแต่ว่าน้ำที่ได้ก็คงไม่เพียงพอสำหรับการล่อนแร่หรอครับ
1: อ๋อแล้วเดี๋ยวแผ่นดินสุดเท่านั้นเอง
3: ครับผม
1: เดินผู้ใหญ่เดินเดินอยู่หล่นพลั่วลงมาจากยังไงอ๋อน้ำบาดาลไม่น่าเป็นไปได้
0: แสดงว่าอาจจะดึงจากคลองชลประทานหรือเปล่าอาจารย
1: ์อ้าวคลองชลประทานเขามีเจตนาเอาไว้สำหรับให้เกษตรกรนิยาก็ไม่ได้ให้เอามาทำอุตสาหกรรมหนักแบบนี้ผิดวัตถุประสงค์การไปใช้คลองไม่ได้
2: เขาบอกเขาจะใช้น้ำบาดาล
0: น้ำบาดาล
2: ในรายงานที่เขาเสนอ
1: รายงาน
2: นะรายงานที่เสนอมาตอนนี้ประเด็นก็คือว่าวิธีการเนี่ยมันต้องขออนุญาตหลายที่อันที่หนึ่งก็คือว่าเนื่องจากว่ามันเป็นโรงงานแต่งแร่นอกเขตสัมปทานหรือประธานบัตรใช่ไหมเพราะฉะนั้นจะต้องขอตั้งโรงงานก็คือจะต้องขอให้กพล.กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร
0: ่
2: นะอันที่สองคือขอตั้งเป็นโรงงานใบรง.3รง.4จ
0: ะ
2: มาทั้งสองอันนี้คืออยู่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีไปขอมาแต่ก่อนจะได้ใบนั้นคุณจะต้องทำประชาพิจารณ์ก่อน
1: ทำไหม
2: ก็เดี๋ยวนี่เขาจะทำวันที่สองใช่ไหมครั้งแรกเขาบอกไม่เป็นทางการนะแล้วก็อีกอันคือจะต้องขอใบอนุญาตกิจการอันตรายต่อสุขภาพตามพรบ.การสาธารณสุข2535จากท้องถิ่น
0: ค่ะเดี๋ยวอาจารย์ยิ่งศักดิ์เสริมข้อมูลนิดนึงครั้งแรกที่มีการทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์เชื่อไหมคะชาวบ้านไปประชุมกันเยอะเลยนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่เขาไม่รู้ว่าแต่งแร่คืออะไรปรากฏประชาพิจารณ์ครั้งนั้นทำเพียงแค่หมู่7หมู่เดียว
1: ก็หลอกให้ไปหลอกให้ไปนั่งหลอกให้ไปนั่งแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรก็ไม่รู้การทำประชาพิจารณ์ไม่น่าเลยนะคะทุกที่แล้วชอบเชิญตาสีตาสาที่เขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องผู้ใหญ่บ้านบอกมึงช่วยยกทีนะมึงช่วยยกทีนะผู้ใหญ่ไปบอกแล้วลูกบ้านก็กูยกเขาสั่งให้กูยกกูก็ยกจบไหม
0: สุดท้ายยกมาแล้วกลายเป็นเข้าข้างเรา
1: ใช่มันควรมีนักวิชาการควรมีอาจารย์มหาลัยควรมีใครต่อใครที่เป็นระดับสูงสูงที่อื่นไปนั่งประกอบและอธิบายก่อนเนี่ยเห็นไหม
2: จริงๆเนี่ยเขามีระเบียบกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ว่าจะต้องมีขั้นตอนอะไรบ้างไม่ใช่ว่าอยู่ดีไปจัดกันเรื่อยๆนะไม่ให้ไปบอกท่านนายกใช่ไหมเทศมนตรีบอกว่าจัดเลยอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมมันต้องมีตั้งแต่เรื่องยื่นคำขอความเห็นต้องมีรายละเอียดโครงการต้องมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบรายละเอียดทั้งหลายไปปิดประกาศไว้15วันให้ชาวบ้านรับรู้แล้วมีการประชาสัมพันธ์คำว่าปิดประกาศต้อง3ที่เลยน
0: ะ
2: ก็คือว่าพื้นที่ตั้งโครงการอำเภอหรือว่าเทศบาลรวมทั้งศาลาประชาคม
0: ถ้าที่ผ่านมาทำไม่ครบทำไม่ถูกถือเป็นโมฆะ
2: โมฆะ
1: นี่โมฆะไหมโมฆะเดี๋ยวเรียนถามหน่อยสิคะที่ทำครั้งที่หนึ่งนั่นอ่ะผู้ว่าจังหวัดเขารู้เรื่องไหมคะ
2: ไม่น่าจะรู้นะเพราะว่าเขา
1: ทำกันตะมุตะมีแถวอำเภอตำบลเหรอ
3: ผู้ว่าน่าจะไม่ทราบเรื่อง
0: อุ้ยแต่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะคะ
1: โอ้ระดับทำประชาพิจารณ์โรงงานจะมาล่อนแร่แต่งแร่ไม่ถึงผู้ว่าทำกันระดับผู้ใหญ่บ้านแค่นี้เหรอ
3: แค่หมู่เดียวครับ
1: โอ้ตายเปิดโรงงานขนาดนี้น่ากลัวน่ากลัวผู้ใหญ่บ้านรู้เรื่องแค่นี้ก็พอแล้วเหรออู้ตายประเทศไทยเหรอคะจริงเหรอ
0: ผู้ว่าไม่มีไลเซนส์มา
3: ไม่
0: มีเพียงแค่ท้องถิ่นในการทำแต่ว่าครั้งที่แล้วก็ถือเป็นโมฆะอยู่ดีครั้งใหม่อันผู้ว่าต้องรับรู้แล้วล่ะค่ะอาจารย์
1: ไม่รู้ค่ะแต่ขอโทษนะคะเข้ามาซื้อที่ดินและเจตนาของการซื้อที่ดินจะทำเป็นบริษัทจดทะเบียนมีตั้ง2บริษัทเรียนอยากทราบค่ะใครอนุญาตให้เข้ามาทำโรงงานประเภทนี้ในที่ดินนี้คะ
2: คือความเห็นผมก็คือเขาไปขอ BOI ใช่ไหมไปขอ
1: BOI
2: ไปขอ BOI
1: เสียงดังๆ
2: BOI ก็ให้เขาด้วยแต่เป็นเรื่องสารเคมี decentralization ก็คือว่าเอาพวกกรรมฐานออกไม่ได้เกี่ยวแต่งแร่เลยนะตอนนี้พอ BOI ให้เขาก็มีสิทธิ์ที่จะซื้อที่ดินเพราะทุนต่างชาติ
1: ทีนี้รายละเอียดเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรพอ BOI ให้เสร็จเขาก็ซื้อได้เลย
2: เขาก็มีสิทธิ์ซื้อครับเพราะ BOI คือส่งเสริมไงส่งเสริมให้มาลงทุนประเทศ
1: แล้วเขารู้ไหมคะรายละเอียด BOI มีส่งรายละเอียดมาต่อให้คนอื่นไหมคะหรือเราจะต้องไปขอเรื่องที่ BOI
2: ต้องถาม BOI
1: โปรแกรมเว
0: นแต่ความจริงวันนี้นะคะของเรามีการเชิญ BOI ไปนะคะแต่ว่าไม่สะดวกที่จะมาร่วมออกรายการไม่อยากคุยกับจันยิ่งศักดิ์หรือเปล่าคะอาจารย
1: ์เกลียดไม่ชอบอะไรเย็นค่ะเย็นยังไม่ได้ทำอะไรเลย
0: เล่นค่ะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมฟังตรงนี้ชาวบ้านฟังจะไม่เข้าใจว่า BOI คืออะไรหมวดที่เขาไปขออนุญาตอาจารย์
1: ค่ะ
0: โดยปกติแล้วปรึกษาอาจารย์สนธิมองว่าควรจะทำ BOI แบบ 5.2 ถูกต้องไหมคะอาจารย์คือลักษณะของการแต่งแร่โดยตรงแต่อันนี้ไม่ได้ทำ 5.2 อาจารย์ไปทำ 6.2 แทน 6.2 คือการผลิตเคมีภัณฑ์เพื่ออุตสาหกรรมได้รับสิทธิ์การส่งเสริมการลงทุนได้ตั๋วทอง

0: าตลอดกาญจนบุรีใช้คำว่าไม่ธรรมดามีโรงงานแบบนี้เยอะจริงป่ะคะ
1: ครับจริงครับคือจริงๆแล้วนะครับการที่ BOI สนับสนุนการลงทุนไม่ใช่เรื่องที่ผิดแต่ว่าจริงๆยุทธศาสตร์วิสัยทัศน์ของกาญจนบุรีเนี่ยกาญจนบุรีเนี่ยเขามีวิสัยทัศน์ว่าประชาชนมีคุณภาพสภาพแวดล้อมดีสินค้าเกษตรมีคุณภาพการท่องเที่ยวเป็นอัตลักษณ์ของเมืองกาญแล้วก็เป็นอุตสาหกรรมสีเขียวและก็พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอันนี้หมายความว่าที่เขามาทำในพื้นที่ตำบลหนองขาวเนี่ยถือว่าเป็นการเอาโรงงานแต่งแร่เนี่ยมาทำในพื้นที่ที่ไม่ใช่เป้าหมายของที่จังหวัดกาญจนบุรีกำหนดไว้พวกเราไม่ได้คัดค้านการลงทุนนะครับอาจารย์แต่พวกเราไม่เห็นด้วยที่จะให้มีโรงงานแต่งแร่ที่อยู่ในพื้นที่ตำบลหนองขาวซึ่งติดกับคลองชลประทานซึ่งคลองนี้ถือว่าเป็นคลองสายหลักที่ใช้ในการผลิตประปาหล่อเลี้ยงคนทั้งอำเภอท่าม่วงอำเภอพนมทวนรวมทั้งเป็นแหล่งน้ำที่ใช้ในการอุปโภคบริโภคการเกษตรให้แก่พี่น้องประชาชนหลายหมื่นคนครับอาจารย
2: ์อันนี้บอกว่าไม่ได้คัดค้าน
1: แต่ว่าเราคัดค้านไม่ให้ตั้งในพื้นที่ตำบลใช่ครับและไม่เห็นด้วยไม่ยอมให้มีโรงงานแต่งแร่ตั้งที่ตำบลหนองขาวอย่างเด็ดขาด
2: เดี๋ยวก่อนแล้วโรงงานเนี้ยมันทำไมไปอยู่ในพื้นที่สีเขียวได้ใครไปเปลี่ยนสีเขียวไปเป็นสีม่วงคะ
1: อันเนี้ยคือเป็นข้อที่ผมก็สงสัยขนาดผมอยู่ในพื้นที่เป็นอดีตส.ส.ท่านนายกท่านผู้ใหญ่อยู่ในพื้นที่เราเพิ่งมาทราบว่าพื้นที่ตรงที่โรงงานมาแต่งแร่เนี่ยเป็นพื้นที่สีม่วงก็เมื่อวันที่4หลังจากที่มีประเด็น
2: อ้าวแล้วเขาเปลี่ยนเป็นสีม่วงตั้งแต่วันที่เท่าไหร่คะหรืออยู่ๆมันเปลี่ยนสีเองได้คะ
1: หลังจากที่เราทราบผมก็ไปค้นข้อมูลปรากฏว่าเปลี่ยนเมื่อปี2560
0: โดยที่ชาวบ้านไม่รู้เลย
1: ไม่รู้ครับผมก็ไม่รู้ครับ
2: อนุมัติเปลี่ยนคะ
1: ก็ถ้าที่ผมดูส่วนประกอบก็มีทั้งท้องถิ่นมีทั้งโยธาธิการและผังเมืองรวมทั้งพ่อเมืองส่วนราชการครับต้องมีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด
2: ว่าท่านยังอยู่จนถึงบัดนี้หรือว่าท่านเกษียณแล้วคะ
1: ท่านเกษียณไปแล้วครับ
2: อ๋อเหรอคะ
0: ที่ผ่านมา
2: ท่านคงทิ้งผลงานโบแดงไว้มั้งคะ
0: ทีมงานมีภาพกราฟิกไหมคะที่เป็นผังเมืองแผงสีเขียวค่ะถ้าหากไม่มีจะให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ลองดูอันนี้ค่ะนี่ๆๆหน้าจอมาแล้วค่ะ
2: เ
0: ห็นไหมคะว่าสีเขียวคือพื้นที่เกษตรกรรมคือโอ้โหแทบจะเต็มพื้นที
2: ่แล้วสีม่วงแค่มันติ่งอยู่หน่อยนึงอันนี้เด่นมีความรู้สึกว่าคือเหตุผลอะไรคะมันเหมาะสมหรือว่าจงใจจะมาจิ้มคะ
0: นั่นน่ะสิอาจารย์มันก็น่าสังเกตเหมือนกันส่วนสีชมพูมันเป็นพื้นที่ชุมชนค่ะชุมชนกับเกษตรกรนะอยู่ร่วมกันได้อันนี้คงจะไม่ผิดมีแหล่งน้ำด้วยนะคะแต่สีม่วงมันผุดขึ้นมาอยู่นิดนึงน่าแปลกใจ
1: ไม่เป็นไข่แดงเป็นหัวใจเนี่ยตรงที่สีม่วงที่มาขึ้นมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: จริงๆแล้วพื้นที่ตรงสีม่วงอ่ะต้องเป็นสีชมพูด้วยซ้ำ
2: แสดงว่าเปลี่ยนจากชมพูหรือเปล่าไปเป็นม่วง
1: คือตรงน
2: ี้หรือว่าจากเขียวเลยเพราะมันเป็นท้องนาหมดเลยก็จิ้มเป็นม่วงไปเลย
1: แห่งนี้ควรจะเป็นทั้งชมพูกับเขียวเท่านั้นครับที่เหมาะสมที่ถูกต้องกับสภาพความเป็นจริง
0: แต่กฎหมายมันวางพื้นฐานมาตั้งแต่ปี60น่ะว่าให้มันเป็นม่วง
1: ใช่ครับ
0: ก็น่าแปลกใจย
2: ัง
0: หาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมจู่ๆมาจิ้มว่าตรงจุดนี้ต้องเป็นสีม่วงและตอนนั้นก่อนที่จะเป็นโรงงานตรงนี้มันก็เคยเป็นทุ่งนามาก่อนด้วยอาจารย์มันก็ไม่ดูท่าว่ามันจะมีโรงงานอุตสาหกรรมหรืออะไรตั้งในพื้นที่ตรงนี้ได้เลย
2: มันอยู่ๆมันก็มีสิทธิพิเศษในการเปลี่ยนสีได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำตรงนี้จะต้องเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบแล้วล่ะค่ะเพราะถ้าคุณไม่ไปวงเป็นสีม่วงธุรกิจนี้เขาก็คงไม่กล้าตัดสินใจมาลงทุน
1: ครับ
2: เพราะว่าในเมืองกาญมันก็มีนิคมอุตสาหกรรมไหมคะเรียนถามหน่อย
1: มีครับ
2: อยู่ตรงไหนยังไงคะ
1: เป็นเศรษฐกิจพิเศษซึ่งอยู่ที่2ตำบล นะครับ
2: พื้นที่เยอะไหมคะ
1: เยอะครับตำบลบ้านเก่าและตำบลแก่งเซียน
0: ค่ะ
1: เขาเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมประเภทนี้ให้ไปอยู่ตรงนั้น
2: ค่ะแล้วมันมีสัก20ไร่เหลือไหมคะทำไมโรงงานนี้มาโผล่ตรงนี้ไม่ไปโผล่ในตรงนั้นล่ะ
1: นี่แหละครับคือปัญหาว่าทำไมถึงมาเลือกพื้นที่ที่มีความเปราะบางอย่างมาก
0: งั้นเดี๋ยวหนูช่วยหาคำตอบให้เอาไหมคะอาจารย์
2: เชิญค่ะ
0: คนที่จะสามารถตอบได้นะคะว่าเอ๊ะทำไมสีม่วงจู่ๆมันถูกจิ้มอยู่ตรงนี้ท่านนี้ค่ะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณทองดีเกลี้ยงเก่าค่ะหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแร่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: ครับสวัสดีครับท่านการครับและพิธีกรครับได้ยินไหมครับ
0: ได้ยินชัดเจนค่ะ
3: ได้ยินชัดไหมครับ
2: คุณทองดีเราสงสัยอ่ะทำไมโรงงาน

0: ที่ว่านี้เดียนก็ยังไม่รู้จักว่าเขาจะทำอะไรทำไมมันต้องไปโผล่ในพื้นที่สีม่วงท่ามกลางสีเขียวคะ
1: ครับขออนุญาตนะครับผมต้องมีเรื่องราวผมต้องมีเรื่องราวหัวหน้ากลุ่มอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแวดนะครับกับในงานอุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรีครับก็ขอนำขอแจ้งท่านอาจารย์นะครับท่านอาจารย์ที่ถามมานะครับว่าคำว่าพื้นที่สีม่วงเนี่ยทางต้องขอเรียนว่านะครับภายใต้กฎหมายเนี่ยจะเป็นเรื่องของโยธาผังเมืองจังหวัดในการที่จะกำหนดพื้นที่นะครับกำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่สีต่างๆนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วก็จะมีภาคเสียงต่างๆในการที่จะเข้าไปในการที่มาในการกำหนดพื้นที่นะครับฉะนั้นถ้ากำหนดพื้นที่เป็นพื้นที่สีม่วงที่ดูแลในส่วนของกฎหมายโรงงานเราก็จะดูภายใต้กฎหมายทั้งเมืองประกอบด้วยอันนี้ก็มันเป็นบทของกฎหมายโรงงานนะครับผมฉะนั้นเราก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องมีกระบวนการทางกฎหมายที่นำกฎหมายทั้งเมืองมาประกอบในการจัดตั้งโรงงานประเภทต่างๆว่าตั้งได้ไม่ได้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็จังหวัดกาญจนบุรีก
2: ็ครับขอโทษทีค่ะพอดีว่าสัญญาณอาจจะไม่ชัดเดี๋ยวทีมงานขออนุญาตดึงสายกลับไปก่อนแล้วจะติดต่อกลับไปใหม่นะคะท่านหัวหน้าต้องรบกวนด้วยนะคะคือเดี๋ยวกลัวว่าเดี๋ยวคุณ
0: เสียงมันแตกมาก
2: ไม่ได้
0: เสียงมันไม่
2: งั้นดิฉันสรุปให้แบบนี้
0: ค่ะ
2: อาจารย์ค่ะคือเมื่อสักครู่นี้ที่ท่านหัวหน้าทองดีว่ามาเขาบอกว่าผังเมืองมันไม่ได้เกิดจากอุตสาหกรรมมาตั้งแต่แรกมันน่าจะเกิดจากจังหวัดตั้งแต่แรกก็ตามที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี
0: ้เราไม่รู้เราต้องไปเทียบกันค่ะว่าการขอใบอนุญาตอันนี้ตั้งแต่ปีพ.ศ.อะไรคะ BOI อนุมัติเมื่อไหร่คะ
2: กลับมาแล้วค่ะ
0: แล้วก็ขอโทษนะคะผังเมืองเปลี่ยนเป็นสีม่วงปีพ.ศ.อะไรคะถ้าจังหวะมันพอดีกันก็แสดงว่ามันสอดคล้องกันค่ะ
2: อยู่ในสายแล้วค่ะด้านหัวหน้าคะ
1: ครับเมื่อกี้ต่อเลยใช่ไหมครับเพราะว่ามันเหมือนเป็นเสียงดีเลย์นะครับก็อย่างนี้ครับกฎหมายผังเมืองก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดก็เอามาประกอบการพิจารณาด้วยในด้านของกฎหมายโรงงานนะครับผมนะครับคราวนี้พอดูเป็นส่วนประกอบโรงงาน107ประเภทแต่นะครับพอดีว่าต้องขอนำเรียนว่าลายเนี้ยเท่าที่เรารับทราบตั้งแต่มีสื่อต่างๆเข้ามาเนี่ยเราก็เชิญเขาเข้ามาในการที่จะชี้แจงต่างๆก็ทราบว่าของเขาเนี่ยจะยื่นขอรับใบอนุญาตแต่งแร่นะครับอาจารย์ครับคราวนี้ว่าการยื่นขอรับใบอนุญาตแต่งแร่เนี่ยก็จะอยู่ภายใต้ของกฎหมายแร่นะครับผมพรบแร่ในพรบแร่พ.ศ. 2560ก็จะเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายแร่นะครับฉะนั้นใบอนุญาตแต่งแร่เนี่ยก็จะมีการยื่นแจ้งว่าจะแต่งแร่ชนิดใดนะครับผมประเภทใดโดยภาพรวมนะครับของกฎหมายแร่เนี้ยฉะนั้นเมื่อยื่นแล้วเนี่ยเราก็จะพิจารณาเอกสารแล้วว่าแร่ที่คุณยื่นเนี่ยเป็นแร่ที่เข้าข่ายที่จะต้องทำเกี่ยวกับรายงาน EIA หรือไม่อย่างไรนะครับผมฉะนั้นพอเราพิจารณาสโคปซูมมาที่อันนี้คือการพิจารณาที่ว่าเชิญเข้ามานั่งคุยจากที่เป็นกระแสข่าวนะครับผมแล้วก็เชิญคุยแล้วแร่ที่เขาที่จะแต่งก็จะเป็นหนึ่งก็คือแร่ฟลูไรด์นะครับสองก็คือเป็นแร่ดีบุกแล้วก็เป็นแร่ทางสเตนนะครับผม
2: ค่ะหัวหน้าการนี้ค่ะขออนุญาตแทรกนะคะขออนุญาตจะได้เข้าประเด็นเลยท่านกามามีความคลั่งแคลงใจของชาวบ้านในพื้นที่ค่ะเขายืนยันว่ายังไงก็แล้วแต่จะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องการโรงงานนี้ในพื้นที่ของอุตสาหกรรมท่านเนี่ยจะดูแลทั้งหมด2ใบด้วยกันคือใบพรบแต่งแร่กับรง.3ท่านมีการอนุญาตให้หรือยังคะ
1: อ๋อยังครับทั้งสองรายที่เป็นข่าวนี้เกี่ยวกับเรื่องใบอนุญาตแต่งแร่หรือการยื่นประกอบกิจการโรงงานยังไม่ได้มายื่นกับทางสำนักงานอุตสาหกรรมแต่ประการใดเลยครับยังไม่ได้มีครับผมจะว่าแล้วพอเราเห็น
2: เขาขออนุญาตไปทั้งหมดกี่ตันกันแน่คะ
1: อ๋อคือขอนำเรียนนะครับว่าเมื่อเขามิได้มาสำแดงเกี่ยวกับเอกสารที่จะขอนู่นขอเนี่ยคือเรายังไม่ได้เห็นข้อมูลเขาเพียงแค่ว่าพอภายหลังที่ข่าวมานี่เราก็เชิญเข้ามาว่าคุณจะทำอะไรต่างๆซึ่งต้องขอนำเรียนว่าเขามาติดต่อกับเราซึ่งโดยปกติเขาก็จะนักลงทุนก็

0: จะมาถามเราก่อนว่าเราเขาประสงค์ที่จะมาทำประกอบการในจังหวัดกาญจนบุรีในส่วนที่ผมที่เจอเขาในที่ครั้งแรกที่เจอกันเนี่ยเราก็บอกว่าเฮ้ยคุณก็ไปหาที่ดินที่เป็นพื้นที่เซฟโซนแล้วกันนะเป็นพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีม่วงเพราะว่าพื้นที่สีม่วงเนี่ยแม้แต่ใบญาตแต่งแร่ที่ไปใต้กฎหมายแร่เนี่ยเราก็ไม่ได้ดูผังเมืองประกอบนะครับต้องขออนุญาตนำเรียนว่า
1: ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเด่นถามท่านนิดนึงสิคะขอโทษนะคะแล้วท่านรู้ไหมคะว่าโรงงานนี้มันจะมีอันตรายหรือไม่อย่างไร
0: อ๋อถ้าอย่างนี้ครับนำเรียนอาจารย์ครับก็ถ้าเราที่เราทราบนะว่าเขาจะแต่งตัวนุ่งวัวลายดีบุกทางเต็มเนี่ยซึ่งในจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเราต้องขอนำเรียนว่าก็จะมีใบอนุญาตแต่งแร่ประเภทนี้ควบคุมโดยกฎหมายแร่เมื่อมีการอนุญาตแต่งแร่ประเภทนี้ควบคุมแล้วเนี่ยเราจะไม่ทอดทิ้งผู้ประกอบการในการอนุญาตหนึ่ง
1: ค
0: ือเขาต้องมีวิศวกรควบคุมกำกับเป็นสาขาเมืองแรกที่ขึ้นทะเบียนกับกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเมืองแรกกำกับ
1: ท่านคะ
0: เดือนนะครับ
1: ค่ะท่านคะถามต่ออีกนิดหนึ่งนะคะรวบรัดนิดหนึ่งนะคะในเมื่อ BOI อนุญาตเขาเรียบร้อยแล้วแสดงว่ายังไงเขาก็ต้องเปิดตรงนี้เพราะเขาได้ใบอนุญาตจาก BOI แล้วท่านต้องปฏิบัติตาม BOI ถูกไหมคะ
0: โอ้ไม่ใช่หรอกครับอาจารย์คือคำว่า BOI เนี่ยมันเป็นของสำนักนายกที่เขาส่งเสริมการลงทุนนะของต่างประเทศแต่ว่าในกระบวนการที่เราจะพิจารณามันมีองค์ประกอบที่เขาจะต้องมีคุณสมบัติในการที่มายื่นนู่นนี่นั่นถ้าต้องขอนำเรียนว่าถ้าคุณสมบัติที่เขาได้แล้วเนี่ยถ้าเราที่จะไม่รับหรือไม่นู่นไม่เนี่ยก็เราราชการในราชการเน
1: า
0: ะแต่ว่าเพียงแต่ว่า
1: ทำตามเขา
0: ส่วนนึงนะครับ
1: เข้าใจค่ะ
0: ไม่ใช่ทำตามครับอาจารย์ต้องขออนุญาตเราไม่ได้ทำตามเราทำตามภายใต้ที่เราเป็นข้าราชการที่ต้องถือกฎหมายเป
1: ็
0: นม
1: ือ
0: ถือด้วยแต่ว่า
1: บังเอิญมีประชาชนที่เข้ามาร่วมอยู่ในรายการตรงนี้เขามีความรู้สึกเขาอยากถามอะไรกับท่านสักบางประการยินดีไหมคะ
0: ยินดีเลยครับ
1: อาเชิญค่ะ
0: เขายินดีเลยครับอาจารย์ครับ
2: ขออนุญาตถามนะครับคือจริงๆแล้วพื้นเพแถวกาญจนบุรีเนี่ยทำเกษตรนะครับเราไม่ได้ขุดแร่ขายเราไม่มีประเพณีขุดแร่ขายเรามีแต่เหมืองเดิมทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมอุตสาหกรรมถึงมีอุตสาหกรรมประเภทนี้เข้ามาตอนนี้เพื่ออะไรผมไม่เข้าใจเพราะแร่ส่วนใหญ่เราก็รู้ฮะว่าเรานำเข้ามาจากเพื่อนบ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยผมอยากจะถามจริงๆว่าคุณมีอุตสาหกรรมประเภทนี้ไว้ในลิสต์เพื่ออะไรครับ
0: ก็นำเรียนครับก็ท่านเปลี่ยนจากบ้านเนาะแต่อย่างนี้ครับคือการที่จะต้องใช้เอาแร่มาเนี่ยก็คือหน่วยงานผมเนี่ยก็คือบริหารจัดสรรแร่เนาะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานแร่พื้นฐานที่เราจะต้องจัดสรร
2: ชาวบ้านเขาไม่ได้ขุดแร่ขายนะครับ
0: ครับอย่างนี้ครับแล้วคือถ้าเขามาตั้งโรงงานซื้อแร่ใบญาตแต่งแร่อย่างเงี้ยเขาก็ต้องได้แร่มาที่ถูกต้องเนาะต้องได้แร่มาที่ถูกต้องหนึ่งส่วนหนึ่งที่เขาจะเปิดเจตนาไว้ในการขอแต่งแร่คือหนึ่งซื้อแร่ในประเทศ2ก็คือซื้อแร่เข้ามาจากประเทศเพื่อนบ้านนะครับแต่ทุกอย่างก็อยู่ภายใต้กฎหมายครับผม
1: เรายังไม่ถึงขั้นตอนนั้นค่ะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดประชาชนจำนวนมากไม่สบายใจค่ะและไม่มีความมั่นใจว่าโรงงานที่กำลังจะเกิดขึ้นนี้จะสร้างความปลอดภัยให้กับพวกเขาไหมเขากลัวค่ะแล้วเขาไม่อยากให้มีโรงงานนี้แถวบ้านเขาท่านจะว่ายังไงคะ
0: ก็เราวันนี้ผมสอบสามวิธีแล้วเนาะแต่ครั้งนี้ว่าเรานำประเด็นพวกนี้แหละครับที่จะเป็นประเด็นที่เอาไปประกอบในการพิจารณาแม้ว่าบางขั้นตอนเรามันอาจจะไม่ได้เขียนเน้นทางลึกแต่ว่าผมมองว่าประเด็นที่เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่8ที่มีการชาวบ้านมีการรวมตัวกันอะไรต่างๆแล้วเห็นว่าจะเกิดขึ้นวันที่2สิงหาอีกฉะนั้นเนี่ยเวทีต่างๆเนี่ยผมก็คิดว่าผมจะนำประเด็นพวกนี้เอามาในการพิจารณานะครับนำเสนอผู้หลักผู้ใหญ่ในกระทรวงในกรมว่า อะไรต่างๆข้อห่วงใยข้อกังวลต่างๆ
1: เอาอย่างนี
0: ้การจะไม่เอาต่างๆนะครับผม
1: เรียนฝากอย่างนี้แล้วกันนะคะอย่าให้เรื่องราวมันบานปลายใหญ่โตนะคะนโยบาย BOI การส่งเสริมหรืออะไรนั่นก็เรื่องหนึ่งแต่อย่าลืมว่าความพึงพอใจของประชาชนและความสุขของประชาชนที่เขาอยู่กันมาอย่างมีความสุขอย่าให้กระทบกระเทือนนะคะและอย่าให้พวกเขาต้องเดือดร้อนค่ะเรียนฝากค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะขอบคุณนะคะ
0: ก็ในระดับต้องขอบคุณ ี่น้องประชาชนด้วยนะครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
3: อาจารย์คะอาจารย์ยิ่งศักดิ์และอาจารย์สนธิ

0: แล้วรวมถึงที่นั่งในวงนี้คือดิฉันฟังข้อมูลจากหน่วยงานท้องที่มาดูรายงานข้อมูลมาต่างๆยังหาไม่ได้เลยค่ะว่าคนในพื้นที่เขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจากโรงงานแต่งแร่นี้แร่ก็มาจากที่อื่นเอาหางแร่ซึ่งมีสารหนูทิ้งไว้ในพื้นที่จากนั้นของดีๆขนข้ามประเทศไปสรุปคนไทยได้อะไรอะคะอาจารย
1: ์ก็ได้สารหนูไงก็เธอก็พูดเองว่าทิ้งสารหนูไว้คนไทยได้อะไรก็ได้สารหนูไงคะ
0: ม
1: ัน
0: ไม่มีประโยชน
1: ์ก็ได้ความหายนะไม่เกิดประโยชน์คนงานก็ไม่รู้จะใช้คนงานเราหรือเปล่าถึงบอกว่าอาจจะสร้างแรงงานได้แต่ขอโทษนะคะบางทีก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการเดี๋ยวก็ขนมาจากประเทศอื่นหมดไม่มีคนไทยแม้แต่หนึ่งมนุษย์คอยดูสิ
0: โอ้ตายค่ะ
1: ค่ะเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นในประเทศไทยไม่ใช่คนเดียวเมืองการมีโรงงานแต่งแร่เยอะไหมคะเรียนถามหน่อย
2: คือพูดตรงๆนะครับที่ตำบลหนองขาวเนี่ยทีแรกผมเข้าใจว่าจะเป็นโรงเนี้ยที่เรากำลังคัดค้านเป็นแห่งแรกแต่ปรากฏว่าเมื่อไปตรวจสอบข้อมูลปรากฏว่ามีโรงงานแต่งแร่ที่เกิดขึ้นแล้วถึง3โรง
1: อ้าว
2: ซึ่งเป็นเรื่องที่พวกเราตกใจ
1: ใช่แล้ว3โรงที่เขาเปิดเขาทำลายสิ่งแวดล้อมประชาชนเขาเดือดร้อนไหม
2: ก็เดือดร้อนครับตอนนี้เรากำลังเร่งตรวจสอบอาจารย์ครับผมขอเพิ่มไปยังท่านคืออันนี้พี่น้องชาวจังหวัดกาญจนบุรีฝากมาไอการที่โรงงานแต่งแร่ทั้งหลายที่มันเกิดก่อนเนี้ยมันเกิดจากผู้มีอำนาจอนุญาตหรือไม่อนุญาตดังนั้น
1: ใครผู้มีอำนาจท่านมาพูดที่โต๊ะนี้มีหรอครับผู้มีอำนาจใครคะชื่ออะไร
2: เอางี้ผมขอเรียนไปยังข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐทุกท่านนะท่านที่มีอำนาจหน้าที่ในการส่งเสริมการลงทุนหรือมีอำนาจหน้าที่ในการอนุญาตหรือไม่อนุญาตโครงการต่างๆว่าการดำรงตำแหน่งของท่านเมื่อครบวาระท่านก็ต้องย้ายออกไป
0: ค่ะ
2: ย้ายไปดำรงตำแหน่งที่อื่นแต่พวกเราเนี่ยเกิดโตที่นี่ลูกหลานเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ที่นี่เรายังต้องใช้ทรัพยากรของจังหวัดกาญจนบุรีใช้แหล่งน้ำที่มีอยู่ดังนั้นการที่ท่านใช้ดุลพินิจตัดสินใจอะไรบางอย่างผมขอให้ท่านปกป้องประชาชนของคนเมืองกาญด้วยอย่าทิ้งปัญหาไว้ให้คนเมืองกาญ
0: ค่ะตัวแทนโรงงานอยู่ในสายแล้วค่ะจะได้ถามเลยนะคะว่าสุดท้ายแล้วขออนุญาตไปถึงไหนเพราะคนในพื้นที่เขาคาใจใบอนุญาตยังไม่ได้แล้วนำสิ่งของเข้าไปสร้างได้อย่างไรนะคะอยู่ในสายขออนุญาตใช้นามสมมุติแล้วกันนะคะเพื่อให้เกียรตินะคะชื่อว่าคุณเอค่ะเป็นตัวแทนของบริษัทคุณเอสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะคุณเอค่ะ
3: สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านค
1: ่ะคุณเอค่ะเมื่อกี้เราคุยกันไปเรื่องราวอาจจะไม่รู้ทำให้คุณเอพอใจหรือไม่พอใจแต่คนเขาก็สงสัยโรงงานนี้มาได้ยังไงคะคุณเอ
3: โรงงานนี้นะคะเมื่อกี้ทางเราก็ได้ฟังไปแล้วนะคะสำหรับทุกท่านที่ได้พูดถึงเกี่ยวกับโรงงานเนาะตัวเนี้ยขออธิบายเกี่ยวกับโรงงานก่อนนะคะก่อนอื่นเลยอะโรงงานของเราคือโรงงานแต่งแร่จริงค่ะเป็นโรงงานแต่งแร่แต่ไม่ใช่โรงงานถลุงแร่นะคะคำว่าแต่งแร่กับถลุงแร่ตรงนี้ต่างกันยังไงแต่งแร่คือการนำแร่เข้ามาที่มีส่วนผสมของแร่ธาตุอื่นๆเอามาบดย่อยได้ขนาดและคัดคุณภาพนะคะส่วนการถลุงแร่คือนั้นเอาแร่ผสมกับแร่ธาตุอื่นๆเหมือนกันแล้วก็เอามาบดละเอียดร้อยแร่เหมือนที่ได้อธิบายไปตอนต้นรายการใช่ไหมคะตรงนี้จะต่างกันก็คือเราไม่ได้ใช้สารเคมีในส่วนของการผลิตของเราอะนะคะอันนี้จะต้องพูดให้ชัดเจนในส่วนของตรงนี้นิดนึงเนาะ
1: ขอโทษค่ะคุณเอก
3: ท่านหนึ่งอย่างแรกค่ะ
1: ค่ะคุณเอกคะถ้าเกิดสมมติมันเป็นเพียงแค่การแต่งแร่แค่นี้ทำไมต้องมาตั้งแถวนี้ล่ะคะทำไมไม่ไปอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมที่มีการควบคุมเป็นภาพรวมใหญ่ล่ะคะ
3: ตั้งแต่แรกเลยนะคะเนื่องจากว่าหนึ่งก็คือได้คิดว่าจะทำโรงแต่งแร่ใช่ไหมคะสองเนี่ยมีการเข้าไปปรึกษากับหน่วยงานอุตสาหกรรมแล้วก็หาพื้นที่เกี่ยวกับพื้นที่สีม่วง
1: อุตสาหกรรมจังหวัดเหรอคะ
3: เป็นจุดนี้ใช่ค่ะ
1: เมื่อกี้เขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลยอุตสาหกรรมจังหวัดเขาบอกเขาไม่รู้เรื่องเลย
3: ก็คือ ยังไงนะคะ
0: ค่ะ
3: ในส่วนของการไปปรึกษาก็คืออยากทำโรงงานเนี่ยค่ะในส่วนของการแต่งแร่คนที่จะหาพื้นที่ยังไงดีอะไรประมาณนี้ค่ะ
1: แล้วเขาก็แนะนำตรงนี้ให้เหรอคะ
3: ไม่ใช่แนะนำตรงนี้ค่ะทางอุตสาหกรรมจังหวัดก็ได้แนะนำว่าควรเป็นพื้นที่สีม่วงนะแม้ว่าโรงงานแต่งแร่เนี่ยปกติตามกฎหมายแร่ไม่จำเป็นต้องไปคำนึงถึงเกี่ยวกับผังเมืองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าก็ควรที่จะอยู่ในพื้นที่สีม่วงก็เลยไล่หาพื้นที่สีม่วงจนได้ตรงนี้เพราะว่าเรื่องการคมนาคมตรงนั้นเนี่ย เราอะมองเห็นตรงนั้นที่เป็นมีถนน M81 ตัดผ่านตรงนั้นนะคะ
1: แล้วก็น้ำท่าอุดมใช่ไหมคะแล้วก็น้ำท่าอุดมสมบูรณ์ด้วยใช่ไหมคะ
3: หมายถึงยังไงนะคะ
1: ก็มีน้ำใช้สะดวกด้วยใช่ไหมคะเพราะว่าการแต่งแร่ใช้น้ำเยอะเนาะ
3: น้ำใช้สะดวกเนี่ยอันนี้ต้องอยู่ที่พื้นที่ค่ะไม่ได้แค่คิดว่าต้องติดคลองตรงนั้นหรือว่าอะไรเนี่ยค่ะแต่ละที่ก็จะต้องมีอ่างเก็บน้ำหรือว่าการขุดบ่อเพื่อเก็บน้ำอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าตรงนั้นน่ะที่เราเสนอไปก็คือการขุดบ่อบาดาลเนาะค่ะ
1: บาดาลเหรอคะเจาะบ่อเอาน้ำบาดาลมาใช้ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: แต่แถวนั้นมันไม่มีน้ำบาดาลนะคะชาวบ้านเขาเจาะกันแทบตายไม่เจอสักกระสายหนึ่งเลยค่ะ
3: ถ้าได้เข้าไปดูพื้นที่จริงๆนะคะมันจะมีพื้นที่ส่วนหนึ่งค่ะที่เราอ่ะกำลังจะทำการถมพื้นที่เนาะแล้วก็พอขุดลงไปเนี่ยก็จะเจอน้ำค่ะ
1: อ๋อเหรอน้ำก็สำรวจแล้ว
0: เขาถึงกล้าซื้อที่ไงคะคุณเอค่ะแล้วบริษัทข้างๆที่ตั้งอยู่ติดกันเลยอะค่ะรู้จักกันไหมคะ
3: อันนี้ก็รู้จักอยู่ค่ะ
0: ค่ะรู้จักอยู่เป็นการบังเอิญมาตั้งพร้อมกันเหรอคะ
3: ไม่ได้เป็นการบังเอิญค่ะ
0: ค
3: ือเป็นบริษัทที่มีการพูดคุยกันก่อนหน้านี้นะคะว่าคือทางนี้เนาะชื่อบริษัทไบบิทนะคะแล้วก็อีกบริษัทนึงเนี่ยก็คือเป็นบริษัท BOI ซึ่งที่ทุกท่านทราบว่าเป็นบริษัททุนต่างประเทศอะเนา
0: ะ
3: ตรงนี้ค่ะมันมีส่วนร่วมกันอยู่นิดนึงก็คือที่ทุกท่านกังวลเกี่ยวกับเรื่องของกากแร่หางแร่ต่างๆเนี่ยค่ะทำไมบริษัท BOI นี้ถึงได้รับการส่งเสริมเพราะว่าเขาอะใช้ตัวกากแร่ตรงนี้แหละค่ะเพื่อทำผลิตภัณฑ์ไม่ให้มันสูญเสียทรัพยากรที่เราได้มา
1: เนี่ย
3: ค่ะ
1: ก็แสดงว่าบริษัทที่มาตั้งข้างๆก็คือรับซื้อกากแร่ที่เหลืออยู่ต่อไปเลยถูกต้องไหมคะ
3: ใช่ค
1: ่
3: ะ
1: ถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่ากำลังหลบเลี่ยงขอการส่งเสริม BOI แบบหนึ่งที่จริงมันคือโรงงานเดียวกันแต่แบ่งเป็นสองเพื่อเจตนาอะไรบางอย่างใช่ไหมคะ
3: อันนี้ขอตอบเลยค่ะว่าไม่ใช่นะคะ
1: เ
3: พราะสองโรงงานนี้แตกต่างกันก็คืออย่างเช่นโรงงานไบบิทเนี่ยเป็นการแต่งแร่ที่นำแร่เปอร์เซ็นต์ต่างๆที่มีแร่ธาตุมาคัดแยกใช่ไหมคะส่วนบริษัท BOI ที่เขาทำคือเขานำกากต่างๆหรือว่าแร่เปอร์เซ็นต์ต่ำต่างๆเนี่ยมาทำให้มันเกิดมูลค่าเกิดขึ้นเนี่ยค่ะเพื่อไม่ให้เสียแล้วก็อย่างที่ทุกคนกังวลว่ามันจะทิ้งสารอะไรไว้หรือเปล่าตรงนั้นเนี่ยค่ะคือบริษัทเนี่ยเขามีส่วนช่วยในตรงน
1: ี้เอาอย่างนี้ค่ะ คุณเอก็คงมีรายละเอียดพร้อมเรียนคุณเออย่างนี้นะคะฝากเรียนกรรมการแล้วก็ทีมงานของบริษัททั้งสองนะคะให้ความกระจ่างกับประชาชนมากกว่านี้ค่ะแล้วยังไงก็ตามนะคะธุรกิจของคุณเป็นธุรกิจที่คนแถวนั้นเขาไม่คุ้นเคยไม่คุ้นชินและถึงขั้นไม่อยากให้มีอยู่ตรงนั้นยังไงก็ต้องฟังเสียงของคนโดยส่วนรวมรอบละแวกนั้นด้วยนะคะ
0: อาจารย์หนูถามนิดน
1: ึ
0: ง
1: ได้ค่ะเน
3: า
1: ะเดี๋ยวน้องแป้งถามนิดนึงค่ะ
0: คุณเอค่ะมันมีการตั้งข้อสังเกตคุณเอตั้ง2พื้นที่2บริษัทอยู่ในที่เดียวกันแต่สุดท้ายแล้วอ่ะกระบวนการผลิตคุณได้100ตันแต่คุณขอแยกเป็น2บริษัทเลี่ยงการทำ EAA หรือเปล่าคะ
3: อันนี้ก็คือไม่ใช่อีกเหมือนกันค่ะการทำ EAA มันแยกเป็นส่วนก็คือเครื่องจักรของคุณกำลังเท่าไหร่อยู่แล้วเนาะมันไม่สามารถที่จะแบบว่า2บริษัทรวมกันแล้วก็2บริษัทเนี้ยมันไม่ได้ผลิตแบบเดียวกันนะ
0: ค่ะอีกนิดนึงได้ไหมคะอาจารย์คะ
3: ต้องยื่นใบอนุญาตแยกกันเหมือนกัน
0: คุณเอคะแล้วในพื้นที่19ไร่ตั้งทั้ง2บริษัทค่ะคุณแต่งแร่เสร็จใช้น้ำตั้งเยอะแล้วบ่อบำบัดมันขุดพอเหรอคะ
3: บ่อบำบัดอ่ะเรามีได้ทำโมเดลไว้นะคะบ่อบำบัดตรงนี้มันจะมีทั้งหมด3บ่อค่ะของเราโดยที่เป็นบ่อซีเมนต์นะคะแต่ก่อนที่จะเข้าบ่อบำบัดนะคะเดี๋ยวนี้มันจะมีกระบวนการที่เราอ่ะจะใช้ถังตกตะกอนแบบเข้มที่เรียกว่าทิกเนอร์นะคะแล้วก็ในส่วนของฟิลเตอร์เพสค่ะก็คือเครื่องอัดตะกอนเนาะก่อนที่น้ำจากการแต่งแร่ค่ะจะเข้ามาโดยใช้สารละลายนะคะที่เป็น PAC และ PAM ในส่วนของการบำบัดน้ำตัวนั้นนะคะแล้วน้ำเนี่ยน้ำใสอ่ะก็จะเข้าไปที่บ่อพักน้ำของเราส่วนตะกอนที่เข้มข้นนะคะจะเข้าไปที่เครื่องอัดตะกอนหรือว่าฟิลเตอร์เพสทำให้น้ำกับตะกอนนะแยกออกจากกันเพื่อที่กากตรงนั้นนะคะตรงนี้ที่เราบอกว่าเราจะเอาไปทำผลิตภัณฑ์อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง
0: เขามีนวัตกรรมค่ะอาจารย์ค่ะนวัตกรรมอุปกรณ์เขาพร้อมบ่อเขา
1: ไม่เป็นไรค่ะยังไงก็ต้องได้รับการรับรองแล้วก็ตรวจสอบค่ะ
3: ทำไมถึงแบบก็คือเพราะว่าเราเอาวนกลับมาใช้ตลอดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้แบบเอาออกไปข้างนอกที่อย่างที่ ทุกท่านกังวลกันนะคะ
0: ค่ะอ่ะอาจารย์ถามอีก
1: ไม่ถามแล้วล่ะค่ะขอบพระคุณคุณเอมากนะคะ

0: สรุปที่คุณเอพูดสักนิดนึงค่ะยืนยันไม่ได้ใช้น้ำในคลองชลประทานหรอกที่ชาวบ้านบอกใช้เยอะๆไม่ใช้ขุดบ่อบาดาลไปขุดมาแล้วมันมีน้ำตรงนั้นจริงๆนะคะจากนั้นพื้นที่19ไร่สามารถทำบ่อบำบัดได้ถึง3บ่อรับประกันว่าไอสารต่างๆนะมันไม่ตกลงสู่แหล่งน้ำคุณเอว่ามาแบบนี้สรุปประมาณนี้ค่ะอาจารย
1: ์ก็สรุปก็ต้องเชื่อตามที่คุณเอพูดไหมก็ต้องแล้วแต่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านแต่เดี๋ยวเอไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณใครไม่เชื่อก็เป็นสิทธิ์ของคุณนะคะอาเดนก็สงสัยค่ะใบอนุญาต2ใบจริงๆแล้วถ้าจดใบเดียวมันใบใหญ่มันอาจจะต้องมีดีเทลมีรายละเอียดแล้วไม่ได้อนุมัติง่ายซอยเป็นเล็กๆ2ใบก็ง่ายกว่าไหมคะอันนี้คือตั้งข้อสงสัยทุกคนมีสิทธิ์สงสัยค่ะอันนี้เป็นยังไงแล้วแต
2: ่ส่วนตัวผมนะครับผมอยากฝากไปอีกเรื่องนะครับจากหลายๆแห่งที่เกิดปัญหานะผมขอเรียกร้องเลยนะครับอาจารย์ขอให้หน่วยงานของรัฐนะมีการตรวจสอบอย่างละเอียดว่าบริษัทแห่งนี้มีการถือหุ้นแทนหรือไม่ผู้มีอำนาจควบคุมกิจการที่แท้จริงคือใครและแหล่งที่มาของเงินลงทุนมาจากไหน
1: อุ๊ยท่านกำลังจะบอกนอมินีเหรอคะ
2: ก็ผมไม่รู้ผมต้องการ
1: กล่าวหาเขาไม่ได้
2: ผมต้องการให้หน่วยเราไม่ได้กล่าวหาแต่ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเนี่ยไปตรวจสอบเพราะทุกวันนี้ที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อมีผู้ถือหุ้นมาจากจีนน่ะมักจะมีนอมินีผมไม่ได้กล่าวหาแต่ให้หน่วยงานรัฐทำการตรวจสอบรวมทั้ง BOI ด้วยครับถ้าเราจะอนุมัติส่งเสริมการลงทุนใดๆเนี่ยคุณเป็นต้นทางคุณก็ต้องตรวจสถานะบริษัทนั้นๆด้วยรวมทั้งตรวจว่าที่ผ่านมาบริษัทที่มาขอลงทุนเนี่ยเคยมีผลการบริหารกิจการเป็นอย่างไรมีความรับผิดชอบเคารพกฎหมายไทยหรือไม่และรักษาสิ่งแวดล้อมให้คนไทยหรือไม่ด้วยครับ
1: โอ้โห
0: มันก็น่าคิดจริงๆแล้วอาจารย์ว่าคนไทยได้อะไรจากเหตุการณ์นี้
1: กว่าจะทำเสร็จหลายปีไหมครับกว่าจะอนุมัติให้เขามาเปิดอันนี้เขาอาจจะ fast track มาจากเขาเรียกว่าอะไรนโยบายใหม่ส่งเสริมการลงทุนของ BOI ปีอะไรนะคะ60เหรอ60ค่ะ
3: คือผมมีประเด็นนิดคือว่าเขาแยกเป็น2โรงนะ
1: โ
3: รงที่1ก็คือโรงลอยแร่โรงแต่งแร
1: ่แต่งแร่
3: เสร็จปั๊บเนี่ยนะก็คือไปทำน้ำเนื้อฉีดอะไรก็แล้วแต่มีบ่อบำบัดน้ำเสียหลังจากนั้นแล้วเนี่ยไอหางแร่ทั้งหลายเนี่ยในหางแร่มันก็จะมีโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในหินในดินทั้งหลายที่จะมีทั้งสารหนูมีตะกงตะกั่วทั้งหลายเนี่ยไอตรงเนี้ยนะไอหางแร่เนี่ยไปเข้าอีกบริษัทนึงที่จีนถือหุ้น 100% จ
0: ี
3: นกับฮ่องกงข้างเอาไปโพเซตไปเปลี่ยนกระบวนการ
1: มันก็คือโรงงานเดียวกันไหม
3: ใช่แต่เขาแยกเป็น2อันไง
1: โรงงาน A กับโรงงาน B จริง
3: ๆแต่งแ
1: รกเป็นโรงงาน C ใหญ่โต
0: ไม่รู้จักกัน
3: นี่ไง
1: โอ้ยมาหลังคาติดกันไม่รู้จักกันซ
0: ื้
1: อที่ดินพร้อมกันด้วย
3: แต่ตามอาจารย์ตามกฎหมายมันแยกกันเขาแยกเป็นคนละโรงใช่ไหมเพราะฉะนั้นไอ้สองโรงเนี่ยมันต้องทำประชาพิจารณ
0: ์แต่มันก็ดูแยกกันแต่น้ำมันเรียก EIA
3: ถูกต้องถูกต้อง
1: อย่างนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราอนุญาตให้เป็น2โรงแต่ธุรกิจมันเกื้อกูลกันแล้วมันก็เป็น process ต่อเนื่องอันนี้มันคือใบอนุญาตใบเดียวทำไมรัฐบาลเปิดช่องโหว่แบบนี้คะ
3: นี่อันนี้คือกฎหมายเปิด
1: กฎหมายต้องเปลี่ยนครับกฎหมายอ
3: ันนี้คืออันที่หนึ่งก็คือว่าเป็นโรงงานตามไอ้กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานการเมืองแร
1: ่
3: แต่งแร่แต่โรงงานที่สองคือโรงงานแปรรูปหางแร
0: ่
3: ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาเลยแยกไปนะอันนี้คือช่องว่างกฎหมายนะแต่ประเด็นคือต้องทำประชาวิจารณ์เหมือนกันแล้วตอนนี้พอดีมันมีกฎหมายอยู่บอกว่าโรงงานต้องอยู่ห่างจากแหล่งน้ำมากกว่า100เมตร
0: อุ้ยอันนี้ติดแหล่งน้ำเลยค่ะ3
3: น้ำพวกกัน100เมตรแล้วก็ต้องห่างจากบ้านประชาชนมากกว่า500เมตร
0: อันนี้ใกล้กันเลยค่ะ
2: อันนี้5เมตรนี่5เมตร
1: 5เมตรติดบ้านประชาชน
2: เนี่ยแหล่งน้ำครับ5เมตร
1: แหล่งน้ำ5เมตรอุ้ยซึมนะ
2: ครับ
1: 5เมตรนี่น้ำที่ขุดบ่อไว้มีสิทธิ์ซึมออกมาบ่อบำบัดก็ซึมนะ
0: ก็น่าแปลกใจว่ามีการขออนุญาต
3: ไม่เค้ายังไม่อนุญาตไง
1: ยังไม่อนุญาต
0: อนุญาตแล้วคืออนุญาตถมดินไงคะ
3: อันนั้นคือท้องถิ่นท
0: ้อง
3: ถ
0: ิ่
3: นเน
0: ี่
3: ยไปให้ขุดดินถมดินใช่ไหมตอนนี้พอขุดดินถมดินน่ะนะก็โอเคคุณจะถมขุดอะไรก็ว่าไปคุณซื้อที่คุณแต่ถ้าหากว่าเอาเครื่องจักรเข้าไปก่อสร้างอะไรพวกนี้นะอย่างนี้จำคุก
1: เข้าไปยัง
3: ตอบหมื่นหนึ่ง
1: เข้าไปหรือยังเครื่องจักร
0: ก็มีตัวไซโลเข้าไปอะค่ะ
1: เอาเริ่มแล้วนะ
3: การก่อสร้างแล้ว
1: นั่นก็แสดงว่าเขาเตรียมตัวเดินหน้าแล้ว
3: เพราะฉะนั้นเทศบาลหนองหญ้าดอกขาวต้องไปจัดการต้องไปสั่งระงับแล้วไปจำคุก6เดือนปรับไม่เกินหมื่นหนึ่ง
1: จำคุกใคร
3: ก็เจ้าของ
1: อ๋อเหรอ
0: ค่ะ
1: นึกว่าจำคุกเทศบาลที่หลับหูหลับตาไม่เดี๋ยวไม่รู้เดี๋ยวก็ถามนี่อาจารย์เขาเดี๋ยวขอความรู้ค่ะเขาบอกว่าเขาขุดบ่อบาดาลในขณะที่คนแถวนั้นชาวบ้านเขาขุดก็ไม่เจอการขุดบ่อบาดาลเนี่ยขุดน้ำบาดาลใต้ดินมาใช้มันมีระดับความลึกถ้าลึกมากเกินไปเนี่ยต้องขออนุญาต การขุดบ่อบาดาลจะตื้นจะ

0: ลึกต้องขอเพราะว่ามีผลวันหนึ่งนะที่ดินรอบข้างมันสุดอ่ะตายผู้ใหญ่ลงไปนอนอยู่ในหลุมไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพียงก็อยากจะทราบว่าถ้าโรงงานใหญ่ใช้น้ำเยอะต้องขุดลึกมาก
1: ต
0: ้องขออนุญาตเรื่องนี้เรื่องใหญ่นะคะ
1: กับกรมน้ำบาดาลเนี่ยก็คือก็อยู่ในสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด
0: เอาที่ตรงนั้นที่เดียวกัน
2: คืออย่างนี้ค่ะเดี๋ยวพอเราเล่ามาถึงว่ามีหางแร่มันมีสารนู่นสารนี่เดี๋ยวคุณผู้ชมจะไม่เข้าใจอีกว่าสารหนูสารตะกั่วมันอันตรายต่อสุขภาพคนในพื้นที่ยังไงจ๊ะ
1: ครับคืออย่างนี้คือถ้าเขาเอาแร่มาเนี่ยนะแล้วเสร็จแล้วก็เอามาบดละเอียดมาทั้งหลายเนี่ยแล้วก็มีการลอยแร่ทำให้บริสุทธิ์พวกนั้นใช่ไหมมันก็จะมีหางแร่เกิดขึ้นก็คือในหินก้อนเนี่ยมันก็จะมีโลหะหนักต่างๆอยู่ในนั้นเยอะแยะไม่ใช่เฉพาะไอแร่ต้องการอย่างเดียว
2: ถ้ามันไหลลงไปในน้ำประปาแล้วดูดขึ้นมาใช้มาดื่มแล้วคนจะเป็นอะไรบ้างคะ
1: คืออย่างนี้ผมยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นฟัวร์ไลน์นะฟัวร์ไลน์ก็จะมีตะกั่วมีสังกะสีมีเหล็กอยู่ปนเปื้อนอยู่แต่ถ้ามีทางสเตนกับดีบุกก็จะมีพวกสารหนูตะกั่วแล้วก็มีแมกนีสผสมอยู่
2: ทำให้พิการได
1: ้มันก็อยู่ในหางแร่ใช่ไหมหางแร่ตอนนี้เขาบอกว่าไอหางแร่ก้อนเนี้ยเขาไปให้อีกโรงนึงไปจัดการเอาไปแปรรูปอีกอันนึงแต่ถ้ามันปนเปื้อนอยู่ในแหล่งน้ำเนี้ยอย่างนี้คือโรคอันตรายก็คือโรคโลหะหนักเป็นพิษอ่ะอยู่ในร่างกายนะ
2: อาจารย์จำเหมือนคลิตตี้ที่กาญจนบุรีได้ไหมคะย้อนกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนก็เป็นแบบนี้เหมือนกันชาวบ้านในชุมชนป่วยกันหมดถึงแม้ว่าเรื่องเนี่ยจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมายแต่ประชาชนชีวิตมันไม่สามารถย้อนกลับคืนมาได้แล้ว
0: มันไม่คุ้มใช่ไหมคะ
3: 19ปีในการต่อสู้คดีความคลิตตี
0: ้19
3: ปี19ปีครับ
0: แล้วคราวนี้เราจะต่อสู้19ปีไหมคะหรือจะเอาให้รู้เรื่องกันไปเลย
3: เราต้องเอาให้รู้เรื่องครับคืออย่างนี้ครับผมขอเพิ่มนิดนึงครับคือโรงงานเนี่ยถูกเทศบาลหนองย่าดอกขาวเนี่ยสั่งระงับการก่อสร้างเมื่อวันที่9
0: ค่ะ
3: การสั่งระงับก็หมายความว่าคุณละเมิดกฎหมายคุณไปทำเกินกว่าที่กฎหมายให้ทำได้ดังนั้นน่ะแค่นับ1แค่เริ่มต้นน่ะคุณยังไม่เคารพกฎหมายคุณยังไม่สามารถปฏิบัติตามกฎหมายได้แล้วสิ่งที่คุณบอกว่าของคุณจะมีระบบที่มาตรฐานระบบที่ดีเนี่ยมันจะเชื่อได้ยังไงนี่คือข้อกังวลแค่นับหนึ่งคุณก็ไม่สามารถทำตามกฎหมายได้
2: ค่ะวันนี้มาเป็นนายกเทศมนตรีพื้นที่ข้างเคียงไม่ชวนเพื่อนอีกพื้นที่หนึ่งที่เป็นพื้นที่ตั้งโรงงานมาด้วย นักข่าวเราเชิญแล้วค่ะท่านไม่สะดวกไม่รู้ว่าติดเหตุผลอะไรความจริงมันเป็นพื้นที่ตั้งนี่ท่านควรจะมาตอบด้วยซ้ำ
4: ตอนแรกผมก็เข้าใจคิดว่าท่านต้องมาด้วยเพิ่งมาทราบที่นี่ว่าท่านไม่ได้มา
0: หรือว่าเขาเห็นดีเห็นงามด้วยมีส่วนรู้สนับสนุนให้ตั้งโรงงานไหมคะ
2: ตั้งข้อสังเกต
0: เด่นตั้งเด่นลำพึงอะค่ะก็เลยไม่รู้ว่าจริงเท็จก็เลยถามไป
4: ค
0: ิดยังไงคะ
4: ก็เอาจริงๆแล้วก็ที่ทราบมาครับท่านอนุญาตในส่วนของการปรับพื้นที่ขุดดินถมที่ปรับพื้นที่ที่ได้ออกใบอนุญาตไป
0: ซื้อที่เขาหรือเปล่าซื้อที่จาก
4: ครับ
0: ซื้อที่ของใครคะที่ตรงนั้นเป็นที่
4: อ๋อเดิมเป็นที่ของชาวบ้านนี่แหละคร
0: ับ ของชาวบ้านเนาะ
4: ซึ่งเดิมเป็นพื้นที่ทำการเกษตร
3: ทำนาน
4: ะฮะเดิมในเรื่องของสถานที่ในการประกอบอาชีพต่างๆเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษที่ส่งทอดนั้นมาให้เป็นมรดกลูกหลานก็คือพื้นที่ทำนาอากาศดีเป็นพื้นที่สีเขียว
0: ซื้อดินถมเยอะใช่ไหมคะคงซื้อไปเยอะ หลายสิบล้านไหมคะค่าดินถม
3: ครับเขาก็ขุดจากที่เขาซื้อแล้วก็ขุดแล้วก็เอามา
4: ที่เขาจะทำเป็น
0: เขาไม่ได้ซื้อหน้าดินจาก
4: ใช่ไหมจะเป็นขอขุดจะเป็น
2: แล้วจะมาถามว่ามีในหน้ากว้านซื้อที่ดินให้หรือเปล่า
0: โอ้ตายหนูคิดไปเองที่ไม่คิดอย่างนั้นไม่ขนาดนะเสียงในหัวหนูอ่ะใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นไปได้เดี๋ยวเรียนถามหน่อยสิคะอันนี้ก็คือชาวบ้านนะคะถ้าสมมติว่าเดี๋ยวไม่รู้นะคะว่าได้ข่าวไหมคะว่าถ้าถึงขนาดยกมือแล้วก็คนที่เห็นดีเห็นงามด้วยมีรู้เรื่องรู้ราวก็ยกมืออห่อหมกอะครับจะมีไหมคะ
4: ตรงนี้ผมเห็นว่าการที่จะออกหนังสือแจ้งอ่ะผมจำได้ว่าออกวันที่29จากเทศบาลนะฮะ29มิถุนาแล้วก็ทำการประชาพิจารณ์วันที่3กรกฎาคมมีเวลาแค่4วัน
3: เป็นครั้งแรก
4: เบื้องต้นนั้นน่าจะมีเวลาไม่น้อยกว่า15วันที่จะให้ประชาชนได้รับรู้แล้วก็พิจารณาศึกษา
0: ผู้ใหญ่บ้านไปพูดมันคืออะไร
4: ไอ้ตรงนี้ครับทำให้ชาวบ้านไม่รู้ตรงนี้
2: ก็ผิดกฎหมายสิคะเขาให้ตั้ง15วัน
0: ก็ไม่รู
1: ้นี่ก็ต้องโมฆะไป
4: เอาจริงๆแล้วต้องไม่น้อยกว่า15วันที่จะให้ชาวบ้านได้ศึกษาแล้วก็ดูความเป็นมาว่าผลกระทบมันจะมีอะไร
0: ที่อุตสาหกรรมจังหวัดเขาก็ยังบอกเขายังไม่รู้เรื่องเลยแล้วขอโทษนะคะพวกเราเป็นชาวบ้านอย่างผู้ใหญ่บ้านจะไปเอาความรู้มาบอกลูกบ้านได้ยังไงคะว่าโรงงานนี้เขาทำอะไรผลดีผลเสียเป็นยังไงผู้ใหญ่บ้านมีความรู้ไหมคะ
5: ในส่วนตัวของผมเองรู้ครับ
0: พอรู้แล้วผู้ใหญ่บ้านหมู่บ้านที่เขาเป็นที่ตั้งของโรงงานเขามีความรู้ไหมคะ
5: ก็

0: คิดว่าเขาไม่น่าจะรู้ไม่น่าจะรู้เพียงพอนะครับ
1: มันน่าจะรู้ไม่พอเพราะฉะนั้นเขาก็ให้ข้อมูลกับลูกบ้านไม่ได้แล้วถ้าสมมติมีการเอาข้อมูลมาให้ลูกบ้านเป็นเชิงบวกยังเห็นที่อื่นไม่ใช่ที่นี่เขาก็
2: อะไรคะอาจารย์
1: ช่วยพูดทีนะว่าโอเคอะไรอย่างเงี้ยที่อื่นที่อื่นที่เห็นเขามีซองกฐินซองผ้าป่าถุงกล้วยแขกอะไรอย่างเงี้ยก็ชาวบ้านก็ไม่รู้เรื่องก็เรานั่งอยู่ในรายการเราบางแห่งพื้นที่เกิดเหตุยังยกมือยินดีแล้วคนอื่นจะไปทำอะไรล่ะใช่ไหมคะจะเป็นไปได้ไหมคะมีไหมคะ
2: ใช่ไหม
1: หรอคิดว่าไหมคะคิดว่าจะมีอะไรแปลกๆไหมคะเชิญค่ะหรอคะอะไรที่ทำให้คิดเป็นแบบนั้นคะ
3: ก
1: ็มีหลักฐานหรือได้ยินมาม
3: ันมีคลิปอะค่ะ
1: มีคลิป
2: ยิ่งกว่าหลักฐาน
1: เป็นคลิปแบบไหนคะคลิปรับซองอะเหรอคะหรือไง
3: อันนี้ต้องไปสืบอีกที
1: อ๋อโอเคค่ะมีคลิปก็เลยทำให้ไม่สบายใจท่านนักการเมืองท้องถิ่นได้เห็นคลิปที่ว่านี้ไหมคะ
4: ก็ได้เห็นครับได้เห็นครับ
1: หรอคะอาจารย์เห็นไหม
5: ผมยังไม่เห็นครับ
1: ท่านนายกเห็นไหมคะคลิปของเขตเพื่อน
6: อันนี้แค่ได้ข่าวแต่ว่าไม่เห็นฮะ
1: ไม่เห็นผู้ใหญ่ล่ะ
0: ไม่ผมไม่เห็นครับ
1: แหมเห็นก็บอกเธอน่ะยิ้ม
0: ไม่ครับอาจารย์คือถึงผู้ใหญ่เขาไม่มีความรู้อะในส่วนของโรงงานเองอะก่อนที่เขาจะไปตั้งอะเขาก็ควรจะมาอธิบายให้ผู้ใหญ่บ้านเข้าใจนะครับผู้ใหญ่บ้านจะได้อธิบายให้ลูกบ้านได้แต่เนี่ยโรงงานอ่ะผมรู้จากผู้ใหญ่บ้านมาโรงงานไม่ได้มีการมาให้ความรู้ข้อมูลเขาที่เพียงพอเลยครับเขาไม่สามารถที่จะไปแนะนำลูกบ้านได้หรอกครับอย่างน้อยก็ต้องแนะนำผู้นำ
1: ก็มองไม่ได้เห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมและผู้คนแถวนั้นก็คงคิดว่าการได้รับการส่งเสริมและอนุมัติมาเป็นกรณีแบบนี้ทำอะไรก็ได้ไม่ได้ผิดกฎหมาย
2: หรือผู้ใหญ่มองว่าถ้ามาตั้งในพื้นที่แล้วชาวบ้านในชุมชนจะมีงานทำ
4: ครับผู้ใหญ่บ้านคงรู้เท่าไม่ถึงการ
0: ใช่ครับผู้ใหญ่บ้านรู้เท่าไม่ถึง
4: รู้เท่าไม่ถึงการครับเข้าใจอย่างเดียวว่าจะส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้ครับ
2: ค่ะ
5: ประเด็นคือผมมองอย่างนี้คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันถือว่าเป็นโมฆะแน่นอน
1: ค่ะ
5: ตอนนี้เขาจะจัดใหม่วันที่2สิงหาใช่ไหม
0: ใช่ครับ
5: สองสิงหาเนี่ยคือจัดใหม่เนี่ยมันต้องทำให้ถูกตามระเบียบของกรมของอุตสาหกรรมก็กระทรวงอุตสาหกรรมนะครับเพราะฉะนั้นนั่นหนึ่งก็คือเขาจะต้องยื่นคำขอรับฟังความเห็นไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดก่อนใช่ไหมไปที่อุตสาหกรรมจังหวัดก่อนแล้วเสร็จแล้วก็ต้องมีรายละเอียดใช่ไหมว่าโครงการเป็นอะไรมีมาตรการป้องกันลดผลกระทบอย่างไรใช่ไหมต่อสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดหลังจากนั้นก็ต้องจัดทำแล้วก็แจกแจงประกาศไปติดประกาศไว้15วันนะครับ3แห่งก็คือที่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดใช่ไหมแล้วก็ที่ว่าการอำเภอสาราประชาคมที่ตั้งโครงการอะไรพวกนี้นะที่รายการสามแห่งอย่างน้อย15วันแล้วก็ต้องมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้มีหอกระจายข่าวมีอะไรให้รู้ว่าข้อมูลเป็นยังไงนะครับซึ่งเรื่องนี้คนที่ต้องรู้เรื่องคือสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดเป็นเจ้าภาพไม่ใช่ว่าท้องถิ่นนะไม่ใช่ว่าเทศบาลไม่เกี่ยวนะเพราะมันเป็นเรื่องลอยแร่เรื่องแต่งแร่โรงงาน
1: แต่ที่อยากทราบอะค่ะทันทีที่ได้รับการส่งเสริมจาก BOI กว่าจะมาเลือกซื้อที่ดินเอกสารจาก BOI ก็ควรจะมาถึงจังหวัดถ้าเขาจะลงที่นี่เดนไม่อยากคิดอะค่ะว่าคนที่จังหวัดจะไม่รับรู้จะมีบริษัททุนหนึ่งใหญ่โตมโหฬารข้ามชาติได้รับการส่งเสริมและอนุมัติแล้วมาที่กาญจนบุรีแล้วเขาก็จะเลือกตรงโซนสีม่วงตรงนี้เดนไม่อยากคิดว่าหน่วยงานราชการต้องรอจดหมายเหมือนม้าส่งเมืองหรือคะช้าขนาดนั้น
2: ทางด่วน M8 ก็ลงตรงนั้น
1: อีเมลก็มีอะไรก็มีมันต้องเป็นเอกสารทางภาครัฐสิคะ
2: เอาอย่างนี้ค่ะชันค่ะเดี๋ยวเราจะมาขุดคุยกันต่อว่าเรื่องนี้มันแปลกแต่จริงค่ะในออนไลน์นะคะจากรายการยังไม่จบนะคุณผู้ชมค่ะในออนไลน์3ช่องทางเลยค่ะ TikTok Facebook และ YouTube ค่ะ
1: ตามมานะคะ

0: สวัสดีค่ะติดตามทันข่าว15นาฬิกาดังไทย PBS กับดิฉันทอฝันช่วยชูค่ะกรรมธิการทางกฎหมายพิจารณาคำร้องขอของครอบครัวนายพักพงษ์ตันการหรือน้องเมยถูกทำรงวินัยจนเสียชีวิตนะคะซึ่งคดีผ่านมา10ปีแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าในการลงโทษผู้ที่กระทำความผิดติดตามจากคุณยานีไว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาคุณยานีเชิญค่ะ
1: โดยครอบครัวน้องเมยค่ะย้ำว่าคดีนี้จะต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นตำรวจค่ะกรรมธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรนำโดยนายรังสิมันต์โรมในฐานะประธานได้พิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีนักเรียนเตรียมทหารหรือน้องเมยนายพักพลดันการค่ะถูกทำรงวินัยจนเสียชีวิตตั้งแต่ปี2560และมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการลงโทษวินัยและจริยธรรมต่อผู้ก่อเหตุค่ะการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้เสียหายโดยได้เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงโดยคาดหวังว่าจากการประชุมในกรรมธิการครั้งนี้ค่ะเรื่องจะนำไปสู่การคลี่คลายชี้ว่าเรื่องนี้เป็นมหากาพย์ที่ใช้ระยะเวลาค่อนข้างนานหรือ10ปีค่ะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตต่างรอคอยความยุติธรรมและทุกฝ่ายต่างย้ำว่าการเสียชีวิตของน้องเมยต้องมีผู้รับผิดชอบซึ่งปัจจุบันค่ะผู้เกี่ยวข้องกับคดีนี้เป็นนายตำรวจค่ะถูกศาลทหารสูงสุดพิพากษาตัดสินให้จำคุกแต่โทษรอลงอาญาและปัจจุบันยังคงรับราชการใช้ชีวิตตามปกติค่ะขณะเดียวกันครอบครัวและกรรมาธิการเองก็มีข้อสงสัยว่าเหตุใดศาลทหารถึงไม่สั่งฟ้องค่ะเพราะเป็นเหตุที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตโดยจะรับฟังข้อเท็จจริงจากกรมธรรมนูญนอกจากนี้ค่ะครอบครัวก็ยังติดตามอวัยวะบางส่วนของผู้เสียชีวิตที่หายไปหลังการชันสูตรศพซึ่งคดีอยู่ในเขตอำนาจของสน.พญาไทเป็นเวลา6ปีแล้วค่ะแต่ว่ายังไม่มีความคืบหน้าโดยย้ำว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะต้องตรวจสอบเรื่องของอายุความด้วยในคดีอื่นๆที่ยังไม่เข้าสู่กระบวนการของศาลค่ะโดยในรังสิมันต์โรมก็ย้ำนะคะว่าไม่ได้ตั้งธงเอาผิดค่ะแต่ว่าจะต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่มีด้วยค่ะ
0: ค่ะขอบคุณคุณยานีค่ะตำรวจอยู่ระหว่างการประสานหุ้นส่วนร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวเข้ามาให้ปักคำนะคะส่วนเจ้าของร้านพบว่าอาการยังสาหัสค่ะขณะที่การสอบสวนคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ70คาดว่าภายใน2สัปดาห์นี้จะสามารถแจ้งข้อหากับผู้ที่เกี่ยวข้องและสรุปคดีได้พนักงานสอบสวนคดีไฟไหม้ร้านอาหารโรงเบียร์ณลาดพร้าวสอบปากคำพยานไปมากกว่า150ปากนะคะส่วนพยานหลักฐานที่ถูกส่งตรวจพิสูจน์คาดว่าจะได้ผลการตรวจภายในสัปดาห์นี้ตำรวจให้ข้อมูลว่าภาพรวมของการสืบสวนสอบสวนคืบหน้าไปมากกว่าร้อยละ70แล้วค่ะขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานหุ้นส่วนของสถานประกอบการเข้ามาให้ปากคำขณะที่เจ้าของร้านยังพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลจากการบาดเจ็บสาหัสนะคะการสืบสวนสอบสวนจนถึงขณะนี้พนักงานสอบสวนยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับใครเนื่องจากอยู่ระหว่างรวบรวมผลการสอบปากคำและรอผลการตรวจพิสูจน์หลักฐานมาประกอบกันซึ่งได้วางข้อหาตามความผิดที่เข้าข่ายเอาไว้เบื้องต้นแล้วคือประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายและบาดเจ็บสาหัสส่วนข้อหาอื่นจะพิจารณาเพิ่มเติมภายหลังตามพฤติการความผิดของรายบุคคลค่ะโดยคาดว่าภายใน2สัปดาห์นี้กระบวนการสืบสวนสอบสวนในคดีจะเสร็จสิ้นศูนย์คนหายไทยพิเบศรับแจ้งนายสมพรสนใจอายุ57ปีสูงประมาณ165เซนติเมตรรูปร่างสมส่วนผิวดำแดงผมสั้นหยิกสีดำสลับขาวหายจากบริเวณภูเขาเขตรอยต่ออุทยานแห่งชาติทุ่งแสลงหลวงหมู่14บ้านหนองทับเรือตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกเมื่อวันที่11เมษายน2569ญาติแจ้งความไว้ที่สถานีตำรวจภูธรเนินมะปรางนะคะท่านใดพบเห็นแจ้งศูนย์คนหายไทย PBS โทรศัพท์027902111ค่ะอีกสักครู่ตามชมรายการคนสู้โรคนะคะจบแล้วชมรายการทุกที่ทั่วไทยช่วงนี้สวัสดีค่ะ
2: มหัศจรรย์ขุนเขาสายหมอกภูผาม่านทุนหลั่งไหลเดิมพันธรรมชาติชุมชนทุนป่าสมดุลความยั่งยืนจับตารอบทิศม่านหมอกทุนเดิมพันการท่องเที่ยวภูผาม่าน 20-24 กรกฎาคมนี้ 12:30 น.

0: คนสู้โลกเดลี่ค่ะจัดกิจกรรมดีๆชวนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะรวมถึงสมาชิกรายการค่ะมาอยู่กันในพื้นที่ปลอดภัยนะคะอยู่กับเชฟบุ๊กด้วยนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับผม
0: ชวนมาทำอะไรวันนี้เห็นเชฟบุ๊กมาแบบนี้ต้องชวนมา
1: เกี่ยวกับเรื่องอาหารแน่นอน
0: แน่นอนค่ะแต่ว่าอย่างที่เราบอกว่าการทำอาหารเนี่ยไม่ใช่ได้แค่เรื่องสุขภาพเพราะว่าเราพูดกันบ่อยๆค่ะเชฟบุ๊กว่าทำอาหารกินเองเนี่ยเราสามารถเลือกวัตถุดิบเลือกเมนูให้เหมาะสมกับสุขภาพได
1: ้ใช่ครับแต่วันนี้น่าสนใจกว่านั้น
0: นั่นก็คือ
1: ใครจะไปเชื่อว่าทำอาหารเนี่ยมันมีผลกับจิตใจได้ด้วย
0: ปรุงใจอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ครับผม
0: เพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะเราชวนมาปรุงใจไปพร้อมกันนะคะกับกิจกรรมส่งเสริมสุขภาวะทางจิตด้วยเชฟบุ๊กค่ะอยากให้เชฟบุ๊กแชร์สักนิดนึงในฐานะที่เป็นเชฟเนาะทำอาหารมาโดยตลอดเลยอันนี้เราทำเพราะเราชอบใช่ไหมคะเริ่มต้นเนี่ย
1: ก็ต้องบอกว่าเป็นคนชอบทำอาหารช่วยที่บ้านทำอาหารเลยก็ทำมาตลอดแล้วก็ที่เห็นผมทำอาหารเป็นเนี่ยผมไม่ได้เรียนทำอาหารเลยน
0: ะ
1: ก็เป็นการแบบเหมือนด้วยความชอบศึกษาครูพักรักจำแล้วก็ฝึกทำมาเรื่อยๆก็จนแบบทำอาหารได้แบบทุกวันที่เห็นนี้ครับผม
0: แล้วเวลาที่ทำอาหารเนี่ยนอกจากความชอบพอเราเริ่มจากความชอบมันเป็นความสบายใจไหม
1: พอเราได้ทำอะไรที่เราชอบอะครับน้องตั๊กก็คือคนเราเนี่ยเวลามันทำอะไรที่ชอบเหมือนงานเด็กที่ชอบอะมันก็จะมีความสุขแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าไอศาสตร์การทำอาหารเนี่ยมันเหมือนเป็นศิลปะเวลาที่ใครทำอาหารเนี่ยจะไม่ค่อยมีคนเครียดหรอกยกเว้นทำขายถ้าทำขายอาจจะเร่ง
0: อ
1: ะไรนิดนึงแต่ถ้าคนที่ทำอาหารกินเองเนี่ยส่วนใหญ่คนที่จะเริ่มลงมือทำอาหารเนี่ยก็จะเริ่มลงมือจากมีความสุขมีความอยากทำความอยากกิน
0: เชฟบุ๊กบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนส่วนใหญ่ไปเริ่มทำอาหารเพราะความสุขใช่ไหมชอบทำชอบทำอาหารพักเนี่ยเป็นคนหนึ่งเชฟบุ๊กแปลกไหมก็คือเวลาที่เครียดเนี่ยอยู่ในครัวได้ทั้งวันมันเหมือนเป็นแบบพื้นที่ที่ทำให้เราได้อยู่กับตัวเองแล้วก็ผ่อนคลายอารมณ์ไม่รู้ว่าเวลาจับบางตอมันแบบ
1: แล้วไปคิดถึงใครหรือเปล่าตอนสับคือแบบว่าเราไปคิดถึงใครที่เราไม่ชอบอะไรอย่างนี้หรือเปล่า
0: แต่เวลาเครียดเนี่ยชอบทำอาหารเหมือนกัน
1: ใช่ก็ต้องบอกว่าอาหารที่ผมพูดเมื่อกี้ก็คือมันเป็นศิลปะแขนงหนึ่งศิลปะในจริงแล้วมันก็คือช่วยเยียวยาจิตใจเราได้เวลาที่เรามีภาวะความเครียดเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยต้องบอกว่ามันน่าสนใจตรงที่อาหารเนี่ยมันสามารถปรุงใจเราได้นะมันไม่ได้ปรุงได้แค่รสชาติอย่างเดียวแล้วก็พอสุขภาพจิตที่ดีเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสุขภาพกายที่ดีด้วย
0: สะท้อนได้ด้วยนะว่าตอนนี้เนี่ยที่เรากำลังทำอาหารอยู่เนี่ยบ่งบอกความรู้สึกภายในจิตใจของเราได้ยังไงเพราะวันนี้เรามีทีมนักจิตวิทยานะคะที่จะมาทำกระบวนการที่จะให้เราเนี่ยได้สะท้อนตัวตนความรู้สึกของเรานะคะผ่านเมนูอาหารด้วย
1: ต้องบอกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเลย
0: ด้วยนะคะพัชรพลพลารามันนะคะแล้วก็กรพกาพัฒนากรรมพลเชฟบุ๊กค่ะพร้อมไหมคะเชฟบุ๊กจะลงไปทำลงมือทำด้วย
1: ใช่วันนี้ผมทำด้วยผมขอเป็นผู้ที่มาปรุงใจด้วยวันนี้เพราะว่าช่วงนี้จิตใจอ่อนแออยู
0: ่ตาก็จะลงไปทำด้วยวันนี
1: ้
0: เรียกว่าทีมงาน
1: คุณตาก็จิตใจอ่อนแอเหรอครับช่วงนี
0: ้ช่วงนี้บอกบางค่ะบอกบางอ่อนไหวง่ายด้วย อยากรู้เหมือนกันว่าเป็นยังไงแล้วจะได้แนวทางการบำบัดยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวเราไปเรียนรู้พร้อมกันยกเวทีให้คุณฟ้ากับคุณโอ๊ตเลยนะคะ
2: ได้เลยค่ะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ
2: ก่อนอื่นนะคะฟ้าบอกก่อนว่าวันนี้เรามาเนี่ยเราไม่ได้มาทำการวินิจฉัยอะไรทั้งสิ้นนะคะเราไม่ได้มาทำแบบเพื่อที่จะบอกว่าแต่ละคนเป็นยังไงแบบไหนเนาะแต่ว่าด้วยกระบวนการของเราอะค่ะเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สามารถที่จะลองเรียนรู้กับใจของตัวเองหรือว่าเรียนรู้กับความคิดของตัวเองเรียนรู้กับสิ่งที่เราทำลงไปได้เพราะสุดท้ายแล้วอะค่ะคนที่รู้ตัวดีที่สุดเนี่ยคือฟ้าหรือเปล่าไม่ใช่คนที่รู้ตัวเองดีที่สุดอะค่ะก็คือทุกท่านที่ได้ลงมือทำจริงๆกับมัน
3: คุณฟ้าครับแล้วไม่ใช่ว่าทุกคนที่มานี่คือคนที่ผิดปกติแล้วต้องถูกเอามาบำบัดไม่ใช่นะครับ
2: ไม่ใช่
3: กิจกรรมวันนี้เนี่ยไม่ใช่หมายความว่าโอ้คัดมาแล้ว
2: อ
3: ันน
2: ี้
3: ค
2: ือ
3: กล
2: ุ่
3: มคนที่แบบว่าเราต้องมาแบบว่าบำบัดอะไรเงี้ยไม่ใช่นะครับแต่ว่าสิ่งที่เราใช้ความบำบัดเนี่ยมันคือการเข้าใจตัวเองเราจะเห็นแง่มุมต่างๆจากการที่มีสมาธิในการทำบางอย่างซึ่งการทำอาหารเนี่ยครับจะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราได้ไปถึงตรงนั้นแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้น
2: นะค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมกันนะฟ้าอยากชวนเล่นเกมเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการแบบบำรุงสมองแล้วก็ความรู้สึกของเราด้วยเนาะอ่ะให้ทุกๆคนนะคะเอามือซ้ายนะคะวางไว้ข้างๆนะคะมือซ้ายวางไว้ข้างๆ
3: มือซ้ายมือซ้าย
2: มือซ้ายวางไว้ข้างๆนะคะแล้วก็มือขวาค่ะมือขวานะคะให้ทำเป็นเลข1นิ้วนะคะแล้วให้วางลงบนมือของเพื่อน
3: มือของเพื่อนข้างๆ
2: มือของเพื่อน
3: ที่อยู่ริมไม่เป็นไรนะครับไม่เป็นไร
2: จะเป็นแบบ
1: โอเค
2: ใช่ค่ะ
3: โอเคครับอันนี้ก็ไปทางโน้นโอเคครับโอเค
2: ได้ไหมคะ
3: ได้ไหมครับใครยังไม่ได้จัดท่า
2: อัน
3: นี้ขวาแบบนี
2: ้มือซ้ายนะคะมือซ้ายทำแบบนี้นะมือขวาทำอย่างนี้นะคะจะกลายเป็นแบบนี้มือซ้ายกับมือขวา
3: โอเค
2: ได้นะคะเพราะฉะนั้นใน1คนนะคะจะได้ทั้งแบมือแล้วก็ทั้งเอา
3: ไว้เว้นคนที่อยู่ริมๆไม่เป็นไรนะคร
2: ับไว้อยู่ตรงนี้นะคะโอเคคราวนี้นะคะเกมนี้เรียกว่าจับฉันให้ได
3: ้จับฉันให้ได้
2: จับฉันให้ได้นะคะเดี๋ยวเราจะมีเรื่องเล่าจากเชฟโอ๊ตนะคะแต่ว่าในระหว่างเรื่องเล่าเนี่ยเชฟโอ๊ตจะบอกให้ทุกคนเนี่ยจับฉันให้ได้สิเนี่ยคือคำว่าอะไรนะคะอย่างเช่นสมมติว่าเป็นคำว่าส้มสมมติเป็นคำว่าส้มนะคะเราก็เล่าไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเราถ้าได้ยินคำว่าส้มปุ๊บคนที่แบมือจะต้องพยายามจับเพื่อนให้ได้ส่วนคนที่วางนิ้วอีกข้างนึงค่ะของเราจะต้องพยายามดึงให้ได้นะคะดังนั้นเราต้องใช้การทำงานทั้งสองส่วนทั้งฝั่
3: ง
2: ซ้ายและฝั่งขวาม
3: ือขวามือซ้าย
2: นะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทำไปด้วยกันโอเคไหมคะอ่ะเดี๋ยวทุกคนลองเตรียมพร้อมขึ้นมาก่อนนะคะวางมือนะคะ
3: อ
2: ัน
3: นี้เป็นการเดี๋ยวให้เรามีสติกันมาก่อนที่จะไปเริ่มทำอาหารนะครับโอเคนะครับคีย์เวิร์ดของเราคือคำว่าปลาทู
2: ปลาทู
3: ปลาทูโอเคครับเรื่องเล่ามีอยู่ว่าเชฟบุ๊กเนี่ยจะไปทำอาหารที่จังหวัดหนึ่งจังหวัดนั้นเนี่ยเขาเด่นมากเรื่องเกลือเรื่องมีแม่น้ำแม่กองจังหวัดอะไรฮะสมุทรสงครามเชฟบุ๊กก็ไปอัดรายการเช้าวันนั้นเนี่ยต้องไปที่ตลาดที่มีรถไฟวิ่งล้มหุบเชฟบุ๊กก็เดินสำรวจตลาดก่อนก็ผ่านร้านหลายร้านเลยครับร้านผลไม้นะครับเจอส้ม
2: คีย์เวิร์ดเป็นปลาทูนะคะคีย์เวิร์ดเป็นปลาทู
3: คีย์เวิร์ดเป็นอะไรครับ
2: เป็นปลาทู
3: แล้วยกขึ้นทำไมฮะ
2: มัน
3: เจอส้มนะครับเชฟบุ๊กเจอมันตื่นเต้น
2: ตอนนี้เป็นปลาทูนะคะ
3: เชฟบุ๊กเนี่ยเจอส้มก็เอ้ยส้มแบบน่ากินมากเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เดินไปเรื่อยๆครับก็ไปเจอแผงอาหารทะเล
2: แผงมาแล้ว
3: แผงอาหารทะเลซึ่งขายอาหารทะเลเนี่ยก็จะมีทั้งอาหารทะเลด้วยที่เป็นน้ำเค็มด้วยแล้วก็น้ำจืดด้วยเด็กบุ๊กก็เดินไปก็มีหลายอย่างเลยครับมีทั้งกุ้งนะครับมีทั้งหอยนะครับมีทั้งปูนะครับ แล้วก็ที่สำคัญเลยคือมาที่เนี่ยไม่ซื้อไม่ได้เลยนะครับนั่นคือใบชะครามนะครับใบชะครามเนี่ยจะเป็นพืชนะครับที่เขาปลูกนะครับขายร่วมกับปลาทู
2: เอ้ย
3: ใครโดนจับใครโดนจับครับนายยกมือขึ้นใครโดนจับโอเค
2: โอเคมีคนโดนจับใช่ไหมคะแสดงว่าเมื่อกี้ไม่เผลอนะไม่เผลอไปกับใบชะคราม
3: คุณแม่ว่าดึงตั้งแต่ส้มแล้วเจออะไรดึงหมดเลยนะครับเจออะไรเอาขึ้นหมดเลยนะครับ
2: โอเคเป๊ะตื่นเต้นไหมคะตื่นเต้นไหมคะรู้สึกตื่นเต้นเน
3: าะให้
2: แบบนิดนึงเดี๋ยวในวันนี้นะคะเราจะมาดูแลจิตใจกันเราผ่านการทำอาหารเนี่ยค่ะทั้งหมด4ด้านเลยด้วยกันนะคะ4ด้านในที่นี้ที่วันนี้ฟ้าเอามาค่ะคือด้านที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความพึงพอใจในชีวิตของเรานะคะอันแรกค่ะจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของคุณค่าในใจของเราเองอันที่2ค่ะก็คือจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอารมณ์นะคะอันที่3นะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเชื่อมโยงผู้คนหรือว่าเรื่องสังคมนั่นเองนะคะแล้วก็อันที่4ค่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการรู้ตัวรู้ใจตัวเองรู้ว่าร่างกายเราเป็นยังไงไหวไม่ไหวรู้ว่าใจของเราเป็นยังไงโอเคไหมชอบหรือไม่ชอบนะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันทั้งหมด4เรื่องนี้ผ่านกิจกรรมในการทำอาหารนั่นเองนะคะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่
3: อัญชันก่อน
2: อัญชันน้ำผึ้งมะนาวกันก่อนนะคะอัญชันน้ำผึ้งมะนาวเดี๋ยวฟ้าบอกโจทย์ก่อนเลยนะคะโจทย์นะคะก็คือว่าให้ทำน้ำอัญชันนะคะน้ำผึ้งมะนาวเนี่ยคนละ1แก้วทุกคนจะได้1แก้วนี้กลับไปนะคะแต่ว่าในระหว่างการทำเนี่ยเราจะให้ทุกท่านนะคะได้สำรวจอารมณ์ร่างกายและความคิดด้วยในระหว่างการทำในกระบวนการทำเราจะต้องค่อยๆเช็คตัวเองในแต่ละขั้นตอนว่าเอ๊ะขั้นตอนนี้เราเป็นยังไงเรารู้สึกอย่างไรบ้างนะคะอัญชันมะนาวค่ะเชฟโอ๊ตเป็นยังไงบ้างคะ
3: ก็บอกก่อนว่าเมนูนี้เนี่ยมั่นใจว่าทุกท่านเคยทานแต่วันนี้เนี่ยจะไม่ใช่อัญชันมะนาวที่แค่ผสมเพราะโจทย์ของเราเนี่ยคือทุกท่านต้องทำอัญชันมะนาวที่แยกเป็น2ถึง3สีในแก้วเดียวกันให้โอ๊ตให้ได้ซึ่งโอ๊ตบอกก่อนนะครับว่าเดี๋ยวโอ๊ตจะบอกสูตรด้วยในการทำแต่เดี๋ยวทุกท่านลองดูได้เลย 100% ทุกที่ที่ไปจะไม่เหมือนกัน 100% ซึ่งสิ่งที่ไม่เหมือนกันนะครับขนาดว่าสูตรเดียวกันนะไม่ต่างอะไรเลยครับกับที่ ที่บุ๊กบอกเนาะว่าอาหารเนี่ยไม่ผิดไม่มีถูกเพราะบางทีเราเปิดตำราครับจากสูตรเดียวกันใช่ไหมครับหรือว่าบางทีเราดูคนคนนึงที่สอนเราจากสูตรเดียวกันเนี่ยทำไมถึงทำออกมาไม่เหมือนเพราะจริงๆมันมีปัจจัยมากกว่านั้นครับการปรุงแล้วก็ใส่ลงไปเนี่ยมันมีความซับซ้อนมากกว่านั้นในการทำอาหารเช่นใส่ลงไปอาจจะเกินนิดหรือน้อยกว่าหน่อยมีผลเหมือนกันหรือแม้แต่กระทั่งน้ำหนักในการใส่หรือแม้แต่กระทั่งลำดับในการใส่ส่งผลต่อสิ่งที่เราจะทำทั้งหมดอาหารมันเลยเป็นศิลปะอย่างนึงครับที่เราหยิบนู่นนี่นั่นใส่และสร้างอะไรบางอย่างขึ้นมาดังนั้นวันนี้ทุกท่านจะได้ทำ1แก้วแต่เป็น1แก้วที่เดี๋ยวโอ๊ตจะพาทำด้วยแต่ให้ค่อยๆทำไปทีละชั้นไม่ต้องรีบนะครับเวลาเรามีเราจะได้สะท้อนได้ว่าขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่ามันยากขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้ทำไมเรารู้สึกตื่นเต้นจังหรือขั้นตอนไหนที่เรารู้สึกว่าอันนี้เรารู้สึกกดดันจังและมันจะมีความคาดหวังบางอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวเราลองทำกันนะครับไม่ยากแน่นอนวิธีการครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่ถุงมือนะของทุกท่านใช้ช้อนตักได้นะครับวิธีการคือการที่จะทำเป็นชั้นได้เนี่ยเราต้องมีเทคนิคในการไล่ลำดับสีกับความหนาแน่นที่ถูกต้องอะไรก็แล้วแต่ที่มีความหนาแน่นเยอะๆมันมักจะจมลงข้างล่างเสมอเพราะมันหนักถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเราจะใส่ตัวที่มีความหนาแน่นเยอะๆก่อนนะครับดังนั้นสิ่งแรกที่เราจะทำก็คือครับแก้วของเรา1ใบนะครับเดี๋ยวขออนุญาตมาตรงนี้นะครับแก้วของเรา1ใบนะครับโอจะใส่ตัวที่เป็นน้ำผึ้งมะนาวอันนี้ลงไปก่อนโดยปริมาณที่ใส่คือ80มิลลิลิตรเอาแล้วเอาแล้วโหแล้วด้านหลังโอ้80แสดงว่าทุกท่านต้องบวกให้โอนะเพราะว่าไอ้1แก้วเนี่ยวันนี้คละมาให้เลยบางแก้วเนี่ยเยอะสุด45บางแก้วเยอะสุด30ดังนั้นทำอย่างไรก็ได้ให้ได้80นั่นหมายความว่าอาจจะตวง20 4ครั้งก็ได้หรือว่า30 30แล้วก็20ก็ได้แต่ให้ได้80นะครับโอเคนะครับ80ของโอ๊ตโอ๊ตจะตวงเป็น42ครั้งเพราะว่าถ้วยตวงโอ๊ตเนี่ยมันได้สูงสุด45แต่ว่าโอ๊ตจะตวง42ครั้งนะครับโอ๊ตใส่ลงไปนะครับ42ครั้งนะครับอ่ะ40ครั้งที่1นะครับอีก1เทคนิคการทำให้ชั้นสวยครับตอนทุกท่านเทอันเนี้ยลงในแก้วเนี่ยอย่าให้โดนขอบแก้วยากไหมฮะถ้าอันน้ำอันชันมะนาวทำมาตลอดทำไมวันนี้มันยากจังนี่คือสิ่งที่พอเวลาเราลองทำอะไรลึกๆไปแล้วนะครับมันมีดีเทลของมันนะครับวิธีการคือเราจะไม่เอียงแก้วแบบนี้แล้วค่อยๆเทเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเลอะปากแก้วนะครับอันนี้ไม่ยากทุกท่านก็อย่างนี้แล้วก็เทปุ๊บลงไปให้มันลงไปตรงกลางเพราะพอมันเลอะขอบแก้วครับชั้นของทุกท่านเนี่ยจะไม่สวยพอเริ่มนึกแล้ว
2: เท่ากับว่ามันมีกรดไว้ข้างๆแล้วพอมันมีกรดปุ๊บเวลาที่เราเทน้ำต่อไปค่ะบางทีมันอาจจะแบบไม่
3: เปลี่ยนสีทันทีดังนั้นทุกท่านเทลงไปให้อย่าเลอะขอบแก้วนะก็ตวงอีก40นะครับโอเคนะครับ40นะเทอย่างนี้นะทุกคนอย่างนี้นะครับแล้วก็เทลงไปมันก็จะไม่เลอะขอบแก้วนะครับทีนี้ครับขั้นตอนต่อไปคือโอ๊ตอยากให้น้ำในแก้วนี้เนี่ยมันมีกลิ่นที่หอมเราจะใส่ตัวเลมอนลงไปอันเนี้ยตามชอบโอ๊ตใส่ลงไปนะครับเลมอนนะครับ2นะครับอันนี้เนี่ยนอกจากกลิ่นที่เพิ่มขึ้นแล้วครับจะช่วยในเรื่องของสีสันที่มันสวยด้วยตอนที่เราคนนะครับแล้วก็มะนาวนะครับโอ๊ตใส่ไปสัก2ซีก2เซี่ยวเนี่ยนะครับแล้วก็ใบสะระแหน่นะครับทีนี้พอใส่ไปแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำให้มีกลิ่นก็คือเราจะเอาช้อนนะครับยีมันนิดนึงอย่างนี้นะครับค่อยๆนะยีมันนิดนึงอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับกดเขาลงไปอย่างนี้นะครับให้กลิ่นเขาออกมานะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วชั้นที่1เราจะทำชั้นต่อไปนะครับโดยการใส่อันชันลงไปแต่เทคนิคของโค้ชคือ

0: เราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปก่อนเราจะใส่น้ำแข็งเข้าไปก่อนเพื่ออะไรเดี๋ยวมีเหตุผลบอกนะครับ
1: นะก็สำหรับการเลือกเลมอนหรือว่ามะนาวหรือว่าสะระแหน่นะคะอันนี้ก็ลองเช็คตัวเองดูว่าเอ๊ะเพราะอะไรฉันถึงเลือกอันนี
0: ้บางคนอาจจะใส่แค่สะระแหน่ก็ได้บางคนอาจจะใส่สะระแหน่กับเล

0: ใส่ให้เต็มแก้วพอนะครับประมาณอย่างนี้นะครับประมาณเท่านี้นะครับอ่ะขั้นตอนสุดท้ายคือสำหรับโอนะตัวโอนเองเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดแต่ของทุกท่านอาจจะไม่ใช่ก็ได้เดี๋ยวเราจะถามว่าคิดว่าขั้นตอนไหนยากที่สุดขั้นตอนสุดท้ายคือการเทน้ำอัญชันลงไปให้เกิดชั้นการเทลงไปครับมันจะมีตัวหนึ่งที่ช่วยให้การเทเนี่ยไหลลงไปแบบช้าๆที่ไม่เทพรวดลงไปที่โอ๊ตบอกนั่นก็คือช้อนที่เป็นอุปกรณ์ที่สำคัญนะครับวิธีการคือเราจะเทไหลผ่านช้อนลงไป
1: จะเห็นว่า มันเป็นชั้น
0: ทีนี้ครับเราจะได้ทั้งหมด3ชั้นถ้าทุกท่านทำถูกต้องชั้นแรกคือสีของมะนาวชั้นที่2มันคือการที่มันเจอกันพอดีตรงกลางจะเกิดเป็นสีม่วงและชั้นสุดท้ายคือมะนาวอันชันที่ไม่เจอมะนาวเขายังคงจะเป็นสีน้ำเงินอยู่ดังนั้นที่โค้ชบอกว่าถ้าท่านเทไวปุ๊บมันจะลงไปครับแล้วมันจะย้อนกลับขึ้นมาพอมะนาวดันขึ้นมามันจะกลายเป็นสีม่วงหมดเลยแต่ก็ถือว่า2ชั้นผ่านโอเคนะโอเคถ้าพร้อมแล้วนะครับ3 2 1เริ่มทำได้ครับ

0: ร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพอใจไหมพึงพอใจนะคะในแก้วของตัวเองพึงพอใจไหมคะพึงพอใจเนาะยากไหมไหนใครรู้สึกว่ายากบ้างยกมือขึ้นหน่อยค่ะมียกมือใช่ไหมช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่ายากยังไงยากยังไง
1: ยากตอนที่จะเทให้สีมันไม่ให้มันไม่เสมอกันนะคะ
0: ใจตอนนั้นของเรามันเป็นยังไงบ้างคะอารมณ์ของเราเป็นยังไง
1: คือต้องนิ่งที่สุดพยายามเทให้นิ่งที่สุดอะค่ะเพื่อที่จะให้มันเป็นชั้นที่แบบไม่ผสมกัน
0: ในระหว่างการทำตอนนั้นลองบอกฟ้าในเรื่องของคำคีย์เวิร์ดที่เป็นเรื่องของอารมณ์หรือความรู้สึกสั้นๆให้ฟังหน่อยค่ะตอนที่เทไปรู้สึกอย่างไร
1: รู้สึกสงบค
0: ่
1: ะ
0: พอพูดถึงคำว่าพอพูดถึงความรู้สึกอะค่ะส่วนใหญ่มันจะเป็นคำสั้นๆแล้วเวลาที่เราสามารถเนมอิดหรือว่าให้ชื่อมันได้อะค่ะใจของเราอะค่ะมันจะสอดคล้องแล้วก็ยอมรับกับความรู้สึกนั้นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นมีใครอยากแชร์อีกไหมคะโอเคเชิญเลยค่ะ
2: เต้นตอนตัวคือมันจะเกินไหมมันจะพอดีไหมนี่อะไรเงี้ยนิดนึงอย่างเงี้ยค่ะ
0: เดี๋ยวขอกลุ่มนี้สักคนนึงด้วยได้ไหมคะรู้สึกยังไงบ้างคะเอารู้สึกก่อนนะรู้สึกตอนที่ทำ
3: คิดว่าการทำเครื่องดื่มแบบนี้มันจะมีศิลปะอะไรที่งดงามขนาดนี
0: ้
3: สุดยอดเลยอ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
3: จะได้เอาไปใช้ในชีวิตด้วยขอบคุณมากเลยค่ะ
0: ใช่ค่ะในระหว่างที่ทำเรารู้สึกอะไรบ้างคะรู้สึกเชิงบวกหรือเชิงลบ
3: ก็มีสติกับเขาแล้วเขาก็ออกมาสวยงาม
4: ชิมดูโอ้อยากให้ชิมแบบนี้ครับ
0: ชิม
4: ให้ด
0: ู
4: ดชั้นล่างก่อนแล้วขยับหลอดมาดูดตรงกลางแล้วขยับหลอดขึ้นมาดูดชั้นบนสุดทุกท่านจะเห็นว่ารสชาติมันไม่เหมือนกันเลย
0: ไม่เหมือนกันเลย
4: ซึ่งเราอาจจะชอบชั้นล่างสุดที่มันเข้มข้นหวานหวาน
0: เรา
4: อาจจะชอบช
0: ั้
4: นที่ตรงกลางพอดีหรือเราอาจจะชอบชั้นที่มันจืดจืดแต่สุดท้ายแล้วครับจะกินแก้วนี้ให้อร่อยที่สุดต้อง
0: คน
4: ครับเหมือนกับที่คุณฟ้าบอกเลยว่าใจเราก็เหมือนกันครับบางทีบางอย่างที่มันหนักมากๆเนี่ยเราก็ไม่ชอบแต่ถ้าเราไม่หาอะไรไปเจอจางมันนะครับมันก็จะคงติดอยู่ในนั่นแหละที่ในก้นบึ้งนั่นแหละนะครับดังนั้นเนี่ยลองคนดูครับมันก็จะเป็นอะไรที่มันพอดีที่สุดนะครับ
0: ลองชิมดูค่ะ
5: เป็นไงบ้างคะพี่บุ๊คขาได้ทำเมนูเมื่อสักครู่นี้ไป
6: คือปกติน้ำมันชันนี้ก็ทำประจำนะแต่พอได้ทำในที่เรียกว่าแบบฝึกหัดหรือว่าเวิร์กช็อปของเราอ่ะมันกลับเปลี่ยนมุมมองไปเรารู้สึกใจจดใจจ่อกับการทำมันชันมากกว่าปกติที่เราเคยทำ
5: มีสมาธิเพิ่มมากขึ้น
6: ใช่ครับเราสังเกตทุกขั้นตอนเหมือนที่กับ

0: เชฟโอ๊ตแนะนำว่าตอนเทยังไงตอนคนยังไงแม้กระทั่งตอนกินเนี่ย
1: รู้สึกยังไง
0: เราไม่เคยสนใจปกติเราก็จะคนรวมแล้วกินแต่พอกินทีละอันมันมีความรู้สึกที่แตกต่างกันในทุกขั้นตอนเลยอ่ะ
1: นะมาสะท้อนให้เห็นถึงแบบความตั้งใจความรู้สึกภายในของเราด้วย
0: ใช่เลย
1: แล้วพอได้มาถอดบทเรียนจากเชฟแล้วก็ยิ่งแบบว่าเข้าใจความหมายที่ลึกซึ้งแล้วบางอย่างเนี่ยเราได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมนะว่าเราจะเอากลับไปปรับใช้กับตัวเราเองยังไงบ้าง
0: เมื่อกี้ก็เลยชอบมากตรงที่แบบที่บอกว่าเหมือนกับความรู้สึกต่างๆมันสามารถคนรวมกันได้แล้วพอมันปรุงเนี่ยคนเรามันต้องมีทั้งความทุกข
1: ์
0: ความสุขความอะไรหมดเลยแต่ว่าเราจะปรุงหรือผสมมันยังไงอ
1: ะ
0: ให้เราอยู่กับมันได้แบบสบายใจเป็นไปไม่ได้ใครที่จะมีแต่ความสุขอย่างเดียวแต่เราจะทำยังไงเนี่ยเหมือนกับน้ำอัญชันที่เราคนแล้วมันผสมกันได้ลงตัวครับสำหรับผมเนี่ยก็คือปกติก็ทำอาหารประจำอยู่แล้วตอนทำอะก็เลยไม่ได้รู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรเป็นพิเศษแต่ตอนที่ทำกลับรู้สึกสนุกที่เห็นคนอื่นทำกับรู้สึกชอบดูคนอื่นทำมากกว่าที่จะโฟกัสในสิ่งที่ตัวเองทำเห็นน้องเขาเทเห็นพี่เขาทำเรากลับรู้สึกแบบมันเพลิดเพลินกับตรงนั้นมากกว่า

0: อัญชันน้ำผึ้งมะนาวนอกจากได้ความสวยงามแล้วนะคะไม่น่าเชื่อว่าความอร่อยในเครื่องดื่มเนี่ยจะสามารถส่งเสริมทักษะใหม่ของเราได้ถึง3ทักษะไม่ว่าจะเป็นทักษะในเรื่องของการออกกำลังกายสมองฝึกสมองปรับอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองและสร้างสมาธิจดจ่อด้วยนะคะคุณผู้ชมทางบ้านสามารถนำกลับไปปรับใช้ดูแลสุขภาพจิตใจของตัวเราเองได้นะคะและคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการคนสู้โรคเดลี่ย้อนหลังได้ผ่านทาง www.thaipbs.or.th ค่ะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ก็ประทับใจตรงที่เนื้อหาค่ะเราไม่คิดว่าเราจะได้มาเจอกับเนื้อหาที่ค่อนข้างลึกแล้วก็ละเอียดเพราะว่าคลาสที่เคยไปส่วนมากเขาจะเป็นคลาสที่แบบว่าผิวเผินไม่ได้ลงลึกตรงดีเทลตรงนี้ทำให้เราอ่ะเข้าใจในความหมายของที่โค้ชสอนเนาะแล้วก็ได้ลงมือทำแล้วมันก็เห็นว่าอ๋อมันต้องจัดการสิ่งนี้อย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนตามที่โค้ชบอกการที่เรามาทำตรงนี้เพื่อให้นำกลับไปใช้กับการดำเนินชีวิตจริงๆมันอยู่ได้ในทุกๆการกระทำเช่นทำกับข้าวก็ใช่ทำงานบ้านก็ใช่ถ้าเรารู้ตัวเองแล้วก็เอามาปรับใช้ว่าเราจะแก้ไขปัญหาต่างๆยังไงเนี่ยค่ะคือสิ่งที่เราได้จากคลาสนี้ก็อยากจะนำสิ่งที่ได้จากคลาสนี้ไปบอกต่อในคนในช่องที่เขามาติดตามเรา
2: ชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตามได้ในสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS

วัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับและคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับช่างเทียนอุบลราชธานีเร่งรังสรรค์ต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมจุ่มเทียนทำต้นเทียนพรรษาด้วยเซียนพระรุ่นใหญ่วัย75ปีจังหวัดลำพูนเก็บสะสมพระเครื่องไว้นับพันองค์เรียกเปิดแผงพระให้ชาวบูชาเพื่อนำเงินไปทำบุญทุกกิจกรรมจุฑามาสผูกโคพาชมฝีมือชาวบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสสืบสานต่อเรือกอและจำลองเป็นของโอท็อปสินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนการแสดงหุ่นกระบอกไทยถือเป็นงานมหรสพสำหรับผู้ใหญ่เป็นส่วนมากนะครับห่างไกลจาก

0: ลุ่มเด็กๆพอสมควรจึงปรับให้เข้ากับยุคสมัยจับกลุ่มผู้ชมในวัยเด็กนะครับด้วยการสร้างหุ่นคล้ายกับการ์ตูนขึ้นมาครับแล้วก็ผูกเรื่องราวการแสดงให้เหมาะกับเด็กด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สัญจรไปเปิดการแสดงตามสถาบันการศึกษาทั้ง4ภาคครับเปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เรื่องราชินีเคียงกษัตริย์ The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่โรงเรียนพิชยศึกษาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับโดยนำหุ่นกระบอกไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยเหมาะกับเด็กนะครับมาเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจได้อย่างทันสมัยในรูปแบบ The Puppet Show ผสมความเป็นไทยแล้วก็ความร่วมสมัยครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อที่ส่งผลต่อสังคมเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับ
1: และสำคัญเลยว่าทำให้กับเด็กๆโดยเฉพาะแสดงเนื้อเรื่องเนื้อหารูปแบบการแสดงมีการเปลี่ยนไปมีความกระชับมากยิ่งขึ้นเนื้อหามีความทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างเช่นว่าครั้งนี้เราทำหุ่นกระบอกไทยเกี่ยวเรื่องของพระราชินีเนื้อหาเราต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายการใช้ภาษาซึ่งมีความที่ไม่ซับซ้อนอาจจะมีการเลี่ยงราชาศัพท์บ้างแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเราคือต้องการให้เด็กๆเนี่ยรู้พระวิชาสามารถของพระราชินีของเราพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านฉะนั้นในการปรุงเนื้อหาก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งนั้นเรื่องเนื้อหาเรื่องของดนตรีเรื่องของกระบวนการแสดงฉากแสงสีเสียงหรือแม้กระทั่งการใช้โซเชียลมีเดียแมปปิ้งโปรเจคชั่นเทคโนโลยีเนี่ยต้องมาผสมผสานเพื่อให้การแสดงหุ่นกระบอกไทยหรือว่าหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยมันสามารถแข่งกับสื่ออื่นๆได้แต่สำคัญครับว่าการสร้างหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยทำอย่างไรก็ได้นะครับต้องเป็นสื่อสีขาวเหมาะสำหรับเด็กๆการใช้ภาษาซึ่งต้องไม่หยาบคายไม่ทะลึ่งตึงตังแต่ดูแล้วยังคงต้องสนุกอยู่ครับ
0: การแสดงยังใช้บทเพลงประกอบเพื่อสร้างการจดจำในเนื้อหาสาระและความสนุกสนานนะครับเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์การแสดงหุ่นกระบอกให้ขยายไปถึงผู้ชมกลุ่มเด็กหลังจากที่การแสดงหุ่นกระบอกไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2553
2: และอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยรู้สึกได้ความรู้มากมายจากการดูหุ่นกระบอกไทยเรื่องพระราชินีค่ะจากที่หนูแทบไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนพอหนูได้มาดูหนูก็เริ่มรู้จักท่านมากขึ้นรู้จักประวัติของท่านพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านค่ะ
3: ขอบ
2: ชอบช็อตที่ยักษ์ออกมาค่ะมันดูตื่นเต้นดีแล้วมีเสียงดนตรีกระแทกค่ะ
4: รู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจมากเลยครับที่ได้มาเจอหุ่นกระบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
3: ชอบไหม
4: ชอบมากเลยครับหนูก็ชอบเหมือนกันค่ะชอบมากเลยค่ะ
5: สนุกมากค่ะ
6: หนูละจ๊ะ
7: รู้สึกมีความสุขที่ได้ดูละครหุ่นเชิดอะไรพวกนี้นะคะให้สาระเรียนรู้ได้มากค่ะสามารถไปบอกญาติพี่น้องอะไรต่างๆได
8: ้คุณแก้ว
0: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตาตุ่นหุ่นกระบอกไทยจัดละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ครับในพื้นที่จังหวัดใน4ภูมิภาคนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะครับยังรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในรูปแบบของนิทรรศการนำมาร้อยเรียงสร้างสรรค์เป็นผลงานให้ได้ชมด้วยครับ
9: เนี่ยก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โรงเรียนสุโขทัยที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็โรงเรียนโคราชที่นครราชสีมาค่ะภาคใต้ก็จะจัดการแสดงที่มหาวิทยาลัยทักษิณที่สงขลาแล้วก็โรงเรียนสภาราชินีตรังที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะกลับมาที่กรุงเทพก็ที่ภาคกลางก็จะเป็นที่กรุงเทพก็คือที่ส่วนของโรงเรียนเจตระดาแล้วก็เป็นโรงเรียนนวมินทร์ราชชิตที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะทั้งหมดก็จะเป็นการแสดงทั้งหมด4ภาคค่ะ ก็วันนี้เป็นรอบแรกนะที
0: ่ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ที่สถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกช่องทางเลยครับและยังมีโครงการนาฏกรรมหุ่นไทยสายใยสีภาคนะครับเพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกในรูปแบบดั้งเดิมประยุกต์สู่การแสดงร่วมสมัยครับซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกในแบบสมัยใหม่ด้วยครับที่เราบ่นกันว่าข้าวปลาอาหารข้าวของแพงนะครับคุณผู้ชมยังแพงไปถึงต้นทุนในการทำเทียนพรรษาปีนี้ด้วยครับช่างเทียนบอกว่าพุ่งไปกว่าเท่าตัวแต่ว่าก็ยังตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวนะครับรีบแกะเทียนกันให้ทันในช่วงของเทศกาลสิ้นเดือนนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาจุ่มเทียนร่วมทำต้นเทียนพรรษาด้วยกันครับทีมช่างเทียนและชาวบ้านในชุมชนนะครับเร่งมือแกะต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เลยครับที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสุสาครหวังดีเป็นนายช่างใหญ่วัดพระธาตุหนองบัวครับเพื่อให้ทันงานแห่เทียนปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตอนสำคัญนะครับได้แก่เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าตอนที่พระพุทธเจ้าออกผนวดส่วนปีนี้ครับช่างบอกว่าต้นทุนทำเทียนพุ่งถึง 1.2 ล้านถึง 1.3 ล้านบาทต่อต้นนะครับขาดแคลนทุนจ้างช่างเทียนมาร่วมงานแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันหาทางออกนะครับสร้างสรรค์ผลงานกันสุดความสามารถ
3: ทำเป็นชาติสุดท้ายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นหน้าเป็นไอ้เจ้าทรายที่ถะขี่ม้าออกผนวดครับนั่นท้ายก็เป็นปางสรุงมารปามปากปามมารครับแต่ตรงกลางๆก็ทำตอนตัดผมออกบวช
8: ในทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในต้นเทียนมีความยาวความสูงเท่าไหร่ครับ
3: ความยาว20เมตรความสูง5เมตร20ครับ
0: และไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนะครับนั่นคือกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในวัดพระธาตุหนองบัวครับเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมการทำเทียนอย่างใกล้ชิดกันเลยครับมารู้ขั้นตอนการทำเทียนและมาทดลองทำกิจกรรมจุ่มเทียนนะครับแล้วก็ทำเทียนจำลองขนาดเล็กๆแล้วก็นำดอกไม้ขี้ผึ้งมาตกแต่งเป็นโมเดลด้วย
10: น้องเขาบอกว่าเอาตัวดอกไม้หรือเทียนที่เราทำนี้มาทำเป็นโมเดลแล้วก็สามารถที่เอามาตกแต่งบรรยากาศเนี้ยเพราะว่าเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นเขาถ่ายภาพว่าที่วัดพระธาตุหนองบัวน่ะมีแบบเหมือนมูลี่ม่านแบบนี้สวยค่ะก็เลยแวะมาแบบมาดูของจริงอะค่ะซึ่งปีละครั้งเท่านั้นเองที่เราจะเจอที่นี่ค่ะประทับใจแบบ Amazing ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าคือพระธาตุนะคะที่บนยอดจะเราศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าบนยอดก็จะเป็นทองคำแท้ใช่อยู่บนยอดของพระธาตุแล้วเข้ามาสักการะเสร็จนะคะมีพญานาคราชแล้วก็ยังได้เห็นบรรยากาศของสวยๆของชุมชนคนทำเทียนที่นี่ค่ะ
0: ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวครับได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเบื้องหลังขบวนแห่เราก็ยังสืบสานวิถีของช่างทำเทียนโบราณที่หาชมได้ยากนะครับจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นในเทศกาลเข้าพรรษาครับปีนี้งานแห่เทียนพรรษานะครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่125กันแล้วด้วยนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับไปชมกันได้ที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกันต่อที่จังหวัดตรังนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับมีภาพสวยๆวาดออกมาในรูปแบบของ3มิตินะครับและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังครบทั้ง6จังหวัดในฝั่งอันดามันมาไว้ที่นี่ที่เดียวที่เขาไม้แก้วพิสดารจังหวัดตรังครับแม้จะไม่ได้ลงเรือหรือว่าดำน้ำแต่ก็สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันได้ครบแบบ6จังหวัดในวันเดียวเลยครับมากันที่เขาไม้แก้วพิสดารตำบลเขาไม้แก้วอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้งานประติมากรรมทางทะเลและภาพวาด3มิติแห่งเดียวในภาคใต้เลยครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560มีภาพวาดเสมือนจริงฝีมือศิลปินหลากหลายภูมิภาคนะครับอย่างการถ่ายภาพเหมือนว่ากำลังว่ายน้ำในถ้ำมรกตหรือว่าไปยืนท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฝั่งอันดามันเอามาทั้งตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองสตูลนะครับมีสัตว์ทะเลหายากนะครับแล้วก็ซากฟอสซิลอันทรงคุณค่าที่วาดออกมา3มิติครับ
11: ใต้ท้องทะเลอันดามันแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้ง6จังหวัดมี1 น้ำตกเขาระนอง2แหลมพรมเทพภูเก็ต3เกาะตาปูนะครับที่อยู่ข้างหลังเรียกเกาะตาปูของจังหวัดปังงา4เกาะพีพีของจังหวัดกระบี่5แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจังไม่ว่าจะเป็นถ้ำมรกตเกาะกระดานนะครับหรือหาดปากเบงและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วเป็นบ่อทวดนะครับที่เป็นบ่อบาดตะจันบ่อแห่งนี้อยู่ในท้องทะเลบ่อน้ำทะเลแห้งเนี่ยน้ำในบ่อนี้จะจืดสนิทนะครับต้องอยู่ในตำบลเขาไม้แก้วหมู่ที่3บ้านแหลมไทรแล้วก็มีแหล่งวัดซิ่วของสตูลก็อยู่ในนี้ออกจากเรามาที่เดียวเที่ยวออกจังหวัดอันดามัน
0: ที่นี่ใช้งบสร้างกว่า49ล้านบาทนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่เปิดให้บริการทุกวันนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 คนสร้างรายได้ต่อเดือนค่าเข้าชมนะครับ 150,000 ถึง 200,000 บาทเลยครับส่วนใครอยากไปเที่ยวครับถ้าค่าเข้านี่คือผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติ101นะครับแต่ว่าถ้าเด็กสูงไม่เกิน110ซมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุ70ปีขึ้นไปอันนี้เข้าชมได้ฟรีครับไปดูเรื่องราวของเซียนพระรุ่นใหญ่และเป็นผู้หญิงด้วยครับวันนี้ค่อนข้างหาได้ยากส่วนใหญ่มักจะเห็นแต่ผู้ชายรุ่นใหญ่ๆกันนะครับเป็นผู้หญิงเป็นยายวัย75ปีแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนสะสมพระเครื่องมาทั้งชีวิตเลยนับพันองค์นะครับสุดท้ายก็มาเลือกเปิดแผงพระเล็กๆนะครับให้คนเช่าบูชาเพื่อจะเอาเงินที่ได้ไปร่วมทำบุญหลายกิจกรรมเลยครับพระเครื่องนับร้อยองค์ที่ห้อยคอครับมีทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระนางพญากรุพิษณุโลกนะครับแล้วก็พระอื่นๆส่วนที่นิ้วก็สวมแหวนพระทุกนิ้วเลยครับและที่ข้อมือทั้งสองข้างไปถึงข้อศอกก็สวมกำไลสร้อยพันประคำหลากหลายสีนับ10เส้นนะครับมีที่บ่ากับข้อเท้าเต็มแน่นทั้งตัวล้วนเป็นของขลังที่เก็บสะสมและผ่านการปลูกเสกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นที่ตลาดสันตับเต่าตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับนี่เป็นของสะสมด้วยความศรัทธาความชอบของนางบัวจรเสนาใหม่สะสมพระเครื่องมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนตอนนี้อายุ75ปีแล้วครับ
12: พันองจะสะสมไว้ตั้งแต่เป็นสาวจนบัดนี
13: ้มีผ้าอะไรบ้างส่วนมาก
12: มีหลวงพ่อคูณเอ่ยทุกอย่างแหละ
13: ยกตัวอย่างเรื่อยๆ
12: หลวงพ่อคูณพระรอดบางคูณพระปู่พระนาคเกิดนางพญาสุโขทัยยังมีหมดแหละ
13: ส่วนตัวยายชอบผ้าอะไร
12: ผ้านางพญา
13: อะไร
12: แต่พระรอดพระรอดบางคูณ
0: ของการเล่นพระนะครับจะเล่นแต่พระเครื่องของทางเหนืออย่างเช่นเหรียญครูบาศรีวิชัยพระรอดลำพูนพระกรุลำพูนนะครับจากนั้นก็เก็บพระเครื่องอื่นๆเมื่อมีมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็เลยมาเปิดแผงพระเล็กๆในตลาดนะครับให้คนมาเช่าบูชากันแล้วเงินเนี่ยก็คือเอาไปทำบุญหมดเลยรับตลอด25ปี
12: ตั้งขายไปเพลินๆเล่นเพราะมันมีเยอะไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาให้คนเช่าบ้างทำบุญบ้างอะไรบ้างเงี้ยเพราะมันเยอะเกิน
13: แสดงว่าคนยายขายพระได้ยังทำบุญใช่ไหมครับ
12: ทำบุญ
13: ขอทำบุญทำบุญวัดทุกวันนี้เอาไปเงินขายข้าวทำบุญใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานหรือยัง
12: นานแล้ว
13: สิบปีทำบุญเนี่ยขายพระทำบุญ
12: ขายพระทำบุญมาตั้งแต่อายุ50
13: 50นะก็คือ25ปีแล้ว
12: ขายได้ก็ทำบุญไป
0: แต่ละวันก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็คนทั่วไปแวะเวียนมาเช่าพระเครื่องกันต่อเนื่องนะครับเงินที่ได้เนี่ยคือเอาไปทอดกฐินทอดพระป่าบริจาคช่วยเด็กบนดอยตามแต่จะมีคนมาบอกบุญทุกโอกาสนะครับยายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวปากกาเกยอเป็นคนดอยซึ่งคนดอยเนี่ยหายากที่เขาจะสนใจเรื่องของพระเครื่องกันแบบนี้แต่ว่าคุณยายนั้นสนใจมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี้ก็เป็นวัยคุณยายเหมือนกัน66ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมยังขายขนมบ้าบิ่นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวที่เลือกเองปรุงอย่างดีเลยครับขายมากกว่า20ปีเป็นร้านที่คู่ชุมชนแถวนั้นเลยครับขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนที่หอมหวานมันต่างจากขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนทั่วไปนะครับรสชาติก็ไม่หวานมากแล้วมีเนื้อมะพร้าวหนึบหนับให้เคี้ยวด้วยเพราะว่าขูดเนื้อชิ้นใหญ่เลยครับสูตรของนางมารีเดชอิ่มอายุ66ปีขายคู่ชุมชนมานานตั้งแต่ปี2550นะครับบริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานสุพรรณกัลยาฝั่งตะวันออก ข้างทางลงร้านก๋วยเตี๋ยวแพเพนถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับได้มีเคล็ดลับสำคัญคือ

0: การเลือกมะพร้าวให้อร่อยด้วยครับ
1: ตูดเป็นบางอ่ะตูดเป็นบางหน้าแหลมๆอ่ะถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกเนื้อมันหนาดี
2: เนื้อมันหนาหน่อยเนาะ
1: ใช
3: ่ขายตั้งแต่ชิ้นละ1
1: บาท
3: 1บาท
1: ขยับไปขยับมาจนเป็นชิ้น5บาท
3: ชิ้นละ1บาทเพราะว่าสมัยนั้นมะพร้าวเป็นยังไงคะ
1: มะพร้าวลูกก็3บาท5บาท
3: วันนี้
1: เดี๋ยวนะคะมันขยับขึ้นลง
2: ของมันแพงทุกอย่างด้วยเน
1: า
2: ะ
1: มันก็ไม่ตายตัวนะมะพร้าวอ่ะเล็กใหญ่แล้วก็คนละค่าอีกอะไรเงี้ย
0: เมื่อก่อนเนี่ยใช้เตาถ่านนะครับควบคุมความร้อนด้วยการคอยยกกระทะดูถ่านแต่ว่าพออายุมากขึ้นทำขนมช้าลงก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแทนจะได้คุมไฟทำขนมได้อร่อยแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับบริเวณนี้ครับยายบอกว่าเมื่อก่อนมีร้านที่เขามาตั้งอยู่ก็มีรถเข็นขายของกันนับ10ร้านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่รถเข็นคุณยายเจ้าเดียวเองนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ก็ขายหมดทุกวันเลยครับชาวบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับสืบสานการต่อเรือกอและจำลองอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมนะครับทดแทนการสร้างเรือจริงที่ทำได้ยากขึ้นเราก็ใช้วัสดุทดแทนด้วยไม้เนื้ออ่อนในท้องถิ่นส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้สู่ชุมชนติดตามกับคุณจุฑามาศผูกโพครับ
4: วิจิตรงดงามบนเรือกอนและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเลภาคใต้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่งานศิลปะบนลำเรือไม่ได้แล่นอยู่แค่ในท้องทะเลเมื่อช่างฝีมือทรงต่อภูมิปัญญาผ่านการย่อส่วนลงมากลายเป็นเรือกอนและจำลองซึ่งกำลังสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอนและจำลองบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะ
5: สมัยก่อนนั้นเวลาช่วงลมมรสุมเขาออกทะเลไม่ได้นะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆก็คือว่างงานนั่นแหละก็คือก็มีคนที่ว่าไอเดียเขาว่าจะทำไม้ที่ว่าที่เขาทำเรือใหญ่นะเป็นเศษไม้ก็เอาเศษไม้นั่นแหละมาทำเรือจำลองลำเล็กๆนี่พอทำเสร็จแล้วก็คือวางโชว์อยู่ในบ้านนะพอมีคนมาที่บ้านก็ดูแล้วก็ชมแล้วก็สวยแล้วบางทีก็ขอซื้ออะไรประมาณนั้นหลังจากที่ว่าทำเรือเสร็จแล้วก็มีแบบสมเด็จพระพันปีเมื่อก่อนนั้นเขาแบบว่ามีการแข่งเรือที่หน้าเขื่อนบางนาราเนี่ยแล้วก็ส่งทอดพระเนตรกันแข่งเรือแล้วก็เห็นว่ารูปทรงเรือและก็ลวดลายนี้มันสวยงามและก็อยากจะให้แบบประชาชนชาวบ้านนะอนุรักษ์ไว้และก็อยากให้เกิดตั้งกลุ่มอะไรประมาณนั้นและก็จัดให้มีการประกวดทำเรือกอและจำลองสมัยก่อนนะในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อก่อนจะมีทุกปีเพื่อให้ราษฎรเขามีแบบรวมกลุ่มกันมีอาชีพและก็ส่งเสริมให้แบบว่าพัฒนาให้ลวดลายนี้แบบว่าละเอียดมากขึ้น
4: กว่าจะออกมาเป็นเรือกอและจำลองหนึ่งลำไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะช่างต้องวัดสัดส่วนที่ถอดแบบมาจากเรือจริงตั้งแต่โครงสร้างลวดลายไปจนถึงการเก็บรายละเอียดเล็กๆบนเรือแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อนที่หาได้ง่ายในชุมชนค่ะ
5: ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นไม้กระท้อนต้นกระท้อนว่ะเพราะว่ามันมีอยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยแล้วก็มันจำเป็นต้องตัดต้นก็คือแค่เอากิ่งอะไรก็มาทำได้แล้วขั้นตอนแรกก็คือตัดไม้แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการถึงมุกว่าเราต้องการทำ12นิ้วก็ตัด12นิ้วแล้วก็เอาใช้ขวางมาดักทรงให้เป็นรูปทรงเรือแบบนี้หลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วก็คือไม้ส่วนหนึ่งที่เป็นไม้กระท้อนั้นไปซอยให้เป็นแผ่นก็คือลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มาร่างเป็นหัวเรือแล้วก็

0: หารเรือประมาณนี้แล้วก็ร่างแล้วก็ฉลุด้วยเลื่อยมือครับก็คือจะถนัดกับเรือเลื่อยมือครับแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบเรือก็จะเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วจะมีฐานอีกอย่างนึงนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนกับน้องเมื่อกี้ขัดอยู่ขัดให้ละเอียดแล้วก็ลงพื้นสีเหลืองก็ได้สีขาวก็ได้ก็คือ2ครั้งหลังจากนั้นก็ทํามาลงแบบแถเป็นแถบแบบเนี้ยแล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนลายได้เลยครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้ครับ
1: การทำเรือกอและจำลองต้องอาศัยความอดทนและใจรักเพื่อให้ได้เรือกอและที่มีความสวยงามและมีความประณีตตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: สำหรับเรือกอและที่ทางกลุ่มทำนะคะก็จะมีทั้งลำเล็กลำใหญ่แล้วก็ตามที่ขนาดที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เรือกอและมีค่ะองค์ประกอบของเขาคือจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะบางคะ
0: องค์ประกอบของเรือกอและจำลองก็มีครบทุกอย่าง อันนี้เป็นไม้พายครับต
2: ้
0: องม
2: ี
0: 2ด้ามแล้วก็ อันนี้ก็สมอเรือ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงมันมีหางเสือด้วยแต่ว่ามันอยู่แล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการไล่ปลาให้เขาอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้ทุกใช่เอาไว้ทุกน้ำน
2: ะ
0: ดีน้ำให้ปลามันหนีไปแบบนั้นแล้วก็ไม้อันนี้เอาไว้แขวนพวกห่วงแหพวกนี้ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งของที่เราเอาไปอย่างกับข้าวอะไรประมาณนี้เอาไปนะสามารถจะแขวนได้ที่นี่แล้วก็อันนี้เป็นใบครับเสาใบคือแต่ก่อนเขาจะใช้ใบสมัยโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่มีเครื่องยนต์แบบสมัยนี้เขาจะใช้ใบนี่แหละก็คือเป็นตัวอันนั้นแล้วก็หัวเรือก็อันนี้เป็นหัวยาวก็คือจะยาวเป็นอีกแบบมีสองแบบก็คือหัวยาวกับหัวตัดก็คือหัวตัดก็จะเป็นแบบนี้ก็จะตัดจะมีอยู่2แบบก็คือลายท้องถิ่นก็คือประมาณนี้นะครับก็คือจะผสมลายนกพญานาคอะไรพวกนี้แล้วมังกรนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วอีกแบบนึงก็คือลายยาว
2: อ
0: ยาวก็คือคำของลายอินโดนะ
2: ครับ
0: คือคล้ายลายอินโดจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเรือลำเล็กจะนิยมใช้เรือเนี่ยลายท้องถิ่น
2: ค่ะ
0: ถ้าอีลำก็คือลำใหญ่ที่ออกทะเลจริงๆเขาจะส่วนใหญ่แล้วจะเขียนลายยาว
2: อ
0: ย่างว่าก็คือแช่งคนละคนก็คือต่างหากของใหญ่ก็ของใหญ่นะครับ
2: ค่ะอ๋อเขาใช้ช่างฝีมือคนละแบบก
0: ัน ใช่ครับ
2: คนละคนกันแล้วก็สีสันของเรือกอแล้วเนี่ยค่ะเขามีสีสันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยอะค่ะ
0: ก็คือจะชุ่มฉ่ำนะก
2: ็
0: คือไม่ได้ส่วนใหญ่เลยคำถามนี่มันจะมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องเขียนลายอะไรประมาณนี
2: ้
0: ต้องเป็นสีชุดฉาดผมก็ตอบไปว่าน่าจะดูดให้ปลาเข้ามาความคิดแบบเล่นๆเนี่ยนะค
1: ือสำหรับราคาขายเรือกอและจำลองอยู่ที่ลำละ450บาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับขนาดและความประณีตค่ะ
0: ก็มี4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วไล่ขึ้นไป12นิ้ว20นิ้วเมตรนึงก็มีครับครับอยากจะสอนให้เด็กๆรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในพวกนี้บ้างก็จะได้แบบอนุรักษ์สืบต่อกันไปตลอดไป
1: เรือกอและจำลองบ้านทอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ของฝากแต่ได้ยกระดับสู่งานศิลปะชั้นสูงที่ผู้คนนิยมนำไปตกแต่งบ้านมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะมีความหมายและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จค่ะ
3: ตัวอย่างลำนี้นะครับก็อายุประมาณ 4-50 ปีได้แล้วนะครับตอนแรกก็คือลำลักษณะเรือจำลองที่เป็นเรือกอและเก่าๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่ปัจจุบันที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของที่ระลึกซึ่งเรือกอและเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตลักษณ์ของมันในเรื่องของความสวยงามนะครับความมีศิลปะในตัวเรือเนี่ย ส่วนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนเลยต่อมาก็มีการประยุกต์มาแบบว่าทำเป็นของที่ระลึกทำตอนแรกๆในยุคนั้นนะเท่าที่ผมสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่นะครับก็คือจะทำมาเป็นเรือจำลองลำเล็กๆเพื่อมอบให้กับเจ้านายข้าราชการในสมัยนั้นนะครับก็คือมีมานานแล้วนะครับผมแล้วก็มีทำตั้งโชว์ไว้ตามบ้านนะครับยุคเก่าๆเองเนี่ยก็จะเป็นเรือที่อย่างลำลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีทำขึ้นมานะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการทำออกมาเป็นของที่ระลึกให้กับญาติพี่น้องก็มีนะครับแล้วก็มาสู่ยุคปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำมาเป็นจำหน่ายทำเป็นของที่ระลึกก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เขาวาดลายเรือนะครับ
1: ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทอนไม่ได้ผลิตเพื่อขายเพียงอย่างเดียวแต่ในทุกๆปีจะมีการจัดประกวดและเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อส่งต่อทักษะการทำเรือกอและจำลองให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อต้องการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะ
4: เรือกอและจำลองที่บ้านทอนนี่ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ขายเพื่อสร้างรายได้อย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นตัวแทนของงานสัญลักษณ์เรื่องของศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงที่ชาวบ้านยังคงช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศงานอุปสมบทที่วัดเขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีครับเป็นขบวนแห่นาคการแสดงม้า12ถึง16ขาครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนี่เป็นศิลปะการแสดงที่นิยมมากในสุพรรณบุรีนำมาร่วมแสดงด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
1: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
2: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาทางไทย PBS
3: เพราะมีนัดกับ
4: ดารา
3: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
5: เกิดเคย
6: มาที
3: ่มากินแบบดารา
7: อร่อยจริงเลย
3: อร่อยอร่อย
8: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
3: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
9: มหาอำนาจบานา
3: ทุกวันอาทิตย์10นาฬิกา30นาทีทางไทย PBS
10: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
11: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

0: สวัสดีค่ะพบกับทันข่าว16นาฬิกากับดิฉันพึ่งนภาคล่องพยาบาลค่ะมาดูเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงจังหวัดนราธิวาสเร่งแกะรอยรถยนต์ที่ใช้ก่อเหตุกราดยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายและชาวบ้านได้รับบาดเจ็บหลายคนเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อช่วงค่ำวานนี้ค่ะเบื้องต้นก็พบว่ารถคันนี้มีแผ่นป้ายทะเบียนปลอมส่วนปืนที่ใช้ในการก่อเหตุนะคะก็มีทั้งหมด3ชนิดด้วยกันแล้วก็พบปลอกกระสุนกว่า100ปลอกค่ะชุดเก็บกู้ทำลายระเบิดและกองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบผู้ใช้อาวุธปืนยิงถล่มเจ้าหน้าที่กองร้อยทหารพรานที่4509กรมทหารพรานที่45ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจจุดสกัดที่จุดตรวจบูเกะซามีหมู่ที่7ตำบลตันยงมักอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเป็นเหตุให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายชาวบ้านได้รับบาดเจ็บ6คนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อค่ำที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่พบปลอกกระสุนของผู้ก่อเหตุรวม3ชนิดตกกระจายอยู่บนถนนมีทั้งปลอกกระสุนปืนขนาดเล็ก M16 อาก้าและปลอกกระสุนปืนพกสั้นขนาด11มม.รวมกว่า100ปลอกขณะที่บริเวณบังเกอร์ของจุดตรวจก็มีร่องรอยถูกกระสุนปืนของกลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะเป็นรูพรุนหลายจุดนอกจากนี้ที่บริเวณปลายหัวสะพานด้านซ้ายมือของจุดตรวจซึ่งเป็นหอสูงผู้ก่อเหตุก็ได้คว้างระเบิดแสวงเครื่องแบบไปบอม1ลูกขณะที่หลบหนีหลังก่อเหตุแล้วเสร็จเจ้าหน้าที่ได้เก็บรวบรวมไว้เป็นหลักฐานค่ะสำหรับการตรวจสอบรถที่ใช้ก่อเหตุนะคะก็พบว่าหมายเลขทะเบียนผอผึ้งนหนู6866สงขลาเป็นป้ายทะเบียนของรถยนต์กระบะยี่ห้ออีซูซุสีน้ำตาลผู้ครอบครองอาศัยอยู่ในพื้นที่อำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาค่ะส่วนรถยนต์กระบะยี่ห้อนิสสันที่ผู้ก่อเหตุใช้ก่อเหตุเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบหมายเลขคัสซีว่ารถยนต์คันดังกล่าวหมายเลขทะเบียนจริงหรือหมายเลขทะเบียนอะไรใครเป็นผู้ครอบครองเพื่อเป็นแนวทางในการสืบสวนสอบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาลงโทษค่ะล่าสุดพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์และตรวจสอบความเสียหายทั้งภายในและภายนอกจุดตรวจพร้อมกับสดุดีหัวใจแห่งความเสียสละของทหารกล้าทั้ง5นายที่ปฏิบัติหน้าที่ปกป้องความสงบสุขของประชาชนด้วยความกล้าหาญจนวาระสุดท้ายพร้อมกับยืนยันว่าทางกองทัพจะดูแลเรื่องสิทธิ์และสวัสดิการแก่ครอบครัวของผู้เสียชีวิตอย่างสมเกียรติสูงสุดค่ะทีมสุดซอยได้ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางทลายเครือข่ายผู้ค้าน้ำมันคนกลางรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะโดยมีการเปิดร้านทำเล็บบังหน้านะคะแต่กลับลักลอบกักตุนส่งออกน้ำมันก็พบว่ามีน้ำมันหายไปจากระบบกว่า 800,000 ลิตรค่ะทีมสุดซอยกรมธุรกิจพลังงานและตำรวจสอบสวนกลางร่วมกันปราบปรามขบวนการกักตุนและลักลอบขนน้ำมันออกนอกระบบซึ่งจากการสุ่มตรวจข้อมูลย้อนหลังในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมปี69พบความผิดปกติของผู้ค้าน้ำมันคนกลางหรือว่าจ็อบเปอร์รายใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางโดยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งมีพฤติกรรมที่หลีกเลี่ยงการรายงานข้อมูลตามมาตรา10ของพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยการจัดตั้งบริษัทในหน้าและใช้ร้านทำเล็บเป็นสถานประกอบการบังหน้าเพื่ออำพรางการดำเนินธุรกิจค่ะนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชัยนันหัวหน้าทีมสุดซอยระบุว่าจากการขยายผลการตรวจสอบเส้นทางขนส่งน้ำมันจากใบกำกับการขนส่งจำนวน170ใบครอบคลุมพื้นที่23จังหวัดติดตาม GPS และก็เรียกสถานีบริการปลายทางเข้าชี้แจงสถานีบริการปลายทางหลายแห่งยืนยันนะคะว่าไม่ได้รับน้ำมันตามที่ระบุไว้ในเอกสารหรือได้รับไม่ครบตามจำนวนขณะที่บางกรณีเช่นในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้กลับเป็นเพียงที่ดินรกร้างว่างเปล่าค่ะโดยพบใบกำกับการขนส่งที่มีความผิดปกติรวม34ใบส่งผลให้น้ำมันสูญหายออกจากระบบกว่า 800,000 ลิตรคิดเป็นมูลค่าความเสียหายกว่า28ล้านบาทเบื้องต้นนะคะได้แจ้งข้อกล่าวหาเข้าข่ายกระทำความผิดตามพรบ.การค้าน้ำมันเชื้อเพลิงปี2543และประมวลกฎหมายอาญาค่ะสมาคมศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีปทุมวันเรียกร้องตำรวจให้เร่งติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุที่ยิงอดีตศิษย์เก่าเสียชีวิตโดยเร็วนะคะพร้อมออกแถลงการค่ะประณามการกระทำของผู้ก่อเหตุโดยยืนยันว่าไม่สนับสนุนความรุนแรงในทุกกรณีและก็ตั้งรางวัลนำจับเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทสำหรับผู้ที่แจ้งเบาะแสค่ะ นายอุรชาติชัยนะตัวแทนสมาคมศิษย์เก่าช่างกลปทุมวันรุ่น53พร้อมกับกลุ่มเพื่อนเข้ายื่นหนังสือต่อพันตำรวจเอกอดิเรกทองแกมแก้วผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดเพื่อขอให้ทางตำรวจนั้นเร่งติดตามจับกุมตัวผู้ก่อเหตุและคลี่คลายคดีนายจารุกิจหรือว่าจาอายุ25ปีอดีตนักศึกษาสถาบันถูกยิงเสียชีวิตภายในซอยแจ้งวัฒนะปากเกร็ด23หลังตำรวจตั้งปมสาเหตุเบื้องต้นไว้2ประเด็นนะคะก็คือเรื่องส่วนตัวแล้วก็เรื่องของสถาบันนายอุรชาติระบุว่าสมาคมศิษย์เก่าได้มีการพูดคุยกับทางตัวแทนของสถาบันเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกหรืออุเทนถวายมาโดยตลอดเพื่อร่วมกันหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุทะเลาะวิวาทระหว่าง2สถาบันส่วนผู้เสียชีวิตเป็นศิษย์เก่าจบการศึกษานานกว่า7ปีแล้วค่ะซึ่งเหตุการณ์ครั้งนี้แม้จะยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากความขัดแย้งระหว่างสถาบันหรือไม่แต่ตนเองก็มองว่าไม่ควรจะเกิดขึ้นเบื้องต้นสมาคมศิษย์เก่าได้ตั้งรางวัลนำจับสำหรับผู้แจ้งเบาะแสผู้ก่อเหตุเป็นเงินจำนวน 100,000 บาทโดยจะนำเงินดังกล่าวนั้นฝากไว้ที่สภ.ปากเกร็ดค่ะเพื่อมอบให้กับผู้ที่แจ้งเบาะแส
1: ต้องมาเรียนครับก็คือต้องเรียนนะครับในส่วนของการทะเลาะวิวาทแล้วก็ทุกสถาบันมีเหมือนกันหมดแต่ความรุนแรงต่างๆที่มันเกิดนะก็พยายามลดแล้วก็ในที่ที่มันเสี่ยงก็ไม่เข้าไปไม่ต้องเข้าไปในช่องทางนั้นนะครับในส่วนของเด็กที่มันเกิดเนี่ยครับมันบังเอิญมันไม่ใช่เป็นสิทธิ์ที่จะเรียนอยู่มันเป็นสิทธิ์ที่จบแล้ว7ปีแล้วครับก็คือทำงานทำการแล้วนะครับก็คือแบบนี้มันถ้าเกิดในเรื่องระดับวันนี้คือมันล้ำเส้นไปนิดนึง
0: ส่วนความคืบหน้าทางคดีนะคะผู้กำกับการสภ.ปากเกร็ดได้มีการกำชับให้ชุดสืบสวนเร่งคลี่คลายคดีแล้วก็ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเบาะแสต่างๆค่ะเพื่อนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
2: การลงมากำกับควบคุมด้วยตัวเองกับเคสนี้นะครับแล้วก็แบ่งหน้าที่ในส่วนของแต่ละฝ่ายดำเนินการนับเป็นวันให้บอกตัวว่าการลงสัมภาษณ์กำลังเพื่อติดตามตัวผู้ทำความผิดเรื่องนี้ให้ได้โดยเร็วที่สุดนะครับก็ส่วนรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับเราต้องรอข้อมูลแต่ละฝ่ายรายงานกับทางผู้ทำความผิดนะครับ
0: อย่างไรก็ตามขณะนี้ตำรวจสภ.ปากเกร็ดอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานจากกล้องวงจรปิดเส้นทางที่คาดว่าผู้ก่อเหตุใช้หลบหนีรวมทั้งระดมกำลังหาเบาะแสเพื่อที่จะส่งพยานวัตถุและรายงานให้ผู้บังคับบัญชาได้รับทราบค่ะภาคีเครือข่ายป้องกันและปราบปรามยาเสพติดร่วมกันขับเคลื่อนการกวาดล้างปัญหายาเสพติดทั้งการสืบสวนจับกุมขยายผลและก็ยึดทรัพย์กลุ่มขบวนการพร้อมกับเปิดเผยความคืบหน้าคดีที่เชื่อมโยงกับกลุ่มขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติกรณีแอร์มีนาค่ะซึ่งทางการไทยก็อยู่ระหว่างการพิจารณาขอตัวคนที่ว่าจ้างแอมสาวมีนาหิ้วสินค้ากลับมาดำเนินคดีในไทยค่ะในคดีนี้นะคะยังมีการขยายผลติดตามเครือข่ายอย่างต่อเนื่องซึ่งตัวการใหญ่ที่ถูกออกหมายจับก็เพราะว่ากบดานซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่ของกลุ่มชาติพันธุ์ฝั่งประเทศเพื่อนบ้านค่ะซึ่งตัวการสำคัญก็คือนางสาวจันทราผู้บงการเครือข่ายลักลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติด้วยรูปแบบการซุกซ่อนในพัสดุต่างๆซึ่งหนึ่งในคดีสำคัญก็คือกรณีของแอร์มีนานะคะซึ่งนางสาวจันทราเนี่ยเป็นผู้ที่ใช้ชื่อบัญชีว่าโรสว่าจ้างแอร์มีนาหิ้วสินค้าค่ะพลตำรวจตรีนพสิทธิ์มิตรพักดีผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด1เปิดเผยว่านางสาวจันทราเป็นผู้ต้องหาคดียาเสพติดรายสำคัญแล้วก็เป็นที่ต้องการตัวทั้งในไทยและก็ในฝั่งประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางการไทยก็อยู่ระหว่างการเจรจาขอส่งตัวกับกลุ่มชาติพันธุ์ค่ะ
3: แต่เขาก็น่าจะได้ตัวใช่ไหมคะท่านเพราะว่าเขาคือคนที่คุยแชทกับน้องมีนาโดยตรง
4: ก็ในการเจรจาก็ยังเจรจากันอยู่ครับว่าคิดว่าน่าจะต้องรอดูผลของการเจรจาอีกทีครับ
3: คือดูโปรไฟล์เขาก็ไม่ใช่คนธรรมดาเหมือนเป็นทางลูกชายของท่านเอกจรบุตรใช่ไหมคะก็เลยบอกว่าถ้าท่านเอกจรบุตรยังไม่ได้ตัวแล้วจันทาเราจะได้ต
4: ั
3: ว
4: เขามีความสัมพันธ์กันครับครับแต่ตอนนี้ก็คือทางเจ้าที่ก็พยายามที่จะเจรจาในส่วนนี้อยู่ครับ
0: อีกคดีนะคะก็คือซุกซ่อนไอซ์ในกระปุกมะขามเปียกปลายทางส่งไปญี่ปุ่นคดีนี้ถูกสกัดเอาไว้ได้ค่ะหลังคนรับหิ้วรู้สึกถึงความผิดปกติของน้ำหนักพัสดุจึงได้แจ้งตำรวจให้เข้าตรวจสอบจนพบว่าภายในมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่ใน ภายในมีไอซ์ซุกซ่อนอยู่นะคะน้ำหนักรวม2กิโลกรัมพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลระบุว่าคดีนี้เป็นเครือข่ายชาวเวียดนามและจีนตำรวจขยายผลจับผู้ต้องหาได้แล้วบางส่วน

0: ก็อยู่ระหว่างการติดตามตัวอีก3คนซึ่งศาลออกหมายจับแล้วค่ะส่วนการร่วมบูรณาการระหว่างภาคีหน่วยงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดประกอบด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ตำรวจและราชทัณฑ์นายปรินเมฆานันท์ผู้อำนวยการปปส.กทม.ยืนยันนะคะว่ายาเสพติดส่วนใหญ่ลักลอบนำเข้ามาจากแนวชายแดนทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนที่จะลอบขนลำเลียงเข้าสู่พื้นที่ภาคกลางจากนั้นก็จะกระจายแก่เครือข่ายซึ่งการหารือวันนี้นะคะก็เพื่อวางมาตรการเข้มงวดต่อปัญหายาเสพติดที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพค่ะจนถึงตอนนี้ตำรวจกองปราบยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหากับ11คนผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบในคดีทุจริตจัดสอบแข่งขันท้องถิ่นค่ะเนื่องจากว่าปปช.ขอกันเอาไว้เป็นพยานขณะที่ตำรวจภูธรภาค9ได้จับอดีตนายกอบต.ควนกาหลงจังหวัดสตูลในคดีฉ้อโกงหลอกผู้สอบราชการท้องถิ่นทางพื้นที่ภาคใต้ซื้อตำแหน่งเสียหาย16คนค่ะนายณัฐภาพงศ์สุวรรณชนะหรือว่านายกภาอดีตนายกอบต.ควนกาหลงถูกควบคุมตัวกลับมาดำเนินคดียังสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงจังหวัดสตูลหลังตกเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสตูลในคดีฉ้อโกงรวม3หมายจับและก็หลบหนีไปซ่อนตัวอยู่ในหอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาก่อนที่จะถูกพันตำรวจเอกสมพงศ์สุวรรณวงศ์รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนำกำลังเข้าจับกุมพร้อมกับยึดของกลางเงินสดกว่า1,200,000 บาทและเอกสารสำคัญเมื่อวานนี้ได้โดยทันทีที่ส่งมอบให้พันตำรวจเอกอัมภัยชุ่มช่วยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงได้ดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ต้องหารับทราบอย่างเป็นทางการเนื่องจากว่ามีพฤติการหลบหนีมาโดยตลอดขณะเดียวกันนายประยุทธ์เหลวีทนายส่วนตัวของนายกภาก็เดินทางมายังสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงค่ะเพื่อเข้าพบผู้ต้องหาและร่วมฟังการแจ้งข้อกล่าวหาพร้อมกับได้เตรียมหลักทรัพย์มาแล้วนะคะเพื่อยื่นขอประกันตัวนายกภาหากมีโอกาสและขั้นตอนได้เปิดช่องโดยนายประยุทธ์ระบุว่าคดีนี้มีความซับซ้อนในข้อกฎหมายและรายละเอียดส่วนการจะได้ประกันตัวหรือไม่นั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิจของศาลสำหรับคดีนี้มีผู้เสียหายรวม16คนร้องทุกข์แจ้งความหลังถูกยื่นข้อเสนอว่าสามารถช่วยให้สอบบรรจุเป็นข้าราชการท้องถิ่นในภาคใต้แลกกับการจ่ายเงินหลายแสนบาทค่ะทั้งนี้จากการสอบสวนพบว่าผู้ต้องหาเป็นนายหน้าจึงอยู่ระหว่างการขยายผลว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายทุจริตสอบท้องถิ่นในพื้นที่อื่นๆหรือกลุ่มที่ถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ด้วยหรือไม่ส่วนคดีของกลุ่มนายพิชิตตำรวจสอบสวนกลางให้ข้อมูลความคืบหน้าว่าพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามจะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มบุคคลทั้ง11คนผู้ที่ทำหน้าที่แก้ไขกระดาษคำตอบนะคะเนื่องจากผลการสอบสวนของทั้ง11คนที่พนักงานสอบสวนรวบรวมส่งให้ปปช.พิจารณานั้นปปช.เห็นว่าควรกันทั้ง11คนเอาไว้เป็นพยานค่ะแต่ยืนยันว่าหากการสืบสวนสอบสวนในที่สุดเพราะว่ามีเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำผิดก็ยังสามารถเอาผิดได้ขณะที่คดีของตำรวจป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ซึ่งรับผิดชอบพิจารณาความผิดการทุจริตในหน้าที่พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดสอบของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสถ.รวม2คนเข้าพบพนักงานสอบสวนเพื่อแสดงความจำนงให้ปากคำแล้วพนักงานสอบสวนจึงได้สอบปากคำในเบื้องต้นอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาเช่นกันค่ะมติที่ประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตเดินหน้าโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เท่าค่ะพร้อมกับแต่งตั้งนายพระดอนปริศนานันทกุลเป็นประธานคณะอนุกรรมการติดสินบนในภาครัฐหรือคตท.ค่ะขณะที่นายกรัฐมนตรีอนุทินนะคะก็ได้มีการประกาศว่าจะเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันในทุกรูปแบบติดตามจากคุณศิลปภาชัยเจริญรายงานสดจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคุณศิลปภาคะ
1: ค่ะคุณพึ่งนภาคะนายกรัฐมนตรีย้ำนะคะว่าอีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต้องเริ่มต้นจากการปฏิรูประบบของรัฐราชการก่อนค่ะขณะที่รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายก็ยืนยันนะคะว่าขณะนี้เองอยู่ระหว่างการร่างกฎหมายเพื่อเอาผิดผู้ที่ทุจริตการสอบราชการโดยเฉพาะค่ะ
2: เดี๋ยวขยับไปข้างหน้า
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประสานเพื่อการต่อต้านทุจริตหรือคอตทนัดแรกพร้อมกับย้ำถึงหัวใจของการปฏิรูปที่ไม่ใช่เพียงการป้องกันการทุจริตแต่เป็นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้ซึ่งต้องยอมรับนะคะว่าระบบนั้นมีช่องว่างแต่ไม่ใช่ความล้มเหลวแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูปค่ะนายกรัฐมนตรียังย้ำถึงการประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบการค้ายาเสพติดการปราบปรามสแกมเมอร์การค้ามนุษย์และการปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะคะและการฟอกเงินรวมไปถึงมีการยึดทรัพย์จำนวนมากค่ะพร้อมกับยังยกตัวอย่างการทุจริตการสอบข้าราชการท้องถิ่นที่รัฐบาลพยายามแสดงถึงเจตนารมณ์ที่ชัดเจนและไม่มีหน่วยงานใดยอมให้คนที่พยายามวิ่งเต้นนั้นหลุดจากคดีได้ค่ะ
2: การที่เราไปถามว่าความรู้สึกของประชาชนต่างๆทั้งในและนอกประเทศเป็นยังไงต่อเรื่องของการคอร์รัปชันแล้วได้ตอบมาว่าไม่ดีระดับลดลงไปอย่างเงี้ยนะครับในอีกทางหนึ่งมันก็เป็นการทำให้ภาพพจน์ของประเทศเสียหายลงไปด้วยแต่เราต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอด
1: ขณะที่นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายเปิดเผยนะคะว่าหลังจากนี้จะมีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อดูแลเรื่องการติดสินบนในภาครัฐโดยมีนายพระดอนปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนอกจากนี้ค่ะจะมีการเสนอโครงการ1กรม1โปร่งใสไร้เทาต่อที่ประชุมครม.เพื่อรับทราบในหลักการนะคะเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในระบบรัฐราชการค่ะพร้อมกับยังเปิดเผยนะคะว่าวางเด็ดขาดค่ะซึ่งครอบคลุมถึงผู้ใช้และผู้สนับสนุนโดยมอบหมายให้กพร.เสนอครม.ให้กฤษฎีกายกร่างกฎหมายค่ะ
3: นะครับในหลักการก็วันนี้ก็ได้เห็นชอบในหลักการกันว่าอาจจำเป็นจะต้องมีกฎหมายเฉพาะสำหรับในเรื่องนี้นะครับเพื่อจัดการกับคนที่ทุจริตและผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนนะครับในเรื่องของการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการภาครัฐนะครับหรือก่อนเข้าทำงานในภาครัฐในทุกมิติรวมถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งอะไรด้วยนะครับก็จะมีมาตรการในเบื้องต้นแล้วก็จะมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการเสนอคำตรีนะครับแล้วก็ให้คณะกรรมการกฤษฎีกานะครับยกร่างในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ส่วนเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาค่ะนายกรัฐมนตรีร่วมแถลงข่าวเปิดปฏิบัติการไซเลนโวลทลายเครือข่ายลักลอบใช้ไฟฟ้าทำเหมืองขุดเงินสกุลดิจิทัลโดยสามารถยึดเครื่องขุดได้กว่า 1,900 เครื่องนะคะมูลค่าความเสียหาย280ล้านบาทโดยนายกรัฐมนตรีย้ำถึงการให้ความสำคัญในการปราบปรามการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีค่ะและบังคับใช้กฎหมายทุกฉบับที่เกี่ยวข้องพร้อมขอให้ประชาชนนั้นมั่นใจในการเดินหน้าแก้ไขปัญหาของรัฐบาลเพื่อสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเศรษฐกิจค่ะค่ะเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะรองปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะได้รายงานต่อนายกรัฐมนตรีถึงความคืบหน้าการถอดถอนรายชื่อผู้ที่กระทำความผิดนะคะขณะเดียวกันก็เปิดเผยค่ะว่าสนามสอบของสท.ในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้จะมีความเข้มข้นมากกว่าเดิมค่ะพร้อมกับมีการแก้ไข TOR ให้มัดแน่นยิ่งกว่าเดิมด้วยค่ะ
0: ขอบคุณคุณศิลปภาค่ะมาดูความเคลื่อนไหวที่สภากันบ้างนะคะกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาคำร้องของนางสุกัญญาตันการแม่ของน้องเมยค่ะที่ลูกนั้นเสียชีวิตจากการถูกทำตรงวินัยตั้งแต่ปี2560เพื่อถามความคืบหน้าทางคดีที่ไม่สั่งฟ้องแล้วก็ตามหาอวัยวะที่สูญหายนะคะติดตามจากคุณยานีไหว้ครูรายงานสดจากรัฐสภาค่ะคุณยานีคะ
4: ผ่านมาเกือบ10ปีแล้วค่ะครอบครัวของน้องเมย์ยังคงทวงถามความยุติธรรมและตามหาอวัยวะที่หายไปค่ะกรรมาธิการการกฎหมายสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายรังสิมันต์โรมเป็นประธานกรรมาธิการพิจารณาเรื่องร้องเรียนของนางสุกัญญาดันการค่ะมารดาของน้องเมย์ในฐานะผู้ร้อง กล่าวในที่ประชุมได้ยื่นเรื่องร้องเรียน2เรื่องค่ะคือ1เรื่องของวินัยค่ะของนักเรียนเตรียมทหารที่ศาลทหารสูงสุดตัดสินไปแล้วหลังจากนั้นจะมีโทษทางวินัยหรือไม่อย่างไรและ2เรื่องของสน.พญาไทเกี่ยวข้องกับอวัยวะภายในของน้องเมยค่ะที่ถูกนำออกไปรวมถึงต้องการสอบถามเกี่ยวกับคดีความที่สน.บ้านนาค่ะว่าเกิดปัญหาอะไรทำไมถึงไม่

สั่งฟ้องค่ะโดยในช่วงแรกของการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ทางทนายผู้ร้องเรียนก็ได้ไล่เรียงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะตั้งแต่น้องเมย์หรือว่านายภคพงษ์ดันการถูกทำรงวินัยจนเสียชีวิตเหตุเกิดตั้งแต่ปี2560ค่ะจากนั้นกรรมธิการก็ได้สลับการสอบถามค่ะเกี่ยวกับการสอบพยานที่เกี่ยวข้องในคดีโดยตำรวจจากสภ.บ้านนาค่ะชี้แจงว่าจากพยานที่หลักฐาน

0: กำลังไล่เลียงทำลายการส่งการรับอวัยวะค่ะขณะนี้ผ่านมาเกือบ3ชั่วโมงนะคะที่ทางกรรมาธิการการกฎหมายยังสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้อยู่คาดว่าอาจจะใช้เวลาอีก 1-2 ชั่วโมงค่ะ
1: ขอบคุณคุณยานีค่ะกระทรวงการคลังคงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมนะคะจนถึงวันที่30กันยายนเพื่อให้กระบวนการทบทวนสิทธิ์ตามเกณฑ์ใหม่นั้นแล้วเสร็จค่ะหลังจากที่ประชุมบอร์ดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนั้นได้ปรับเงื่อนไขไม่ตัดสิทธิ์ผู้ที่ครอบครองรถเก่าโอนลอยหรือว่าถูกสวมชื่อโดยเตรียมเสนอครม.นะคะในพิจารณาในวันที่27กรกฎาคมค่ะที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐสวัสดิการเพื่อเศรษฐกิจฐานรากและสังคมที่มีนายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจำนวน12,700,000คนสามารถใช้สิทธิ์จนถึงวันที่30กันยายนปี2569ค่ะจากเดิมนะคะจะสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคมเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์และทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จซึ่งปัจจุบันมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 คนทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่และรายเก่าจะเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมปี69เป็นต้นไปขณะเดียวกันกระทรวงการคลังยังปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพโอนลอยหรือถูกสวมสิทธิ์หรือว่าถูกสวมชื่อรถพร้อมกับคืนสิทธิ์ให้กับนักเรียนนักศึกษาผู้มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนแต่หากถูกตัดสิทธิ์จากเกณฑ์อื่นด้วยก็จะพิจารณาตามข้อเท็จจริงเป็นรายกรณีค่ะพร้อมกับย้ำนะคะว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์ไม่ต้องเดินทางไปสำนักงานขนส่งพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆแต่จะมีเจ้าหน้าที่จากกระทรวงมหาดไทยและขนส่งนั้นลงพื้นที่ประเมินสภาพรถและเพิกถอนทะเบียนหลังพบว่าผู้ยื่นอุทธรณ์ส่วนใหญ่นั้นถูกตัดสิทธิ์จากปัญหาข้อมูลตามทะเบียนกรมขนส่งที่คลาดเคลื่อนนอกจากนี้กระทรวงมหาดไทยก็จะเร่งประชาสัมพันธ์และตั้งศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จหรือ one stop service ค่ะเพื่อรับเรื่องร้องเรียนและดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนสิทธิ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะมาดูค่าไฟงวดใหม่กันนะคะสำนักงานกกพ.ก็ได้ขอค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมนะคะโดยตรึงค่าไฟ3บาท95สตางค์ค่ะซึ่งก็เป็นงวดสุดท้ายของปีขณะที่กบง.ก็เห็นชอบนำผลประโยชน์ส่วนเกินนั้นลดราคาดีเซลณโรงกลั่น2บาท40สตางค์ค่ะการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เห็นชอบค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติหรือค่า FT สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมปี2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฟ้าฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยจะส่งผลให้ค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีนั้นเท่าเดิมนะคะอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยนายภูลพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ระบุว่ากกพ.พิจารณานำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินจำนวน 16,127.17 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวน 31,268 ล้านบาททำให้ยังสามารถตรึงค่าไฟไว้ได้ค่ะในขณะที่ต้นทุนเชื้อเพลิงปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้นะคะจากมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมซึ่งมอบหมายให้กกพ.ดำเนินในมาตรการด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องรวมถึงการลดค่าไฟฟ้า200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนั้นสำนักงานกกพ.อยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปขณะเดียวกันนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการประชุมกบง.วันนี้นะคะมีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B0 B7 และ B20 ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่15สิงหาคมโดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมประมาณ 3,892 ล้านบาทมาเป็นส่วนลดราคาน้ำมันณโรงกลั่นค่ะกลุ่มฮูตีอ้างว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียแล้ว2ลำในทะเลแดงค่ะหลังจากประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียก่อนหน้านี้พร้อมกับย้ำว่าจะเดินหน้าใช้มาตรการดังกล่าวต่อไปค่ะภาพจากระบบติดตามการเดินเรือมารีนทราฟฟิกเผยเห็นความเคลื่อนไหวของเรือเอ็นซีเลีย เรือบรรทุกน้ำ

0: น้ำมันของซาอุดิอาระเบียค่ะที่แล่นออกจากชายฝั่งเข้าสู่ทะเลแดงตั้งแต่วันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนจะมาหยุดใกล้กับเยเมนเมื่อวานนี้โฆษกกลุ่มฮูตีระบุว่าได้ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดิอาระเบีย2ลำในทะเลแดงคือเรือเอ็นซิเลียและเรือเลลาจนส่งผลทำให้เกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่โดยเหตุผลว่าเรือดังกล่าวนั้นฝ่าฝืนมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียที่กลุ่มฮูตีประกาศไว้ค่ะพร้อมทั้งอ้างว่าได้สั่งให้เรือประมาณ10ลำหันหัวเรือนกลับเส้นทางเดิมด้วยเช่นกันและย้ำว่าจะเดินหน้าบังคับใช้มาตรการนี้เพื่อตอบโต้ซาอุดิอาระเบียต่อไปค่ะการเปิดเผยดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลจากแหล่งข่าวด้านความมั่นคงทางทะเลที่ระบุว่าเรือเอ็นซิเลียได้ส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือผ่านทางวิทยุโดยแจ้งว่าถูกขีปนาวุธโจมตีนอกชายฝั่งใกล้กับท่าเรือเมืองจีซานทางตะวันตกเฉียงใต้ของซาอุดิอาระเบียเมื่อคืนวันพุธด้านหน่วยงานการคมนาคมซาอุดิอาระเบียยืนยันนะคะว่าเรือบรรทุกน้ำมันเอ็นซิเลียถูกโจมตีในทะเลแดงจนเกิดเพลิงไหม้ที่หัวเรือแต่ลูกเรือทั้งหมดยังปลอดภัยโดยทางการได้ดำเนินมาตรการเพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของเรือและลูกเรือรวมถึงปกป้องสิ่งแวดล้อมทางทะเลแล้วพร้อมทั้งระบุว่าการโจมตีดังกล่าวละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศแต่ไม่ได้ระบุว่าเป็นฝีมือของใครค่ะรวมทั้งไม่ได้กล่าวถึงเรือเลลาที่กลุ่มฮูตีอ้างว่าเป็นเรืออีกลำที่ถูกโจมตีด้วยสเปนและฝรั่งเศสเร่งรับมือกับไฟป่าค่ะที่ยังคงลุกลามต่อเนื่องทั้งกลางสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากคลื่นความร้อนและลอกที่3ของปีซึ่งก็ถือว่าเป็นอุปสรรคสำคัญในการดับไฟค่ะหน่วยตำรวจสเปนเผยภาพเจ้าหน้าที่ไล่เคาะประตูรั้วรวมทั้งเข้าในบ้านเรือนของประชาชนเพื่อเร่งอพยพผู้ตกค้างค่ะซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุออกจากพื้นที่เนื่องจากไฟป่าลุกลามใกล้เข้ามามากขึ้นเรื่อยๆโดยไฟป่าจุดนี้นะคะอยู่ห่างจากกรุงมาดริดไปทางตอนใต้เพียง75กิโลเมตรเท่านั้นค่ะส่วนไฟป่าอีกจุดหนึ่งทางตอนเหนือของกรุงมาดริดเจ้าหน้าที่ยังคงเร่งควบคุมเพลิงหลังลุกไหม้ต่อเนื่องนานนับสัปดาห์และเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วกว่า 200,000 ไร่นับเป็นไฟป่าที่ใหญ่ที่สุดของสเปนในปีนี้ค่ะปัจจุบันสเปนกำลังเผชิญกับคลื่นความร้อนและลอกที่3ของปีโดยสำนักอุตุนิยมวิทยาสเปนคาดว่าคลื่นความร้อนจะปกคลุมจนถึงวันนี้เป็นอย่างน้อยซึ่งจะทำให้อุณหภูมิสูงและเสี่ยงต่อการเกิดไฟป่ามากขึ้นค่ะส่วนสถานการณ์ไฟป่าในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของฝรั่งเศสยังคงรุนแรงเช่นกันเจ้าหน้าที่ระดมกำลังดับไฟที่ลุกลามแล้วกว่า 80,000 ไร่ท่ามกลางสภาพอากาศร้อนและแล้งซึ่งก็เป็นผลพวงจากคลื่นความร้อนทางการฝรั่งเศสต้องสั่งอพยพประชาชนไปแล้วหลายร้อยคนแล้วก็เบี่ยงเส้นทางจราจรบางจุดเพื่อความปลอดภัยของประชาชนหมดเวลาของท่านค่ะ 16 นาฬิกาแล้วนะคะอีกสักครู่ติดตามชมรายการเสียงเปลี่ยนเมืองค่ะส่วนช่วงนี้ดิฉันและทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
1: ประนามเหตุรุนแรงชายแดนใต้ไร้มนุษยธรรมเสทอบอลลั่นไล่ล่าผู้ก่อเหตุทุกพื้นที่คลังถอยเสนอคืนสิทธิ์ผู้ถือครองรถนักเรียนการศึกษานอกระบบและผู้ถือหุ้นรอเข้าครม.สัปดาห์หน้ากลุ่มตกเกณฑ์ยังเดินหน้าอุทธรณ์ลุยสอบ8โรงพยาบาลเอกชนคงพ่อทิพย์กรรมธิการสาธารณสุขถกช่องว่างแจ้งเกิดเท็จเสนอเชื่อมระบบทะเบียนราษฎรเปิดบัญชีคอร์รัปชันครึ่งปี69เขย่ารัฐบาลนายกตั้งพระดอนนั่งประธานตรวจสินบนแต่คดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่คืบติดตามในข่าวค่ำไทย PBS 18นาฬิกา
2: เทื่อแรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบ้านที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูบการเฮ็ดสารคดีกับโตจริงในวงการเปิดมุมมองไปที่คืนกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ไทย PBS Academy ครับ
3: สัมผัสประสบการณ์ใหม่ที่มีความหมาย ท่องโลกกว้าง23กรกฎาคมมุ่งหน้าสู่ดินแดนอาร์กติกผืนน้ำแข็งมรณะกับช่วงเวลาท้าทายที่อันตรายที่สุดสำรวจแดนธรรมชาติกับสตีฟแบ็กชอล24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่เรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
4: เราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเลยแต่การพัฒนาต้องเห็นหัวประชาชนการพัฒนาต้องมาจากฐานรากหมายถึงว่าแนวทางนโยบายการพัฒนาต้องมาจากล่างสู่บนไม่ใช่บนสู่ล่างแบบที่มันเป็นอยู
5: ่เราก็อยากได้เมืองที่น่าอยู่เนาะแล้วก็อยู่แล้วก็มีความสุขเมืองที่ไม่ได้มีปัญหาอะไรต้องมาวิ่งแก้ในเชิงโครงสร้างใหญ่ๆขนาดนี้ปัญหามันมีแน่ๆในการพัฒนาหรือว่าการทํางานของเรามันมีแน่ๆแต่มันควรจะค่อยเป็นค่อยไปมันไม่ใช่เมืองที่ใครก็ไม่รู้เอามาบอกว่าคุณเมืองคุณต้องเป็นอย่างนี้ตรงนี้ต้องเป็นแบบนี้
6: เสียงเป็นเมืองกับฟ้าแฟงวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะคุณผู้ชมคะตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมาภาคตะวันออกของประเทศไทยถูกกำหนดเป็นฐานอุตสาหกรรมและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของประเทศนะคะมีการอัดฉีดเม็ดเงินลงไปเยอะเลยค่ะเพื่อเปลี่ยนพื้นที่ไปรองรับการขยายตัวของเมืองและโครงสร้างขนาดใหญ่ที่รัฐเชื่อว่าจะดึงดูดเม็ดเงินและการลงทุนจากต่างชาติแต่การพัฒนาที่เข้าไปในตะวันออกไม่ได้เปลี่ยนเฉพาะอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนหน้าไปสู่อุตสาหกรรมหนักแต่ยังนำแนวคิดระบบเศรษฐกิจใหม่เข้าไปซ้อนทับกับวิถีชีวิตเศรษฐกิจท้องถิ่นและฐานทรัพยากรที่มีอยู่เดิมของพื้นที่นะคะจากโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเราคุ้นหูในชื่อ Eastern Seaboard นำมาสู่วันนี้ถูกพัฒนาภายใต้กฎหมาย EEC ค่ะคนในพื้นที่ได้ของแถมมาด้วยปัญหามลพิษทั้งทางอากาศทางน้ำในดินกากอุตสาหกรรมก็เยอะมีภาพการแย่งชิงทรัพยากรรวมถึงความเสี่ยงในการใช้ชีวิตแต่ละวันจากอุบัติเหตุต่างๆเพราะรถ10ล้อรถเทรลเลอร์เยอะมากค่ะและนี่คือเสียงสะท้อนที่เกิดขึ้นในงาน15ปีวาระเปลี่ยนตะวันออกนะคะจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยบูรพาเมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาค่ะภาคประชาชนนักวิชาการและองค์กรภาคประชาสังคมจาก8จังหวัดในภาคตะวันออกในนามเครือข่ายเพื่อนตะวันออกไปรวมตัวกันที่นั่นทบทวนทิศทางการพัฒนาและสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วง15ปีที่ผ่านมาพร้อมกับมองข้อท้าทายที่กำลังส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงภาคตะวันออกในเวลานี้บอกเล่าผ่านเสียงของผู้คนนิทรรศการเป็นข้อมูลที่นักสำรวจภาคพลเมืองเครือข่ายภาคประชาสังคมรวมถึงนักวิชาการทำการเก็บข้อมูลเก็บเสียงจากพื้นที่ทำงานศึกษาในหลายมิติตลอด15ปีที่ผ่านมาค่ะงานนี้เกิดขึ้นต่อเนื่องหลังจากเมื่อปี2555เครือข่ายเพื่อนตะวันออกได้ประกาศเจตนารมณ์วาระเปลี่ยนตะวันออกตอนนั้นเป็นช่วงครบรอบ3ทศวรรษหลังยุคโชติช่วงชัชวาลของรัฐบาลพลเอกเปรมตินสุรานนท์ค่ะที่ตอนนั้นมีการค้นพบแหล่งก๊าซธรรมชาติในอ่าวไทยเกิดการพัฒนาภาคตะวันออกในรูปแบบอุตสาหกรรมใหญ่หลายคนมองว่าเป็นการรวมศูนย์อำนาจการเติบโตของพื้นที่ที่ไม่ได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตสิ่งแวดล้อมความเป็นธรรมและอำนาจของพื้นที่นะคะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผ่านมา15ปีแล้วค่ะภาคตะวันออกเกิดการเปลี่ยนแปลงมาตลอดขณะที่ปัญหาและความเสี่ยงซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆการขับเคลื่อนของขบวนการภาคประชาชนจึงเป็นหมุดหมายสำคัญในการลุกขึ้นมาทวงคืนสิทธิ์ในการกำหนดอนาคตในพื้นที่บ้านของตัวเองเพื่อให้ภาคตะวันออกเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อไปค่ะ
7: จากการที่เรามาเจอกันแล้วก็มาทบทวนกันเนี่ยเราเห็นแล้วว่าการพัฒนาอย่างอีเทิร์นซีบอร์ดเนี่ยมันได้สร้างปัญหาให้กับเราชาวตะวันออกอย่างเรียกว่าอย่างเปลี่ยนโฉมหน้าภาคตะวันออกไปเลยพอเราประกาศวาระเปลี่ยนตะวันออกเนี่ยไม่นานพอมีรัฐประหารมีคสช.ก็เกิดนโยบายระเบียงเศรษฐกิจพิเศษหรือ EEC ขึ้นมาซึ่งมันก็ยังเป็นในแนวนโยบายในลักษณะเดิมก็คือรวมศูนย์มาจากส่วนกลางครับที่ก็บอกว่าภาคตะวันออกมันต้องพัฒนาอุตสาหกรรมเข้มข้นขึ้นไปอีก พื้นที่ต่างๆก็ต้องจัดสรรเพื่อที่จะเป็นอุตสาหกรรมต้นทุนต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้ำเนี่ยมันก็ต้องเอาไปตอบโจทย์การพัฒนาให้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องสิ่งแวดล้อมต่างๆที่มันเป็นปัญหาอยู่แล้วเนี่ยเราคิดว่ามันควรที่ต้องมีการจัดการแก้ไขปัญหาเนี่ยก็ไม่ได้มีการคำนึงถึงแต่ว่าก็ยังมองเน้นไปเรื่องน้ำหนักการพัฒนาเพราะนั้นวันนี้การที่เราจะต้องสร้างเครือข่ายในพื้นที่ต่างๆให้มีความตื่นตัวให้มีเครื่องมือที่เขาจะจัดการกับปัญหาในแต่ละพื้นที่ได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราต้องเตรียมและก็สร้างเครือข่ายให้แข็งแรงมากพอที่จะจัดการกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่บ้านเราได้
4: คือเขาจะมองว่าเราแม่งปฏิเสธการพัฒนาอะไรเงี้ยเราเป็นพวกปฏิเสธการพัฒนาหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ผมยืนยันว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะเราไม่ได้ปฏิเสธการพัฒนาเลยแต่การพัฒนาต้องเห็นหัวประชาชนการพัฒนาต้องมาจากฐานรากหมายถึงว่าแนวทางนโยบายการพัฒนาต้องมาจากล่างสู่บนไม่ใช่บนสู่ล่างแบบที่มันเป็นอยู่ภาคตะวันออกมีอะไรเยอะแยะมากมายให้น่าค้นหาเนาะมันมีทั้งเรื่องเกษตรกรรมเรื่องผลไม้เรื่องหรือแม้กระทั่งศิลปะวัฒนธรรมที่ผมทำอยู่เองก็ตามมันก็สำคัญพอที่จะพูดถึงในระดับประเทศได้อะไรแต่คำถามคือรัฐให้ความสนใจแค่ไหนแล้วก็รัฐโฟกัสกับอะไรอยู่ณขณะนี้
6: ชวนย้อนดูว่า15ปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้นบ้างในพื้นที่ภาคตะวันออกเริ่มกันที่ปี2555นะคะเครือข่ายเพื่อนตะวันออกประกาศวาระเปลี่ยนตะวันออกเป็นครั้งแรกเลยค่ะมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันในเวลานั้นภาคตะวันออกกำลังเผชิญผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะที่ระยองค่ะเจอมลพิษในน้ำในอากาศมีกากอุตสาหกรรมเจอความเสี่ยงด้านสุขภาพปีนั้นเป็นปีเดียวกันค่ะปี2555เกิดเหตุระเบิดและไฟไหม้โรงงานในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุธจังหวัดระยองแล้วมีผู้เสียชีวิตมีคนบาดเจ็บจำนวนมากนะคะคือเหตุการณ์ที่ตอกย้ำความเสี่ยงจากอุตสาหกรรมที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่ในรั้วโรงงานแต่กระทบไปถึงนอกรั้วโรงงานบ้านชุมชนชีวิตของผู้คนทำให้คนในพื้นที่มองว่าภาคตะวันออกไม่ควรถูกกำหนดจากส่วนกลางหรือวัดด้วย GDP อย่างเดียวแต่ต้องมองที่คุณภาพชีวิตของผู้คนค่ะต่อมาปี2556ข่าวใหญ่เกิดเหตุน้ำมันรั่วกลางทะเลราวๆสัก 50,000 ลิตรนะคะท่อส่งน้ำมันดิบในทะเลอ่าวไทยห่างไปจากมาบตาพุธจังหวัดระยองประมาณ20กิโลเมตรผลกระทบที่เกิดขึ้นจากอุตสาหกรรมไม่ได้เกิดขึ้นแค่บนบกแต่สิ่งที่เกิดขึ้นในปี56น้ำมันรั่วเนี่ยมันบอกว่าทางทะเลระบบนิเวศก็เสียหายชาวประมงได้รับผลกระทบการท่องเที่ยวหยุดชะงักค่ะช่วงเวลานั้นเครือข่ายเพื่อนตะวันออกเริ่มเคลื่อนไหวเรื่องให้จัดทำผังเมืองรวมเพื่อรักษาพื้นที่เกษตรรักษาชุมชนและฐานทรัพยากรปกป้องทรัพยากรจากการขยายตัวของโรงงานต่อมาจุดเปลี่ยนสำคัญคือปี2559หลังการรัฐประหารในปี57ปี59ถึงปี61รัฐบาลตอนนั้นยกระดับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกผ่านโครงการที่ชื่อว่า EEC ค่ะครอบคลุม3จังหวัดคือฉะเชิงเทราชลบุรีและระยองนะคะพร้อมกับเกิดโครงการพัฒนาสนามบินรถไฟความเร็วสูงด้วยท่าเรือด้วยเมืองใหม่ด้วยอุตสาหกรรมเป้าหมายเป็นอุตสาหกรรมหนักค่ะจริงๆ EEC เขาพูดว่าเขาเป็นอุตสาหกรรมก้าวหน้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นมันเป็นอุตสาหกรรมหนักในพื้นที่ที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่องนะคะปี2562ค่ะคุณผู้ชมมีการประกาศใช้ผังเมือง EEC นะคะเปลี่ยนการใช้ประโยชน์ที่ดินใหม่ค่ะภาคประชาชนก็เคลื่อนไหวคัดค้านกันอย่างหนักอีกครั้งต่อการประกาศใช้ผังเมืองใหม่นี้เพราะผังเมืองใหม่ EEC มันทำให้ผังเมืองเดิมซึ่งมีส่วนร่วมมากกว่าเนี่ยมันถูกลดบทบาทคือเรียกได้ว่าไม่ได้ใช้อันเดิมเลยไปใช้อันใหม่ของ EEC ซึ่งวิพากษ์ว่าขาดการมีส่วนร่วมตอนนั้นเนี่ยวิกฤตเริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะคุณผู้ชมมาปี2563ถึงปี2564ตอนนั้นเกิดวิกฤตภัยแล้งทำให้เกิดการแย่งชิงน้ำระหว่างเมืองชุมชนและอุตสาหกรรมรวมไปถึงภาคเกษตรด้วยเกิดความเดือดร้อนค่ะคุณผู้ชมปี2565เอาอีกแล้วเกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วนอกชายฝั่งระยองเป็นครั้งที่2นะคะหนักกว่าปี2556ที่เคยเกิดขึ้นค่ะและในช่วงนั้นปัญหามลพิษจากกากอุตสาหกรรมเริ่มขยายออกไปในจังหวัดรอบข้างมากกว่า3จังหวัดเกิดคำว่าหลังบ้าน EEC เพราะว่าไม่ใช่แค่3จังหวัดในพื้นที่อื่นก็ได้รับผลกระทบนะคะต่อมาค่ะปี2567เกิดเหตุเพลิงไหม้วินโพเซสจังหวัดระยองค่ะคุณผู้ชมไฟไหม้ถังเก็บสารเคมี ีในมาบตาพุดมันก็ตอกย้ำความเสี่ยงที่ชุมชนต้องเผชิญนอกรั้วโรงงานนะคะปี2568ถึงปี2569ค่ะมีข้อเสนอให้เพิ่มปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่4ของ EEC ภาคประชาชนก็คัดค้านสิคะเพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นตั้งแต่ก่อนปี55มาจนถึงปี2569มันยังไม่แก้แต่จะเพิ่มปราจีนบุรีเป็นจังหวัดที่4ของ EEC จึงเกิดความไม่เห็นด้วยจากพื้นที่ค่ะนั่นเป็นสิ่งที่คนในพื้นที่เผชิญมาตลอดแล้วก็มีความพยายามที่จะเรียกร้องให้เกิดการฟื้นฟูสิ่งที่เกิดขึ้นและทบทวน EEC ให้ยกเลิกค่ะ
7: ตอนนี้ปริมาณความหลากหลายของสัตว์น้ำมันก็ทำให้ลดลงแล้วการทำประมงทำการประมงเนี่ยก็เริ่มแบบจัดสัตว์น้ำได้น้อยชนิดลงจากงานวิจัยที่เราทำล่าสุดของลมหายใจทะเลระยองเนี่ยเราก็พิสูจน์ได้ว่าสัตว์บางชนิดมันหายไปสัตว์สิทธิ์ที่เป็นเศรษฐกิจเมื่อยุคอดีตเนี่ยอย่างปลาดับเงินอะไรต่างเนี่ยปลาที่มันเคยมีอยู่รวมทั้งเรื่องของเคยที่มาทำกะปินะครับไอ้กุ้งตัวเล็กๆเนี่ยนะครับมันก็เริ่มไม่เข้ามาตามฤดูกาลอะไรต่างเรื่องแมงกะพรุนอะไรต่างที่มันเคยเข้ามาเนี่ยก็เริ่มลดน้อยลง
5: ในสมัยที่เราเป็นเด็กอะครับบ้านเราก็เป็นป่าเนาะเป็นป่าอาชีพดั้งเดิมก็คือทำไร่ทำสวนให้เป็นคนที่เป็นเกษตรกรนะเป็นเกษตรกรทำสวนเก่งอยู่ครับก็ทำสวนทำอะไรมาเรื่อยๆแล้วก็ไม่คิดว่าปลาจีนมันจะเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นก็คิดว่ามันน่าจะเป็นสภาพแบบนี้ครับพอจากนั้นมันเริ่มมันมาก็คือมีน้ำที่เขามาทิ้งเริ่มจากน้ำสาเหล้าเนาะน้ำสาเหล้าซึ่งมาลาดถนนก่อนแรกๆเขาจะไม่ทิ้งตามสวนก็มาลาดตามถนนเวลารถวิ่งแล้วฝุ่นมันเยอะตรงไหนมีฝุ่นตรงนั้นมีสาเหล้าเขาก็จะสาเหล้าไปลาดใครจะจัดงานก็ขอน้ำสาเหล้าเอาไปเทพื้นที่เพื่อให้ฝุ่นมันไม่มีเราก็เจอแบบนี้จะถามว่าเหม็นไหมเหม็นหลายวันแล้วก็ยังมีขยะอุตสาหกรรมมาเทอีกก็มาจากโรงงานต่างๆทั่วทั้งประเทศเราต้องบอกงั้นเนาะมาทั่วทั้งประเทศแล้วก็สิ่งที่มันตามมาเนาะมันตามมาอย่างรูปเนี้ยชัดๆเจนเนาะอันนี้เป็นรูปโรงงานเถื่อนเป็นหลุมฝังกบเถื่อนซึ่งไม่มีอะไรรองรับเลยแต่ของเขาก็ยังอยู่นะปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้มีของทุกอย่างทุกประเภทเนื้อที่25ไร่ฝังกบเกือบเต็มแล้วอันนี้มันคือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ที่มันมาพร้อมกับความที่บอกว่าความเจริญนั่นแหละ
6: เวลานี้ข้อเสนอของเครือข่ายเพื่อนตะวันออกคือนิยามการพัฒนาใหม่นะคะโดยยกระดับวาระเปลี่ยนตะวันออกใน3มิตินี้ค่ะคุณผู้ชมเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในพื้นที่วันนี้เราปิดท้ายรายการพร้อมเสียงจากคนภาคตะวันออกอยากส่งเสียงถึงทุกคนในบ้านหลังนี้ลารายการพร้อมเสียงนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะ
7: คือคิดว่าถ้ามองภาพของตะวันออกเป็นอู่ข้าวอู่น้ำแล้วก็เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นพืชอาหารพืชเศรษฐกิจหรือพืชสมุนไพรผลไม้อะไรต่างเนี่ยที่อุดมสมบูรณ์เราคิดว่าการพัฒนาขาใดขาหนึ่งที่มันก้าวกระโดดเกินไปแล้วมันทำให้กระทบกับอีกหลายส่วนเนี่ยมันจะทำให้เราจะสูญเสียทั้งระบบนิเวศและทรัพยากรที่เรามี
8: จริงๆอ่ะบ้านหลังเนี้ยมันดีมากอยู่แล้วนะแต่เราอ่ะดันไปต่อเติมผิดรูปแบบอะค่ะต่อเติมแบบถ้าเทียบก็คือไม่ขอใบอนุญาตก่อนแบบถ้าจะมีหลังนึงแล้วเราจะไปทุบผนังตรงไหนมันอาจจะต้องปรึกษาไปขออนุญาตให้มันถูกต้องก่อนเราดันไม่ทำแบบนั้นเราดันทำตามใจเราแล้วอยู่บ้านมันก็สุดอะค่ะมันอาจจะต้องแบบมาลื้อดูว่าจริงๆมันพลาดจากอะไรเอาส่วนนี้

สวัสดีคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่ไทยบันเทิงรอบเย็นนะคะเจอเค้กอีกครั้งค่ะกฤทาดีมีปฏิรบค่ะสิงหาคมที่จะถึงนะคะคือเดือนเกิดดาราคนดังค่ะราชาเพลงลูกทุ่งของเราสุรพลสมบัติเจริญค่ะถ้าหากครูยังมีชีวิตอยู่จะอายุครบ96ปีในปีนี้นะคะทายาทจึงเปิดประเด็นลิขสิทธิ์ให้ฟังค่ะเพื่อความเข้าใจว่าไม่ใช่ทุกเพลงดังของพ่อที่ลิขสิทธิ์เป็นของลูกยกตัวอย่างเช่นเป็นสดทำไมสาวสวนแตงที่ครูพยงมุกดาเพื่อนสีแต่งนะคะเหล่านี้ลิขสิทธิ์เป็นของ

0: ายใหญ่ค่ะอย่างไรก็ตามค่ะมีเพลงจำนวนไม่น้อยที่อยู่ในมือสุรชาติสมบัติเจริญมีวิธีคิดราคาแบบเมาเท่าไหร่ถ้าวงลูกทุ่งจะขอใช้รายปีไปฟังกันค่ะ
1: เหมารายปี
2: ไม่เกิน 20,000 บาทใช่มั้ยคุณจะร้องคุณจะไปทำอะไรเพียงแต่ว่าห้ามดัดแปลงไม่แพงหรอกครับโอ้เฉลี่ยแล้วถูกมากเลย
0: ก็เปิดตัวเลขไปเลยค่ะใครจะใช้เพลงครูสุรพลสมบัติเจริญนะคะเอาเฉพาะเพลงที่ลิขสิทธิ์อยู่กับลูกชายสุรชาติสมบัติเจริญใครเอาไปทำการแสดงก็เหมาไปเลยค่ะปีละ 20,000 บาทสำหรับวงลูกทุ่งรำวงนี่เป็นการประกาศอย่างเป็นทางการนะคะรับงานรำลึก96ปีสิงหาคมนี้ซึ่งจะจัดใหญ่ที่นครปฐมค่ะ
2: นับจากนี้ไปนะครับบทเพลงที่วงลูกทุ่งวงลำวงต่างๆที่จะนำไปร้องนะครับต้องมีใบอนุญาตสิทธิ์นะครับปีต่อปีนะครับจากบริษัท SS นะครับเป็นบริษัทของพี่อุ้มเองก็จริงๆทำมาตั้งนานแล้วแต่ยังไม่ได้ประกาศไม่ได้อะไรก็เลยได้จังหวะว่าเป็นช่วงแถลงข่าวงานเพราะว่าปีนี้ก็เลยออกข่าวนะครับนั่นก็คือว่ามันละเมิดกันซะเพราะคืออย่างผมเวลาผมไลฟ์ TikTok เนี่ยนะครับปัจจุบันเนี่ยไลฟ์ TikTok จนไม่ค่อยอยากไลฟ์แหละเพราะผมร้องครั้งนึงเนี่ย100กว่าเพลงทุกวันที่ผมไลฟ์สดเนี่ย70 80เพลงเนี่ยไม่เกินอาทิตย์แต่เพลงที่ผมร้องเนี่ยไปอยู่ใน TikTok AI หมดมันเอาขโมยของเราไปทำหมดแล้วแหละทีนี้ AI เนี่ยมันไม่รู้เรื่องแต่มันมีคนที่นำไปทำไอ้พวกนี้แหละที่จะต้องโดนดำเนินคดี
0: ในวันแถลงข่าวค่ะท่ามกลางสายลูกทุ่งรุ่นใหญ่นะคะเรายังเจอเวสป้าสเตอร์ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตยุค90นะคะไม่ได้เป็นแค่แฟนเพลงครูสุรพลแต่ว่าผูกพันมาตั้งแต่รุ่นพ่อนู่นเลยค่ะพ่อของเขาร้องเพลงลูกทุ่งอมตะไว้มากมายค่ะ
3: ผมเนี่ยเป็นลูกชายของยงยุทธเชื่อชันชัยคุณพ่อผมเนี่ยเป็นคนร้องเพลงที่ครูสุรพลแต่งไม่ว่าจะเป็นรักพี่จงหนีพ่อขันหมากมาแล้วสัจจะชาวนาอะไรเงี้ยครับ
4: แล้วเราสานต่อหรอคะ
3: ร้องได้ทุกเพลงแหละครับแม้กระทั่งคอยๆแทงไม่ต้องออกแรงกระตุกอะไรผมก็ร้องได
0: ้เวสป้าสเตอร์นะคะเตรียมไปร้องเพลงในงานรำลึกด้วยที่นครปฐมค่ะซึ่งเขาจัดยาว9วัน9คืนค่ะเจอพี่เวสป้าทั้งทีนะคะก็ต้องนึกถึงประเด็นลิขสิทธิ์ทุกทีค่ะอดไม่ได้ที่จะถามถึงคดีตัวเองเรื่องที่ว่าเขาขายลิขสิทธิ์แบบขายขาดหรือไม่นะคะอัปเดตว่าชนะคดี2ศาลมาค่ะนั่นคือศาลอุทธรณ์ให้ชนะลิขสิทธิ์ทั้งหมดที่ยื่นฟ้องไป21เพลงสรุปให้พี่เวสป้าซึ่งเป็นคนแต่งนะคะเป็นเจ้าของคำร้องทำนองบริษัทต้นสังกัดเดิมอย่าง RS เป็นเจ้าของมาสเตอร์หรือว่าสื่อบันทึกเสียงค่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะจัดเก็บลิขสิทธิ์ต้องเก็บทั้ง2ทางไปด้วยกันนะคะตอนนี้ยังมีอีกคือรอการตัดสินครั้งสุดท้ายที่ศาลฎีกาค่ะคุณผู้ชมจะเห็นว่าลิขสิทธิ์เป็นปัญหาซับซ้อนของวงการเพลงนะคะก็ทำให้พี่เวสป้าเองอยากจะให้มีองค์กรกลางมาจัดการเพื่อให้ทุกคนร้องได้ทุกเพลงจะเก็บเงินก็เก็บไปค่ะแต่ว่าต้องเก็บอย่างเป็นระบบซึ่งไทยเรายังไม่มีกฎหมายบังคับแบบนั้นค่ะ
3: อยากให้รัฐบาลตอนนี้ทางพี่เจี๊ยบสวพิสุทธิ์ทรัพย์จิตก็กำลังผลักดันเอาสสกับสวว่าทำไงให้กฎหมายมันยุติธรรมกับทุกคนแล้วก็ทุกคนสามารถร้องเพลงอะไรก็ได้ตอนนี้ปัญหาคือทุกคนพอไปคาราโอเกะร้องเพลงนู้นไม่ได้ร้องเพลงนี้ไม่ได้ไม่จ่ายค่าลิขสิทธิ์หรือว่าเราร้องในโลกโซเชียลนี่ผิดหมดเลยแต่คนไม่รู้โดนฟ้องกันเต็มเลยนะคือพอร้องลงไปเนี่ยเรายังไม่ดังไม่เป็นไรพอเริ่มมีชื่อเสียงคนก็จะไปตามฟ้องเราซึ่งถ้าออกพระราชบัญญัติที่เหมือนกับต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วอย่างญี่ปุ่นอย่างอเมริกาฝรั่งเศสเนี่ยทุกคนร้องได้ทุกเพลงแต่เขาจะมีส่วนแบ่งกันชัดเจนเราร้องขึ้นโซเชียลส่วนแบ่งของคนได้คำร้องทำร้องได้เท่าไหร่คนหน้าตาคนร้องได้เท่าไหร่เขาจะมีอัตราส่วนแบ่งที่ไม่ต้องมาทะเลาะกันในโลกโซเชียลก็จะแบ่งกันไปเลยหรือว่าอาจจะในโลกของอนาล็อกผับบาร์คาราโอเกะร้านไหนจะเก็บร้านไหนไม่เก็บออกกฎหมายให้ชัดเจนเลยแล้วทุกบริษัทมารวมกันเราสามารถร้องได้ทุกเพลงไปเลยเสร็จแล้วเราก็รู้ว่าจะต้องจ่ายค่าสมมติอย่างต่างประเทศเขาบอกว่าคุณจัดคอนเสิร์ตได้เลยเก็บ 7% เอาไว้ให้บัตรคอนเสิร์ตใครจะจัดก็ได้คุณก็แค่ขายบัตรได้1ล้านบาทก็เอา 70,000 บาทจ่ายค่าลิขสิทธิ์ไปก็จบฉะนั้นมันจะไม่มีราคาแบบไปไล่จับกันว่าจะเก็บเพลงละ 300,000 400,000 50,000 มันจะมีราคาที่เหมาะสมต้องควบคุมใช่ใคร
0: เพลงกับเรื่องลิขสิทธิ์เป็นยาแรงค่ะเจ้าของเองเนี่ยก็จะมีทั้งเข้มงวดหรือว่าปล่อยสบายๆดังนั้นค่ะเพื่อเซฟตัวเองใครจะนำเพลงไปใช้ไม่ว่าจะเอาไปเปิดเล่นในร้านนะคะนำคำร้องทำนองไปโชว์หรือว่าร้องคัฟเวอร์ลูกชายครูสุรพลแนะนำว่าก็ต้องสืบเสาะให้ดีว่าใครเป็นผู้แต่งเพราะว่าทุกเพลงมีที่มาที่ไปหากไม่รู้จริ งให้ติดต่อไปที่สมาคมนักร้องนักแต่งเพลงค่ะพาไปชมงานเครื่องประดับฝีมือน้องๆ นักเรียนในจังหวัดนครพนมค่ะคือหลายคนเนี่ยเขาฝึกมือกันมาหลายต่อหลายปีนะคะและยังมีโอกาสออกแบบเพื่อใช้ในงานสำคัญระดับจังหวัดเลยค่ะแถมยังได้เผยแพร่การทำงานฝีมือให้กับโรงเรียนใกล้เคียงด้วยติดตามในภูมิปัญญาตายายค่ะ

0: เมื่อถึงงานสําคัญของจังหวัดเครื่องประดับบนศีรษะฝีมือของนักเรียนโรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาจังหวัดนครพนมที่ร่วมกันสร้างสรรค์ขึ้นด้วย2มือจะถูกนํามาสวมใส่โดยนักแสดงจากชุมนุมนาฏศิลป์และนักเรียนของโรงเรียนเช่นเดียวกับในงานบวงสรวงพญาศรีสัตนคราชที่ปีนี้ในการแสดงนาคาอาศิรวาทบารมีพระพันปีศรีแผ่นดินได้นําศิราภรณ์รูปพญานาคมากกว่า200ชิ้นออกมาเฉิดฉายเบื้องหลังศิลาภรณ์หรือเครื่องประดับศีรษะและเครื่องประดับสําหรับการแสดงทุกชิ้นเกิดจากแนวคิดของครูไพฑูรย์จันทีครูสอนวิชาดนตรีจากข้อจํากัดด้านงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์เครื่องประดับสําหรับการแสดงจึงออกเดินทางไปเรียนรู้เทคนิคจากผู้มีประสบการณ์ทดลองพัฒนาและปรับสูตรวัสดุต่างๆด้วยตนเองปัจจุบันเข้าสู่ปีที่7แล้วที่เรือจ้างลำนี้ยังคงสั่งสอนศิษย์เผยแพร่องค์ความรู้จนเป็นหลักสูตรในงานศิราภรณ์ให้นักเรียนได้เรียนอย่างจริงจัง
1: เป็นคนไม่ได้เรียนพื้นฐานด้านงานช่างศิราภรณ์
2: ไม่มีครับไม่มีเลยเราศึกษาเรียนรู้เอาตอนประมาณสัก 7-8 ปีที่แล้วจากน้องๆจากมาเนี่ยและศิษย์กาลสินธุ์เขาเป็นคนมาให้ความรู้แล้วก็เรียนด้วยความขาดแคลนทางด้านอุปกรณ์ในการจัดการเรียนการสอนเราต้องไปหาเช่าหายืมซึ่งบางทีซื้อก็ราคาสูงมากก็เลยเป็นต้นเหตุของการที่เราต้องทําเองตัวเช่นดินที่เราซื้อมาจากในของคนนั้นจะราคาสูงก้อนเล็กๆก้อนละ200-300แต่พอเราพัฒนามาเป็นกระดาษทิชชู่ผสมแป้งผสมน้ําเนี่ยมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ๆชิ้นใหญ่ๆเนี่ยเรามาผลิตชิ้นงานได้เยอะแต่คุณราคาต่ำมากมันก็สามารถสอนเด็กได้เยอะผลิตชิ้นงานได้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ช่วงแรกที่ทำใหม่ๆมือใหม่เป็นยังไงบ้าง
2: โอ้โหเละเทะเลยเสียหายยับเยินแล้วแต่ว่าด้วยผมเป็นคนไม่ค่อยท้อเสียแล้วเราก็เริ่มทำใหม่เสียก็ทำใหม่เรียนรู้ค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆพัฒนาส่วนมากเด็กที่จบนะเขาจะไปเรียนต่อวิทยาลัยนักศิลป์กาฬสินธุ์มีนักศิลป์อุดรสามารถเข้าเรียนในสายนาฏศิลป์ซึ่งเขาจะไปต่อยอดพวกนี้เอาไปใช้ในสายงานที่เป็นนาฏศิลป์โดยตรง
0: เป็นมือใหม่จะชายหรือหญิงก็ต้องเรียนรู้อุปกรณ์ช่างรวมถึงขั้นตอนในการทำตั้งแต่การตัดฉลุปะเกนการผสมและนวดแป้งสำหรับพิมพ์ลายการติดลายลงสีไปจนถึงการประดับเพชรและตกแต่งรายละเอียดความชำนาญมากขึ้นทำให้นักเรียนชั้นมัธยมปลายหลายคนยังได้ร่วมออกแบบลวดลายและสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการของตัวเองรวมถึงยังได้มีโอกาสถ่ายทอดองค์ความรู้งานแขนงนี้ให้กับชุมชนและโรงเรียนใกล้เคียงเพื่อส่งต่อองค์ความรู้ในงานทำมือผ่านมุมมองคนรุ่นใหม
3: ่แรกครับเริ่มจากรู้จักกับอุปกรณ์ครับก็จะให้ติดแบบไปก่อนครับทีแรกแล้วครูก็สอนฉลุครับ
4: อุปกรณ์มีอะไรบ้าง
3: มีเลื่อยฉลุใบเลื่อยกาวกระดาษประกินครับผม
5: ขั้นตอนแรกฉลุยากมากค่ะฉลุไม่ได้เลื่อยฉลุขาดบ่อยมากค่ะตอนนี้ทำได้แล้วค่ะ
4: เหมือนมันต้องคำนวณยังไงบ้าง
5: ต้องเกรงแขนค่ะบางทีถ้าแรกก็ขาดค่ะถ้าไปไม่ถูกลายมันก็ขาด
4: แล้วขาดมันแก้ไม่ได้เลยใช่ไหม
5: ไม่ได้ค่ะ
4: ต้องนับหนึ่งใหม
3: ่ชาวขั้นตอนเลย
4: แล้วอันไหนยากแบบว่าเหมือนต้องใช้งานฝีมือสำหรับของปอโต
3: ้คิดแบบมากกว่าพี่คิดแบบที่เราจะทำมากกว่า
4: ทำไม
3: มันไม่รู้เดี๋ยวจะทำยังไงออกมาให้สวยพี่ครับผม
4: แสดงว่ามี

0: ันที่ออกแบบ
1: ด้านนี้เลยครับไอ้ตรงข้างหลังพญานาค
0: มันออกแบบใหม่
1: ใช่ครับล่าสุดเลย
2: ตอนแรกยังไม่เป็นหลักสูตรเลยนะคะเป็นกิจกรรมชุมนุมชมรมเฉยๆพอที่นี้เราเริ่มเห็นแล้วแหละว่านักเรียนคุณครูเองมีศักยภาพในการที่จะจัดการเรียนการสอนตรงนี้ได้จากนั้นก็เลยมาเริ่มจัดทำเป็นหลักสูตรเลยถ้าอย่างนั้นนักเรียนทุกคนของโรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนาก็ควรมีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ขั้นตอนการประดิษฐ์เอาแรกๆเลยก็คือตั้งแต่ที่มาว่าทำไมถึงต้องมีการจัดการเรียนรู้ตรงนี้จากนั้นจะเป็นขั้นตอนของการดำเนินงานการประดิษฐ์ทั้งหมดพอประดิษฐ์เสร็จได้เครื่องศิลาภรณ์เสร็จแล้วไปทำยังไงต่อเราก็คิดต่อว่าควรจะมีในรายวิชาที่ส่งเสริมการประกอบอาชีพให้กับนักเรียนด้วยแบบนี้ค่ะให้ครบกระบวนการเลยค่ะ
3: แต่ละงานแต่ละงานบางครั้งก็ต้องทำใหม่อีกอยู่ที่คอนเซปต์ของการแสดงว่าการแสดงของเราจะออกมาในรูปแบบไหนแล้วเราก็ต้องคิดกันใหม่ทำกันใหม่อยู่เรื่อยๆครับ
4: นอกจากแบบทำศิลาภรณ์ที่เป็นพญานาคแล้วมีที่เป็นอย่างอื่น
3: มีศิลาภรณ์ที่เป็นอย่างอื่นนะครับอย่างเช่นเป็นหัวนางศิลาภรณ์อัปสราอย่างนี้ครับใช้ในการแสดงอื่นๆก็มีนะครับเป็นหัวเป็นเกี้ยวเกี้ยวตั้งเกี้ยวสำหรับระบำต่างๆในการลำถวายพระพรอะไรอย่างนี้เราก็ทำเหมือนกันซึ่งไม่ใช่แค่หัวพญานาคครับ
4: แสดงว่าเด็กก็คือต้องได้องค์ความรู้เรื่องของนาฏศิลป์ไปคู่กัน
3: ต้องมีความรู้ในเรื่องขององค์ประกอบนาฏศิลป์ในส่วนของการแต่งกายว่าการแสดงชุดนั้นต้องแต่งกายแบบไหนนะครับแล้วก็ต้องใส่ศิลาภรณ์ให้ถูกต้องตามรูปแบบการแสดงครับผม
5: เป็นเด็กโรงเรียนพลสวรรค์ราชพัฒนานอกจากฟ้อนได้แล้วก็ยังต้องรู้เรื่องศิลาภรณ์ไปด้วยแล้วก็เครื่องประดับอื่นๆไปด้วยใช่ไหมฮะ
6: ใช่ค
5: ่ะอย่างในมือนี่คืออะไร
6: อย่างในมือนะคะเรียกว่าเกี้ยวหัวพญานาค7เสียงค่ะเอาไว้ใส่ตรงหัวค่ะ
5: ไปออกงานส่วนใหญ่ไปออกงานอะไรบ้างฮะ
6: ส่วนใหญ่อะค่ะจะเป็นออกงานเกี่ยวกับการบวงสรวงองค์พญานาคหรืองานล่าสุดที่ไปออกมาก็คืองานบวงสรวงองค์พญาศรีสัตนคราชพวกเราก็ใส่เป็นเกี้ยวหัวพญานาค7เสียงตรงนี้เลย
5: นอกจากเกี้ยวอีกเด็กนักศึกษาก็ต้องรู้จักอุปกรณ์อื่นๆหรือว่าเครื่องประดับอื่นๆอย่างในมือของน้อง
6: อย่างในมือนะคะก็จะเป็นสร้อยนะคะพวกเราก็ติดเพชรลงทองเองด้วยค่ะ
5: อ๋อนอกจากแบบลำแล้วยังต้องติดเพชรทำเองหมดเลย
6: ใช่เราต้องถ้าเราทำลำเป็นแล้วเราก็ต้องทำเครื่องประดับเป็นด้วยเราจะอยู่รอดในสังคม
5: เวลาไปลำไปหลุดอะไรอย่างงี้ก็ต้องดูแลรักษาซ่อมแซมเองเหมือนกัน
6: ถ้าเราไปลำปุ๊บแล้วเราทำหลุดเราก็รู้วิธีการซ่อมแบบนี้ค่ะ
7: ผลงานจาก2มือของเหล่านักเรียนก้าวเข้าสู่เวทีการแสดงระดับจังหวัดถูกนำไปใช้ในงานบวงสรวงงานประเพณีงานมงคลและอวมงคลตอบโจทย์การใช้งานของชุมชนพร้อมสร้างความภาคภูมิใจและได้เห็นถึงศักยภาพของเยาวชนทั้งผู้สร้างสรรค์งานฝีมือและผู้แสดงปัจจุบันคุณครูผู้เป็นจุดเริ่มต้นยังอยากผลักดันให้มีครูช่างศิลป์เข้ามาช่วยพัฒนาผลงานเพราะมองเห็นว่างานฝีมือแขนงนี้สามารถต่อยอดเป็นอาชีพได้พิเศษทาทองไทย PBS รายงาน
8: ไทยบันเทิงลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ทำไมพระเมตตายังคงมีลมหายใจคำตอบอยู่ในชีวิตของผู้คนเหล่านี
1: ้คำว่าโอกาสขนาดพี่น้องพ่อแม่เราก็ยังไม่เอาแล้วหนูได้รับโอกาสตัวนี้คือหนูจะทำให้มันดีที่สุด
0: จากชีวิตใหม่ของผู้คนสู่ชุมชนที่เปลี่ยนไป
2: มีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้อบรมเรียนรู้ของโครงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้โดยอัตโนมัตินะครับ
0: พระองค์พาพระเมตตาที่ยังมีลมหายใจ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS
3: กับภารกิจใหม่ที่พร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอแล้วกับไทย PBS

0: คิดควิสมิชชั่น
1: ตื่นเช้ามาเจอกับพวกเราทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์6โมงเช้าถึง8โมงครึ่งดูรายการให้ดีลุ้นของที่ระลึกสุดพิเศษ
2: ตอบถูกคะแนนรวมได้สูงสุด10คนแรกของสัปดาห์รับของที่ระลึกส่งตรงถึงบ้านไปเลยแค่นั้นยังไม่พอสะสมคะแนนเพื่อลุ้นบิ๊กเซอร์ไพรส์ในเดือนตุลาคมนี้ได้อีกด้วยยิ่งเล่นมากยิ่งมีสิทธิ์มาก
0: ประกาศรายชื่อผู้โชคดีทุกวันพุธครับทางเว็บไซต์ไทย PBS Kids นะครับสามารถสะสมคะแนนของภารกิจกันได้นะครับผมตลอดเดือนสิงหาคมจนถึงตุลาคมครับ
3: ไทย PBS Kids Christmas Mission
2: สนุกคิดเรียนรู้ได้ทุกวัน
0: มาเล่นกันเยอะๆเลยนะครับ
4: ทุกชุมชนมีอาหารจานเด็ดทุกครอบครัวมีสูตรลับที่ส่งต่อกันมาหลายรุ่นเมื่อเมนูเหล่านั้นจะถูกประชันรสชาติด้วยคนในชุมชนเดียวกันเพื่อค้นหาเพียงหนึ่งครัวตัวแทนชุมชนพิชิตเงินรางวัลกลับมาพัฒนาชุมชนที่ทุกคนรักใครจะเป็นผู้พิชิตติดตาม

วัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการช่องละกว้างของเรากันเป็นประจำแบบนี้เช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะขอพาคุณผู้ชมไปติดตามการเดินทางของเรานะครับนั่นก็คือการพายเรือคายักครับจากจุดหมายหนึ่งไปยังอีกจุดหมายหนึ่งที่เป็นชายฝั่งน้ำแข็งครับและเนื่องจากว่านี่เป็นการเดินทางของคณะเรือคายักในช่วงเวลาที่น้ำแข็งเนี่ยเริ่มจะละลายดังนั้นนะครับเส้นทางของพวกเขาก็คือการพายไปตามช่องแคบๆระหว่างก้อนน้ำแข็งที่แตกออกจากกันนั่นเองครับซึ่งในระหว่างการเดินทางนั้นนะครับนอกจากจะต้องสู้กับอากาศที่เรียกว่าหนาวเย็นมากแล้วพวกเขายังต้องเผชิญกับเส้นทางที่อาจจะเปลี่ยนไปตลอดเวลาเนื่องด้วยสภาพอากาศแล้วก็ลมอีกด้วยครับอีกทั้งยังต้องมีปัญหาในการใช้ชีวิตอยู่บนฝั่งทั้งการต้องเผชิญหน้ากับมีขั้วโลกแล้วก็การใช้ชีวิตในช่วงที่ดวงอาทิตย์ไม่เคยลับขอบฟ้าอีกด้วยล่ะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันได้เลยนะครับในสุดยอดสารคดีชุดนี้ Expedition with Steve Bagshaw สำรวจแดนธรรมชาติกับ Steve Bagshaw ในตอน Arctic ครับ

0: คุณผู้ชมครับผู้คนที่อาศัยอยู่ในแถบอาร์กติกนั้นเนี่ยก็จะมีการปรับตัวนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางความหนาวเหน็บแล้วก็ธรรมชาติอันโหดร้ายครับซึ่งอาร์กติกเนี่ยก็จะมีความอ่อนไหวจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เกิดขึ้นบนโลกอย่างมากเช่นอุณหภูมิบนโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและความอ่อนไหวได้ง่ายนี้เองนะครับที่ทำให้อาร์กติกเนี่ยถูกมองว่าเสมือนเป็นระบบเตือนภัยล่วงหน้าให้กับโลกของเรานั่นเองล่ะครับเห็นด้วยไหมล่ะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ได้ไกลตัวเราเลยนะครับแต่ที่อาร์กติกอาจจะรับรู้ได้ไวกว่าฉะนั้นเราเองต้องช่วยกันดูแลโลกของเรานะครับอยากพูดคุยกันต่อเข้าไปที่ Facebook ของเราได้เลยในแฟนเพจท่องโลกกว้างไทย PBS กันนะครับและสำหรับตอนต่อไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมสารคดีชุดนี้กันครับกับ Jamie's Air Fryer Meals จานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี่ครับคุณเจมี่กลับมาแล้วนะครับพร้อมกับเมนูสุขภาพมากๆแล้วก็ที่สำคัญไม่ได้ใช้น้ำมันด้วยจะเป็นอะไรบ้างนั้นครั้งหน้ากลับมาพบกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: ท่องโลกกว้าง Save the Earth คุณก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลโลกของเราได้นะใช้โหมดประหยัดพลังงานในโทรศัพท์และคอมพิวเตอร์เป็นวิธีง่ายๆที่ช่วยลดการใช้พลังงานของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวันโดยโหมดประหยัดพลังงานจะช่วยลดการทำงานที่ไม่จำเป็นของระบบเช่นลดความสว่างหน้าจอจำกัดการทำงานของแอปพลิเคชันเบื้องหลังและปรับประสิทธิภาพการทำงานให้เหมาะสมกับการใช้งานยังช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่และลดความถี่ในการชาร์จไฟอีกด้วย
2: จากทะเลทรายอันร้อนระอุสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดชมภาพธรรมชาติสุดตระการตาที่จะพาคุณเข้าใกล้สัตว์ป่ามากกว่าที่เคย

0: ในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: หลังแม่นะครับแม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหม
2: เขาบอกว่าสมองแม่บวม
3: แม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
4: เติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูกการดูแลเป็นคำตอบการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพ
5: ฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู้เรายู่เลือกเองแต่ถ้าอะไรยู่เปลี่ยนใจก็ให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
4: ความสุขจริงๆของกิ๊ฟคืออะไรคะ
2: ก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะแม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรอยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยค่ะ
6: ชีวิตจริงยิ่งกว่าละครก่อนแสงสุดท้าย23กรกฎาคมนี้3ทุ่มครึ่ง
7: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
8: กระเป๋าป่านสอนลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่เราทำจากพืชที่อยู่ในวงอากาเวทมาขูดเป็นเส้นใยป่านสอนลายเส้นใยของมันน่ะจะมีความเหนียวคงทนมากแล้วเอามาถักเป็นเปียแล้วก็มาย้อมสีแล้วก็มาขึ้นแบบกระเป๋าสร้างรายได้กับชุมชน
9: รายการไทยศิลป์ทุกวันเสาร์อาทิตย์เวลา 17:05 น.ทางไทย PBS

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำระไทยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

เหตุรุนแรงชายแดนใต้ไร้มนุษยธรรมเสถาบรลั่นไล่ล่าผู้ก่อเหตุทุกพื้นที่คลังถอยเสนอคืนสิทธิ์ผู้ถือครองรถนักเรียนการศึกษานอกระบบและผู้ถือหุ้นรอเข้าครม.สัปดาห์หน้ากลุ่มตกเกณฑ์ยังเดินหน้าอุทธรณ์ลุยสอบ8โรงพยาบาลเอกชนคงพ่อทิพย์กรรมาธิการสาธารณสุขถกช่องว่างแจ้งเกิดเท็จเสนอเชื่อมระบบทะเบียนราษฎรเปิดบัญชีคอร์รัปชันครึ่งปี69เขย่ารัฐบาลนายกตั้งพระดอนนั่งประธานตรวจสินบนแต่คดีทุจริตสอบท้องถิ่นไม่คืบ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำอยู่กับผมเจษฎาทิศละครับ
1: ดิฉันวันวิสาทินวัฒน์ค่ะ
0: จากเหตุยิงฐานปฏิบัติการทหารพรานขณะตั้งจุดตรวจบูเกะซามีที่นราธิวาสนะครับเหตุการณ์นี้มีทหารเสียชีวิต5นายครับเป็นเหตุที่มีความรุนแรงอย่างยิ่งนะครับในจุดเกิดเหตุเนี่ยปรากฏไปเจอปลอกกระสุนปืนมากกว่า3ชนิดครับเฉพาะ3ชนิดนี้มีมากกว่า100นัดนะครับ
1: พอพิจารณาดูจากหลักฐานต่างๆก็พบว่าครั้งนี้เป็นเหตุรุนแรงที่มีบางอย่างต่างออกไปจากเหตุก่อนหน้านี้พิจารณาดูจากพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุนะคะนั่นทำให้ฝ่ายความมั่นคงเชื่อว่ามีการทำกันเป็นขบวนการวางแผนกันมาเป็นระบบแบ่งหน้าที่กันทำและก่อเหตุอย่างอุกอาจค่ะคุณผู้ชมแม้จะเป็นช่วงเวลาเกือบหัวค่ำแต่ยังไม่มืดนะคะและก่อเหตุบริเวณจุดตรวจที่เป็นด่านลอยตั้งอยู่กลางชุมชนค่ะเหตุเกิดเมื่อวานเวลา 18:45 นาทีผู้ก่อเหตุเลือกก่อเหตุตอนที่ยังสว่างนะคะที่ด่านตรวจบูเกะซามีบ้านตลาดตันหยงบัตอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสค่ะแล้วก่อเหตุในเขตเทศบาลซึ่งเป็นชุมชนรายล้อมไปด้วยชุมชนและบ้านเรือนนะคะและคุณผู้ชมจะเห็นว่าจริงๆก่อนก่อเหตุเนี่ยค่ะมันมีรถของชาวบ้านขับผ่านด่านไปมาตามปกตินั่นเท่ากับว่าบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นเส้นทางที่ชาวบ้านใช้งานตามปกติตอนที่เกิดเหตุค่ะผู้ก่อเหตุมากันเป็นกลุ่มผู้ก่อเหตุใช้รถ2คันโดยมีการขับรถกระบะเข้ามาก่อนนะคะกลุ่มผู้ก่อเหตุที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะใช้อาวุธปืนสงคราม M16 และอาก้ายิงจากนั้นคว้างไป๊บอมใส่ชุดปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4509หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ขณะปฏิบัติหน้าที่ตั้งจุดตรวจพอเห็นว่าทหารที่ตั้งจุดตรวจ3นายแล้วก็ทหารที่อยู่ในบังเกอร์อีก2นายรวม5นายล้มลงกลุ่มผู้ก่อเหตุก็ลงไปรื้อค้นที่ฐานค่ะชิงอาวุธแล้วก็ชิงเสื้อเกราะของเจ้าหน้าที่หนีไปด้วยโดยมีจักรยานยนต์อีกคันนึงนะคะขับตามมาจักรยานยนต์เนี่ยค่ะคล้ายกับว่าทำหน้าที่ในการคุ้มกันแล้วก็ระวังหลังให้พอกลุ่มผู้ก่อเหตุชุดแรกที่มากับรถกระบะหลบหนีไปพร้อมอาวุธปืนของเจ้าหน้าที่ผู้ก่อเหตุชุดที่2ก็ขี่จักรยานยนต์หนีตามไปค่ะทั้งหมดใช้เวลาปฏิบัติการเพียง1นาที30วินาทีเท่านั้นค่ะ
0: ทีนี้ดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับประเมินด้วยสายตานะครับมองจากภาพเนี่ยท่านผู้ชมจะเห็นผู้ก่อเหตุที่อยู่ตรงท้ายกระบะที่ท้ายกระบะเนี่ยมี6คนครับแต่งกายด้วยชุดสีดำคล้ายทหารพรานสวมหมวกปีกอำพรางใบหน้านะครับส่วนรถจักรยานยนต์ครับคนขับเนี่ยใส่เสื้อสีขาวสวมหมวกกันน็อกมีปืนพกขนาด11มม.นะครับส่วนคนนั่งซ้อนท้ายครับเป็นผู้ชายแต่งกายอำพรางด้วยชุดฮิญาบสีดำครับแล้วก็มีอาก้านะครับทีนี้เฉพาะที่ท้ายกระบะเนี่ยมีผู้ก่อเหตุ6คนครับรวมคนขับรถอีก1คนรวมทั้งสิ้น7คนยังไม่ชัดนะครับว่าในรถกระบะเนี่ยจะมีผู้ก่อเหตุอีกหรือไม่ครับส่วนรถจักรยานยนต์ครับมากัน2คนรวมเป็นอย่างน้อย9คนสำหรับผู้ต้องหาที่มีการประเมินกันณเวลานี้อาจจะมีมากกว่านี้หรือไม่ต้องตรวจสอบเพิ่มเติมครับ
1: ยังไม่ชัดนะคะว่ามันมีแค่2คันนี้หรือไม่หน่วยงานด้านความมั่นคงกำลังตรวจสอบอยู่ว่ามีผู้ร่วมขบวนการหรือมีการใช้ยานพาหนะอื่นอีกหรือไม่ทั้งก่อนก่อเหตุระหว่างก่อเหตุรวมไปถึงในเส้นทางหลบหนีด้วยนะคะทีนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุค่ะใช้เส้นทางตำบลดุทรงยออำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสเป็นเส้นทางในการหลบหนีโดยหลังจากก่อเหตุไปประมาณ2

0: ชั่วโมงเจ้าหน้าที่ไปเจอรถกระบะที่ใช้ในการก่อเหตุถูกนำไปจอดทิ้งแล้วก็วางเพลิงเผาทำลายบริเวณบ้านไอเจียหมู่5ตำบลซากออำเภอศรีสาครจังหวัดนราธิวาสนะคะจุดนี้ที่เอารถไปจอดทิ้งแล้วก็เผาทำลายนะคะเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างอำเภอศรีสาครและอำเภอจะแนะซึ่งอยู่ห่างจากจุดเกิดเหตุไปประมาณ21กิโลเมตรสำหรับการตรวจสอบหลังเกิดเหตุนะคะปรากฏว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุก็ชิงเอาอาวุธประจำกายของเจ้าหน้าที่หลบหนีไปด้วยตรวจสอบยุทธภัณฑ์ที่หายไปคาดว่าผู้ก่อเหตุขโมยไปเนี่ยนะคะประกอบไปด้วยอาก้าพับฐาน4กระบอกปืนพกขนาด11มม.อีก1กระบอกรวม5กระบอกพร้อมซองกระสุนปืน4ซองค่ะสำหรับจุดเกิดเหตุคุณผู้ชมบริเวณจุดเกิดเหตุนี้เป็นด่านลอยหรือชุดจุดตรวจชั่วคราวนะคะแล้วมีรายงานว่าปกติจุดตรวจบุเกซามีจะมีทหารพรานปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมด8นายแต่ในวันที่เกิดเหตุเหลือ5นายส่วนอีก3นายอยู่ระหว่างลาพักทำให้ฝ่ายความมั่นคงคาดการว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุอาจจะทราบความเคลื่อนไหวทราบว่าทหารลาพักหรือไม่จึงอาศัยช่องโหว่ช่องว่างตรงนี้ในการลงมือก่อเหตุค่ะ
1: หน่วยงานความมั่นคงประเมินเบื้องต้นครับผู้ก่อเหตุที่อยู่ในระดับปฏิบัติการน่าจะมีมากกว่า10คนด้วยกันครับวางแผนมาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ก่อเหตุในพื้นที่4อำเภอของจังหวัดนราธิวาสขณะเดียวกันครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบไปที่รถกระบะที่ใช้ก่อเหตุนะครับตอนนี้รู้แล้วว่าทะเบียนที่ใช้เป็นทะเบียนปลอมครับกำลังเช็คเลขตัวถังเพื่อตามหาผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่ชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับและกองพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบบริเวณจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสครับเจอปลอกกระสุนมากกว่า100ปลอกกระจายอยู่บนถนนนะครับเป็นปลอกกระสุนจากปืน3ชนิดก็คือ M16 AK และปืนพก11มม.ครับนอกจากนี้ยังพบบังเกอร์และบ้านเรือนของชาวบ้านที่อยู่จุดตรงกันข้ามได้รับความเสียหายนะครับเป็นความเสียหายที่เกิดจากแรงระเบิดไป๊บอมและไฟไหม้ครับทำให้ทรัพย์สินและรถจักรยานยนต์เสียหายทั้งคันนะครับส่วนการติดตามตัวผู้ก่อเหตุครับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทางต่างๆครับเบื้องต้นพบกระบะคันก่อเหตุเนี่ยขับมาตามเส้นทางตลาดตันหยงมัดมีรถจักรยานยนต์คุ้มกันมานะครับก่อเหตุเสร็จทั้ง2คันขับหลบหนีไปมุ่งหน้าไปที่ตำบลดุสงยออำเภอจะแนะครับแล้วก็พบว่ารถกระบะคันที่ใช้ก่อเหตุนั้นถูกเผาอำพรางในพื้นที่อำเภอศรีสาครนะครับซึ่งเป็นพื้นที่รอยต่อกับอำเภอจะแนะเมื่อตรวจสอบเลขทะเบียนที่ติดมากับรถครับพบว่าเป็นทะเบียนของรถอีกคันหนึ่งซึ่งมีชื่อผู้ครอบครองเป็นชาวอำเภอสทิงพระจังหวัดสงขลานะครับเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบเลขตัวถังรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุครับเพื่อหาที่มาที่ไปแล้วก็ขยายผลนะครับแหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงครับเชื่อว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นฝีมือของกลุ่มนายมะซาวฟีตีโมและนายอับดุลเลาะมะแซเป็นแกนนำระดับปฏิบัติการครับเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะอำเภอจะแนะอำเภอศรีสาครและอำเภอรือเสาะนะครับมีคดีความมั่นคงหลายคดีครับเช่นการกราดยิงสถานีตำรวจภูธรจะแนะการยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่4513อำเภอระแงะการยึดสถานีอนามัยเป็นฐานบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลีซาอำเภอระแงะขณะนี้เจ้าหน้าที่วางกำลังในการค้นหาพื้นที่เป้าหมายครับ
0: พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสเสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุก็คือบริเวณจุดตรวจบูเกซามีและจุดที่ผู้ก่อเหตุนำรถกระบะไปเผาทำลายพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อหาความเชื่อมโยงและขยายผลติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดนะคะโดยกำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ภายใต้หลักกฎหมายความจำเป็นและความได้สัดส่วนแต่ต้องปฏิบัติด้วยความเด็ดขาดเพื่อยับยั้งภัยคุกคามสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนค่ะ
2: เดี๋ยวคงกี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้ว
3: ช้าครับเดี๋ยวมันไม่ติดช้าช้าช้าช้าปิตังสติงอธิเทยะปรัมมะเมตังเวอาหลังอิสมะ
4: สามี
5: อยู่กันนานอยู่แบบนี
1: ้ครอบครัวของจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดครับเป็นหนึ่งในทหารพรานที่เสียชีวิตนะครับนิมนต์พระเพื่อทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้เสียชีวิตครับพร้อมกับเพื่อนทหารพรานอีก2คนคืออาสาสมัครทหารพรานวิมลดาบทองครับและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนานะครับเพื่อกลับสู่ภูมิลำเนาครอบครัวกอดการร่ำให้นะครับขณะรวบรวมเข้าของเครื่องใช้ส่วนตัวเสื้อผ้าและสิ่งของประจำกายของผู้เสียชีวิตครับช่วงบ่ายครับพลโทนรทิพย์แม่ทัพภาคที่4ครับเดินทางมาที่วัดบางนาราตำบลบางนาคอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับเป็นประธานในพิธีรดน้ำศพทหารพรานสังกัดกรมทหารพรานที่45ทั้ง3คนครับพร้อมมอบเหรียญบางระจันใบประกาศเชิดชูเกียรติคุณงามความดีและความเสียสละมอบเงินเยียวยาเบื้องต้นกับครอบครัวผู้เสียชีวิตรายละ 500,000 บาทครับชาวบ้านที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์นี้นะครับมีทั้งสิ้น6คนด้วยกันครับในจำนวนนี้มีเด็ก2คนนะครับเป็นเด็กชาย10ขวบและเด็กหญิง3ขวบครับเบื้องต้นแพทย์อนุญาตให้ผู้บาดเจ็บทั้ง5คนกลับบ้านได้แล้วเหลือเพียงเด็กชายวัย10ขวบนะครับที่มีบาดแผลบริเวณโคนขาขวายังต้องรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสครับปัจจุบันอาการอยู่ในเกณฑ์ปลอดภัยแล้วครับ
0: แม้ว่าการก่อเหตุครั้งนี้ดูเหมือนจะพุ่งเป้าไปที่การทำร้ายเจ้าหน้าที่แต่การเลือกพื้นที่ก่อเหตุเป็นบริเวณกลางชุมชนในช่วงเวลาที่คนพลุกพล่านนี่อาจจะเป็นสัญญาณที่ทำให้กลุ่มขบวนการสูญเสียมวลชนได้นะคะขณะเดียวกันสถานการณ์ความรุนแรงที่มันดูถี่ขึ้นกลายเป็นโจทย์ท้าทายของหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขของฝ่ายไทยที่อยู่ระหว่างการสร้างพื้นที่สันติสุขร่วมกับ BRN ติดตามจากรายงานและการวิเคราะห์ของคุณติชลาพุทธสารพันธ์ค่ะ
6: ลูกกลับบ้านเรากันเถอะแม่มารับแล้วคือเสียงหัวอกของแม่เมื่อต้องมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณของลูกชายจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดจากจุดตรวจปูเกะสามีตำบลตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมเพื่อนทหารชาวพุทธอีก2นายก่อนนำร่างของลูกไปทำพิธีศพในภูมิลำเนาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีรองเท้าคอมแบทชุดทหารพลานและข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวจึงถูกกอดไว้แนบอกของคนเป็นแม่ภรรยาและลูกชาย
7: ก็ว่ามีเวลาก็2เดือน3เดือนกับทุกอาทิตย
8: ์ครับครับครับพี่ที่หยุดเป็นคนบันเทิงไง
7: คะ
8: แกเป็นคนบันเทิง
7: เป็นคนนี้ใช่รักพี่รักน้องไม่ก้าวร้าวแต่อยู่ในหมู่บ้านนั้นรักต่างเพศเลยพี่น้องควายพี่น้องไหว
8: เรื่องครับครับ
7: เดี๋ยวแม่ทำใจไม่ได้รู
8: ้ถือว่าเป็นการทุ่นเตี้ยขังยิงใหญ่ไห
7: มมันก็ตอนนั้นเกินรู
6: ้บ้านหลังนี้อยู่ติดกับจุดตรวจที่ถูกก่อเหตุสภาพภายในบ้านที่ถูกยิงและขว้างระเบิดไปบอมเข้ามาทำให้เกิดเพลิงไหม้กระจกหลังคาประตูทรัพย์สินอย่างรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อมาได้ไม่กี่เดือนเสียหายทั้งหมด
9: พอแล้วนะ
10: หมดเลยนะ
9: พอแล้ว
10: นี่บ้านน้าหมดเลยอ
9: ันดีที่ชีวิตยังมีนะบอกไม่ถูกคือนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะมีชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบมบมบมบมตลอดเลย
6: ร่องรอยกระสุนจากอาวุธสงครามมากกว่า10นัดที่สาดเข้ามาทำให้ประตูหน้าบ้านหลังนี้กลายเป็นรูพุนและจุดนี้คือจุดที่เด็กชายวัย10ขวบถูกกระสุนเฉี่ยวเข้าที่ขาการเลือกเป้าหมายโจมตีซึ่งอยู่กลางชุมชนและทำในห้วงเวลาที่ผู้คนยังใช้ชีวิตพลุกพล่านจึงมีเสียงจากชาวบ้านที่อยากให้คนกลุ่มนี้หยุดเสียที
11: กำลังละหมาดอยู่ไม่ทันเสร็จลมคงไฟแดงแดงแดงแล้วก็นอนเลย
12: อยู่กัน5คนทั้ง5คนนี้พอได้ยินเสียงก็หมอบเลยหมอบ
11: ใช่

0: มันก็ตายทั้งเป
1: ็
0: น
1: ในบ้านมีใครเป็นอะไรไหมคะ
0: ไม่มีไม่มีเดี๋ยวบ้าน
1: จริงๆแถวนี้ไม่เคยเกิดอะไรเลยใช่ไหมหมอ
0: เกิดมาก่อนตอนตำรวจดันตรงนั้นว่ามันมาเฝ้ามาเผาด่านแต่มันไม่เท่าไหร่นี่เลยแรงที่สุด
2: กับคุณข้ายีรับคนหนึ่ง
3: แม้การก่อเหตุครั้งนี้จะพุ่งเป้าไปที่ทหารพลานที่ตั้งจุดตรวจแต่การเลือกก่อเหตุกลางชุมชนและมีชาวบ้านรวมถึงเด็กบาดเจ็บ6คนก็ถูกมองจากหลายฝ่ายว่ากลุ่มขบวนการอาจสูญเสียมวลชนหลังก่อนหน้านี้เหตุรุนแรงได้พุ่งเป้าทำลายพื้นที่ทางเศรษฐกิจทั้งเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันหรือโรงไฟฟ้าซึ่งเป็นกิจการของผู้ประกอบการในพื้นที่หรือมีการจ้างงานคนในพื้นที่และการเกิดถี่ขึ้นของสถานการณ์ความรุนแรงนี้ก็อาจกลายเป็นกระดูกชิ้นโตที่ท้าทายหัวหน้าการพูดคุยสันติสุขคนใหม่ของไทยที่จะเดินเดียวพูดคุยกับกลุ่ม BRN แทนการพูดคุยสันติสุขแบบคณะซึ่งจะหยิบยกการเสนอทำพื้นที่สันติสุขร่วมกันกับกลุ่ม BRN ท่ามกลางไฟใต้ที่ยังคงคุกรุ่นติชิลาพุทธสารพันธ์ไทย PBS รายงาน
4: ท่านผู้ชมได้นับไหมครับตั้งแต่ต้นปีมาจนถึงวันนี้เนี่ยผ่านไปแล้ว6เดือนนะครับมีคดีโกงคดีทุจริตคดีใหญ่ๆกี่คดีแล้วครับนับไม่ถ้วนเลยนะครับปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการทุจริตและเป็นโจทย์ยากโจทย์ใหญ่ของรัฐบาลที่ต้องรับมือครับล่าสุดก็เลยมีการตั้งอนุกรรมการขึ้นมาชุดหนึ่งผมเรียกว่าเป็นอนุกรรมการต้านโกงแล้วกันครับให้คุณภราดรปริศนานันทกุลนั่งหัวโต๊ะครับผลการประชุมคณะกรรมการประสานงานเพื่อการต่อต้านการทุจริตหรือคตท.ครั้งที่1/2569นะครับมีนายกอนุทินเป็นประธานครับรับทราบแผนงานของคณะทำงานซีโร่คอร์รัปชันและโครงการเพื่อนไม่ทนมีมติเห็นชอบในการจัดตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการต่อต้านสินบนและความเสี่ยงทุจริตภาครัฐครับมีนายภราดรปริศนานันทกุลเป็นประธานนะครับแล้วก็มีพลตำรวจเอกเพิ่มภูมิชิดชอบเป็นที่ปรึกษานอกจากนี้ก็ยังเห็นชอบแล้วก็เดินหน้าโครงการชื่อโครงการก็คือ1กรม1โปร่งใสไร้เถ่าครับเพื่อสร้างกระบวนการลดความเสี่ยงในการทุจริตส่วนร่างกฎหมายจัดการผู้ทุจริตสอบและการเลื่อนขั้นราชการยังคงอยู่ระหว่างกฤษฎีกายกรากนะครับนายกเนี่ยย้ำถึงหัวใจของการปฏิรูปครับบอกว่าไม่ใช่แค่การป้องกันการทุจริตแต่เป็นการยึดมั่นในหลักนิติธรรมความโปร่งใสความรับผิดชอบและการตรวจสอบได้แม้จะยอมรับนะครับว่าทุกวันนี้ระบบมันมีช่องว่างแต่ก็ชี้ว่าไม่ใช่ความล้มเหลวครับจากนี้ไปขอประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบครับ
5: เราต้องมาเน้นในเรื่องของการป้องกันปราบปรามดำเนินคดีนะครับในอย่างเข้มงวดอย่างที่สุดนะครับตรงนี้คือสิ่งที่รัฐบาลได้ทำมาโดยตลอดนะครับเราก็ประกาศตัวเป็นศัตรูกับการคอร์รัปชันทุกรูปแบบการค้ายาเสพติดการปราบปรามสแกมเมอร์ปราบปรามการค้ามนุษย์ปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่างๆนะครับมีการฟอกเงินนะครับมีการยึดทรัพย์จำนวนมากมายสำนักงานปปงก็ได้รายงานมาตลอดว่าในช่วงที่รัฐบาลนี้เข้ามานะครับมีการยึดทรัพย์ผู้กระทำผิดกฎหมายไปแล้วนะครับถึงประมาณ 40,000 ล้านบาท
6: เมื่อสักครู่นี้คุณเจษฎาถามบอกว่านับไหวไ
4: ห
6: มลองนับดูซิมีกี่เรื่องที่เป็นข้อกล่าวหาเกี่ยวกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชันองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือแอคเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการรวบรวมแอคเรียกว่าเรื่องอื้อฉาวเรื่องที่เป็นข่าวสะท้อนปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในรอบครึ่งปีนี้พบว่ามีอย่างน้อยประมาณ13เรื่องที่เห็นควรว่าจะต้องบันทึกเอาไว้เป็นบัญชีดำคอร์รัปชันแล้วมองว่าเป็นความอ่อนแอของระบบหลักนิติธรรมไทย4มิติก็คือการปลอดจากคอร์รัปชันการบังคับใช้กฎหมายกระบวนการยุติธรรมทางอาญาและการถ่วงดุลอำนาจรัฐค่ะ
4: สแกนเลยครับ13เรื่องมีเรื่องอะไรบ้าง1ครับการทุจริตสอบข้าราชการวันนี้ยังไม่ชัดเลย2ครับกรณีที่กกร.เปิดผลสำรวจ10หน่วยงานรัฐเรียกรับสินบนครับ3กรณีไอ้โม่งตุนน้ำมันเจอหรือยังไอ้โม่ง4 THAI Passport ครับ 5เครนงานก่อสร้างทางด่วนพระราม2ถล่ม6กรณีที่อธิบดีกรมฝนหลวงลาออกครับ7สินบนทองคำหนัก246บาทโยงปปช.และอดีตนายตำรวจใหญ่8ครับปปช.มีมติปัดตกคดีซุกหุ้นนายศักดิ์สยามชิดชอบ

0: ื่องที่มันเทาๆข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันแล้วเนี่ยนะคะในห้วงเวลานี้ดูเหมือนว่าหัวหน้ารัฐบาลอย่างคุณอนุทินชาญวีรกูลและคนในพรรคภูมิใจไทยก็กำลังเผชิญกับการกล่าวหาแล้วก็พาดพิงว่าไปเกี่ยวข้องกับคดีหัวเลือกสว.ด้วยล่าสุดคุณยิ่งชีพอัจฉานนท์ไปโพสต์ข้อความคล้ายกับว่าร้องขอให้พรรคภูมิใจไทยนะคะทบทวนเรื่องการฟ้องหมิ่นประมาทหลังคุณยิ่งชีพออกมาเปิดเผยรายชื่ออ้างว่ามีรัฐมนตรีและแกนนำรวม9คนเข้าไปเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับคดีหัวเลือกสว.และระบุว่าอย่าใช้กลไกรัฐมาเป็นเครื่องมือทางการเมืองอันนี้ในมุมของคุณยิ่งชีพแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินก็ประกาศชัดบอกจะใช้สิทธิ์ในการดำเนินคดีอย่างเต็มที่ค่ะ
1: เขาไม่มีสิทธิ์ครับมันเป็นเรื่องของผู้ที่ถูกกล่าวหาครับ
2: ระหว่างนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็บอกว่าท่านนายกแบบเหมือนให้ท่านนายกใจกว้างนิดนึงอะไรเงี
1: ้
2: ยค
1: ่
2: ะ
1: ใจผมกว้างกว่าทุกคนครับเสียหนูใจกว้างอยู่แล้วใครๆก็รู
2: ้แสดงว่ายืนยันเดินหน้าเรื่องนี้เต็มที่เลย
1: ครับ
2: ไม่อ่อนข้อให้ครับ
1: อันนี้มันเป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วสิทธิ์ของผู้ที่ถูกกล่าวหามาทุกคน
0: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีย้ำจุดยืนเดินหน้าดำเนินคดีนายยิ่งชีพอัจฉานนท์อย่างเต็มที่เพราะบอกว่าเป็นสิทธิ์ในฐานะผู้ที่ถูกกล่าวหาค่ะยืนยันบอกไม่ได้เป็นการนัดหมายการดำเนินคดีไม่มีการพูดคุยกันก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ส่วนบุคคลก่อนจะย้ำว่าใครก็ตามที่มีความประสงค์จะป้องกันการกล่าวหาที่ไม่เป็นความจริงก็สามารถทำได้ตามกฎหมายส่วนนายภราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีบอกว่าการที่นายยิ่งชีพออกมาเปิดรายชื่อ9แกนนำพรรคภูมิใจไทยถือว่าเป็นการติดกับดักทางการเมืองหรือติดกับดักผู้สมัครส.ส.ที่สอบตกหรือไม่ดังนั้นก่อนจะออกมาเปิดเผยข้อมูลจะต้องทบทวนแล้วก็ตรวจสอบให้รอบคอบค่ะ
3: เอาจริงๆเนี่ยโดยส่วนตัวผมถือคติฮะไม่ฆ่าน้องไม่ฟ้องนายไม่ขายเพื่อนแต่ว่าน้องจะฆ่าผมหรือเปล่าก็ไม่รู้แล้วเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้ซึ่งไม่มีหลักฐานใดๆเลยนะครับพูดไปพูดมาก็บอกว่าไอ้สิ่งที่พูดเนี่ยไปฟังเขามานะครับฟังเขามามีหลักฐานมีรูปถ่ายมีทรานแซคชั่นไหมไม่มีใดๆทั้งสิ้นคือไปฟังเขามาพูดแล้วก็เอามานำเสนอต่อสาธารณะซึ่ง9คนที่ถูกกล่าวหาก็เสียหายไปแล้วนะครับแต่ว่าผมว่าในส่วนตัวผมก็น่าจะพอคุยกันได้นะครับแต่ว่าในส่วนของพรรคก็ให้พรรคเป็นคนตัดสินใจ
4: นายรังสิมันโรมรองหัวหน้าพรรคประชาชนครับบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยอย่าเพิ่งดูถูกภาคประชาสังคมนะครับการที่ภาคประชาสังคมตื่นตัวกับประเด็นทางสังคมแล้วก็เอาเรื่องมาร้องต่อกรรมาธิการของสภาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องปกติธรรมดาในระบอบประชาธิปไตยครับดังนั้นรัฐบาลต้องใจกล้าและกล้าที่จะถูกตรวจสอบอย่าพยายามเบี่ยงประเด็นหาว่าการเมืองอยู่เบื้องหลังเพื่อกลบกระแสของพรรคประชาชนครับ
0: ก่อนหน้านี้นายยิ่งชีพโพสต์ข้อความถึงพรรคภูมิใจไทยนะคะเรื่องทบทวนตัดสินใจใหม่ไม่ต้องฟ้องคดีหมิ่นประมาทซึ่งบอกว่าไม่ใช่ว่ากลัวแพ้คดีแต่เห็นว่าเป็นมาตรฐานการใช้กฎหมายที่ไม่ถูกต้องถ้าสิ่งที่นำเสนอไม่ถูกต้องก็อยากจะให้ชี้แจงกับสังคมพร้อมขอให้รัฐบาลสร้างบรรทัดฐานการดำเนินคดีโดยอย่าใช้ตำรวจและกลไกของรัฐเป็นเครื่องมืออย่าฟ้องแยกเป็นหลายคดีและอย่าฟ้องคดีทางไกลค่ะ
4: การพิจารณากรรมาธิการงบในปีนี้เนี่ยถือว่าแซ่บพอสมควรใช้ภาษาชาวบ้านนะครับอาจจะด้วยกรรมาธิการที่ถูกแต่งตั้งไปทั้งโควต้าของฝ่ายค้านรัฐบาลที่ส่งเข้าไปขณะเดียวกันก็มีการไลฟ์ให้พวกเราได้ติดตามก็เลยมีรายละเอียดออกมาเรื่อยๆครับวันนี้เป็นคิวชี้แจงของกระทรวงมหาดไทยนะครับปลัดกระทรวงมหาดไทยไปชี้แจงงบประมาณปี70ของกระทรวงมหาดไทยครับแต่ประเด็นที่ถูกซักถามก็คือการทุจริตสอบท้องถิ่นครับประเด็นนี้ถูกซัดแม้กระทั่งในที่ประชุมกรรมาธิการงบประมาณปี70นะครับแต่หลังการประชุมนี้ครับปลัดมหาดไทยก็ผุดไอเดียใหม่ครับให้สัมภาษณ์เลยบอกว่าในเมื่อเขียน TOR ไว้แน่นกันข้อสอบรั่วแล้วก็ยังไปโกงแก้ผลสอบต่อไปเนี่ยสอบเสร็จ

0: จะให้ประกาศผลเลยครับการประชุมกรรมาธิการงบปี70นะครับมีการพิจารณาภาพรวมการเสนอของบหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยครับกรรมาธิการเนี่ยตั้งคำถามถึงการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยนะครับผ่านคดีการทุจริตสอบท้องถิ่นและแชทหลุดช่วยน้ำเงินด้วยรวมไปถึงการจดทะเบียนรับรองบุตรให้กับชาวต่างชาติครับพ่อทิพย์เนี่ยแหละฮะนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเนี่ยใช้เวทีนี้ชี้แจงนะครับย้ำว่าการทุจริตสอบท้องถิ่นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาแต่ปัญหาที่เกิดจากหน่วยงานหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นเลขานุการในกรรมการชุดหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องครับมหาดไทยก็ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรง5ราชการของสท.ที่เกี่ยวข้องแล้วก็ขีดเส้นให้สอบเสร็จภายใน7วันนะครับปลัดมหาดไทยเนี่ยบอกว่า5ราชการที่ยังไม่ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงเพราะจะต้องพิจารณาการเชื่อมโยงความผิดส่วนปัญหาการแก้ไขคะแนนกรณีเรียกบรรจุไปแล้ว 15,000 คนล่าสุดมีหนังสือชะลอการบรรจุในรอบที่3นะครับภายใต้คำสั่งของคณะกรรมการกลางแต่ตนเองเนี่ยไม่เคยเข้าร่วมประชุมครับเพราะมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ดูแลสท.เป็นคนเข้าประชุมครับ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวันที่ผู้ 270,000 คนทำสอบเนี่ยมีการปริ้นคะแนนออกมาทันทีครับโดยเก็บไว้ในตำไหนปริ้นออกมาทันทีโดยคนที่ได้รับการว่าจ้างนะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วนะครับก็คือมีเวลาที่ห่างจากการทำสอบเนี่ยไม่เกิน5นาทีเพราะนั้นเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสอบเสร็จปริ้นออกมาเลย 270,000 คน
2: นายอันสิทธิ์บอกด้วยค่ะว่าบุคคลที่นำคะแนนเข้ามาสู่กรรมการกสท.คือสิ่งที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่1ชุดทำให้กรรมการทุกคนรับรองเพราะเข้าใจว่าถูกต้องและมีการเซ็นประกาศรายชื่อผู้สอบแต่พอตรวจสอบแล้วไปพบว่าการรับรองมันไม่ใช่ตัวจริงก็ต้องยกเลิกอันเดิมแล้วก็รับรองตัวที่ถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันจากมสว.ถ้าดำเนินการได้เร็วก็น่าจะจบค่ะ
1: พยายามว่าเอ้าแล้วปลัดไม่เกี่ยวเหรอผมก็บอกว่าปลัดเนี่ยเป็นหนึ่งในกรรมการที่มีปลัดกระทรวงศึกษาอธิบดีกรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณอยู่เป็นกรรมการแล้วก็ไม่เคยอยู่ในกระบวนการนี้เลยนะฮะผมก็โดนว่าด้วยทำไมไม่เคยเข้าประชุมใช่ไหมเพราะเราปกติเราก็มอบรองปลัดดูแล้วรองรับหัวหน้าคัสเตอร์ที่ดูแลกรมท้องถิ่นอยู่แล้วนะฮะแต่พอวันนี้พอมีปัญหาผมต้องเข้าเองผมจะไม่ให้ใครรับผิดชอบแทนแล้วเราก็ต้องเข้ามาแก้ปัญหาต้องรับผิดชอบ
0: ปลัดมหาดไทยครับย้ำนะครับว่ากระทรวงมหาดไทยจะพยายามแก้ปัญหานี้ให้ดีที่สุดครับจะทำให้ถูกต้องเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนะครับระยะยาวระบบสอบแบบนี้อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงครับก็คือไอเดียที่ท่านเสนอวันนี้นะครับท่านบอกว่าสอบเสร็จแล้วจะประกาศผลเลยเพื่อความบริสุทธิ์ยุติธรรมกับทุกคนครับจะไม่ทิ้งช่วงเวลานะครับคือสอบเสร็จปริ้นแล้วก็ประกาศไม่ต้องพิมพ์ใหม่ขึ้นมาครับเพราะพิมพ์ใหม่เดี๋ยวมีปัญหาอีก
2: ส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดีนะคะส่วนที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มพนักงานราชการที่พบว่าเข้าไปช่วยเหลือมีการแก้ไขกระดาษคำตอบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุค่ะว่าจะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากับกลุ่มบุคคลทั้ง11คนที่เป็นคนแก้ไขกระดาษคำตอบเนื่องจากผลการสอบสวนปปช.เห็นควรว่าควรจะกันทั้ง11คนนี้เอาไว้เป็นพยานแต่ยืนยันค่ะบอกว่าถ้าการสืบสวนสอบสวนแล้วในที่สุดพบว่ามีเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำความผิดก็ยังสามารถเอาผิดได้ส่วนคดีของตำรวจป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือปปป.ปปป.เนี่ยจะรับผิดชอบพิจารณาความผิดเรื่องการทุจริตในหน้าที่นะคะส่วนนี้พบว่าอาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดสอบของมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบรวมถึงเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.รวม2คนแสดงตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้แล้วค่ะและอยู่ระหว่างการพิจารณาเรียกสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาค่ะเพราะฉะนั้นเวลานี้คดีทุจริตสอบท้องถิ่นนะคะจนถึงขณะนี้มีผู้ต้องหาเพียง3คนก็คือนายพิชิตนายอัศวินและนางสาวสัตพรย้อนตรวจสอบกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบท้องถิ่นกันอีกครั้งหนึ่งนะคะเริ่มที่กลุ่มแรกที่ถูกจัดกลุ่มอันนี้หมายถึงกลุ่มในหน้าติวเตอร์ข้าราชการผู้มีอำนาจกลุ่มนี้พฤติการก็คือ วางแผนติดต่อรอง

0: ื่อเรียกรับเงินแลกกับตำแหน่งนะคะบางคนอาจจะเข้าลักษณะใช้อำนาจแทรกแซงกระบวนการจัดสอบอันนี้กลุ่มหนึ่งกลุ่มสองหมายถึงมหาวิทยาลัยผู้รับจ้างจัดสอบค่ะซึ่งได้ดำเนินการตาม TOR ทั้งการจัดทำข้อสอบจัดสอบตรวจข้อสอบประมวลผลคะแนนจัดทำข้อมูลบันทึกลงในแฟลชไดรฟ์แล้วก็ส่งมอบให้กับผู้ว่าจ้างต่อเนื่องมาถึงกลุ่ม3กลุ่ม3หมายถึงผู้ว่าจ้างหรือสท.นั่นแหละค่ะกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งหลังจากสอบเสร็จก็รับข้อมูลมาจากมสว.จากนั้นดำเนินการตรวจสอบอนุมัติผลสอบและส่งข้อมูลให้กสท.ประกาศผลกลุ่มที่4หมายถึงบริษัทที่รับผิดชอบด้านสารสนเทศก็คือบริษัทไทย.com จำกัดรับผิดชอบตั้งแต่ประกาศรับสมัครสอบไล่ไปจนถึงกรณีขั้นตอนการประกาศผลสอบและกลุ่มที่5กลุ่มสุดท้ายค่ะกลุ่มที่พบร่วมการทุจริตตั้งแต่สำเนากระดาษคำตอบจากมสว.มีการแก้ไขคำตอบมีการส่งกลับเข้ามาในระบบนะคะกลุ่มนี้คือกลุ่มคนที่พบที่บ้านย่านบางใหญ่ของนายพิชิตค่ะ
1: วันนี้มีอีกตัวละครหนึ่งครับที่ตำรวจเพิ่งจะจับตัวได้นะครับก็คือนายกอบต.ควนกาหลงที่สตูลครับพฤติกรรมของนายกอบต.ควนกาหลงเนี่ยมีพฤติกรรมคล้ายๆกับนายหน้าครับไปเรียกรับเงินแล้วก็อ้างว่าสามารถบรรจุชื่อบุคคลเหล่านั้นเป็นข้าราชการท้องถิ่นได้นะครับซึ่งนายกอบต.ควนกาหลงเนี่ยหนีไปแล้วหลายสัปดาห์ครับตำรวจเพิ่งจับได้เมื่อวานนี้นะครับประเด็นสำคัญก็คือตอนนี้เรายังไม่เจอหลักฐานชัดๆความเชื่อมโยงของนายกอบต.ควนกาหลงกับการทุจริตสอบปี68ที่เรากำลังพูดถึงกันอยู่นี้ครับเรารู้แค่ว่านายกอบต.ควนกาหลงเขามีตำแหน่งเป็นคณะกรรมการกลางจัดสอบหรือกสท.รอบสอบท้องถิ่นปี68เท่านั้นตำรวจควบคุมตัวนายณัฐภาพงษ์สุวรรณชนะหรือว่านายกภาครับอายุ61ปีนะครับเป็นผู้ต้องหาคดีฉ้อโกงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายแล้วก็อ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ครับโดยคุมตัวมาจากจังหวัดนครราชสีมานะครับเพื่อนำตัวมาสอบสวนที่สภ.ควนกาหลงจังหวัดสตูลเป็นพื้นที่เกิดเหตุครับพันตำรวจเอกอัมภัยชุ่มช่วยผู้กำกับการสภ.ควนกาหลงครับบอกว่าช่วงวันที่7เมษายนถึง27มิถุนายนที่ผ่านมาครับมีผู้เสียหาย13คนมาแจ้งความกรณีถูกนายกภาฉ้อโกงเรียกเงินแลกการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นสุดท้ายบรรจุก็ไม่ได้เงินก็ไม่คืนครับทั้งนี้ผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสตูลนะครับบอกว่าคดีนี้จะแบ่งเป็น2 ส่วนครับก็คือส่วนที่เกี่ยวข้องกับตำรวจกับอีกส่วนหนึ่งเป็นการสอบท้องถิ่นส่วนนี้ต้องส่งต่อปปช.พิจารณาครับนอกจากนี้ยังมีรายงานนะครับว่าตำรวจเตรียมออกหมายเรียกลูกสาวของนายกภาด้วยทนายความของผู้ต้องหาครับบอกว่านายกภาเนี่ยมีความกังวลนะครับเพราะเป็นบุคคลมีชื่อเสียงส่วนคดีนี้จะเกี่ยวข้องกับบุคคลอื่นหรือไม่ทนายความไม่ได้ตอบประเด็นนี้ครับอย่างไรก็ตามตอนนี้เตรียมหลักทรัพย์สำหรับประกันตัวเอาไว้แล้วนะครับภายหลังการสอบปากคำครับตำรวจควบคุมตัวนายกภาออกจากสภ.ควนกาหลงนะครับขณะที่เจ้าตัวไม่ได้ตอบคำถามใดๆกับนักข่าวที่ติดตามทำข่าวครับ
2: นายกมีอะไรชี้แจงมั้ยไหมครับ
0: พฤติกรรมของคนที่ถูกเรียกว่านายกภานี่เป็นเหมือนในหน้าก็คือคล้ายกับว่ามีการเรียกรับเงินอ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการได้ตั้งแต่ปี66นะคะแต่ว่าสุดท้ายไม่มีชื่อได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการและไม่มีการคืนเงินมีผู้เสียหายบางส่วนไปแจ้งความและนำมาสู่การตั้งข้อหาฉ้อโกงและออกหมายจับ3หมายจับตั้งแต่วันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะซึ่งขณะนี้นายกภาก็หลบหนีไปแล้วนะคะสำหรับนายณัฐภาพงษ์หรือนายกภาอดีตนายกอบต.ควนกาหลงค่ะถูกพูดถึงตั้งแต่ตอนแรกที่มีการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบในส่วนกลางเพราะว่านายกภามีชื่อเป็นหนึ่งในกสท.หรือคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นแต่ว่าขณะนี้ยังไม่พบข้อมูลหรือว่าหลักฐานที่เชื่อมโยงไปยังการทุจริตสอบท้องถิ่นปี68ค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับสสพักประชาชนเนี่ยเคยตั้งข้อสังเกตถึงนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยนะครับซึ่งมีบทบาทสำคัญในการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นครับแล้วก็มีอีกตำแหน่งหนึ่งก็คือสสเขต2จังหวัดสตูลซึ่งดูแลพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่ตำบลควนกาหลงครับจึงน่าจะมีความสามารถในการติดตามตัวนายกพาหรือไม่ทั้งในฐานะที่เป็นสสที่ดูแลพื้นที่และตระกูลเลียงประสิทธิ์ถือว่าเป็นบ้านใหญ่ของจังหวัดสตูลครับนายวรสิทธิ์เนี่ยเคยให้สัมภาษณ์นะครับว่ายอมรับรู้จักกับนายกพาครับเพราะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นแต่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการหลบหนีนอกจากนี้นายวรสิทธิ์ในฐานะรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเคยเข้าสภาตอบกระทู้เรื่องนี้2ครั้งด้วยกันขณะที่ไทย PBS ครับได้ข้อมูลนะครับว่าตำรวจสตูลใช้วิธีการสะกดรอยภรรยาและรถที่ใช้จนทราบว่านายกพาเนี่ยออกจากพื้นที่ไปกบดานอยู่กับภรรยาที่หอพักแห่งหนึ่งในอำเภอเมืองนครราชสีมาครับจากนั้นมีการสนธิกำลังจับกุมยึดเงินสดของกลาง 1.2 ล้านบาทและเอกสารสำคัญในคดีเมื่อวานนี้ครับ
0: กรรมธิการของสภา2คณะค่ะพูดถึงคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นบอกมีความคืบหน้าน้อยมากพบว่าตัวเลขของคนที่แก้คะแนนสอบที่เป็นตัวเลขของกสทสรุปมามันไม่ตรงกับตัวเลขของปปช.และมีข้อสังเกตว่าทุกเส้นทางของการตรวจสอบมันก็ไปไม่ถึงผู้บริหารระดับสูงมีข้อสังเกตว่ามันโยงไปไม่ถึงคนที่อยู่ระดับบนนะคะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยืนยันบอกสนามสอบที่จะเกิดขึ้นวันอาทิตย์นี้จะมีความเข้มงวดมากกว่าเดิมและย้ำว่าภายใน 1-2 วันนี้ล่ะค่ะกสทจะลงนามประกาศเพิกถอนและรายชื่อผู้ที่จะได้รับการบรรจุใหม่ก่อนรายงานกกลางสัปดาห์หน้าค่ะหลังขึ้นตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลนายนิรัตน์พงศิษฐิถาวรในฐานะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทบอกว่าเข้ารายงานและรับข้อสั่งการจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะกรณีความคืบหน้าการออกประกาศของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสททั้งเรื่องการเพิกถอนและการบรรจุใหม่ค่ะ
2: ต้องรับผิดชอบครับในสิ่งที่ตัวเองทำไป
3: มีการตรงไหมครับว่าการลงนามในประกาศใหม่อะค่ะจะเสร็จได้เมื่อไหร
2: ่ผมจะเร่งให้เสร็จวันนี้พรุ่งนี้นะครับแต่ว่ามันเนื่องจากมันเยอะจริงๆถ้าแบบไม่เกิน10คนเนี่ยเราบอกเดี๋ยวนี้เลยเนี่ยเราพูดได้แต่เนื่องจากมัน 270,000 คนก็ลงมือตรวจเค้าเรียกตรวจสอบทานเพื่อให้ลดความผิดพลาดให้เหลือน้อยที่สุดจนถึงขั้นไม่ผิดเลยเนี่ยเราตั้งใจจะทำให้เป็นแบบนั้นครับ
4: ที่เราผิดพลาดส่วนหนึ่งเพราะว่าป้องกันผู้เสียหายไปฟ้องศาลปกครองถูกไหม
2: เราเคารพสิทธิ์เรารักษาสิทธิ์เราไม่ต้องการให้เกิดการฟ้องร้อง
1: ประเด็นที่เน้นย้ำครับก็คือมติของกสทเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานเนี่ยกสทครับเขามีมติในการยกเลิกการขึ้นบัญชีเดิมแล้วก็พร้อมที่จะประกาศบัญชีใหม่แต่ตามขั้นตอนเนี่ยครับรักษาการอธิบดีสทเนี่ยยืนยันนะครับว่าหลังจากยกเลิกบัญชีเดิมพร้อมประกาศบัญชีใหม่ก็จริงแต่ต้องไปรายงานต่อกกลางหรือคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนท้องถิ่นครับซึ่งหัวโต๊ะก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยคุณอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานชุดนี้ครับคาดว่าจะเป็นในสัปดาห์หน้าส่วนการจัดสอบสายงานบริหารในวันอาทิตย์นี้ครับมีอีกสอบหนึ่งนะครับนายนิรัตน์เนี่ยยืนยันครับว่าสทและมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้พูดคุยปรับ TOR ครับเพื่ออุดช่องโหว่ที่จะฉวยโอกาสทุจริตแล้วก็จะเข้มทุกบริบทใครกล่าวอ้างใดๆจะแจ้งความดำเนินคดีทันทีนะครับโดยหลังสอบเสร็จคืนวันนั้นทุกสนามเนี่ยจะต้องส่งแล้วก็ตรวจสอบกระดาษคำตอบให้เสร็จภายในวันรุ่งขึ้นครับ
0: หลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบหรือว่าปปช.นะคะนายอาสพลสันไรพบแถลงความคืบหน้าในการตรวจสอบเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยพบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้อง21คนพบผู้กระทำผิดที่อำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีกลุ่มนี้10คนซึ่งพฤติการก็คือเป็นคนแก้สำเนากระดาษคำตอบของคนที่สอบไม่ผ่านให้กลายเป็นคนที่สอบผ่าน 5,960 คนซึ่งตัวเลขที่ปปช.สรุปมันกลับไม่ตรงกับตัวเลขที่กระทรวงมหาดไทยหรือคณะกรรมการกลางและการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือตัวเลขที่กสทลงมติเอาไว้ไม่ตรงกันกสทลงมติเอาไว้ 5,924 คนนะคะ แต่ว่าตัวเลขที่ปปช.สรุปมัน 5,960 คนและมีมูลทำให้เชื่อว่ากระทำการกันเป็นขบวนการโดยปปช.แจ้งว่าคดีพิเศษนี้อยู่ในชั้นการไต่สวนจะพิจารณาให้แล้วเสร็จใน10เดือนและจนถึงขณะนี้ทั้งคนที่สอบผ่านสอบไม่ผ่านก็ยังไม่มีผู้ยื่นคำร้องค่ะแล้วพบว่ามีผู้บริหารระดับสูงของกสทพยายามสั่งการให้แก้คะแนนและจากการสอบข้อเท็จจริงได้ส่งรายชื่อผู้ต้องสงสัย200คนให้กับปปง.แล้วก่อนหน้านี้นางสาวภคมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนแถลงระบุบอกพบข้อมูลในจังหวัดนนทบุรีมีข้าราชการท้องถิ่นเกี่ยวข้องกับการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นเป็นจำนวนมากแต่กลับจับกุมได้เพียง10คนโดยขณะนี้ยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับใครรวมถึงยังไม่มีการตรวจสอบเส้นเงินของคนที่เกี่ยวข้องก็เท่ากับว่า1เดือนที่ผ่านมาคดีมีความคืบหน้าน้อยมากทั้งที่เป็นการทุจริตขนาดใหญ่และหลายภาคส่วนก็ร่วมมือกันติดตามและดำเนินคดี
1: ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนใต้ที่ถี่ขึ้นและรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับวันนี้มีข้อเสนอจากนักสิทธิมนุษยชนครับที่เสนอให้กำหนดพื้นที่หยุดยิงให้ชัดเจนนะครับเพื่อเดินหน้าในกระบวนการพูดคุยสันติสุขขณะเดียวกันครับภาคประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ครับออกมาเรียกร้องให้ยุติความรุนแรงแล้วก็ประณามผู้ก่อเหตุครับสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้หรือกลุ่มลูกเหรียงระบุว่าขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบครับและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพหลักมนุษยธรรมและยุติการกระทำใดๆที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเด็กและประชาชนครับขณะที่สมาคมผู้หญิงเพื่อสันติภาพหรือ WPEACH ขอประณามการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบเรียกร้องให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักมนุษยธรรมเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และให้ความสำคัญกับการคุ้มครองพลเรือนโดยเฉพาะผู้หญิงเด็กผู้สูงอายุและผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งครับ
0: กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติออกแถลงการประณามโดยย้ำว่าความรุนแรงไม่เคยเลือกว่าใครนับถือศาสนาใดหรือเป็นคนเชื้อชาติใดพร้อมเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่เร่งนำตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษตามกฎหมายโดยเร็วควบคู่กับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนค่ะขณะที่ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประเทศไทยสะท้อนว่าเหตุการณ์นี้เป็นการตอกย้ำว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุไม่เคารพหลักกฎหมายสงครามหลักสิทธิมนุษยชนและกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศเพราะก่อเหตุต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงขณะอยู่ในพื้นที่ของพลเรือนรวมถึงการก่อเหตุโจมตีความเข้มแข็งในพื้นที่เศรษฐกิจก่อนหน้านี้ก็ทำให้กระบวนการพูดคุยเดินหน้าต่อไม่ได้ค่ะ
5: คือ BRN สูญเสียความชอบธรรมมาตั้งแต่ต้นแล้วนะครับปีนี้เนี่ย20กว่าปีแล้วเนี่ยตั้งแต่วันแรกที่ BRN กลับมาก่อเหตุแล้วก็มีการทำร้ายเป้าหมายพลเรือนนะครับเผาโรงเรียนคงจำกันได้ในวันที่ปล้นปืนค่ายปีเหล็งเนี่ยมีการเผาโรงเรียนอันที่2เพราะอ้างของ BRN ซึ่งประกาศหลายๆครั้งเลยว่าเป็นตัวแทนของประชาชาติมลายูปัตตานีก็คือคนมุสลิมในพื้นที่เนี่ยแต่พอเอาเข้าจริง BRN ก็เป็นผู้ประหัตประหารทำลายล้างชีวิตประจำวันของคนมลายูมุสลิมในพื้นที่เสียเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นความย้อนแย้งประการที่สองผมได้ฟังคำที่ไทย PBS ไปสัมภาษณ์ผู้หญิงมุสลิมซึ่งอยู่ในจุดใกล้ๆกับจุดตรวจที่ตันหยงมัสแล้วบ้านเขาไฟไหม้หมดเลยจากการคว้างระเบิดของผู้ก่อการร้าย BRN เนี่ยมันทำให้เห็นว่านี่เป็นชีวิตของคนหนึ่งคนหนึ่งครอบครัวเนี่ยมันสามารถย่อยยับได้ภายในช่วงเวลาไม่กี่นาทีจากการกระทำของ BRN และนี่เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นกระจายไปทั่ว3จังหวัดชายแดนภาคใต้
1: ที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประเทศไทยนะครับบอกว่าถ้ากระบวนการพูดคุยจะเดินหน้าต่อต้องกำหนดพื้นที่หยุดยิงให้ชัดครับทั้งพื้นที่และกรอบเวลานะครับแล้วก็ให้คนกลางที่สองฝ่ายยอมรับเข้ามาสังเกตการครับเพื่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจถ้าความแรงลดลงค่อยเปิดพื้นที่ให้แนวทางอื่นครับ
0: สภากลาโหมคุยกันหลายเรื่องเกี่ยวกับความมั่นคงนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาและแน่นอนค่ะเหตุรุนแรงล่าสุดที่เกิดขึ้นในจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะโดยสภากลาโหมได้มีข้อกำชับให้มีการปรับเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยขณะที่นายกรัฐมนตรีประณามกลุ่มที่ก่อเหตุรุนแรงพร้อมย้ำถึงการเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวประณามการกระทำของกลุ่มที่ก่อเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้หลังก่อเหตุบุกยิงและขว้างไป๊บอมบริเวณจุดตรวจบูเกะซามีในจังหวัดนราธิวาสทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและยังมีชาวบ้านบาดเจ็บอีก2คนหนึ่งในนั้นมีเด็กอายุ10ขวบรวมอยู่ด้วยค่ะ
6: โอ้เรื่องใต้นี่แย่มากนะครับแล้วก็ผมได้กำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะฮะทหารโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวนะครับก็ได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการนะครับ
1: นายกครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่สามารถคาดเดาได้นะครับว่าทำไมกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบจึงใช้ช่วงจังหวะเวลานี้ในการก่อเหตุครับแต่สิ่งที่รัฐบาลจะทำต่อไปคือไม่ยอมให้มีความรุนแรงเช่นนี้เกิดขึ้นอีกแล้วก็ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงนะครับให้นโยบายอย่างชัดเจนว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะวิตกกังวลครับดังนั้นต้องดำเนินการในทุกด้านครับ
6: ผมก็ได้ให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานด้านความมั่นคงไปอย่างชัดเจนว่าถ้าแบบนี้พี่น้องประชาชนจะมีความวิตกกังวลนะครับเพราะฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกๆด้านนะครับแม้กระทั่งทางด้านการเจรจาก็ต้องให้มีความคืบหน้าให้เร็วมากกว่านี้มีความชัดเจนมากกว่านี้แล้วก็ต้องมีการเสริมเจ้าหน้าที่เสริมกำลังเข้าไปเพราะว่ามันต้องมีความพร้อมมากกว่านี้อันนี้มันอุกอาจมากแล้วเราก็คงต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาด
1: นายกรับกำชับสั่งการให้พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับเร่งลงพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้เพื่อหารือมาตรการในการป้องกันเฝ้าระวังทุกจุดโดยเฉพาะด้านการข่าวครับส่วนผลการประชุมสภากลาโหมนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับได้ติดตามสถานการณ์ความมั่นคงโดยเฉพาะการเตรียมกำลังและความพร้อมด้านอาวุธยุทโธปกรณ์ในสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะครับรวมถึงการติดตามสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้โดยพลเรือตรีสุรสันต์คงสิริโฆษกกระทรวงกลาโหมครับบอกว่ากระทรวงกลาโหมขอประณามการก่อเหตุรุนแรงครั้งนี้เพราะเป็นการกระทำที่ไร้มนุษยธรรมย้ำว่าหน่วยในพื้นที่ได้เพิ่มมาตรการในการระวังป้องกันครับโดยเฉพาะการดูแลความปลอดภัยของประชาชนครับ
0: โฆษกกระทรวงกลาโหมยังเปิดเผยถึงการเดินทางเยือนไทยของพลเรือเอกต่งจวินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนวันพรุ่งนี้นะคะบอกว่าก็เป็นมิติเรื่องความสัมพันธ์เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฉลองครบรอบความสัมพันธ์ไทยจีนซึ่งดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีนัยยะซ่อนเร้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจีนจะหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไทยเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระดับกระทรวงและมีกำหนดการไปเยี่ยมชมภารกิจของหน่วยสงครามพิเศษที่จังหวัดลพบุรีวันเสาร์ค่ะแล้วก็ยังเป็นการต่อยอดความร่วมมือหลังจากนายกรัฐมนตรีเดินทางไปเยือนจีนโดยเฉพาะเรื่องการแก้ปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งจีนแสดงจุดยืนชัดเจนอยู่แล้วที่จะเป็นจุดเชื่อมและสนับสนุนให้ไทยและกัมพูชานั้นหารือทวิภาคีนะคะโดยย้ำจีนจะไม่เข้ามาก้าวก่ายในรายละเอียดค่ะ
1: แล้ววันนี้ครับเมื่อนักข่าวไปถามว่าที่ผบ.ตร.คนใหม่เกี่ยวกับความไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้นะครับข้อมูลล่าสุดตอนนี้ครับตำรวจเนี่ยยืนยันนะครับว่ารู้ตัวผู้ก่อเหตุแล้วครับตอนนี้อยู่ระหว่างการขอหมายจับพลตำรวจเอกสำราญนวลมาครับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ ตอบคำถามความคืบหน้ากรณีการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่ภาคใต้ครับบอกว่าตอนนี้ได้รับรายงานจากตำรวจในพื้นที่พร้อมข้อมูลการสืบสวนในการติดตามจับกลุ่มผู้ก่อเหตุนะครับเบื้องต้นครับพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อเหตุก่อนหน้านี้และตำรวจรู้ตัวเป้าหมายบางส่วนรวมถึงคดีคาร์บอมในพื้นที่สภ.ตันหยงแล้วก็คาดว่าน่าจะขอหมายจับได้เร็วๆนี้ครับ
7: ตอนนี้ทราบว่ารู้กลุ่มก่อนแล้วรู้ว่าเป็นใครแล้วนะครับในประเด็นที่ผมต้องทำต่อก็คือเป็นเรื่องของหมายจับนะครับหมายจับเดี๋ยวคงจะเร่งรัดนะครับอันสองวันนี้คงออกหมายจับเรียบร้อยนะครับแล้วก็การติดตามตัวคนร้ายนะครับแล้วถ้าประเด็นถัดไปก็คือการป้องกันเหตุซึ่งก็ต้องเน้นย้ำไปทางเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเราต้องมีมาตรการหลายส่วนบูรณาการกันในสามจังหวัดภาคใต้เพราะมันเกิดกับหลายส่วนของเจ้าหน้าที่ทั้งหมดนะครับก็อันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของกรงภาค4
1: ขณะที่ภารกิจแรกวันนี้หลังได้รับการลงมติเป็นว่าที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติคนต่อไปครับพลตำรวจเอกสำราญได้ลงนามความร่วมมือกับกรมการขนส่งทางบกนะครับเชื่อมข้อมูลใบสั่งจราจรครับโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาเป็นสักขีพยานครับสำหรับการเชื่อมข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบกประชาชนสามารถตรวจสอบการชำระภาษีการชำระค่าปรับและถ้าพบใบสั่งค้างชำระสามารถตรวจสอบและชำระค่าปรับที่ค้างชำระกับนายทะเบียนขนส่งได้ทันทีนะครับส่วนการเชื่อมโยงข้อมูลจะเริ่มบังคับใช้กับผู้ขับขี่ที่กระทำผิดกฎจราจรตั้งแต่วันที่1สิงหาคมนี้เป็นต้นไปครับ
0: 22ปีของการสื่อสารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้คู่ขนานกับสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่ตอนนี้บทบาทของสื่อในพื้นที่ความขัดแย้งกำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งใหม่ค่ะจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิทัศน์สื่อและการโจมตีโดย IO นะคะประเด็นเหล่านี้ล่ะค่ะถูกหยิบขึ้นมาพูดคุยกันผ่านวงเสวนาภาพอนาคตขบวนการข่าวสารสันติภาพจากชายขอบถึงชายแดนใต้สู่ศูนย์กลางติดตามในขยายเสียงเปลี่ยนเมืองกับคุณวิภาพรวัฒนวิทย์ค่ะ

0: สื่อมวลชนต้องเสนอแอเรียเบดที่มีพื้นที่ความขัดแย้งและมันก้าวข้ามได้และมันอยู่ร่วมกันได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่เพราะว่าโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยถ้ามันเห็นนะเห็นโมเดลเห็นทิศทางนะบางว่าอันนี้มันจะไปได
1: ้สื่อสามารถมาทำงานเชื่อมโยงกับภาคประชาสังคมในการปกป้องอะไรบางอย่างได้หรือทำงานกับวิชาการที่ทำเรื่องของกฎหมายคุ้มครองสื่อ
2: มันก็เป็นหน้าที่ของสื่อที่จะต้องให้ความรู้กับคนคือผมว่าคือต่อให้เป็นเรื่องยากก็จริงในการจะ educate คนเรื่องนี้เนาะแต่ว่ามันก็ต้องงวดไปเรื่อยๆนะครับทำให้คนเข้าใจมากขึ้นทีละเล็กทีละน้อยนะครับพยายามไปต้านในเรทีฟของ IO หรือ fake news อะไรต่างๆก็ตามเนี่ยต้องพยายามทำไปเรื่อยงวดไปเรื่อยๆคือผมเชื่อว่าในวันหนึ่งคนจะสามารถมีความตื่นรู้กับเรื่องนี้ได้ในวันหนึ่งเหมือนกันเนาะเพราะอย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มีหลายๆเรื่องที่คนก็ไม่เคยไม่รู้มาก่อนแต่ว่าที่สุดก็ตื่นรู้นะไม่จะเป็นเรื่องการเมืองเรื่องอะไรต่างๆที่สุดท้ายแล้วคนก็ตื่นรู้ได
3: ้นักข่าวอ่ะจริงๆแล้วมีบทบาทสำคัญมากเลยในการทำให้เกิดการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่มันเข้าใจง่ายมีความเป็นกลางแล้วก็นำไปสู่เป้าหมายแห่งสันติภาพอะค่ะจริงๆแล้วก็รู้สึกว่านักข่าวอย่างเงี้ยอาจจะต้องทำงานเป็นเครือข่ายมากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะทำงานร่วมกับคนในพื้นที่อะค่ะที่เขามีความเข้าใจในบริบทอะเพื่อที่เหมือนเขาก็จะช่วยให้ข้อมูลให้ความรู้เราด้วยเหมือนกัน
4: ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานักวิชาการภาคประชาสังคมในพื้นที่ชายแดนใต้และผู้สื่อข่าวรุ่นใหม่จากส่วนกลางจากภาคเหนือภาคอีสานกว่า20คนค่ะลงพื้นที่ไปในจังหวัดปัตตานีนะคะทั้งหมดไปร่วมพูดคุยในเวทีภาพอนาคตขบวนข่าวสารสันติภาพพร้อมกับติดตามความเคลื่อนไหวของตัวแทนรัฐบาลไทยในการขับเคลื่อนกระบวนการพูดคุยสันติสุขรอบใหม่นะคะหนึ่งในข้อสรุปสำคัญที่ได้จากเวทีคือสื่อยุคนี้ไม่เพียงต้องรายงานความจริงภายใต้สถานการณ์ความขัดแย้งค่ะแต่ว่าต้องขยายพื้นที่สันติภาพนี่คือภาพอนาคตที่นักวิชาการในพื้นที่ชายแดนใต้ส่งเสียงถึงสื่อมวลชนนะคะและหนึ่งในประเด็นสำคัญที่ถูกพูดถึงคือวันนี้สนามการสื่อสารได้เปลี่ยนจากสื่อกระแสหลักที่ถูกฉายสปอตไลท์ไปสู่สื่อออนไลน์ที่กำหนดวาระทางสังคมค่ะซึ่งประเด็นในสื่อออนไลน์เนี่ยมันมีความท้าทายเพราะว่าเต็มไปด้วยปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารหรือ IO ที่ไปแย่งชิงพื้นที่การสื่อสารนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรกมลจางกมลนักวิชาการด้านวารสารศาสตร์สันติภาพจากคณะวิทยาการสื่อสารมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะอาจารย์วิเคราะห์ว่าเวลานี้สิ่งที่เราเจอตัวใหญ่เลยค่ะ AI ขยายบทบาทจากผู้ช่วยสู่ผู้ผลิตนะคะอัลกอริทึมคือบรรณาธิการยุคใหม่ของข่าวสารค่ะแพลตฟอร์มดิจิทัลทำหน้าที่ในการกำหนด

0: วาระทางสังคมและอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่คือ IO เป็นสงครามข้อมูลข่าวสารเป็นสนามรบแห่งใหม่ในออนไลน์นั่นทำให้เฟคนิวไปทับซ้อนกับข้อเท็จจริงมากยิ่งกว่าเดิมค่ะบนโจทย์เหล่านี้อาจารย์วรกมลเสนอว่าแนวคิดวารสารศาสตร์สันติภาพเพียงอย่างเดียวก็อาจจะไม่พอสำหรับสื่ออีกต่อไปแต่ควรพัฒนาไปสู่ Peace Information Ecosystem หรือระบบนิเวศข้อมูลข่าวสารเพื่อสันติภาพค่ะ
1: ถ้ามันจะนำไปสู่ทางรอด Peace Journalism มันอาจจะต้องยกระดับไปสู่ Ecosystemไปสู่เรื่องของ Peace Information Ecosystem ที่เป็นระบบนิเวศของข้อมูลข่าวสารที่สนับสนุนสันติภาพตอนนี้เราทำได้แค่ระดับปัจเจกแต่ว่าในระดับองค์กรเราก็ยังเห็นแสงสว่างนะเรายังเห็นความหวังอยู่นะคะในระดับนักข่าวต้องทำอะไรบ้างเรื่องการตรวจสอบการเท่าทันตัว AI มากขึ้นนะคะในแง่ของห้องข่าวหรือว่าคนที่เป็นทีมงานก็อาจจะต้องเรื่องของมีแนวปฏิบัติด้าน AI มากขึ้นแพลตฟอร์มเราจะทำยังไงที่จะเรียกร้องให้มีกลไกในการที่จะกำกับดูแลแพลตฟอร์มให้ชัดเจนขึ้น
0: ที่ผ่านมาในสถานการณ์ชายแดนใต้เกิดความเปลี่ยนแปลงในงานสื่อสารมวลชนมาโดยตลอดนะคะคู่ขนานกับความซับซ้อนของเหตุการณ์การเมืองการทหารและฝ่ายขบวนการในแต่ละช่วงค่ะคุณทิตินพโกมลนิมิค่ะเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ข่าวอิสระโต๊ะข่าวภาคใต้ระบุว่าพัฒนาการของการสื่อสารในพื้นที่ชายแดนใต้ในรอบ22ปีที่ผ่านมาแบ่งออกเป็น3ช่วงสำคัญนะคะยุคที่1เริ่มตั้งแต่ปี2547ถึงปี2555ตอนนั้นสื่อกระแสหลักส่วนใหญ่รายงานสถานการณ์ผ่านกรอบความมั่นคงของรัฐค่ะทำให้ในยุคแรกเนี่ยข่าวส่วนใหญ่เป็นการรายงานข่าวความรุนแรงแบบรายวันนะคะจนเกิดการปฏิรูปสื่อเกิดโต๊ะข่าวภาคใต้ศูนย์ข่าวอิสลาค่ะมีการทำงานกันเป็นกองบก.หรือว่าบก.คู่ทำงานร่วมกันระหว่างนักข่าวในพื้นที่กับนักข่าวส่วนกลางเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลข่าวสารและข้อเท็จจริงนะคะมาถึงยุคที่2ช่วงปี2556ถึงปี2565ตอนนั้นมีการเปิดโต๊ะเจรจาสันติภาพเป็นยุคของกระบวนการพูดคุยสันติภาพบทบาทของสื่อก็เปลี่ยนไปจากการรายงานเหตุการณ์รายวันมาเป็นการอธิบายรากเหง้าของความขัดแย้งสะท้อนความต้องการของผู้คนในพื้นที่ชายแดนใต้รวมถึงตอนนั้นก็เกิดเครือข่ายสื่อพลเมืองสื่อทางเลือกสื่อท้องถิ่นมากขึ้นนะคะมาถึงยุคที่3คือปี2565จนถึงตอนนี้ที่เราอยู่คือปี69ค่ะเป็นช่วงเวลาของความหวังเป็นช่วงเวลาของความท้าทายในอนาคตนอกเหนือจากเหตุการณ์ความรุนแรงทางกายภาพปัจจุบันผู้สื่อข่าวและนักกิจกรรมในพื้นที่ภาคใต้จำนวนมากนะคะต้องเผชิญกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารทางออนไลน์คือเผชิญกับ IO ค่ะเผชิญกับคดีความด้านความมั่นคงและการถูกลดทอนความน่าเชื่อถือนะคะคุณทิตินพระบุว่าข้อท้าทายในอนาคตของสื่อสันติภาพคือปฏิบัติการข่าวสารของรัฐเองก็ปรับยุทธศาสตร์มุ่งเป้าไปสู่ผู้เห็นต่างกับรัฐค่ะดังนั้นคนที่ทำงานสื่อสันติภาพในพื้นที่ชายแดนใต้ที่พูดถึงโครงสร้างความขัดแย้งก็มักจะเป็นคนที่ได้รับผลกระทบถูกด้อยค่าความน่าเชื่อถือถูกผลักให้เป็นฝ่ายตรงข้ามกับรัฐนะคะทั้งสองท่านคะวารสารศาสตร์สันติภาพในพื้นที่ความขัดแย้งค่ะคุณเจษดาคุณวิสาคะเป็นเรื่องที่สำคัญมากนะคะไม่สำคัญเฉพาะในชายแดนใต้เท่านั้นเพราะว่าความขัดแย้งเกิดขึ้นได้ทุกที่ดังนั้นหนึ่งในข้อเสนอในการผลักดันร่วมกันคือสร้างความเข้มแข็งของสื่อทำงานเป็นองค์กรเป็นเพจไม่ได้แล้วต้องทำงานร่วมกันข้ามองค์กรด้วยค่ะ
2: ขอบคุณคุณวิภาพรค่ะ
3: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับล่าสุดกระทรวงการคลังประกาศคงสิทธิ์สำหรับคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนเดิมนะครับเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและการทบทวนสิทธิ์เป็นไปตามเงื่อนไขใหม่ครับที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังเป็นประธานครับเห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนนี้ครับจากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคมนี้นะครับแล้วก็เตรียมเสนอหลักการนี้เข้าครม. 27กรกฎาคมนี้เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากการทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จซึ่งปัจจุบันครับมีผู้ยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 คนครับแล้วก็จะทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่รายเก่าเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปครับกระทรวงการคลังครับยังปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองนะครับโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพโอลอยหรือถูกสวมชื่อรถพร้อมกับคืนสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาในระบบกรมส่ง

0: เสริมการเรียนรู้หรือกศน.เดิมครับผู้มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีความเคลื่อนไหวแล้วก็กรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนด้วยครับ
1: ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังบอกค่ะว่าคนที่ถูกตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งพื้นที่เพื่อดำเนินการใดๆแต่เจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งและกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบสภาพรถเพื่อดำเนินการเพิกถอนออกจากทะเบียนแล้วก็จะถ่ายภาพรถที่มันสิ้นสภาพการใช้งานแล้วนะคะติดต่อไปที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าให้บริการไปถึงชุมชนโฆษกกระทรวงการคลังบอกด้วยว่ากระทรวงการคลังยังคงพิจารณาเกณฑ์เดิมควบคู่กับเงื่อนไขใหม่ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการถึงจำนวนคนที่จะได้รับการคืนสิทธิ์จากเงื่อนไขใหม่ได้ยังไม่รู้ว่ามันจะมีจำนวนเท่าไหร่พร้อมพิจารณาปัญหาเรื่องคนยื่นอุทธรณ์เป็นรายกรณีไปเพื่อให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงมือคนที่มีรายได้น้อยตัวจริงค่ะ
2: คนลำบากของพวกเรามากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ท่านเหล่านี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่านเหล่านี้ลำบากจะต้องมาทบทวนรีบปรับเกณฑ์ไม่ต้องมาทบทวนจัดการให้เลยแล้วมหาดไทยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับมีประเด็นต่ออีกนะครับบางคนแจ้งไว้ข้อมูลส่งมาไม่ครบกดมาเลขประจำตัวบัตรประชาชนผิดวันนี้กรรมการให้รับกลับมาหมดเอามาพิจารณารับใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคสที่บอกว่าไปคุยกันแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องมาแต่อาจจะตกหล่นชื่อไปส่งมาให้ทางกระทรวงคลังไม่ครบทางมหาดไทยลงไปจัดการก็มาแจ้งเราแล้วอันนี้หลักน้อยมากนะครับแต่ไม่ว่าน้อยแค่ไหนคือความเดือดร้อนเดือดร้อนรับหมดนะครับมหาดไทยก็ลงไปดูแลให้วันนี้เราก็เพิ่งรับทราบว่าก็มีตกหล่นจริงๆบางทีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเยอะนะครับท่านรับชื่อมาแล้วท่านก็ทำหล่นไปก็มาบอกว่าอันนี้หล่นไปจริงๆไปดูสภาพแล้วเดือดร้อนจริงเดี๋ยวรับเพิ่มหมดก็ต้องเรียนว่าวันนี้เน้นความเดือดร้อนก่อน
0: โฆษกคลังครับบอกว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ทำให้คลังเห็นข้อมูลมากกว่าเดิมครับเช่น1กรณีคนถือบัตรคนจนรายเดิมสามารถซื้อรถคันใหม่ได้แบบนี้มีมากกว่า2ล้าน5แสนคนครับคนถือบัตรคนจนเดิม1คนมีชื่อเป็นกรรมการในนิติบุคคลถึง116แห่งและบางส่วนครับยังมีชื่อเป็นกรรมการบริหารระดับสูงในบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับข้อมูลเหล่านี้ครับคลังจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบต่อไปครับขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับสำนักงานขนส่งในพื้นที่นะครับให้ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบการถือครองและการชำระภาษีค้างจ่ายสำหรับการอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครับแล้วก็เตรียมผลักดันแก้ไขกฎหมายนะครับเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเพื่อให้สะท้อนธุรกรรมการโอนลอยการสิ้นสภาพการใช้งานของรถในปัจจุบันครับ
1: แม้ว่ารัฐบาลจะประกาศปรับหลักเกณฑ์เรื่องการครอบครองรถยนต์นะคะย้ำอีกครั้งหนึ่งที่บอกว่าปรับหลักเกณฑ์ก็คือเขาบอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์คนที่มีรถเก่าใช้งานไม่ได้คนที่โอนลอยแล้วเมื่อสักครู่นี้โฆษกกระทรวงการคลังบอกว่าคนที่ตกเกณฑ์คนที่ถูกตัดสิทธิ์ท่านไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งแต่จะมีเจ้าหน้าที่ของกรมขนส่งและกระทรวงมหาดไทยไปตรวจสอบสภาพรถยนต์ของท่านที่บ้าน มีการถ่ายรูปแล้วเดี๋ยวข้อมูลมันจะเข้ามาที่ One Stop Service แม้ว่ารัฐบาลหรือว่าภาครัฐจะยืนยันข้อมูลแบบนั้นแต่บรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหลายแห่งคนยังแน
0: ่
1: นไปตรวจสอบสิทธิ์ไปยื่นอุทธรณ์กันนะคะเนื่องจากบางคนเขาบอกไม่มั่นใจในระบบต้องการจะไปยืนยันสิทธิ์ด้วยตัวเองกลัวว่าจะกลายเป็นคนตกเกณฑ์และไม่ได้รับสิทธิ์คืนค่ะนางสาววิไลรัตนอัมพาอายุ47ปีผู้พิการที่ถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีสินเชื่อในระบบเกิน 100,000 บาทรวมทั้งมีรถจักรยานยนต์อีก2คันเธอยอมรับค่ะว่าไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมา3แห่งเอามาเปิดร้านขายของชำประกอบอาชีพจะได้มีรายได้เลี้ยงครอบครัวและแม่ผู้พิการเพราะว่าลำพังเบี้ยคนพิการมันไม่พอใช้จ่ายในแต่ละเดือนส่วนจักรยานยนต์อีก2คันใช้งานได้จริงเพียงคันเดียวแล้วมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้และต้องการให้รัฐบาลคืนสิทธิ์ค่ะ
3: อยากฝากถึงว่าไม่อยากให้เอาเกณฑ์ที่คนเป็นหนี้หรือว่ามีข้าวของที่แบบเนี่ยอย่างที่เขาออกมาอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเอามาตัดสินว่าเร รามีรถแล้วนะเรารวยหรือว่าเรามีหนี้สินแล้วเรารวยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้รวยอ่ะรวยค่ะรวยหนี้เราไม่ได้รวยแบบที่เขามีกันน่ะอยากให้เขาแบบคืนเสียงตัดของคนเก่าที่เคยได้อ่ะ
4: เพราะโครงการก่อนๆที่ผ่านมาก็คือได้อยู่ปกติ
3: ได้ตลอดค่ะ
4: ครั้งนี้มาถูกตัดสิทธ
3: ิ์ใช่ก็อยากให้นายกแบบว่าคืนสิทธิ์ให้คนเก่าแล้วอยากให้คนใหม่ลงก็ให้เขาลงไปอย่างเงี้ยคือว่าคนเก่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
0: ส่วนบรรยากาศตามขนส่งจังหวัดต่างๆนะครับวันนี้คนยังเยอะนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนคุณวันวิสาว่าแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยเขาบอกว่าปรับเกณฑ์แล้วเดี๋ยวให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปอำนวยความสะดวกโฆษกคลังบอกเดี๋ยวกรมการขนส่งเขาส่งเจ้าหน้าที่ไปคนไม่เชื่อครับคนไม่มั่นใจกลัวว่าถ้าไม่มายืนยันสิทธิ์หรือไม่มาอุทธรณ์ด้วยตัวเองเดี๋ยวมันจะช้าก็เลยยอมเสียเวลามาด้วยตัวเองครับให้มั่นใจว่าฉันได้ยื่นเอกสารอุทธรณ์แล้วแน่ๆบางคนเสียค่ารถบางคนมาไกลกว่า90กิโลครับ
5: ผู้ที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้เลยค่ะไม่ต้องมาทำไม่ต้องไปมาที่ขนส่งหรือไปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยุ่งยาก
4: ครับเพราะว่าลำพังป่วยติดเตียงนี้ก็ลำบากแล้ว
5: ใช่แล้วเราก็ต้องหยุดงานต้องลางานมาทำเรื่องนี้ค่ะ
4: ครับผม
5: ให้คุณพ่อค่ะ
4: ก็คือเป็นการเสียเวลา
5: ค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็80กว่าแล้ว
4: ครับผม
5: ค่ะ
4: ผมจากอำเภอไหนครับพี่
5: อำเภอหนองมะม่วงค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะ
4: ไปกลับ90โล
5: ใช่ค่ะ
6: ผู้ใหญ่กำนันน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกว่าคุณต้องไปเดินเอาเองอะไรเงี้ยมันตรงไปตรงมาเลยจะได้รู้เรื่อง
7: บางทีก็ทำให้เราแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจ
6: ครับ
7: เลยมาเองเลย
6: มาเองมากับลูกด้วย
7: ลูกมา
6: ปกติก็จะไม่มาเลยล่ะจะท้อใจแล้วว่าอันนี้แม่บ้านก็บอกมาเถอะไงๆก็ช่วยค่าน้ำมันมั่งอะไรมั่งสิ้นเดือน
7: เลยมาลองดู
1: เช่นเดียวกับบรรยากาศที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมาผู้คนก็ยังเดินทางมายื่นอุทธรณ์กันส่วนใหญ่บอกเคยครอบครองรถยนต์จักรยานยนต์แต่ปัจจุบันรถเสียใช้งานไม่ได้บางคนบอกขายไปนานหลายปีแล้วค่ะ
8: จนจำไม่ได้แล้วมีลุงอีกคนนึงอ่ะอยู่ข้างบน
4: อ
8: ่ะเขาบอกคันรุ่นไหนมาก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าในนั้นมันยืนยันอยู่ว่ามี
1: ส่วนที่จังหวัดบุรีรัมย์ล่าสุดมีประชาชนเดินทางมาตรวจสอบคุณสมบัติยื่นอุทธรณ์เกือบ 4,000 คนส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์เรื่องการครอบครองรถยนต์หรือจักรยานยนต์ที่มีอายุใช้งานเกิน15ปีนะคะโดยมองว่ารัฐบาลไม่ควรจะเอามาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์ล่ะค่ะรวมไปถึงเรื่องที่มีภาระหนี้สินด้วยก็เลยหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์รวมถึงใช้ข้อมูลความเป็นจริงมาประกอบการพิจารณาหากต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอบโจทย์กลุ่มผู้มีรายได้น้อยจริงๆค่ะ
0: มีการหยุดยิงเกิน6เดือนแล้วนะครับสำหรับการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาครั้งล่าสุดครับท่านผู้ชมครับแต่สถานที่สถานการณ์หน้างานณเวลานี้เนี่ยหลายจุดด้วยกันมันยังมีความตึงเครียดอยู่นะครับบางจุดมีการวางกำลังในลักษณะเผชิญหน้ากันติดตามจากรายงานของคุณพจนีสายกระจ่างครับ
9: ร่องรอยกระสุนปืนใหญ่ที่ปรากฏให้เห็นบริเวณตัวปราสาทตาเมือนธมอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์เป็นส่วนหนึ่งจากความเสียหายของการสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาแม้ตัวปราสาทจะตั้งอยู่หน้าแนวแต่โครงสร้างสำคัญไม่ได้รับความเสียหายปราสาทตาเมือนธมถูกใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ของกัมพูชามาตั้งแต่ต้นปีพ.ศ. 2568ก่อนทหารไทยนำรั้วลวดน้ำมาปิดทางขึ้นในฝั่งกัมพูชาเพื่อลดการเผชิญหน้าแต่นั่นกลายเป็นส่วนหนึ่งของชนวนเหตุที่ทำให้กัมพูชากับไทยเปิดฉากปะทะกันในช่วงเช้าของวันที่24กรกฎาคม2568และขยายพื้นที่สู้รบตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชา
10: ตาเมือนธมถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่ค่อนข้างที่จะมีความเสี่ยงเพราะว่าในส่วนของทางกัมพูชาเองถ้าเราเห็นในฝั่งของตรงข้ามเนี่ยก็เห็นว่าเขาก็มีการดัดแปลงสภาพพื้นที่เหมือนกัน
11: ก็ฝ่ายตรงข้ามก็มีความพยายามครับแต่ว่าเราก็มีมาตรการในการป้องกันครับตัวของตัวประสาทเองที่เราวางแผนมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ยุทธบดินต
10: ระ
11: หนักศตวรรษครับแล้วก็เตรียมพร้อมในทุกพื้นที่ก็ไม่ประมาทครับฝ่ายตรงข้ามก็มีความพยายามแต่ว่าช่วงนี้เขาก็ปรับปรุงที่พักที่มั่นของเขาก็คือที่ได้รับความเสียหายจากเราสำรวจเบื้องต้นครับ
9: การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาภายใต้ชื่อปฏิบัติการยุทธบดินเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่24กรกฎาคมถึงวันที่28กรกฎาคมปีที่แล้ว2วันของการสู้รบไทยควบคุมพื้นที่ภูมะเขืออำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษซึ่งกัมพูชาใช้เป็นฐานปฏิบัติการทางทหารปัจจุบันกองทัพไทยเข้าดูแลพื้นที่และสร้างฐานที่มั่นผู้บังคับกองพันทหารราบที่11หน่วยเฉพาะกิจที่1กองกำลังสุรนารีระบุว่าการเข้ายึดภูมะเขือถือเป็นปฏิบัติการที่ยากลำบากและต้องอาศัยความร่วมมือของหลายหน่วย
12: พื้นที่ภูมะเขือเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราสามารถปฏิบัติภารกิจเข้ายึดได้สำเร็จเป็นพื้นที่แรกในห้วงของเดือนกรกฎาคม68ซึ่งเป็นการปฏิบัติที่ร่วมกับหน่วยต่างๆในประเทศไทยทั้งกองทัพอากาศกองพันจุดโจมแล้วก็หน่วยในพื้นที่เนี่ยเข้าปฏิบัติเป็นครั้งแรกพื้นที่ของเราอ่ะมันจะเป็นพื้นที่ที่เราอยู่ต่ำกว่าเกือบทั้งหมดแล้วก็เป็นพื้นที่ที่เขาวางกำลังอยู่บริเวณขอบหน้าผาเราจะอยู่พื้นที่ด้านในเหมือนเราปฏิบัติจากพื้นที่ต่ำขึ้นพื้นที่สูงแล้วก็กำลังตรงนี้ของฝ่ายตรงข้ามก็เยอะพอสมควรในห้องปฏิบัติครับ
9: การสู้รบระหว่างไทยและกัมพูชาในปีพ.ศ. 2568เกิดขึ้น2ครั้งคือในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนธันวาคมภายใต้ชื่อปฏิบัติการยุทธบดินและยุทธศตวรรษก่อนไทยและกัมพูชาจะลงนามหยุดยิงในวันที่27ธันวาคมสาระสำคัญคือให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงทันทีและให้คงกำลังในที่ตั้งหลังการสู้รบไทยเข้าสถาปนาพื้นที่ทั้งภูมะเขือช่องอ่านม้าปราสาทตาควายและปราสาทคณาพร้อมเร่งดำเนินการสร้างถนนเส้นทางยุทธศาสตร์ตลอดแนวชายแดนในพื้นที่วางกำลังการสร้างบังเกอร์และสร้างแนวป้องกันชายแดนเพื่อสร้างความปลอดภัยของกำลังพลซึ่งปัจจุบันสามารถดำเนินการไปแล้วกว่าร้อยละ50พจนีสายกระจ่างไทย PBS รายงาน
1: เป็นเวลากว่า9ปีแล้วค่ะที่น้องเมยหรือนายภคพงษ์ตัญญการเสียชีวิตนะคะและเป็นตลอด9ปีที่ครอบครัวของน้องเมยโดยเฉพาะคุณพ่อและคุณแม่เดินหน้าต่อสู้และเรียกร้องความยุติธรรมมาโดยตลอดนะคะวันนี้คณะกรรมาธิการการกฎหมายของสภาผู้แทนราษฎรคุยกันเรื่องนี้โดยสรุปว่าคดียังไม่มีความคืบหน้าและจนถึงเวลานี้ยังไม่มีคนรับผิดชอบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะนายรังสิมันโรมประธานคณะกรรมการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับกระบวนการดำเนินการทางกฎหมายของเจ้าหน้าที่รัฐกรณีนักเรียนเตรียมทหารนายภคพงษ์ตัญญการหรือน้องเมยซึ่งถูกทำรงวินัยและเสียชีวิตเมื่อปี2560นะคะรวมถึงมาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวกับการลงโทษทางวินัยและจริยธรรมต่อผู้ก่อเหตุตลอดจนการคุ้มครองสิทธิ์ให้แก่ผู้เสียหายโดยเชิญส่วนที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลและชี้แจงซึ่งมีนายพิเชษและนางสุกัลยาตัญญการพ่อและแม่ของน้องเมยในฐานะผู้ร้องมาร่วมด้วยหลังจากยื่นเรื่องร้องเรียนให้มีการตรวจสอบค่ะ
13: เรื่องวินัยของนักเรียนเตรียมทหารที่ศาลได้ตัดสินแล้วว่าหลังจากนั้นเนี่ยจะมีโทษทางวินัยอะไรบ้างสองก็เป็นเรื่องของสน.พยัญชนะค่ะเรื่องอวัยวะ
0: นายสาธิตภูลสวัสดิ์พงษ์ทนายความผู้ร้องเรียนครับบอกว่าก่อนน้องเมยเข้าโรงเรียนเตรียมทหารได้ตรวจเช็คสุขภาพแล้วเป็นปกตินะครับตั้งข้อสังเกตว่าก่อนน้องเมยเสียชีวิตในเดือนสิงหาคมปี60ถูกนักเรียนรุ่นพี่ทำร้ายร่างกายผ่านการทำรงวินัยซ้ำทั้งที่ระเบียบไม่สามารถทำได้และน่าจะเป็นสาเหตุหลักต่อสุขภาพซึ่งนำมาสู่ผลให้อาการทรุดจนถึงแก่ความตายครับ
14: ติดต่อพนักงานสวนสภ.เมืองนครนายกส่งศพเพื่อไปชันสูตรที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะเขาไม่มั่นใจนะว่าทำไมจะต้องส่งไปโรงพยาบาลแพทย์ของทหารนะ1พฤศจิกาแพทย์จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ผ่าศพนะครับปรากฏว่านะพบการกระแทกถุงแข็งไม่มีคมบริเวณทรวงอกนะพบเลือดออกในกล้ามเนื้อไหปลาร้าขวาซ้ายฝาปิดกล่องเสียงโคนลิ้นดิ้นขวาพบกล้ามเนื้อหน้าอกขวาแล้วก็มีการหักกระดูกซี่โครงขวา ด้านข้างซี่ที่4นะครับแต่ไม่สามารถระบุสาเหตุการตายได้นะครับเนื่องจากไม่พบอวัยวะสำคัญคือสมองและหัวใจ
1: หลังการประชุมค่ะนายรังสิมันเปิดเผยผลการประชุมบอกว่าพบประเด็นที่ดูจะเป็นข้อพิรุธและข้อกังขาหลายจุดโดยเฉพาะกระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรณีแม่ของน้องเมยไปแจ้งความที่สน.พญาไทแต่อัยการศาลทหารมีคำสั่งไม่ฟ้องตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2568แต่กลับเพิ่งจะมีหนังสือแจ้งวันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมานอกเหนือจากนั้นลายเซ็นผู้รับหนังสือก็ไม่ใช่ของผู้แจ้งความจริงส่วนที่สภ.บ้านนาจังหวัดนครนายกกรณีไม่ส่งฟ้องคดีนั้นตำรวจไม่สามารถให้คำตอบได้เพราะไม่ได้ทำคดีเองดังนั้นเรื่องไม่ฟ้อง2นักเรียนเตรียมทหารและ2นายแพทย์คณะกรรมาธิการก็เตรียมเรียกกรมพระธรรมนูญศาลทหารมาชี้แจงข้อเท็จจริงในการประชุมครั้งต่อไปนะคะและบอกว่ายังมีข้อสงสัยกรณีที่ตำรวจที่ทำร้ายร่างกายจนศาลสั่งจำคุกแต่คณะกรรมการของสำนักงานตำรวจแห่งชาติวินิจฉัยว่าโทษจำคุกจากคดีทำร้ายร่างกายผู้อื่นไม่ถือว่าเป็นความเสื่อมเสียโดยให้กลับเข้ารับราชการต่อจึงมองว่าเป็นเรื่องที่น่าตกใจและขัดต่อสามัญสำนึกของวินยูชนเป็นอย่างมากค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีพ่อทิพย์แจ้งเกิดเท็จนะครับมีข้อมูลครับว่าโรงพยาบาลอย่างน้อย8แห่งนะครับเข้าข่ายต้องสงสัยเชื่อมโยงกับการแจ้งเกิดเท็จครับโดยใช้ชื่อพ่อทิพย์เพื่อให้เด็กต่างชาติได้สัญชาติไทยนะครับล่าสุดครับทางกรรมธิการการสาธารณสุขนะครับเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าหารือครับเจอช่องโหว่ของการแจ้งเกิดเท็จนะครับอาจจะมีต้นตอมาจากปัญหาการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐครับการประชุมคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขนะครับเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหารับรองการเกิดของเด็กต่างชาติโดยมิชอบโดยใช้บุคคลสัญชาติไทยแอบอ้างเป็นพ่อทิพย์วันนี้ประเด็นสำคัญครับก็คือการหาจุดบกพร่องตั้งแต่กระบวนการทำเอกสารของโรงพยาบาลนะครับไปถึงกระบวนการแจ้งเกิดที่สำนักทะเบียนครับตัวแทนจากกรมการปกครองให้ข้อมูลครับบอกว่าช่องว่างสำคัญที่เจอเกิดจากข้อมูลการเกิดของสถานพยาบาลเอกชนของเอกชนเนี่ยยังไม่เชื่อมโยงกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมการปกครองครับทำให้การออกหนังสือรับรองการเกิดหรือทร 1/1 ต้องเขียนด้วยมือนะครับซึ่งบิดเบือนข้อมูลได้ง่ายครับ
15: ครู่นี้ที่ถามในกรรมธิการเนี่ยเขาบอกว่าส่วนหนึ่งที่เป็นโรงพยาบาลเอกชนเยอะเพราะว่าฐานข้อมูลของเอกชนเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกับทางเขตหรือทะเบียนราษฎร์แต่ของโรงพยาบาลรัฐส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเชื่อมอยู่แล้วซึ่งอันนี้ก็เป็นในอนาคตต่อui ที่เราจะต้องไปแก้รายละเอียดกฎหมายที่ทำให้การเชื่อมฐานข้อมูลทั้งโรงพยาบาลเอกชนโรงพยาบาลรัฐเนี่ยเชื่อมกับฐานทะเบียนราษฎร์ในการดูได้ด้วยในส่วนนั้นครับเป็นขั้นต่อไป
1: รองประธานคณะกรรมาธิการการสาธารณสุขเสนอค่ะว่าควรออกกฎหมายบังคับให้เก็บประวัติพ่อแม่เด็กตั้งแต่ตอนที่เริ่มฝากครรภ์และบันทึกข้อมูลทั้งหมดในระบบอิเล็กทรอนิกส์นะคะรวมไปถึงกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหรือสบส.และกรมการปกครองจะได้รับไปพิจารณาต่อค่ะ
16: มีพรบที่เกี่ยวข้องกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วยกัน3ตัวก็คือพรบสถานพยาบาลซึ่งพูดถึงมาตรฐานของสถานพยาบาลแต่ว่าไม่ได้พูดถึงมาตรฐานข้อมูลนะครับในพรบฉบับนี้ก็เข้าใจได้เพราะว่าพรบฉบับนี้เกิดขึ้นมานานแล้วก่อนที่ระบบดิจิตอลเนี่ยมันจะพัฒนาไปถึงตอนนี้ก็ควรจะปรับใหม่นะครับว่ามาตรฐานสถานพยาบาลต้องรวมไปถึงมาตรฐานของระบบข้อมูลที่ทุกโรงพยาบาลต้องเชื่อมกับระบบกลางนะครับต้องทำมาตรฐานกลางข้อมูลด้านสุขภาพด้วยนะครับอันที่สองคือพรบสุขภาพดิจิทัลนะครับซึ่งก็จะทำให้การเชื่อมข้อมูลนี้เกิดสภาพบังคับใช้ไม่ใช่เฉพาะโรงพยาบาลเอกชนแต่ว่าทุกสถานพยาบาลนะครับว่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเกิดเราควรจะมีมาตรฐานข้อมูลอะไรบ้าง
0: วันนี้ครับมีการประชุมร่วมกันของ6หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับประชุมกันที่ศาลาว่าการกทมครับเบื้องต้นตัวแทนกรมการปกครองบอกว่าดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องแล้ว1รายนะครับโดยให้ออกจากราชการแล้วก็พบกรณีการแจ้งเกิดเท็จที่มีพยานหลักฐานชัดแล้ว24รายครับตอนนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเพิกถอนสูติบัตรและสัญชาติไทยนะครับส่วนกรณีที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบจะระงับการเคลื่อนไหวทางทะเบียนชั่วคราวเพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่างการสอบสวนครับ ปัจจุบันครับกทมกำชับให้แต่ละเขตนะครับไปตรวจสอบข้อมูลของบิดาที่เป็นคนไทยอย่างละเอียดครับ

โดยให้หัวหน้าฝ่ายทะเบียนหรือผู้มีตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษไปร่วมตรวจสอบแล้วก็ลงนามรับรองทุกกรณีที่มารดาเป็นชาวต่างชาตินะครับตอนนี้การขยายผลจากปฏิบัติการย้อนเกล็ดมังกรออกหมายจับผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว

0: พยาบาลครับ
1: ที่จังหวัดกาญจนบุรีมีการลักลอบขุดทองและการค้าทองคำแบบผิดกฎหมายนะคะจริงๆแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะจับกุมขบวนการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่เขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมิและดำเนินคดีไปแล้วแต่ปัจจุบันก็ยังพบว่ายังมีขบวนการลักลอบเข้าไปขุดหาแร่ทองในพื้นที่ซึ่งแร่ทองคำบางส่วนเนี่ยค่ะมันถูกเอาไปขายให้กับร้านทองด้วยล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีออกเป็นประกาศในการขอความร่วมมือไปยังผู้ประกอบการนะคะขอให้งดรับซื้อแร่ที่ไม่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้เพื่อเป็นการตัดวงจรการลักลอบค้าทองคำผิดกฎหมายค่ะเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิพร้อมกำลังทหารตำรวจตระเวนชายแดนฝ่ายปกครองและตำรวจสภ.ปิ่นล็อกอำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีค่ะเดินเท้าฝ่าเข้าไปในป่าไปตรวจค้นพื้นที่ลึกกลางเทือกเขาเพื่อสกัดขบวนการลักลอบขุดดินร่อนหาแร่ทองคำในพื้นที่เขตอนุรักษ์ค่ะซึ่งเป็นปฏิบัติการที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี67แล้วนะคะแต่ว่าการเข้าไปจับกุมแต่ละครั้งมันไม่ง่ายเพราะว่าเส้นทางเจ้าหน้าที่ต้องใช้ทั้งเรือใช้ทั้งการเดินเท้าผ่านเส้นทางภูเขาที่มันสลับซับซ้อนบางครั้งค่ะต้องปลอมตัวเป็นชาวบ้านเข้าไปหาของป่าเรารู้ว่าในพื้นที่มันมีเครือข่ายคอยส่งข่าวให้กับคนที่ลักลอบขุดแร่เพื่อแจ้งเบาะแสให้หลบหนีไปแม้ว่าจะมีการจับกุมผู้กระทำความผิดและดำเนินคดีมาแล้วหลายคนแต่การลักลอบขุดแร่ทองคำก็ยังเกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: ร่องรอยความเสียหายตอนนี้ยังปรากฏชัดนะครับอยู่ในภูเขาหลายจุดครับมีการขุดเจาะลึกจนกลายเป็นโพรงคล้ายๆกับอุโมงค์นะครับในพื้นที่ป่าซึ่งเป็นลุ่มน้ำชั้น 1A ครับถูกทำลายไปแล้วถึง27ไร่คิดเป็นมูลค่าความเสียหายทางทรัพยากรธรรมชาติมากกว่า 1.5 ล้านแสนบาทนะครับจุดที่พบการลักลอบขุดครับอยู่บริเวณบ้านปิล็อกขี้หมู่4ตำบลปิล็อกอำเภอทองผาภูมิครับอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทองผาภูมินะครับซึ่งทับซ้อนกับป่าสงวนแห่งชาติป่าเขาช้างเผือกแล้วก็อยู่ห่างจากแนวชายแดนไทยเมียนมาแค่4กิโลเมตรครับขณะที่นายอำเภอทองผาภูมินะครับบอกว่าผู้ลักลอบขุดหาแร่ทองคำมีทั้งคนไทยแล้วก็บุคคลที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยโดยส่วนใหญ่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่บ้านปิล็อกขี้เข้าไปขุดหาแร่ในลักษณะกลุ่มเล็กๆแล้วก็ยังไม่พบข้อมูลนะครับว่ามีกลุ่มทุนอยู่เบื้องหลังครับ
2: ผ่านมาเนี่ยที่เท่าที่มีการจับกลุ่มนะครับก็มีทั้งที่เป็นคนไทยมีทั้งเป็นคนที่ยังไม่ได้รับสัญชาติไทยนะครับก็มีทั้งสองแบบครับเท่าที่ทราบก็ทำเป็นเหมือนว่าเขาหาในการเป็นส่วนตัวเขานะครับเท่าที่ดูจากบันทึกจับกลุ่มอะไรนะครับเขาเข้าไปหาซึ่งก็ทำเป็นในนามส่วนตัวเขาครับแต่มันอาจจะมีหลายครอบครัวหรือหลายคนหลายเคสอะไรเงี้ยครับ
3: ส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่นั้นใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับใช่ครับ
1: สิ่งที่หน่วยงานรัฐต้องยกระดับมาตรการไม่ใช่แค่การบุกรุกพื้นที่ป่านะคะแต่มีข้อมูลที่พบว่าแร่ทองคำที่ได้จากการลักลอบขุดบางส่วนถูกเอาไปขายให้กับร้านทองในจังหวัดกาญจนบุรีผู้สื่อข่าวลงพื้นที่สำรวจร้านทองในอำเภอทองผาภูมิและอำเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีพบว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่ก็ให้ข้อมูลบอกเคยมีคนนำแร่ทองคำมาขายค่ะและมีมาตรการป้องกันการรับซื้อทรัพย์สินที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมายค่ะ
4: สมัยก่อนมีบ้างค่ะมีแบบเป็นมาแบบใส่กระปุกมาอะค่ะแต่ว่าที่ร้านจะไม่ได้รับเพราะว่าทองคนนี้มันต้องมีกระบวนการเผาก่อนเพื่อแบบแยกอะค่ะแยกเปอร์เซ็นต์ทองเนี่ยก็เลยไม่ได้รับ
5: ครับมีมาถามแต่เราไม่ซื้อมีคนมาถามซื้อพวกทองมีสิ่งแล้วที่มันดีครับเป็นนานแต่ผมบอก
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีลงนามประกาศขอความร่วมมือร้านทองร้านรับซื้อของเก่าและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องนะคะงดรับซื้อแร่ทองคำหรือวัตถุที่มีลักษณะเป็นแร่ทองคำจากคนที่ไม่สามารถแสดงแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าได้มาจากการกระทำผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.แร่ปี60ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับตั้งแต่3ถึง5เท่าของมูลค่าแร่หรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ
0: รัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับเตรียมออกแถลงการเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือในช่องแคบสากลครับรวมไปถึงช่องแคบฮอร์มุซขณะที่สถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางครับตอนนี้ดันราคาน้ำมัน

0: ดิบเนี่ยมันพุ่งสูงถึง100ดอลลาร์สหรัฐแล้วครับการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกครั้งที่33ครับวันนี้เริ่มขึ้นที่กรุงมะนิลานะครับมุ่งเน้นไปที่การยกระดับความมั่นคงทางทะเลและการส่งเสริมความร่วมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามใหม่ๆครับมาเรียเทริซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์ในฐานะประธานอาเซียนปีนี้นะครับย้ำถึงความไม่แน่นอนทางภูมิรัฐศาสตร์และภูมิเศรษฐศาสตร์ในปัจจุบันครับแล้วก็บอกว่าประเด็นปัญหาเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไร้พรมแดนตอกย้ำว่าไม่มีประเทศไหนนะครับสามารถรับมือกับสภาวะความมั่นคงที่ซับซ้อนในปัจจุบันเพียงลำพังได้สำนักข่าว AFP ครับรายงานนะครับว่าที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนเตรียมปิดฉากการประชุมในสัปดาห์นี้ด้วยการออกแถลงการร่วมเรียกร้องเสรีภาพในการเดินเรือและการบินผ่านช่องแคบระหว่างประเทศรวมถึงการสัญจรผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยปราศจากอุปสรรคขัดขวางครับนอกจากนี้อาเซียนจะย้ำข้อเรียกร้องให้ทุกฝ่ายนะครับใช้ความอดทนอดกลั้นต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางหลังสงครามระหว่างสหรัฐกับอิหร่านส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจครับและอาจทำให้อาเซียนหลายประเทศต้องเผชิญกับภาวะขาดแคลนพลังงานและราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นนะครับเสียงเรียกร้องของอาเซียนครับมีขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับหลังสหรัฐกับอิหร่านยังคงโจมตีตอบโต้กันอย่างต่อเนื่องประกอบกับความเคลื่อนไหวของกลุ่มฮูตีในทะเลแดงครับล่าสุดครับสื่อซาอุดีอาระเบียนะครับยืนยันว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งครับถูกโจมตีในทะเลแดงนะครับหลังจากกลุ่มฮูตีอ้างว่ายิงขีปนาวุธแล้วก็ส่งโดรนโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียแล้ว2ลำในทะเลแดงครับซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งแรกนับตั้งแต่ประกาศปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดีอาระเบียเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับขณะเดียวกันครับราคาน้ำมันโลกปรับตัวสูงขึ้นต่อเนื่องติดต่อกันเป็นวันที่5แล้วนะครับโดยราคาน้ำมันดิบ Brentพุ่งขึ้นกว่าร้อยละ3มาอยู่ที่ 97.87 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่วันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาครับแล้วก็สูงสุดในรอบกว่า1เดือนครับ
1: เป้าหมายหลักของโดนัลด์ทรัมป์ในการทำศึกกับอิหร่านก็คือเพื่อทำลายโครงการพัฒนานิวเคลียร์ใช่ไหมคะแต่ล่าสุดปรากฏว่าสหรัฐไปลงนามข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดีอาระเบียนะคะทำให้มีข้อกังวลตามมาว่านี่อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นของการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางหรือไม่ติดตามในหน้าต่างโลกกับคุณทิพตะวันค่ะ Success.

0: ถือเป็นชัยชนะครั้งสำคัญของซาอุดิอาระเบียนะคะหลังจากปิดดีลนิวเคลียร์กับรัฐบาลทรัมป์ได้สำเร็จแต่ว่าความเคลื่อนไหวของสหรัฐในครั้งนี้กำลังบ่อนทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของนโยบายไม่แพร่กระจายนิวเคลียร์ของประเทศตัวเองหรือไม่ค่ะกระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยว่ารัฐมนตรีคริสไรท์ได้ลงนามข้อตกลงความร่วมมือนิวเคลียร์เพื่อสันติกับรัฐมนตรีพลังงานซาอุดิอาระเบียนะคะซึ่งจะเปิดทางให้บริษัทอเมริกันเข้าถึงโครงการพลังงานนิวเคลียร์ในซาอุดิอาระเบียได้คุณผู้ชมฝ่ายที่สนับสนุนเนี่ยเขามองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะทำเงินให้กับสหรัฐหลายพันล้านดอลลาร์นะคะโดยเฉพาะกับบริษัทที่จะเข้าไปสร้างโรงงานผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะในซาอุดิอาระเบียและในขณะเดียวกันสหรัฐยังคงสามารถควบคุมมาตรฐานความปลอดภัยและป้องกันการแพร่กระจายนิวเคลียร์ได้ทำกลางความกังวลนะคะว่าถ้าสหรัฐปล่อยมืออาจจะทำให้ซาอุหันไปพึ่งรัสเซียหรือว่าจีนแทนส่งผลกระทบต่ออิทธิพลของสหรัฐในประเทศนี้ค่ะแต่ว่าฝ่ายที่คัดค้านเขามองว่าข้อตกลงฉบับนี้จะเพิ่มความเสี่ยงของการแพร่กระจายนิวเคลียร์แล้วก็ทำให้เกิดการแข่งขันสะสมอาวุธในตะวันออกกลางด้วยหรือไม่ค่ะอิสราเอลถือเป็นประเทศเดียวในตะวันออกกลางนะคะที่ในตอนนี้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร์อยู่ค่ะโดยเชื่อว่ามีอยู่ประมาณ90หัวรบด้วยการรวมทั้งยังมีพลูโตเนียมสำหรับใช้ผลิตหัวรบได้เพิ่มด้วยขณะที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคนี้มีโครงการพลังงานนิวเคลียร์หรือว่ามีแผนที่จะพัฒนาโครงการดังกล่าวอยู่ในอีกหลายประเทศซึ่งข้อมูลที่คุณผู้ชมเห็นบนแผนที่ชิ้นนี้เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะคือนอกจากลิเบียซีเรียแล้วก็อิรักที่เคยทำโครงการด้านนิวเคลียร์มาก่อนในอดีตเนี่ยยังมีอียิปต์แล้วก็ตุรกีค่ะที่ไปจับมือกับรัสเซียทำโครงการพลังงานนิวเคลียร์และตอนนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างโรงไฟฟ้านะคะขณะที่จอร์แดนเริ่มโครงการมาตั้งแต่เมื่อปี2007หรือ UAE ทำข้อตกลงนิวเคลียร์กับสหรัฐเช่นกันตั้งแต่เมื่อปี2009แต่มีข้อจำกัดที่เข้มงวดมากกว่าซาอุนะคะรวมทั้งยังไม่สามารถผลิตเชื้อเพลิงได้เองในประเทศด้วยค่ะสุดที่ทำให้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์กังวลเกี่ยวกับข้อตกลงสหรัฐซาอุมีอยู่2จุดหลักๆของผู้ชมนั่นก็คือข้อตกลงฉบับนี้ค่ะไม่ได้กำหนดให้ซาอุดิอาระเบียต้องลงนามในระเบียบข้อบังคับที่มีชื่อว่า Additional Protocol นะคะซึ่งจะเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เข้าตรวจสอบโครงการต่างๆได้การไม่มีข้อบังคับดังกล่าวค่ะอาจจะส่งผลกระทบต่อความโปร่งใสของโครงการนะคะแล้วก็นำมาสู่คำถามว่าจะมั่นใจได้แค่ไหนว่าซาอุดิอาระเบียจะไม่พัฒนาต่อยอดพลังงานนิวเคลียร์ไปเป็นอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคตคุณผู้ชมความกังวลนี้ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนะคะเมื่อพิจารณาถึงรายละเอียดของข้อตกลงซึ่งเปิดทางให้ซาอุสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์โดยใช้เทคโนโลยีอเมริกันรวมทั้งยังสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียมได้จากโรงงานในประเทศด้วยค่ะแม้จะมีหลายประเทศที่ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์แต่ไม่ใช่ทุกประเทศค่ะที่จะได้ครอบครองขีดความสามารถในการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเนื่องจากการผลิตเชื้อเพลิงนิวเคลียร์เนี่ยสามารถพัฒนาไปเป็นการผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้เพียงแค่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพิ่มให้อยู่ในเกรดที่ใช้ผลิตอาวุธได้นะคะคุณผู้ชมตอนนี้มีเพียงประมาณ13ประเทศเท่านั้นค่ะที่มีโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมตั้งอยู่ในประเทศของตัวเองได้แก่ประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้ว8ประเทศจากทั้งหมด9ประเทศทั่วโลกยกเว้นเพียงแค่อิสราเอลนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีในบราซิลเยอรมนีเนเธอร์แลนด์ญี่ปุ่นแล้วก็อิหร่านในจำนวนนี้เนี่ยหลายประเทศเป็นผู้ส่งออกเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ด้วยดังนั้นการที่สหรัฐยอมให้ซาอุมากขนาดนี้จึงทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนออกมาตั้งคำถามนะคะว่าสหรัฐกำลังมี2มาตรฐานหรือไม่ค่ะ
1: Big picture and the long term picture is that the United States is currently fighting a war one of the reasons that started the war is thatjust across the Gulf, Iran has insisted on their right to enrich uranium. So I suppose there is a bit of an inconsistency in the U.S. approach to being willing to fight a war over the point of uranium enrichment on one side, and on the other side, being willing, at least in theory, to hand over that technology if it deems it appropriate in the course of implementing this deal.
0: ตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านนิวเคลียร์หลายคนค่ะออกมาเรียกร้องให้สภาคองเกรสโหวตคว่ำข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งจะเปิดทางให้มีการแพร่กระจายนิวเคลียร์ในตะวันออกกลางได้มากไปกว่านี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลานี้คุณผู้ชมสงครามเนี่ยกำลังบั่นทอนเสถียรภาพในภูมิภาคไปไม่น้อยค่ะ
2: ขอบคุณคุณทิพย์ตะวันค่ะ
3: ขอบคุณครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับตอนนี้กลับมาต่อสัญญากับวันแชมเปี้ยนชิพเหมือนเดิมแบบชื่นมื่นเอ๊ะยังไงนี่ติดตามกับคุณวิริยะครับ

0: สวัสดีครับรถถังกิจเมืองนนท์กับลำต่อสัญญากับศึกวันแชมเปี้ยนชิพแบบชื่นมื่นแล้วนะครับหลังฉลองวันเกิดอายุครบ29ปีโดยเจ้าตัวยืนยันยังไม่หมดไฟและอยากกลับมายิ่งใหญ่บนสังเวียนผืนผ้าใบครับที่ค่ายจิตเมืองนนท์รถถังกิจเมืองนนท์นักมวยไทยพร้อมด้วยนายสมจิตแป้นแก้วเจ้าของค่ายมวยสมจิตเมืองนนท์และก็ซ้อเอสุนทรีโลหะพืชหัวหน้าค่ายจิตเมืองนนท์และก็นายจิตินัทอัศดามงคลประธานของวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยนี่ครับร่วมกันแถลงข่าวการกลับมาร่วมงานระหว่างรถถังกับวันหลังจากมีประเด็นดราม่าเมื่อต้นปีมีการฟ้องร้องด้วยนะครับโดยวันนี้ทั้ง4คนได้ประกาศข่าวดีและรถถังก็ได้เซ็นสัญญากับวันอีกครั้งทางตัวแทนวันเผยว่าเป็นเรื่องที่ดีที่รถถังจะได้กลับมาร่วมงานกับวันแชมเปี้ยนชิพภายใต้การดูแลของค่ายจิตเมืองนนท์ซึ่งรายละเอียดสัญญาแม้จะไม่มีการเปิดเผยมูลค่าแต่แน่นอนนะครับมูลค่ามันไม่ต่ำกว่าเดิมแน่ครับคาดว่าการชกแต่ละไฟจะเป็นตัวเลขที่ทางรถถังรับได้และวันแชมเปี้ยนชิพก็พร้อมจะจ่ายด้วยด้านรถถังจิตเมืองนนท์ให้สัมภาษณ์ว่าก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้คุยกันตรงๆกับทางวันแชมเปี้ยนชิพการต่อสัญญากับการเรื่องของการต่อสัญญานะครับก็ตามที่ผู้ใหญ่กำหนดเส้นทางสำหรับการชกมวยรถถังยืนยันว่าเป็นอาชีพของตัวเองส่วนไฟต่อไปจะพบกับใครก็พร้อมเสมอครับ
1: ผมเป็นแค่นักมวยทุกอย่างก็อยู่ที่ลูกพี่ครับลูกพี่สมจิตเป็นแค่แล้วก็แม่เอกครับผมเดินตามหมดครับแน่นอนครับผมคิดว่าไม่มีอาชีพไหนที่ช่างชื่อเสียงให้ผมขนาดนี้แล้วก็ที่ให้ทำให้ผมดูแลครอบครัวขนาดนี้คืออาชีพมวยผมก็เต็มที่จนผมจะไม่มีแรงชกครับวันเสนอใครก็จ่อยหมดแล้วผมมีหน้าที่ต่อยหมดครับผม
2: ไฟล่าสุดที่เขาจะพลาดพลั้งไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกับคนหนึ่งที่สะดุดล้มนะครับแล้วก็สามารถกลับลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้เราก็เชื่อมั่นว่าด้วยผ่านการดูแลของทางค่ายจิตเมืองนนท์เนี่ยศักยภาพของตรงนี้เขาจะถูกรีดเค้นออกมาแล้วกลายไปเป็นเหมือนกับแบบไม่ใช่แค่รถถังคนเดิมแต่เป็นนิวไอออนแมนที่ไปไกลยิ่งกว่าเดิมสัญญาเราคงแบบเปิดแบบเผยในพับลิกไม่ได้แต่ว่าสัญญาของรถถังเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็นักกีฬาทุกคนใช้เป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ผลตอบแทนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสูงมากนะครับ
3: สูงกว่าเดิม
2: สูงมากในระดับที่ว่าเป็นไม่มีคนไทยคนไหนเคยได้มาก่อนแล้วกัน
0: หลังจากเซ็นสัญญานะครับทางค่ายจิตเมืองนนท์ก็ได้นำเค้กมาเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้กับรถถังด้วยส่วนการกลับมาขึ้นสังเวียนของรถถังจิตเมืองนนท์จะขึ้นชกในศึกฉลองครบรอบ30ปีค่ายมวยจิตเมืองนนท์ต่อยกันที่ไอคอนสยามครับ28ตุลาคมนี้ตอนนี้คู่ชกยังไม่ได้มีการเปิดเผยนะครับคาดว่าทางวันแชมเปี้ยนชิพก็จะเป็นผู้ออกมาแถลงข่าวเองครับปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ได้ทุ่มงบประมาณกว่า300ล้านบาทเลยนะครับจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและก็ประชาชนภายมินิสเตอร์ครับในเดือนตุลาคมนี้ทางด้านของอาจารย์สกลเกลี้ยงประเสริฐนะครับนี่เป็นปรมาจารย์ลูกหนังขาสั้นในวัย67ปีก็หวังว่ารายการนี้ครับจะเป็นรากฐานสำคัญพาบอลไทยไปบอลโลกนะครับก่อนที่อาจารย์จะสิ้นลมหายใจพร้อมกับต้องการเห็นนักการเมืองท้องถิ่นให้ความสำคัญและก็ส่งเสริมกีฬาอย่างจริงจังตั้งแต่ระดับชุมชนไปจนถึงระดับชาติโดยคุณอินทัศน์เพชรสมกูลได้พูดคุยกับอาจารย์สกลในหลากหลายแง่มุมที่โรงเรียนพุทธิรังสีพิบูลอำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเทราครับ

0: าพูดถึงตอนนี้ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเนี่ยจะจัดการแข่งขันฟุตบอลพรายมินิสเตอร์ครับเขาบอกทุ่มงบ300ล้านบาทจัดแข่งตั้งแต่อำเภอจังหวัดโซนแล้วก็ชิงแชมป์ประเทศไทยแข่งเกือบปีประมาณ1ปีอาจารย์มองว่ามาถูกทางหรือยังหรือสิ่งที่อาจารย์มีประสบการณ์กับฟุตบอลเด็กมาตลอดชีวิตอาจารย์อยากจะเสนออะไรอยากจะแนะนำอะไรหรือมองยังไงบ้างครับ
1: อยากจะเห็นฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเนี่ยเป็นบอลที่ลากยากจริงๆคือบอลอย่างน้อย 100% เนี่ยเอาตัวแทนจากพรีเมียร์ลีกเนี่ยเข้าไปสัก 10% เอาเด็กที่ลากยากขึ้นไปเนี่ยไปเป็นตัวแทนของพวกเราเพื่อไปเล่นระดับชาติได้เนี่ยผมถือว่ามันจะเป็นเรื่องที่เรื่องดีฉะนั้นพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นเรื่องดีนะเราไม่ได้ระบุว่านายกคนไหนแต่ใครก็แล้วแต่ขึ้นมาดำรงตำแหน่งนายกนั่นคือบอลถ้วยของท่านชื่อว่ารัฐบาลจะช้าอยู่เลยครับผมทุกวันนี้ก็ยังไม่เห็นรัฐบาลชุดไหนที่ออกเป็นวาระของพรรคจริงๆเลยนะครับว่าถ้าเลือกพรรคนี้แล้วบอลไทยต้องไปบอลโลกเรามีสักพรรคนะผมเชื่อว่าประชาชนนะเลือกแน่นอน
0: อยากจะเสนออะไรครับในฟุตบอลพรายมินิสเตอร์ครั้งนี้ที่อาจารย์บอกว่านี่แหละกลไกแบบนี้แนวทางแบบนี้น่าจะเหมาะสมกับการพัฒนาฟุตบอลไทย
1: สิ่งแรกเลยที่เราต้องระมัดระวังคือในเรื่องของการตั้งระเบียบตั้งกฎเกณฑ์เพื่อไม่ให้ได้เปรียบเสียเปรียบเพื่อให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขันอะไรก็แล้วแต่ถ้าเกิดความยุติธรรมในการแข่งขันแล้วเนี่ยเชื่อแน่เหลือเกินนะครับการพัฒนาจะไปเร็วไม่ท้อไม่ถอยเพราะแพ้คือแพ้ยอมรับได้เพราะเราแพ้เราอ่อนกว่าเขาเนี่ยเราต้องยอมอย่างฟุตบอลโลกที่ผ่านมาเราเห็นได้ว่าปัญหาคือกรรมการนะกรรมการไม่ยุติธรรมปัญหาเรื่องการเมืองเข้ามาไอ้นั่นไปล็อกไอ้นี่ไอ้นี่ไปล็อกไอ้นั่นไอ้นั่นตรงกลางนี่คือปัญหาที่ตามมาระดับโลกนะแต่ของเราเนี่ยก็วิงวอนว่าอย่าให้การเมืองเข้ามายุ่งเกี่ยวขอให้ข้าราชการประจำเนี่ยเขาได้เปิดทางเพราะว่าข้าราชการเนี่ยเขาจะไม่มีพรรคการเมืองอ่ะฉะนั้นก็การเมืองก็ว่ากันมาการเมืองคืออยู่นโยบายคุณมีหน้าที่เนี่ยคอยจ่ายเงินให้พวกเราทำตอนนั้น300ล้านเนี่ยกับคนทั้งประเทศใช้เวลา1ปีถือว่าก็เหมาะสมดีเชื่อแน่เหลือเกินนะครับว่าต่อไปเนี่ยทุกตำบลทุกหมู่บ้านจะขยับเรื่องบอลพรีเมียร์ลีกแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือส.ส.แต่ละเขตแต่ละจุดเนี่ยควรสร้างสนามกีฬาประจำตำบลสร้างสนามกีฬาประจำอำเภอแล้วก็จังหวัด
0: ความฝันของอาจารย์สกลและความสุขของอาจารย์สกลณเวลานี้คืออะไรและเพราะอะไรครับอาจารย์
1: คือจริงๆเมื่อก่อนเรามองว่าเด็กติดทีมชาตินี่คือความสุขของเราแต่ปัจจุบันนี้มันขยับขึ้นไปแล้วอยากเห็นไทยไปบอลโลกอยากเห็นไทยก้าวหน้าก่อนที่เราจะจบชีวิตตัวเองไปในลักษณะที่ว่ายอดับไปตรงนี้แหละสำคัญก็เลยพยายามตัวเองว่ามันต้องจบในสมัยเราต้องได้ไปถึงแม้จะเป็นวันสุดท้ายที่เราได้เห็นบอลไทยเข้าไปพังงาดในบอลโลกจะแพ้ชนะเราไม่รู้แต่ได้เป็นหนึ่งในจำนวนที่เขากำหนดทีมมาเราถือว่าเราภูมิใจและดีใจแล้วชาตินี้ตายไปก็ไม่ได้เสียดายอะไรแล้วครับ
0: อยากจะบอกอะไรกับผู้ใหญ่ในวงการฟุตบอลไทยบ้างครับว่าถ้าไทยจะไปบอลโลกถ้าบอลเยาวชนจะพัฒนาได้จริงจังขอคำคมๆเลยอาจารย์ขอแบบเป็นประโยคเด็ดเลยว่าเนี่ยพอผู้ใหญ่ฟังแล้วหรือใครที่อยู่ในวงการกีฬาฟังแล้วเขาจะได้ฉุกคิดและพัฒนาอย่างถูกทางอย่างเหมาะสมครับ
1: ก็ฝากไว้เลยนะผู้ใหญ่ไม่ว่าจะใหญ่ขนาดไหนก็แล้วแต่นะให้ท่านจำสิ่งที่ผมพูดไปสักนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าทำงานเพื่อส่วนตัวเพื่อธุรกิจส่วนตัวนะครับท่านจะหมองมัวช่วยชีวิตเลยไปไม่ได้หรอกเพราะท่านมัวผูกมัดอยู่กับธุรกิจของท่านแต่ถ้าเกิดท่านทำงานเพื่ออุทิศเพื่อชาติสิ้นชีวิตแล้วท่านมีอนุสาวรีย์แน่นอนมาดูนะครับว่าคนที่พาบอลไทยไปบอลโลกเขาจะสร้างอนุสาวรีย์ท่านไว้ตรงไหนของประเทศไทยอันนี้สำคัญมากฝากโค้ชใครก็แล้วแต่ที่มีโอกาสได้ขยับตรงนั้นทำบอลต้องเข้าใจนิสัยคนไทยคนไทยชอบบอลแบบไหนคนไทยเนี่ยต่อยมวยกันมาตั้งแต่เด็กคนไทยไม่ชอบมวยตั้งหลักชอบมวยแบบรถถังลุยชอบแบบบัวขาวเนี่ยลุยฉะนั้นคนที่ทำบอลขอให้ทำแบบอย่ารับอย่างเดียวต้องเปิดหน้าสู้บู๊ให้แหลกลานแล้วจะได้ใจคนไทยแพ้ไม่ได้ว่ากันความสัมพันธ์รักใครเหมือนเดิมนั่นแหละคือนิสัยคนไทย
0: ขอบครับอาจารย์โอ้โห
2: ก็หวังว่าบอลโลกที่ครั้งหน้าเนี่ยที่อาจจะมีการขยายทีมเพิ่มเป็น64ทีมนะครับหนึ่งในนั้นอาจจะเป็นทีมชาติไทยก็ได้นะครับตามที่อาจารย์สกลบอกมานะครับสร้างอนุสาวรีย์ให้แน่นอนนะครับคุณวิศาคุณเจษดาครับ
3: ขอบคุณคุณวิริยะครับ
4: ต
3: ฟาร์มเลี้ยงโคเนื้ออยู่ในพื้นที่จังหวัดสระบุรีค่ะกำลังได้รับผลกระทบจากภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะทำให้พืชอาหารสัตว์มันโตช้ากว่าปกติไม่เพียงพอต่อรอบการผลิตสำหรับนำมาใช้ในการเลี้ยงสัตว์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นสัญญาณเตือนถึงปรากฏการณ์เอลนีโญที่ต้องรับมือติดตามจากรายงานของคุณภัทราชวนชมค่ะ

0: พอฝนมันทิ้งช่วงเนี่ยวัวที่หากินอยู่ในแปลงหญ้าเนี่ยหญ้ามันเริ่มแห้ง
1: การเกิดภาวะฝนน้อยน้ำน้อยเนี่ยมาตรงกับฤดูกาลของเราซึ่งเป็นฤดูฝนพอดีเลย
2: หญ้าเนเปียที่โตช้ากว่าปกติเพราะฝนทิ้งช่วงอาจเป็นสัญญาณเตือนภาวะภัยแล้งที่เกิดขึ้นในตำบลคำพรานอำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีปกติในช่วงฤดูฝนหลังเกษตรกรตัดหญ้าเนเปียไปเป็นอาหารวัวจากนั้น1เดือนหญ้าจะเติบโตความสูงไม่ต่ำกว่า1เมตรแต่ปีนี้หญ้าโตช้ากว่าปกติเพียง20เซนติเมตรเพราะฝนตกน้อยกว่าทุกปีสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคเนื้อวังม่วงบีฟคนนี้ปลูกหญ้าเนเปียในพื้นที่6ไร่เพื่อเป็นอาหารวัวพันแบรงกัสในฟาร์มกว่า50ตัวเพื่อช่วยลดต้นทุน
3: อันนี้เราตัดไปเท่าไหร่แล้วคะเนี่ย
4: อันนี้ตัดไปเมื่อประมาณเกือบ1เดือนแล้วครับ
3: อ๋อ1เดือนซึ่งปกติมันถ้าฝนมันดีๆน้ําดีๆนี่มันขึ้นเร็วมั้ยคะ
4: ต้องประมาณ1เมตรแล้วครับ
2: วัวกินอาหารวันละ2เวลาเป็นฟางและหญ้าเนเปียสดแต่ละวันทั้งฟาร์มใช้หญ้าสดปริมาณ1ตันปกติหญ้าเนเปียให้ผลผลิต8ถึง12ตันต่อไร่ผลกระทบจากภัยแล้งตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาทำให้ผลผลิตหญ้าเนเปียลดลงกว่าครึ่งหนึ่งและเป็นปัญหาที่วิกฤตที่สุดในรอบ6ปีนับตั้งแต่เริ่มทำฟาร์ม
4: ปกติเนี่ยหญ้าเมื่อเจอฝนดีๆจะทำให้การเจริญเติบโตของหญ้านี่มากขึ้นนั่นหมายความว่าผลผลิตมากขึ้นสำหรับหญ้าแต่ในปีนี้ภาวะภัยแล้งเนี่ยทำให้ผลผลิตลดลงประมาณครึ่งนึงซึ่งทําให้เรามีปริมาณหญ้าไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงใน1ปีครับอาจจะต้องใช้ให้น้ําช่วยนั่นหมายความว่าต้นทุนเราก็ต้องสูงขึ้นไปอีก
2: ปัจจัยคือชาวนาลดการทํานาทําให้ปริมาณฟางในตลาดลดลงแต่ความต้องการซื้อไปทดแทนหญ้ามีสูงขึ้นส่งผลให้ต้นทุนฟางเพิ่มสูงขึ้นถึง40%เกษตรกรต้องแบกรับภาระซื้อฟางอัดก้อนมาเสริมหญ้าสดที่ขาดแคลน
0: ฟางที่จะส่งจากพื้นที่ทำนานะครับที่จะเอามาเลี้ยงวัวในเขตโซนปศุสัตว์แถวมวกเหล็กแถวสระบุรีอะไรเนี้ยแถววังม่วงเนี่ยพอพื้นที่ทำนามันน้อยลงฟางมันก็น้อยลงด้วยเพราะนั้นพอฟางน้อยลงแต่ความต้องการในเรื่องของอาหารหยาบโดยเฉพาะฟางเนี่ยมันยังมีมันไม่ได้ลดลงมันก็เลยทำให้ราคาอาหารหยาบตัวฟางเนี่ยมันเพิ่มขึ้นนะครับนี่ก็คือผลกระทบทางอ้อมของเรา
2: อำเภอวังม่วงจังหวัดสระบุรีเป็นหนึ่งในแหล่งเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจสำคัญโดยเฉพาะโคนมที่มีมากกว่า 9,600 ตัวโคเนื้ออีกกว่า 3,300 ตัวและแพะอีกจำนวนหนึ่งทั้งหมดต้องพึ่งพาพืชอาหารสัตว์เป็นหลักทำให้ปศุสัตว์อำเภอวังม่วงวางมาตรการรองรับภาวะวิกฤตการขาดแคลนพืชอาหารสัตว์
3: ปรากฏการเอลนีโญจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นกว่าปกติค่ะปริมาณฝนลดลงเพิ่มความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะภัยแล้งขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภครวมทั้งน้ำด้านการเกษตรปศุสัตว์และส่งผลกระทบต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศสัญญาณเตือนเอลนีโญที่ชัดเจนขึ้นและอาจกลายเป็นซูเปอร์เอลนีโญนี่จึงเป็นคำถามว่าประเทศไทยจะรับมือกับปรากฏการณ์นี้ได้อย่างไรบ้างคะ
2: ซูเปอร์เอลนีโญเป็นคำอธิบายของเอลนีโญระดับรุนแรงมากที่อุณหภูมิน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นเกินกว่า2องศาเซลเซียสจะทำให้เกิดภาวะแล้งจัดฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานปริมาณฝนอาจหายไปกว่า20%อุณหภูมิเฉลี่ยสูงมากขึ้นทำให้น้ำในเขื่อนระเหยเร็วกว่าปกติผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการน้ำคาดการผลกระทบต่อประเทศไทยในปี2570ภาคอีสานตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกจะได้รับผลกระทบสูงสุดทั้งในภาคการเกษตรสวนผลไม้และปศุสัตว
1: ์อย่างปีที่แล้วเรามีน้ำอยู่ในอ่างอยู่ 85% นะครับวันที่1พฤศจิกายนปีนี้คาดว่าจะเหลือ 65% ก็คือหายไป 20%อันนั้นเป็นสัดส่วนแล้วครับที่คิดถึงว่าน้ำปรังจะต้องลดลงเหลือ1ใน3เพื่อทำให้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคน้ำเพื่อการไล่น้ำเสียน้ำเค็มจะยังมีอย่างเพียงพอเพียงพอไปถึงเดือนพฤศจิกายนคือไปรอเอาฝนหน้า เพราะฉะนั้นจะเห็นว่าความเสี่ยงนี่มันมีสูงมากนะครับน้ำในอ่างเก็บน้ำมีน้อย
2: ซูเปอร์เอลนีโญอาจไม่ใช่เรื่องไกลตัวและอาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยยาวข้ามปีไปจนถึงกลางปี2570การบริหารจัดการน้ำต้นทุนตั้งแต่วันนี้จึงเป็นหัวใจสำคัญในการรับมือวิกฤตภัยแล้งเพื่อลดผลกระทบทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตภัทราชนชมไทย PBS รายงาน
5: ช่วงนี้ฝนฟ้าต้องเฝ้าระวังนะครับตอนบนของประเทศไทยรวมไปถึงภาคใต้ฝั่งอันดามันครับที่ต้องเฝ้าระวังฝนหนักและอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันนะครับติดตามเพิ่มเติมกับคุณธนวรรณครับ

0: สวัสดีค่ะในช่วงครึ่งหลังของสัปดาห์นี้อุตุเตือนประชาชนให้ระวังน้ำท่วมฉับพลันนะคะโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะสาเหตุเพราะว่ากลุ่มฝนซึ่งปกคลุมอยู่แถวบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนกับกระแสลมที่ค่อนข้างจะแรงนะคะของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยค่ะส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันจะมีฝนตกหนักไปจนกระทั่งถึงวันเสาร์นี้ค่ะในช่วงวันศุกร์เสาร์นี้นะคะมีแนวโน้มด้วยค่ะว่าพายุในบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกนี้นะคะจะทวีกำลังแรงขึ้นนะคะกลายเป็นพายุโซนร้อนคาดว่าจะเคลื่อนผ่านบริเวณตอนบนของประเทศฟิลิปปินส์นะคะลงสู่บริเวณทะเลจีนใต้ค่ะหลังจากนั้นนะคะคาดว่าพายุก็จะเคลื่อนตัวไปขึ้นฝั่งแถวบริเวณมณฑลกวางตุ้งประเทศจีนในช่วงประมาณวันอาทิตย์ถึงวันจันทร์ค่ะในส่วนของบริเวณประเทศไทยตอนบนนะคะในช่วงระหว่างวันอาทิตย์ถึงต้นสัปดาห์หน้าฝนซึ่งเคยตกหนักบริเวณประเทศไทยตอนบนจะย้ายมาตกหนักอยู่แถวบริเวณภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันแทนนะคะส่งผลทำให้ในช่วงวันอาทิตย์ถึงวันอังคารพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันก็จะย้ายมาอยู่ที่บริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งอันดามันด้วยค่ะเพราะว่าจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากขึ้นนะคะจากกระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งจะพัดเข้ามาแรงขึ้นกับจะมีร่องมรสุมมาพาดผ่านบริเวณตอนบนของภาคเหนือลาวแล้วก็เวียดนามด้วยค่ะในส่วนของความสูงของคลื่นนั้นยังคงไม่เปลี่ยนแปลงนะคะไม่ว่าจะเป็นทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณอันดามันตอนบนและอ่าวไทยนั้นจะมีคลื่นสูง 1-2 เมตรค่ะส่วนอันดามันตอนล่างคลื่นสูงประมาณ1เมตรนะคะแต่ว่าในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้ง2ฝั่งนี้จะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะกลับมาดูอากาศรายภาคคืนนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้กันนะคะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนะคะช่วงนี้จะมีฝนตกหนัก 60% ทางด้านฝั่งตะวันออกของภาคค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็จะมีฝนตกหนัก 60% ของพื้นที่ทางด้านฝั่งตะวันออกเช่นกันนะคะสำหรับภาคกลางกรุงเทพปริมณฑลระยะนี้ก็จะมีฝนตกหนัก 60% ทางด้านฝั่งตะวันออกค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะระยะนี้จะมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นมาเป็น 70% ของพื้นที่ที่จังหวัดนครนายกและตามแนวชายฝั่งปิดท้ายภาคใต้นะคะช่วงนี้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้นค่ะตั้งแต่ 40-70% ของพื้นที่โดยทางด้านฝั่งอันดามันนี้จะมีฝนตกหนักนะคะระยะนี้คุณผู้ชมก่อนออกจากบ้านก็อย่าลืมพกร่มกันไว้ด้วยนะคะในส่วนของชาวเรือก็ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองกันไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามข่าวในพระราชสำนักกับคุณอรศนีและคุณชินนัยค่ะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ซึ่งตรงกับวันที่23กรกฎาคม2569ความว่าพนาท่านนายอับดุลฟัตตาอัสซีซีประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์กรุงไคโรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงและประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งเพื่อความสงบสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวอียิปต์ประเทศไทยและสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์มีความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและมั่นคงนับแต่ได้มีการสถาปนาความสัมพันธ์การทูตต่อกันเป็นระยะเวลากว่า7ทศวรรษที่ผ่านมาความสัมพันธ์และความร่วมมือของทั้งสองประเทศมีความเข้มแข็งและเจริญรุ่งหน้าตลอดหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าเราจะยังคงร่วมมืออย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างเสริมความเป็นหุ้นส่วนระหว่างกันให้ก้าวหน้าและแน่นแฟ้นโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวและการศึกษาอันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้าพระบรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
0: สมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี
2: ้วันนี้เวลา 8:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาเทราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสิริราชในการนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกทรงพระดำเนินไปยังศาลาสิริราช100ปีทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาอนันทมหิดลพระธรรมรามาธิบดินทร์และพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเป็นประธานเปิดงานประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์และการสาธารณสุขพุทธศักราช2569สิริราชอินเตอร์เนชั่นแนลคอนเฟอเรนซ์อินเมดิซินแอนด์พับลิกเฮลท์ SICMPS 2026ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่22ถึง24กรกฎาคม2569เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การดูแลรักษาผู้ป่วยรวมถึงการใช้เทคโนโลยีช่วยในการวินิจฉัยโรคต่างๆเพื่อสุขภาวะที่ดีขึ้นของประชาชนโดยจัดแสดงนวัตกรรมทางการแพทย์จากองค์กรภาคเอกชนและหน่วยงานพันธมิตรกว่า20แห่งนิทรรศการดวงใจของแผ่นดินที่จัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณและพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อวงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดจนการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนกิจกรรมทางวิชาการที่ได้รับเกียรติการบรรยายจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับประเทศและนานาชาติการนำเสนอผลงานวิจัยรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์และรูปแบบปากเปล่าโดยมีผลงานวิจัยที่โดดเด่นได้รับการคัดเลือกให้นำเสนอแบบปากเปล่ารวม15เรื่องและรูปแบบโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์71เรื่องรวม86เรื่องกิจกรรมประเมินสุขภาพและสร้างเสริมสมรรถภาพร่างกายภายใต้แนวความคิด Move Your Body Happy Your Mindเวลา 14:33 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสาปทุมทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับทรงพระราชอุทิศพระราชทานเป็นจุดบูชาพระรัตนตรัยและพุทธเจดียสถานตามพระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปีพุทธศักราช2569ในโอกาสนี้พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายณรงค์เทพเสนาผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและนายขจรเกียรติรักพาณิชมณีผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานเทียนพรรษา พื่อเชิญไปถวายเป็นพุทธบูชาในเทศกาลเข้าพรรษาที่วัดสุปัตนารามอำเภอเมืองอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานีและวัดธาตุอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่น
1: ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงเปิดงานไทยซิเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซิเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกาณ นครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา

วันที่21กรกฎาคม2569เวลา 16:56 นตามเวลาท้องถิ่นของนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเช้ากว่าประเทศไทย11ชั่วโมงทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีเสด็จไปยังแวนเดอร์บิลท์ฮอลล์สถานีรถไฟแกรนด์เซ็นทรัลแกรนด์เซ็นทรัลเทอร์มินอลทรงเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลในโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็กเน็กซ์เลเวลในภูมิภาคอเมริกามีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายวุฒิไกรลีวีรพันธ์ปลัดกระทรวงพาณิชย์นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศรวมถึงทีมไทยแลนด์และข้าราชการกระทรวงพาณิชย์เฝ้ารับเสด็จจากนั้นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กลับทูลรายงานการจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์จัดโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาโดยมี2กิจกรรมได้แก่การจัดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลและการบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กในการนี้มีพระดำรัสเปิดงานไทยซีเล็กเฟสติวัลซึ่งจัดขึ้นในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์มีพระดำรัสถึง

0: cuisine and an ever deepening connection with Thailand. Thank you.
1: จากนั้นทอดประเทศวิดิทัศน์งานไทยซีเล็กเฟสติวัลในแนวคิดไทยซีเล็กเพลย์กราวด์ไทยซีเล็กเป็นตราสัญลักษณ์ที่กระทรวงพาณิชย์มอบให้กับร้านอาหารไทยและผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ให้บริการและจำหน่ายอาหารไทยรสชาติไทยแท้ผ่านกระบวนการและขั้นตอนของการปรุงอาหารด้วยส่วนผสมตามตำรับอาหารไทยแล้วทรงร้องเพลงช้าและเพลงเร็วอาทิเพลงจีบโลดจิงสดอยู่ของทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสร้างความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมงานโครงการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยซีเล็ก Next Level ในภูมิภาคอเมริกาจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างยกระดับภาพลักษณ์อาหารไทยและร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากลส่งเสริมความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาสร้างประสบการณ์ตรงผ่านกิจกรรมประชาสัมพันธ์การจัดงานและสื่อสร้างสรรค์ในรูปแบบต่างๆตลอดจนสนับสนุนผู้ประกอบการร้านอาหารไทยซีเล็กในการขยายโอกาสทางการตลาดเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดสหรัฐอเมริกาและเชื่อมโยงการประชาสัมพันธ์อาหารไทยกับการส่งเสริมสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารของไทยในตลาดต่างประเทศในการนี้ทอดพระเนตรร้านอาหารไทยซีเล็กและส่งบันทึกเทปวิดีทัศน์รายการ Princess Vlog X ไทยซีเล็กร่วมกับนักแสดงหมายภาคภูมิร่มไสทองและอาโปณัฐวินวัฒนกิติพัฒน์ภายในงานไทยซีเล็กเฟสติวัลมีร้านเข้าร่วมจำนวน15ร้านซึ่งมีร้าน2ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีเยี่ยมจำนวน10ร้านร้าน1ดาวเป็นร้านอาหารไทยคุณภาพดีจำนวน4ร้านและร้านแคชชวลเป็นร้านอาหารไทยรสชาติดีจำนวน1ร้านแต่ละร้านนำเสนออาหารเครื่องดื่มและของหวานให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลิ้มลองได้แก่คณะผู้บริหารกระทรวงพาณิชย์คณะทีมไทยแลนด์ผู้ซื้อผู้นำเข้าอาหารไทยในตลาดสหรัฐอเมริกาผู้มีอิทธิพลทางความคิดและสื่อมวลชนโดยช่วงสายที่ผ่านมาได้เปิดให้กลุ่มผู้บริโภคและผู้มีอิทธิพลทางความคิดได้เข้าร่วมลิ้มลองแล้วเช่นกันปัจจุบันมีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กรวม 1,499 ร้านจากสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์57แห่งใน72ประเทศเขตอาณาจากจำนวนร้านอาหารไทยในต่างประเทศกว่า 18,800 ร้านสำหรับสหรัฐอเมริกาถือเป็นประเทศที่มีร้านอาหารไทยได้รับราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมากที่สุดรวม270ร้านอยู่ในเขตอาณาของสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศณนครนิวยอร์กจำนวน63ร้านส่วนผลิตภัณฑ์อาหารไทยสำเร็จรูปที่ได้รับตราสัญลักษณ์ไทยซีเล็กมีจำนวน 1,072 รายการจาก118บริษัทโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากนครนิวยอร์กสหรัฐอเมริกา
2: พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: วันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศิษยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปเวลา 11:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพล เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 19:00 น.เป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนย่านตาขาวรัชนูปถัมภ์จังหวัดตรังอบต.เชิงทะเลจังหวัดภูเก็ตเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดสุราษฎร์ธานีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงคลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีกรมหมื่นสุทธานารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสาธินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาในเวลา 11:00 น.
1: องคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัชยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระสงฆ์ที่ได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองที่วัดพระนอนจักรีอำเภอเมืองสิงห์บุรีจังหวัดสิงห์บุรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาองคมนตรีเชิญหิรัญญบัตรพัชยศและเครื่องยศสมณศักดิ์ไปถวายแด่พระพรหมวชิระธีรคุณซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาพระธรรมวชิรกวีขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิระธีรคุณวิบุญธรรมปฏิภาณสุพิธานศาสนวรกิจนิวิศีลาจารดิโลกตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีสถิตในวัดพระนอนจักรีวรวิหารพระอารามหลวงจังหวัดสิงห์บุรีมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปตั้งแต่วันที่7มิถุนายน2569
2: องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสินองค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานและการแสดงผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ประจำปี2569
3: ที่โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ทวีพัฒนาในพระราชูปถัมภ์เขตทวีพัฒนาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสืบสารศาสินองค์ทศมินทราชันน้อมนำพระราชปณิธานโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์มอบโล่ประกาศกิตติคุณสถานศึกษาแก่ผู้บริหารสถานศึกษาที่ได้รับรางวัลน้อมนำพระราชปณิธานสืบสารพระบรมราโชบายด้านการศึกษามอบโล่ประกาศกิตติคุณแก่นักเรียนดีเด่นแก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลด้านการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติอย่างยั่งยืนเป็นต้น โดยนิทรรศการดังกล่าวรวบรวมผลงานดีเด่นนวัตกรรมของผู้บริหารนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครูและผลงานของนักเรียนกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์

0: เด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารในปีการศึกษาที่ผ่านมามาจัดแสดงซึ่งได้น้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปฏิบัติจริงในโรงเรียนให้เกิดผลสำฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรม
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงห่วงใยและทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตรวมถึงสุขอนามัยขั้นพื้นฐานและโภชนาการที่ดีของเด็กเยาวชนผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการทุกพลภาพและผู้ด้อยโอกาสในสถานสงเคราะห์และสถานศึกษามาอย่างต่อเนื่องในโอกาสนี้เวลา 11:02 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศตรีธีระเชียงทองเป็นประธานเชิญสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและเวชภัณฑ์ทางการแพทย์รวมทั้งอาหารพระราชทานไปมอบแก่ผู้สูงอายุและเจ้าหน้าที่ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุวาสนเวศอำเภอนครหลวงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจำนวนรวม221คนเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569สำหรับรายการอาหารในวันนี้ได้แก่ต้มยำกุ้งข้าวสวยปลาทูทอดไข่ต้มน้ำพริกข้าวเหนียวไก่ย่างลาบหมูส้มตำไทยผลไม้ลอดช่องและเครื่องดื่มน้ำสมุนไพรจากโครงการสวนพระองค์สวนจิตรดาข้าราชบริพารหน่วยราชการในพระองค์จากสำนักพระราชวังศูนย์เทคโนโลยีดิจิทัลหน่วยราชการในพระองค์กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์กองบัญชาการในตำรวจราชองครักษ์ประจำพระองค์และหน่วยบินเดโชชัย3พร้อมใจกันเข้าร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ณอาคาร606สำนักพระราชวังสนามเสือป่าโดยมีพันเอกภูสิทธิ์คล้ายหิรัญเป็นประธานในพิธีซึ่งสถาบันพยาธิวิทยาศูนย์อำนวยการแพทย์พระมงกุฎเกล้ากรมแพทย์ทหารบกเป็นหน่วยบริการในการรับบริจาคโลหิตรวม2วันมีผู้ผ่านการคัดกรองและร่วมบริจาคโลหิตรวม230คนได้โลหิตจำนวนรวม 103,500 ซีซีซึ่งโลหิตดังกล่าวจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลต่อไปเป็นการน้อมนำพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมายึดถือปฏิบัติด้วยมีพระราชประสงค์ให้ข้าราชบริพารเหนือราชการในพระองค์เป็นแบบอย่างของการเป็นข้าราชการที่ดีมีจิตอาสาเสียสละอุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมมีความกตัญญูตอบแทนบุญคุณแผ่นดินในการทำความดีโดยไม่หวังผลตอบแทน
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพเป็นกรณีพิเศษพระราชทานพวงมาลาและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่กำลังพลที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปวางที่หน้าหีบศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองและอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนากำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุกลุ่มคนร้ายใช้ยานพาหนะก่อเหตุยิงใส่ตรวจที่กองร้อยทหารพราน4509หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน45ขณะตั้งจุดตรวจจุดสกัดเหตุเกิดบริเวณด่านตรวจบุเกซามีบ้านตลาดตันยงมัดหมู่ที่7ตำบลตันยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่22กรกฎาคม2569โดยตั้งศพบำเพ็ญกุศลณวัดบางนาราอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสในโอกาสนี้พระบรมวงศานุวงศ์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมและโปรดให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญพวงมาลาพระราชทานและพวงมาลาประธานวางที่หน้าหีบศพด้วยในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับศพกำลังพลทั้งหมดไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมในการพระราชทาน

น้ำหลวงและพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษด้วยในวันเดียวกันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวา

0: อันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับเด็กชายฮาบีบไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: รองเลขาธิการพระราชวังเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่อาคารเรียนรู้เรื่องโขนอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพันโทสมชายกาญจนมณีรองเลขาธิการพระราชวังในฐานะรองประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นประธานในพิธีบวงสรวงสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพิธีเจริญพระพุทธมนต์ก่อนการจัดสร้างฉากอย่างยิ่งใหญ่งดงามสำหรับการแสดงโขนประจำปี2569การแสดงปีนี้นำเสนอตอนสีดาจากบทละครเรื่องรามเกียรติ์พระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้ทรงวางรากฐานการอนุรักษ์และฟื้นฟูโขนและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระผู้ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดศิลปะชั้นสูงของไทยกว่า50ปีโขนตอนสีดาเปิดการแสดงในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสามารถซื้อบัตรที่ไททิเกตเมเจอร์ในวันที่12สิงหาคมเป็นต้นไป
0: ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งนางามอำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตติยราชนารีองค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โปรดให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโรคทางจักษุและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพพร้อมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดมอบแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและมอบสมุดกับชุดเครื่องเขียนพระราชทานแก่โรงเรียนบ้านบุ่งฝางโรงเรียนบ้านห้วยโศกโรงเรียนบ้านน้ำวิ่งโรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งนางามโรงเรียนบ้านเขาน้ำโจรและโรงเรียนบ้านหวงอ้ายเจียมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569โดยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์เป็นประธานในพิธีในวันนี้มีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพจำนวน508คนมีผู้ป่วยส่งต่อจำนวน68คนต่อจากนั้นเดินทางไปเยี่ยมบ้านคนไข้ติดเตียงในพื้นที่อำเภอลานสักจำนวน3รายพร้อมทั้งมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคและชุดยาสามัญประจำบ้านพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจยังความปลื้มปิติแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีอย่างหาที่สุดมิได้
1: หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาตัวแทนประชาชนชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนวิมลคลารามวัดเทวราชกุญชรวัดกัลยาณมิตรกรุงเทพมหานครวัดทรงธรรมวัดครุนอกจังหวัดสมุทรปราการวัดปากกล้วยจังหวัดลำปางวัดอรุณสหราชอาณาจักรวัดพระธาตุช่อแฮเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษวัดทาศพเมยจังหวัดลำพูนสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระผู้แทนเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนา
2: พัฒนาสมอง
1: เวลา 14:30 น.สมาคมสหพันธ์การกุศลเต็กกาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาต

0: ให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดท่าไม้เหนือจังหวัดอุตรดิตถ์วัดธรรมสินโสภาวัดมาโพจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดท่าโรงช้างวัดจันทร์ประดิษฐารามจังหวัดสุราษฎร์ธานีวัดปรือคันจังหวัดศรีสะเกษวัดมักกะสันจารามจังหวัดยโสธรวัดสามแยกชมพูวัดนาว่าจังหวัดอำนาจเจริญวัดขอนชะโงกจังหวัดสระบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นผู้แทนประชาชนชาวจังหวัดสกลนครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดไตรมิตรวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดกลางวัดหนองอีบุตรวัดอโศการามวัดดอนทองวนารามวัดปิยมงคลวัดโพชัยบ้านเวอร์วัดปูรพาด่านแต้วัดกลางวัดโพชัยเสมารามจังหวัดกาฬสินธุ์สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปวัดกวิศรารามจำนวน4รูปตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทั้งนี้ระหว่างวันที่28ถึง31กรกฎาคม2569ในพระบรมมหาราชวังจะมีการพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลอาสาฬหบูชาแต่เทศกาลเข้าพรรษา29กรกฎาคมขอให้ประชาชนงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 น30กรกฎาคมพระราชพิธีเปลี่ยนเครื่องทรงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรและพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กงดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสามารถเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ระหว่างเวลา 8:00 นถึง 12:00 นขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569
1: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569และขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยว่าเป็นสรณะที่พึ่งที่ยึดถืออันเป็นทางเป็นธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยชอบถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาวันที่28กรกฎาคม2569ผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญระหว่างวันที่26ถึง30กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store
2: จบข่าวในพระราชสำนักแล้วช่วงนี้คุณชินนายมีชัยและดิฉันอัญชลีอมรโมลีสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
4: ขอบคุณทั้งสองท่านค่ะ
5: ขอบคุณครับท่านผู้ชมครับตอบโจทย์คืนนี้คุยกันถึงสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนใต้นะครับตอบโจทย์กับคุณอุรชัยสอนแก้วครับ
4: ทั้งหมดคือข่าวค่ำคืนนี้ค่ะเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ

0: ะเทือนตะวันออกกลางสหรัฐจับมือซาอุดิอาระเบียลงนามดีลนิวเคลียร์ครั้งประวัติศาสตร์เปิดทางเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเปิดหลักฐานโดนัลด์ทรัมป์คุมการเลือกตั้งหวังสร้างความได้เปรียบทางการเมืองย้อนมองถ้อยแถลงไทยจีนพาดพิงสถานะไต้หวันหลังไต้หวันคัดค้านปมหนุนนโยบายจีนเดียวทันโลกกับไทย PBS คืนนี้3ทุ่มตรง
1: จุดตรวจบริเวณข้างหลังนี้นะคะที่ผู้ก่อเหตุนั้นได้กราดยิงเข้ามาใส่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ทหารพลาน
2: ขึ้นนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะมีชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบ่มตลอดเลย
3: จริงๆแถวนี้ไม่เคยเกิดอะไรเลยใช่ไหมหมอ
4: มันไม่เท่าไหร่นี่เล็กแรงที่สุด
5: พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวมันต้องมีความพร้อมมากกว่านี้อันนี้มันอุกอาจมากแล้วเราก็คงต้องดำเนินการด้วยความเฉียบขาด

0: เกิดเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้น2วันติดต่อกันตั้งแต่คืนวันอังคารและคืนวันพุธคุณผู้ชมครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นก่อนหน้าการพูดคุยสันติสุขไม่ถึง2เดือนนะครับสันติสุขแบบไหนที่เรากำลังจะไปพูดคุยกันสันติสุขแบบไหนที่เรากำลังจะได้รับตอบโจทย์ค่ำคืนนี้ค้นหาคำตอบร่วมกันนะครับกับพลโทพระดอนพัฒนถาบุตรนะครับอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับและอีกหนึ่งท่านนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันในช่วงกลางรายการนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4นะครับเสแมวครับ
1: ครับ
0: ตอนนี้ถ้ามีผู้คนตั้งคำถามว่ารัฐบาลหลายชุดแล้ว
1: ครับ
0: รวมถึงฝ่ายความมั่นคงด้วยเคยให้คำมั่นสัญญา
1: ครับ
0: ว่าจะมีพื้นที่ปลอดภัย
1: ใน
0: 3จังหวัดชายแดนภาคใต้พื้นที่ปลอดภัยนั้นอยู่ที่ไหน
2: ตรงนี้ไงเป็นคำถามและต้องการคำตอบจริงๆแล้วคำว่าพื้นที่ปลอดภัย คือจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง37อำเภอเพียงแต่ว่าความเร่งด่วนจะให้บริการสร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงพื้นที่ไหนก่อนแต่ในนัยยะของมันคือ37อำเภอใช่ครับ
0: ก็คือต้องปลอดภัยทั้งหมด
2: ทั้งหมดถูกต้อง
0: 3จังหวัดแต่ถ้าเกิดว่าผมไปถามคนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ตอนนี้ผมว่าคำตอบเขาคงไม่กล้าพูดว่าตรงไหนกันแน่ที่ปลอดภัยนะ
2: คือนี่แหละเป็นภาระอำนาจหน้าที่ของรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งกอรมน.และก็ลึกลงไปในพื้นที่คือกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าซึ่งมีแม่ทัพภาคที่4เป็นผอ.รมน.ภาค4นะครับตรงนี้เป็นเจ้าภาพเพราะว่าในเรื่องการสร้างพื้นที่ปลอดภัยเจ้าภาพหลักคือกอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าใช่ครับ
0: ครับแสงแมวเคยเป็นเลขาสมช.
2: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นงานด้านความมั่นคงเนี่ยถ้าให้มองจากตอนนี้ซึ่งมีประสบการณ์มายาวนานเราขาดเครื่องไม้เครื่องมืออะไรในพื้นที่ถึงได้ไม่มีพื้นที่ปลอดภัยแล้วก็มีเหตุการณ์ความสูญเสียแบบนี้เกิด
2: ตรงเนี้ยดูเลยปัญหาพี่มองว่ามาตั้งแต่สภาพนโยบายนะ
0: ครับ
2: พี่ไม่ตำหนิหน่วยปฏิบัติเพราะนโยบายมันไม่ชัดคำว่าไม่ชัดหมายความว่ายังไงรัฐบาลเนี้ยมีนโยบายเรื่องการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้บรรทัดเดียวนะ
0: ครับ
2: ยึดหลักการทรงงานของร.9เนี่ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาอ้าวแล้วยังไงอ่ะ
0: หมายถึง
2: ไอ้หน่วยปฏิบัติถูกต้อง
0: ครับ
2: และออกมาเป็นนโยบายเนี่ยไปผ่านสภาก็บรรทัดเดียวนี่แหละ
0: บรรทัดเดิมนี่แหละ
2: บรรทัดเดิมนี่แหละแต่ปัญหาก็คือว่าเป็นภาระหน้าที่ของสภาความมั่นคงแห่งชาติและกอรมน.ต้องไปแปลงไอสารตรงนี้นโยบายเนี้ยออกมาให้มีความชัดเจนแปลงอย่างไรสภาความมั่นคงก็แปลงจากนโยบายรัฐบาลอันเนี้ยเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้จะต้องยึดหลักสันติวิธี
0: ครับ
2: หลักสันติวิธีจะสำลิดผลมีประสิทธิผลเกิดจากเครื่องมือ2ประการคือชุดพูดคุยสันติสุขกับการสร้างพื้นที่ปลอดภัยทั้ง2หัวข้อนี้จะต้องเดินคู่กันไปตลอดเพราะการสร้างพื้นที่ปลอดภัยหมายถึงการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพูดคุยให้การพูดคุยมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผล

0: พราะว่ามันจะทำให้พื้นที่สงบทำให้พื้นที่ไม่ไปจำกัดสิทธิเสรีภาพประชาชนก็จะเกิดการพูดคุยมีประสิทธิภาพและในมุมกลับกันไอ้การพูดคุยสันติภาพเนี่ยจะมาเอื้อให้การสร้างพื้นที่ปลอดภัยมีประสิทธิภาพประสิทธิผลเพราะอะไรครับเพราะในการพูดคุยจะต้องมีสมการคือพี่น้องประชาชนอยู่ในสมการเสมอพี่น้องประชาชนก็จะไปอยู่ในส่วนของชุดพูดคุยคำว่าชุดพูดคุยนี่ตั้งแต่ระดับพื้นที่ขึ้นมาอำเภอขึ้นมาจังหวัดจนมาถึงระดับชาติที่มีหัวหน้าคณะอยู่ก็จะได้ข้อมูลตรงนี้จากประชาชนข่าวกรองที่ดีที่สุดคือข่าวกรองจากประชาชนก็จะสื่อข้อมูลข่าวกรองมาอย่างการสร้างพื้นที่ปลอดภัยฉะนั้น2ขานี้ต้องเดินคู่ตลอดถือว่าเป็นภาระของรัฐบาลแต่ตั้งแต่มีรัฐบาลนี้มานะครับมันลอยๆไงและไม่เคยเน้นย้ำตรงนี้ถ้าเน้นย้ำว่าสร้างพื้นที่ปลอดภัยปั๊บกองทัพภาคที่4ผอ.รมน.ภาค4ส่วนหน้าแม่ทัพก็เอ๊ะพื้นที่ปลอดภัยก็จะได้ไปออกแผน
1: ครับ
0: เพื่อมารองรับคำว่าพื้นที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยหมายความว่าสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยหมายความว่าป้องกันป้องปรามไม่ให้เกิดเหตุแต่เมื่อเกิดเหตุแล้วระงับยับยั้งได้รวดเร็วทันเวลาแล้วขยายผลไปจับผู้กระทำผิดได้แล้วต่อยอดไปถึงผู้บงการนี่แหละครับคือนัยยะของสร้างพื้นที่ปลอดภัยและจะต้องให้เกิดครอบคลุมทั้ง37อำเภอ
1: ครับเซแมวผมขอถามเรื่องพื้นที่ปลอดภัยเรื่องนโยบายของรัฐบาลที่ว่าเข้าใจเข้าถึงพัฒนา
0: ค
1: ือผมมองจากคนนอกในมุมประชาชนแล้วก็เป็นคนนอกฝ่ายความมั่นคงด้วยจริงๆแล้วการสร้างพื้นที่ปลอดภัยคงไม่ต้องการให้รัฐบาลมาจี้มาใช้นโยบายที่มันเฉพาะเจาะจงมันเป็นของที่กองทัพต้องทำเป็นของที่แบบของมันต้องมีอยู่แล้วหรือเปล่าฮะ
0: ต้องมีอยู่แล้วแต่มันต้องเน้นย้ำเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดการตื่นตัวการเมื่อกำหนดมีพื้นที่ปลอดภัยเจ้าหน้าที่จะตื่นตัวและขนาดเดียวกันนะไอ้ฝ่ายที่จะมาก่อความไม่สงบก็จะหวาดไม่กล้าแต่หมายว่าถ้าจะเข้าพื้นที่เฮ้ยไอ้พื้นที่นี่มันมีมาตรการเว้ยโอ้โหด้านการข่าวเฮ้ยมันมีพี่น้องประชาชนเต็มที่เฮ้ยมันมีโดรนตรวจการมันมี CCTV มันมีแสงสว่างโอ้โหมันครบเครื่องเว้ยมันมีด่านตรวจครบเครื่องอ้าวรับงานทางยุทธการเฮ้ยใช้ได้เลยมีการสนที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารโอ้โหกำลังมีการเพียงพอปฏิบัติการร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพโอ้โหมีเสื้อเกาะกันกระสุนเฮ้ยมีกล้องตรวจการตอนกลางคืนมีรถล้อยางหุ้มเกราะเวลาเกิดเหตุมาทันทีถ้าสิ่งเหล่านี้มันสนับสนุนเพื่อให้สร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยเห็นไหมมันก็จะเกิดการมาตรการเชิงรุกป้องปรามแล
1: ้
0: วไอ้ฝ่ายที่จะเข้ามาก่อเหมือนเราบอกเนี่ยสนามบินเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยจริงไหมฉะนั้นเจ้าหน้าที่เนี่ยจะกวดขันเข้มงวดขณะเดียวกันไอ้คนที่จะเข้าไปก่อการในสนามบินอะไรเนี่ยจะหวาดเสียเพราะว่าเฮ้ยกล้องมันเต็มไปหมดเว้ย CCTV เต็มไปหมดนี่แหละครับเปรียบเทียบให้เห็นภาพชัดว่าพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันเป็นตัวกระตุ้นไอ้เจ้าหน้าที่ต้องตื่นตัวขนาดเดียวกันมันสร้างความหวาดผวาให้ผู้ที่จะมาก่อการ
1: ครับขออนุญาตเสแมวใช้เวลาตรงนี้พูดคุยกับแม่ทัพภาคที่3
0: ยินดีมากเลยครับ
1: พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับท่านแม่ทัพสวัสดีครับแม่ทัพอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับแม่ทัพครับขออภัยนะฮะเดี๋ยวทีมงานเช็คสักครู่เดี๋ยวกลับไปคุยกันเสแมวผมขออีกหนึ่งคร
0: ับ ได้ครับ
1: หมายความว่าตอนนี้ในงานด้านความมั่นคงของเราในพื้นที่เนี่ยเราหลวมตั้งแต่ส่วนหัวคือรัฐบาลไล่ลงมาจนถึงฝ่ายปฏิบัติคือกองทัพภาคที่4เลยหรือเปล่า
0: ความเข้มน้อยไป
1: ครับ
0: ความเข้มคือถ้าทางฝ่ายนโยบายชัดเจนเรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยมันคือการกัดกระดุมเม็ดแรกนะอย่างมั่นคงถ้าตรงนี้มันชัดอย่างอื่นมาจะทรงสภาพได้การรักษาความมั่นคงนะครับหัวใจหลักมี2ปัจจัยปัจจัยที่1ปัจจัยภายนอกนั่นก็คือเรื่องมิตรประเทศเพื่อนบ้านมหาอำนาจมาเกื้อกูลปัจจัยที่2ตอนนี้ที่เราสำคัญที่สุดคือปัจจัยภายในการพึ่งพาตนเองสร้างภูมิคุ้มกันตนเองไอ้เรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยตรงนี้ล่ะเราต้องมามาตรการนี้คือปัจจัยภายในใช่ครับ
1: มันเราขาดอะไรไปกันแน่เซแมว
0: พี่ยังยืนยันครับถ้านโยบายตรงนี้ชัดฝ่ายปฏิบัติเนี่ยคือกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยถ้าสร้างพื้นที่ปลอดภัยปั๊
1: บ
0: เขาก็จะสะท้อนมาเลยว่าเอ๊ะงานการข่าวขาดอะไรงานยุทธการขาดอะไรการที่จะรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนเฮ้ยเฮ้ยสันติวิธีสันติวิธีแล้วก็บอกว่าไปคุยเรื่องนี้หัวข้อสร้างพื้นที่ปลอดภัยเห็นไหมภาพนโยบายมันชัดกองทัพภาคที่4ก็ชัดพอชัดเสร็จปั๊บเขาจะร้องขอทรัพยากรไงอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเจ้าหน้าที่เห็นไหมกฎหมายเพื่อจะมาดำเนินการตามนโยบายไงให้ไปบรรลุแล้วฉะนั้นไอ้ฝ่ายหน่วยเหนือคือกรมนสมชและรัฐบาลก็สนับสนุนสิ่งที่เขาร้องขอเมื่อร้องขอทรัพยากรทัพภาค4เขาก็ไม่ต้องไปยุ่งตรงไหนนะทุ่มทรัพยากรทางตรงไปให้กับแม่ทัพภาคที่4ผอ.รมน.ภาค4

0: ส่วนหน้าใช่ครับ
1: ครับขออนุญาตเสียแมวตรงนี้คร
0: ับ
1: คุณโพนรทิพย์โพยนอกท่านแม่ทัพสวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านพิธีกรสวัสดีผู้ฟังทุกท่านครับ
0: ครับสวัสดีครับท่านแม่ทัพครับพี่แมวครับ
1: ครับท่านแม่ทัพครับ
2: สวัสดีครับพี่แมวครับ
0: ครับผม
2: ครับ
1: ท่านแม่ทัพถ้าตั้งคำถามว่าตอนนี้กองทัพภาคที่4ยังไม่สามารถสร้างพื้นที่ปลอดภัยใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้ท่านแม่ทัพชี้แจงยังไงฮะ
2: ถามว่าไม่ปลอดภัยได้เนี่ยไม่น่าจะใช่พื้นที่ปลอดภัยดีครับดีแน่นอนแต่ว่าบางจุดเท่านั้นเองที่บางทีเราก็ถึงทุกพื้นที่แล้วเพียงแต่การก่อเหตุเราก็ไม่ได้คุมได้ทุกพื้นที่ว่าเขาจะก่อเหตุตรงไหน
1: ครับหน่วยข่าวกรองได้ทราบมาก่อนไหมครับเพราะตอนนี้มีการพูดคุยกันมากเลยว่าเหตุการณ์รุนแรงลักษณะแบบนี้มาเกิดก่อนหน้าการพูดคุยสันติสุขในระยะเวลาไม่ถึง2เดือนเท่านั้นเองครับ
2: เรื่องข่าวเนี่ยเราทราบมาเป็นเดือนนะครับไม่ใช่ทราบเป็นเดือนก่อนเดือนนึง
1: ครับ
2: ว่าเขาจะมีการก่อเหตุลักษณะหนึ่งทำให้ดิสเครดิตเจ้าที่รัฐโดยการทำลายระบบเศรษฐกิจโรงไฟฟ้าธนาคารหรือห้างร้านอันนี้มีข่าวพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็สามารถที่อีกเรื่องหนึ่งคือการลอบยิงเจ้าหน้าที่ที่ให้การจับหนุนทางทหารโดยเป็นอส.ฐานพานที่ไปพักบ้านตัวคนเดียวอะไรเนี่ยก็มันมีข่าวมาเราได้แจ้งเตือนหน่วยเราให้มีการเตรียมการระวังป้องกันรวมถึงการเลดฐานอยู่แล้วครับ
1: ทีนี้ข้อจำกัดที่ทำให้เราไม่สามารถระงับเหตุได้ก่อนที่จะเกิดขึ้นก็คือพื้นที่กว้างไปหรือว่ากองทัพภาคที่4ยังขาดปัจจัยอะไรเสริมครับ
2: ก็ทุกอย่างที่ท่านว่าเนี่ยมันยังไม่สมบูรณ์แน่นอนยกตัวอย่างเช่นรั้วชายแดนเนี่ย
1: ครับ
2: ผมเสนอในเรียนอุ้มชารวมถึงท่านนายกเรื่องเราต้องทำรั้วชายแดนในจังหวัดนราธิวาสให้ได้ซึ่งท่านมีรั้วชายแดนปัจจุบันเนี่ยช่องทางท่าข้ามตามธรรมชาติเนี่ยถึงในห่วงเดือนที่แล้วเนี่ยไม่ถึง50เซนเลยก่อเหตุก็เดินไปได้หลังจากนั้นก็เดินข้ามมาได้ก็อยู่ประมาณนี้ครับเป็นแนวชายป่าอีกส่วนนึงก็ขึ้นเขาที่คนก่อเหตุเนี่ยเขาจะวางแผนกันเพื่อใหญ่นะวางแผนแบบรวมการที่มาเลเซียอุ้ยงาน
1: ครับ
2: แล้วก็ข้ามมาปฏิบัติที่ฝั่งเราโดยมีกำลังบางส่วนที่อยู่จับหนุนเขาเนี่ยช่วยในการปฏิบัติ
1: ครับ
2: ปฏิบัติเสร็จข้ามฝั่งมาแล้วหนึ่งข้ามลงน้ำข้ามทะเลไปสองขึ้นเขาก็มีอยู่ประมาณเนี้ยครับ
1: แม่ทัพเท่าที่ฟังดูแสดงว่ากองทัพภาคที่4รู้แล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังเหตุการณ์นี้นะฮะถูกไหมครับ
2: ก็มีข้อมูลครับ
1: ครับ
2: เราก็ตามอยู่แต่บางคนเนี่ยเขาไม่ได้อยู่ที่บ้านเราไง
1: ครับ
2: ส่วนใหญ่คนเป็นแกนนำเนี่ยสั่งการอยู่มาเลเซียอยู่อินโดนีเซียอะไรอย่างนี
1: ้ครับแม่ทัพผมขอย้อนกลับมาที่เรื่องของนโยบายจากส่วนหัวก็คือรัฐบาลเมื่อสักครู่ผมคุยกับเสแมวพลโทพระดอนพัฒนาถาบุตรเราตั้งคำถามถึงนโยบายของรัฐบาลว่าไม่ได้มีรายละเอียดที่ชัดเจนถึงนโยบายสันติสุขในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เสแมวก็เลยตั้งคำถามว่ามันอาจจะทำให้ผู้ทำงานส่วนหน้าในทำงานได้ยากในรายละเอียดท่านแม่ทัพอยากให้รัฐบาลใส่รายละเอียดในเรื่องงานสันติสุขในพื้นที่มากกว่านี้ไหมต้องการอะไรจากรัฐบาลนี้อีกไหมครับ
2: เกิดแล้วผมพูดไปไม่รู้จะกระทบใครบ้างนะแต่ว่าผมก็จะพูดเรื่องจริงนะ
1: ครับ
2: คือตอนนี้กลุ่มกระบวนการเนี่ยมันก็มีสองส่วนส่วนที่ฝ่ายการเมืองกับฝ่ายที่กลุ่มกำลังทหารปัจจุบันเนี่ยแกนนำเองที่เป็นอายุมากๆพูดง่ายเป็นฝ่ายการเมืองคุมฝ่ายทหารไม่ได้คุณเจรจาก็เจรจาไปแต่กำลังทหารก็ว่าสั่งให้ปฏิบัติไป
1: ครับ
2: ไม่มีประโยชน์ที่ไปพูดคุยแต่ว่าพูดคุยคุณก็ว่าไปก็ไม่เป็นไร
1: เหมือนกับว่าแม่ทัพไม่ค่อยเห็นด้วยกับการตัดสินใจของรัฐบาลในแง่ของการพูดคุย
2: คือพูดคุยก็พูดไปครับไม่เป็นไรก็เจรจาเพราะสุดท้ายมันต้องจบที่การพูดคุยแต่ว่าในพื้นที่เนี่ยกลุ่มแกนนำเยนบางส่วนที่คุมกำลังทหารอยู่เขาไม่ได้ฟังกลุ่มการเมืองที่เป็นเฮดเท่าไหร
1: ่ครับงั้นสุดท้ายครับแม่ทัพ นายกอนุทินบอกว่าต้องให้ฝ่ายความมั่นคงเพิ่มความเข้มข้น ในการทำงาน

0: แล้วฝ่ายความมั่นคงกองทัพภาคที่4เองต้องการการสนับสนุนอะไรจากรัฐบาลส่วนกลางไหมครับ
1: คือผมเข้มข้นอยู่แล้วครับเดี๋ยวผมใช้กองหนุนเดี๋ยวก็จะปิดล้อมตรวจค้นเขาที่ราชวาสในวันของวันนี้แล้วก็จะใช้กำลังส่วนเรื่องแรกที่ผมจะนั่นก็คือ1เรื่องรั้วชายแดนผมอยากให้เกิดขึ้นให้ได
0: ้ครับ
1: เพราะถ้ารั้วชายแดนเกิดขึ้นได้เนี่ยการลักลอบเข้ามาปฏิบัติการการหลบหนีมันจะยากขึ้นเข้าออกทางจุดผ่านแดนถาวรอย่างเดียวอันนี้จะช่วยจำกัดการก่อเหตุว่าเขาจะก่อเหตุได้ยากขึ้นเพราะเขาต้องหาทางหนีที่ไล่เขาถึงจะก่อเหตุได
0: ้ครับ
1: เรื่องที่สองเรื่องผมได้คุยกับทางในอำเภอทุกอำเภอเพราะผมแต่งปีนี้ผมให้มอบคะแนนอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์จัดการอำเภอประสานกับทางฝ่ายทหารตำรวจเนี่ยคือผมได้สั่งการทางท่านในอำเภอว่าในอำเภอต้องทำหมู่บ้านให้ปลอดภัยนะต้องเอากำนันผู้ใหญ่บ้านหรือชลบอซึ่งรับเงินเดือนจากรัฐเนี่ยช่วยดูแลหมู่บ้านตัวเองเส้นทางในหมู่บ้านการเข้าเวรยามในหมู่บ้านเนี่ยต้องช่วยกันนอกหมู่บ้านเส้นทางระหว่างนั้นเนี่ยผมจะช่วยดูแลอันนี้ได้สั่งการท่านในอำเภอไปแล้วและผมก็ได้เรียนท่านอธิบดีกรมปกครองไปแล้วว่าอยากให้ในอำเภอชายแดนในอำเภอในการจังหวัดเป็นในอำเภอที่เข้มแข็งหน่อยเอาคนที่มีไฟมาทำงานมีเรื่องในพื้นที่ส่วนเรื่องที่อุปกรณ์อันนี้ก็เป็นไปตามระบบผมเข้าใจรัฐบาลบางทีท่านก็ต้องใช้เงินไปหลายส่วนไหนได้ก็ได้ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่ได้ขอไปบางส่วนก็ได้รับการสนับสนุนอยู่แล้วครับ
0: ครับ
1: ท่านผู้บัญชาการและผู้จัดการนั้นบกท่านก็ให้การสนับสนุนในทุกเรื่องที่ผมนำเรียนท่านอยู่แล้วครับ
0: ครับเอาละครับขอบคุณครับช่วงนี้รบกวนแม่ทัพภาคที่4เท่านี้นะครับขอบพระคุณนะครับ
1: ครับขอบค
2: ุ
1: ณคร
2: ับ ขอบคุณครับสวัสดีครับท่านนายทัพสวัสดีครับผมครับ
1: ครับสวัสดีครับพี่ครับ
0: พลโทนรทิพย์โพยนอกนะครับแม่ทัพภาคที่4มีหลายประเด็นครับเสแมวเดี๋ยวคุณต่อเลย
2: ได้ครับ
0: แม่ทัพอยากได้กำแพงอยากได้รั้วชายแดนแม่ทัพบอกว่าเขาเข้มอยู่แล้วเผอิญช่วงต้นรายการเราให้คุณผู้ชมฟังเสียงนายกนะที่บอกว่าเพิ่มความเข้มตกลงมันขาดอะไรกัน
2: ก็นี่ไง
0: ขาดรั้วเหรอฮะ
2: พี่ถึงบอกคือรั้วเนี่ยมันเป็นช่องทางการหลบหนีนะและการเข้ามาก่อการตรงนี้เราต้องฟังหน่วยปฏิบัติไงพี่บอกไอ้หน่วยนโยบายเนี่ยเมื่อคุณให้นโยบายสร้างพื้นที่ปลอดภัยไปเขาร้องขอเรื่องนี้เฮ้ยคุณก็ต้องเร่งพิจารณาสิเพื่อจะสนับสนุนส่วนความเร่งด่วนจะช่องทางอันไหนหน่วยพื้นที่ปฏิบัติเนี่ยเขาจะเป็นคนชี้เป้ามาก็เหมือนพี่บอกอะท่านแม่ทัพเนี่ยพูดพี่เนี่ยเป็นหัวหน้าพูดคุยคนแรกพี่เข้าใจนะที่ท่านแม่ทัพพูดเพราะอะไรหรือเปล่าเพราะไอ้เรื่องพูดคุยเนี่ยนะมันยากไอ้หัวข้อสันติสุขเนี่ยที่จะตกผลึกเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะถ้าเอาไอ้พวกสุดโต่งเนี่ยนะไอ้ฝ่ายการเมืองที่มันมาคุยกับเราเนี่ยมันต้องการปลายทางไปที่เหมือนแบ่งแยกดินแดนต้นอ้าวแต่รัฐไทยบอกว่าเฮ้ยต้องอยู่ภายใต้รัฐนูนเป็นรัฐเดียวฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันจะไปด้วยกันได้ยังไงอ่ะม
0: ัน คุยกัน
2: แต่ปลายทางเนี่ยคุณจะไปแบ่งแยกดินแดนให้เราบอกว่าเฮ้ยรัฐไทยเป็นรัฐเดียวพี่ก็เปรียบเทียบนะเหมือนกรณีเราคุยกับเขมรนะ MOU 43นะทางบกกัมพูชาก็แผนที่1ต่อ200,000ไอ้ไทยก็1ต่อ50,000พี่ถามต้นสิแล้วมันจะลงตัวกันได้ไงพูดคุยอ่ะจริงมั้ยแต่ความลงตัวได้มันกลับมาตรงไหนมันกลับมาคนสร้างพื้นที่ปลอดภัยไงแม้กระทั่งเรื่องชายแดนที่เจอกับกัมพูชานะอำนาจกำลังลบที่เหนือกว่าไงมันเลยทำให้เกิดการมีโอกาสมาลงตัวเชกเช่นเดียวกันตอนนี้การพูดคุยก็ต้องว่าไปเพราะยากที่จะลงตัวนะครับแล้วมีความหลากหลายกลุ่มเพียงแต่ว่า BIN สถาปนาตัวเองว่าเฮ้ยผมเป็นหัวหน้ากลุ่มใหญ่เพราะผมมีกองกำลังซึ่งจริงเท็จ 100% ก็ยังไม่มีใครยืนยันได้นะ
0: เดี๋ยวผมขออนุญาตเมื่อสักครู่ที่ฟังแม่ทัพพูดนะฮะเหมือนกับว่าแม่ทัพก็ไม่ค่อยให้น้ำหนักกับการพูดคุยเท่าไหร่เพราะว่าเวลาเราไปพูดเนี่ย
2: ใช่
0: คนที่เราคุยด้วยกับคนที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยไม่ได้สั่งการ
2: ถูกต้อง
0: ฟังกัน
2: ตอนที่พี่คุยเนี่ยเพราะเป็นฝ่ายการเมืองมาพูด
0: ครับ
2: บางครั้งไอ้ฝ่ายทหารก็โอเคและบางครั้งก็ไม่โอเคเพราะผ่านจากพี่ไปเนี่ยไปมาไอ้ฝ่ายทหารถึงขึ้นมาเป็นหัวหน้าพูดคุยเองนะเพราะเขาเองนั่นแหละก็คือมีปัญหาเพราะไอ้ฝ่ายการเมืองไปเสือไอ้พื้นที่ตรงนี้จะหยุดสถิติการเอาแล้วมันยังเกิดอ่ะไอ้ฝ่ายปฏิบัติมันยังขอเวลาเห็นไหมอันนี้มีข้อเท็จจริงเพราะพี่ประสบมาเอง
0: ครับ
2: ฉะนั้นเราต้องเข้าใจเราถึงยืนยันเนี่ยเราต้องกัดกระดุมเม็ดแรกน้ำหนักไปที่สร้างพื้นที่ปลอดภัยจะคุยกันรู้เรื่องไม่รู้เรื่องไม่รู้ประชาชนตอนนี้ก็บอกนะจะไปคุยอะไรกับใครหรือไม่คุยไม่รู้แหละไม่ได้สนใจสนใจอย่างเดียวว่าออกจากบ้านมาแล้วเนี่ยไปวัดไปมัสยิดไปส่งลูกเรียนไปทำงานปลอดภัยส่วนไอ้

0: รัฐบาลจะไปคุยอะไรก็เรื่องของรัฐบาลพี่ถึงบอกไงต้องเข้าใจโจทย์ก่อนโจทย์ตอนนี้มันต้องชัดเจนเรื่องสร้างพื้นที่ปลอดภัยเป็นหมุดหมายหลักเลยแล้วก็จะนำไอ้นโยบายนี้จริงไหมก็กลับไปสู่ไอ้ชุดพูดคุยสันติสุขอะหัวข้อที่จะไปคุยอะคือสร้างพื้นที่ปลอดภัย
1: ใครไม่เข้าใจโจทย์ระหว่างนายกชุดพูดคุยสมช.หรือกองทัพภาค
0: คือตอนนี้ล่ะนายกจะเข้าใจไม่เข้าใจเพราะเขาเป็นฝ่ายการเมืองไอ้ฝ่ายประจำที่รับผิดชอบมาตลอดต้องทำความเข้าใจกับรัฐบาลสำคัญที่สุดคือสภาความมั่นคงแห่งชาติที่พี่เคยเป็นอดีตเลขาธิการสภาความมั่นคงนี่แหละต้องไปทำความเข้าใจรัฐบาลประธานโทษครับนโยบายที่ออกมานั้นจะต้องกันออกมาเป็นอย่างนี้ความเร่งด่วนและสำคัญที่สุดหมัดแรกเลยนะหมุดหมายแรกคือสร้างพื้นที่ปลอดภัยครับผมจะได้กำหนดลงไปกำหนดไปเสร็จปั๊บกอรมน.เขาก็รับลูกเพราะว่าเขาจะเป็นหน่วยอำนวยการร่วมและเขาก็จะส่งต่อนโยบายตรงเนี้ยความชัดเจนไปกรณ์ภาค4ส่วนหน้าแม้ทัพภาค4ก็อึ๊บเฮ้ยนโยบายนี้มาแล้วเดี๋ยวผมออกแผนปฏิบัติการเรื่องการข่าวขาดหรืออะไรเรื่องยุทธการขาดหรืออะไรเมื่อกี้เนี่ยเหมือนเรื่องกำลังพลอ้าวท่านแม่ทัพก็บอกเฮ้ยการส่งที่กำลังระหว่างอสตำรวจทหารแม่มันยังไม่เชี่ยวครับเดี๋ยวขอเปิดการฝึกอบรมการฝึกร่วมกันหน่อยสิอย่างนี้ไงฝ่ายปฏิบัติเนี่ยเขาจะมาถ้าชัดเจนพอนโยบายชัดเขาจะร้องขอมาพอร้องขอการสนับสนุนทรัพยากรที่เขาต้องการไม่ว่าจะเป็นบุคคลเครื่องไม้เครื่องมืออาวุธยุทโธปกรณ์นะครับเกิดหมงเกิดหมายไอ้ฝ่ายข้างบนนี่แหละเพราะอย่าลืมนะไปให้ข้างล่างเนี่ยเขามาจัดการเรื่องนี้เขาไม่มีเวลาเพราะเขาเป็นหน่วยเผชิญเหตุฉะนั้นเราต้องทุ่มทรัพยากรไปให้เขาศูนย์สั่งการน้องมีอะไรติดขัดเรื่องอะไรเครื่องไม้เครื่องมือโทรศัพท์หรือวิทยุปุ๊บขัดข้องจัดไปให
1: ้
0: ตรงนี้ไงพี่ถึงบอกว่ามาจบที่หน่วยนโยบายโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาความมั่นคงแห่งชาติที่พี่เคยเป็นเลขาธิการอยู่เนี่ยถ้าพี่เป็นนะพี่ก็จะเสนอแนะเหล่านี
1: ้
0: ไปที่นายกรัฐมนตรีและตอนนี้ความซวยของนายกคือหรือเปล่าเพราะเป็นผู้รับผิดชอบทุกเรื่องเป็นประธานสภาความมั่นคงเป็นผอ.รมน.เพราะเกิดเหตุตรงนี
1: ้รับเต็ม
0: รับไปเต็มเต็มฉะนั้นวิธีแก้ไขถ้าพี่เป็นเลขาสมช.ตอนนี้นะท่านนายกครับท่านรับไม่ไหวหรอกครับ
1: ครับ
0: ช่วยมีมติสภาความมั่นคงมอบหมายให้กอ.หนึ่งรัฐมนตรีกลาโหมมาช่วยเหลือในการอำนวยการยุทธสมรภูมินี้ด้วยครับเพราะว่ากห.1รัฐมนตรีกลาโหมเนี่ยไม่ได้มีอำนาจตรงทางกรมน.นะ
1: ครับ
0: เพราะเป็นเพียงแค่กรรมการของคณะกรรมการรักษาความมั่นคงภายในฉะนั้นถ้าจะให้อำนาจเบ็ดเสร็จต้องให้สมช.ไปมอบเป็นผู้ช่วยนะท่านนายกแล้วมาช่วยกำกับก็จะสอดรับกับยุทธศาสตร์สถาปนาความมั่นคงชายแดนในหัวข้อพันธกิจจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนซึ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยมันอยู่ในหัวข้อจัดระเบียบความมั่นคงชายแดนที่กอรมน.เป็นเจ้าภาพกห.1ก็เข้ามาช่วยอำนวยการยุทธแทนนายกนายกก็จะเบาตัวไปก็แนะนำกลางอากาศนี่เลยใช่ครับ
1: เสียแม่ผมขออนุญาตสุดท้ายผม
0: ได้
1: 2นาทีเอาเรื่องของกอรมน.เราย้อนไปข้อเสนอก่อนหน้านี้อาจารย์วันนอก็เคยเสนอว่ายุบไหมกอรมน.เนี่ยยุบไหมซึ่งอาจารย์วันนอไม่ใช่คนแรกที่เสนอแบบน
0: ี้
1: บางคนเสนอมาเพราะเชื่อว่าถ้ากอรมน.ไม่มีอยู่แล้วเน
0: ี่
1: ยดีไม่ดีสันติภาพสันติสุขในพื้นที่มันจะกลับมาด้วยซ้ำเกี่ยวไหมฮะ
0: ไม่ได้เลยเพราะในหลักการเลยนะพี่ถึงบอกคือเราหงุดหงิดเรื่องประสิทธิภาพแล้วเราเลยพานบอกว่าไปยุบหน่วยเหมือนตำรวจ
1: แม่มองว่ากอรมน.
0: ต้องมีเลยเหมือนถ้าต้นเนี่ยไปโรงพักตำรวจแล้วมันบริการไม่ดีไงยุบมันไปเลยเว้ยกรมตำรวจสำนักงานตำรวจแห่งชาติมันไม่ใช่นะเพราะไอ้ตำรวจไอ้ตรงพื้นที่ตรงนั้นมันห่วย
1: ไม่แต่กอรมน.
0: ใช่เพราะหลักของกรมไม่ซับซ้อนเป็นหลักสากลเลยนะครับพ.ร.บ.ความมั่นคงกฎอัยการศึกแล้วก็พ.ร.บ.สถานการณ์ฉุกเฉินประเทศประชาธิปไตยทุกประเทศมีหมด
1: ครับ
0: แล้วมีเพื่ออะไรครับเพราะมันเป็นเครื่องมือในการบูรณาการเพราะการแก้ไขปัญหาความมั่นคงจะไม่สามารถแก้ด้วยหนึ่งเดียวต้องสนที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารแล้วแม้กระทั่งกฎหมายที่เกี่ยวข้องหลากหลายและอุปกรณ์ช้างม้าวัวควายรถรามาช้างอาวุธยุทโธปกรณ์เพราะว่าเราไม่ใช่ประเทศร่ำรวยต้องเอามาสนที่กันได้ฉะนั้นเมื่อสนที่กันปุ๊บมันถึงมีกฎหมายพรบความมั่นคงนี้มาไงเพื่อให้เกิดการบูรณาการสนที่กำลังพลเรือนตำรวจทหารใช้ทรัพยากรร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพมันจึงจำเป็นต้องมีนะครับแต่พอมีแล้วในเรื่องโครงสร้างกับผู้บัญชาที่แปรอำนวยการยุทธน่ะต้องก่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลแต่พอดีตอนนี้ที่อาจารย์มานองหงุดหงิดเพราะมันไปมีกรณีเรื่องยิงส.ส.แล้วมันก็มีแต่ความรู้สึกว่ายังไม่มีประสิทธิภาพพอก็เลยพานทะโหลไปซับซ้อนแต่ในหลักการไม่ใช่หลักการคือต้องมีแม้กระทั่งสหรัฐยังมีกระทรวงโฮมแลนด์เลยใช่ไหมก็คือกระทรวงเพื่อมาตรภูมิเพื่อบูรณาการหน่วยงานความมั่นคง
1: ครับ
0: เหมือนสภาความมั่นคงที่มีไงอ้าวก็มีกระทรวงกลาโหมแล้วกระทรวงมหาดไทยแล้วกระทรวงต่างประเทศแล้วกระทรวงยุติธรรมแล้วอ้าวแล้วทำไมต้องมีสภาความมั่นคงก็มันต่างคนต่างอยู่อะแต่พอแก้ปัญหามันต้องร่วมกันใช่ไหมในการแก้ปัญหาเนี่ยชายแดนเหมือนกันเฮ้ยกระทรวงต่างประเทศว่าไงกระทรวงกลาโหมว่าไงมหาดไทยว่ายังไงพิทักษ์พื้นที่เขตหลังฉะนั้นก็ต้องมีเจ้าภาพคือสภาความมั่นคงไอ้นั่นเชิงนโยบายแต่พอมาเชิงอำนวยการทางยุทธศาสตร์ประสานการปฏิบัติคือกอรมน.ฉะนั้นจำเป็นต้องมีแต่ที่คนหงุดหงิดว่า

0: กรนมีปัญหาเชิงประสิทธิภาพประสิทธิภาพไปดูตรงไหนดูที่บุคคลและโครงสร้างถ้าโครงสร้างมันไม่ดีก็ปรับจัดใหม่ซะนะครับแต่ถ้าโครงสร้างมันดีแล้วไปก็มาดูที่บุคคลบุคคลมันห่วยก็ย้ายซะแล้วเปลี่ยนแปลงซะใช่ครับ
1: เอาละครับแต่ว่าส่วนหัวต้องชัดเจนก่อน
0: 1โออันนี้แน่นอนเลยต้องชัดเจนแม่นตรงนะครับแต่ความจะแม่นตรงพี่ก็กลับมาจบนั่นแหละที่สภาความมั่นคงเพราะฝ่ายการเมืองบางทีท่านก็ไม่ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดสภาความมั่นคงก็ต้องเป็นคนนำเสนอประเมินสถานการณ์ให้เห็นชัดเจนแล้วว่าจะต้องจัดการกับปัญหาอย่างไรมีโครงสร้างอย่างไรใช่ครับผม
1: ครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณเสแมวนะ
0: ครับด้วยความยินดีครับ
1: คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เป็นเหตุที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแน่นอนนะครับไทย PBS เราพูดคุยกับหลายภาคส่วนฝ่ายความมั่นคงนักวิชาการประชาชนชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงคนที่อยู่วงนอกในฝ่ายการเมืองเองก็ดีนะฮะคาดหวังให้สันติสุขกลับคืนสู่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้คาดหวังให้พื้นที่ปลอดภัยมีมากกว่า1พื้นที่แต่คือทั้ง3จังหวัดนะครับเรากำลังเดินหน้าเข้าสู่วงเจรจาพูดคุยสันติสุขแล้วจับตาดูหลังจากนี้ครับว่าความชัดเจนจะเป็นยังไงวันนี้หมดเวลาของตอบโจทย์นะครับพบกันใหม่คืนวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ

0: เคลียร์ประวัติศาสตร์สหรัฐซาอุดิอาระเบียแลกเปลี่ยนฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลเปิดเหตุผลทำไมซาอุดิอาระเบียต้องการพลังงานนิวเคลียร์ยังมีหลายประเด็นในรายการ
1: เปิดหลักฐานโดนัลด์ทรัมป์คุมการเลือกตั้งหวังสร้างความได้เปรียบทางการเมืองย้อนมองค่อยแถลงไทยจีนพาดพิงสถานะไต้หวันหลังไต้หวันคัดค้านปมหนุนนโยบายจีนเดียวทันโลกไซแอนเทคประเมินความเป็นไปได้ถ้าจะสร้างฐานปล่อยจรวดในไทย
0: สวัสดีครับพบทันโลกกับไทย PBS ครับคุณผู้ชมครับท่ามกลางความขัดแย้ง2แนวรบในตะวันออกกลางจนสร้างความกังวลให้การขนส่งพลังงานอีกครั้งหนึ่งวันนี้ราคาน้ำมันดิบแตะ100ดอลลาร์ต่อบาร์เรลนะครับเนื่องจากสถานการณ์ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนขณะเดียวกันสหรัฐและซาอุดิอาระเบียก็ลงนามข้อตกลงประวัติศาสตร์สร้างความร่วมมือด้านพลังงานนิวเคลียร์เพื่อสันติครับกระทรวงพลังงานสหรัฐเปิดเผยว่าข้อตกลงฉบับนี้จะถูกเสนอต่อรัฐสภาร่วมกันพิจารณาในขั้นต่อไปหลังจากคณะเจรจาของทั้งสองประเทศเห็นชอบรายละเอียดและทำเงื่อนไขเสร็จสิ้นตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่แล้วขณะที่ประชาชนบางส่วนในกรุงริยาดของซาอุดิอาระเบียแสดงความยินดีต่อการบรรลุข้อตกลงนิวเคลียร์ของทั้งสองประเทศ
2: النووي هو سلمي يستخدم في أمن في الصناعات والطاقة وكذا فهو يعني مفيد أكيد لنا الحمد لله يكون يعني زيادة تصدير في الإيرادات مثلا غير النفطية وهذا يرجع إن شاء الله للبلد بخير واتفاقية إن شاء الله مبروكة بإذن الله تعالى والله يعم عليها الخير للبلد إن شاء الله.
0: ดีลประวัติศาสตร์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียทำให้หลายประเทศกำลังจับตามองด้วยความกังวลเพราะอะไรเรามาดูรายละเอียดกันนะครับซาอุดิอาระเบียจะสามารถเสริมสมรรถนะยูเรเนียมและแปรรูปกากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วได้กระบวนการทั้งสองกระบวนการถือเป็นกระบวนการทางเทคนิคที่อาจจะนำไปสู่การพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นได้ในอนาคตครับแต่มีเงื่อนไขอยู่การสร้างโรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมจะเกิดขึ้นต่อเมื่อสหรัฐและซาอุดิอาระเบียศึกษาร่วมกันเท่านั้นนะครับการศึกษาจะใช้เวลาประมาณ2ปีหมายความว่าอะไรหมายความว่าผู้ตัดสินใจขั้นสุดท้ายอาจจะเป็นประธานาธิบดีสหรัฐคนถัดไปจะโดนัลด์ทรัมป์นั่นเองครับตามปกติประเทศที่มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ก็จะใช้วิธีการนำเข้าเชื้อเพลิงเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์จากต่างประเทศไม่ใช่การเสริมสมรรถนะยูเรเนียมภายในประเทศนะครับสหรัฐรับรู้ความกังวลดีก็ยืนยันถึงการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดระบุว่าทั้งสองประเทศลงนามทั้งในข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์และข้อตกลงปกป้องด้วยมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐย้ำจุดยืนชัดเจนถึง

0: การป้องกันความเสี่ยงของการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ในอนาคต
1: Any agreement that we would make on civil nuclear energy with Saudi Arabia or any other country is going to have safeguards in place to ensure that those cannot ever be turned into a weapons program
0: ขณะเดียวกันข้อตกลงฉบับนี้ยังขาดกลไกควบคุมอย่างเข้มงวดเมื่อเปรียบเทียบกับข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับ UAE เมื่อปี2009ซึ่งถูกยกให้เป็น Gold Standard หรือมาตรฐานระดับสูงสำหรับประเทศที่ต้องการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐนะครับ UAE ต้องทำอะไรบ้างต้องลงนามในพิธีสารเพิ่มเติมของทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือ IAEA เปิดทางสู่การตรวจสอบอย่างเข้มข้นจากนานาชาติไม่เสริมสมรรถนะยูเรเนียมไม่แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใช้แล้วแต่ถ้าเรามาดูฝั่งซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆกำหนดเอาไว้ครับถามว่าแล้วประโยชน์ของทั้งสองฝ่ายจะได้อะไรซาอุดิอาระเบียจะได้ประโยชน์ด้านความต้องการพลังงานตามเป้าหมายของแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของประเทศส่วนสหรัฐสามารถสร้างแต้มต่อด้านอุตสาหกรรมนิวเคลียร์เหนือกว่าประเทศคู่แข่งอื่นๆสร้างงานสร้างอาชีพกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศในระยะยาวบรรเทาความกังวลต่อการไม่แพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์ตามมาตรา123ของกฎหมายพลังงานปรมาณูสหรัฐที่จะให้ลงไปตรวจสอบสำหรับประเทศที่แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีนิวเคลียร์กับสหรัฐนะครับนอกจากนี้ข้อสุดท้ายครับคุณผู้ชมข้อตกลงอาจจะถูกใช้เป็นแรงจูงใจทางการทูตให้ซาอุดิอาระเบียยอมปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลตอนแรกรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 บอกว่าจะแยก2ประเด็นนี้ออกจากกันแต่ท่าทีล่าสุดของผู้นำสหรัฐเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาดูเหมือนจะไม่เป็นแบบนั้นครับโดนัลด์ทรัมป์ได้โพสต์ข้อความบน Truth Social ว่าข้อตกลงฉบับนี้จะไม่เปิดทางไปสู่การเสริมสมรรถนะวัสดุนิวเคลียร์ใดๆขณะที่การอนุมัติข้อตกลงมีเงื่อนไขให้ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมในข้อตกลงอับราฮัมเพื่อปรับความสัมพันธ์กับอิสราเอลสู่ระดับปกติเป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นหลังจากนักการเมืองอเมริกันและนักการเมืองอิสราเอลต่างกังวลว่าข้อตกลงจะกระตุ้นให้ประเทศอื่นๆในตะวันออกกลางแข่งขันด้านอาวุธนิวเคลียร์มากขึ้น
2: ครับ הסכם הגרעין שמתגבש עם סעודיה מעל הראש של ישראל הוא מחדל אסטרטגי חמור שמסכן את הביטחון שלנו. השארת חומר גרעיני על אדמת סעודיה עלולה להביא למרוץ גרעין אזורי ולאובדן שליטה מסוכן מאוד.
0: ข้อตกลงจะถูกขัดขวางในสภาคองเกรสได้ไหมได้นะครับแต่การขวางข้อตกลงนี้จะต้องใช้เสียง2ใน3ของทั้ง2สภาซึ่งเป็นเรื่องยากมากคำถามตามมาว่าแล้วทำไมซาอุดิอาระเบียถึงต้องการพลังงานนิวเคลียร์ทันโลกออฟบีทย้อนที่มาที่ไปของดีลประวัติศาสตร์ฉบับนี้ครับ

อดหลายปีที่ผ่านมาสหรัฐและซาอุดีอาระเบียหารือเกี่ยวกับข้อตกลงความร่วมมือด้านนิวเคลียร์เพื่อเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียเข้าถึงเทคโนโลยีนิวเคลียร์ของสหรัฐและเปลี่ยนกับการเปิดโอกาสให้บริษัทอเมริกันคว้าสัญญามูลค่ามหาศาลในการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกด้านพลังงานนิวเคลียร์ของซาอุดีอาระเบียแต่ประเด็นเทคโนโลยีนิวเคลียร์มักทับซ้อนกับความมั่นคงความซับซ้อนทางการเมืองอันเปราะบางในภูมิภาคและความเสี่ยงของการแพร่ขยายอาวุธนิวเคลียร์แม้ว่าซาอุดีอาระเบียเป็นผู้ส่งออกน้ำมันรายใหญ่ที่สุดของโลกแต่รัฐบาลมีเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ควบคู่กับการเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันตามแผนปฏิรูปเศรษฐกิจของมกุฎราชกุมารโมฮัมเหม็ดบินซาลมานปัจจุบันไฟฟ้าส่วนใหญ่ของซาอุดีอาระเบียมาจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงฟอสซิลทั้งก๊าซธรรมชาติและน้ำมันพลังงานนิวเคลียร์จึงสามารถทดแทนการใช้เชื้อเพลิงประเภทนี้ได้ครอบคลุมไปถึงกิจกรรมที่ใช้พลังงานสูงไม่ว่าจะเป็นโรงงานผลิตน้ำจืดและระบบปรับอากาศเปิดทางให้ซาอุดีอาระเบียส่งออกน้ำมันในปริมาณมากขึ้นสร้างรายได้เพิ่มขึ้นขณะเดียวกันซาอุดีอาระเบียเคยประกาศชัดเจนถึงแนวคิดในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์หากอิหร่านสามารถพัฒนาอาวุธดังกล่าวได้สร้างความกังวลต่อความทะเยอทะยานด้านนิวเคลียร์ของซาอุดีอาระเบียหากข้อตกลงระหว่างสหรัฐกับซาอุดีอาระเบียล้มเหลวในขั้นตอนสุดท้ายซาอุดีอาระเบียยังมีทางเลือกทั้งจีนรัสเซียและเกาหลีใต้การเลือกพันธมิตรขึ้นอยู่กับข้อ

0: เสนอด้านเทคโนโลยีรูปแบบการจัดหาเงินทุนปัจจัยด้านภูมิรัฐศาสตร์ไปจนถึงเงื่อนไขการจัดการเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ท้ายที่สุดหากข้อตกลงไม่มีมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดอาจนำไปสู่การใช้โรงงานเสริมสมรรถนะยูเรเนียมเพื่อผลิตยูเรเนียมเสริมสมรรถนะสูงปูทางสู่การผลิตอาวุธนิวเคลียร์ได้
1: และในวันที่คะแนนนิยมลดลงอย่างต่อเนื่องรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ 2.0 ก็กำลังถูกจับตามองหลังจากเดือนหน้าปรับโครงสร้างการกำกับดูแลการเลือกตั้งก่อนการเลือกตั้งกลางเทอมในช่วงปลายปีนี้คุณสุขสดชื่นสุขสมจิตติดตามเรื่องนี
2: ้ย้อนกลับไป6มกราคม2021เมื่อโดนัลด์ทรัมป์พ่ายแพ้ในการเลือกตั้งประธานาธิบดีผู้สนับสนุนนับหมื่นคนบุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเพื่อเรียกร้องให้ปฏิเสธผลการรับรองชัยชนะของโจไบเดน5ปีถัดมาการเลือกตั้งกลางเทอมในการดำรงตำแหน่งสมัยที่2ของโดนัลด์ทรัมป์กำลังจะมาถึงรัฐบาลจึงกำลังทำทุกวิถีทางให้โดนัลด์ทรัมป์และพรรครีพับลิกันครองความได้เปรียบหนึ่งในข้อครหาของโดนัลด์ทรัมป์ต่อการเลือกตั้งสหรัฐปี2020คือการอ้างถึงการแทรกแซงของต่างชาติโดยเฉพาะจีนในระยะหลังผู้นำสหรัฐกล่าวหาอย่างต่อเนื่องว่าจีนพยายามแทรกแซงการเลือกตั้งและอ้างว่าระบบการเลือกตั้งมีช่องโหว่อย่างน่าตกใจแม้ก่อนหน้านี้หน่วยข่าวกรองต่างๆของสหรัฐสรุปตรงกันว่าไม่พบหลักฐานว่าจีนแทรกแซงการเลือกตั้งดังกล่าวแต่อีกด้านหนึ่งรัฐบาลทรัมป์กลับเป็นฝ่ายทยอยยกเลิกหรือลดบทบาทของโครงการและหน่วยงานรัฐบาลกลางหลายแห่งที่มีหน้าที่ปกป้องความสุจริตของการเลือกตั้งและการแทรกแซงจากต่างชาติขณะที่กลไกภายในซึ่งเคยมีบทบาทในการขัดขวางความพยายามล้มล้างผลการเลือกตั้งปี2020ก็ถูกลดบทบาทลงอย่างเป็นระบบเมื่อเดือนสิงหาคมปีที่แล้วรัฐบาลทรัมป์ยุบศูนย์เฝ้าระวังและต่อต้านการแทรกแซงจากต่างชาติหรือ FMIC ภายใต้สำนักงานผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติหน่วยงานนี้เคยมีหน้าที่ติดตามและรับมือกับความพยายามของรัสเซียจีนและอิหร่านในการแทรกแซงการเลือกตั้งปี2024รวมถึงเฝ้าระวังภัยคุกคามจากต่างชาติและแจ้งเตือนประชาชนเมื่อพบความเสี่ยงต่อการเลือกตั้งหลังเข้ารับตำแหน่งได้ไม่นานทรัมป์และพันธมิตรทยอยลดมาตรการคุ้มครองการเลือกตั้งของรัฐบาลกลางต่อเนื่องเริ่มต้นจากสำนักงานความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์และโครงสร้างพื้นฐานหรือ CISA ภายใต้กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิหลังการเลือกตั้งปี2020หน่วยงานแห่งนี้มีบทบาทสำคัญในการโต้แย้งข้อมูลเท็จจากผู้สนับสนุนทรัมป์เกี่ยวกับการเลือกตั้งผ่านเว็บไซต์ Rumor Controlแต่ในช่วงต้นปี2025เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงการเลือกตั้งและการรับมือข้อมูลบิดเบือนถูกสั่งพักงานงานด้านการเลือกตั้งหลายโครงการถูกระงับขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเลือกตั้งทั้ง36คนซึ่งมีส่วนร่วมในการดูแลการเลือกตั้งปี2020ถูกปลดหรือย้ายตำแหน่งทั้งหมดด้านกระทรวงยุติธรรมหลังการเลือกตั้งปี2020เจ้าหน้าที่ฝ่ายคุ้มครองความสุจริตของรัฐของกระทรวงยุติธรรมเคยเตือนไม่ให้ FBI เข้าไปสอบสวนข้อกล่าวหาทุจริตเลือกตั้งที่ผู้สนับสนุนทรัมป์เป็นผู้กล่าวอ้างเนื่องจากอาจกระทบต่อความน่าเชื่อถือของ FBI และทำให้ถูกมองว่ามีแรงจูงใจทางการเมืองแต่หลังทรัมป์กลับมาดำรงตำแหน่งได้เพียง1เดือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานดังกล่าวทยอยลาออกหลังถูกสั่งให้ยุติคดีทุจริตของเอริกอดัมส์นายกเทศมนตรีนครนิวยอร์กในขณะนั้นและพันธมิตรของทรัมป์ต่อมาเจ้าหน้าที่อีกหลายคนลาออกหรือถูกย้ายตำแหน่งทำให้หน่วยงานที่เคยมีเจ้าหน้าที่36คนเหลือเพียง2คนในเดือนพฤษภาคม2025แคชพาเทลผู้อำนวยการ FBI สั่งยุบทีมสอบสวนคอร์รัปชันภาครัฐซึ่งรัฐบาลในอดีตเคยมอบหมายให้ช่วยติดตามการกระทำผิดทางอาญาที่อาจเกิดขึ้นในวันเลือกตั้งในส่วนที่ทรัมป์เกี่ยวข้องโดยตรงในเดือนมีนาคม2025เขาลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อเพิ่มอำนาจของรัฐบาลกลางในการกำกับดูแลการเลือกตั้งแต่ถูกศาลระงับมาตรการส่วนใหญ่ต่อมาในเดือนมีนาคม2026ทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารอีกฉบับมุ่งเน้นการตรวจสอบสถานะพลเมืองของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและเพิ่มความเข้มงวดต่อการลงคะแนนทางไปรษณีย์เพื่อเพิ่มการกำกับดูแลของรัฐบาลกลางรายงานพิเศษของรอยเตอร์สเปิดเผยว่ารัฐบาลทรัมป์กำลังดำเนินยุทธศาสตร์ขยายอิทธิพลของรัฐบาลกลางเหนือการเลือกตั้งของสหรัฐแบบรัฐต่อรัฐซึ่งตามปกติการจัดการเลือกตั้งเป็นอำนาจของแต่ละรัฐและหน่วยงานท้องถิ่นรอยเตอร์สกลับพบว่าเจ้าหน้าที่รัฐบาลกลางร้องขอหรือฟ้องร้องเพื่อยึดข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในอย่างน้อย8รัฐยุทธศาสตร์นี้อาจเป็นการสร้างแรงกดดันเพื่อใช้ท้าทายผลการเลือกตั้งในรัฐที่มีการแข่งขันสูสีโดยเฉพาะหากพรรครีพับลิกันต้องเผชิญศึกหนักในการเลือกตั้งกลางเทอมครั้งต่อไปสุขสดชื่นสุขสมจิตไทย PBS รายงาน
1: ความขัดแย้งในทะเลจีนใต้ยังคงเป็นวาระใหญ่ในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะครับหลังจากรัฐมนตรีต่างประเทศจีนและรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์พบกันในการประชุมครับเทเรซาลาซาโรรัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์พบหารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนท่ามกลางความตึงเครียดจากเหตุปะทะล่าสุดในทะเลจีนใต้ลาซาโรประท้วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมย้ำ

0: จุดยืนของฟิลิปปินส์เกี่ยวกับทะเลจีนใต้ขณะที่วังอี้ประท้วงต่อเหตุการณ์ดังกล่าวเช่นกันเรียกร้องให้ฟิลิปปินส์ยุติการกระทำยั่วยุดำเนินมาตรการเพื่อฟื้นฟูเสถียรภาพของความสัมพันธ์อย่างเป็นรูปธรรมรัฐมนตรีต่างประเทศจีนระบุว่าฟิลิปปินส์จำเป็นต้องตัดสินใจอย่างถูกต้องและมีเหตุผลต่อทิศทางในอนาคตเตือนว่าการเปิดโอกาสให้มหาอำนาจภายนอกเข้ามาแทรกแซงกิจการในภูมิภาคและการขยายความขัดแย้งในทะเลจีนใต้จะทำให้ฟิลิปปินส์กลายเป็นหมากที่ถูกผู้อื่นชักใหญ่แต่ทั้งสองฝ่ายยังคงแสดงความตั้งใจที่จะเร่งสรุปการพูดคุยแนวปฏิบัติในทะเลจีนใต้หรือ COC ระหว่างอาเซียนกับจีนซึ่งรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเปิดเผยว่าการพูดคุยอาจจะเสร็จสิ้นในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่กรุงมะนิลาในเดือนพฤศจิกายนนี้ครับด้านมาโกรูบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็หยิบยกเหตุปะทะในทะเลจีนใต้ขึ้นมาหารือกับหวังอี้รัฐมนตรีต่างประเทศจีนระหว่างการพบกันนอกรอบระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวยิ่งเพิ่มความตึงเครียดไม่เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐก็ย้ำกับรัฐมนตรีต่างประเทศจีนว่าสหรัฐมีสนธิสัญญาป้องกันร่วมกับฟิลิปปินส์และจะปฏิบัติตามพันธะกรณีดังกล่าวไม่แน่ใจว่าเป็นการข่มขู่หรือเปล่านอกจากนี้รูบิโอยังพบกับเฟอร์ดินานด์มาร์กอสจูเนียร์ผู้นำฟิลิปปินส์โดยทั้งสองฝ่ายก็ย้ำถึงความสำคัญของการรักษาเสรีภาพในการเดินเรือและการบินเหนือน่านน้ำทะเลจีนใต้ด้วยโดยนิวยอร์กไทมส์สื่ออเมริกันตั้งข้อสังเกตว่าการที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและรัฐมนตรีต่างประเทศจีนใช้เวลาหารือเป็นเวลานานเกี่ยวกับการเตรียมเดินทางเยือนสหรัฐของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงในเดือนกันยายนนี้เป็นสัญญาณสำคัญว่าการประชุมสุดยอดผู้นำระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังมีความเป็นไปได้ตามกำหนดเดิมนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในวงประชุมนอกรอบระหว่างสหรัฐกับจีนสำหรับวันนี้ผู้แทนจาก27ประเทศเข้าร่วมการประชุมอาเซียนว่าด้วยความร่วมมือด้านการเมืองและความมั่นคงในเอเชียแปซิฟิกหรืออาเซียนรีเจียนัลฟอรัมหลายประเทศในภูมิภาคยังพึ่งพาพลังงานจากตะวันออกกลางสงครามในอิหร่านและการปิดกั้นช่องแคบฮอร์มุซจึงกลายเป็นวาระหลักของการประชุมในครั้งนี้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐยังยืนยันจุดยืนเดิมว่าสหรัฐต้องการแก้ไขปัญหาผ่านกระบวนการทางการทูตแต่อิหร่านยังไม่จริงจังกับการพูดคุยมากเพียงพอถ้อยแถลงร่วมระหว่างไทยกับจีนที่ย้ำถึงการยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและการรวมชาติอย่างสันติกำลังสร้างความไม่พอใจให้ไต้หวันถึงขั้นออกแถลงการแสดงความเสียใจเป็นลายลักษณ์อักษรนะครับแต่การตรวจสอบของทีมข่าวพบว่าการใช้ถ้อยคำลักษณะนี้ในถ้อยแถลงร่วมไทยจีนเกิดขึ้นมาแล้วหลายครั้งตั้งแต่รัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชา
1: ไทยยืนยันคำมั่นอันแน่วแน่ต่อนโยบายจีนเดียวยอมรับว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งปวงไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ไทยสนับสนุนการรวมชาติอย่างสันติและจะไม่สนับสนุนการเรียกร้องเรื่องเอกราชของไต้หวันนอกจากนี้ไทยจะสนับสนุนนโยบาย1ประเทศ2ระบบของจีนด้วยข้อความส่วนหนึ่งในถ้อยแถลงร่วมเพื่อมุ่งสู่ประชาคมไทยจีนที่มีอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันเมื่อวันที่20กรกฎาคมจุดชนวนความไม่พอใจให้ไต้หวัน
2: ไทยยืนนโยบายจีนเดียวมาโดยตลอดไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องใหม่อะไรนะครับก็เราเรื่องความร่วมมือต่างๆถ้ามันไม่ขัดกับนโยบายนะครับก็เราก็ไม่ได้ไปปิดกั้นอะไรทั้งสิ้นเพราะว่าสำหรับไทยก็คือนโยบายจีนเดียว
1: การตรวจสอบถ้อยแถลงร่วมหลายฉบับในอดีตพบการใช้ข้อความลักษณะคล้ายกันถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ปี2025ในสมัยนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรข้อความส่วนหนึ่งของข้อที่6ระบุว่าไทยจะยึดมั่นนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่ยอมรับว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งปวงไต้หวันเป็นเพียงส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ไทยจะไม่สนับสนุนการเรียกร้องใดๆเรื่องเอกราชของไต้หวันนอกจากนี้ ไทยจะสนับสนุนนโยบาย1ประเทศ2ระบบของจีนถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่19ตุลาคมปี2023ในสมัยนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินข้อความส่วนหนึ่งของข้อที่5ระบุว่าไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่ยอมรับว่ารัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนเป็นรัฐบาลตามกฎหมายเพียงรัฐบาลเดียวที่เป็นตัวแทนของจีนทั้งปวงและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้ไทยสนับสนุนหลักการ1ประเทศ2ระบบของจีนหรือถ้อยแถลงร่วมเมื่อวันที่19พฤศจิกายนปี2022ในสมัยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาที่เริ่มพูดถึงใส่รายละเอียดในประเด็นไต้หวันและจุดยืนต่อหลักการ1ประเทศ2ระบบสะท้อนให้เห็นข้อความส่วนหนึ่งของข้อที่4ระบุว่าไทยยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวอย่างแน่วแน่ยอมรับว่าไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนที่ไม่อาจแบ่งแยกได้และไทยสนับสนุนหลักการ1ประเทศ2ระบบขณะที่ถ้อยแถลงร่วมในช่วงทศวรรษ2000ในสมัยนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรมาจนถึงสมัยนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ชินวัตรจะเขียนเพียงยึดมั่นในนโยบายจีนเดียวและไต้หวันเป็นส่วนหนึ่งของจีนเท่านั้น
3: ไต้หวันนั่นก็เป็น
1: ผู้อำนวยการสถาบันศึกษาความมั่นคงและนานาชาติคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมองการวางสมดุลความสัมพันธ์บนนโยบายจีนเดียว
3: จุดยืนที่เรามีเนี่ยมันควรชัดเจนว่าจริงๆนโยบายจีนเดียวของไทยเนี่ยโอเคเราไม่สนับสนุนไต้หวันประกาศเอกราชใช่มั้ยจีนมี1เดียวแต่เราไม่ควรจะละเลยใช่มั้ยที่จะแสดงจุดยืนว่าเราต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับเกาะไต้หวันเนี่ยทางด้านอื่นๆที่ประกาศจีนเดียวอนุญาตให้เราทำใช่มั้ยแล้วทุกๆประเทศก็สามารถทำได้และเป็นที่เข้าใจกันมาโดยตลอดตั้งแต่เปิดความสัมพันธ์ทางการทูตกับจีนแผ่นดินใหญ่นะครับก็คือด้านเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนซึ่งมันเราควรจะสามารถสนับสนุนไอ้กิจกรรมเหล่านี้ได้ซึ่งต้องบอกกับจีนให้ชัดเจนว่าเราไม่ได้ทำพวกนี้เพื่อที่จะสนับสนุนไต้หวันให้เป็นเอกราชมันต้องแยกกัน
1: ขณะเดียวกันไทยควรนิยามความสัมพันธ์บนผลประโยชน์แห่งชาติและมองอย่างรอบด้านเช่นกัน
0: ติดตามทันโลกไซเอนเทคกับคุณธรณินทร์เทพวงศ์ครับ

0: ถ้าโลกไซแอนเทคมองความเป็นไปได้ที่ไทยจะมี Spaceport หรือว่าฐานปล่อยจรวดปัจจัยอะไรที่เราจะสามารถมีสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยได้และจะมีผลดีต่อการพัฒนาด้านอวกาศของไทยอย่างไรบ้างครับถ้าประเทศไทยจะมี Spaceport หรือว่าฐานปล่อยจรวดใช้ขนส่งด้านดาวเทียมหรือว่ายานอวกาศไปนะครับจะเป็นอย่างไรแต่กว่าจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ครับเราจะต้องมองปัจจัยหรือว่าความพร้อมในประเทศไทยกันก่อนนะครับว่ากว่าจะมาถึงจุดนี้ได้เราต้องมีอะไรครับ
1: จริงๆการสร้างท่าเรือเพิ่มการสร้างสนามบินเพิ่มก็ไม่ได้แปลว่าจะมีคนมาใช้บริการเราเห็นกรณีแบบนี้เกิดขึ้นทั่วโลกนะครับแต่ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะยังมีแนวคิดอยู่ว่าถ้าเรามีฟาซิลิตี้นะฮะหรือว่าเรามีโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยก็จะมีคนมาใช้บริการซึ่งแนวคิดนี้อาจจะยังต้องถูกตั้งคำถามอีกมากโดยเฉพาะในมิติของวงการอวกาศเนาะที่ทุกวันนี้ทุกอย่างขับเคลื่อนด้วยเอกชนนะครับการสนับสนุนเอกชนให้มีความต้องการให้มีศักยภาพอันนี้คือเป้าหมายอันดับหนึ่งของหน่วยงานอวกาศทั่วโลกนะฮะรวมถึง NASA เองก็ตาม NASA จะไม่สามารถที่จะมีเทคโนโลยีที่ดีเท่ากับทุกวันนี้ได้โดยสหรัฐอเมริกาจะไม่มีโครงการอวกาศที่ดีทุกวันนี้ได้เลยถ้าเกิดว่าทุกอย่างยังคงผูกติดผูกขาดอยู่กับรัฐไม่ได้มีการสนับสนุนเอกชนดังนั้นพอมิติเนี้ยมามองในประเทศไทยคำถามที่สำคัญเนี่ยก็เลยไม่ใช่ว่าเราควรจะมีหรือไม่ควรมี Spaceport แต่เป้าหมายในการพัฒนาด้านอวกาศของเราเนี่ยควรอยู่ตรงไหนเราอยากเป็นอะไรเราอยากที่จะมีบทบาทอย่างไรและเราจะสามารถใช้เอกชนนะฮะมาช่วยในการสร้างสิ่งนี้ให้มันเกิดขึ้นจริงได้มากแค่ไหน
0: ถ้ามองความเป็นไปได้จริงตอนนี้เนี่ยศักยภาพของไทยที่มีอยู่เรามีอะไรบ้าง
1: ตอนนี้ศักยภาพที่เรามีอยู่แล้วก็ทำได้ดีมากๆเนี่ยก็คือในเรื่องของการผลิตชิ้นส่วนเราเห็นโรงกลึงของคุณลุงแถวบ้านที่จะทำชิ้นส่วนของยานอวกาศได้โดยที่คุณลุงอาจจะไม่รู้เลยว่าชิ้นส่วนเนี่ยจะถูกเอาไปใช้ในอุปกรณ์ที่เดินทางไปอวกาศซึ่งเรื่องนี้เกิดขึ้นจริงแล้วเพราะว่าเรามีเพย์โหลดนะ

หรือว่าชุดการทดลองวิทยาศาสตร์อย่าง Tiger X ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์มันอาจจะไม่ได้ดูยิ่งใหญ่มากเหมือนกับเราทำจรวดเองได้หรือว่าเราทำยานอวกาศเราไปดวงจันทร์อะไรแต่มันคือรากฐานที่สำคัญมากๆนั่นก็คือศักยภาพในการผลิตรวมถึงการทดสอบมาตรฐานอย่าง Tiger

0: เด็กๆกลุ่มนี้ไม่สามารถที่จะทดสอบจรวดในประเทศไทยได้เพราะยังมีข้อจำกัดในเรื่องของกฎหมายแล้วก็การปล่อยจรวดอยู่เรามีบริษัทนะฮะที่เป็นบริษัทเอกชนแต่ตั้งเป้าว่าจะปล่อยดาวเทียมถ่ายภาพโลกในรูปแบบที่เป็นคอนสเตลเลชันเรามีทรัพยากรคนที่พร้อมมากๆดังนั้นคนพวกนี้ไม่ได้ต้องการอะไรไปมากกว่าการสนับสนุนและเม็ดเงินที่ไหลเข้ามาในระบบแต่ตอนนี้เม็ดเงินในวงการอวกาศยังไปอยู่กับการจ่ายออกให้ต่างประเทศสิ่งนี้กำลังจะกลับไปเกิดใหม่กับโครงการขนาดใหญ่อย่างเช่น Spaceport เราได้เห็นการศึกษา Spaceport มาเยอะมากนะฮะการศึกษาครั้งนึงเนี่ยถ้าไปดูตาม TOR เนี่ยใช้งบประมาณหลัก10ล้านบาทแล้ว10ล้านบาทที่ว่าเนี่ยนำมาซึ่งผลลัพธ์อะไรบ้างจะดีกว่าไหมถ้าเราจัดสรรเงินและงบประมาณในการพัฒนาด้านอวกาศที่มีอยู่อย่างจำกัดเนี่ยมาลงให้คนที่พร้อมจะทำงานจริงๆการตั้งฐานปล่อยเนี่ยก็ไม่ใช่แค่ว่ามีพื้นที่แล้วจะพอเราต้องมองในเรื่องของอีโคซิสเต็มทั้งหมดแต่ทุกอย่างเนี่ยเกิดจากการสนับสนุนเอกชนเราไม่สามารถที่จะสร้างอะไรก่อนแล้วบอกให้เอกชนเนี่ยมาใช้ได้ต่อให้เอกชนนั้นจะอยากใช้หรือไม่อยากใช้ก็ตาม
1: ไม่ได้มองถึงข้อเสียของการที่มี Spaceport นะแต่เรามองว่าเราจะก้าวไปไหนให้มันถูกจุดมากกว่า
0: ถูกต้องครับเพราะว่าการพูดเนี่ยมันง่ายการทำเนี่ยมันยากกว่าและการที่เราไม่พูดแต่ว่าเราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้คนในวงการอวกาศเนี่ยเจ็บปวดกันมามากแล้วดังนั้นสุดท้ายแล้วเราอยากที่จะมีพื้นที่ที่คอยสะท้อนความเจ็บปวดเหล่านี้ของคนในวงการอวกาศเนี่ยว่าเขาอยากได้รับการสนับสนุนยังไงบ้างแต่ง่ายที่สุดเลยเนี่ยก็คืออัดฉีดเงินเข้ามาในระบบอัดฉีดเงินเข้ากับคนทำงานไม่ใช่บริษัทต่างชาติ
1: ความก้าวหน้าด้านอวกาศเป็นโอกาสของประเทศไทยครับแต่ว่าเราจะก้าวไปจุดไหนให้ถูกทางนั่นคือจุดที่สำคัญครับยังมีข่าวอื่นๆให้ได้ติดตามกันในสัปดาห์นี้ด้วยครับ Skyroot Aerospace สตาร์ทอัพด้านอวกาศของอินเดียประสบความสำเร็จในการปล่อยจรวดวิกรม1นำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรสำเร็จเป็นครั้งแรกครับทำให้อินเดียกลายเป็นชาติที่3ของโลกต่อจากสหรัฐและจีนที่บริษัทเอกชนสามารถพัฒนาและส่งจรวดสู่วงโคจรได้เองเพื่อลงสนามแข่งในตลาดส่งดาวเทียมเล็กระดับโลกครับทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัย Northwestern ของสหรัฐใช้ AI ออกแบบโดรนต้นแบบ Phantom Twist ที่พรางตาด้วยการหมุนตัวเร็วถึง25รอบต่อวินาทีจนเกิดภาพพร่ามัวทำให้มองเห็นเป็นเพียงหมอกบางๆซึ่ง AI ช่วยคำนวณตำแหน่งอุปกรณ์ให้บินได้เสถียรและพรางตาได้ดีกว่าโดรนทั่วไปถึง10เท่าเหมาะสำหรับการเฝ้าสังเกตสัตว์ป่าในธรรมชาติครับคุณผู้ชมติดตามข่าวด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางออนไลน์กันได้นะครับที่แฟนเพจ Facebook ไทย PBS Science Tech ครับและกลับมาติดตามทันโลก Science Tech กันได้ที่นี่ทุกๆสัปดาห์ครับ
2: ช่วงนี้ติดตามเวลราวด้านทันโลกวันนี้ครับ
3: ยูเครนส่งโดรนโจมตีคลังสินค้าออนไลน์ขนาดใหญ่ในเมืองเนฟินโนมิสทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายคนนับเป็นการโจมตีซ้ำหลังจากโดรนยูเครนเคยถล่มจนมีผู้เสียชีวิต8คนเมื่อสัปดาห์ก่อนสุนัมวังซุกนักเคลื่อนไหวชาวอินเดียเสนอพร้อมยุติอดอาหารหากรัฐบาลยุติการใช้ความรุนแรงและไม่ดำเนินคดีกับกลุ่มนักศึกษาที่ออกมาประท้วงกรณีข้อสอบรั่วไหลซึ่งบานปลายไปหลายเมืองทั่วประเทศเกิดพายุฝนและลมกระโชกแรงพัดถล่มกรุงสโกเปียเมืองหลวงของนอร์ทมาซิโดเนียส่งผลให้เศษซากความเสียหายปลิวว่อนเกลื่อนถนนขนถ่านในพื้นที่ฝนตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเมืองบัคแฮนดอนรัฐเวสต์เวอร์จิเนียของสหรัฐตัดขาดเส้นทางสัญจรจนต้องเร่งอพยพประชาชนขณะที่ผู้ว่าการรัฐประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้ง55เขตพิพิธภัณฑ์ลูฟกลับมาเปิดห้องโถงอพอลโลให้เข้าชมงานสถาปัตยกรรมอีกครั้งหลังถูกโจรปล้นเครื่องราชกกุฏภัณฑ์มูลค่ากว่า100ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อปีที่แล้วโดยของที่เหลือจะถูกย้ายไปจัดแสดงในห้องนิรภัยใหม
2: ่ทั้งหมดคือทันโลกในคืนวันนี้นะครับลากันไปด้วยภาพของเทศกาลจำลองการรบยุคโบราณในโรมาเนียครับและกลับมาพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับคืนวันนี้สวัสดีครับ

ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพ

0: 6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
1: ลานน้ำตาผสกนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉโลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
2: แม่อยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหมหนูรักแม่นะครับรู้ไหมแม
3: ่ก็ไม่ได้คิดว่าหนูสู้เพื่อแม่แต่หนูแค่อยากว่าจะทำให้ทุกอย่างมันดีที่สุดถ้าในวันหนึ่งการตัดสินใจของหนูมันผิด
4: มังนามาซามี
2: วางมือ ก่อนนอนนะแม่
3: แต่ถ้าวันหนึ่งเขาหนักขึ้นจากนี้หนูก็จะไม่ยื้อเพราะว่าหนูเคยยื้อเขาแล้วแต่มาวันนี้หนูเข้าใจอะไรมากขึ้นแต่ในความเข้าใจของหนูคือหนูไม่ได้คิดว่าเป็นการทรมานแม่นะแต่หนูแค่อยากให้แม่อยู่กับหนูแค่นั้นเอง

0: ูมาแล้ว
1: เมื่อก่อนตอนเรียนอะแม่จะไปขายของเลิกเรียนมานี่ก็ต้องกลับมาไปช่วยแม่ทุกวันแล้วก่อนคืนกว่าจะได้กลับบ้านทุกวันก็จะดึกก็จะอยู่กันสองคนแม่ลูกอย่างนี้เพราะว่าพี่ชายไปเรียนแล้ววันฝนตกก็ไปมอเตอร์ไซค์กันสองคนแม่ลูกมันเลยทำให้รู้ถึงความลำบากของแม่แล้วจนมาถึงทุกวันนี้มันเลยทำให้เรารู้สึกว่าเราจะทิ้งท่านไม่ได้คือไม่ว่าจะไม่มีใครหรือมีใครอย่างน้อยให้รู้ว่าเรายังอยู่กับแม่แค่นั้นค่ะจริงๆมันอาจจะเป็นเพราะเราแบบผูกพันกับท่านมาก
2: ๆแม่ของกิฟเคยเป็นแม่ค้าขายโจ๊กทำงานหาเงินเลี้ยงกิฟและพี่ชายจนเรียนจบมีงานทำแม่เลี้ยงเดี่ยวที่เคยเข้มแข็งกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงลูกสาวเลือกที่จะดูแลอย่างดีที่สุดเท่าที่จะมีกำลัง
0: แน่อื้อไหมวันเนี้ยอื้อเปล่า
1: ทุกวันจะคุยกับแม่ทุกวันเลิกงานแม่เลิกขายของแต่วันนั้นอ่ะคุยกับแม่เร็วประมาณ 5-6 โมงแล้วแม่ก็ขายของหมดไวเหมือนกับจะคุยกับแกต่อแต่ก็อีกแง่ก็ให้แกได้พักผ่อนกลายเป็นวันนั้นอ่ะเป็นวันที่แกล้มเขาบอกว่าสมองแม่บวมต้องผ่าคืนนี้เลยนะเพราะไม่มีเลือดไหลในสมองแล้วก็นอนไม่ฟื้นเลยประมาณเกือบเดือนซึ่งตอนนั้นก็แบบก็คิดแล้วไม่รู้จะทำยังไงให้แม่ฟื้นก็ได้แต่ไปทำบุญแม่ได้นอนติดเตียงมาก็เข้าปีที่3ค่ะ
2: กิฟดูแลแม่เพียงลำพังในห้องเช่าราคาถูกใกล้ที่ทำงานทุกๆวันเธอจะใช้เวลาพักเที่ยงกลับมาดูแลแม่และไม่มีเวลากินข้าวกลางวันแม้จะเหนื่อยล้าแต่กิฟก็อบอุ่นหัวใจที่ได้มีโอกาสทำหน้าที่ลูก

0: อดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: พี่พี่เขามาเยี่ยมเห็นไหม
3: รู้ใช่ไหม
2: ปกติแกจะไม
3: ่ตา
2: แม่แม่มีพี่มาเยี่ยม
3: สวัสดีค่ะแม่หนูชื่อแววนะคะ
1: คุณหมอบอกว่าแม่เป็นอะไรคะ
4: คุณแม่เป็นเส้นเลือดในสมองตีบค่ะแล้วก็มีภาวะสโตรกค่ะแล้วก็พอวันที่เป็นนะคะคือนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณอาทิตย์กว่าแล้วก็ออกมาจากโรงพยาบาลประมาณได้ครึ่งเดือนแม่ก็มีภาวะปอดติดเชื้ออย่างรุนแรงแบบประมาณว่าแกซึมไปเลยค่ะแล้วเขาก็ไม่ฟื้นเกือบเดือนตอนที่ไปนอนโรงพยาบาลแล้วตอนนั้นหนูคิดแล้วว่าแม่ไม่อยู่กับหนูแล้วพยาบาลโทรมาว่าถ้าแม่ไม่ไหวจะให้ปั๊มหัวใจไหมคะแต่หนูไม่ได้คิดว่าเป็นการทรมานแม่แต่ว่าเป็นการที่แบบอยากให้แม่ได้ลองทุกวิธีที่จะทำให้แกฟื้น
1: ตอนนั้นแม่อายุเท่าไหร่คะ
4: ตอนนั้นประมาณ56ค่ะ
3: เอ๊ะพยักหน้า
2: เอ
3: ๊ะกระพริบตา
2: เห็นไหมคะคือปกติอ่ะรุ่นหนูอยู่อ่ะแกจะแบบนิ่งๆหนูแต่เวลามีพี่ๆใครมาอ่ะค่ะแกจะตอบรับแบบนี
3: ้นี่แม่คือแม่มองพี่อยู่ใช่ป่ะ
2: ใช่ค่ะแม่พี่เขามาเยี่ยมแม่แน
5: ่ช่วงปีแรกที่แม่ป่วยกิฟใช้เงินเก็บทั้งหมดที่มียื้อชีวิตของแม่เอาไว้ค่าใช้จ่ายเดือนละกว่า 40,000 บาทใช้เป็นค่าจ้างคนเฝ้าไข้และค่าดูแลแม่เมื่อเงินหมดกิฟตัดสินใจทำหน้าที่ดูแลด้วยตัวเอง
4: ตอนนั้นเนี่ยยอมที่จะหมดเงินเพื่อที่จ้างให้น้ามาดูก็ชักหน้าไม่ถึงหลังช่วงหลังๆมาแต่ก็ยอมเพราะว่ามันแลกกับสิ่งที่เรารู้ว่าแม่ปลอดภัยแต่พอตอนหลังมาคือเราเริ่มจะไม่ไหวกับเรื่องค่าใช้จ่ายค่าใช้จ่ายแม่มันก็มีจุกจิกค่ะหลายๆอย่างอย่างเช่นน้ำดื่มเราชัวร์กับการที่เราจะซื้อน้ำดื่มเพื่อที่มาชงอาหารให้แม่ตรงนั้นอะในแต่ละเดือนก็ค่อนข้างเยอะอย่างอาหารแม่เดือนนึงก็อาหารสำหรับผู้ป่วยเบาหวานความดันเนี่ยมันจะค่อนข้างเฉพาะทางซึ่งถุงนึงประมาณเฉพาะอาหารอย่างเดียวก็เกือบ 3,000 กว่าบาทเกือบ 4,000 แล้วก็มีพวกแผ่นรองมีเช็ดชู่เปียกมีน้ำเกลือมียาทาแผลกดทับอุปกรณ์ทำแผลก็ค่อนข้างเยอะ
2: เนาะคนเก่งเนาะแม่หนูไปก่อนนะเดี๋ยวหนูมอนนะครับไปทำงานก่อนนะครับนะแม่นะนะครับเดี๋ยวยืนกลับมาอาบน้ำเนาะ
4: บางวันอะมาดูแม่เวลาที่จะกินข้าวก็ไม่มีอย่างสมมติว่าวันนี้โอ้ยกลับมาเจอแบบโหเยอะเลยที่เราจะต้องเคลียร์ใช่ไหมแต่พอเคลียร์เสร็จมันก็คือหมดเวลาเราก็ต้องรีบกลับไปละไม่ได้กินข้าวแล้วก็กินน้ำเข้าไปเยอะๆเดี๋ยวตอนเย็นเราค่อยมากินเอาละกันอะไรเงี้ย
1: สามปีกว่าที่ผ่านมารวมถึงก่อนหน้านั้นด้วยที่แม่เริ่มป่วยอะค่ะมันยากตรงไหน
4: มันยากตรงที่หนูไม่รู้เลยว่าแม่ต้องการอะไรต่อให้ทุกวันนี้แม่จะพูดไม่ได้แต่หนูมีความรู้สึกหนูก็ได้เรียนรู้กับแกไปเรื่อย
1: สิ่งที่พี่เห็นในตอนนี้เนี่ยค่ะก็เห็นว่ากิฟต์เนี่ยต้องแทบจะไม่ได้มีเวลาของตัวเองเลยเนาะ
4: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นชีวิตของตัวเองก็ให้กับแม่หมดแต่ว่ากิฟต์จะบอกว่ามันไม่ได้ทุกยากมันไม่ได้ยาก
4: หนูใช้วิธีการปรับเปลี่ยนวิธีการหมายถึงว่าวิธีการใช้ชีวิตของหนูทุกวันนี้มันก็เหมือนกลับมาทำอะไรแม่ให้เสร็จหลังจากนั้นจะเป็นเวลาของหนูซึ่งมันไม่ได้เยอะแต่ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยที่แบบว่าหนูกลับมาหนูเห็นแม่ลืมตาดูโทรทัศน์ตอนทุกเช้าแม่จะชอบเปิดข่าวดูในวันตอนที่เขายังไม่ป่วยหนูยังทำทุกวันเหมือนที่แม่เคยทำช่องที่แม่เคยดูแล้วพอหนูเปิดหนูกลับมาหนูขอแค่แม่หนูกลับมาแล้วเสียงที่หนูพูดออกไปแล้วแม่ก็ลืมตาแบบประมาณว่าไม่มีคนมานะ
2: ใช่ไหม
4: หนูก็ดีใจแล้วว่าหนูกลับมาเพราะสิ่งที่หนูกลัวที่สุดคือหนูเปิดประตูไปแล้วมันไม่ใช่แบบนี้
1: กิฟต์คะกิฟต์คิดว่ากิฟต์จะทำหน้าที่แบบนี้ต่อไปได้อีกนานแค่ไหนคะ
4: ก็จนกว่าหนูจะไม่ไหวอ่ะหนูบอกกับตัวเองทุกวันเลยนะว่าหนูป่วยไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไม่ได้เพราะว่าไม่รู้ว่ามันเกิดกับเราได้ตลอดเวลาเพราะว่าหนูมีแม่อยู่แต่ถ้าเกิดหนูตัวคนเดียวหนูจะไม่คิดอะไรมากเลย
5: ในเวลาที่ชีวิตจมอยู่กับความยากลำบากกิฟได้รู้จักกับเยือนเย็นวิสาหกิจเพื่อสังคมที่เข้ามาช่วยประคับประคองชีวิตและจิตใจของทั้งแม่และกิฟ
2: หนูอยู่กับแม่สองคน
0: อยู่แบบนี้นานเท่าไหร่ละ
2: หนูเพิ่งย้ายมาได้ปีนึงค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นแม่จะเป็นน้าเป็นคนดู
5: ศาสตราจารย์นายแพทย์อิสรางนุชประยูนเป็นผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งเด็กทำงานประจำเป็นอาจารย์แพทย์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแต่ออกมาเยี่ยมบ้านผู้ป่วยที่ต้องการความช่วยเหลือให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเป็นไปได้อย่างมีคุณภาพ
2: มีพี่ที่ทำงานที่เขาพ่อเขาป่วยแล้วเขาก็เคยอยู่ในการดูแลของพี่ๆเขาก็แนะนำมาก็เลยติดต่อไปแต่ด้วยความว่าตอนนี้ที่ติดต่อไปเนี่ยไม่ได้ต้องการที่จะแบบว่าให้พี่เขามาอะไรมากมายหรอกแต่กลับกลายเป็นเหมือนกับทั้งหมดของเราเลยในตอนนี้เพราะว่าพี่เขาช่วยเราทุกทาง
6: เลี้ยงไข้ปกติแต่พอมาไปวันเดียวคุณหมอเขาเลยบอกว่าต้องผ่านะเพราะว่าสมองแม่
1: เอาสายออกหน่อยนะคะน้องกิฟต์เนี่ยเขาทำแผลกดทับคุณแม่ได้เก่งมาก
7: โอเคผมเชื่อว่าเราก็ดูแลที่บ้านกันได้แล้วคนดูแลที่ดีที่สุดก็คือลูกนี่แหละเพราะว่าเรารู้ประวัติแม่ทั้งหมดนะมีอะไรก็ถามมาแต่ผมเป็นกำลังใจให้เอ็มยี่แต่ว่าเราดูแลอยู
8: ่
7: ได้คนเดียว
8: ใช่ค่ะดูแลคนเด
7: ีย
8: ว
1: กิฟต์ก็ต้องแบบทำงานหารายได้ตัวคนเดียวรายได้ก็ไม่มากนักอะค่ะ
7: ใช่
1: แล้วก็ต้องดูแลแม่ต้องวิ่งมาดูแลตอนกลางวันตอนเช้าก็ต้องดูแลก่อนตอนเย็นกลับมาก็ต้องดูแลแล้วก็ต้องทำงานพิเศษเพื่อหาเงินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆนานาด้วยกรณีเนี้ยต้องดูแลเป็นพิเศษในแง่ไหนบ้างคะ
7: เนื่องจากคุณแม่เขาป่วยตั้งแต่อายุยังน้อยเนาะแล้วตัวลูกก็อายุน้อยด้วยเขาก็เชื่อของเขาแบบหนึ่งว่าก็ต้องทําเต็มที่อยากจะสนับสนุนให้เขาได้ทําสิ่งนี้แล้วก็ดูซิว่าเขาติดเรื่องอะไรช่วยได้ทุกอย่างอย่าไปกลัวก่อนความกลัวทําให้เราไม่กล้าทําอะไรหลายๆอย่างนี่ก็อย่างว่าก็โรงพยาบาลส่วนใหญ่ก็ทําตามหน้าที่ก็คือการดูแลกายให้ดีมีมาตรฐานและอื่นๆใช่มั้ยแต่ว่าจิตวิญญาณเป็นสิ่งที่ทําให้ชีวิตเดินต่อเราก็ต้องช่วยให้ทุกคนได้จะเติมเต็มช่วยกันเติมเต็มจิตวิญญาณของคนที่อยู่นะเขาบอกเขาอะดูแลแม่เองที่บ้านได้เขาขาดแค่บางเรื่องเองเราก็แค่เติมเรื่องนั้นให้เขานะแต่ถ้านึกถึงเขาต้องไปรับสิ่งนี้ที่โรงพยาบาลเขาก็ต้องหาแม่ไปนะเกิดค่าใช้จ่ายมหาศาลนั้นเราบอกโอ้ผมเดินไปหาง่ายกว่าผมก็เดินไป
2: ค่ะหนูขอบคุณคุณหมอนะคะพี่ๆทุกคนใจดีพี่ๆทุกคนช่วยเหลือน้องทุกอย่างแม้กระทั่งคำพูดที่เราเหนื่อยท้ออ่ะแล้วพูดกับพี่เขาได้แล้วพอหลังจากนั้นมันก็จะเป็นสิ่งที่พี่เขารู้ว่าเราอ่ะขาดอะไร
5: จากชีวิตที่มืดมิดแบกความทุกข์ที่หนักอึ้งการก้าวเข้ามาของหมออิสรางและเยือนเย็นกลายเป็นแสงสว่างยังมีผู้ป่วยประคับประคองอีกจำนวนมากที่เยือนเย็นช่วยดูแลแบ่งเบาทั้งคนป่วยและผู้ดูแลไม่ต้องแบกความกลัวทั้งหมดไว้เพียงลำพัง
7: เนี่ยยอดเยี่ยมเลย
1: สวัสดีค่ะ
7: คุณปีเตอร์เป็นไงบ้างเอ่ย
1: ความหมายของการเป็นหมอที่ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย
7: ผมมองว่าเราก็อยากจะดูแลผู้คนตามทัศนคติของเขาเนาะหมายถึงว่าผมเชื่อว่าเราไปสืบค้นว่าแต่ละคนเขาคิดยังไงกับชีวิตและความตายถ้าเขาบอกว่าฉันตายไม่กลัวกลัวทรมานเราก็มีวิธีดูแลเขาแบบหนึ่ง ก็คือเราไม่จำเป็นต้องแทรกแซงธรรมชาติไอ้ชนิดที่จะทำให้เขาเจ็บตัวแล้วก็ไม่ได้ผลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเขาแบบสู้ตายมันก็ต้องดูอะไรอีกแบบหนึ่งก็คือก็ยินดียอมเจ็บยอมจ่ายเพื่อจะยืดชีวิตนะแล้วเลือกที่จะดูแลคนซึ่งมีทัศนคติกับความตายในลักษณะที่ว่าไม่กลัวตาย
3: กลุ่มเป้าหมายนี้ไม่ใช่การดูแลแค่สำหรับผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้นแนวทางของการดูแล
7: ใช
3: ่แบบประคับประคองที่เป็นคำตอบของการทำให้ใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพมีความสุขและมีศักดิ์ศรี
7: ถูกต้องครับ
9: คือเขาอยากทำให้เขากลัวลูก3คนพอถึงตรงนั้นจริงๆแต่ลูกก็บอกว่าต้องไปเราเธอคนเดียวเราลูก3คนถ้าเธอไม่เขียนไว้เขาก็ต้องเอาฉันไปแน่ๆ
10: ใช
9: ่ครับกังวลนี
10: ้ต้องนั่นแหละก็ลิฟวิ่งวิวก็จะป้องกันได้เรื่องนี้ไหมแล้วก็ another sentence you can put on is that if you know I assign her name to make decision in place of me when I'm unconscious
7: I can write it so
9: หรือว่าเขียนเป็นภาษาอังกฤษไหมเขาจะได้อ่านของเขาได
5: ้ Living Will หรือพินัยกรรมชีวิตคือหนังสือแสดงเจตนาของผู้ป่วยให้ได้จากไปอย่างสงบไม่ต้องเจ็บปวดทรมานจากการแพทย์ที่ยื้อชีวิตครอบครัวของผู้ป่วยขอให้หมออิสรางช่วยเขียนบันทึกแสดงเจตนาวาระสุดท้ายของชีวิตเพื่อเป็นแนวทางให้ญาติเคารพและดำเนินการเมื่อเวลานั้นมาถึง
7: Allow me to die peacefully at home
11: yeah at home
7: okay.
9: เพราะเขาโดนกระทำเยอะมาแล้วอ่ะทั้งตัดขาใช่ไหมคะ
7: ใช่
9: แล้วก็ใส่กล่องหัวใจก็เข้าปอดบวมเข้าออกโรงพยาบาลตลอดก็บอกมันเหนื่อยแล้วอ่ะพอดีกว่า
12: ตอนนี้ยังมีอะไรกังวลอีกไหมคะ
7: No that's good
9: เพราะเขาบอกว่ามาถ้าเขาไม่อยู่แล้วเขาบอกว่าเธอต้องเอามาวินกลับไปที่เพชรบูรณ์ไปที่บ้านเราที่นู่นโอเคฉันจะเอามาวินกลับบ้าน
7: เอามาวิน
9: เป็นห่วงมาวิน
12: คุณแมว
7: คุณแมวใช่ใช่ใช่ใช
9: ่ลูกก็ไม่ได้ห่วงลูกแล้วเขาก็มีครอบครัวแล้วก
7: ็
9: ไม่กังวลกับไม่ห่วงใครเลย
7: ใช่เลยครับ
9: แมวตัวเดียว
7: อ๋อเยี่ยมเลย
9: ก
7: ัง
9: วลแมว
12: รู้สึกยังไงบ้างคะ What do you feel
7: now that
11: feel good when everything is fixed everything everybody knowsWhat I want and what she wants.
7: Yes.
9: ตอนนี้ยังมีอะไรที่กลัวอีกไหมคะ
11: ไม่มี

0: หมือนกับว่าการชวนคิดของคุณหมออ่ะมันทำให้ได้นึกถึงคำตอบอื่นๆนอกจากสิ่งที่มันเหมือนกับทุกสังคมสะกดจิตเหมือนกันนะคะว่าเวลาป่วยแล้วคุณหมอต้องไปให้คุณหมอรักษาให้หายรักษาให้หายต้องรักษาโรคแต่ว่าไม่ค่อยมีโอกาสได้ชวนถูกชวนคิดเพราะจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตต้องการอะไรกันแน่
1: ใช่แล้วครับแต่ละคนที่ใช้ชีวิตอยู่เนี่ยเขาอยากทำอะไรเขาอยากได้อะไรกับชีวิตแล้วมันก็หลายคนก็บอกมันไม่ใช่หน้าที่หมอไหมนึกไหมหมอมีหน้าที่รักษาไม่ใช่หรือนะแต่การชวนคุยเรื่องนี้มันออกไปนอกบริบทของการรักษาแหละคือต้องเข้าใจว่าตอนแรกเนี่ยผมก็ดูแลโรคมะเร็งเนาะถ้าเป็นมะเร็งลุกลามเราก็ดูแลจนหมดเวลาในที่สุดเราก็บอกเอ้าก็มีคนอีกหลายคนที่ไม่ได้เป็นมะเร็งแต่สูงอายุแล้วเข้าใจสัจธรรมไม่ลำบากคือลำบากเราอยากดูแลทุก

0: ที่บ้านเราเชื่อว่าถ้าเขาเข้าใจจะทําตายไม่กลัวกลัวทรมานผมก็จะมาโรงพยาบาลเลยงั้นถ้าปรัชญาเป็นแบบนี้อย่ามาโรงพยาบาลอยู่บ้านเดี๋ยวผมดูแลให้หมด
1: ก็ดูเหมือนว่าจริงๆแล้วคุณหมอกับเย็นๆก็ไม่ได้ดูแลแค่ผู้ป่วยระยะท้ายเท่านั้น
0: ถูกต้องไงเพราะนั้นเราก็ต้องก้าวข้ามออกไปจากสิ่งเนี้ยว่าที่สุดแล้วเราก็ดูแลทุกคนที่ไม่กลัวตายใช่มั้ยที่บอกฉันไม่กลัวตายถ้ากลัวตายต้องไปโรงพยาบาลเอ้ยผมถ้าอยู่กลัวตายนะโน่นไปโรงพยาบาลเลยทุกครั้งที่มีเรื่องไปโรงพยาบาลเพราะโรงพยาบาลแน่นอนก็ให้ยาได้เยอะกว่าน
1: ะ
0: แต่ต้องยอมลําบากก็คือต้องยอมลําบากนะอะไรแบบเนี้ย
1: ความเข้าใจเมื่อก่อนนี้จะเข้าใจว่าคุณหมออิสลามกับเย็นๆเนี่ยจะดูแลผู้ป่วยระยะท
0: ้
1: าย
0: ใช่ๆนี่แหละก็เป็นประเด็นที่อยากจะสื่อสาร
1: ว่าจริงๆ
0: จริงๆแล้วมันไม่ใช่เราดูแลผู้ที่มีปรัชญาชีวิตแบบหนึ่งคือแบบว่าไม่กลัวตายแต่ถ้าอยู่เป็นนักสู้แบบฉันเป็นมะเร็งแต่ฉันต้องสู
1: ้เต็มที่เลยค่ะค
0: ุณหมอเชิญไปโรงพยาบาลไปลําบากด้วยนะจ่ายตังค์ด้วยนะเรายุ่งเรื่องเองแต่ถ้าเมื่อไหร่อยู่เปลี่ยนใจบอกโอ้ปวดไปละไม่เอาแล้วเจ็บตัว
1: คุณหมอคะแล้วถ้าอย่างนี้แล้วกับชีวิตของคุณหมอเองคุณหมอแปลนยังไงอ
0: ๋อไม่ผมก็ใจทุกอย่างว่ามันเป็นธรรมชาติอะไรรักษาได้เราก็รักษาอะไรที่รักษาแล้วไม่หายใช่มั้ยเราก็ไม่จําเป็นต้องลําบากนะประมาณนั้นแหละก็คือให้ความสําคัญกับคุณภาพชีวิตมากกว่าเวลาที่จะยาวขึ้น
2: เวลาของชีวิตแม่ที่ยาวขึ้นเป็นความต้องการที่กิ๊ฟยอมทิ้งชีวิตและความฝันของตัวเองมาสู้เพื่อให้แม่มีลมหายใจกิ๊ฟเรียนจนจบชั้นปวส.ปัจจุบันเธอทํางานในบริษัทกฎหมายมีรายได้เดือนละหมื่นกว่าบาทแต่ค่าใช้จ่ายในการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทําให้เธอมีหนี้หลักแสน
3: ตอนนี้ก็ทํางานเกี่ยวกับติดตามทวงถามในส่วนของตัวภาระหนี้รถยนต์มอไซค์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก่อนหน้านั้นจะไม่ได้ดูในส่วนตรงนี้พอเปลี่ยนมาแล้วเนี่ยรายได้แล้วก็การทํางานมันก็ต่างกันมีหนี้บัตรเครดิต4ใบรวมกันก็แสนกว่าก็เป็นหนี้บัตรเครดิตตั้งแต่ตอนที่แม่ป่วยค่ะกดออกมาเพื่อที่จะเอามาดูแลแม่ตั้งแต่แม่ป่วย3ปีกว่าเพราะว่าหนูต้องหมุนเวียนเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องบ้านเรื่องค่าดูแลเพราะทุกวันนี้รายได้หนูมันน้อยลงแล้วซึ่งหนูต้องส่งจ่ายค่าห้องค่าของใช้แม่ค่ารถมอเตอร์ไซค์ที่หนูต้องใช้ทุกวันนี้ก็ไม่พอแล้วค่ะเดี๋ยวหนูไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวหนูกลับมานะหนูไปแป๊บนึงนะครับไปหาเงินเพิ่มก่อน
2: ในห้องเช่าเล็กๆมีแม่ติดเตียงอยู่ข้างใน
3: โอเค
2: กิฟกำลังดิ้นรนเอาชีวิตรอดจากปัญหาปากท้องและต่อสู้กับความเจ็บป่วยของคนที่รักแม้เหนื่อยล้าจากทั้งการดูแลแม่และงานประจำเพื่อให้มีเงินพอเป็นค่าใช้จ่ายกิ๊บออกไปทำงานที่ร้านอาหารแลกกับค่าจ้างคืนละ200ถึง300บาท
3: ก่อนหน้านั้นมีพี่ชายแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้มาช่วยอะไรแล้วแล้วก็ติดต่อไม่ได้ก็เลยไม่อยากจะไปพูดถึงเขาแล้วแล้วเขาก็บอกว่ารายได้เขาน้อยลงแต่เราอ่ะน้อยหรือเพิ่มเราก็ต้องออกมันเป็นแบบนั้นซึ่งไม่สามารถที่จะพูดได้เลยว่าเฮ้ยเรารายได้น้อยเราพูดกับใครได้เราพูดกับใครไม่ได้นะได้แต่บอกว่าเออเดือนนี้น้อยก็ถั่วเฉลี่ยไปเดี๋ยวสมมติเดือนนี้เราได้เยอะเราก็ต้องซื้อไว้เพื่อที่เดือนหน้าเราจะไม่มีเงินที่จะซื้อตรงนั้นตัวเองอะประหยัดมากแต่มันก็ไม่ได้ทําให้รู้สึกขาดนะคะมันก็แค่มีความรู้สึกว่าเรารู้จักใช้ชีวิตมากขึ้นมากกว่า
4: ก็คือถ้าจะ follow ต่อก็คือให้ไปจริงๆ
5: เย็นๆก็เป็นองค์กรหนึ่งนะคะที่

0: เข้าไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ให้คำปรึกษาแก่ผู้ป่วยแล้วก็ญาติที่บ้านค่ะโดยก็จะมีทีมหมอแล้วก็ทีมพยาบาลนะคะเข้าไปตรวจเยี่ยมนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาญาติคนไข้ค่ะในการดูแลคนไข้ที่บ้านการจัดการอาการต่างๆที่บ้านส่วนหนึ่งเป็นการวางแผนการดูแลสุขภาพของตัวเองในอนาคตนะคะแล้วก็เป็นการเตรียมพร้อมในการที่จะเสียชีวิตที่บ้านอะไรเงี้ยค่ะอาจารย์ก่อตั้งตั้งแต่ปี2561จนถึงปัจจุบันมีผู้ป่วยในโครงการทั้งหมดเกือบ 3,000 รายนะคะแต่ก็มีเสียชีวิตมีอะไรไปเนาะปัจจุบันแอคทีฟอยู่ที่507รายนะคะแล้วก็มีต่างจังหวัดอย่างเช่นนครสวรรค์ชัยภูมิเชียงใหม่เชียงรายแม้กระทั่งกระบี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะหาดใหญ่สงขลาเงี้ยเนาะโดยส่วนใหญ่ต่างจังหวัดเนี่ยมีข้อจำกัดในเรื่องเดินทางพี่เมย์ก็จะแอดไลน์ญาติแล้วก็ตั้งเป็นไลน์กลุ่มและให้คำปรึกษาออนไลน์โดยอาจารย์อาจจะวิดีโอคอลอย่างเงี้ยค่ะบางทีถ้ามีอาการใดด่วนเขาก็จะมีวิดีโอคอลเข้ามาเนาะแล้วก็คุยกันอาจารย์ก็จะสั่งยาให้เขาไปซื้อยาผ่านหรือว่ามีการปรับยาอย่างเช่นถ้าคนไข้มีอาการปวดอะไรเงี้ยต้องใช้ยาควบคุมหรือมอร์ฟีนอาจารย์ก็จะปรับยาให้เขาผ่านทางออนไลน์
1: You have lived in Thailand for 20 years. You enjoy?
2: Yeah.
1: What do you enjoy here that cannot be better than UK?
2: Weather.
1: Weather?
2: Yeah.
1: You like it warm?
2: Yeah.
1: Oh, yeah. Okay.
2: Cheaper.
1: Cheaper?
2: Yes, a lot cheaper.
1: A lot cheaper?
2: Yes. And beautiful.
1: I agree. สิ่งที่เราชวนคุยนะชวนคุยตั้งนานเนี่ยก็เพราะอยากจะรู้ว่าจุดประสงค์ของชีวิตของเขาคืออะไรกันเขาคิดยังไงกับชีวิตและความตายกันแน่แต่ว่าการจะคุยถึงเรื่องเนี้ยมันไม่ใช่เจอหน้ากันแล้ว5นาทีแล้วถามเรื่องนี้เลยไม่ได้มันไม่เวิร์คมันต้องถามชีวิตเขาที่ผ่านมาเสียก่อนแล้วเราค่อยมุ่งไปจุดสุดสำคัญนะเพราะว่าในการที่เราค้นพบว่าจุดประสงค์ของชีวิตมันคืออะไรกันเราจะได้หาช่องที่จะเติมเต็มคุณภาพชีวิตให้กับเขาและให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับการที่จะเลือกยืดหรือไม่ยืดชีวิตไปเที่ยวใต้เขาบอกอยากไปใต้ผมก็ไปได้นะใช่ไหม
3: น
1: ั่
3: งออกซิเจนหน่อยค่ะอาจารย
1: ์แบกไปด้วยแต่ว่าเรื่องความสุขมันต้องจ้าๆเติมเต็ม
3: ค่ะ
1: แม้ผมขับรถไปพาเขาไปเที่ยวไม่ได้นะ
3: ค่ะได้
1: ท่านทำได้ถูกไหมคนรู้ใจรู้ว่าชอบอะไรแบบไหนเห็นด้วยว่าเขาชอบทำอาหารเอ๊ะทำสิถ้าทำเหนื่อยออกแรงมากไปหน่อยกินยาทำให้หายเหนื่อยทำต่อก็เป็นแบบนั้นนะแล้วในที่สุดโลกมันก็ progress ในที่สุดเขาก็เมื่อไหร่เขาจะอ๋อทำไม่ได้แล้วนอนเยอะแล้วตอนหลับเขาก็ไม่ทุกข์ตอนตื่นก็แฮปปี้นั่นก็สิ่งที่ทุกคนอยากได้
4: We want to keep you happy. Would that be good?
5: ก่อนที่เราจะมาเจอเย็นๆนะคะเราก็บอกว่าพรุ่งนี้จะต้องดีขึ้นแข็งแรงขึ้นนะตอนนี้เราก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวคงจะต้องเปลี่ยนคำพูดใหม่ใช้ชีวิตให้มีความสุขอยากไปไหนก็ไปถ้าเธอแข็งแรงเราก็อยู่ได้อีกนานถ้าเธอจิตใจแจ่มใสร่างกายแข็งแรงยังไม่มีอะไรตอนนี้เนี่ยยังไปเที่ยวได้ก็ไปเที่ยวกันก่อนหน้านี้เครียดมาตลอดค่ะทุกวันเลยแต่วันนี้ได้เจอคุณหมอแล้วดีมากได้เจอเย็นๆแล้วรู้สึกดีมากค่ะรู้สึกปลดล็อกอะไรหลายอย่างเลยค่ะรู้แล้วว่าต้องทำยังไงต่อรู้ว่าเราจะไปต่อยังไงคะดีใจค่ะดีใจร้องไห้เพราะดีใจนะคะดีใจของคุณทุกคนอีกครั้งนะคะของคุณจากใจเลยค่ะ
6: ความหมายของชีวิตนะส่วนใหญ่เขาตอบคำถามคุณหมอว่ายังไงคะ
7: ก็อยู่เพื่อคนอื่นบางคนก็อยู่เพื่อลูกบางคนก็อยู่เพื่อหมาตัวนึงอะไรเงี้ยมันบางคนก็อยู่เพื่อไปเที่ยวบางคนก็อยู่เพื่อทำอะไรสักอย่างที่เขาคนทำได้อยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางคนก็อยู่เพื่อทำงานหาเงินจนตายบางคนบอกเขาไม่ควรตายถ้าชอบทำงานถ้าไม่ได้หยุดงานฉันไร้คุณค่าฉันไม่อยากเป็นคนแบบนั้นก็ต้องทำงานไปเรื่อยๆจนถึงวันสุดท้ายอย่างเงี้ยเป็นตัวอย่างนะ บางคน

0: ฉันต้องกลับบ้านเกิดใช่ไหมบางคนซึ่งตั้งใจปฏิบัติธรรมมาตลอดชีวิตเลยก็อยากจะอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมโดยที่ไปเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้น
1: ผู้สูงอายุบางคนก็จะรู้สึกว่าอายุเยอะแล้วพอแล้วแต่ว่ายังไม่ไปสักทีอันนี้ก็จะมีเป็นความทุกข์อีกแบบหนึ่ง
2: มีจุดร่วมไหมคะในความหมายที่หลากหลายเนี่ยค่ะคำตอบที่หลากหลายเนี่ยมีอะไรเป็นคำตอบร่วมค่ะ
0: หลายคนก็บอกว่าโอ้ฉันพร้อมหมดแล้วใช้ไปเที่ยวมาหมดโลกแล้วไม่รู้จะทำอะไรแล้วแต่มันจะไม่ตายเสียหมอผมบอกโอเคไม่เป็นไรยังชอบกินไหมล่ะกินก็กินไปสิรีบตายไปทำไมกินของอะไรกันเถอะในสุดวันหนึ่งสิ่งที่ทำได้ก็คือวันหนึ่งถ้ามันมีเหตุให้เราหมดเวลาเราก็แค่มายื้อชีวิตแค่นั้นเอง

0: หมออิสรางช่วยให้ผู้ป่วยระยะท้ายได้รับการดูแลแบบประคับประคองอยู่กับความเจ็บป่วยได้อย่างไม่เจ็บปวดทรมานไม่ต้องแบกรับความทุกข์จากการรักษาในระบบโรงพยาบาลและมีโอกาสใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างมีคุณภาพและมีความสุข
1: อยู่บ้านนี้มานานแล้วสิ
2: แล้วตอนกลางคืนมันเป็นยังไงเหนื่อยเหรอ
3: เหน
2: ื่
3: อย
2: เหนื่อยใช่ไหมเอางี้เดี๋ยวผมให้ยาแก้เหนื่อยไว้ดีไหมคุณแม่รู้สึกเหนื่อยนะคุณแม่ก็กินเลยนะทำให้คุณแม่หายเหนื่อยได้มันเป็นยาน้ำปวดด้วยใช่แล้วก็ควรจะต้องกินยากันยืดเวลาด้วยการรักษามันก็จะเป็นเวลาที่อยู่ในโรงพยาบาลซึ่งไม่ใช่ที่ที่คนไข้อยากอยู่ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาจำกัดแต่เขาใช้ชีวิตเต็มที่มันก็เป็นเวลาที่มีคุณภาพในแนวทางการดูแลก็คือชวนให้ญาติเติมคุณภาพชีวิตให้กับผู้ป่วยส่วนเราก็จะให้ความมั่นใจกับญาติว่าเขาจะไม่มีความทุกข์ส่วนใหญ่ญาติก็จะอยากทำดีที่สุดเพื่อผู้ป่วยเนาะโดยที่เขาไม่ได้ตระหนักว่าตกลงไอ้สิ่งที่ผู้ป่วยอยากได้น่ะคืออะไรไม่อยากทำอะไรอีก
1: อยากทำอะไร
3: ทุกอย่างอยากทำได้ค
1: ่
3: ะ
1: อยากทำทุกอย่างที่ทำได้
2: น่าดีนั่นแหละอะไรบ้างอะทุกอย่างที่ว่าคืออะไรบ้าง
3: ทำกับข้าว
2: ทำกับข้าวเหรออยากให้แม่ทำน้ำพริกได้จังเลย
3: ทำ
2: น้ำพริกอยากตำไหมโอเคก็กินยาวิเศษนี่แหละไปตำน้ำพริกกันลองดูสิอาจจะทำได้ก็ได้นะไม่รู้สิลองดูนะโอเค
3: เขาว่างเคยรับบ้านหลายวันแล้ว
2: โอเคมาจะให้มันอยู่หลายวันเลยเหรอโอเคขอบคุณมาก
4: ต่างจังหวัดถ้าอาจารย์สะดวกเนาะอาจารย์สะดวกอาจารย์ก็ไปอย่างเงี้ยค่ะก็อาจารย์ก็ดูที่ความสุขสบายของคนไข้เป็นหลักก็อาจารย์มีความทุ่มเทเมื่อเรามาทำงานกับอาจารย์เราเห็นตรงนั้นอยู่แล้วเนี่ยเราก็มีอาจารย์เป็นแบบอย่างก็ท่านมาได้เราก็มาได้มาด้วยกันค่ะ
0: เมื่อผู้ป่วยและครอบครัวเลือกที่จะใช้เวลาระยะท้ายของชีวิตอย่างมีความสุขและเลือกบ้านของตัวเองเป็นสถานที่จากลาแทนห้องผู้ป่วยในโรงพยาบาลที่หนาวเหน็บหมออิสรางและเย็นเย็นจึงมักจะได้ทำหน้าที่ท่ามกลางความรักและความอบอุ่นของหลายๆครอบครัวที่ค้นพบความหมายล้ำค่าของชีวิตในช่วงเวลานี้โดยมีเงินบริจาคมอบเป็นสิ่งตอบแทนให้เย็นเย็นได้ทำภารกิจของตัวเองต่อไป
5: แล้วสำหรับตัวคุณหมอเองล่ะคะชีวิตมีความหมายว่ายังไงคะ
2: ก็นี่ไงก็ตระหนักแล้วว่าชีวิตแท้จริงมีความหมายเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่เพื่อ

0: หาความหมายให้ทุกคน
1: ก็สนับสนุนให้ความหมายนั้นเนี่ยมันมีพลังที่จะส่งเสริมให้เขาเนี่ยได้เข้าถึงความหมายของเขา
0: ก็คือผมคิดว่ามันเป็นไปได้ที่เราจะตระหนักว่าคนเราไม่มีตัวตนแต่การกระทำมันมีความหมายคือมันความสุขไม่ควรจะไปถูกผูกกับอะไรบางอย่างคือทำไมจะต้องไปผูกกับอะไรบางอย่างเช่นกับเงินได้มีโอกาสทำงานที่มีความหมายมันไม่ได้ด้วยเงินไงใช่ไหมมันอยู่ในสถานะที่มีความหมายสำหรับพวกเขาใช่เพราะผมก็ไม่ได้เดือดร้อนจะมีเงินมากกว่านี้ก็ไม่เดือดร้อนอยู่แล้ว
2: แม่หนูจะไปทำบุญนะจบใส่หัวนะจบใส่หัวนะ
3: เมื่อครั้งที่แม่ยังแข็งแรงแม่ของกิฟชอบไปทำบุญที่วัดตอนนี้แม่ทำไม่ได้กิฟทำหน้าที่นี้แทนแม่อ
2: ยู่กับหนูไปนานๆนะรู้ไหมขอให้ไม่มีโรคมีภัยเพิ่มเติมหลังจากนี้แม่มีสุขภาพแข็งแรง

อยากให้มุนหนุนนำแม่แล้วก็ตัวเองเพราะว่าอยากให้แม่มีสุขภาพที่อย่างน้อยตอนนี้แกอาจจะไม่ได้แข็งแรง 100% แต่ขอให้แกเป็นอยู่ประมาณนี้ไม่มากไปกว่านี้ตั้งแต่เอาแม่มาดูแลนะคะแม่เขาก็แข็งแรงดีไม่ได้มีโรคภัยอะไรที่มันแบบร้ายแรง

ก็คืออยากให้แม่หรืออยากให้ตัวเองด้วยมีสุขภาพที่แข็งแรงที่พอจะดูแลแม่ได้เพราะต้องทุกวันนี้ได้แต่บอกตัวเองว่าอย่าเจ็บอย่าป่วยเพราะว่าเรามีแม่ที่ต้องดูแลอยู่

0: มันเหมือนเราไม่อยากคาดหวังกับคนอื่นมีแค่เราในตอนนี้ที่จะอยู่กับแม่คือพูดกับแม่ทุกวันไม่ว่าท่านจะรู้หรือไม่รู้ว่าเราอ่ะจะยังไงแต่จะพูดกับท่านว่าหนูจะไม่ทิ้งแม่นะหนูจะเป็นคนที่ดูแลแม่ตลอดจนกว่าวันหนึ่งแม่จะไม่ได้อยู่กับหนูก่อนวันที่แม่จะล้มอ่ะเป็นวันที่แม่จะไปวัดหลวงพ่อโสธรวันรุ่งขึ้นแล้วแม่ก็มาล้มในวันนั้นแต่ตั้งแต่วันนั้นน่ะแม่ยังไม่มีโอกาสได้ไปจะรู้เรื่องไม่รู้เรื่องแต่อยากพาแกไปทุกวันนี้ก็คิดอย่างนี้ตลอดเลยอ่ะกวดน้ํานะแม
1: ่น้องกิฟต์คือเขาพูดถึงว่าคุณแม่เขาอ่ะอยากไปหาไหว้หลวงพ่อโสธรค่ะ
2: ครับจากการทุกอย่างที่ทําให้เขาหายกลัวแล้วพาแม่ไปทําให้มันก้าวข้ามแบบนี้ซะใช่มั้ยก็ไม่มีรถเอ้ยผมมีคอนเนคชั่นกลัวอะไรอีกหาเนี่ยก็ต้องถามเขาว่าเขากลัวเรื่องอะไรกลัวต้องการออกซิเจนโอ้ก็หาเขากลัวอันตรายเขาเลยไม่พาไปชีวิตก็เลยน่าเบื่อไงล่ะ
1: มันจะเติมเต็มความหมายของความสัมพันธ์ระหว่างแม่ลูก
2: ถูกต้องถูกต้องก็เรื่องทางจิตวิญญาณก็คงก็น่าจะมีคุณค่ากว่าการดูแลทางกายแล้วก็เชื่ออย่างนั้น
3: สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตาจักวาเลสุอัตราคัจฉันตุเทวตา
1: ไปไหว้พระกันนะคะ
4: จะไปไหว้พระที่แม่อยากไปไงหลวงพ่อโสธรนะที่แม่จะทำขนมจีนไปนะรู้ไหมจะไปเที่ยววัดกันไปไหว้พระเฮ้ยเฮ้ยทำไมดีใจใช่ไหม
1: ด
4: ี
1: ใจอ่ะ
4: ดีใจ
1: แม่
4: ร้อง
1: ไห้หรอแกดีใจอ่ะ
4: หนูไม่เคยได้ยิน
1: แกรู้ใช่ไหมคะแกร้องไห้อ่ะพี่เมย์
5: ด
1: ี
5: ใจ
1: โอ้
5: แม่ร้องไห
1: ้แกดีใจพอบอกว่าจะไปวัดหลวงพ่อโสธรอ่ะ
5: ปฏ
1: ิ
5: กิริยาเลย
1: ใช
4: ่ค่ะ
1: ก็เป็นอย่างนี้ก็คือรับรู้ใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
1: ความดันปกติไปเที่ยวได้ค่ะ
5: ความดันปกติไปเที่ยวได
4: ้ยิ้มยิ้มด้วยนะได้เนาะ
1: หนึ่งสองสามเจอกันนะระวังขาค่ะขนาดนี้เลยเหรอ
4: ปกติไม่เคยยิ้มเห็นฟันด้วยยิ้มเห็นฟันได้นะปกติไม่ยิ้มเห็นฟันนะ
1: ไม่ได้เห็นแม่ยิ้มอย่างนี้มานานแค่ไหนแล้ว
4: ช้าค่ะปกติก็จะยิ้มอย่างนี้แต่อันเนี้ยแต่วันนี้หน้าเขาดูสดใส
6: พอดีว่าทั้งผมเนี่ยมีรถคันนี้รองรับสำหรับลูกชายตัวเองในการทำกิจกรรมไปข้างนอกบ้านอะไรต่างๆแล้วรู้สึกว่ามันเหมาะพอดีก็เลยเอามารับปีไหว้พระครับผม
7: พ่อพเดชมีลูกพิการจึงมีรถยนต์และอุปกรณ์นำออกมาอาสาพากิฟต์และแม่เดินทางไปไหว้พระสิ่งที่พ่อพเดชทำในฐานะผู้ดูแลทดแทนชั่วคราวช่วยให้ชีวิตที่ยากลำบากของครอบครัวผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงผ่อนคลายได้มากขึ้น
6: เราทราบดีว่าคนที่ดูแลไม่ว่าทั้งผู้พิการผู้ป่วยติดเตียงมีความอึดอัดอยากจะพักต้องการพักเพื่อเติมพลังไม่ได้หนีปัญหานะครับเติมพลังเพื่อจะได้มีแรงมาดูต่อฮะเราก็เลยมีโครงการเป็นศัพท์เมืองนอกนะชื่อว่าเลสไปถ้าแปลเป็นไทยก็คือผู้ดูแลทดแทนชั่วคราว
1: แล้วคุณพ่อพระเดชก็มาทำหน้าที่เป็นผู้ดูแลทดแทนชั่วคราวให้กับ
6: วันนี้ใช่ครับ
1: โอ้เยี่ยมมากเลยค่ะ

0: ุเรติตาสลังเอวะเอวะที่ผู้หนึ่งยิ่งใดแก่ข้ามาวุ่นวายพัฒนาพุทธการพร้อมบ้างตายแข็งแรงเปิด
1: ได้ขอให้เดินยิ่งเลย
2: แม่ยิ้มตลอดเลยอะเป็นไงบ้างคะคิดวันนี
3: ้ก็ดีใจค่ะก็ได้ไม่คิดว่าจะได้พาแม่มาแต่ได้มาแล้วพี่ๆเขาก็เห็นแล้วเขาก็ช่วยเหลือเยอะเลย
2: แล้วตัวกิฟเองรู้สึกยังไงบ้างคะวันนี้ภารกิจที่แบบตั้งใจมานานมากเลยแล้วคุณพ่อที่เป็นอาสามาดูแลด้วย
3: ใช่ขอบคุณนะคะเพราะว่ามันคือจริงๆบางทุกอย่างไม่ได้คิดว่ามันจะออกมาได้ดีขนาดนี้ค่ะตอนนี้ก็คือดีใจมากโคตรหนูแบบขอบคุณมากๆเลยนะคะ
2: ต้องขอบคุณคุณพ่อพระเดชมากกว่า
3: แม่เขาดีใจยิ้มเลยยิ้มไหมยิ้มไหม
4: เพราะความทุกข์ที่รุมล้อมทำให้รับรู้ถึงความสุขได้แจ่มชัดการได้ทำในสิ่งที่แม่ปรารถนาในช่วงเวลาที่ยังมีลมหายใจช่วยต่อเติมเรี่ยวแรงได้มหาศาล

0: คิดถึงอนาคตของตัวเองยังไงบ้าง
1: ในอนาคตหนูก็ยังมีแม่อยู่ในนั้นอยู่แต่ว่าด้วยหลายๆอย่างถ้าเกิดจริงๆอ่ะใจหนูก็อยากกลับไปอยู่บ้านแต่ใจก็คิดว่าเรากลับไปอยู่บ้านแล้วเราจะทำอะไรเพราะว่าในความฝันของหนูก็คืออยากจะกลับไปดูแลแม่อย่างเต็มที่แต่ด้วยหลายๆอย่างมันก็ยังที่จะต้องดำเนินต่ออยู่ตรงนี้หนูก็ตอนนี้อนาคตไม่มีอะไรแน่นอนสำหรับหนู
0: แต่ความสุขจริงๆของกิ๊บคืออะไรคะ
1: ความสุขของหนู
0: เคยถามตัวเองไหม
1: หนูขอแค่มีเงินที่จะสามารถดูแลแม่ได้ไม่ขาดสน
0: ชีวิตทั้งหมดอยู่ที่แม่คนเดียวยิ่งแค่หวังว่าเปิดประตูห้องกลับจากที่ทำงานมายังทักทายแม่เหมือนแม่ยังอยู่แล้วก็มีแม่ที่ตอบรับ
1: ถ้าในวันนี้หนูไม่มีแม่แต่หนูยังต้องอยู่ในห้องนี้ห้องเดิมอยู่แล้วแม่ไม่อยู่มันก็อยู่ไม่ได้เหมือนกันเหมือนที่หนูบอกมันต้องมีทั้งสองอย่างคู่กันเพราะหนูมีแม่มาตลอด
0: ค่ะหมายความว่าความสุขของกิ๊บจริงๆแล้วคือแม่ไม่ใช่เงิน
1: ใช่ค่ะ

ความสุขจากสิ่งเล็กๆที่แสนธรรมดาแต่ได้ลงมือทำจะกลายเป็นความหมายสำคัญของชีวิตที่ลูกสาวคนนี้จะจดจำเป็นกำลังใจของตัวเองตลอดไป

0: จากทะเลทรายอันร้อนระอุสู่ทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่เต็มไปด้วยฝูงสัตว์นานาชนิดชมภาพธรรมชาติสุดตระการตาที่จะพาคุณเข้าใกล้สัตว์ป่ามากกว่าที่เคยในสุดยอดสารคดีโลกชุดพิภพมหัศจรรย์ Planet Earth 2วันเสาร์ที่25และวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 21:30 นเป็นต้นไปทางไทย PBS ช่องหมายเลข3
1: พิธีกรรมสำคัญของวงการโขนไทยที่น้อยคนจะรู้จักแม้แต่ผู้ที่อยู่ในวงการนาฏศิลป์ก็ตามกระบวนท่ารำชั้นสูงมีกฎเคร่งครัดในการสืบทอดแม้แต่สถานที่รำก็ใช่ว่าจะทำที่ไหนก็ได้พระพิราบคือใครทำไมจึงมีพิธีนี
2: ้องค์พระพิราบกับยักษ์ที่ชื่อพระพิราบในเรื่องรามเกียรติ์เป็นคนละคนกัน
3: จริงๆท่านก็เป็นเทพเจ้าถือว่าเป็นครูบาอาจารย์ที่เราเคารพต้องใช้คำว่ายำเกรงนะ
1: เมื่อเป็นเทพอสูรที่มากด้วยมหิทธานุภาพผู้รำถือเสมือนเป็นตัวแทนของพระพิราบพิธีกรรมในการแต่งตัวจึงเป็นจารีตที่เคร่งครัดเช่นกัน

0: เหม็นภาษียากรของผมกลายเป็นอาหารของปลวกล่อดอกลอกล่อล่อกันเป็นล้านล้านคนลงเงินล้านสร้างบ้านให้ปลวกกินสามัญชนคนไทยออกเดินทางอีกครั้ง
1: สวัสดีครับผมเอนิ้วกลมสามัญชนคนไทยมองปัญหาเดิมๆด้วยมุมมองใหม่
2: เขาไม่ได้ถูกแจงนับว่าเป็นคนเขาถูกแจงนับว่าเป็นอมนุษย์เป็นผีขนุนเป็นผีมะขาม
3: ตอนเรียนหนูว่ามันง่ายกว่าความเป็นจริงแต่พอเรามาเป็นครูจริงๆมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิด
4: วิชาชีพพยาบาลเป็นสินค้าคุณธรรมรับไม่ได้เลยค่ะที่พยาบาลถูกจ้างเป็นลูกจ้างรายวัน
1: มองให้ถึงต้นต่อด้วยสายตาสามัญชนคนไทย
5: ชนลาดย่าแย่มากอยู่กันไม่ได้แล้วตอนนี้รวยไม่ไหวแล้วแต่เงินไม่มีแล้ว
1: สามัญชนคนไทย
0: เร็วๆนี้ทางไทย PBS
6: ไทย PBSคัดสรรรายการพิเศษเพื่อทุกคนในครอบครัว28กรกฎาคมนี้ 7:00 น.สนุกสุดป่วนกับแอนิเมชันยอดฮิตชอนแกะซ่าจอมสนและไดโนเด็กซ์ 8:00 น.วันใหม่วาไรตี้ 9:00 น.เปิดประตูสู่โลกของสัตว์ป่าที่เต็มไปด้วยเรื่องราวสารคดีมหัศจรรย์ธรรมชาติเซเรนเกตี3 11:05 น.เปิดสวิกรมพาไปเรียนรู้ชีวิตผู้คนในตำบลบางจะเกรงยินดีที่ได้รู้จัก
7: ยินดีได้รู้จักนะครับ
8: มีร้านอาหารมาลองชิมกันครับ
6: 13:00 น.เคล็ดลับง่ายๆในการทำอาหารแบบฟิวชั่นกับเชฟบุ๊กฟู้ดเวิร์ก 13:30 น.รู้จักเหล่าเกษตรกรและแนวคิดเกษตรแบบยั่งยืนมหาอำนาจบ้านนา
9: อักขินิกานะครับมันกันไม่ได้ไม่ได
10: ้ฟังที่มาที่ไปของขนมไ
6: ทย 14:05 น.เรียนรู้ประวัติศาสตร์ผ่านขนมไทยแสนอร่อยสังคมสนุกคิด 14:30 น.สารคดีผำพืชแห่งอนาคตนาฬิกา5นาทีแขวนข้ามวันอร่อยข้ามปีหมูน้ำค้างแดนกินดอง15นาฬิกา30นาทีร่วมหาทางออกของการกินเนื้อให้โลกดีขึ้นจานนี้มีเรื่องโลกอย่าพลาดทุกรายการดีทางไทย PBS ดูสดกดหมายเลข3ดูย้อนหลังที่เว็บไซต์ไทย PBS
11: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยคนนี้ก็แชมป์แกงส้ม
12: เมนูนี้เห็นบอกว่าไปแข่งมาด้วย
13: ชนะของจังหวัด
11: คนนั้นก็แชมป์ปลาล้าหล่น
14: ทำจนได้รางวัลนะคะได้เงินมาแล้วยังเขาแถมเตาแก๊ส
15: ทีมนู้นมีเตาแก๊สหรือเปล่า
11: คนนู้นก็แม่ครัวใหญ่ประจำชุมชน
16: ข้าแล้วหมกคอด้วยใบตองรองด้วยใบหยอง
17: เพื่อ
16: เป็นสโลแกน
17: อ๋อสโลแกนแม
11: ่ทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
18: หมึกนุ่มกุ้งดี
19: มันมันนัวดี
20: อร่อย
21: อร่อยรสชาติบานนี
22: ้ทานรู้เลยว่าคนเกาะเกร็ดทำ
23: แม่ว่าร้อยแล้ว
11: ซึ่งครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
24: สู้รุ่นเดิมไม่ได้
25: แต่เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
26: คิดว่า
13: เราจะชนะป้าสำเร็จได้ไหมคะ
17: 100% แม้แต่น้ำปลาอย่างเดียวก็อร่อย
19: ถ้าแพ้ก็เลิกเลยเลิกขายของเลย
11: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
20: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
23: ทำเมนูอะไรวะ
20: มันทำได้นะ1แกงบวชจะแกง

0: ความเสียหายนับหมื่นล้านบาทแต่แทบไม่มีใครพูดถึงมันเลยครับมาฟังเรื่องนี้ได้ในวิภาวดีเรื่องนี้ต้องดูบัตเบอร์รี่สมัครหมายภาพยนตร์สารคดีจากเดอะอีสานเรคคอร์ดที่ใช้เวลานานกว่า3ปีเข้าไปเก็บเสียงของแรงงานพี่น้องชาวอีสานที่ต้องบินไกลไปถึงฟินแลนด์และสวีเดนในการเก็บเบอร์รี่ป่าแต่พอไปถึงต่อมเอ๊ะก็ทำงานทันทีเพราะพาสปอร์ตก็ถูกยึดข้าวก็ไม่ได้กินสักมื้อนาน3วันแถมยังต้องนอนอัดกันอยู่ในโรงเรียนร้างเก่านี่ก็ว่าหนักแล้วใช่ไหมครับแต่มีหนักยิ่งกว่านั้นนี่ครับต้องตื่นตีสองแบกกระสอบข้ามเขาในอากาศที่หนาวเหน็บในฤดูล่าสัตว์ต้องคอยหลบกระสุนและยังต้องคอยระวังหมีอีกร่างกายก็ทรมานแต่จิตใจทรมานยิ่งกว่าครับเพราะเขาเล่าว่าวันนึงที่มีคนป่วยหนักนายหน้าคนไทยกลับบอกว่าเอามันไปทิ้งขยะมันเป็นภาระเฮ้ยทุกคนนี่คือคำพูดของคนไทยด้วยกันเองจริงๆเหรอครับมันเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ได้ถูกมองว่าเป็นมนุษย์ด้วยซ้ำครับแต่ที่ตลกร้ายที่สุดครับคือความเหนื่อยที่เสียไปเพื่อเป็นทุนหลักแสนมาปลดหนี้ที่บ้านกับเหลืออยู่เพียงหลักพันเพราะโดนนายหน้าหักไปสารพัดครับความไม่ยุติธรรมและระบบที่ลดทอนความเป็นมนุษย์แบบนี้ไม่ควรมีใครต้องเจอจริงๆครับมาร่วมรับฟังเสียงและทวงคืนศักดิ์ศรีให้แรงงานอีสานไทยไปด้วยกันในบัตเบอร์รี่สมากมายสามารถรับชมกันได้ฟรีทาง www.vipa.me หรือวิภาแอปพลิเคชันนะครับ
1: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์เปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกคิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipa.me/viff2026แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipa International Film Festival 2026

0: ็อบดีโคตรครับเพราะเบื้องหลังวงการบันเทิงมีอะไรมากกว่าความสนุกนะครับอยู่กับปาร์ควินพบพันธุฤกษ์นะครับวันนี้จะชวนคุยกับอีกหนึ่งสมาคมฮะก่อนหน้านี้รายการเราชวนคุยไปหลายสมาคมแล้วที่อยู่ในอุตสาหกรรมบันเทิงของบ้านเรานะครับวันนี้จะเป็นอีกหนึ่งสมาคมที่น่าสนใจมากเพราะว่าหลายคนเอ๊ะถ้าเกิดเป็นสายดูหนังสายเสพคอนเทนต์อะไรต่างๆเนี่ยอาจจะติดกับการดูหนังในโรงภาพยนตร์ใหญ่หรือไม่ก็เดี๋ยวนี้สตรีมมิ่งใช่ไหมฮะแต่อีกหนึ่งพื้นที่ที่สำคัญเหมือนกันก็คือพื้นที่เล็กๆในเรื่องของการฉายหนังหรือการจัดกิจกรรมต่างๆเนี่ยทำไมพื้นที่นี้ถึงสำคัญเดี๋ยวต้องมาคุยกันนะครับวันนี้คุยกันกับสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซีนีมาปาร์คชวนมา2ท่านท่านหนึ่งเกือบจะเป็นดาราแล้วนะฮะอีกท่านหนึ่งมีตำแหน่งนะฮะเป็นท่านนายกนะครับต้อนรับคนแรกพี่หมูกฤตวิทย์ริมเทพาทิพย์นะครับสวัสดีครับอีกหนึ่งคนปาร์คแซวฮะเดี๋ยวคนดูรายการจะนึกเอ๊ะเอาดาราที่ไหนมาเกือบเป็นดาราเธอแต่ตอนนี้เขามีบทบาทอีกหน้าที่เป็นผู้ก่อตั้งประตูแดงสเปซจากจังหวัดขอนแก่นน้องธรรมธรรมภพครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีทั้งสองท่านนะฮะเมามอยเพราะว่าอย่างพี่หมูเราคุ้นอยู่กรุงเทพเดินทางง่ายแต่คิววันนี้ต้องยึดตามคนนี้เพราะคนนี้อยู่จริงๆคืออยู่ขอนแก่น
2: ครับแล้วออกจากขอนแก่นอีก
1: ก็เดี๋ยวก็กลับไปถึงกันวนเลยครับ
2: พอไปขอนแก่นเนี่ยคุณต้องออกไปอีกชั่วโมง
1: ใช่ชั่วโมงหนึ่งชั่วโมง
0: ออกจากขอนแก่นไปอีกเหรอฮะเฮ้ แต่ขอนแก่นก็คือตอนแรกปาเขาจะว่าอยู่ในตัวเมืองไม่ใช่
1: ไม่ครับเป็นต่างอำเภอ
0: ไปต่างอำเภอออกไปอันนี้ก็เลยเนี่ยเดี๋ยวน่าจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งที่ทำเป็นคนก่อตั้งเรื่องของประตูแดงสเปซซึ่งประตูแดงสเปซเนี่ยมันจะเป็นพื้นที่ในเรื่องของการฉายหนังแล้วมันมีกิจกรรมต่างๆเดี๋ยวมาคุยกันว่าสำคัญยังไงกับเรื่องของพื้นที่แบบนี้นะเอาที่นายกพี่หมู
2: ครับ
0: สมาคมนี้ก่อตั้งปีที่แล้ว
2: ใช่
0: ไหมฮะจริงๆเป้าหมายหมุดหมายของเราตอนนี้มันคืออะไรการก่อตั้งสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร
2: ์คือเราพูดเรื่องนี้มาน่าจะเป็น10ปีแล้วนะก็พูดถึงเรื่องวัฒนธรรมการดูหนังซึ่งก็พยายามที่จะผลักดันเรื่องนี้ให้สังคมเราหันมาสนใจมากขึ้น
0: ครับ
2: เพราะว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณทำหนัง

0: ออกมาเนี่ยสิ่งที่คุณปฏิเสธไม่ได้คือคนดูหนังและถ้าคุณมีคนดูหนังที่ได้รับการบ่มเพาะได้รับการมองเห็นความแตกต่างหลากหลายของภาพยนตร์คุณก็จะสามารถเกิดภาพยนตร์ที่มันมีความแตกต่างหลากหลายได้ด้วยเช่นกัน
1: ครับ
0: เราได้ยินเสียงบ่นมันโดยตลอดแล้วฮะผมเกิดมาก็แทบจะได้ยินมาโดยตลอดเพราะว่าหนังไทยเราก็คือทำไปตามที่ผู้สร้างมองเห็นว่าหนังแบบไหนมีโอกาสในตลาดภาพยนตร
1: ์
0: พอหนังวัยรุ่นกระโปรงบานขาสั้นมาแล้วเห็นว่ามันมีโอกาสเขาก็จะแห่กันไปทำ
2: แต่ทำไมล่ะฮะพี่หมูถ้ามองในแง่คนดูปาร์คดูหนังแล้วเขาผิดอะไรกับการที่เขาทำหนังแนวเดียวออกมาเสิร์ฟแล้วปาร์คเห็นในปาร์คก็เลือกดูได้นี่หลากหลายนู่นนี่นั่นสุดท้ายพอปาร์คเบื่อปาร์คไม่ดูก็ได้พอผู้สร้างเห็นคนไม่ดูผู้สร้างก็อ่ะเดี๋ยวฉันผลิตช่องใหม่แนวใหม่มาให้มาดูนู่นนี่นั่น
0: หนังมันไม่ได้ทำวันนี้ฉายพรุ่งนี้นะการที่คุณลงทุนหนังไปประมาณสมมติ 3-4 เรื่องไปแล้วเนี่ยและยังไม่ได้เข้าฉายแต่ไอ้เรื่องที่1ที่อยู่ในปีนี้สมมติเนี่ยแล้วคุณเจ๊งจากหนังแนวนี้และอีก3เรื่องเนี่ยคุณจะไปต่อไงเจ๊งแน่ๆ
2: หมายถึงว่ามันจะเป็นผลกระทบกันเป็นลูกโซ่ของคนในอุตสาหกรรมใช่มั้ยฮะคนดูเบื่อหนังไม่ทําเงินวนไปกระทบผู้สร้างกระทบไปแพลตฟอร์มกระทบไปคนทํางานคนเบื้องหลังภูมิกับนักแสดงทีมนู่นนี่นั่น
0: พอมันเจ๊งสมมติว่าเจ๊งครบลูปเนี่ยสมมติ3เรื่องที่ทําค้างอยู่แต่ว่าเรื่องที่1เจ๊งเนี่ยอีก3เรื่องคุณต้องทําต่อให้จบเนี่ยแล้วพอจบเรื่องที่3แล้วเจ๊งเนี่ยคุณยังไงต่อมีสภาวะอึกอักจะไปทางไหนยังไงไอ้สภาวะนั้นแหละจะตกงานกันละนาว
2: แต่การทำให้มันมีหนังที่มันหลากหลายมันจะไปแก้ตรงนี้ยังไงพี่หมูถ้าเอาในแง่การเห็นภาพที่มันชัดเจน
0: คนดูอ่ะคืออะไรมาแล้วเขาก็ดูแล้วสนุกอ่ะคือต้องทำให้คนดูรู้สึกแค่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยเอาง่ายๆเราเห็นถ้าพูดถึงในอดีตนะอาจจะมองเป็นข้อเสียหรือจะมองเป็นข้อดีแต่ผมจะมองในแง่ข้อดีข้อดีในแง่เช่นว่าคุณเห็นมิตรเพชรลาคุณเห็นสรพงษ์คุณเห็นสันติสุขอะไรเงี้ยคุณไปดูมันหนังแนวอะไรไม่เหมือนกันเลยงั้นคนดูก็คือว่าดูหนังเหมือนเปิดกล่องสุ่มและสนุกกับการเปิดกล่องสุ่
1: ม
0: แต่ตอนนี้มันคือว่าซื้ออันนี้เห็นหน้าเห็นตาเนี่ยแล้วฉันจะซื้อหรือฉันจะไม่ซื้อเพราะฉันรู้ว่าฉันชอบแค่เนี้ยแล้ววันนี้คนไปเข้าแถวต่อแถวซื้อเพื่อซื้อไอ้ตัวเนี้ยที่ทุกคนชอบเหมือนกันแต่วันหนึ่งเขาไม่เอาก็คือไม่เดินผ่านไม่อยากเดินผ่านเลย
2: ทำไมล่ะฮะเราคนเราจำเป็นเวลาดูหนังจำเป็นที่จะต้องดูแล้วจะต้องไปพูดคุยต่อจำเป็นที่จะต้องแบบคิดต่อถามต่อแล้วป้าดูเอาสนุกไม่ได้เหรอพี่หมูป้าดูแค่สนุกแล้วป้าจบที่ป้าคนเดียวไม่ได้ฮะ
0: อยู่ที่ว่าคุณนิยามคำว่าสนุกไว้ยังไงผมเชื่อว่าผมดูหนังหนึ่งเรื่องหนึ่งครั้งเนี่ยอาจจะสนุกได้มากกว่าหนึ่งครั้งดูสนุกจากในโรงหนังสนุกแบบว่าดูสนุกครั้งที่สองมีคนมาบอกอย่างเมื่อกี้ที่ทำพูดสนุกครั้งที่สามกลับไปใคร่ควรคิดเองสนุกครั้งที่4ไปแลกเปลี่ยนกับเพื่อนคือมันสนุกกับหนังเรื่องเดียวเนี่ยแล้วเราก็อยากไปทบทวนมันอีกครั้งหนึ่งคุณทำหนังที่คนอยากกลับไปดูอีกรอบหนึ่งเนี่ยโคตรประสบความสำเร็จเลยนะ
2: การส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์มันน่าจะทำได้หลายแบบทำไมมันถึงเป็นไมโครซีนีมาที่มันเป็นพื้นที่ใช้ขนาดเล็กทำไมเฉพาะเจาะจงไปที่เรื่องพื้นที
0: ่เราทำได้เท่านั้น
2: อันนี้ฟังแล้วเศร้านะ
0: เราคิดว่ามันก็เหมาะหนึ่งคือทำได้เท่านั้นสองคือเราพบแล้วว่ารูปแบบของการเป็นชุมชนของคนรุ่นปัจจุบันเนี่ยมันมีลักษณะเป็นกลุ่มก้อนเฉพาะมากขึ้นเราไม่สามารถเดี๋ยวนี้เราจะหาหนังที่แบบว่าโยนไปปุ๊บแมสระบบนิเวศของสื่อก็เปลี่ยนไป
2: ครับ
0: คุณไม่สามารถที่จะอาศัยช่องทีวีช่องใดช่องหนึ่งโยนออกไปปุ๊บมันกลายเป็นแมสคุณต้องหวาน เฮ้ยเราจะเอากลุ่มนี้

0: ด้วยนะเราก็หวานไปที่เพจนี้เพจแนวนี้เราต้องการเอากลุ่มนี้เพิ่มก็หวานไปที่อันนี้หวานไปที่อันนี้เราก็คือไม่สามารถหวานแต่ต้องยิงหลายๆจุดที่เรามองว่าเป็นกลุ่มเป้าหมายของเรางั้นมันก็คือก็เพราะว่ากลุ่มคนเนี่ยมันเห็นแล้วจากยุคปัจจุบันเนี่ยไอ้นิเวศของระบบนิเวศของสื่อเนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นแบบนี้ก็เพราะว่ากลุ่มคนเนี่ยมันรวมกันแบบนี้ฉะนั้นไอ้กลุ่มคนรวมกันแบบนี้เนี่ยถ้าไมโครซินีมาเนี่ยขนาดประมาณเนี้ยผมว่ากำลังเหมาะสม
1: มันคือเรื่องของพื้นที่ในการฉายเนาะปักทุกวันนี้มันสามารถเรียกนิยามไมโครซินีมาเป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก
0: ก็เป็นโรงภาพยนตร์ขนาดเล็ก
1: แต่ในเชิงกฎหมายไม่เรียกได้
0: เชิงกฎหมายกำลังแก้พรุ่งนี้เดี๋ยวไปแก้อีกรอบ
1: แสดงว่าตอนนี้สิ่งที่สมาคมกำลังทำหนึ่งก็คือในแง่ของการในเชิงโครงสร้างเรื่องของกฎหมายพยายามให้มีการแก้ไขปรับปรุงแล้วก็รวมถึงเรื่องการพยายามให้เกิดพื้นที่ต่างๆมากขึ้นปาเข้าใจถ
0: ู
1: กใช่ไหมพี่หม
0: ู
1: พอย้อนกลับไปเมื่อตอนก่อประกาศก่อตั้งเมื่อปีที่แล้วสมาคมประกาศว่ามีทุนสนับสนุนให้5พื้นที่หนึ่งในนั้นคือของทำที่เป็นทุนตั้งโปรเจกต์ตั้งต้นเนาะห้าโปรเจกต์ทำเล่าหน่อยของทำตอนนั้นมันเป็นในพื้นที่ของกระนวล
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะจังหวัดขอนแก่นก็เลยเป็นพื้นที่ของประตูแดงสเปซจุดตั้งต้นในการทำมันเกิดขึ้นได้ยังไงทำไมกลายเป็นว่าในวัยนักศึกษาถึงอยากให้มันมีพื้นที่มันมีสเปซเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรตรงนั้น
2: ได้ครับจริงๆก็คือเหมือนผมมันมีโอกาสไปแลกเปลี่ยนแป๊บนึงอยู่ต่างประเทศแล้วก็แบบไปเจอว่าคอมมูนิตี้ที่นู่นมันค่อนข้างแข็งแรงมากหมายถึงว่าเยาวชนนะครับเหมือนแบบเขาใช้อาร์ตสเปซก่อนในการแบบไปละลายคำว่าศิลปะกับพื้นที่แบบของเด็กๆก็คือเด็กไม่ต้องมาเสพสินก็ได้แต่ว่าเธอเข้าฟรีเลยใช้แอร์ฉันเลยแล้วก็มานั่งกินโค้กกินอะไรก็ผมก็เข้าไปอยู่ตรงนั้นสักพักแล้วก็แบบก็ทำได้ยังไงให้กลายเป็นมาแบบศิลปะที่อยู่ที่นี่มันดูไกลตัวเรามากเหลือเกินมันกลายเป็นแบบเป็นพื้นที่ได้อะไรมันเลยเรียกว่าแบบเป็นพื้นที่ศิลปะหรือไออาร์ตสเปซที่นู่นแล้วก็พอกลับมาก็เลยคุยกับพ่อก่อนว่าแบบเป็นไปได้ไหมที่เรามีตึกร้างอยู่ตรงนี้ทำอะไรสักอย่างกับมันเพราะว่าเป็นตึกที่คุณปู่สร้างไว้แล้วก็ล้มไปตอน40ครับมันเลยเป็นแบบห้องแถวเยอะมาก
1: ตรงวิกฤต
2: ตอน
1: ต้มยำกุ้ง
2: ต้มยำกุ้งพอดีลกับพ่อได้พ่อก็แบบคือคุณพ่อเรียนสังคมแล้วก็เรียนแบบปรัชญาอยู่แล้วก็เลยเหมือนดีลกันง่ายเพราะว่าอยากทำเรื่องสังคมด้วยกันเห็นเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยครับมองถึงความเป็นสากลของโลกไปพร้อมกันก็เลยเนี่ยพอดีลกับคุณพ่อได้ก็เลยมาทุบตึกเลยคุณพ่อก็ไล่ไปช่วยกันแบบกวาดขยะกวาดขี้นกมีแบบมีโฮมเลสมาพ่นอะไรเต็มหมดเลยครับตรงตึกก็แบบช่วยกันล้างช่วยกันทำคนก็มีอยู่ 3-4 คน
0: คือต้องเล่าเรื่องพื้นที่กนวลเนี่ยมันคือพื้นที่ที่ไปไหนก็ประมาณชั่วโมงนึงจังหวัดใกล้เคียงอ่ะ
2: คือเหมือนมันเป็นอำเภอรอยต่ออันนี้ขยายจากยาเสพติดขึ้นมาก็คือกระนวลมันเป็นเหมือนพื้นที่ทางเศรษฐกิจที่ดีเลยครับเพราะว่ามันติดกับอำเภออื่นๆอย่างเช่นว่าถ้าผมเป็นคนที่อยู่ใกล้อุดรแต่ว่ากระนวลเนี่ยจะใกล้กว่างั้นจะเข้ามาซื้อของอ่ะเขาจะไม่เลือกไปในอุดรหรือว่า
1: เขาจะมากระนวล
2: แทนอ๋อ
1: มันเป็นแหล่งกลางที่มันจะกระจายพื้นที่ได้ง่ายกว่ามันก็เลยจะกลายเป็นแหล่งที่อาจจะต้องมีอะไรศูนย์กลางแบบนั้นเลย
2: ของหลายๆอำเภออีกทีนึงมันเลยนำมาสู่พื้นที่ทางเศรษฐกิจเพราะว่าแต่ก่อนมันเป็นศูนย์ค้าไม้เนาะตอนที่มันมีหลายๆอย่างทับซ้อนครับมันเรียกว่าพื้นที่สีแดงเนาะตัวพื้นที่กระนวล
1: มันก็เลยกลายเป็นชื่อของประตูแดง
2: ใช่
1: พื้นที่สีแดงนี่หมายถึงประตูแดงคือเป็นพื้นที่ที่อาจจะเป็นสีแดงนี่ถ้าในยะทางสีมันอาจจะหมายถึงว่าพื้นที่เฝ้าระวังอย่างนี้ป่ะ
2: ใช่ครับ
0: คือจะมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร
1: ์
0: เป็นศูนย์กลาง
2: มีภูเขา
0: ก็ได
2: ้มี
1: ของพื้นที่ตรงนั้น
2: ใช่ครับ
0: ซึ่งถ้ามองทั้งสองส่วนเนี่ยอันนี้ถ้ามองในมุมเราที่มองกับกระนวลในตอนที่พิจารณาเนี่ยเฮ้ยมันมีสองอย่างยิ่งถ้าฟังจากที่ทำเล่าเรื่องว่ามันเป็นจุดส่งยาจุดพักยาเพื่อจะกระจายต่อถ้ามันเปลี่ยนจากจุดพักยาไปเป็นอย่างอื่นล่ะถ้ามันเป็นจุดทางวัฒนธรรมล่ะใครก็เข้าถึงได้
1: ใช่แล้วกลายเป็นมาทำเรื่องของการเป็นพื้นที่ทำไมถึงสนใจให้มันเป็นพื้นที่ฉายหนังล่ะฮะทำเพราะอะไร
2: คือตอนเห็นประกาศอะครับมันค่อนข้างเชื่อมโยงแบบส่วนตัวผมมากๆหมายถึงว่าเราก็เป็นเด็กกระนวลที่ไปโตอยู่ข้างนอกแล้วก็เห็นแบบ ไปโตอยู่ในขอนแก่นเรียนมข

0: แล้วก็ไปเห็นแวดวงการฉายหนังที่เขาค่อยๆดึงเข้ามาอย่างตอนนั้นผมก็มีโอกาสได้ดูของด็อกเองที่ไป SF ช่วงนู้นเลย
1: ของด็อก
0: ตอนเด็กๆเลยครับแบบแต่จำไม่ได้แหละแบบมันนานมากแล้วก็มีแบบโปรแกรมหลายๆโปรแกรมที่แบบลงมาเป็นร้านกาแฟอินดี้ร้านหนังสืออะไรครับก็ตามดูแล้วก็เห็นว่าแบบมันสื่อสารกับเราเร็วมากหมายถึงว่ามันทำให้เราสามารถเห็นถึงสภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงๆผ่านภาพยนตร์มันทำให้เห็นสภาวะแบบการล้นเกินของขยะได้จริงๆผ่านภาพยนตร์แล้วก็เลยรู้สึกว่าแบบถ้าไอ้สิ่งนี้มันเข้าตาเราเลยเป็นภาพเนาะมันคงทำงานเหมือนศิลปะมากๆเพราะว่าภาพยนตร์ก็เป็นหนึ่งในโน้ตของศิลปะแล้วมันทำหน้าที่สื่อสารได้เร็วสำหรับผมมากกับตัวผมเองแล้วก็เชื่อว่ากับเพื่อนๆผมเองด้วย
1: แต่อย่างของประตูแดงที่ปั๊กเห็นคือพอหลังจากได้เป็น1ใน5โปรเจกต์ที่ได้ทุนในการสนับสนุนกลับมาปั๊กเห็นทำเล่นใหญ่มากเพราะว่ามันเป็นพื้นที่ฉายที่สมาคมผู้กำกับก็ลงพี่มะเดี่ยวชูเกียรติจากวีรกุลใช่ไหมฮะนัทกิจริตนายกสมาคมนักแสดงประเทศไทยก็ลงมันเกิดอะไรขึ้นในพื้นที่บ้างและปฏิกิริยาของน้องๆอ่ะในการได้ประโยชน์จากพื้นที่อ่ะมันเป็นยังไงบ้างเออที่เราแบบไปจัดฉายหนังไปทำกิจกรรมทางศิลปะมีกิจกรรมพูดคุยหลังดูหนังเสร็จมีนักแสดงลงไปอะไรเงี้ยปฏิกิริยาคนในพื้นที่เด็กๆหรือว่าคนอื่นเป็นยังไงบ้าง
0: ก็จริงๆมันเป็นทุนสนับสนุนใช่ไหมครับแล้วก็คุยกับคุณพ่อว่าจะดีไซน์ทุนนี้ยังไงให้ไม่เข้าเราหมายถึงว่าไม่ใช่เข้าเราเพื่อเอาไปใช้อ่ะหมายถึงว่าถ้าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นมันคงไม่ใช่กับเราอ่ะมันคงเป็นแบบเด็กๆมากกว่าเพราะเราไม่ได้มองเห็นก้อนเงินนี้มันจะมาสร้างอะไรให้เรามันเจ๋งไปกว่านี้แล้วอ่ะหมายถึงว่าเราก็เป็นพื้นที่เดียวอยู่ในเมืองอยู่แล้วก็เลยคิดว่าถ้าพื้นที่ตรงนี้มันสร้างโอกาสได้จริงๆให้เด็กมองเห็นภาพยนตร์เป็นส่วนหนึ่งของเขาได้ว่ามันใกล้ตัวเขามากการแบบมีแค่โทรศัพท์มันก็ทำงานได้แล้วนะ มีแค่ทีมลองจัดทีมจริงๆผมค่อนข้างแบบอยากให้มันเกิดกลุ่มเด็กอะครับที่เป็นกลุ่มของเขาเองขึ้นมาเนาะแล้วพอเขียนคุณพ่อก็เขียนกับผมเนี่ยแหละเรื่องแบบเกณฑ์การสมัครนู่นนี่นั่นกลายเป็นว่าตอนแรกอาจจะจัดแค่ Q&A เชิญแบบพวกนักแสดงเชิญผู้กำกับมาทอล์กก็คุยกันไปคุยกันมากลายเป็นแบบจัดเทศกาลเลยไหมทำยังไงก็ได้ให้มันใหญ่ที่สุดเพราะว่าเมืองนี้มันแห้งแล้งเหลือเกินหมายถึงว่าแบบเราทำอะไรสักอย่างให้มันกระชุ่มกระชวยกันเถอะ
1: เด็กๆเป็นยังไงบ้างที่แบบเจอปฏิกิริยาน้อง
0: ๆจริงๆอ่ะรีแอคชั่นแรกคือพี่มาเดี่ยวไปเปิดให้เลยครับแล้วก็แบบเด็กตอนแรกผมก็แบบกังวลเฮ้ยเขาจะแก๊ปกันไหมเนาะพี่มาเดี่ยวก็แบบรุ่นเดอะเลย
1: แซวแซวแซวแซวแซวแซว
0: หนังเขาก็แบบเป็นตำนานยุคนั้นเลยนะเด็กๆยุคนี้จะเขารู้จักไหมนะกลายเป็นว่าน้องๆกีพี่มาเดี่ยวว่ารู้จักแบบรักแรกสยามอะไรเงี้ยโอ้โห
1: จริงเหรอเด็กทั้งนั้นเลยสยามหมอ
0: ผมรีแอคเหมือนพี่เลยแบบอุ้ยเด็กรู้ป่ะแล้วแบบเด็กก็ดีใจเหมือนแบบมีคนนู้นคนนี้เข้ามามีพี่ปูยศกะมีโอ้โหแบบแล้วเด็กๆก็เหมือนแบบมันเห็นแววตาเนาะหมายถึงว่าจากวันแรกที่ผมไปประกาศอยู่โรงเรียนแบบไปแซวกับน้องๆว่าเอ้ยเดี๋ยวเราจะจัดเทศกาลกันใครอยากจัดทีมมาร่วมสนุกกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบคนก็ยังงงๆเทศกาลเลยเทศกาลภาพยนตร์ไม่เคยไป
1: มันดูไกลคนในพื้นที่กับเด็กๆมากเลยเทศกาล
0: แล้ว
1: ก็คนในพื้นที่เลยขนาดคนกรุงเทพบางคนยังรู้สึกว่าไกลตัว
0: เนาะแล้วพอโรงเรียนอ่ะได้ยินผมก็แบบไปตามโรงเรียนเล็กๆเนาะก็แบบโอ้ตื่นเต้นจัดทีมขึ้นมามีคุณครูมีอะไรกลายเป็นแบบพอมาวันแรกเด็กรีแอคดีมากคือภาพวันแรกแบบโหดมากครับแบบตื่นเต้นผมก็ตื่นตันกลายเป็นว่าเออพอมันดำเนินมาเนาะมีหลายๆ Q&A มีพี่นัทกิจจริตมาเงี้ยเด็กก็ยิ่งเอาเลย
1: กีดแล้วหล่อพระเอกพอฟังอย่างนี้แล้วป้าดันวาวนะพอบ้านรู้สึกว่าภาพหนึ่งที่มันสะท้อนอ่ะคือมันกลายเป็นว่า จริงๆอ่ะไม่ใช่คนไม่สนใจพื้นไม่ใช่คนไม่สนใจพื้นที่แบบนี้พื้นที่อาร์ตสเปซหรือพื้นที่การฉายหนังไมโครซีนีมาต่างๆใช่ไหมแต่แค่เขาไม่ได้มีโอกาสในการที่จะได้เข้าไปตรงนั้นเพราะสุดท้ายคือมันไม่ได้มีพื้นที่ใช่ไหมพี่หมูอันนี้มันเป็นเคสหนึ่งที่มันยืนยันเองว่าการมันมีสิ่งที่มันจะเป็นต้องเกิดพื้นที่แบบนี้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศด้วยไหมฮะ
2: ก็อันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งที่ยืนยันแล้วก็ช่วยให้ผมตอบกับหลายๆคนที่คอมเมนต์ผมว่าเลือกพื้นที่นี้ทำไมมันอยู่ไกลมันอยู่ขอนแก่นก็จริงแต่มันโอ้โหแม่ออกไปไกลอะไรเงี้ย
0: ชั่วโมงนึงเลย
2: แต่ผมบอกว่าผมเลือกเพราะว่าเขาทำงานชุมชนมายาวนานแล้วผมหวังว่าอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดก็คือเราไป

0: ผมบอกไปสร้างวัฒนธรรมการดูหนังให้มันเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดเขาเริ่มเกิดความสนใจมันมีความแตกต่างหลากหลายจากที่เขารับรู้ว่าหนังมันเป็นแบบนั้นแบบนี้เขามันมีอย่างอื่นที่มันโอ้ยเขาไม่รู้อีกตั้งเยอะตั้งแยะ
1: ตอนนี้มีพื้นที่ที่เป็นพื้นที่ฉายแบบนี้ลักษณะเดียวกับของประตูแดงเยอะไหมฮะหรือ
0: คือนอกเหนือจากการเลือก5พื้นที่ในแบบ5ภูมิภาคเนี่ยเราก็เลือก5พื้นที่ที่ไม่เหมือนกันในรูปแบบการดำเนินการเพื่อเราจะดูว่าโมเดลไหนเนี่ยที่มันเป็นไปได้มากที่สุด
1: ไปทำทำไมเบื้องหลังน่าจะทำเบื้องหน้าหน้าตาเราน่าจะเป็นดารา
2: แต่จริงๆเบื้องหลังมันเห็นภาพกว้างด้วยครับหมายถึงว่าตอนไมโครซินีมาเปิดใหม่มันเห็นอ๋อมันมีกิจกรรมนึงที่เกี่ยวกับสุขภาพจิตอะครับของด็อกคับนี่แหละแล้วก็เป็นแบบเป็นอีเวนต์วันเดียวที่ผมก็ตะลึงเหมือนกันแบบเหมือนพ่อแม่ผู้ปกครองอ่ะก็พาลูกมาดูเหมือนลูกกับจุงพ่อแม่มาดูว่าเนี่ยสุขภาพจิตเยาวชนแล้วเธอก็ต้องดูว่าฉันรู้สึกยังไงแล้วกลายเป็นว่าพ่อแม่ก็นั่งถามจิตแพทย์เกี่ยวกับสุขภาพจิตเยาวชนเลยตรงๆว่าเฮ้ยฉันทำอย่างนี้กับลูกอ่ะฉันทำถูกแล้วหรือเปล่า
1: คือมันถึงเป็นพื้นที่ที่เด็กพาพ่อแม่เข้า
2: ใช่เราก็กลายเป็นว่าไอ้ภาพยนตร์เนี่ยมันทำหน้าที่มากกว่าการแค่เป็นสื่อครับ
1: สุดท้ายปักไปอีกนิดนึงจากเคสของทำอ่ะมันเห็นชัดว่ามันประสบความสำเร็จในพื้นที่นะสมมุติถ้าปักเป็นคนที่อยากจะมีพื้นที่ในการฉายหนังของตัวเองอยากจัดกิจกรรมแบบนี้ปักต้องมีทุนเท่าไหร่อ่ะพูดเรื่องเงินปุ๊บทุกคนเงียบเลย
0: ทุนเท่าที่มีอย่างเมื่อกี้เขาตอบแล้วว่าเขาแค่มีทีวีเครื่องนึงแล้วมานั่งดูด้วยกันโอเคแล้ว มันทำได้ทุกแบบคือด็อกคลับหรือตั้งแต่ไบโอสโคปเนี่ยเราก็ลองทำทุกแบบเราเริ่มทำที่แรกของออฟฟิศไบโอสโคปเมื่อประมาณปี4-5แถวๆเนี้ยเราก็เป็นทีวีจอใหญ่ๆหน่อย
1: ครับ
0: มีแค่นั้นอะแล้วก็นั่งดูด้วยกันมันอยู่ที่ว่าดูแล้วเนี่ยหนังอะพาเราไปไหนคือผมยังยืนยันตั้งแต่ทำไบโอสโคปมาจนถึงทุกวันเนี้ยผมเชื่อว่าหนังมันเป็นประตูนี่ประตูแดงเป็นประตูเราดูหนังหนึ่งเรื่องเนี่ยมันเหมือนเราเปิดประตูไปเจอกับอะไรถ้าเราเข้าไปในห้องนั้นแล้วเราไม่เก็ตแล้วถ้าเราสามารถที่จะคนบอกเราว่าในห้องนั้นมันมีอะไรโลกที่ในที่ปรากฏต่อหน้าเราเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างมันจะพาเราไปเปิดโลกเราไปได้อีกเยอะ
1: ครับ
0: หนังไม่ใช่แค่ความบันเทิงไม่ใช่ความสนุกกับความบันเทิงไม่เหมือนกันไม่ใช่ความบันเทิงแค่2ชั่วโมงจบออกมาแล้วก็โอเคฉันได้ผลาญเวลา2ชั่วโมงไปให้มันหมดไป1ไปใน2ชั่วโมงนั้นแต่มันจะพาคุณไปได้อีกเยอะถ้าคุณเปิดโลกแม้กระทั่งหนังที่ว่าดีหรือหนังที่ว่าเลวเนี่ยมันก็พาคุณไปได้หมด
1: พี่หมูสุดท้ายเดี๋ยวปีนี้สมาคมจะมีให้ทุนทำพื้นที่หรืออะไรไงอีกบ้างไหมฮะปีนี้เอง
0: สมาคมตอนนี้ก็อยู่ในช่วงทบทวนบทบาทตัวเองว่าจะทำอย่างไรต่อไป
1: ตกใจนะคำว่าทบทวนเหมือนจะยุบสมาคมนะ
0: ไม่มันมีบทบาทที่สามารถทำได้หลายๆอย่างที่ไม่จำเป็นต้องพึ่งเงินรัฐ
1: ทำไมถึงไม่พึ่งเงินรัฐล่ะ
0: ก็เขาไม่ให้จะไปพึ่งทำไมเรา
1: เดี๋ยวนะอันนี้คือสมาคมต้องหาทุนเองแล้วเหรอฮะ
0: เออมันมีวิธีการที่จะทำเยอะแยะแหละฮะผมว่ามันสมาคมเป็นสิ่งมีชีวิตประเภทหนึ่งวันหนึ่งมันจะหาหนทางของตัวมันเองได้และตอนนี้กำลังหาอยู่ที่บอกทบทวนเนี่ยก็คือกำลังหาหนทางที่เราจะไปต่อได้และทำบทบาทตามเจตนารมณ์ของเราได้ในเมื่อทุนรัฐมองว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่จำเป็นเราก็ทำของเราไปก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อซึ่งรัฐอาจไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรใครทำใครเชื่อในสิ่งไหนก็ควรทำในสิ่งนั้น
1: ครับฟังแล้วดูเหมือนมันมีทั้งความหวังบนความน่าหดหู่ใจอยู่นิดนึง
0: ไม่หดหู่เมื่อคุณเจอโอกาสใหม
1: ่
0: มันจะเป็นการสร้างวิถีใหม่ๆทุกวันนี้เวลาเราอยากจะเรียกร้องอยากจะขอเนี่ยเราต้องมองว่ารัฐจะให้อะไรเราบ้างแต่ถ้าเกิดเราบอกว่า

0: เฮ้ยมันมีวิธีการอื่น
1: ในการหา
0: ในการทำมันอาจจะไม่ต้องใช้เงินก็ได้แต่มันทำแล้วสำเร็จเนี่ยมันอาจจะเป็นโมเดลให้คนอื่นเอาไปทำต่ออ
1: ่ะคุณผู้ชมตัดสินเองนะว่ามันเป็นจริงๆวัฒนธรรมการดูหนังมันเป็นสิ่งที่จำเป็นมันไม่จำเป็นมันควรได้รับการสนับสนุนหรือบางคนมองว่าไม่ควรได้รับการสนับสนุนอันนี้อยู่ที่มุมมองคุณผู้ชมด้วยแล้วแต่พิจารณาแต่ละท่านเราไม่จัดอ่ะอย่างของทำเดี๋ยวจะเห็นโปรเจกต์จะมีอะไรยังไงอีกของที่ในพื้นที่ของเราฮะของประตูแดง
2: จริงๆอยากขยายเพิ่มเหมือนพอทำไมโครมาสักพักอะครับเหมือนพอพลังงานเครือข่ายมันขับเคลื่อนช่วยกันเหมือนมันไม่ได้ใช้งบมหาศาลเหมือนที่ผมเคยคิดเอาไว้เหมือนแบบทุกคนที่กำลังทำสิ่งนี้อยู่เขามองเห็นถึงความสำคัญทางวัฒนธรรมที่มันต้องไปต
0: ่
2: อแล้วแบบเวลาเราติดต่อใครเหมือนทุกคนใช้ใจคุยกันมันเลยทำให้ตัวโรงหนังที่เป็นแบบโรงหนังแบบผมเนี่ยมันก็ยังไปต่อได
0: ้
2: หมายถึงว่าทุกคนก็รู้ว่าทุกคนต่างหยิบยื่นอะไรให้กันแบบแลกเปลี่ยนกันที่มันไม่ใช่เรื่องของแค่เงินมันเลยทำให้แบบมีอีเวนต์แปลกๆมาลงเด็กๆก็ได้เจอกับสัมผัสใหม่ๆตลอดกินใหม่ๆตลอด
1: ก็เดี๋ยวจะมีแสดงว่าจะมีโปรเจกต
2: ์ใช่ครับ
1: อีเวนต์ใหม
2: ่ๆก็ช่วงนี้ก็คงต้องให้จบเทศกาลไปก่อนแล้วก็จะเริ่มรันลงต่อไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเหมือนที่พี่หมูว่าเลยว่าถ้ามันยืนยาวได้จริงๆผมว่าโรงนี้มันจะแบบเป็นโมเดลให้กับพื้นที่อื่นๆด้วย
1: ใช้เงินเยอะไหมขอนิดนึงในการที่จะขับเคลื่อนแต่ละโปรเจกต์ไปเงินจากไหนอะถ้าสมมติมันไม่ได้เป็นโมเดลจากรัฐเงินจากไหนส่วนตัวหรือว่ายังไงของท
2: ำจริงๆเหมือนหลายๆกิจกรรมที่ทำสเปซอะครับบางกิจกรรมถ้าโรงเรียนดีไซน์มาแบบไม่มีตังเลยเป็นโรงเรียนขยายโอกาสเราก็จะดีไซน์กิจกรรมแบบไม่ต้องใช้ตังร่วมกันแบบเอ้ย
1: โอ้ทำได้เลย
2: ห่อข้าวได้ไหมถ้าห่อข้าวได้เราก็ไม่ต้องหางบเบรกแล้วเราก็ทำกิจกรรมให้คุณได้แต่คุณต้องห่อข้าวนะถ้าคุณไม่ห่อข้าวเราจะหิวไปด้วยกัน
1: โอ้
0: อันนี้คือสิ่งที่เราก็อยากจะทำคือโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยข้อดีคือทำขยายโอกาสให้กับเด็กๆได้อยู่ในระบบการศึกษาไปจนจบมัธย
1: ม
0: แต่ข้อเสียของโรงเรียนขยายโอกาสเนี่ยก็คือว่าครูที่รับเข้ามาเนี่ยเป็นครูประถมศึกษาพอจะต้องไปสอนระดับมัธยมเนี่ยเขาไม่ได้ถูกเทรนนิ่งไม่ได้รับอะไรอะองค์ความรู้ชุดนี้ฉะนั้นถ้าอันนี้ผมมองว่าถ้าหากว่าความรู้ในเชิงศิลปะที่สอดแทรกอยู่ในภาพยนตร์เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเด็กที่อยู่ในระดับขยายโอกาสเนี่ยมันก็จะทำให้เด็กเหล่านี้เข้าถึงชุดความรู้ใหม่ๆได้ขณะเดียวกันก็ลดทอนภาระของครูที่จะต้องไปหารายวิชาที่ตัวเองไม่ได้รับการเทรนนิ่งมาเนี่ยลงไปได้ด้วย
1: สุดท้ายกลายเป็นว่าต่อให้มันไม่ได้รับการสนับสนุนในบางอย่างจากบางหน่วยงานเราก็ยังต้องพยายามในการที่จะผลักดันพุชไปอยู่ดีเพราะเราเห็นแล้วว่าผลลัพธ์จริงๆอย่างเด็กๆในพื้นที่หรือสิ่งที่มันทำเนี่ยมันคืออะไรบ้างเนาะแต่ถ้าเกิดว่ามันมีการสนับสนุนอย่างที่พี่หมูว่าสุดท้ายแค่ติดปีกให้มันบินไปอีกนิดนึงอ่ะอย่างน้อยเขาจะไปได้ไวขึ้นไปได้ไกลขึ้นมันจะสร้างอะไรอีกเยอะแยะมากถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจเดี๋ยวติดตามผลงานได้มีทั้ง Facebook ของประตูแดง Space ใช่ไหมฮะแล้วก็ของสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมภาพยนตร์ไมโครซีนีมานะครับวันนี้ขอบคุณทั้งสองท่านนะครับ
2: ขอบคุณคร
1: ับขอบคุณครับคุณผู้ชมครับทั้งหมดนี้คือป๊อปดีโคตรพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ

0: มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศอีกไหมครับ
1: จริงๆมันเคยจะมีจะเอานิวเคลียร์ไปติดบนอวกาศแต่เรื่องพวกนี้มันถูกยุติไปก็เพราะ Outer Space Treaty เนี่ยแหละ
0: ที่สหรัฐมีข้อมูลที่จีนอาจจะไม่มีนะคือเรื่องของ UFO
1: คือผมรู้สึกว่าวัฒนธรรม UFO เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันล้วนๆเลยถ้าให้ผมลองจำลองตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะข้ามแกลเล็กซี่มาไม่รู้กี่ปีแสงอ่ะผมคงไม่มาชะงกหน้าดูอย่างทีเดี๋ยวกลับบ้านเราหน้าอะไรไม่หรอกผมคงอยากจะยึดอะไรได้สักอย่างแหละคือในเมื่อมันยังไม่มีประเทศไหนที่ครอบครองโลกนี้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกับยิ่งอวกาศมีสนธิสัญญาและมีกฎหมายต่างๆที่ระบุว่าแต่ละประเทศเนี่ยอ้างอธิปไตยไม่ได้

0: วยมันก็เลยกลายเป็นแบบ first come first serve อ่ะใครมาก่อนได้ก่อนดังนั้นเขาก็เลยไม่คิดอะไรละทุกคนพยายามจะวิ่งไปหัวแถวผมเชื่อว่าพลังหน้าที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอาวุธเรื่องกระสุนหรอกคือเงินนี่แหละ
1: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3
2: ทำไมพระเมตตายังคงมีลมหายใจคำตอบอยู่ในชีวิตของผู้คนเหล่านี
3: ้คำว่าโอกาสขนาดพี่น้องพ่อแม่เราก็ยังไม่เอาแล้วหนูได้รับโอกาสตัวนี้คือหนูจะทำให้มันดีที่สุด
2: จากชีวิตใหม่ของผู้คนสู่ชุมชนที่เปลี่ยนไป
4: มีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้อบรมเรียนรู้ของโครงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้เลยอัตโนมัตินะครับ
2: พระองค์พาพระเมตตาที่ยังมีลมหายใจ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 น. ทางไทย PBS

0: ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS
1: ข่าวไทย PBS ข่าวที่คุณวางใจ

สวัสดีค่ะรับชมข่าวดึกทางไทย PBS ค่ำคืนนี้คุณผู้ชมอยู่กับดิฉันอัญชลีอมรโมลีค่ะความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ยังยากที่จะจบโดยง่ายนะคะคุณผู้ชมคะเหตุยิงฐานพรานเสียชีวิต5คนขณะที่ปฏิบัติงานอยู่บริเวณด่านตรวจความมั่นคงจุดตรวจบูเกซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสและยังมีประชาชนได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งค่ะแม้ว่านี่จะไม่ใช่เหตุการณ์ความรุนแรงครั้งแรกแต่ว่าในมุมของคนที่รับผลกระทบในพื้นที่บอกว่าพวกเขาเหมือนตกอยู่ในภาวะจำยอมและต้องใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวงสิ่งหนึ่งที่เห็นได้ชัดก็คือบ้านหลังนี้ค่ะอยู่ติดกับจุดตรวจบูเกซามีบ้านตลาดตันหยงมัดอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสหลังถูกกลุ่มผู้ก่อเหตุกว่า10คนที่นั่งอยู่ท้ายรถกระบะและรถจักรยานยนต์ใช้ปืน M16 และอาก้ายิงถล่มก่อนที่จะปาไป้ปอมใส่จุดตรวจจนทำให้ทหารพรานเสียชีวิต5นายและมีชาวบ้านบาดเจ็บ2คนโดยหนึ่งในนั้นเป็นเด็กชายวัย10ขวบสภาพภายในบ้านที่ถูกยิงและขว้างระเบิดไป้บอมเข้ามาทำให้เกิดไฟไหม้กระจกหลังคาทรัพย์สินอย่างเช่นรถจักรยานยนต์ที่เพิ่งซื้อมาได้เพียงไม่กี่เดือนเท่านั้นเสียหายทั้งหมดผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ต้องพูดทั้งน้ำตานะคะ

0: จะสื่อสารจริงๆว่าพอได้แล้ว
1: อันดีที่ชีวิตยังมีนะบอกไม่ถูกคือนั่งจับมือกับแฟนสองคนบอกว่าเราจะมีชีวิตต่อไหมเนี่ยเพราะเสียงบ่มตลอดเลย
0: ร่องรอยจากกระสุนที่เป็นอาวุธสงครามกว่า10นัดที่สาดเข้ามาทำให้ประตูบ้านหลังนี้กลายเป็นรูพุนค่ะและจุดนี้ก็คือจุดที่เด็กชายวัย10ขวบถูกกระสุนเฉี่ยวเข้าที่ขาการเลือกเป้าหมายโจมตีซึ่งอยู่กลางชุมชนและในห้วงเวลาที่ยังมีผู้คนใช้ชีวิตพลุกพล่านมีเสียงจากชาวบ้านซึ่งอยากจะให้คนกลุ่มนี้หยุดสักที
2: พอได้ยินเสียงก็หมอบ
3: ใช่เหมือนกับตายทั้งเป
2: ็
3: น
2: ในบ้านมีใครเป็นอะไรไหมคะ
3: ไม่มีแต่ว่าบ้าน
2: จริงๆแถวนี้ไม่เคยเกิดอะไรเลยใช่ไหมหมอ
3: เกิดมาก่อนตอนตำรวจดันตรงนั้นว่ามันมาเฝ้ามาเผาด่านแล้วก็มันไม่เท่าไหร่นี่เลยแรงที่สุด
0: เหตุปลายด้านขวานที่เกิดขึ้นทีและเหตุการณ์ล่าสุดทำให้นายอนุทินชาญวีรกูลประณามการกระทำของกลุ่มก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้พร้อมสั่งให้ทุกวิถีทางค่ะต้องทำเพื่อเรียกคืนความเชื่อมั่นจากประชาชนเนื่องจากรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีความรุนแรงแบบนี้เกิดขึ้นอีกพร้อมกับให้นโยบายกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานความมั่นคงเป็นการกำหนดทิศทางอย่างชัดเจนนะคะว่าถ้าเป็นแบบนี้ประชาชนจะวิตกกังวลฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกด้าน
4: โอ้เรื่องใต้นี่แย่มากนะครับแล้วก็ผมได้กำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะทหารโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวนะครับก็ได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการนะครับ
0: ด้านเสนาธิการทหารบกและในฐานะเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลติดตามไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดพร้อมกำชับให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพิจารณาใช้กำลังตามกฎการใช้กำลังอย่างเหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อยับยั้งภัยคุกคามและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน
5: เดี๋ยวคงกี้ก็คุยกับทางท่านแม่ทัพนะก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่าบ้างแล้ว
0: ด้านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบคำถามการสืบสวนตามกลุ่มผู้ก่อเหตุว่าได้รับรายงานจากตำรวจในพื้นที่พร้อมกับข้อมูลการสอบสวนเบื้องต้นพบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มที่ก่อเหตุก่อนหน้านั้นและตำรวจรู้ตัวเป้าหมายบางส่วนรวมทั้งคดีระเบิดหน้าสภ.ตันยงหลังเก่าและคาดว่าน่าจะขอหมายจับได้ในเร็วๆนี้อีกเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นในจังหวัดยะลาค่ะตำรวจยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบสาเหตุนะคะว่าเป็นการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบหรือว่าปมขัดแย้งส่วนตัวคุณผู้ชมคะเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมามีผู้ก่อเหตุขี่รถจักรยานยนต์ใช้ปืนสงครามประกบยิงหัวหน้าคุมงานขยายถนนในพื้นที่อำเภอบันดังสตาเสียชีวิตก่อนที่จะหลบหนีไปตำรวจภูธรบันดังสตาจังหวัดยะลาพร้อมกับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบพื้นที่ที่เกิดเหตุยิงนายณรงค์อายุ48ปีชาวตำบลช้างซ้ายอำเภอพระพรหมจังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งเป็นหัวหน้าคุมงานโครงการขยายถนนของบริษัทแห่งหนึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติงานอยู่ที่บริเวณด้านหลังรถแบ็คโคภายในพื้นที่บ้านดาลาแปหมู่6ตำบลเขื่อนบางลางอำเภอบันดังสตาเมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาจากการตรวจสอบพบร่างของผู้

0: ียชีวิตนอนคว่ำหน้าอยู่ใกล้กับรถแบ็คโฮด้วยมีบาดแผลถูกกระสุนปืนบริเวณศีรษะและแผ่นหลังหลายนัดนอกจากนี้ยังพบปลอกกระสุนปืนขนาด 5.56 จำนวน4ปลอกและปลอกกระสุนปืน AK-47 จำนวน3ปลอกตกอยู่ในที่เกิดเหตุจึงได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อเป็นหลักฐานนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์พร้อมกับสอบปากคำพยานแวดล้อมและตรวจสอบกล้องวงจรปิดในพื้นที่จากการสืบสวนเบื้องต้นทราบว่าผู้ก่อเหตุมี2คนสวมหมวกโม่งปิดบังใบหน้าใช้รถจักรยานยนต์เป็นพาหนะขี่เข้าประกบผู้เสียชีวิตขณะที่กำลังปฏิบัติงานก่อนจะใช้ปืนยิงแล้วก็เร่งเครื่องหลบหนีมุ่งหน้าไปยังอำเภอทานโตเบื้องต้นตำรวจยังไม่สรุปสาเหตุของการก่อเหตุแต่ให้น้ำหนักทั้งประเด็นของการสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้และประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมล่าสุดพลตำรวจตรีกรองอัศวรรณขำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาสั่งการให้ชุดสืบสวนเร่งแกะรอยเส้นทางหลบหนีของผู้ก่อเหตุเพื่อติดตามตัวมาดำเนินคดีโดยเร็วพร้อมกับกำชับทุกหน่วยงานเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยฐานปฏิบัติการสถานีตำรวจและพื้นที่เสี่ยงเพื่อรองรับสถานการณ์และสามารถตอบสนองต่อเหตุการณ์ได้อย่างทันท่วงทีหลังจากพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุยังคงมีความพยายามก่อสร้างสถานการณ์ในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพูดถึงผู้ต้องหาในคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นณเวลานี้ค่ะยังมีอยู่แค่3คนเท่านั้นนะคะส่วนพนักงานราชการ11คนที่ดำเนินการแก้ไขกระดาษคำตอบตำรวจกันไว้เป็นพยานค่ะแต่ว่ายังคงที่จะรับประกันไม่ได้นะคะว่าหลังจากนี้ค่ะเรื่องของการทุจริตสอบจะเกิดขึ้นอีกหรือไม่หรือว่าจะไม่เกิดขึ้นอีกขณะที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยเสนอแนวคิดที่จะรื้อระบบประกาศผลคะแนนสอบเปลี่ยนเป็นสอบเสร็จแล้วก็พิมพ์เผยแพร่ทันทีเพื่อป้องกันการแก้ไขคะแนนในการประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570มีการพิจารณาถึงภาพรวมการเสนอของงบประมาณหน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทยคณะกรรมการตั้งคำถามถึงการบริหารราชการหนึ่งในนั้นก็คือประเด็นการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นโดยปลัดกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าปัญหาการทุจริตสอบท้องถิ่นเกิดจากหน่วยงานหนึ่งซึ่งทำหน้าที่เป็นเลขานุการในกรรมการชุดหนึ่งเมื่อเกิดเรื่องทางกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการ5คนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสทซึ่งทั้ง5คนยังไม่ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรงเพราะว่าต้องพิจารณาการเชื่อมโยงความผิดส่วนปัญหาการแก้ไขคะแนนกรณีเรียกบรรจุไป 15,000 คนล่าสุดมีคำสั่งชะลอการบรรจุรอบที่3ภายใต้คำสั่งของกรรมการกลางและมอบหมายให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลสทดูแลในเรื่องนี้ปลัดกระทรวงมหาดไทยยังเสนอแนวคิดป้องกันการทุจริตโดยระบุว่าหลังจากสอบเสร็จให้ปริ้นคะแนนออกมาทันที
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือวันที่ผู้ 270,000 คนทำสอบเนี่ยมีการปริ้นคะแนนออกมาทันทีครับโดยเก็บไว้ในตำไหนปริ้นออกมาทันทีโดยคนที่ได้รับการว่าจ้างนะแล้วก็ตำรวจเนี่ยก็เก็บเป็นหลักฐานไว้แล้วนะครับก็คือมีเวลาที่ห่างจากการทำสอบเนี่ยไม่เกิน5นาทีเพราะนั้นเนี่ยมันก็แก้ไขไม่ได้แน่นอนเพราะว่าสอบเสร็จปิ้นออกมาเลย 270,000 คน
0: นายอันสิทธิ์บอกด้วยว่าบุคคลที่นำคะแนนเข้ามาสู่คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.คือสิ่งที่พิมพ์ขึ้นมาใหม่1ชุดทำให้กรรมการทุกคนรับรองเพราะเข้าใจว่าถูกต้องค่ะและมีการเซ็นประกาศรายชื่อผู้สอบแต่เมื่อตรวจสอบแล้วว่าไม่ใช่ตัวจริงจึงต้องยกเลิกและรับรองตัวตนที่ถูกต้องซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการรอยืนยันจากมสว.หากดำเนินการได้เร็วเรื่องก็น่าจะจบลงส่วนความคืบหน้าในการดำเนินคดีในส่วนกลุ่มพนักงานราชการที่พบว่าเข้าไปช่วยเหลือในการแก้ไขกระดาษคำตอบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปรามระบุว่าจะยังไม่แจ้งข้อกล่าวหากลับกลุ่มบุคคลทั้ง11คนเนื่องจากผลการสอบพยานและยืนยันว่าหากการสืบสวนสอบสวนในที่สุดพบว่ามีเจตนาเข้าไปมีส่วนร่วมกระทำผิดก็ยังสามารถเอาผิดได้สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นหรือสท.รวม2คนซึ่งแสดงตัวเข้าพบพนักงานสอบสวนให้ปากคำพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำไว้แล้วและอยู่ระหว่างพิจารณาเรียกสอบสวนเพิ่มเติมโดยยังไม่ได้แจ้งข้อกล่าวหาค่ะทำให้จนถึงตอนนี้ค่ะคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นมีผู้ต้องหาเพียง3คนคนแรกก็คือนายพิชิตทั้งพรมคนที่2นายอัศวินโชติพนังและคนที่3นางสาวสัตพรธนพัชรโพคินส่วนการจับตัวนายณัฐภาพงษ์สุวรรณชนะ

0: หรือว่านายกพาอายุ61ปีผู้ต้องหาคดีช่อโกงเรียกรับเงินจากผู้เสียหายอ้างว่าช่วยบรรจุข้าราชการท้องถิ่นได้ตั้งแต่ปี2566ถูกคุมตัวมาจากจังหวัดนครราชสีมาเพื่อนำตัวมาสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรควนกาหลงจังหวัดสตูลซึ่งเป็นพื้นที่เกิดเหตุพันตำรวจเอกอัมไพชุ่มช่วยพุ่มกับการสถานีตำรวจภูธรควนกาหลงเปิดเผยว่าในช่วงวันที่7ถึง27มิถุนายนที่ผ่านมามีผู้เสียหาย13คนเข้ามาแจ้งความหลังจากถูกนายณัฐภาพงษ์เรียกเงินแลกกับการบรรจุข้าราชการท้องถิ่นแต่ว่าสุดท้ายไม่ได้แล้วก็ไม่คืนเงินโดยคดีนี้แบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะส่วนแรกเกี่ยวกับตำรวจส่วนที่2คือเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นซึ่งต้องส่งต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในการพิจารณากระทรวงการคลังประกาศคงสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงรวมถึงทบทวนสิทธิตามเงื่อนไขใหม่แล้วเสร็จค่ะขณะที่ชาวบ้านที่ไม่ผ่านการคัดกรองบางคนเรียกร้องให้รัฐบาลคงสิทธิผู้ที่เคยถือบัตรนี้ด้วยนางสาววิไลรัตนอัมภาอายุ47ปีผู้พิการซึ่งถูกตัดสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีสินเชื่อในระบบเกิน 100,000 บาทและมีจักรยานยนต์อีก2คันเธอชี้แจงนะคะว่าได้กู้เงินจากสถาบันการเงิน3แห่งนำมาเปิดร้านขายของชำเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวและแม่ที่พิการส่วนรถจักรยานยนต์อีก2คันในความเป็นจริงค่ะใช้งานได้แค่1คันเท่านั้น
1: อยากฝากถึงว่าไม่อยากให้เอาเกณฑ์ที่คนเป็นหนี้หรือว่ามีข้าวของที่แบบเนี่ยอย่างที่เขาออกมาอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเอามาตัดสินว่าเรามีรถแล้วนะเรารวยหรือว่าเรามีหนี้สินแล้วเรารวยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้รวยอ่ะรวยค่ะรวยนี่เราไม่ได้รวยแบบที่เขามีกันอ่ะอยากให้เขาแบบคืนเสียงตังของคนเก่าที่เคยได้อ่ะ
2: เพราะโครงการก่อนๆที่ผ่านมาก็คือได้อยู่ปกติ
1: ได้ทุกครั้งค่ะ
2: ครั้งนี้มาถูกตัดสิทธ
1: ิ์ใช่ก็อยากให้นายกแบบว่าคืนสิทธิ์ให้คนเก่าแล้วอยากให้คนใหม่ลงก็ให้เขาลงไปอย่างเงี้ยคือว่าคนเก่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาอ่ะ
0: ส่วนการประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมไปจนถึงวันที่30กันยายนปีนี้ค่ะจากเดิมจะสิ้นสุดในวันที่30กรกฎาคมโดยเตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณาในวันที่27กรกฎาคมนี้ส่วนการยื่นอุทธรณ์ขณะนี้มีผู้ยื่นไปแล้วกว่า3ล้าน4แสนคนซึ่งจะทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่และรายเก่าเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปกระทรวงการคลังยังปรับปรุงหลักเกณฑ์คัดกรองโดยไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพรถที่โอนลอยหรือว่ารถที่ถูกสวมชื่อรถพร้อมกับคืนสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาในระบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือกศน.เดิมผู้ที่มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังบอกว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องไปที่สำนักงานขนส่งแต่เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปเข้าตรวจสอบสภาพรถเพื่อดำเนินการเพิกถอนออกจากทะเบียนหรือว่าถ่ายภาพรถที่สิ้นสภาพการใช้งานโดยให้ติดต่อที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยโดยกระทรวงการคลังยังคงพิจารณาเกณฑ์เดิมควบคู่กับเงื่อนไขใหม่ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการณ์จำนวนผู้ได้รับการคืนสิทธิ์จากเงื่อนไขใหม่ได้และพร้อมพิจารณาปัญหาผู้ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เป็นรายกรณีเพื่อให้โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปถึงมือคนที่มีรายได้น้อยตัวจริง
3: วันนี้มีคนลำบากกว่าพวกเรามากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ท่านเหล่านี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่านเหล่านี้ลำบากจะต้องมาทบทวนรีบปรับเกณฑ์ไม่ต้องมาทบทวนจัดการให้เลยแล้วมหาดไทยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับมีประเด็นต่ออีกนะครับบางคนแจ้งไว้ข้อมูลส่งมาไม่ครบกดมาเลขประจำตัวบัตรประชาชนผิดวันนี้กรรมการให้รับกลับมาหมด
0: ขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมขนส่งทางบกกำชับสำนักงานขนส่งในพื้นที่ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบการถือครองและการชำระภาษีค้างจ่ายเหตุรถไฟฟ้า Airport Rail Link ที่ศูนย์ซ่อมบำรุงคลองตันขัดข้องจนทำให้เหลือรถวิ่งเพียงแค่1ขบวนต่อชั่วโมงเมื่อวานนี้นะคะเรื่องนี้อาจจะไม่ใช่เฉพาะปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้นแต่ว่าสะท้อนถึงปัญหาเรื่องของการซ่อมบำรุงที่สะสมมานานกว่า10ปีค่ะแต่นี่กำลังไปกลายเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะคะที่จะกระทบกับการให้บริการในอนาคตด้วยการรถไฟแห่งประเทศไทยต้องนำขบวนรถดีเซลรางมาเสริมเที่ยววิ่งในเช้าวันนี้เพื่อรองรับผู้โดยสารในเส้นทางลาดกระบังมักกะสันกรุงเทพหัวลำโพงนอกจากสะท้อนปัญหาการซ่อมบำรุงของ Airport Rail Link ยังทำให้เห็นถึงบทบาทของรถไฟทางไกลและรถไฟชานเมืองซึ่งยังคง

0: เป็นโครงข่ายสำคัญในการเดินทางค่ะผู้โดยสารบางคนบอกว่าการใช้บริการรถไฟเพื่อเชื่อมต่อกับ Airport Rail Link ทำให้สะดวกถือเป็นอีกหนึ่งในตัวเลือกในการเดินทาง
1: ปกติรถไฟเป็นทางหลักในตอนเช้าเพราะว่าผมจะไปเพราะมันราคาถูกกว่า Airport Link แต่ถ้าผมไปสายผมก็จะไป Airport Link
2: ก่อนหน้าน
1: ี้
2: ก็เหมือนมีนโยบายว่าเหมือนแบบจะไม่ให้รถไฟเข้าเมืองค่ะสำหรับเราแล้วมีอะไรบ้างคะ
1: ก็อาจจะลำบากเพิ่มนิดนึงอาจจะต้องไปนั่งรถไฟฟ้าไปลงอโศกแทนอะไรเงี้ยมากกว่า
3: อยากเต็มที่เลยค่ะมีเถอะคนจะได้ไม่ลำบากและเป็นทางเลือกด้วยกรณีเกิดเนี้ยฉุกเฉินรถแอร์พอร์ตลิงก์เสียหรือว่ามันค่ะถ้ามาแล้วชั่วโมงเร่งด่วนมันแน่นมากคนแน่นเราก็ลงรถไฟดีกว่า
2: ในส่วนแอร์พอร์ตลิงก์เนี่ยค่ะเราอยากให้เขาดูแลยังไงบ้างไหมคะเหมือนกับว่าเมื่อวานมันเกิดอุบัติเหตุเนี้ยค่ะ
3: ก็เนี่ยอยากให้เขามีแปลนเสริมขึ้นมาบ้างว่ากรณีเนี่ยมันฉุกเฉินรถเสียหรืออะไรเนี่ยน่าจะต้องมีรถสำรองวิ่งบ้างอะไรเงี้ยวิ่งให้มันไม่ใช่ทิ้งช่วงห่างเมื่อวานเห็นบอกเป็นชั่วโมงนี
0: ่ก็นั่นแหละค่ะเหตุการณ์ที่ขบวนรถตกรางเมื่อวานนี้ก็ถูกตั้งคำถามจากหลายฝ่ายถึงประสิทธิภาพของการดูแลของผู้รับสัมปทานและอนาคตของโครงการหลังจากที่สัญญาการบริหารของบริษัทเอเชียเอราวัณจะสิ้นสุดในวันที่30กันยายนนี้มีรายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่าปัญหาของ Airport Link มีข้อจำกัดด้านงบประมาณในการซ่อมบำรุงหลังจากที่เปิดในปี2553แต่ว่ากว่าจะได้ซ่อมบำรุงใหญ่ตามมาตรฐานค่ะต้องใช้เวลาถึงปี2560โดยเป็นการเปลี่ยนและตรวจสอบชิ้นส่วนสำคัญแบบยกชุดทั้งขบวนครอบคลุมระบบช่วงล่างระบบเบรกและชุดโบกี้ทั้งหมดก่อนที่จะส่งมอบให้กับบริษัทเอเชียเอราวัณในปี2562แต่เมื่อบริษัทเอเชียเอราวัณมาบริหารงานก็จะใช้วิธีทยอยซ่อมบำรุงตามสภาพการใช้งานโดยให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาวิเคราะห์และประเมินชิ้นส่วนตามความจำเป็นเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายเพราะว่าตามเงื่อนไขใน MOU ผู้รับสัมปทานมีหน้าที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายไปก่อนแล้วจากนั้นค่ะต้องนำค่าใช้จ่ายมาเบิกกับการรถไฟแห่งประเทศไทยมีเงื่อนไขสำคัญนะคะว่าการรถไฟจะจ่ายชดเชยตามค่าใช้จ่ายจริงแต่ไม่เกินวงเงินรายได้ค่าโดยสารส่งผลที่มีภาระส่วนต่างที่ต้องบริหารจัดการปีละประมาณ300ถึง400ล้านบาทเพราะว่ารายได้จากค่าโดยสารปีละ700ถึง800ล้านบาทแต่ว่าค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานและซ่อมบำรุงอยู่ที่ 1,200 ถึง 1,300 ล้านบาทล่าสุดกลุ่ม CP ผ่านบริษัทเอเชียเอราวัณซึ่งเป็นผู้ชนะการประมูลโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม3สนามบินแบบ PPP ซึ่งพ่วงสัญญาร่วมกับบริหารเป็นการพ่วงบริหารร่วมกันกับบริษัทAirport Rail Link จะสิ้นสุดสัญญาในวันที่30กันยายนนี้ทาง CP ก็มีท่าทีว่าจะไม่เดินหน้าต่อค่ะส่งผลให้การรถไฟต้องหาแนวทางป้องกันไม่ให้การให้บริการต้องหยุดชะงักโดยอาจจะพิจารณาต่ออายุสัญญาระยะสั้นให้กับบริษัทเอเชียเอราวัณหรือว่าให้การรถไฟกลับมาบริหารจัดการเองหลังจากสิ้นเดือนกันยายนพร้อมกับเดินหน้าเรียกชำระหนี้ค่าสิทธิ์บริหาร Airport Rail Link ที่บริษัทเอเชียเอราวัณค้างกว่า 9,604 ล้านบาทพร้อมกับดอกเบี้ยตามสัญญาคุณผู้ชมคะมีคาดการณ์ว่าในช่วงครึ่งปีหลังจากนี้ค่ะประเทศไทยอาจจะเผชิญกับสภาพอากาศที่แปรปรวนทั้งน้ำท่วมและภัยแล้งไปพร้อมๆกันนะคะและนี่เป็นที่มาของการพัฒนาศักยภาพของโดรนขนส่งเพื่อรับมือกับภัยพิบัติรุนแรง
4: เดี๋ยวเราจะโฮลกันไว้ที่จุดนี้นะครับคุณผู้ชมถ่ายรูปได้เลยนะครับนี่คือบริโภคบริเวณ
0: การขนส่งเวชภัณฑ์ที่ต้องอาศัยการรักษาอุณหภูมิได้นาน24ชั่วโมงและรับน้ำหนักบรรทุกได้30กิโลกรัมบินส่งได้ไกลที่สุด16กิโลเมตรโดยใช้เวลา18นาทีคือสมรรถนะที่โดรนเดลิเวอรี่ตัวนี้ค่ะสามารถทำได้ในปัจจุบันคุณผู้ชมคะโดรนตัวนี้เคยถูกใช้เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ประสบภัยน้ำท่วมอำเภอหาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วได้หลายคนนะคะรวมถึงการแจ้งพิกัดจุดที่ต้องมีคนต้องการความช่วยเหลือหัวหน้ากลุ่มงานธุรกิจบริษัท AI and Robotic Venturesเปิดเผยว่าการพัฒนาเทคโนโลยีโดรนโดยเฉพาะโดรนที่ใช้งานในพื้นที่ภัยพิบัติจะพัฒนาเทคโนโลยีโดยการศึกษาจากฐานข้อมูลอย่างเช่นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและน้ำท่วมในแต่ละพื้นที่ซึ่งมีปัจจัยต่างกัน
5: การแก้ไขอย่างเช่นเคสของหาดใหญ่ตัวโดรนเดลิเวอรี่ที่ทางสกายเลอร์เอาไปใช้ครับไม่ใช่แค่เพียงส่งยาก็เรายังส่งข้าวด้วยณวันนั้นเนี่ยผมได้เห็นความร่วมมือของทางภาครัฐและภาคเอกชนในการเอาตัว delivery drone เนี่ยไปช่วยโดยภารกิจเนี่ยมันไม่ใช่แค่การ ส่งยาส่งอาหารแต่ยังเป็นการให้พิกัดกับทางเจ้าหน้าที่ว่าไม่ตรงเนี้ยมันยังมีผู้ประสบภัยที่เราอาจจะไม่เจอในตอนแรกเขาต้องการความช่วยเหลือหรือมอนิเตอร์ภาพรวมของพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมว่าไม่ตรงเนี้ยคริติคอลหรือว่าได้รับความเสียหายมากกว่าต้องการการแก้ไขอย่างเร็วกว่า
0: สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.ประเมินว่าช่วงเดือนกรกฎาคมถึงธันวาคมปีนี้ประเทศไทยจะมีพื้นเสี่ยงน้ำท่วมถึง69จังหวัดเสี่ยงขาดแคลนน้ำ52จังหวัดและมี44จังหวัดค่ะเสี่ยงทั้งน้ำท่วมและน้ำแล้งในพื้นที่เดียวกันโดยภาคเหนือและภาคอีสานฝั่งริมโขงเป็นพื้นที่ที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดที่สุดเพราะว่ามีความเสี่ยงน้ำท่วมจะพุ่งสูงสุดเดือนกันยายนขณะที่ความเสี่ยงขาดแคลนน้ำจะเริ่มชัดในช่วงปลายปี
6: ปีนี้เองที่ภาคเหนือที่จะเจอหนักๆเนี่ยที่ตั้งแต่แม่ฮ่องสอนนะคะแม่ฮ่องสอนไล่ลำดับลงมาก็น่านนะคะแล้วก็เชียงรายก็ยังมีถ้าตรงเริ่มลงมาตอนล่างนะคะพิจิตรก็ยังอยู่อันดับท็อปๆนะคะส่วนถ้าภาคใต้เลยก็ทางนครศรีธรรมราชส่วนทางภาคอีสานก็จังหวัดที่อยู่ริมโขงค่ะที่จะมีผลกระทบที่น้ำมากกว่าปกติค่ะ
0: ผู้อำนวยการสสน.ก็ย้ำว่าในช่วงปลายปีภาคใต้ก็เป็นอีกจุดที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสุราษฎร์ธานีและสงขลาเพราะว่าเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำโดยปัจจุบันสสน.ติดตั้งระบบโทรมาตรแจ้งเตือนภัยที่บริเวณพื้นที่ต้นน้ำเสร็จสมบูรณ์แล้ว510จุดทั่วประเทศเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำหลากได้อย่างแม่นยำส่วนประชาชนสามารถติดตามสถานการณ์น้ำผ่านแอปพลิเคชันไทยวอเตอร์ซึ่งขณะนี้สามารถแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมถึงระดับตำบลเป็นการแจ้งเตือนล่วงหน้าได้ถึง24ชั่วโมงและ48ชั่วโมงตัวโดนนะครับก็จะทางคุณผู้ชมคะนับตั้งแต่การเจรจาหยุดยิงรอบล่าสุดเมื่อวันที่27ธันวาคมปีที่แล้วค่ะตอนนี้ตามแนวชายแดนไทยและกัมพูชาทหารทั้งสองฝ่ายยังคงวางกำลังในพื้นที่ของตัวเองนะคะขณะที่กองทัพไทยเร่งเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนที่ควบคุมรวมถึงสถาปนาพื้นที่ได้เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับพลเรือนและอำนวยความสะดวกให้กับกำลังพลหน้าแนวถนนเส้นทางเชื่อมช่องอันม้าผูกโคกใหญ่อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีระยะทาง24กิโลเมตรลัดเลาะไปตามแนวเขาขึ้นไปยังยอดผูกโคกใหญ่หรือว่าเนิน754ได้รับการพัฒนาและสร้างเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์อำนวยความสะดวกด้านยุทธวิธีทั้งการลำเลียงเสบียงและยุทโธปกรณ์ให้กับกำลังพลจากเดิมค่ะกำลังพลต้องเดินเท้าลาดตระเวนไปยังผูกโคกใหญ่ใช้เวลานานถึง13ชั่วโมงเพื่อรักษาความปลอดภัยในพื้นที่แต่ว่าหลังจากมีการก่อสร้างถนนก็สามารถใช้รถยนต์ตรวจการในพื้นที่ในเวลาเพียงแค่1ชั่วโมงเท่านั้น
7: ก็ได้เส้นทางครับเส้นทางที่เราขับรถมาเมื่อกี้นะครับก็ถือว่าเป็นความกำลังใจที่ดีครับของกำลังพลในการส่งกำลังบำรุงต่างๆการเดินทางการเจ็บป่วยส่งโรงพยาบาลครับก็ย่นระยะเวลาได้เยอะมากครับจากเราเดิน12ชั่วโมงก็เป็นชั่วโมงเศษครับก็ดีครับดีมากครับ
0: การก่อสร้างเส้นทางยุทธศาสตร์ตลอดแนวชายแดนที่ไทยเข้าควบคุมและสถาปนาพื้นที่เป็นหนึ่งในการเสริมความมั่นคงชายแดนโดยเฉพาะในพื้นที่ภูมะเขือปราสาทตาควายและปราสาทคณาซึ่งกัมพูชาเคยใช้เป็นฐานทหารค่ะแต่ว่าปัจจุบันไทยควบคุมพื้นที่ได้เสร็จพร้อมพัฒนาพื้นที่ทั้งการก่อสร้างถนนบังเกอร์และระบบสาธารณูปโภคเพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของกำลังพลมีความคืบหน้าไปแล้วกว่าร้อยละ50วันนี้ครบ1ปีการสู้รบไทยกัมพูชานอกจากภารกิจเสริมความมั่นคงตามแนวชายแดนกองทัพก็ยังเร่งเยียวยาและช่วยเหลือกำลังพลที่เสียชีวิตและบาดเจ็บซึ่งในห่วงของการสู้รบเมื่อเดือนกรกฎาคมและธันวาคมปีที่แล้วมีกำลังพลเสียชีวิตกว่า40นายและบาดเจ็บอีกเป็นจำนวนมากโดยกำลังพลที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะจะได้รับเงินเยียวยารายละ10ล้านบาท
8: การรบในห่วงกรกฎาคมที่ผ่านมาครับกำลังพลที่ทั้งเสียชีวิตทุพพลภาพแล้วก็บาดเจ็บได้รับเงินเยียวยาและสิทธิ์ต่างๆครบถ้วนแล้วครับแต่ในการรบในห่วงธันวาคมที่ผ่านมาครับอย่างที่เป็นข่าวที่ออกไปครับว่าเงินเยียวยาตามมติครม.ครับได้รับการอนุมัติจากทางคณะรัฐมนตรีมาในส่วนของกองทัพบกครับได้รับมาในก้อนแรกจำนวน83นายจะเป็นเงินประมาณ419ล้านครับ
0: มีรายงานว่ากองทัพดำเนินการจ่ายเงินเยียวยาให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บสาหัสสูญเสียอวัยวะครบทุกรายแล้วค่ะส่วนรายที่ได้รับบาดเจ็บจากการสู้รบและบาดเจ็บเล็กน้อยยังอยู่ระหว่างดำเนินการ

0: เปิดเผยมูลค่าของสัญญาโดยคาดว่าจะไม่น้อยกว่าเดิมก่อนที่รถถังจะขึ้นชกศึกฉลองครบรอบ30ปีค่ายมวยจิตเมืองนนท์ที่ไอคอนสยามในวันที่28ตุลาคมโดยยังไม่มีการเปิดเผยคู่ชกแอนโทนีฮัดสันนำนักเตะทีมชาติไทยออกเดินทางไปสปป.ลาวเพื่อเตรียมประเดิมสนามในศึกฟุตบอลอาเซียนคัพนัดแรกกับสปป.ลาวในวันที่25กรกฎาคมนี้โดยทีมชุดนี้ยังขาดกองหน้าอย่างปาตริกกุสตาฟสันที่ติดภารกิจกับบีจีปทุมสำหรับอาเซียนคัพไทยอยู่ร่วมกลุ่มกับสปป.ลาวมาเลเซียฟิลิปปินส์และเมียนมาโดยแชมป์ล่าสุดของไทยในอาเซียนคัพต้องย้อนกลับไปในปี2022ในยุค ของโค้ชมาโน่โพกิ้งคาเซมิโร่กองกลางมากประสบการณ์ทีมชาติบราซิลชุดฟุตบอลโลกเปิดตัวเป็นสมาชิกใหม่ของอินเตอร์ไมอามี่ในศึกเมเจอร์ลีกสหรัฐโดยคาเซมิโร่วัย34ปีย้ายมาร่วมทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังแยกทางกับแมนยูไนเต็ดซึ่งการย้ายมาร่วมทีมอินเตอร์ไมอามี่ทำให้คาเซมิโร่จะได้ร่วมงานกับลีโอเนลเมสซี่ขณะที่ซนฮึงมินกองหน้าทีมชาติเกาหลีใต้วัย34ปีทำประตูเป็นนัดที่2ติดต่อกันในฟุตบอลเมเจอร์ลีกสหรัฐก่อนจะช่วยให้ LAFCเอาชนะริวซอลเล็ก3ต่อ1โดยซนฮึงมินทำประตูแรกในเกมนี้ให้ทีมเก็บชัยชนะ3นัดติดต่อกันในลีกมีเพิ่มเป็น30คะแนนอยู่อันดับที่3ของสายตะวันออกการแข่งขันแบดมินตันระดับ World Tour Super 1000รายการ China Open ในเมืองเจียงซูประเทศจีนไฮไลท์ที่น่าสนใจคือประเภทชายเดี่ยวรอบ16คนอิคิวพนิชพลธีรรัตน์สกุลมือ17ของโลกเจองานหนักพบฉือยู่ฉีมือหนึ่งของโลกจากจีนเกมนี้อิคิวสู้ได้สนุกชนะไปก่อนในเกมแรก21ต่อ17แต่เกมที่2อิคิวแพ้ไป2ต่อ21และมาถึงเกมที่3อิคิวต้องขอถอนตัวเพราะปัญหาอาการบาดเจ็บขณะตามหลังอยู่6ต่อ12ทำให้อิคิวตกรอบไปอย่างน่าเสียดายส่วนในประเภทคู่ผสมบาสเดชาพลพัววรานุเคราะห์กับเฟรมสุพิศราเพียว3พรานคู่มือ4ของโลกชนะเย่หงเว่ยกับนิโคลกอนซาเลซชานคู่มือ10ของโลกจากไต้หวัน2ต่อ0เกม21ต่อ19และ21ต่อ11ผ่านเข้ารอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปปิดท้ายที่หลงหลี่พร้อมด้วยหลงซื่อหลี่นักแสดงและนักกีฬามวยไทยร่วมสร้างแรงบันดาลใจถ่ายทอดมุมมองออกกำลังกายพร้อมชวนคนไทยสัมผัสประสบการณ์เล่นกีฬาในรูปแบบใหม่ผ่านกิจกรรมโซนต่างๆของ D Sport Stadium ที่ Central North View ภายใต้แนวคิด Sporttainment ที่รวมกีฬาความบันเทิงไลฟ์สไตล์ไว้ในพื้นที่เดียวกันแบ่งเป็น6โซนหลักนำโดยกีฬาแบดมินตันบาส3คนคิดโซนและพิคเคิลบอล
1: ทั้งหมดนี้คือข่าวดึกค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมคืนนี้ดิฉันอัศนีอมรมณีพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: คาซัคสถานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลที่มีต้นทุนถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมสองทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้งความท้าทายของคาซัคสถานคือการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์สองชาติที่มีพรมแดนติดกันด้านหนึ่งคือจีนอีกด้านคือรัสเซียติดตามได้ในแฟลชพอยต์จุดร้อนโลกศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา22นาฬิกาทางไทย PBS
1: เตรียมตัวให้พร้อมสู่การเป็นผู้ประกาศข่าวมืออาชีพไทย PBSเปิดอบรมหลักสูตรผู้ประกาศในกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์รุ่นที่8เรียนรู้ทักษะการพูดและการถ่ายทอดเรื่องราวจากผู้เชี่ยวชาญพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมืออาชีพเปิดหลักสูตรใน3ระดับต้นกลางและสูงสมัครได้แล้ววันนี้ถึง31กรกฎาคม2569ดูรายละเอียดและสมัครได้ที่

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการทุกทิศทั่วไทยครับวันนี้พบกับผมจิตรินัยมีชัยครับเราเจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์บ่าย 3:30 ถึง 4:00 นทางช่องไทย PBS นะครับแล้วคุณผู้ชมดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้นะครับไปกันที่แฟนเพจ Facebookทุกทิศทั่วไทยครับแล้วก็ทางโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มของไทย PBS เลยนะครับส่วนวันนี้เรื่องราว3ตัวอย่างมีแบบนี้ครับช่างเทียนอุบลราชธานีเร่งรังสรรค์ต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติพร้อมเปิดให้นักท่องเที่ยวร่วมจุ่มเทียนทำต้นเทียนพรรษาด้วยเซียนพระรุ่นใหญ่วัย75ปีจังหวัดลำพูนเก็บสะสมพระเครื่องไว้นับพันองค์เรียกเปิดแผงพระให้เช่าบูชาเพื่อนำเงินไปทำบุญทุกกิจกรรมจุฑามาศผูกโคพาชมฝีมือชาวบ้านทอนจังหวัดนราธิวาสสืบสานต่อเรือกอและจำลองเป็นของโอท็อปสินค้าเชิงวัฒนธรรมสร้างรายได้สู่ชุมชนการแสดงหุ่นกระบอกไทยถือเป็นงานมหรสพสำหรับผู้ใหญ่เป็นส่วนมากนะครับห่างไกลจากกลุ่มเด็กๆพอสมควรจึงปรับให้เข้ากับยุคสมัยจับกลุ่มผู้ชมในวัยเด็กนะครับด้วยการสร้างหุ่นคล้ายกับการ์ตูนขึ้นมาครับแล้วก็ผูกเรื่องราวการแสดงให้เหมาะกับเด็กด้วยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมจึงจัดการแสดงละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา3มิถุนายน2569สัญจรไปเปิดการแสดงตามสถาบันการศึกษาทั้ง4ภาคครับ

0: เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569เรื่องราชินีเคียงกษัตริย์ The Puppet Show ตอน The Royal Giant ปิดทองหลังพระที่โรงเรียนพิชยศึกษาอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับโดยนำหุ่นกระบอกไทยมาสร้างสรรค์ในรูปแบบหุ่นไทยร่วมสมัยเหมาะกับเด็กนะครับมาเล่าเรื่องพระราชกรณียกิจได้อย่างทันสมัยในรูปแบบ The Puppet Show ผสมความเป็นไทยแล้วก็ความร่วมสมัยครับแล้วก็ยังมีเนื้อหาเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านสื่อที่ส่งผลต่อสังคมเด็กรุ่นใหม่ด้วยครับ
1: และสำคัญเลยว่าทำให้กับเด็กๆโดยเฉพาะฉะนั้นเนื้อเรื่องเนื้อหารูปแบบการแสดงมีการเปลี่ยนไปมีความกระชับมากยิ่งขึ้นเนื้อหามีความทันสมัยเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอย่างเช่นว่าครั้งนี้เราทำหุ่นกระบอกไทยเกี่ยวเรื่องของพระราชินีเนื้อหาเราต้องมีความกระชับเข้าใจง่ายการใช้ภาษาซึ่งมีความที่ไม่ซับซ้อนอาจจะมีการเลี่ยงราชาศัพท์บ้างแต่ว่าจุดประสงค์หลักของเราคือต้องการให้เด็กๆเนี่ยรู้พระวิชาสามารถของพระราชินีของเราพระราชกรณียกิจของพระองค์ท่านฉะนั้นในการปรุงเนื้อหาก็มีการปรับปรุงใหม่ทั้งนั้นเรื่องเนื้อหาเรื่องของดนตรีเรื่องของกระบวนการแสดงฉากแสงสีเสียงหรือแม้กระทั่งการใช้โซเชียลมีเดียแมปปิ้งโปรเจคชันเทคโนโลยีเนี่ยต้องมาผสมผสานเพื่อให้การแสดงหุ่นกระบอกไทยหรือว่าหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยมันสามารถแข่งกับสื่ออื่นๆได้แต่สำคัญครับว่าการสร้างหุ่นกระบอกไทยร่วมสมัยเนี่ยทำอย่างไรก็ได้นะครับต้องเป็นสื่อสีขาวเหมาะสำหรับเด็กๆการใช้ภาษาซึ่งต้องไม่หยาบคายไม่ทะลึ่งตึงตังแต่ดูแล้วยังคงต้องสนุกอยู่ครับ
0: การแสดงยังใช้บทเพลงประกอบเพื่อสร้างการจดจำในเนื้อหาสาระและความสนุกสนานนะครับเป็นการเผยแพร่และอนุรักษ์การแสดงหุ่นกระบอกให้ขยายไปถึงผู้ชมกลุ่มเด็กหลังจากที่การแสดงหุ่นกระบอกไทยได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของชาติสาขาศิลปะการแสดงเมื่อปีพุทธศักราช2553
2: และอันนี้เป็นครั้งแรกของหนูเลยรู้สึกได้ความรู้มากมายจากการดูหุ่นกระบอกไทย

0: เรื่องพระราชินีค่ะจากที่หนูแทบไม่เคยรู้จักท่านมาก่อนพอหนูได้มาดูหนูก็เริ่มรู้จักท่านมากขึ้นรู้จักประวัติของท่านพระราชกรณียกิจที่สำคัญของท่านค่ะ
1: ขอบ
0: ชอบช็อตที่ยักษ์ออกมาค่ะมันดูตื่นเต้นดีแล้วมีเสียงดนตรีกระแทกค่ะ
2: รู้สึกตื่นเต้นและก็ประทับใจมากเลยครับที่ได้มาเจอหุ่นกระบอกเป็นครั้งแรกในชีวิตครับ
1: ชอบไหม
2: ชอบมากเลยครับ
3: หนูก็ชอบเหมือนกันค่ะชอบมากเลยค่ะสนุกมากค่ะ
4: เออหนูละจ๊ะ
3: รู้สึกมีความสุขที่ได้ดูละครหุ่นเชิดอะไรพวกนี้นะคะให้สาระเรียนรู้ได้มากค่ะสามารถไปบอกญาติพี่น้องอะไรต่างๆได
5: ้คุณแก้ว
6: กรมส่งเสริมวัฒนธรรมร่วมกับบ้านตุ๊กตุ่นหุ่นกระบอกไทยจัดละครหุ่นไทยสัญจรเฉลิมพระเกียรติระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงเดือนสิงหาคมนี้ครับในพื้นที่จังหวัดใน4ภูมิภาคนอกจากการแสดงบนเวทีแล้วนะครับยังรวบรวมพระราชประวัติพระราชกรณียกิจในรูปแบบของนิทรรศการนำมาร้อยเรียงสร้างสรรค์เป็นผลงานให้ได้ชมด้วยครับ
7: เหนือก็จะเป็นที่มหาวิทยาลัยนเรศวรจังหวัดพิษณุโลกแล้วก็โรงเรียนสุโขทัยที่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็โรงเรียนโคราชที่นครราชสีมาค่ะภาคใต้ก็จะจัดการแสดงที่มหาวิทยาลัยทักษิณที่สงขลาแล้วก็โรงเรียนสภาราชินีตรังที่จังหวัดตรังนะคะแล้วก็จะกลับมาที่กรุงเทพก็ที่ภาคกลางก็จะเป็นที่กรุงเทพก็คือที่ส่วนของโรงเรียนจิตรดาแล้วก็เป็นโรงเรียนนวมินทราชุชิตที่จังหวัดนครสวรรค์นะคะแล้วทั้งหมดก็จะเป็นการแสดงทั้งหมด4ภาคค่ะก็วันนี้เป็นรอบแรกนะที่
6: ผู้ที่สนใจสามารถติดตามกิจกรรมและการแสดงได้ที่สถานที่จริงและผ่านการเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมทุกช่องทางเลยครับและยังมีโครงการนาฏกรรมหุ่นไทยสายใยสี่ภาคนะครับเพื่อพัฒนาศิลปะการแสดงหุ่นกระบอกในรูปแบบดั้งเดิมประยุกต์สู่การแสดงร่วมสมัยครับซึ่งโครงการนี้จะเปิดให้นักเรียนเนี่ยเขาได้เรียนรู้เรื่องของการเชิดหุ่นกระบอกในแบบสมัยใหม่ด้วยครับที่เราบ่นกันว่าข้าวปลาอาหารข้าวของแพงนะครับคุณผู้ชมยังแพงไปถึงต้นทุนในการทำเทียนพรรษาปีนี้ด้วยครับช่างเทียนบอกว่าพุ่งไปกว่าเท่าตัวแต่ว่าก็ยังตั้งใจถ่ายทอดเรื่องราวนะครับรีบแกะเทียนกันให้ทันในช่วงของเทศกาลสิ้นเดือนนี้ที่จังหวัดอุบลราชธานีแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวได้มาจุ่มเทียนร่วมทำต้นเทียนพรรษาด้วยกันครับทีมช่างเทียนและชาวบ้านในชุมชนนะครับเร่งมือแกะต้นเทียนพรรษาประเภทแกะสลักขนาดใหญ่เลยครับที่วัดพระธาตุหนองบัวจังหวัดอุบลราชธานีนำโดยนายสุสาครหวังดีเป็นนายช่างใหญ่วัดพระธาตุหนองบัวครับเพื่อให้ทันงานแห่เทียนปลายเดือนกรกฎาคมนี้โดยถ่ายทอดเรื่องราวพุทธประวัติตอนสำคัญนะครับได้แก่เจ้าชายสิทธัตถะทรงม้าตอนที่พระพุทธเจ้าออกผนวดส่วนปีนี้ครับช่างบอกว่าต้นทุนทำเทียนพุ่งถึง 1.2 ล้านถึง 1.3 ล้านบาทต่อต้นนะครับขาดแคลนทุนจ้างช่างเทียนมาร่วมงานแต่ว่าทุกฝ่ายก็ร่วมมือกันหาทางออกนะครับสร้างสรรค์ผลงานกันสุดความสามารถ
8: ทำเป็นชาติสุดท้ายขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าครับเป็นหน้าเป็นไอ้เจ้าทรายที่ถะขี่ม้าออกผนวดครับนั่นท้ายก็เป็นปางสรุงมารปามปากปามมารครับแต่ตรงกลางๆก็ทำตอนตัดผมออกบวช
9: ในทั้งหมดในเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยอยู่ในต้นเทียนมีความยาวความสูงเท่าไหร่ครับ
8: ความยาว20เมตรความสูง5เมตร20ครับ
6: และไฮไลท์สำคัญที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากนะครับนั่นคือกิจกรรมเยือนชุมชนคนทำเทียนภายในวัดพระธาตุหนองบัวครับเปิดให้นักท่องเที่ยวและชาวบ้านนะครับมาสัมผัสวิถีชีวิตรวมถึงวัฒนธรรมการทำเทียนอย่างใกล้ชิดกันเลยครับมารู้ขั้นตอนการทำเทียนและมาทดลองทำกิจกรรมจุ่มเทียนนะครับแล้วก็ทำเทียนจำลองขนาดเล็กๆแล้วก็นำดอกไม้ขี้ผึ้งมาตกแต่งเป็นโมเดลด้วย
10: น้องเขาบอกว่าเอาตัวดอกไม้หรือเทียนที่เราทำนี้มาทำเป็นโมเดลแล้วก็สามารถที่เอามาตกแต่งบรรยากาศเนี้ยเพราะว่าเคยเห็นแล้วก็เคยเห็นเขาถ่ายภาพว่าที่วัดพระธาตุหนองบัวน่ะมีแบบเหมือนมูลี่ม่านแบบนี้สวยค่ะก็เลยแวะมาแบบมาดูของจริงอะค่ะซึ่งปีละครั้งเท่านั้นเองที่เราจะเจอที่นี่ค่ะประทับใจแบบ Amazing ตั้งแต่เดินเข้ามาแล้วว่าคือพระธาตุนะคะที่

0: ที่บนยอดจะเราศึกษาข้อมูลมาแล้วว่าบนยอดก็จะเป็นทองคำแท้ใช่อยู่บนยอดของพระธาตุแล้วเข้ามาสักการะเสร็จนะคะมีพญานาคราชแล้วก็ยังได้เห็นบรรยากาศของสวยๆของชุมชนคนทำเทียนที่นี่ค่ะ
1: ถือเป็นการเปิดประสบการณ์ให้นักท่องเที่ยวรับได้เห็นถึงความมุ่งมั่นเบื้องหลังขบวนแห่เราก็ยังสืบสานวิถีของช่างทำเทียนโบราณที่หาชมได้ยากนะครับจัดขึ้นปีละครั้งเท่านั้นในเทศกาลเข้าพรรษาครับปีนี้งานแห่เทียนพรรษานะครับจัดต่อเนื่องเป็นปีที่125กันแล้วด้วยนะครับ28ถึง30กรกฎาคมนี้ครับไปชมกันได้ที่ทุ่งศรีเมืองอำเภอเมืองอุบลราชธานีครับแนะนำแหล่งท่องเที่ยวกันต่อที่จังหวัดตรังนะครับใครที่ชอบถ่ายรูปนะครับมีภาพสวยๆวาดออกมาในรูปแบบของ3มิตินะครับและรวบรวมแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังครบทั้ง6จังหวัดในฝั่งอันดามันมาไว้ที่นี่ที่เดียวที่เขาไม้แก้วพิสดารจังหวัดตรังครับแม้จะไม่ได้ลงเรือหรือว่าดำน้ำแต่ก็สัมผัสเสน่ห์ทะเลอันดามันได้ครบแบบ6จังหวัดในวันเดียวเลยครับมากันที่เขาไม้แก้วพิสดารตำบลเขาไม้แก้วอำเภอศรีเกาจังหวัดตรังที่นี่เป็นแหล่งเรียนรู้งานประติมากรรมทางทะเลและภาพวาด3มิติแห่งเดียวในภาคใต้เลยครับเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2560มีภาพวาดเสมือนจริงฝีมือศิลปินหลากหลายภูมิภาคนะครับอย่างการถ่ายภาพเหมือนว่ากำลังว่ายน้ำในถ้ำมรกตหรือว่าไปยืนท่ามกลางแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของฝั่งอันดามันเอามาทั้งตรังกระบี่พังงาภูเก็ตระนองสตูลนะครับมีสัตว์ทะเลหายากนะครับแล้วก็ซากฟอสซิลอันทรงคุณค่าที่วาดออกมา3มิติครับ
2: ใต้ท้องทะเลอันดามันแหล่งท่องเที่ยวนะครับทั้ง6จังหวัดมี1น้ำตกเขาระนอง2แหลมพงเทพภูเก็ต3เกาะตาปูนะครับที่อยู่ข้างหลังเนี่ยเกาะตาปูของจังหวัดปังงา4คอพีพีของจังหวัดกระบี่5แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดจังไม่ว่าจะเป็นถ้ำมรกตเกาะกระดานนะครับหรืออ่าวปากเบงและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ตำบลเขาไม้แก้วเส้นบ่อทวดนะครับที่เป็นบ่อบาดจันบ่อแห่งนี้อยู่ในท้องทะเลบ่อน้ำทะเลแห้งเนี่ยน้ำในบ่อนี้จะจืดสนิทนะครับต้องอยู่ในตำบลเขาไม้แก้วหมู่ที่3บ้านเหลียมไซแล้วก็มีแหล่งวัดซิ่วของสตูลก็อยู่ในนี้ออกจากเรามาที่เดียวเที่ยว6จังหวัด6จังหวัดอันดามัน
1: ที่นี่ใช้งบสร้างกว่า49ล้านบาทนะครับบนพื้นที่กว่า10ไร่เปิดให้บริการทุกวันนะครับตอนนี้มีนักท่องเที่ยวเฉลี่ยเดือนละ 3,000 ถึง 4,000 คนสร้างรายได้ต่อเดือนค่าเข้าชมนะครับ 150,000 ถึง 200,000 บาทเลยครับส่วนใครอยากไปเที่ยวครับถ้าค่าเข้านี่คือผู้ใหญ่50บาทเด็ก20บาทชาวต่างชาติ101นะครับแต่ว่าถ้าเด็กสูงไม่เกิน110ซมแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อายุ70ปีขึ้นไปอันนี้เข้าชมได้ฟรีครับไปดูเรื่องราวของเซียนพระรุ่นใหญ่และเป็นผู้หญิงด้วยครับวันนี้ค่อนข้างหาได้ยากส่วนใหญ่มักจะเห็นแต่ผู้ชายรุ่นใหญ่ๆกันนะครับเป็นผู้หญิงเป็นยายวัย75ปีแล้วนะครับอยู่ที่จังหวัดลำพูนสะสมพระเครื่องมาทั้งชีวิตเลยนับพันองค์นะครับสุดท้ายก็มาเลือกเปิดแผงพระเล็กๆนะครับให้คนเช่าบูชาเพื่อจะเอาเงินที่ได้ไปร่วมทำบุญหลายกิจกรรมเลยครับพระเครื่องนับร้อยองค์ที่ห้อยคอครับมีทั้งหลวงพ่อเงินวัดบางคลานจังหวัดพิจิตรพระนางพญากรุพิษณุโลกนะครับแล้วก็พระอื่นๆส่วนที่นิ้วก็สวมแหวนพระทุกนิ้วเลยครับและที่ข้อมือทั้งสองข้างไปถึงข้อศอกก็สวมกำไลสร้อยพันประคำหลากหลายสีนับ10เส้นนะครับมีที่บ่ากับข้อเท้าเต็มแน่นทั้งตัวล้วนเป็นของขลังที่เก็บสะสมและผ่านการปลูกเสกมาแล้วทั้งสิ้นนะครับสร้างความสนใจให้กับผู้พบเห็นที่ตลาดสันตับเต่าตำบลบ้านโฮ่งอำเภอบ้านโฮ่งจังหวัดลำพูนนะครับนี่เป็นของสะสมด้วยความศรัทธาความชอบของนางบัวจรเสนาใหม่สะสมพระเครื่องมาตั้งแต่ยังเป็นสาวจนตอนนี้อายุ75ปีแล้วครับ
3: พันองค์จะสะสมไว้ตั้งแต่เป็นสาวจนบัดนี
4: ้มีผ้าอะไรบ้างส่วนมาก
3: มีหลวงพ่อคูณเอ่ยทุกอย่างแหละ
4: ยกตัวอย่างได้ไหมครับ
3: หลวงพ่อคูณพระรอดบางคูณพระปูดพระนาคปกนางพญาสิโคตรไทยยังไงมีหมดแหละ
4: เป็นตัวยายชอบผ้าอะไร
3: ผ้านางพญา
4: อะไร
3: กับพระรอดพระรอดบางคูณ
1: ของการเล่นพระนะครับจะเล่นแต่พระเครื่องของทางเหนืออย่างเช่นเหรียญครูบาศรีวิชัยพระรอดลำพูนพระกรุลำพูนนะครับจากนั้นก็เก็บพระเครื่องอื่นๆเมื่อมีมากจนไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรก็เลยมาเปิดแผงพระเล็กๆในตลาดนะครับให้คนมาเช่าบูชากันแล้วเงินเนี่ยก็คือเอาไปทำบุญหมดเลยรับตลอด25ปี
3: ตั้งขายไปเพลินๆเล่นเพราะมันมีเยอะไม่รู้จะไปที่ไหนก็มาให้คนเช่าบ้างทำบุญบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยเพราะมันเยอะเกิน
4: แสดงว่าคนยายขายพระได้ยายมาทำบุญใช่ไหมครับ
3: ทำบุญ
4: ทำบุญรับตอนนี้เราไปเงินขายข้าวทำบุญใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานหรือยัง
3: นานแล้ว
4: สิบปีทำบุญเนี่ยขายพระทำบุญ
3: ขายพระทำบุญมาตั้งแต่อายุ50
4: 50นะก็คือ25ปีแล้วนะ
3: ขายได้ก็ทำบุญไป
1: แต่ละวันก็มีพ่อค้าแม่ค้าในตลาดแล้วก็คนทั่วไปแวะเวียนมาเช่าพระเครื่องกันต่อเนื่องนะครับเงินที่ได้เนี่ยคือเอาไปทอดกฐินทอดพระป่าบริจาคช่วยเด็กบนดอยตามแต่จะมีคนมาบอกบุญทุกโอกาสนะครับยายบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นชาวปากกาเกยอเป็นคนดอยซึ่งคนดอยเนี่ยหายากที่เขาจะสนใจเรื่องของพระเครื่องกันแบบนี้แต่ว่าคุณยายนั้นสนใจมาตั้งแต่เด็กๆเลยครับส่วนที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับนี่ก็เป็นวัยคุณยายเหมือนกัน66ปีแล้วนะครับคุณผู้ชมยังขายขนมบ้าบิ่นมะพร้าวที่เป็นมะพร้าวที่เลือกเองปรุงอย่างดีเลยครับขายมากกว่า20ปีเป็นร้านที่คู่ชุมชนแถวนั้นเลยครับขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนที่หอมหวานมันต่างจากขนมบ้าบิ่นมะพร้าวอ่อนทั่วไปนะครับรสชาติก็ไม่หวานมากแล้วมีเนื้อมะพร้าวหนึบหนับให้เคี้ยวด้วยเพราะว่าขูดเนื้อชิ้นใหญ่เลยครับสูตรของนางมารีเดชอิ่มอายุ66ปีขายคู่ชุมชนมานานตั้งแต่ปี2550นะครับบริเวณริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานสุพรรณกัลยาฝั่งตะวันออกข้างทางลงร้านก๋วยเตี๋ยวแพเพนถนนพุทธบูชาอำเภอเมืองพิษณุโลกนะครับได้มีเคล็ดลับสำคัญคือการเลือกมะพร้าวให้อร่อยด้วยครับ
5: เป็นขูดเป็นบางอ่ะขูดเป็นบางหน้าแหลมๆอ่ะถ้าเรามีสิทธิ์เลือกเราก็เลือกมันเนื้อมันหนาดี
6: เนื้อมันหนาหน่อยเนาะ
5: ใช่ขายตั้งแต่ชิ้นละ1 บาทขยับไปขยับมาจนเป็นชิ้น5บาทชิ้นละ1บาทเพราะว่าสมัยนั้นมะพร้าวเป็นยังไงคะ
7: มะพร้าวลูกก็3บาท5บาท
5: แต่วันนี
7: ้เป็นมะพร้าวมันขยับขึ้นลง
6: ของมันแพงทุกอย่างด้วยเนาะ
7: มันก็ไม่ตายตัวนะมะพร้าวอ่ะเล็กใหญ่แล้วก็คนราคาอีกอะไรเงี้ย
1: เมื่อก่อนเนี่ยใช้เตาถ่านนะครับควบคุมความร้อนด้วยการคอยยกกระทะดูถ่านแต่ว่าพออายุมากขึ้นทำขนมช้าลงก็เลยต้องเปลี่ยนมาใช้เตาแก๊สแทนจะได้คุมไฟทำขนมได้อร่อยแล้วก็เร็วขึ้นด้วยครับบริเวณนี้ครับยายบอกว่าเมื่อก่อนมีร้านที่เขามาตั้งอยู่ก็มีรถเข็นขายของกันนับ10ร้านเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่รถเข็นคุณยายเจ้าเดียวเองนะครับที่นี่เปิดตั้งแต่9โมงจนถึงบ่าย2ก็ขายหมดทุกวันเลยครับชาวบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสนะครับสืบสานการต่อเรือกอและจำลองอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมนะครับทดแทนการสร้างเรือจริงที่ทำได้ยากขึ้นเราก็ใช้วัสดุทดแทนด้วยไม้เนื้ออ่อนในท้องถิ่นส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปนะครับเป็นสินค้าเชิงวัฒนธรรมที่สร้างรายได้สู่ชุมชนติดตามกับคุณจุธามาศผูกโพครับ
8: ที่วิจิตรงดงามบนเรือกอและสะท้อนถึงวิถีชีวิตของชาวเลภาคใต้แม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปแต่งานศิลปะบนลำเรือไม่ได้แล่นอยู่แค่ในท้องทะเลเมื่อช่างฝีมือทรงต่อภูมิปัญญาผ่านการย่อส่วนลงมากลายเป็นเรือกอและจำลองซึ่งกำลังสร้างรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสค่ะ
9: สมัยก่อนนั้นเวลาช่วงลมมรสุมเขาออกทะเลไม่ได้นะก็ไม่รู้จะทำอะไรก็อยู่บ้านเฉยๆก็คือว่างงานนั่นแหละก็คือก็มีคนที่ว่าไอเดียเขาว่าจะทำไม้ที่ว่าที่เขาทำเรือใหญ่นะเป็นเศษไม้ก็เอาเศษไม้นั่นแหละมาทำเรือจำลองลำเล็กๆพอทำเสร็จแล้วก็คือวางโชว์อยู่ในบ้านนะพอมีคนมา ที่บ้านก็ดูแล้วก็ชมแล้วก็สวยแล้วบางทีก็ขอซื้ออะไรประมาณนั้นหลังจากที่ว่าทําเรือเสร็จแล้วก็มีแบบสมเด็จพระพันปีเมื่อก่อนนั้นเขา

0: ือแบบว่ามีแข่งเรือที่หน้าเขื่อนบางนาราน่ะแล้วก็ส่งทอดพระเนตรกันแข่งเรือแล้วก็เห็นว่ารูปทรงเรือแล้วก็ลวดลายนี้มันสวยงามแล้วก็อยากจะให้แบบประชาชนชาวบ้านน่ะอนุรักษ์ไว้แล้วก็อยากให้เกิดตั้งกลุ่มอะไรประมาณนั้นแล้วก็จัดให้มีการประกวดทำเรือกอและจำลองสมัยก่อนนะในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อก่อนจะมีทุกปีเพื่อให้ราษฎรเขามีแบบรวมกลุ่มกันมีอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้แบบว่าพัฒนาให้ลวดลายนี้แบบว่าละเอียดมากขึ้น
1: จะออกมาเป็นเรือกอและจำลอง1ลำไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะเพราะช่างต้องวัดสัดส่วนที่ถอดแบบมาจากเรือจริงตั้งแต่โครงสร้างลวดลายไปจนถึงการเก็บรายละเอียดเล็กๆบนเรือแต่ปรับเปลี่ยนวัสดุจากไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้ออ่อนที่หาได้ง่ายในชุมชนค่ะ
0: ที่เราใช้อยู่ทุกวันนี้เป็นไม้กระท้อนต้นกระท้อนว่าเพราะว่ามันมีอยู่ในพื้นที่อยู่ด้วยแล้วก็หาง่ายด้วยแล้วก็มันจำเป็นต้องตัดต้นก็คือแค่เอากิ่งอะไรก็มาทำได้แล้วขั้นตอนแรกก็คือตัดไม้แล้วแต่ขนาดที่เราต้องการถึงมุกว่าเราต้องการทำ12นิ้วก็ตัด12นิ้วแล้วก็เอาใช้ขวางมาดักทรงให้เป็นรูปทรงเรือแบบนี้หลังจากทำแบบนี้เสร็จแล้วก็คือไม้ส่วนหนึ่งที่เป็นไม้กระท้อนนั้นไปซอยให้เป็นแผ่นก็คือลักษณะเป็นแบบนี้แล้วก็มาร่างเป็นหัวเรือแล้วก็ฐานเรือประมาณนี้แล้วก็ร่างแล้วก็ฉลุด้วยเลื่อยมือครับก็คือจะถนัดกับเรือเลื่อยมือครับแล้วเสร็จแล้วก็ประกอบเรือก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้แล้วจะมีฐานอีกอย่างนึงนะครับพอประกอบเสร็จแล้วก็ขัดด้วยกระดาษทรายเหมือนกับน้องเมื่อกี้ขับขัดอยู่ขัดให้ละเอียดแล้วก็ลงพื้นสีเลือนก็ได้สีขาวก็ได้ก็คือ2ครั้งหลังจากนั้นก็ทำมาลงแบบแถเป็นแถแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วก็เขียนลายได้เลยครับก็จะออกมาเป็นแบบนี้แบบนี้ครับ
1: การทำเรือกอและจำลองต้องอาศัยความอดทนและใจรักเพื่อให้ได้เรือกอและที่มีความสวยงามและมีความประณีตตรงกับความต้องการของลูกค้าค่ะ
2: สำหรับเรือกอและที่ทางกลุ่มทำนะคะก็จะมีทั้งลำเล็กลำใหญ่แล้วก็ตามที่ขนาดที่ลูกค้าต้องการนะคะแต่สิ่งหนึ่งค่ะที่เรือกอและมีค่ะองค์ประกอบของเขาคือจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะบางคะ
0: องค์ประกอบของเรือกอและจำลองก็มีครบทุกอย่างอันนี้เป็นไม้พายครับม
2: ัน
0: ม
2: ี
0: 2ด้ามแล้วก็อันนี้ก็สมอเรือ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: จริงมันมีหางเสือด้วยแต่ว่ามันอยู่แล้วอันนี้เป็นอุปกรณ์เกี่ยวกับการไล่ปลาให้เขาอะไรนะเขาเรียกว่าเอาไว้ทุกใช่เอาไว้ทุกน้ำมันดีน้ำให้ปลามันหนีไปแบบนั้นแล้วก็ไม้อันนี้เอาไว้แขวนพวกห่วงแหพวกนี้ประมาณนั้นแล้วก็สิ่งของที่เราเอาไปอย่างกับข้าวอะไรประมาณนี้คือเอาไปนะสามารถจะแขวนได้ที่นี
2: ่
0: แล้วก็อันนี้เป็นใบครับเสาใบคือแต่ก่อนเขาจะใช้ใบสมัยโบราณเนี่ยคือเขาจะไม่มีเครื่องยนต์แบบสมัยนี้เขาจะใช้ใบนี่แหละก็คือเป็นตัวอันนั้นแล้วก็หัวเรือก็อันนี้เป็นหัวยาวก็คือจะยาว
2: ค่ะ
0: เป็นอีกแบบมี2แบบก็คือหัวยาวกับหัวตัดก็คือหัวตัดก็จะเป็นแบบนี้ก็จะตัดลายจะมีอยู่2แบบก็คือลายท้องถิ่นก็คือประมาณนี้นะครับก็คือจะผสมลายนกพญานาคอะไรพวกนี้แล้วมังกรนะครับ
2: ค่ะ
0: แล้วอีกแบบนี้ก็คือลายยาว
2: อ
0: ยาวก็คือคำของลายอินโดนะ
2: คร
0: ับค
2: ือ
0: ใครลายอินโดจะเป็นอีกแบบนึงแต่ถ้าเรือลำเล็กจะนิยมใช้เรือเนี่ยลายท้องถิ่น
2: ค่ะ
0: ถ้าอีกลำก็คือลำใหญ่ที่ออกทะเลจริงๆเขาจะส่วนใหญ่จะเขียนลายยาวลายยาวก็คือแช่งคนละคนก็คือต่างหากก็ของใหญ่ก็ของใหญ่แล้ว
2: ค่ะอ๋อเขาใช้ช่างฝีมือคนละแบบก
0: ันใช่ครับ

0: ละคนกันแล้วก็สีสันของเรือกอแลเนี่ยค่ะเขามีสีสันค่อนข้างที่จะเป็นเอกลักษณ์เลยอะค่ะ
1: ก็คือจะจุฉาเนี่ยนะก
0: ็
1: คือไม่ได้ส่วนใหญ่หรือคำถามนี่มันจะมีคนถามอยู่เหมือนกันว่าทำไมต้องเขียนลายอะไรประมาณนี
0: ้
1: ต้องเป็นสีจุฉาผมก็ตอบไปว่าน่าจะดูปลาเข้ามาความคิดแบบเล่นๆเนี่ยนะก็คือ
2: สำหรับราคาขายเรือกอและจำลองอยู่ที่ลำละ450บาทขึ้นไปจนถึงหลักหมื่นบาทขึ้นอยู่กับขนาดและความประณีตค่ะ
1: ก็มี4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วไล่ขึ้นไป12นิ้ว20นิ้วเมตรนึงก็มีครับครับอยากจะส่งให้เด็กๆรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในพวกนี้บ้างก็จะได้แบบอนุรักษ์สืบต่อกันไปตลอดไป
2: เรือกอและจำลองบ้านทอนไม่ได้เป็นเพียงแค่ของฝากแต่ได้ยกระดับสู่งานศิลปะชั้นสูงที่ผู้คนนิยมนำไปตกแต่งบ้านมอบเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษให้กับผู้ใหญ่ที่เคารพหรือต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองเพราะมีความหมายและเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งและการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จค่ะ
3: ตัวอย่างลำนี้นะครับก็อายุประมาณ 4-50 ปีได้แล้วนะครับตอนแรกก็คือลำลักษณะเรือจำลองที่เป็นเรือกอแลเก่าๆอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะหายากนะครับที่ปัจจุบันที่เราเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นในลักษณะของเป็นของที่ระลึกนะครับเป็นของที่ระลึกซึ่งเรือกอแลเนี่ยถ้าพูดถึงในเรื่องของอัตลักษณ์ของมันในเรื่องของความสวยงามนะครับความมีศิลปะในตัวเรือเนี่ยส่วนทั้งหมดเนี่ยจะเป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านในสมัยก่อนเลยต่อมาก็มีการประยุกต์มาแบบว่าทำเป็นของที่ระลึกทำตอนแรกๆในยุคนั้นนะเท่าที่ผมสอบถามจากคนเฒ่าคนแก่นะครับก็คือจะทำมาเป็นเรือจำลองลำเล็กๆเพื่อมอบให้กับเจ้านายข้าราชการในสมัยนั้นนะครับก็คือมีมานานแล้วนะครับผมแล้วก็มีทำตั้งโชว์ไว้ตามบ้านนะครับยุคเก่าๆเองเนี่ยก็จะเป็นเรือที่อย่างลำลักษณะใหญ่ๆอย่างเงี้ยก็จะมีทำขึ้นมานะครับพอมาช่วงหลังๆเนี่ยก็เริ่มมีการทำออกมาเป็นของที่ระลึกให้กับญาติพี่น้องก็มีนะครับแล้วก็มาสู่ยุคปัจจุบันนี้ก็คือเป็นเรื่องของการทำมาเป็นจำหน่ายทำเป็นของที่ระลึกก็จะมีกลุ่มชาวบ้านที่เขาวาดลายเรือนะครับ
2: ปัจจุบันกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทอนไม่ได้ผลิตเพื่อขายเพียงอย่างเดียวแต่ในทุกๆปีจะมีการจัดประกวดและเปิดพื้นที่เรียนรู้เพื่อส่งต่อทักษะการทำเรือกอและจำลองให้กับคนรุ่นใหม่เพื่อต้องการอนุรักษ์มรดกทางภูมิปัญญาไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อไปค่ะ
4: เรือกอและจำลองที่บ้านทอนนี้ไม่ได้เป็นเพียงสินค้าที่ขายเพื่อสร้างรายได้อย่างเดียวแต่ว่ายังเป็นตัวแทนของงานสัญลักษณ์เรื่องของศิลปวัฒนธรรมชั้นสูงที่ชาวบ้านยังคงช่วยกันอนุรักษ์เอาไว้ด้วยครับวันนี้ครับเราปิดท้ายกันด้วยบรรยากาศงานอุปสมบทที่วัดเขาไม้แก้วจังหวัดชลบุรีครับเป็นขบวนแห่นาคการแสดงม้า12ถึง16ขาครับหนึ่งเดียวในประเทศไทยเลยนี่เป็นศิลปะการแสดงที่นิยมมากในสุพรรณบุรีนำมาร่วมแสดงด้วยและนี่คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังทางแฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยที่อยู่ล่างจอนี้ได้ครับและกลับมาติดตามรายการกันได้ใหม่เจอกันทุกจันทร์ถึงศุกร์นะครับบ่าย 3:30 ถึง 4:00 นวันนี้ผมและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
3: สู้

0: เดิมไม่ได้เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
1: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
2: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
3: ทำเมนูอะไรวะ
4: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
5: แกงเผ็ด
6: เนื้อน้ำข้าง
1: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
7: ์ไป
1: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 นทางไทย PBS
8: น้ำปลาเครื่องปรุงรสที่อยู่คู่ครัวไทยแค่ไม่กี่หยดก็เพิ่มรสชาติของความอร่อยคุกคัลเจอร์จะพาไปเจาะลึกน้ำปลาจากปลาสร้อยปลาน้ำจืดตัวเล็กๆที่ผ่านภูมิปัญญาการหมักจนกลายเป็นเครื่องปรุงรสที่มีเอกลักษณ
9: ์แค่นี้ก็อร่อยแล้วครับ
10: คุกคัลเจอร์น้ำปลาปลาน้ำจืดวันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 10:00 นทางไทย PBS
11: วันนี้มาถึงที่สูงเพราะมีนัดกับ
12: ดารา
11: ให้ดารากรี๊ดดารามาแต่งตัวแบบดาราพูดแบบดารา
13: เกิดเคย
14: มาที
11: ่มากินแบบดารา
15: อร่อยจริงเลย
11: อร่อยอร่อย
16: ฟักทองพันบัตเตอร์นัท
11: ดาราที่นี่กินฟักทองบัตเตอร์นัทว้าวถ้าอยากรู้ว่าอร่อยแค่ไหนต้องดู
17: มหาอำนาจบานา
11: ทุกวันอาทิตย์10:30 นทางไทย PBS
18: รายการเราก็ไม่ได้รับสิทธิพิเศษนะว่าแต่ว่าใครจะเข้าคิวเข้าคิวไปผมหน่อยไหม
19: ได้ครับ
5: ดูให้รู้รู้ให้ลึกคุณเคยได้รับประสบการณ์นี้หรือยังต่อคิวหน้าร้านอาหารครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างต่ำ2ชั่วโมงก็ยังไหวนี่คือหนึ่งในวิธีของคนญี่ปุ่นที่ขยันต่อคิวมาก
0: ลูกค้าบอกว่านะครับมันมีค่ามากๆในการรอคิวครับ
8: เฮ้ยโอมาตาเซกาสนาสตาโรโต
3: แกงกะหรี่อายุ60ปี
5: ติดตามได้ไหนเดี๋ยวให้รู้ตอนไปลองกินร้านคิวยาวในโตเกียวทำไมคนยอมรอวันอาทิตย์นี้เวลา 11:00 นทางไทย PBS
2: เรื่องบ้านๆตอนนี้พบกับ
1: เราเป็นเมืองอะไรนะฮะ
12: ฮาจาง
1: ฮาจาง
12: เราไปทำอะไรอ่ะ
6: เป็นกลุ่มคนไทย
7: เป็นคนกลุ่มตระกูลไต
6: พูดตระกูลไตพ่อแม่เนี่ยพูดเหมือนกันหมาเงี้ย
7: หมา
6: ก็เดียวกัน
17: สงสารเด็กๆจังหลังจากทานข้าวแล้วก็จะต้องไปทำวิจัย
10: แล้วคุณไม่ไปทำอะไรเพื่อให้ผู้ชมดู
14: เราจะโชว์การนอนเพื่อรักษาสุขภาพให้ผู้ชมดู
9: เพราะว่าเราคือเรื่องบ้านบ้าน
4: อายนก
1: ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:30 นทางไทย PBS ช่องหมายเลข3และรับชมได้อีกครั้งทางวิภา.mีและวิภาแอปพลิเคชัน
19: ไม่ว่าคุณจะเป็นใครขอแค่มีไอเดียที่อยากเล่ามีเรื่องราวที่อยากสร้างการเปลี่ยนแปลงมีมุมมองใหม่ที่อยากให้ทุกคนได้เห็นถึงเวลาทำให้เกิดขึ้นจริงไทย PBS Commissioning 2569ครั้งที่2เปิดรับข้อเสนอจากผู้ผลิตเนื้อหาอิสระร่วมสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพใน6กลุ่มเนื้อหาไม่จำกัดรูปแบบการนำเสนอยื่นข้อเสนอในวันที่1และ2กันยายนนี้ดูรายละเอียดที่ www.thaipbs.or.th/commissioning เปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลงานสร้างเรื่องราวที่มีความหมายไปด้วยกันกับไทย PBS
5: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบ

0: ดมหัศจรรย์แห่งรสชาติที่รวมของดีจังหวัดจันทบุรีติดตามได้ในกินอยู่คือวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการกินอยู่คือรายการที่จะชวนคุณผู้ชมมากินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกค่ะวันนี้ค่ะแขกรับเชิญคนพิเศษของกินอยู่คือเป็นผู้ที่นำเอาพืชผักที่มีอยู่มากมายในท้องถิ่นมาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทั้งสร้างมูลค่าและมีคุณค่าทางโภชนาการด้วยค่ะ
1: ชื่ออารยาสุนทรวิภาสนะคะปัจจุบันเป็นประธานหลักสูตรการจัดการโลจิสติกและการค้าชายแดนและหลักสูตรบริหารธุรกิจค่ะสังกัดคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาวิทยาเขตจันทบุรีมหัศจรรย์แห่งรสชาติจันทบุรีแกสโตรโนมีนะคะจากความอุดมสมบูรณ์แล้วก็ความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นเอกลักษณ์ของอาหารจันทบุรีอะค่ะทำให้เราเกิดโครงการนี้ขึ้นเพื่อที่จะยกระดับแล้วก็พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยให้ไปสู่สากลโลกมากยิ่งขึ้นวันนี้ได้นำพระเอกของเรานะคะก็คือพริกไทยดองสามรสนะคะแล้วก็มีน้ำมันสกัดจากผิวของเปลือกส้มมะปี๊ดแล้วก็สุดท้ายก็เป็นวินเนก้ามังคุดอินทรีย์ค่ะกินอยู่ค
0: ือสวัสดีค่ะอาจารย์เจี๊ยบ
2: สวัสดีค่ะเชฟโบ
0: อาจารย์เจี๊ยบนะคะเป็นหนึ่งในคณะทำงานในโครงการมหัศจรรย์แห่งรสชาติค่ะ
1: คำว่ามหัศจรรย์ของเราอะค่ะ
0: ค่ะ
1: สะกดด้วยจอมหันอากาศนอหนูทอทหารกรันซึ่งเป็นตัวย่อของจังหวัดจันทบุรี
0: ค่ะ
1: แล้วก็โครงการอันนี้ค่ะเป็นเรื่องของการนำอาหารมาใช้ในการสร้างแล้วก็พัฒนาการท่องเที่ยว
0: ค่ะ
1: ก็คือมาเที่ยวจังหวัดจันทบุรีอะค่ะสิ่งแรกที่นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะนึกถึงก็คืออาหารและความอุดมสมบูรณ์ที่โดดเด่นของจังหวัดจันทบุรียกตัวอย่างเช่นพริกไทยที่นำผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาแล้วนะคะมาในวันนี้ค่ะก็เป็นพริกไทยดองสามรสค่ะ
0: พริกไทยดองคือพริกไทยมันออกเยอะมากใช่ไหมคะอาจารย์
1: ใช่ค่ะก็คือในจังหวัดจันทบุรีค่ะเป็นพื้นที่ที่เราสามารถปลูกพริกไทยได้ทุกอำเภอเลยจังหวัดจันทบุรีมีทั้งหมด10อำเภอแล้วก็จริงๆก็เป็นแหล่งปลูกแหล่งใหญ่ของประเทศเลยทีเดียวค่ะ
0: ก่อนที่มันจะเป็นเม็ดสีขาวเม็ดสีดำมันเคยเป็นแบบนี้มาก่อนแบบนี้มีหลายพันไหมคะอาจารย์
1: จังหวัดจันเนี่ยเราปลูกหลากหลายสายพันธุ์นะคะเป็น10สายพันธุ์เลยค่ะแต่ว่าพันธุ์ที่นิยมปลูกนะคะหนึ่งในนั้นก็คือสายพันธุ์จันทบุรีหรือว่ามีชื่อว่าปรางถี
0: ่ค่ะ
1: อีกสายพันธุ์นึงมีชื่อว่าสายพันธุ์คุชชิ่งค่ะ
0: คุชชิ่ง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้มาจากทางมาเลเซียแบบนั้น
1: ใช่ค่ะจริงๆรสชาติของสายพันธุ์จันทบุรีค่ะจะเผ็ดร้อนกว่าแต่ว่าตัวลักษณะของความยาวของเขาอาจจะสั้นกว่าแล้วก็มีความแน่นของตัวเมล็ดอะค่ะน้อยกว่าในขณะที่สายพันธุ์คุชชิ่งหรือว่ามาเลเซียเนี่ยผลิตภัณฑ์เขาอะค่ะจะยาวกว่าแล้วก็เมล็ดก็แน่นกว่าค่ะ
0: ก็เหมือนกับว่าให้ผลผลิตดีกว่า
1: ใช่
0: แต่อาจจะเผ็ดร้อนไม่เท่ากับของเรา
1: ใช่ค่ะ
0: ของเรานี่ขึ้น GI หรือยังคะอาจารย
1: ์ยังไม่ได้ขึ้น GI ค่ะ
0: น่าคุ้นเนาะน่าพาไปขึ้น GI
1: เดี๋ยวจะพาไป
0: แต่อาจารย์พาพริกไทยมาดองได้แล้วค่ะอันนี้ดองกับอะไรคะอาจารย
1: ์อันนี้ค่ะเป็นเราใช้พริกไทยนะคะพริกไทยสดค่ะแล้วก็มาคลุกกับข้าวเหนียวแล้วก็เติมน้ำดื่มที่ผ่านการฆ่าเชื้อแล้วแล้วก็ดองเอาไว้ภายใต้อุณหภูมิ35องศาหมักดองเอาไว้ในระยะเวลา7วันจากนั้นเนี่ยเราก็จะเอาตัวพริกไทยที่ดองแล้วนะคะขึ้นมาแล้วก็ใส่ลงไปน้ำสามรสที่เราปรุงรสชาติเอาไว้แล้วค่ะเพื่อให้มันมีรสแล้วก็กลิ่นที่หอมขึ้น
0: ทีนี้บุ๊กก็จะขออนุญาตเอาพริกไทยดองสามรสของอาจารย์เนี่ยมาทำเป็นอาหารกินเล่นค่ะ
1: ค่ะ
0: น้ำมันร้อนๆโบก็เอากุ้งแห้งเนี่ยของจันทบุรีลงไปทอดเลยค่ะให้กรอบอาจารย์บอกว่าพริกไทยมีสรรพคุณเยอะมาก
1: ใช่ค่ะ
0: ตัวเด่นๆคืออะไรนะคะ
1: ที่เพอรีนค่ะมีฤทธิ์ในเรื่องของการต้านการอักเสบแล้วก็ช่วย

0: ในระบบย่อยอาหารด้วยแล้วก็ในการดองอันนี้ค่ะมันจะยิ่งเสริมสารพิพารีนให้สูงขึ้นค่ะ
1: ค่ะอีกสักพวงนะอาจารย์ตอนที่อาจารย์เอามาดองมันเป็นสีเขียวหรือว่า
0: เป็นสีเขียวอย่าง
1: น
0: ี้เลยค่ะ
1: สีเขียวก็คือใช้เป็นพริกไทยอ่อน
0: นี้เลยอย่างนี้เราเรียกว่าพริกไทยผลสด
1: พริกไทยผลสด
0: แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าพริกไทยอ่อน
1: ถ้าอ่อนนะเขียวมันจะไม่เข้มอันนี้คือแก่กว่า
0: ใช่ค่ะ
1: เอากุ้งขึ้นก่อนนะคะ
0: กุ้งแห้งนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่โดดเด่นของจังหวัดจันทบุรีเหมือนกันนะคะกุ้งแห้งจันทบุรีอะค่ะจะมีตัวเล็กไม่ได้เป็นตัวใหญ
1: ่
0: แต่ว่าสะอาดเพราะว่าเก็บเปลือกของกุ้งแห้งด้วยมือ
1: จากการที่ผ่านการหมักมาแล้วมันก็จะมีกลิ่นที่ชัดเจนมากขึ้น
0: ใช่ค่ะกลิ่นชัดเจนขึ้นความเผ็ดร้อนยาวนานขึ้น
1: แปลว่าไม่ต้องรับประทานเยอะรับประทานน้อยๆก็อร่อย
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็จะแอบใส่ของสดนิดนึงด้วยไหนๆมีผลสดแล้วเราก็จะใส่กุ้งแห้งที่เราทอดไว้ค่ะลงไปค่ะใส่น้ำมันที่เราทอดกุ้งนี้

0: เป็นจังหวัดที่น่าอยู่จริงๆ
1: จะบอกว่ามีบุญที่ได้อยู่จันทบุรีค่ะ
0: แล้วโบก็ใส่ขิงอ่อนค่ะ นิดเดียวพอค่ะอาจารย์

0: ท่านี้เองค่ะอาจารย์ขออนุญาตชิมนะคะ
1: ได้ค่ะร้อนนิดนึงนะคะ
0: ใช่
1: ตักให้ครบตักให้ครบได้พริกไทยด้วยได้กุ้งด้วย
0: เป็นยำกุ้งแห้งเบรกแตกแน่เลยค่ะหยุดไม่ได้ อร่อยมากเลยค่ะหอมขิง
1: หอมขิงด้วยแล้วก็พอเคี้ยวไปเจอพริกไทยดองของอาจารย์นะคะพอไปเจอกับกุ้งแห้งมันพอดีกันเลยมันไม่แรงเกินไปเพราะบางทีเรากินเฉยๆเรารู้สึกว่าเอ๊ะมันจะแรงไปไหมแต่พอกินด้วยกันอร่อยเลยค่ะอาจารย์
0: ใช่ค่ะรสชาติมาจากกุ้งแห้งแต่ความหอมความซ่ามาจากพริกไทย
1: ค่ะอันนี้ก็ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยที่นำพริกไทยดอง3รสมาให้ทำอาหารนะคะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับยำกุ้งแห้งพริกไทยดองค่ะ

0: ก็ยังมีผลิตภัณฑ์อื่นอีกที่ทำมาจากพืชผักพื้นถิ่นคืออะไรคะอาจารย
1: ์อีก2อย่างนะคะที่ถูกพัฒนาขึ้นภายใต้โครงการมหัศจรรย์แห่งรสชาติจันทบุรีแกสโตรโนมีเนี่ยนะคะก็มีน้ำมันหอมระเหยสกัดจากเปลือกของส้มมะปี๊ด
0: อันนี้ค่ะส้มมะปี๊ด
1: ค่ะ
0: แล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์ไปเอาน้ำมันหอมระเหยจากผิวมันเนี่ย
1: นั่นเป็นน้ำมันหอมระเหยเป็น essential oil ที่เป็น food grade อะค่ะสามารถนำมาปรุงอาหารได้ค่ะอีกอันนึงก็จะเป็นวินิก้ามังคุดออร์แกนิกค่ะมังคุดเนี่ยค่ะมันก็จะมีเกรดของเขาถ้าหากว่าเป็นเกรดส่งออกเนี่ยยังไงเราเจ้าของสวนก็จะต้องส่งออกเพราะก็จะได้ราคาค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเกรดที่ตกลงมาค่ะก็จะเข้ามาสู่เรื่องของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ตัวนี้ทั้ง2ตัวค่ะก็มีหลักคิดในเรื่องของฟู้ดเวสต์ทั้งคู่
0: ค่ะงั้นผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยเป็น BCG ด้วยเพราะว่าเป็นไบโอ
1: ค่ะ
0: C คือ circular จากคนนึงใช้ไปหาอีกคนนึงแล้วก็ไปหาอีกคนนึงแล้วก็ไปหาอีกคนนึง
1: หมุนเวียนไป
0: เป็นเศรษฐกิจหมุนเวียนรวมไปถึงเป็นการกรีนด้วยเพราะเรารักษาสิ่งแวดล้อมแล้วเราก็ใช้ของจากระบบอินทรีย
1: ์ใช่ค่ะ
0: ซึ่งหนูก็เห็นด้วยนะเพราะว่าถ้าเราไม่รีบทำอะไรเนี่ยเราจะไม่มีโลกให้อยู่แล้วล่ะ
1: ใช่แล้วเห็นด้วยเลยค่ะ
0: รายการอาหารต่อไปค่ะโบก็เลยจะเอาผลิตภัณฑ์ของอาจารย์เนี่ยแหละค่ะที่ทำมาจากเปลือกส้มแบบนี้ใช่ไหมอาจารย
1: ์ใช่ค่ะ
0: เปลือกส้มมาปี๊ดเนี่ยมาทำเป็นน้ำสลัดเพราะไหนๆเราก็มีน้ำส้มสายชูจากมังคุดด้วยค่ะก็เป็นสลัดซีฟู้ดเพื่อให้เข้าธีมมหัศจรรย์แห่งรสค่ะ

0: ครงการจะมีแบบจัดงานให้คนไปเที่ยวเล่นดื่มกินเข้าใจภูมิศาสตร์รสชาติไหมคะอาจารย
1: ์คือเรามีการอบรมให้กับผู้ประกอบการนะคะในเรื่องของศาสตร์และศิลป์ของการปรุงอาหารยกระดับเรื่องของการบริการการจัดจานเพลทติ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยค่ะจากนั้นเราก็จัดกิจกรรมการแข่งขันผู้ประกอบการแต่ละทีมนะคะเขาต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ไม่เคยมีมาก่
0: อ
1: นโดยที่ใช้วัตถุดิบที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีเนี่ยค่ะเราก็ได้ออกมาเป็นสำรับค่ะทั้งหมด5สำรับด้วยกัน
0: จริงๆเป็นจังหวัดที่ทรัพยากรอุดมสมบูรณ์มากเลยแล้วก็บุคลากรเนี่ยมีคุณภาพคนจันเองก็จะได้รักของคนจันคนไทยคนประเทศไทยเองก็จะได้ไปแบบว่าเห็นคุณค่าไปเชิดชูของที่ประเทศไทยมีด้วยเช่นกัน
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ค่ะอาจารย์โบธรรมน้ำยำค่ะจากน้ำส้มมะปี๊ดน้ำส้มสายชูมังคุดค่ะแล้วก็ใส่น้ำมัน
1: น้ำมันหอมระเหย
0: ค่ะอันนี้ปรุงรสด้วยเกลือนะคะแล้วก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วนะคะก็ขออนุญาตใช้พริกไทยเมื่อกี้เราใช้พริกไทยดองไปแล้วคราวนี้เราใช้พริกไทยดำบ้างค่ะ
1: ยิ่งตำสดแบบนี้จะยิ่งหอม
0: ค่ะพริกไทยนี่ถือว่าเป็นราชาแห่งเครื่องเทศจะไทยจะเทศจะจีน
1: ก็ใส่หมดเลย
0: ก็ใส่หมดเดี๋ยวโบเขาจะใส่หอมใหญ่ที่โบจับไปแล้วเนี่ยลงไปแช่ก่อนอาจารย์ให้รสชาติของหอมใหญ่มันดูดพวกความเปรี้ยวเนี่ยค่ะ
1: แล้วเขาเผ็ดฉุนน้อยลงไหมคะ
0: ใช่
1: หัวหอมค่ะก็จะฉุนน้อยลง
0: น้อยลงด้วยค่ะจันทบุรีเนี่ยค่ะเขาก็นิยมทำไร่ทำสวนที่เป็นอินทรีย์ไหมคะอาจารย
1: ์มีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะทำวินิก้ามังคุดออร์แกนิกเนี่ยค่ะก็จะเป็นสวนของคุณสุธีค่ะซึ่งเป็นออร์แกนิกทั้งสวนเลยแล้วก็มุ่งมั่นมาในทิศทางนี้มาหลายปีแล้วค่ะ
0: เอาพอมีสีสันเนอะอาจารย์เราจะกินให้ครบทุกสีเพื่อคุณค่าทางโภชนาการ
1: ค่ะในมะปี๊ดเนี่ยค่ะวิตามินซีสูงมากถึง 43.9 มิลลิกรัมด้วยกันแล้วก็มีวิตามินซีเนี่ยสูงกว่ามะนาว10ประมาณ 10% ค่ะ
0: ปลูกเยอะไหมคะอาจารย์ที่นู่น
1: เยอะค่ะไม่ได้เป็นลักษณะของการปลูกเชิงอุตสาหกรรมนะคะแต่เกือบจะทุกบ้านนะคะก็ปลูกส้มมะปี๊ดเอาไว้ในบ้าน
0: มันออกเป็นหน้าไหมอาจารย์คะหรือว่ามัน
1: เขาออกตลอดทั้งปีอะค่ะ
0: ทั้งปี
1: ใช่ค่ะ
0: เหลือไว้ไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ด้วยกัน
1: ค่ะ
0: อันนี้ใส่พริกใส่กระเทียมค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะโขลกเพื่อที่จะมาทำเป็นเพิ่มรสชาติในน้ำยำค่ะใส่หอมนิดหน่อยค่ะโบเห็นว่าทางมาเลหรือว่าทางพารานากันเนี่ยค่ะอาจารย์เวลาเขาใช้น้ำส้มมะปี๊ดเนี่ยบางทีเขามีส่วนผสมของกะปิเข้ามาร่วมด้วยวันนี้ก็เลยเดี๋ยวในน้ำยำเนี้ยจะแอบใส่กะปินิดนึง
1: กะปิของจันเป็นกะปิเคยตาดำค่ะ
0: ค่ะ
1: ซึ่งสะอาดแล้วก็รสชาติไม่ได้เค็มจัด
0: ไหนๆเรามีของดีนะอาจารย์เราก็ต้องใช้ของเราเนี่ยแหละค่ะได้แล้วค่ะอาจารย์หนูก็จะเอาอันนี้ละค่ะใส่ลงละลายลงไปในน้ำยำด้วย
1: ไม่เคยทานยำที่ใส่กะปิมาก่อนเลยค่ะ
0: เหมือนยำของพารานากันค่ะอาจารย
1: ์ค
0: ่
1: ะ
0: คล้ายๆอาจจะไม่ต้องใส่หมดหนูแนะนำอาจารย์ว่าเราควรจะทำให้อาหารเมืองจันเนี่ยค่ะเป็น culinary heritage เพราะว่าบอกว่า GI index มันชัดเจนมากเลยอาจารย์ทั้งพริกไทยทั้งเรี่ยวหอมทั้งกะวาน
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วจังหวัดกำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้ด้วยอะค่ะอยู่ในช่วงของการฟูมฟักอยู่ค่ะ
0: หนูเป็นกำลังใจให้ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แอบใส่เกลือนิดนึงค่ะแล้วก็ขอเพิ่มน้ำมัน
1: หอมค่ะ
0: ขอเพิ่มน้ำมันหอมจากผิวมาปี๊ดนะคะ
1: ใช่นี่เดี๋ยวก็หอมแล้วนะคะ
0: หอมเลยแล้วก็ให้ความหวานเป็นมังคุด
1: ค่ะ
0: ยำเนื้ออาจารย์เป็นสลัดเราก็ใช้ผักฝรั่งบ้าง
1: ค่ะ
0: ใส่ผักก่อนนะคะ
1: ค่ะ

0: อย่างเร็วหอมเนี่ยอาจารย์เอามาทำเป็นแบบว่าผลิตภัณฑ์อะไรไหมคะ
1: ตัวเร็วหอมยังไม่ได้พัฒนาค่ะแต่ว่าจะเป็นลำดับต่อๆไปค่ะ
0: ก็คือมีทีมพัฒนาที่
1: ใช่ค่ะมีทีมที่ใช้เทคโนโลยีแล้วก็วิทยาศาสตร
0: ์
1: เข้ามาพัฒนาผลิตภัณฑ์นะคะ
0: ใส่แตงกวาด้วยนะอาจารย์เห็นไหม
1: ค่ะ
0: จันทบุรีก็มีหาดให้ไปเที่ยวเล่นน้ำไหมคะอาจารย์
1: จันทบุรีมีทั้งหาดทรายทะเลที่สวยงามแล้วก็มีถนนเส้นที่สวยที่สุดก็คือถนนเส้นบูรพาชลทิศนะคะภูผาเนี่ยเราก็มีพื้นที่ทางอำเภอโป่งน้ำร้อนแล้วก็อำเภอสอยดาวค่ะที่มีเทือกเขาสอยดาวซึ่งเป็นเทือกเขายาวใหญ่แล้วก็สลับซับซ้อน
0: ช่วงหน้าฝนแบบนี้ก็เที่ยวได้ใช่ไหม
1: ได้เลยค่ะก็จะเป็นกรีนซีซั่นนะคะอากาศเย็นสบายมีลมพัดเย็นสบายเลยอะค่ะ
0: น่าไปนะคะ
1: ใช่ค่ะต้องไปเที่ยวแล้วค่ะ
0: ช่วงหน้าร้อนก็จะได้กินผลไม้
1: ใช่ค่ะ
0: ถ้าไปช่วงหน้าฝนก็จะได้เห็นบรรยากาศสวย
1: ๆใช่ค่ะหน้าหนาวก็อากาศเย็นสบายค่ะ
0: สรุปว่าย้ายไปอยู่กันเลยค่ะแล้วก็ไหนจันทบุรีก็มีอาหารทะเลนะหนูก็ขออนุญาตทำเป็นสลัดที่ใส่อาหารทะเล
1: ค่ะ
0: บ่เอาไทม์ลงไปทอดในน้ำมันให้น้ำมันมันหอมปลาลง
1: ด้านหนังลง
0: เอาด้านหนังลงเพราะเราอยากให้หนังกรอบกุ้งกันละ

0: เม็ดกระวานก็ได้
1: ใช่ใส่หน
0: ่อกระวานก็ได
1: ้
0: จริงๆสมุนไพรที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรีมีมากกว่านี้อีกนะคะมีกระต่ายจามค่ะแต่กระต่ายจามเนี่ยอาจจะหายากนิดนึงกลิ่นเฉพาะตัวที่คนจันทร์ก็จะเอาไปใส่ในน้ำพริกแกงค่ะ
1: เหมือนน้ำพริกแกงป่าแสนตุ้งนะ
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้ใช่
0: แล้วก็มีขิงแห้งค่ะ

0: จีนอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รับอิทธิพลมาในอาหารจันทบุรีพอสมควรถ้าเราสังเกตอาหารเวียดนามจะมีน้ำจิ้มหลายอย่าง
1: ค่ะ
0: จันทบุรีก็ได้รับอิทธิพลมาเหมือนกันเรากินปลาต้องโก๋จิ้มน้ำจิ้มค่ะ
1: น้ำจิ้มอะไรคะอาจารย
0: ์เป็นน้ำจิ้มที่มีรสหวานแล้วก็เปรี้ยวค่ะแล้วก็ใส่กุ้งแห้งนิดหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
0: ใส่พริกนิดนึงยังมีอาหารอีกหลายอย่างเลยค่ะที่เป็นอาหารเอกลักษณ์ของจังหวัดจันทบุรี
1: ค่ะ
0: อยากให้ทุกท่านนะคะได้มีโอกาสได้ไปลิ้มลองนะคะอาหารจันทบุรีเป็นอย่างมากเลยนอกเหนือจากสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมอยู่แล้วอะค่ะ
1: อาจารย์เขาพัฒนาผลิตภัณฑ์มาจากซีโร่เวสนะโบก็ต้องซีโร่เวสน้ำมันที่โบทอดอาหารทะเลหนูก็ต้องใส่ในซอสซะเลยเพราะว่ามันมีมันกุ้งมันมีความหวานจากปลาจากปลาหมึกค่ะแล้วด้วยความที่มันเป็นน้ำสลัดฝรั่งเนี่ยก็ใส่น้ำมันได
0: ้ค
1: ่ะเราก็ใส่น้ำมันไปในนี้ได้เลยค่ะ

0: มะปี๊ดน้ำส้มมังคุดของอาจารย์นะคะรวมไปถึงพริกไทยสายพันธุ์จันทบุรีเรียกว่าอะไรนะคะปรางที
1: ค่ะปรางที
0: อาจารย์บอกว่าอาจารย์เคยให้ฝรั่งมาชิมมังคุด
1: ค่ะ
0: ค่ะที่ไม่เคยกินมังคุดมาก่อน

0: มีพีชซึ่งสองอันเนี้ยเป็นผลไม้เมืองหนาวอยู่แล้วใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วมีความเป็นสับปะรดที่เป็น tropical ด้วยค่ะแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือลิ้นจี
1: ่ค่ะ
0: ค่ะ
1: เดี๋ยวให้อาจารย์ลองชิมนะคะว่าสลัดมหัศจรรย์นี่จะมหัศจรรย์จริงหรือเปล่า
0: ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะทำไมไม่รู้สึกถึงกะปิเลยล่ะคะ
1: เพราะว่าโดนซ่อนอยู่ข้างหลังค่ะใช่ให้น้ำส้มสายชูเขาชูโรงให้ส้มมาปี๊ดกับกลิ่นของส้มปี๊ดเขาเป็นคนนำค่ะ
0: จริงค่ะกลมกล่อมคือความอร่อยเกิดขึ้นมาจากความสมดุลของรสชาติทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปรี้ยวหวานเค็มปลายปลายนิดเดียว
1: ค่ะ
0: อร่อยมากเลยค่ะ
1: ใช่โบพูดเสมอค่ะว่าโบไม่ได้ทำอาหารอร่อยวัตถุดิบมันดีค่ะ เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสลัดมหัศจรรย์แห่งรสค่ะ

0: วันนี้โบสนุกมากเลยค่ะได้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์ที่อาจารย์นำมาในรายการไม่ว่าจะเป็นพริกไทยดองแล้วก็สนุกตรงที่เอาไปดองกับข้าวก่อนด้วยแล้วค่อยเอามาทำเป็นน้ำใส่น้ำสามรสที่หลังได้ใช้น้ำมันหอมระเหยฟู้ดเกรดที่ทำมาจากมะปี๊ดของขึ้นชื่อจังหวัดจันทบุรีรวมไปถึงน้ำส้มมังคุดอินทรี
1: วินเนก้ามังคุดอินทรี
0: ใช่ก็เอามาทำเป็นอาหารได้สนุกมากเลยค่ะแล้วก็อาจารย์ขาโบจะรบกวนอาจารย์ฝากถึงผู้ชมทางบ้านค่ะ
1: ค่ะก็ถ้าหากว่าอยากมาเที่ยวเมืองจันทน์นะคะให้อาหารนำพาทุกท่านมาแล้วก็มาลิ้มรสชาติมาสัมผัสกับความเป็นจันทบุรีที่มีความอุดมสมบูรณ์มากๆแล้วก็ในภายใต้โครงการมหัศจรรย์แห่งรสชาติจันทบุรีแกสโตรโนมีเนี่ยค่ะเราจะมีการจัดงาน 8-90 กันยานะคะอาหารพื้นถิ่นนะคะอาหารท้องถิ่นรวมไปถึงการพัฒนาก็มีสำรับที่ได้รับการประกวดเนี่ยอยู่ทั้งหมด5สำรับด้วยกัน
0: 8-90 กันยายนค่ะโครงการมหัศจรรย์แห่งรสชาติที่จังหวัดจันทบุรีค่ะวันนี้ค่ะกินอยู่คือต้องขอขอบคุณอาจารย์มากๆเลยค่ะที่มาเอาผลิตภัณฑ์ดีๆมาให้เราได้ทดลองใช้ค่ะ
1: ยินดีมากเลยค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: วันนี้กินอยู่คือกินเพื่อชีวิตที่ดีของเราและของโลกโบและอาจารย์เจี๊ยบต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: ถึงเวลาส่งเรื่องเล่าของคุณวิภาฟิล์มไพรส์ Emerging Competition พื้นที่สำหรับผู้กำกับเรื่องแรกและนักสร้างสรรค์ที่กล้าเปิดมุมมองใหม่ผ่านภาพยนตร์เปิดรับผลงานภาพยนตร์สั้นฟิกชันและด็อกิวเมนทารีความยาวไม่เกิน60นาทีภายใต้ประเด็น Corruption Climate Change Contemporary Culture Investigative ชิงเงินรางวัลร่วมกว่า 250,000 บาทพร้อมโอกาสฉายจริงในเทศกาลภาพยนตร์นี่คือโอกาสของคุณเพราะทุกความเปลี่ยนแปลงเริ่มที่เทคแรกเปิดรับผลงานตั้งแต่วันนี้ถึง25กรกฎาคม2569ที่ www.vipha.me/viff2026 แล้วพบกัน 11-25 กันยายน2569 Vipha International Film Festival 2026
1: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
2: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
3: ฉันอยากบอกวอดเป็นฉันคุณพ่อฉันมาก
1: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 น.ทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข 3

0: ห้องโลกกว้าง24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับเจมี
1: ่มีเมนูอาหารให้เลือกเยอะแยะแต่หม้อทอดไร้น้ำมันแบบนี้จะสร้างสรรค์อาหารจานเด็ดได้แปลกใหม่ขนาดไหนผมอยากรู้จริง
0: ๆเรียนรู้โลกใหม่หลากหลายคุณค่าสารคดีทองโลกกว้างทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 17:00 นทางไทย PBS กดช่องหมายเลข3ชมสดออนไลน์ทาง www.thaipbs.or.th/live
2: คาซัคสถานประเทศที่ไม่มีทางออกสู่ทะเลที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกในอดีตที่นี่คือศูนย์กลางทางการค้าและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่รุ่งเรืองระหว่างเอเชียกับยุโรปในฐานะส่วนหนึ่งของเส้นทางสายไหมเมื่อเข้าสู่ยุคล่าอาณานิคมการขนส่งสินค้าทางบกถูกแทนที่ด้วยการขนส่งทางทะเลที่มีต้นทุนถูกกว่าความสำคัญในฐานะสะพานเชื่อมสองทวีปก็ลดน้อยถอยลงแต่วันนี้คาซัคสถานกำลังถูกจับตามองอีกครั้งในฐานะทางเลือกใหม่หลังจากการขนส่งทางเรือกำลังมีความไม่แน่นอนเพราะสงครามและความขัดแย้งความท้าทายของคาซัคสถานคือการรักษาสมดุลกับมหาอำนาจด้านนิวเคลียร์สองชาติที่มีพรมแดนติดกันด้านหนึ่งคือจีนอีกด้านคือรัสเซียติดตามได้ใน Flashpoint จุดร้อนโลกศุกร์ที่24กรกฎาคมนี้เวลา 22:00 นทางไทย PBS
3: มีอาวุธยุทโธปกรณ์อะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอวกาศอีกมั้ยครับ
4: จริงๆมันเคยจะมีจะเอานิวเคลียร์ไปติดบนอวกาศแต่เรื่องพวกนี้มันถูกยุติไปก็เพราะ Outer Space Treaty เนี่ยแหละ
3: ที่สหรัฐมีข้อมูลที่จีนอาจจะไม่มีนะคือเรื่องของ UFO
4: คือผมรู้สึกว่าวัฒนธรรม UFO เนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนอเมริกันล้วนๆเลยถ้าให้ผมลองจำลองตัวเองเป็นมนุษย์ต่างดาวเนาะข้ามแกแล็กซี่มาไม่รู้กี่ปีแสงอ่ะผมคงไม่มาชะงกหน้าดูอย่างทีเดี๋ยวกลับบ้านเราหน้าอะไรไม่หรอกผมคงอยากจะยึดอะไรได้สักอย่างแหละคือในเมื่อมันยังไม่มีประเทศไหนที่ครอบครองโลกนี้อย่างสมบูรณ์เช่นเดียวอวกาศยิ่งอวกาศมีสนธิสัญญาและมีกฎหมายต่างๆที่ระบุว่าแต่ละประเทศเนี่ยอ้างอธิปไตยไม่ได้ด้วยมันก็เลยกลายเป็นแบบ first come first serve อ่ะใครมาก่อนได้ก่อนดังนั้นเขาก็เลยไม่คิดอะไรละทุกคนพยายามจะวิ่งไปหัวแถวผมเชื่อว่าพลังหน้าที่สำคัญเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องอาวุธเรื่องกระสุนหรอกคือเงินนี่แหละ
5: Back to Basics ทุกวันศุกร์เวลา 4:30 นทางไทย PBS กฎหมายเลข3

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล
1: ดูให้รู้รู้ให้ลึกกว่านี้พามาเที่ยวศรีราชาแบบที่ไม่ใช่ทะเลพบกับงานเทศกาลญี่ปุ่นที่คึกคักที่สุดในเมืองไทยแห่ศาลเจ้าที่นำเข้ามาจากญี่ปุ่นทำทุกอย่างเหมือนในญี่ปุ่นกันไปเลยตามไปซึมซับความเป็นญี่ปุ่นในเมืองไทยกันค่ะ
2: ดูให้รู้
3: สวัสดีครับผมชื่อมาซาฮิโร่อาเบะผมอยู่ที่ประเทศไทย20ปีแล้วครับขอต้อนรับสู่ Little Japan

ื่อ2019ก่อนโควิดครับผมเป็นประธานเทศกาลญี่ปุ่นครับผมอยากทำให้เทศกาลญี่ปุ่นใหญ่ขึ้นโตขึ้นวัฒนธรรมญี่ปุ่นให้คนไทยรู้เทศกาลญี่ปุ่นว่าสปอนเซอร์ปานามา150บริษัทช่วยสปอนเซอร์2000บาบ้าน1500บ้านร้านอาหารก็70บูธคนญี่ปุ่นขอบคุณประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณคนไทยคนศรีราชาด้วยนะครับแล้วก็ทำให้คนไทยดีใจก็สบายใจอันนี้เกี่ยวใหญ่ครับนี่เกี่ยวเด็ก2วันมาจากญี่ปุ่นครับถ้าทำใหม่ก็หนุนล้ำบาทเกี่ยวเด็ก2วันโบราณที่สุดนะครับมากกว่า100ปีเอามาจากชั้นเจ้าเก่าๆครับแล้วก็ไม่ใช่แล้วก็มาศรีราชาครับ

0: เวลาเทศกาลญี่ปุ่นนะครับยกเกี้ยวท่านเทพเจ้านั่งท่านมีพิธีนะครับทำให้เทพเจ้าดีใจแล้วก็ยกหลายชั่วโมงนะครับแล้วก็มีรังอาหารหมู่บ้านเทพเจ้าไปหาปัจจองแล้วทุกคนได้บุญก็ต้องมีรถยนต์เทพเจ้านี่ว่ารถยนต์เทพเจ้านะครับเทพเจ้านั่งเกี้ยวแล้วตุ้มไปหลายที่นะครับแล้วเทพเจ้าทำให้อะไรไม่ดีให้ออกแล้วก็ปัจจองได้บุญแล้วก็เทพเจ้าดูแลบอกไปทีละชาทุกที่ครับผมสร้างบริษัทที่ศรีราชาข้างบนสันเจ้ามีออฟฟิศนะครับแต่งงานกับคนไทยมีลูกสองคนผมจะอยู่ศรีราชาทุนเสียชีวิต
1: พูดภาษาไทยเก่งมากเลยนะคะคนญี่ปุ่นที่กำลังเล่าเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาครั้งที่12ประจำปี2566ให้เราฟังอยู่นี้คือคุณอาเบะจากสมาคมญี่ปุ่นแห่งจังหวัดชลบุรีระยองค่ะถ้าในกรุงเทพเรามีย่านธนิยะหรือซอยสุขุมวิท39ที่เรียกว่าย่านคนญี่ปุ่นได้ที่ชลบุรีก็มีศรีราชาเป็นเมืองญี่ปุ่น2ในเมืองไทยเลยค่ะวันนี้ดูให้รู้จะพาไปดูความเป็นปึกแผ่นแน่นเหนียวของคนญี่ปุ่นในเมืองไทยกับเทศกาลประจำปีที่ไม่ธรรมดาของพวกเขาและอะไรๆที่เป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นอีกมากมายเลยค่ะ
0: อันนี้ประเทศไทยที่ไหนก็ไม่มีครับต้องใช้มือทำที่จังหวัดชิมาเนะสมาคมชั่วเขาประมาณ30คนใช้มือทำให้ซันเจ้าชินโตศิราจาเขาก็ดีใจมากๆครับต้องทำเทศกาลญี่ปุ่นมวลญี่ปุ่นแท้ๆนะครับก็ต้องมีซันเจ้าผมอยากให้รู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นยังไงอยากได้มวลจริงๆครับต้นใช้ไม้ญี่ปุ่นฮินอกิแล้วก็ประตูก็มวลญี่ปุ่นจริงๆอุปกรณ์ต้นใช้ดีๆมวลญี่ปุ่นนะครับซันเจ้าชินโตว่าต้นดูแลศรีราชา50ปี100ปี200ปี500ปี1,000ปีต้นดูแลตลอดนะครับ
1: ศาลเจ้าให้เหมือนถอดแบบมาจากญี่ปุ่นเป๊ะๆต้องใช้เงินหลายล้านบาทรวมกับความตั้งใจที่สูงมากๆเลยนะคะแต่พอสร้างสำเร็จขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นที่พึ่งทางใจให้กับทั้งคนญี่ปุ่นแล้วก็คนไทยด้วยค่ะ
0: สร้างศาลเจ้าแล้วคงไม่สบายแล้วก็กำลังจะโค้ดลูกแล้วก็เรียนหนังสือกำลังจะสอบเข้ามหาลัยก็มีทำเต็มที่แล้วทุกคนทำเต็มที่แล้วมาหาเทพเจ้าก็เขาทุกคนสบายใจคนญี่ปุ่นก็มาคนไทยก็มาเยอะครับผมเห็นแล้วดีใจว่าสร้างศาลเจ้าทุกคนสบายใจอยากเห็นหน้าดีใจคนไทยคนญี่ปุ่นว่าผมอยู่ที่นี่ทุนเสียชีวิตมีบริษัทแล้วมีบ้านแล้วก็ผมทำให้ชีวิตคนเดียวครับต้องทำให้ทุกคน
1: นี่เรียกว่าเป็นหัวใจของคนญี่ปุ่นแท้ๆเลยนะคะมีจิตสาธารณะสูงแม้ว่าจะอยู่ในเมืองไทยก็ไม่ลืมสิ่งนี้ค่ะ
2: ดูให้รู
1: ้แล้วฟูจิเซนเซของเราอยู่ไหนแล้วคะเนี่ยเห็นว่าวันนี้จะมาพาทุกคนไปเที่ยวงานเทศกาลญี่ปุ่นศรีราชาด้วยนะคะ
3: ตอนนี้ครับเราอยู่ที่คอมมูนิตี้มอลเป็นแหล่งรวมของคนญี่ปุ่นนะครับตอนนี้เรานัดกับคุณยูจิว่าให้อยู่ที่ไหนเนี่ยคุณยูจิเปล่าฮะ
4: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับครับ
4: คุณนิชิวะ
3: รู้จักครับคุณนิชิวะ
4: ร
3: ู้
4: จักお会いしたかったです。
3: ยินดีที่รู้จักครับ
4: 忙しいですね今ね。大丈夫ですか？タイ行ったり日本行ったり忙しくないですか？
3: はい。คุณยูจินี่เป็นลูกครึ่งใช่ไหม
4: そうですね。日本語で行きますか？タイ語で行きますか？
3: はい。เป็นทั้งญี่ปุ่นทั้งคนไทยเลย
4: คร
3: ับที่มาที่ไปที่นี่มันเป็นยังไงฮะ
4: ที่นี่ここはですね、チラチャにあるチラチャの J パーク
3: ที่นี่เรียกว่า J パーク
4: J パークใช่ครับใช่คร
3: ับ ผมว่าตรงนี้เป็นที่ที่คนญี่ปุ่นที่มาอาศัยอยู่ที่ศรีราชาแล้วก็มากินข้าวแล้วก็ซื้อของกันเป็นชีวิตประจำวันเลยแล้วทำไมคนญี่ปุ่นถึงมาอยู่ที่ศรีราชาครับ
4: อันนี้ผมแค่รู้ของผมนะครับว่า2012ปีที่อยุธยาเขาจะมีที่โรงงานของญี่ปุ่นแล้วเห็นเหมือนกับมีน้ำท่วมที่อยุธยาครับจะมีโรงงานที่อยุธยาแล้วทางนั้นเขาใช้ไม่ได้เขาก็ต้องย้ายโรงงานมาที่ระยองแล้วก็จะมีที่ตรงชลบุรีแล้วคนญี่ปุ่นเขาก็ย้ายมาอยู่ในเมืองนี
3: ้คุณยูจิว่าแต่ว่าที่นี
4: ่
3: มันเป็นวิวญี่ปุ่นเนอะมีคนญี่ปุ่นอยู่จริงเหรอฮะแล้วเขามาซื้ออะไรแถวไหนยังไงครับ
4: อยากจะไปดูไหมครับเดี๋ยวผมจะพาไปให้ครับ
3: ครับโอเคใช่ไหม
4: เซเลยครับ
3: ทางนี้เหรอฮะแสดงว่าคนญี่ปุ่นมาที่นี่สบายหมดเลย
4: มาซาจิอาซามอริมัส
3: มีร้านนวดด้วย
4: เด็กโกโก้เอกะกังอัตตะมาบัตเจนส
3: ์อ๋อขาดอย่างนึงคือขาดโรงหนังญี่ปุ่น

0: างญี่ปุ่นครับ
1: อ๋ออย่างอื่นนี่ครบเลย
0: ใช่ครับ
2: คนญี่ปุ่นไม่เหงาแล้วนะคะเพราะศรีราชามีเกือบทุกอย่างให้หายคิดถึงญี่ปุ่นค่ะ
3: จุดเด่นของศรีราชาเนี่ยนะ
1: ซึ่งมีคนญี่ปุ่นเยอะ
4: ครับ
1: กับคนญี่ปุ่นที่อยู่ที่อื่นเนี่ยต่างกันไหม
0: เพราะที่กรุงเทพถ้าเขาจะไปซื้อของก็ต้องไปทางนู้นจะทำอะไรต้องไปทางนี
1: ้
0: แต่ศรีราชาครับมันเป็นเมืองเล็กแบบรวมกันหมดเลยครับแล้วก็เจพาร์กก็แบบวันเสาร์อาทิตย์ไม่ต้องไปไหนเลยมาตรงนี้ตั้งตอนเช้าถึงตอนกลางคืนได้เลยครับอยู่ได้ตลอดเลย
5: まあいろんなお店がある中で私が一番好きなお店紹介します。
1: ตั้งใจพูดญี่ปุ่นให้ผมแปลพูดไทยเก่งอยู่แล้วนะบอกว่าร้านที่เขาชอบที่สุดนะคุณยูจิชอบที่สุดจะแนะนำให
0: ้มันเป็นอาหารซูชิชอบใช่ไหมครับสกิลิสครับโอซูชิ
1: อะไรอีกแล้วใช่ชอบดี
0: คร
1: ับชอบ
0: ครับเดี๋ยวผมแนะนำนะครับออกงจ้า
1: ร้านนี
0: ้เฮ้ยสวัสดีครับ
1: ครับผมสวัสดีครับคุณชอบ
0: どうもどうもどうも。いつもお世話になります。はい、ご
1: 無沙汰しております。ご無沙汰。はい。
0: お世話になります。オーナーさんでございます。
1: ラジオ日本に何年だ？
6: 18年。空気もいいです。
1: ずっと自転車。
6: そうですね。
1: もう17年前から。
6: そうですね。
1: おお、まあ、だって、ตอนแรกเลย、เคยนะฮะ、ทำงานเป็นเชฟที่ร้านอาหารญี่ปุ่นก่อน、ได้ดูการรับสมัครแล้วก็มาทำงานที่ประเทศไทยที่ศรีราชาแล้วก็มาเปิดเองผมชอบศรีราชาเพราะว่านะฮะมันไม่วุ่นวายแล้วก็มีคนญี่ปุ่นเยอะประมาณ 7,000 คนการใช้ชีวิตที่ประเทศไทยโดยเฉพาะศรีราชาต้องใช้ชีวิตยังไงครับ
6: ไทยはすごくあの日本人に対して優し
1: い。อ๋อคนไทย
6: やっぱ一番大きくて。
1: คนไทยใจดีกว่าคนญี่ปุ่น
6: 例えばなんかあの子供とかいるとよく面倒を見て。
1: เสน่ห์ของคนไทยก็คือเขามีความอบอ้อมอารีเห็นเด็กก็คุยด้วยถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นเห็นเด็กก็ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ไม่คุยด้วยมีความเป็นกันเองมีความน่ารักอยู่ในตัวมากๆใช่ไหมฮะ
0: เมื่อกี้เขาพูดเรื่องเด็กนะครับคนญี่ปุ่นอ่ะส่วนมากเขาเห็นเขาก็จะไม่ไปยุ่งไม่ไปจับมือไม่ไปเล่นอย่างเงี้ยครับ
1: ใช
0: ่แล้วคนไทยนะครับถ้าคนไทยเห็นเด็กทุกคนก็จะเอ้ยน่ารักนะอะไรอย่างนี้จะไปเล่นด้วยกันอันนี้ความญี่ปุ่นกับเมืองไทยมันจะไม่เหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
1: ใช่ช่างภาพหรือทุกคนเนี่ยอย่าไปจับนะอย่าห้ามจับนะเพราะถ้าจับเดี๋ยวโดนบางทีมารยาทเสียสิทธิ์มารยาทหรือว่าอาจจะทำให้เขาไปติดหวัดติดอะไรเขาคิดเยอะไงก็ไม่กล้าจับแต่ถ้าเป็นเมืองไทยเนี่ยกันเองเลยก็อยากจับก็จับได้เลยก็ยิ้มกันเลยเนี่ยความธรรมชาติเนี่ยเป็นเสน่ห์ของประเทศไทยเลย
6: แต่ผม11年前からいて11年前から日本人祭りを
1: เขาบอกว่านะฮะหาที่ไหนไม่ได้เลยเฉพาะศรีราชาเท่านั้นนั่นคือการรวมตัวกันแห่มัตสึรินะมีงานแห่เกี้ยวซึ่งหาที่ไหนไม่ได้ในประเทศไทยเลยนะอย่างนั้นเลยอ่ะปีนึงก็จะมีอยู่ครั้งรวมตัวของคนญี่ปุ่นแล้วมีร้านมาเปิดกันเต็มเลยเป็นร้านญี่ปุ่นด้วยนะ
2: ฟังแล้วก็อยากเห็นงานแห่เลยนะคะว่าเหมือนที่ญี่ปุ่นขนาดไหนแต่งานจะมีช่วงบ่ายแก่ดังนั้นตอนนี้เรามาคุยกับครอบครัวคนญี่ปุ่นที่อยู่ศรีราชามันเนิ่นนานกันก่อนดีกว่าค่ะเพราะอะไรพวกเขาถึงรักศรีราชากันนะ
7: ศรีราชานี่ซุนเด3เดือน4 5ヶ月ですね
8: 何でまた新社ですか？
7: はい
8: 何でまた新社ですか？
1: ทำไมถึงอาศัยอยู่ที่ศรีราชาบอกว่านะครับเคยทำงานที่อมตะนครแล้วการที่อยู่ที่อมตะนครเนี่ยนะฮะคนญี่ปุ่นจะเดินทางจากกรุงเทพไปอมตะนครแต่ว่าถ้าดูเมืองเนี้ยแล้วเป็นเมืองที่น่าอยู่ก็เลยย้ายมาอยู่ที่นี่ครับการที่มาอยู่ที่นี่ข้อดีคือถ้าอยู่ที่กรุงเทพจะต้องเดินทางลำบากแล้วก็รถติดเยอะนะก็เลยมาเลือกที่นี่ใช้เวลาเดินทางประมาณไม่นานเลยใกล้ๆนะฮะแล้วก็บอกว่าห้องเรียนก็ไม่เยอะถ้าเป็นที่กรุงเทพนะฮะเด็กนักเรียนจะเยอะนะก็จะใหญ่เกินที่นี่จะอยู่สบายกว่าครับการที่ปรับตัวในประเทศไทยอ่ะยากง่ายยังไงบอกว่าไม่ยากเลยฮะอยู่ง่ายเลยนะอากาศก็ดีนะฮะถ้าเป็นหน้าหนาวของญี่ปุ่นเนี่ยต้องเตรียมตัวอาจจะต้องเป็นหวัดอะไรด้วยนะฮะแล้วก็บอกว่าคนไทยใจดีนะโดยเฉพาะไปที่กรุงเทพนั่งรถไฟยังมีการเปิดที่นั่งให้กับเด็กๆเลยนะถ้าญี่ปุ่นไม่มีการเปิดให้ฮะของประเทศญี่ปุ่นนะก็คือการที่อยู่นะฮะในสังคมหรือในสิ่งแวดล้อมสาธารณะนะฮะต้องห้ามโวยวายห้ามตะโกนแต่ถ้าอยู่ที่ประเทศไทยง่ายเลยสบายอะไรก็ได้น้องๆเนี่ยมาตอนนี้ครับเมื่อ3ปีก่อนเพราะฉะนั้นจำความเป็นญี่ปุ่นไม่ได้แล้วแทบพูดญี่ปุ่นได้อย่างเดียวบอกว่าชอบที่สมุยแล้วก็ชอบที่ภูเก็ตแล้วก็ไปงานสงกรานต์ไปงานสงกรานต์กันครับ
7: その良さまあの学校も
1: ก็นะฮะการอยู่ร่วมกับชุมชนคนญี่ปุ่นเนี่ยมีข้อดียังไงนะบอกว่าก็คือเหมือนพูดง่ายๆตอนนี้มาต่างประเทศนะแต่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นอ่ะได้โรงเรียนได้วัฒนธรรมได้อะไรต่างๆนะเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแล้วก็อีกอย่างคือได้เรียนวัฒนธรรมไทยด้วยแล้วก็ได้รู้ถึงความเป็นไทยด้วยก็คือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นแต่ก็ได้ความรู้อะไรต่างๆเกี่ยวกับต่างประเทศด้วย
7: คุณโตโมะก็生まれる前に夫婦で
1: การที่มีโรงเรียนญี่ปุ่นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยครับในการที่จะตัดสินใจเพราะว่าถ้าเด็กๆไม่เรียนที่โรงเรียนญี่ปุ่นในประเทศไทยกลับไปจะตามไม่ทันจะมีปัญหาเรื่องวัฒนธรรมหรือการใช้ชีวิตเป็นเด็กญี่ปุ่นก็จริงแต่ถ้าไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยความรู้สึกนึกคิดจะไม่เหมือนคนญี่ปุ่นและจะอยู่ยากครับก็เลยโรงเรียนเป็นสิ่งสำคัญครับน้องๆบอกว่าความแตกต่างของประเทศไทยกับญี่ปุ่นยังไงนะน้องบอกตรงๆเลยนะคือคลองของประเทศญี่ปุ่นเนี่ยสวยแต่คลองที่ประเทศไทยสกปรกเห็นแล้วนะอย่าอายนะเรารณรงค์คลองให้สะอาดหน่อยนะจะได้ไม่อายต่างประเทศครับนี่คือเรารับรู้แล้วจะได้พัฒนาครับ
2: ในความที่รักเมืองไทยก็ต้องวิเคราะห์วิจารณ์กันบ้างนะคะเพื่อให้เราได้เห็นมุมมองและพยายามพัฒนาให้สวยงามสะอาดตากันต่อไปค่ะ
1: ครับตอนนี้ฮะเราก็มาที่เขาเรียกเป็นเหมือนกับที่ชุมชนหมู่บ้านญี่ปุ่นนะประมาณนี้นะครับพอมาเนี่ยนะทั้งหมดนี่คุณญี่ปุ่นหมดเลยนะฮะここ何人ぐらいするんですか、はい、それと何家族するんですか
4: ここはですね今だと大体150世帯ぐらい150
1: 手に有限600人だからね280バーン何人ぐらい
4: 部屋は全部で212部屋あるんですけど
1: ที่นี่นะห้องนะฮะจะกว้างใหญ่เลยนะถ้าเป็นอยู่ญี่ปุ่นเนี่ยไม่มีโอกาสได้อยู่ใหญ่ขนาดนี้นะญี่ปุ่นก็อย่างมากก็อยู่แค่50-100ตารางเมตรนะคือนี่ใหญ่กว่า2เท่าประมาณนั้นนะฮะ
4: まあもうずっと長く掲示するような情報だけ貼ってるんですけど。
1: และที่นี่ดีอย่างนะบอกว่านะมีการจอยกับนะหลายบริษัทนะบอกว่ากินร้านอาหารในแถวนี้ฮะราคาถูกดูสิ 10% 10% 5% 10% แล้วพอไปตีกอล์ฟดูสิฮะจาก 1,000 บาทเหลือแค่350บาทเองนะถูกมากเลยโอ้ใครก็อยากอยู่ที่นี่ดีนะ家賃ってどれぐらいですか1ヶ月ぐらいです
4: か家賃は1ヶ月マンスリーで60,000 บาท
1: ถ้าใครอยากอยู่ก็มาอยู่ได้นะครับก็60,000-90,000 บาท
4: ぐらいまでうちのサービスで言うとあのハーモニックここちょっとしらちゃのあのダウンタウンからはちょっと離れてるので
1: แล้วบอกในนี้จะมีรถที่จะหมุนไปนะครับไปในเมืองเนี่ยไปโรงพยาบาลก็ฟรีนะครับไปที่ต่างๆนะดูนี่ฮะห้างสรรพสินค้าโรบินสันอีออนหรืออะไรเนี่ยหลายๆที่เนี่ยไปฟรีเลยนะเพราะ600คนเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้ฟรีดีมากเลยเนาะ
2: สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายขนาดนี้ในราคาที่ประหยัดกว่าในญี่ปุ่นมากก็ไม่แปลกใจเลยที่คนญี่ปุ่นจำนวนมากจะชอบอยู่เมืองไทยนะคะ
4: あれはあの社会活動もやっていて、はい、あのこれはナコンシータマラ県
1: แล้วไม่พอนะมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมโดยการนะฮะให้น้องๆที่เรียนอยู่เด็กม.ปลายที่อยู่ที่นครศรีธรรมราชมาพักบ้านแฟมิลี่ของคนญี่ปุ่นนั่นคือครอบครัวของญี่ปุ่นนะก็คือคนญี่ปุ่นน้องๆก็ได้เรียนรู้ภาษาและคนญี่ปุ่นก็ได้เรียนรู้วัฒนธรรมของคนไทยด้วยได้จากน้องๆครับโหดีมากเลย
4: これはあのお客住んでる方から子供も大人もですけどいろんなコメントを書いて
1: นี่คือการเขียนแบบธรรมชาตินะอันนี้น่าสนใจวันนี้เอากิ้งกือมาให้พี่รปภ.รปภ.เหยียบทับเลยฮะเด็กๆแค่ๆน่ารักก็อยากเฉยๆไม่เข้าใจภาษาโดนทุบฆ่าเลยโดนฆ่าแทนที่จะให้ดูด้วยความสนุกเข้าใจผีก็เลยเหยียบเลยตอนนี้ก่อนที่จะมาทำงานในต่างประเทศคนญี่ปุ่นเขาอันแรกๆอาจจะไม่ค่อยกล้าเนาะแต่ถ้าบอกว่าที่นี่มานะมีคนญี่ปุ่นอยู่ด้วยมีสตาฟคนญี่ปุ่นมีบ้านแล้วก็มีโรงเรียนอยู่ใกล้เคียงสบายระวังใจเลยครับกล้ามาเพราะบางทีอาจจะไม่ค่อยกล้าไง
2: เป็นเมืองญี่ปุ่นในเมืองไทยของแท้เลยนะคะการทำให้เกิดคอมมูนิตี้แบบนี้ทำให้ชาวญี่ปุ่นไม่รู้สึกโดดเดี่ยวแถมยังเลี้ยงลูกให้เติบโตที่นี่แล้วกลับไปเรียนต่อที่ญี่ปุ่นได้ไม่ยากเพราะได้เรียนโรงเรียนญี่ปุ่นที่ศรีราชาด้วยเรียกว่ามีทุกสิ่งครบวงจรจริงๆค่ะ
1: และตรงนี้ก็คือสะพานข้ามไปโรงเรียนนะฮะเด็กๆไม่ต้องข้ามถนนครับก็คือปลอดภัยเลยแล้วตรงนี้ここ行くとしたら
4: ここにあのフェイススキャンシステムがあって
1: ตรงนี้มีไว้ที่สแกนหน้านะฮะถ้าเป็นคนภายนอกไม่ใช่เด็กก็จะมีการเตือนก็ทำให้นะฮะ รปภ.เนี่ยมาเฮ้ยคนแบ่งหน้ามาแล้วนะมีการเช็คครับเด็กที่นู่นกับคนที่อยู่ที่นี่นะคนภายนอกห้ามเข้าเด็ดขาดก็ทำให้เด็กๆกับปลอดภัยครับ
9: わざわざ作ったんですね。
1: もう来たもんね。学校にいるね。大きいね。何人ぐらいですか？
4: 今は生徒は確か420人ぐらいいると聞いてます。
1: มีเด็กอยู่ที่นี่ประมาณ400คนเนาะ。เพราะข้างล่างนี่เป็นถนนใหญ่。ถ้าข้ามถนนก็เป็นเรื่องลำบากก็คือมีสะพานข้ามไปเลยเจ๋งเลยฮะ。ดูให้รู้ที่ผมยืนอยู่ตรงนี้คือศาลเจ้าของแท้ครับ。คนญี่ปุ่นได้เชิญนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาอยู่ที่นี่ครับ。ถึงขนาดศาลทูตญี่ปุ่นขอมาเปิดพิธีที่ตรงนี้ด้วยครับข้างในแตกต่างกันกับศาลเจ้าที่มาแต่งกันเนี่ยต่างกันยังไงไปดูข้างในครับวัตถุดิบทั้งหมดนี้มาจากที่ประเทศญี่ปุ่นเลยนะก่อนอื่นต้องมาล้างความสะอาดล้างมือซ้ายมือขวาก่อนเนาะมือขวาหยิบน้ำแล้วก็ล้างมือเพื่อชำระล้างสิ่งสกปรกออกนะครับตอนนี้ก็มือซ้ายตักล้างมือขวาแล้วคราวนี้ใช้มือขวาจับกระบวยแล้วใช้มือซ้ายรองรับน้ำจากมือขวา

0: จากการที่มีสัญชาตินี้ก็เป็นที่พึ่งพิงทางด้านจิตใจให้กับทางคนญี่ปุ่นด้วยแล้วก็คนไทยด้วยคนญี่ปุ่นพอมีการคลอดลูกมีพิธีต่างๆก็มาขอพรอะไรต่างๆได้ที่นี่ด้วยเนาะนี่คือศาลเจ้าของจริงเลยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีเทพเจ้ามาอยู่ที่นี่สถิตที่นี่จริงๆเลยก็เลยไม่อยากให้รบกวน
1: แต่ก็เลยจำเป็นต้องจำลองลงไปด้านล่างเพื่อให้คนได้สักการะว่าวางไว้ด้านบนเนี้ยค่ะแล้วให้คนขึ้นมาเรื่อยๆเงี้ยก็จะเป็นที่รบกวนก็อย่างอันเนี้ยค่ะที่เราตรงกลางเราได้เห็นกระจกใช่ไหมคะเทพที่ประดิษฐานอยู่ที่นี่ก็คือเทพอามาเทราสึแล้วก็อุกานุยิธรรมะค่ะซึ่งก็คือจะเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์อย่างชินโตอ่ะศาสนาชินโตเขาจะไม่ได้ว่ามีรูปเคารพเหมือนศาสนาพุทธเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นไม้กางเขนก็ถือว่าเทพเจ้าอยู่ในทุกสิ่งรอบตัวเราเลยค่ะอยู่ในอากาศอยู่ในแสงแดดอยู่ในท้องฟ้าอยู่ในต้นไม้การที่เรามีกระจกเนี่ยค่ะก็เหมือนกับว่าทุกครั้งที่เราเดินมาเพื่อมาสักการะเนี่ยเราจะยืนตรงกลางแล้วมองตกไปที่กระจกกระจกสะท้อนภาพเราก็สะท้อนสิ่งรอบตัวเลยค่ะก็เหมือนเทพเจ้าก็จะได้เห็นเราเหมือนกัน
2: เดินไปชมบรรยากาศงานกันคุณอาเบะหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดงานกำลังเตรียมตัวอยู่เลยค่ะ
0: จะมีการแห่แบบนี้ครับบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะมีการแห่ครับก็คือเริ่มแห่จากเด็กแล้วก็ผู้หญิงแล้วก็ผู้ใหญ่ครับตามกันไปพร้อมกัน
3: คันโนชิซันโตะมิโกชิไคโนไคโจเดส
0: แล้วรู้ไหมครับนี่ก็คือนะฮะคนศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นเลยครับการแห่เกี่ยวแบบนี้เป็นการแห่ที่มีที่เดียวในประเทศไทยเลยนะแล้วการแห่นี่ก็คือเป็นการแห่คนญี่ปุ่นกับคนไทยร่วมมือกัน
3: เดมาร์ดินดีอิริชโตริโม่ใช่ได้บุญกาลิมาสันเดได้
0: ก็คือในคนที่อยู่รอบนี้นะฮะก็จะได้แผ่บุญไปรอบข้างได้หมดเลยฮะสองท่านนี้นะครับที่ใส่เสื้อสีเหลืองกับสีขาวนี่คือเทพเจ้าที่มาจากญี่ปุ่นนี่ฮ่องกันอะไร
3: นี่ฮ่องกัน
0: อะ
3: ไ
0: รมาจากญี่ปุ่น2คนเลยนะ
4: เป็นอะไรที่เมืองไทยไม่เคยมี
0: ครับ
4: เมืองไทยไม่เคยมีมาก่อน
0: ครับ
4: ทางท่านนายกเจ้าของสัญญานะครับเพิ่งจะเอามาได้ประมาณสัก2ปี
0: ครับ
4: แต่ปีนี้ก็เป็นปีที่2พอดีซึ่งถือว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยที่สัญญาเนี่ยอาชินโตที่ศรีราชาเนี่ยมีคนไทยแล้วก็ญี่ปุ่นเนี่ยมาเคารพเยอะแยะไปหมด
0: โอ้ครับ
4: คือถ้าเป็นอาจจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของศรีราชาก็ได
0: ้โอ้ครับ
4: คือมีที่เดียว
0: ที่เดียว
4: คือของเราเนี่ยจะไปเรื่อยแล้วไม่หยุดอ่ะก็จะใช้สถานที่นี้ตลอดไป
0: ครับครับตอนนี้เราได้เสื้อมาแล้วครับเราต้องไปแห่มั้ยเนี่ยตื่นเต้นเลยครับเสื้อเขียนว่าอะไรครับเนี่ยศรีราชาชินโตซิมก็คือวิธีการแห่นะครับศาลเจ้าที่ศรีราชาครับ

0: ช่วยมาช่วยมาช่วยมาช่วย
1: ดูนะมีแม่บ้านมาให้กำลังใจกันเยอะแยะเลยดูนะเพราะว่าเขาอยู่ที่ประเทศไทยนานไม่มีโอกาสได้มาร่วมงานมาอยู่ที่นี่3ปี4ปีก็เลยมาที่นี่มีความสุขกันสักครู่นี้นะผมแค่ช่วยเข้าไปแบกนะแค่ไม่กี่นาทีนี่เหนื่อยมากผมนึกว่าแบบสบายสบายแค่ประมาณ2นาทีก็หมดแรงแล้วตอนแรกมีพลังนะเราทำได้เพราะอะไรเพราะทุกคนร่วมมือกันเราก็เลยมีพลังนะถ้าคนเดียวหมดแรงไปนานแล
2: ้
1: ว
2: งานนี้นอกจากจะมีคนญี่ปุ่นมาร่วมมากมายแล้วคนไทยเราก็อยากเห็นประเพณีการแห่สันเจ้าแบบใกล้เคียงในญี่ปุ่นมากที่สุดค่ะ
3: แต่งตัวที่แบบว่าคอสเพลย์มาอาจจะมีหลายๆคนคอสเพลย์มาด้วยก็เลยมาร่วมกิจกรรมนี้ค่ะเป็นอาเนียจากเรื่อง Spy Family ค่ะจะว่าไงดีอ่ะส่วนใหญ่หนูเป็นคนที่แบบชื่นชอบความเป็นญี่ปุ่นอยู่แล้วแล้วก็ญี่ปุ่นมีอะไรอย่างที่เราแบบชอบเขาอ่ะประมาณนี้ค่ะตื่นตาตื่นใจมากมีร้านอาหารญี่ปุ่นเยอะด้วยค่ะรู้สึกเหมือนเป็นคนญี่ปุ่นเลยค่ะแบบเดินมาแล้วแบบคนนี้ก็แบบญี่ปุ่นต่างชาติเดินมาเยอะแยะเลยก็รู้สึกว่าฟีลเหมือนแบบเราไปเที่ยวญี่ปุ่นจริงๆประมาณนี
4: ้
3: ค่ะ
4: ก็รู้สึกว่าก็ดีนะคะแบบว่าเหมือนเพิ่งเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนเพิ่งเห็นเหมือนกันว่าที่สีชาค่ะคือมีคนญี่ปุ่นเยอะขนาดนี้ก็รู้สึกว่าแบบทุกคนจอยดีอะค่ะก็ได้อยู่นะก็จำลองได้ฟีลเลยอะค่ะได้ฟีลอยู
5: ่めっちゃ楽しいです
1: ตอนนี้มีร้านค้าเนี่ยประมาณ70ร้านแล้วก็มีร้านบริษัทญี่ปุ่นมาช่วยโปรโมทด้วย
6: この
1: 店が一番売れて
6: このお店が焼きそば屋さんでは
1: い
6: もう10年以上日本人の人が焼きそばを作ってくれてます
1: ร้านนี้ก็เป็นร้านที่คนญี่ปุ่นเป็นคนเปิดเลยนะ
6: ここもシイラチャにある日本食屋さんです
1: อ๋อนี่คือร้านนะที่อยู่ในเมืองศรีราชามาช่วยกันโปรโมท
6: そうですねチョンボリライオンには日本人会には250社会員があって
1: มีคนญี่ปุ่นนะบริษัทร่วมกันในประมาณ250บริษัทที่ดินเป็นไงบอกทางอำเภอช่วยให้ใช้ฟรีคือตอนนี้ผมนะอยู่ที่ประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่เกิดเนี่ยผมไม่เคยเห็นอีเวนท์ที่แบบว่ามีคนญี่ปุ่นมารวมตัวเยอะขนาดนี้แล้วก็มีการแห่สันเจ้าของญี่ปุ่นมาแห่ในประเทศไทยอ่ะคือมีความผูกพันระหว่างไทยญี่ปุ่นญี่ปุ่นไทยกันอย่างเงี้ยเกิดมาไม่เคยเห็นมาก่อนเนี่ยถ้ามาเนี่ยจะเห็นของญี่ปุ่นแท้ๆแล้วมีความรวมตัวกันหนาแน่นแบบนี้เนี่ยหาได้ยากต้องมาศรีราชาครับ
2: ชื่นมื่นทั้งคนไทยคนญี่ปุ่นนะคะงานที่จัดขึ้นทุกปีแบบนี้ทำให้คนญี่ปุ่นในศรีราชาเองก็เหนียวแน่นคนไทยที่อยู่ในละแวกนั้นเองก็ได้เห็นอะไรแปลกใหม่เรียนรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันได้ดีเลยค่ะว่ากันว่าปีนี้มีคนมาร่วมงาน2วันมากกว่า 20,000 คนเลยนะคะปีหน้าใครสนใจไปเที่ยวชมได้นะคะพบกับดูให้รู้ได้ใหม่ในครั้งหน้ากับเรื่องราวในญี่ปุ่นที่คุณไม่เคยเห็นดูให้รู้รู้ให้ลึกสวัสดีค่ะ
7: ผมอยากเห็นคนไทยคนญี่ปุ่นอยู่ที่ราชาแล้วก็มีความสุขมากๆผมอยากทำเต็มที่นะครับ
8: เทื่อแรกของการพ่อกันระหว่างไทย PBS กับไทยบ้านที่สิมาส่วนผู้ที่หักในการเฮ็ดสารคดีมาต่อยอดไอเดียสู่ผลงานจริงและพ้องก้าวสู่เวทีระดับสากลกับไทย PBS Academy Documentary Masterclass ในหัวข้อม่อแดนอีสานเฮียนหูการเฮ็ดสารคดีกับตัวจริงในวงการเปิดมุมมองวิธีคืดกับทีมไทยบ้านพร้อมรับโอกาสร่วมทีมผลิตสารคดีอีสานกับไทย PBS สมัครได้แล้วมื้อนี้ฮอดวันที่27กรกฎาคม2569อบรมฟรีบ่มีค่าใช้จ่ายรับจำนวนจำกัดเพียง30คนเท่านั้นโอกาสดีๆแบบนี้ห้ามพลาดเด้อพี่น้องสนใจดูรายละเอียดได้ที่ Facebook ไทย PBS Academy ครับ
9: รายการอะไรนะสารคดี What the Dog สัปดาห์นี้ผู้

0: ับชาวอิตาลีตามหาอาผู้ล่วงลับโดยพยายามหยิบเครื่องมือทางภาพยนตร์มาเชื่อมสายสัมพันธ์ที่ขาดหายไประหว่างหลานกับอาผ่านการไล่ตามหาเจ้าของจดหมายทีละคน
1: ผู้คนจดจำแต่เรื่องความตายของเขาซึ่งนี่เป็นสิ่งที่อาจไม่ใช่เรื่องน่ายินดีแต่มาสำคัญมาก
0: วันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทย PBS
2: ฮัลโหลพร้อมจะเรียนภาษาเยอรมันแบบสนุกกันหรือยังครูพี่แป้งชวนตั้งคำถามเรื่องขยะทะเลผ่านสารคดีสิ่งแวดล้อมจากเยอรมนี
3: Und dann schüttet sie wieder Sand dazu und wirft Plastik hinein. Der Sand sinkt wiederAber das Plastik schwimmt jetzt an der Oberfläche.
2: Und wir bauen Blumen aus Plastik. One day, one Deutsch. German, one Nit. Jeden Mittwoch, 13:30 Uhr. Auf Thai PBS. Tschüss.
4: Warum ist die Mitgliedschaft noch immer noch in der Luft? Die Antwort ist in der Leben dieser Menschen.
5: Das Wort Oktar, wenn wir die Brüder und Mutter noch nicht haben.แล้วหนูได้รับโอกาสตัวนี้คือหนูจะทำให้มันดีที่สุด
4: จากชีวิตใหม่ของผู้คนสู่ชุมชนที่เปลี่ยนไป
6: มีโอกาสได้ศึกษามีโอกาสได้อบรมเรียนรู้ของโครงการแล้วก็มีโอกาสได้เข้าเฝ้าพระองค์ทำให้เปลี่ยนแปลงได้เลยอัตโนมัตินะครับ
4: พระองค์พาพระเมตตาที่ยังมีลมหายใจ Big Story เรื่องใหญ่ไทย PBS วันอาทิตย์ที่26กรกฎาคมนี้เวลา 22:30 นทางไทย PBS

จริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้า

0: ารความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุนทเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้นทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีโดยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมมะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะคารังโรปะเส

ไทย PBS ยุติการแพร่ภาพออกอากาศเพื่อรณรงค์ประหยัดพลังงานและเริ่มแพร่ภาพอีกครั้งในเวลา 5:00 น.ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

เจริญพรบทโพชฌงค์หรือโพชฌงคปริตหรือโพชฌงคสูตรมีมาในคัมภีร์พระไตรปิฎกหลายที่เอากันว่าที่สำคัญกันแล้วกันมีมาในมหาสติปัฏฐานสูตร บทนี้เป็นองค์แห่งความรู้ นักวิจัยควรจะใช้บทโพชฌงค์นี้แต่ว่าในทางพระพุทธศาสนานั้นท่านบอกว่าเป็นองค์แห่งความรู้หมายความว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็เพราะมีโพชฌงค์นี้พระอรหันต์ทั้งหลายได้ตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้าก็เจริญรอยตามบทโพชฌงค์นี้ก็มีเริ่มตั้งแต่สติแล้วก็ธรรมวิจัยวิริยะความกล้าหาญความเพียรปีติความอิ่มอกอิ่มใจปัสสัทธิความสงบใจแล้วก็สมาธิสุดท้ายคืออุเบกขาอุเบกขาตัวนี้ไม่ใช่ไปนั่งเฉยนะแต่นั่งพิจารณาใกล้ชิดอุปะอิกขะแปลว่าเข้าไปใกล้ๆดูให้ชัดพอสวดจบทั้งนี้พระพุทธองค์สวดให้พระมหาโมคคัลลานะและพระมหากัสสปะเถระซึ่งอาพาธหนักมากสวดครั้งเดียวแล้วท่านละทั้งสองนั้นก็หายโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งไม่เป็นอีกเลยต่อมาพระพุทธองค์ประชวรเองก็ปรากฏว่าพระองค์ไม่รักษาพระองค์เองนะนิมนต์พระจุลทัตเถระน้องชายพระสารีบุตรมาสวดให้ปรากฏว่าพระองค์ก็หายจากโรคนั้นเป็นปลิดทิ้งเหมือนกันและไม่เป็นอีกเลยต่อจากนั้น

0: ทุกๆบทนั้นพระพุทธองค์จะสรุปไว้ว่าเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิเตโหตุสัปปดาด้วยอำนาจบทโพชฌงค์นี้ขอท่านจงประสบพบความสวัสดีเนี่ยเราจะสวัสดีในโอกาสไหนๆก็แล้วแหละจงมีโพชฌงค์ให้เกิดความสวัสดีด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญ
1: ตัมนะมยังสุทัตระภะคะวะโตปุพพะภากะนะมะคารังโรมะเส

ล้านน้ำตาประสบนิกรซ่อนไม่อยู่เมื่อรับรู้ห้วงเวลาของฟ้าหญิงโอ้ใจหายคล้ายหัวใจมิไหวติงเหมือนทุกสิ่งนิ่งงันวันมืดฟ้าทะทรงเป็นที่รักของปวงราษฎรน้ำพระทัยใสสะอาดฉลมล่ายามมีภัยทรงเป็นเพื่อนพึ่งพาบัดนี้พระองค์คันไลลาสุดอาลัยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรเกียรติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานไทย PBS

0: วัสดีครับวันใหม่ไทย PBS มาแล้วครับเช้านี้พบกัน24กรกฎาคม2569คุณผู้ชมอยู่กับผมเชอร์สารศรีสัจจังครับ
1: ดิฉันสิริมาทรงกลิ่นค่ะ
2: และผมภัทรชัยปราดอุดมครับ
1: ร่วมเปิดประเด็นข่าวชวนคิดชวนคุยกับเรา3คนได้ทุกช่องทางเช่นเคยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับเช้าๆแบบนี้มาลุ้นกันดีกว่าครับพูดถึงชีวิตของคนไทยก็จะมีลุ้นกันอยู่อย่างน้อยๆเนี่ย2เรื่อง
2: ครับ
0: ค่าไฟกับค่าน้ำมันยิ่งถ้าเปิดเช้าๆแบบนี้มาปุ๊บขอรู้ก่อนเลยน้ำมันจะขึ้นจะลงอัปเดตให้สักหน่อยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยคุณผู้ชมมีทางคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือว่ากบง.ครับก็ประชุมกันแล้วก็มีมติออกมานะครับว่าจะไปลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น2บาท40สตางค์ต่อลิตรขออภัย2บาท40สตางค์ต่อลิตรนะครับหลายคนลุ้นเลยครับว่าเอ๊ะแล้วเช้าวันนี้จะปรับลงหรือเปล่าปรากฏว่าราคาหน้าปั๊มเหมือนเดิมนะครับยังไม่ได้ปรับลดลงไปครับนั่นคือน้ำมันมาดูเรื่องของค่าไฟกันบ้างค่าไฟทางสำนักงานกกพ.ครับก็เคาะค่า FT งวดเดือนกันยายนถึงธันวาคมแล้วครับก่อนหน้านี้ที่เราเคยรายงานไปนะครับว่าที่ระบุว่าจะมีการคุมค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยเนี่ยสรุปจะยังไงเพราะว่ามีมติออกมาเนี่ยคือตรึงค่าไฟ3บาท95สตางค์ต่อหน่วยในงวดสุดท้ายของปีนี้ครับเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะครับคุณผู้ชมว่า200หน่วยแรกเนี่ยสรุปมีความชัดเจนแล้วหรือยังครับการประชุมคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือว่ากกพ.เห็นชอบค่าไฟฟ้าอัตโนมัติหรือว่าค่า FT สำหรับงวดเดือนกันยายนถึงธันวาคม2569ที่16บาท23สตางค์ต่อหน่วยครับซึ่งเมื่อรวมกับค่าไฟฐานที่3บาท78สตางค์ต่อหน่วยก็จะส่งผลให้ค่าไฟฟ้างวดสุดท้ายของปีเท่าเดิมครับจะอยู่ที่3บาท95สตางค์ต่อหน่วยทางนายพูนพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานกกพ.ท่านบอกว่ากกพ.ได้พิจารณานำเงินเรียกคืนผลประโยชน์ส่วนเกินหรือ clawback จำนวนกว่า 16,127 ล้านบาทมาช่วยลดภาระค่าไฟฟ้าครับขณะที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.ยังคงรับภาระต้นทุนคงค้างสะสมจำนวนกว่า 31,268 ล้านบาทจึงทำให้ยังสามารถตรึงค่าไฟเอาไว้ได้ท่ามกลางต้นทุนเชื้อเพลิงที่ตอนนี้ปรับตัวสูงขึ้นทั้งนี้ครับจากมติคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติหรือกพช.เมื่อวันที่15กรกฎาคมซึ่งมอบหมายให้ทางกกพ.ดำเนินการในมาตรการด้านไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปถึงการลดค่าไฟ200หน่วยแรกไม่เกิน3บาทต่อหน่วยนั้นตรงนี้ครับคุณผู้ชมทางสำนักงานกกพ.บอกว่าอยู่ระหว่างการศึกษาและจัดทำรายละเอียดร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอคณะกรรมการพิจารณาและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปนะครับตอนนี้ยังต้องติดตามกันต่อเพราะหลายคนพอเห็นเคาะมาอุ๊ย3บาท95สตางค์สรุปแล้ว200หน่วยแรกที่บอกว่าไม่เกิน3บาทนี่จะยังอยู่หรือเปล่า
1: ใช่แล้วก็กกพ.นี่ที่มีการเคาะตัวเลข FT ออกมาอีกเนี่ยหลายคนก็ยังกังวลเอาตกลงยังไงกันแน่นะ
0: ครับต้องรอ
2: ใช่ก่อนหน้านี้เนี่ยหลายๆคนพอรู้ว่ามีข่าวดีนั่งคำนวณกันละ ว่าแต่ละเดือนจะใช้ยังไงไม่ให้เกินจะใช้ยังไงให้จ่ายน้อยที่สุดเดี๋ยวตอนนี้ต้องรอก่อนนะถ้าฟังแบบนี้นะครับ
0: หลายคนที่ว่าเนี่ยคุณภัทรชัย เราก็ด้วยวันนั้นไง
2: นั่งคำนวณกันไง
0: ที่คำนวณให้คุณผู้ชมดูจำได้ไหม
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใจเย็นๆครับเดี๋ยวรอก่อนนะครับอยู่ระหว่างการศึกษาจัดทำรายละเอียดนะครับเดี๋ยวน่าจะออกมาส่วนเรื่องของราคาพลังงานอย่างน้ำ

0: มันกันบ้างนะครับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่าการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงานหรือกบง.เมื่อวานนี้ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาณโรงกลั่นครับสำหรับน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B7 นะครับ B0 B20ก็ลง2บาท40สตางค์ต่อลิตรตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคม2569โดยนำผลประโยชน์ส่วนเกินจากค่าการกลั่นที่เกิดขึ้นในช่วงครึ่งแรกของเดือนกรกฎาคมประมาณ 3,892 ล้านบาทมาเป็นส่วนลดราคาน้ำมันณโรงกลั่นอย่างที่บอกไปครับว่าหลายคนก็ลุ้นเหมือนกันนะครับว่าหน้าโรงกลั่นเนี่ยลง2บาท40สตางค์แล้วหน้าปั๊มลงไหมวันนี้ยังไม่ลงครับยังราคาเดิมนะครับสำหรับน้ำมันดีเซลแล้วก็ส่วนเบนซินก็ไม่ได้ปรับด้วยสำหรับวันนี้นะครับ
1: ค่ะค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ค่าน้ำมันนี่ถือว่าเป็นค่าสาธารณูปโภคสำคัญที่เราจะต้องจ่ายกันทุกเดือนอยู่แล้วนะคะคุณผู้ชมทีนี้มาดูเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยค่ะจริงๆก็ชุลมุนมาตั้งแต่มีการประกาศรายชื่อออกมานะคะคุณผู้ชมเมื่อวานมีข่าวดีในเบื้องต้นรัฐเนี่ยมีการประกาศปรับหลักเกณฑ์การครอบครองรถยนต์แต่ว่าถ้าจะไปดูตามสำนักงานขนส่งจังหวัดหลายแห่งเนี่ยค่ะคุณผู้ชมยังแออัดยังเต็มไปด้วยคนที่ไปขอเอกสารนะคะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยไม่มั่นใจในระบบแล้วก็กังวลด้วยนะคะว่าจะไม่ได้รับสิทธิ์คืนค่ะคุณผู้ชมไปดูนะคะบางคนบอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้พิการแล้วก็ถูกตัดสิทธิ์ก็เลยอยากจะขอสิทธิ์คืนค่ะยกตัวอย่างอย่างคนหนึ่งนี่นะคะคุณผู้ชมนางสาวิไรรัตนอัมพาค่ะเธออายุ47ปีเป็นผู้พิการนะคะเธอบอกว่าเธอถูกตัดสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนื่องจากมีสินเชื่อในระบบเกิน 100,000 บาทก็คือไปกู้เงินมานั่นแหละ
2: ครับ
1: คุณผู้ชมไม่ใช่แค่กู้เงินอย่างเดียวนะคะมีรถจักรยานยนต์อีก2คันเธอยอมรับบอกว่ากู้เงินจากสถาบันการเงิน3แห่งเพื่อมาเปิดร้านขายของชำประกอบอาชีพหารายได้เลี้ยงครอบครัวแล้วก็แม่ผู้พิการค่ะเพราะลำพังเบี้ยผู้พิการเนี่ยไม่พอจ่ายไม่พอกินอยู่แล้วนะคะส่วนรถจักรยานยนต์อีก2คันใช้งานได้จริงคันเดียวเท่านั้นและเธอก็มองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมกับการถูกตัดสิทธิ์ครั้งนี้ต้องการให้รัฐบาลคืนสิทธิ์คืนให้เธอค่ะ
3: อยากฝากถึงว่าไม่อยากให้เอาเกณฑ์ที่คนเป็นหนี้หรือว่ามีข้าวของที่แบบเนี่ยอย่างที่เขาออกมาอย่างเงี้ยไม่อยากให้เขาเอามาตัดสินว่าเรามีรถแล้วนะเรารวยหรือว่าเรามีหนี้สินแล้วเรารวยมันไม่ใช่อ่ะมันไม่ได้รวยอ่ะรวยค่ะรวยหนี้เราไม่ได้รวยแบบที่เขามีกันอ่ะอยากให้เขาแบบคืนเสียงตัดของคนเก่าที่เคยได้อ่ะ
4: เพราะโครงการก่อนๆที่ผ่านมาก็คือได้อยู่ปกติ
3: ได้ทุกครั้งค่ะ
4: ครั้งนี้มาถูกตัดสิทธ
3: ิ์ใช่ก็อยากให้นายกแบบว่าคืนสิทธิ์ให้คนเก่าแล้วอยากให้คนใหม่ลงก็ให้เขาลงไปอย่างเงี้ยคือว่าคนเก่าก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขา
1: ส่วนบรรยากาศตามสำนักงานขนส่งจังหวัดต่างๆคุณผู้ชมก็ยังคงมีประชาชนเดินทางไปขอตรวจสอบข้อมูลนะคะแล้วก็ไปแจ้งยกเลิกการครอบครองรถยนต์แม้ว่าล่าสุดนะคะรัฐบาลจะประกาศปรับเกณฑ์ให้แล้วแล้วก็มอบหมายให้กำนันผู้ใหญ่บ้านไปอำนวยความสะดวกนะคะโดยที่ประชาชนเนี่ยไม่ต้องเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดแต่ว่าไปเองมั่นใจกว่านะคุณผู้ชมบางคนบอกว่ากลัวว่าการทำงานของผู้ใหญ่บ้านกำนันเนี่ยจะล่าช้าก็เลยยอมเสียเวลาไปดำเนินการด้วยตัวเองจะได้มั่นใจแล้วก็แน่ใจนะคะว่าจะได้รับสิทธิ์คืนแม้ว่าบางคนบอกว่าต้องเสียค่ารถเดินทางไกลกว่า90กิโลเมตรก็ตามค่ะ
5: ผู้ที่ติดเตียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้เขาได้เลยค่ะไม่ต้องมาทำไม่ต้องไปมาที่ขนส่งหรือไปธนาคารอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันยุ่งยาก
4: ครับเพราะว่าลำพังป่วยติดเตียงนี้ก็ลำบากแล้ว
5: ใช่แล้วเราก็ต้องหยุดงานต้องลางานมาทำเรื่องนี้ค่ะ
4: ครับผม
5: ให้คุณพ่อค่ะ
4: ก็คือเป็นการเสียเวลา
5: ค่ะเพราะว่าคุณพ่อนี่ก็80กว่าแล้ว
4: ครับผม
5: ค่ะ
4: ผมอาจากอำเภอไหนครับพี่
5: อำเภอหนองมะม่วงค่ะจังหวัดชัยนาทค่ะ
4: ไปกลับ90กิโล
5: ใช่ค่ะ
6: ผู้ใหญ่กำนันน่ะเขาไม่ได้สนใจเรื่องนี้หรอกว่าคุณต้องไปเดินเอาเองอะไรเงี้ยมันตรงไวตรงมาเลยจะได้รู้เรื่อง
7: บางทีเขาทำให้เราแต่ว่าเราก็ไม่มั่นใจ
6: ครับ
7: เลยมาเองเลย
6: มาเองมากับลูกด้วย
7: ลูกมา
6: ปกติก็จะไม่มาเลยล่ะจะท้อใจแล้วว่าอันนี้แม่บ้านเขาบอกมาเถอะไงๆก็ช่วยข้าน้ำมันมั่งอะไรมั่งสิ้นเดือน
7: เลยมาลองดู
6: ลองดู
1: เช่นเดียวกับสำนักงานขนส่งจังหวัดนครราชสีมานะคะคุณผู้ชม

0: มีประชาชนเดินทางไปยื่นอุทธรณ์ส่วนใหญ่บอกว่าเคยครอบครองรถยนต์รถจักรยานยนต์แต่ปัจจุบันเนี่ยค่ะปัญหาเหมือนกันเลยคุณผู้ชมรถเสียใช้งานไม่ได้บางคนบอกว่าโอ้โหรถเนี่ยขายไปหลายปีแล้วค่ะ
1: จนจำไม่ได้แล้วมีลุงอีกคนนึงอ่ะอยู่ข้างบนน่ะเขาบอกคันรุ่นไหนมาก็ไม่มีไม่มีแต่ว่าในนั้นมันยืนยันอยู่ว่ามี
0: ขณะที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะล่าสุดมีประชาชนเดินทางเข้าไปตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็ยื่นอุทธรณ์เกือบ 4,000 คนส่วนใหญ่ถูกตัดสิทธิ์จากการครอบครองรถยนต์หรือว่ารถจักรยานยนต์นะคะที่มีอายุการใช้งานเกิน15ปีซึ่งก็มองว่ารัฐบาลไม่ควรนำมาใช้เป็นเกณฑ์ในการตัดสิทธิ์รวมถึงกรณีภาระหนี้สินนะคะจึงหวังว่ารัฐบาลจะพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์แล้วก็ใช้ข้อมูลความเป็นจริงประกอบการพิจารณาหากต้องการให้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐตอบโจทย์กลุ่มคนที่มีรายได้น้อยจริงๆนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าดูจากสัดส่วนตัวเลขของคนที่ไปยื่นอุทธรณ์นะคะปรากฏว่า 40% ของคนที่ไปยื่นอุทธรณ์เนี่ยคือต้องไปขอเอกสารเพิ่มเติมจากขนส่งจังหวัดนะคะคุณผู้ชมก็จะเห็นว่าประเด็นเรื่องของการครอบครองรถนี่ถือว่าเป็นประเด็นหลักเลยนะคะที่คนที่ถือบัตรคนจนเนี่ยมีปัญหาแล้วก็อยากจะไปขอเอกสารนะคะ
2: ครับนี่ขนาดว่าภาครัฐบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยรออยู่ที่บ้านก็ได้ตอนนี้เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยลงพื้นที่ไปที่บ้านเดี๋ยวไปถ่ายรูปรถดูซิว่าเสียจริงหรือเปล่าอะไรยังไงแล้วข้อมูลทุกอย่างเดี๋ยวคุณผู้ชมเดี๋ยวจะลงระบบให้จะมีการคัดกรองให้ไม่ต้องห่วงแต่ประชาชนบอกว่าไม่เป็นไร มาเองอุ่นใจมากกว่า
0: คร
2: ับภาพต่างจังหวัดคนก็ยังเยอะแบบนี้อยู่นะครับดูจำนวนของคนที่ยื่นอุทธรณ์เนี่ยคุณผู้ชมณเวลานี้ตัวเลขอยู่ที่3,400,000 คนนะครับมีทั้งคนที่ถือบัตรรายเดิมมีทั้งคนที่ลงทะเบียนใหม่หลายคนกังวลแบบนี้บอกว่าระหว่างการยื่นอุทธรณ์คนที่เขาเคยมีบัตรอยู่แล้วเนี่ยสิทธิ์ที่บอกว่าจะคงไว้เนี่ยจนถึงวันที่30กรกฎาคมจะเป็นอย่างไรล่าสุดมีข่าวดีครับยังคงสิทธิ์ไว้อยู่จนถึงวันที่30กันยายนนะครับนี่เป็นข่าวดีจากที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกระทรวงการคลังครับที่มีการคงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมเพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงและก็ทบทวนสิทธิ์ตามเงื่อนไขใหม่แล้วเสร็จก่อนนะครับโดยยืนยันแบบนี้บอกว่าจะไม่ตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถเก่ารถที่มีการโอนลอยรวมถึงกลุ่มนักเรียนสกร.ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่มีนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานเห็นชอบให้คงสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมจนถึงวันที่30กันยายน2569จากเดิมจะสิ้นสุดวันที่30กรกฎาคม2569และจะมีการเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวันจันทร์หน้าครับ27กรกฎาคมการคงสิทธิ์ไว้เนี่ยก็เพื่อให้กระบวนการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากการทบทวนสิทธิ์แล้วเสร็จก่อนซึ่งปัจจุบันจากการตรวจสอบมีผู้ไปยื่นอุทธรณ์แล้วกว่า 3,400,000 คนและจะทำให้ผู้ผ่านเกณฑ์คัดกรองทั้งรายใหม่และก็รายเก่าเริ่มใช้สิทธิ์พร้อมกันวันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนะครับกระทรวงการคลังบอกว่ายังมีการปรับปรุงเรื่องของหลักเกณฑ์คัดกรองครับโดยบอกแบบนี้บอกว่าจะไม่มีการตัดสิทธิ์ผู้ครอบครองรถสิ้นสภาพรถที่มีการโอนลอยรถที่มีการสวมชื่อในการซื้อรถนะครับพร้อมกับคืนสิทธิ์นักเรียนนักศึกษาในระบบกรมส่งเสริมการเรียนรู้หรือว่ากศน.เดิมนอกจากนี้ยังรวมไปถึงผู้ที่มีบัญชีหุ้นที่ไม่มีการเคลื่อนไหวและกรรมการบริษัทวิสาหกิจชุมชนด้วยนะครับทางด้านของผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าผู้ถูกตัดสิทธิ์ไม่จำเป็นต้องเดินทางไปยังสำนักงานขนส่งพื้นที่นั้นๆนะครับเพื่อดำเนินการใดๆแต่บอกแบบนี้บอกว่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกรมการขนส่งและกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่ไปตรวจสอบเรื่องของสภาพรถเพื่อดำเนินการเพิกถอนออกจากทะเบียนหรือถ่ายภาพรถที่สิ้นสภาพการใช้งานติดต่อศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือว่า One Stop Service ของกระทรวงมหาดไทยที่จะเข้าไปให้บริการถึงชุมชนไม่ต้องทำอะไรอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะไปถ่ายรูปให้จะไปตรวจสอบให้จะได้ลดเรื่องของการเดินทางในการที่จะไปขนส่งด้วยนะครับโฆษกกระทรวงการคลังเนี่ยกล่าวอีกว่ากระทรวงการคลังยังคงพิจารณาเกณฑ์เดิมควบคู่ไปกับเงื่อนไขใหม่ขณะนี้ยังไม่สามารถคาดการจำนวนผู้ได้รับการคืนสิทธิ์จากเงื่อนไขใหม่ไ และพร้อมพิจารณาปัญหาผู้ยื่นอุทธรณ์เป็นรายกรณีเพื่อให้

0: การบัตรสวัสดิการแห่งรัฐถึงมือผู้มีรายได้น้อยตัวจริงครับ
1: คนลำบากของพวกเรามากอยู่จำนวนหนึ่งแต่ท่านเหล่านี้มีข้อมูลคลาดเคลื่อนข้อมูลไม่ตรงกับข้อเท็จจริงท่านเหล่านี้ลำบากจะต้องมาทบทวนรีบปรับเกณฑ์ไม่ต้องมาทบทวนจัดการให้เลยแล้วมหาดไทยเข้าไปดูแลทุกคนนะครับมีประเด็นต่ออีกนะครับบางคนแจ้งไว้ข้อมูลส่งมาไม่ครบกดมาเลขประจำตัวบัตรประชาชนผิดวันนี้กรรมการให้รับกลับมาหมดเอามาพิจารณารับใหม่หมดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเคสที่บอกว่าไปคุยกันแล้วทางกำนันผู้ใหญ่บ้านรับเรื่องมาแต่อาจจะตกหล่นชื่อไปส่งมาให้ทางกระทรวงคลังไม่ครบทางมหาดไทยลงไปจัดการก็มาแจ้งเราแล้วอันนี้หลักน้อยมากนะครับแต่ไม่ว่าน้อยแค่ไหนคือความเดือดร้อนเดือดร้อนรับหมดนะครับมหาดไทยก็ลงไปดูแลให้วันนี้เราก็เพิ่งรับทราบว่าก็มีตกหล่นจริงๆบางทีกำนันผู้ใหญ่บ้านทำงานเยอะนะครับท่านรับชื่อมาแล้วท่านก็ทำหล่นไปก็มาบอกว่าอันนี้หล่นไปจริงๆไปดูสภาพแล้วเดือดร้อนจริงเดี๋ยวรับเพิ่มหมดก็ต้องเรียนว่าวันนี้เน้นความเดือดร้อนก่อน
0: ยืนยันนะครับว่าใครที่มีรายชื่อตกหล่นอะไรยังไงก็พร้อมจะดึงกลับมาตรวจสอบทั้งหมดเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลนะครับโฆษกกระทรวงการคลังยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่าจากการตรวจสอบเนี่ยปัญหาที่เกิดขึ้นก็ทำให้กระทรวงการคลังเนี่ยเห็นข้อมูลเพิ่มเติมทั้งกรณีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมสามารถซื้อรถคันใหม่ได้มากกว่า2,500,000 คนนี่คือจากกรณีที่รัฐไปตรวจสอบนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1คนมีชื่อเป็นกรรมการในนิติบุคคลถึง116แห่งด้วยกันและที่สำคัญบางส่วนเนี่ยจากการตรวจสอบมีชื่อเป็นกรรมการบริหารระดับสูงในบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ด้วยซึ่งเรื่องนี้กระทรวงการคลังบอกว่าจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องขยายผลตรวจสอบต่อไปนะครับขณะที่นายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกมีการสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งสำนักงานขนส่งพื้นที่เนี่ยยกเว้นเรื่องของการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตรวจสอบการถือครองและการชำระภาษีค้างจ่ายสำหรับกรณีคนที่ไปอุทธรณ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับขณะเดียวกันบอกว่าเตรียมจะผลักดันแก้ไขกฎหมายเพื่อปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเพื่อให้สะท้อนธุรกรรมการโอนลอยและการสิ้นสภาพใช้งานของรถให้เป็นปัจจุบันมากที่สุดนี่คือเป็นประเด็นของกรณีการที่มีคนครอบครองรถแล้วก็เป็นประเด็นใหญ่ด้วยนะคร
2: ับ ค่ะที่กรมการขนส่งทางบกเนี่ยที่เราจำได้คุณผู้ชมเราเสนอข่าวไปประมาณว่าไปยกเลิกการถือครองรถเนี่ยคุณผู้ชมค่ายกเลิกเนี่ยอาจจะหลัก10 บาทนะแต่ว่าก่อนที่จะยกเลิกเนี่ยเขาจะต้องเสียภาษีย้อนหลังด้วยบางคนเนี่ยเสียไปหลัก100 บาทเท่าที่จำได้ที่ว่าให้สัมภาษณ์บอกว่าเสียไป372 บาทเนี่ยทีเนี้ยก็ตั้งคำถามกลับพอยกเลิกแบบเนี้ยคุณผู้ชมยกเว้นแบบเนี้ยคนที่เสียไปแล้วทำยังไงอ่ะ
3: ก็น่าจะต้องเสียไปเลย
2: เขาคงไม่เอาคืนใช่ไหม
3: ตามความเข้าใจของผมก็น่าจะต้องเสียไปเลยนะคงไม่แน่จะได้คืนเพราะมันก็คือภาษีที่จะต้องเสียใช่ไหมครับ
2: แล้วบางคนเนี่ยต้องเสียภาษีย้อนหลังเป็น10 ปีน่ะ
3: ครับคือเรื่องของการที่ต้องไปติดต่อขนส่งอะไรแบบนี้นะคุณผู้ชมที่ท่านผอ.สำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังท่านบอกว่าไม่ต้องเดินทางไปขนส่งพื้นที่เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เดินทางไปสำรวจให้แล้วก็มีทางกระทรวงมหาดไทยก็จะลงพื้นที่ไปตรวจสอบสภาพรถให้เนี่ยผมเข้าไปดูในกลุ่มบัตรสวัสดิการแห่งรัฐผมอยากรู้ว่าเขาคิดเห็นอย่างไรในประเด็นเหล่านี้ปรากฏว่าที่เขาพูดคุยกันนะครับคุณผู้ชมว่ากันตามจริงหลายคนบอกว่าไม่คุ้นกับการที่เจ้าหน้าที่รัฐจะมาติดต่อถึงบ้านคนไทยหลายคนคุ้นกับการที่ว่าเราต้องไปที่สำนักงานเองการที่เจ้าหน้าที่บอกว่าเดี๋ยวจะมาบริการให้ถึงบ้านไม่ชินเลยแล้วเขาไม่มั่นใจด้วยว่าจะมาจริงๆหรือเปล่า
2: คุณผู้ชมแล้วอีกอย่างนึงเวลาเรารายงานเรื่องของมิจฉาชีพเนี่ยเราเตือนคุณผู้ชมนะบอกว่าข้าราชการหรือว่าเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ว่างพอที่จะติดต่อกลับมาหรอก
3: นั่นไง
2: มันก็เลยอาจจะกลายเป็นช่องโหว่ให้บรรดามิจฉาชีพใช้จังหวะนี้ด้วยหรือเปล่า
3: ครับ
2: อาจจะต้องเตือนไปพร้อมๆกันนะคุณผู้ชม
3: ต้องดูให้ดีด้วยคุณผู้ชมว่าคนที่มานี่จริงหรือเปล่าติดต่อมาทางโทรศัพท์อะไรอย่างนี้โอ้โหต้องดูให้ดีนะครับนี่ก็จะเป็นเสียงสะท้อนหนึ่งนะครับที่พูดคุยกันเยอะมากในโลกออนไลน์ว่าอย่างน้อยคือถ้ามีอะไรให้มั่นใจว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาสำรวจมาตรวจสอบให้เขาจริงๆเนี่ยเขาจะได้รออยู่ที่บ้านแต่ถ้าไม่มีอะไรที่ทำให้เขามั่นใจได้เขาไปก่อนดีกว่า
0: ไปขนส่งสบายใจกว่า
3: ใช่สบายใจกว่านะครับไปติดต่อเองก่อนดีกว่าเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับส่วนประเด็นเรื่องของใครที่เป็นนักเรียนนักศึกษากศน.เดิมครับหรือว่านักศึกษานอกระบบที่มีจำนวนราวๆ267,000 คนเนี่ยนะครับ

0: ทางนางเกตทิพย์สุภวานิชอธิบดีกรมส่งเสริมการเรียนรู้ท่านบอกว่าจะมีการพิจารณาให้ยกเว้นแล้วก็คืนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้แต่มันมีเงื่อนไขครับถ้าหากว่าติดเงื่อนไขดังกล่าวเพียงเกณฑ์เดียวนะครับคือถ้าเป็นนักศึกษานักเรียนของสกร.อย่างเดียวแต่ถ้าเกิดว่ามีเกณฑ์อื่นๆด้วยตามภาพนี้ครับเช่นไปติดเกณฑ์เรื่องของรายได้ทรัพย์สินถือครองอะไรต่างๆที่มันมีเกณฑ์อื่นติดด้วยเนี่ย
1: ค่ะ
0: อาจจะยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมก็คาดว่าถ้าเป็นกลุ่มที่ติดเกณฑ์เดียวที่จะได้รับสิทธิ์คืนเนี่ยน่าจะมีอยู่สักประมาณ 100,000 คนด้วยกันจาก 200,000 กว่าคนนะครับ
1: ก็เยอะนะคุณผู้ชม
0: ครับ
1: แต่ว่าเรื่องของการถือครองเป็นกรรมการบริษัทเมื่อสักครู่เนี่ยที่คุณพัฒชัยรายงานไปอ่ะคุณผู้ชม1คนเนี่ยกระทรวงการคลังเขาไปตรวจเจอว่าไปถือครองบริษัทหรือว่าเป็นกรรมการบริษัท116บริษัทนะคะค่อนข้างจะเยอะนะคะคุณผู้ชมนี่เราก็จะได้เห็นนะคะว่าทางกระทรวงการคลังแล้วก็หน่วยงานอื่นๆเนี่ยเขามีการแชร์ข้อมูลกันนายพุนพงษ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ออกมาระบุนะคะบอกว่าคณะกรรมการเนี่ยมีมติยกเว้นแล้วก็คืนสิทธิ์ให้กับผู้ที่มีชื่ออยู่ในกลุ่มบริษัทวิสาหกิจเพื่อสังคมบริษัทประชารัฐรักสามัคคีแล้วก็วิสาหกิจชุมชนซึ่งกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคุณผู้ชมเป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ไม่ได้มุ่งแสวงหากำไรคาดการณ์นะคะว่ากลุ่มนี้เนี่ยค่ะจะมีผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือว่าได้รับการคืนสิทธิ์เนี่ยค่ะประมาณ 15,000 คนด้วยกันนะคะ
0: ครับคุณผู้ชมพูดคุยกันมาเยอะมากนะครับโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเราอยู่ที่บ้านเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ไปหาเองนะครับบางท่านก็ชื่นชมนะบอกว่าผู้ใหญ่บ้านแถวบ้านมาสำรวจอุทธรณ์เรื่องให้เรียบร้อยแล้วก็มี
2: ครับ
0: บางท่านก็บอกว่าทีมนายกเทศบาลแถวบ้านเนี่ยสุดยอดมากก็ลงพื้นที่แล้วเหมือนกันแต่บางท่านก็บอกว่าคือก็กังวลว่าคนที่มาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่า
1: ค่ะการลงพื้นที่ไปถ้าหากว่าประชาชนกังวลแบบนี้ไปกับผู้ใหญ่บ้านไปกับกำนันก็ได้นะคะสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐที่จะลงพื้นที่ไปสำรวจประชาชนนะคะ
2: ครับเรื่องประเด็นภาษีคุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาด้วยนะคุณผู้ชมบอกว่าเสียไปแล้วเหมือนกัน370บาท
0: ครับ
2: เสียไปแล้วทำยังไงครับไม่น่าจะทำอะไรได้แล้วนะคุณผู้ชมจ่ายไปแล้วภาษีครั้งจ่ายนะครับ
0: ครับพอพูดถึงบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยคุณผู้ชมมันอาจจะมีความหมายสำหรับใครหลายๆคนเลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุบางกลุ่มด้วยครับที่อาจจะมีรายได้น้อยนอกจากจะมีรายได้น้อยก็ต้องพึ่งพาเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุด้วยนะครับปรากฏว่าคนบางกลุ่มยังต้องเผชิญกับกลุ่มทวงหนี้นอกระบบคือท่านไม่ได้ไปกู้มาเองนะครับแต่ว่าลูกหลานไปกู้ยืมมาแล้วลูกหลานเนี่ยหนีครับปล่อยให้แก๊งทวงหนี้มาทวงหนี้ท่านถึงบ้านเลยครับเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ท7ครับโพสต์คลิปที่ชาวบ้านแอบถ่ายไว้เป็นภาพของกลุ่มปล่อยเงินกู้รายวันเดินวนเวียนเข้าออกบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่จะพยายามเก็บดอกเบี้ยจากการปล่อยกู้รายวันในพื้นที่เขตเทศบาลเมืองตำบลพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาครับทำให้บางคนเนี่ยต้องตัดสินใจปิดบ้านหนีบางคนต้องหลบซ่อนทิ้งผู้สูงอายุที่บ้านต้องรับกรรมถูกกลุ่มทวงหนี้ดุด่าคุกคามแทนลูกหลานโดยที่ไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครครับผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ได้ไปพูดคุยกับชายสูงอายุคนหนึ่งท่านยอมรับว่าแก๊งเก็บเงินกู้รายวันมาทวงเงินแทบทุกวันครับเนื่องจากหลานชายไปกู้เงินมาซึ่งตนเองก็ไม่ทราบมาก่อนและปัจจุบันหลานได้ย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วกลุ่มเงินกู้ไม่สามารถติดต่อได้ก็เลยตัดสินใจมาทวงเงินกับตนเองแทนชายสูงอายุคนนี้ยอมรับว่าไม่รู้ว่าจะหาเงินมาจากที่ไหนเพื่อเอามาคืนเพราะตนเองก็อาศัยเพียงเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินจากบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการดำรงชีพเท่านั้นผู้สื่อข่าวรายงานว่าแก๊งทวงหนี้กลุ่มนี้ไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายครับก็ทำให้ท้ายที่สุดเนี่ยกลายเป็นปัญหาครอบครัวบางบ้านต้องนำของมีค่าในบ้านไปขายบางคนต้องเอาบ้านเอารถไปจำนองจำนำเพื่อเอาเงินมาใช้หนี้รายวันก็มีเหมือนกันครับข่าวนี้ให้คุณผู้ชมดูนะครับว่ามันอาจจะเป็นปัญหาที่ทับซ้อนอยู่ในสังคมไทยเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยด้วยมีเงินจากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุบวกกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่พอได้เงินมาเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าจะได้ใช้จริงๆหรือเปล่าเพราะว่าก็จะถูก แก๊งทวงหนี้นอกระบบเนี่ยมาทวงเงินไปหมดเหมือนกันนะครับ
2: ครับความปลอดภัยด้วยนะเพราะผู้สูงอายุก็อยู่บ้านลักษณะแบบนี้แล้วสุดท้ายบางทีลูกหลานไปกู้มาแต่ไม่อยู่อ่ะสิผู้สูงอายุก็ต้องรับหน้าแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันนะครับ
1: คุณผู้ชมไปที่จังหวัดอุดรธานีนะคะที่อุดรเนี่ยมีผู้ก่อเหตุบ้านนางเอกหมอลำคณะเสียงอีสานคนหนึ่งปรากฏว่าไปขึ้นบ้านแล้วก็กวาดมาลัยเงินสดกว่า 100,000 บาทหายไปนะคะเบื้องต้นกล้องวงจรปิดในหมู่บ้านพบผู้ต้องสงสัยแล้วค่ะนี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดบันทึกภาพผู้ต้องสงสัยนะคะคุณผู้ชมผู้ต้องสงสัยเนี่ยเป็นผู้หญิงนะคะอายุประมาณ 30-35 ปีเธอปั่นจักรยานดูลาดเหลาภายในหมู่บ้านเป็นหมู่บ้านชื่อว่าอุดรแลนด์ค่ะอยู่ที่ตำบลหนองนาคำอำเภอเมืองอุดรธานีซึ่งคลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมเนี่ยค่ะคือไม่ได้ปกปิดใบหน้าอะไรเลยนะก็ปั่นไปแบบนี้ค่ะคลิปนี้เป็นหลักฐานที่นางสาวณัฐธิดาพรขันคำอายุ32ปีหรือว่าน้องแป้งเสียงอีสานเป็นหัวหน้าวงแล้วก็เป็นนางเอกหมอลำเสียงอีสานนะคะแล้วก็นายธีรวัฒน์ศรีอุบลอายุ36ปีเป็นผู้จัดการส่วนตัวนำไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีหลังจากพบว่าเงินมาลัยจากแฟนคลับประมาณ 100,000 บาทแล้วก็เงินสดที่เก็บเอาไว้ในบ้านเนี่ยหายไปนางสาวณัฐธิดาพรให้การแบบนี้คุณผู้ชมบอกว่าระหว่างวันที่8ถึง19กรกฎาคมนะคะเธอไม่อยู่บ้านเนื่องจากต้องไปทัวร์คอนเสิร์ตที่ต่างจังหวัดทีนี้พอกลับมาถึงบ้านเนี่ยก็พบว่ามาลัยเงินแฟนคลับที่มอบให้หน้าเวทีหายไปจึงไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดก็พบว่ามีหญิงต้องสงสัยเวียนอยู่หน้าบ้านเธอหลายรอบค่ะแล้วก็เข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในบ้าน
3: มีพวงมาลัยเงินสดค่ะเป็นแบบว่าพวงมาลัยที่แบบ FC ทำให้เนี่ยค่ะแล้วก็จะมีเงินในกระปุกออมสินด้วยแล้วก็เงินสดที่อยู่ในตู้หน้าทีวีด้วยประมาณจำนวนหนึ่งค่ะแต่หนูกะจำนวนไม่ได้น่าจะประมาณรวมๆน่าจะแสน
4: ยอดเป็นทั้งพวงมาลัยทั้ง
3: เงินในกระปุกส่วนมากจะเป็นพวงมาลัยค่ะที่หายไป
4: แล้วมีร่องรอยบ้านโดนงัดไหม
3: ร่องรอยบ้านโดนงัดไม่มีค่ะเพราะว่าเหมือนประตูหลังบ้านหนูอะค่ะมันประตูไม้มันบวมเรามันน่าจะแบบกระชากดึงออกมาได้แล้วเขาก็งัดตรงมุงลวดค่ะเหมือนล้วงมือเข้าไปแล้วก็เปิดกรอนข้างในแล้วก็เข้าไปเลย
1: หลังจากแจ้งความนะคะนางสาวณัฐธิดาพรก็นำผู้สื่อข่าวไปยังบ้านพักในคุณผู้ชมไปสำรวจนะคะพบว่าผู้ก่อเหตุขโมยเฉพาะมาลัยแบงค์ร้อยไปเหลือเอาไว้ให้เธอเหมือนกันแต่ว่าเป็นช่อเงินแบงค์50ประมาณ500บาทแล้วก็ช่อแบงค์20ประมาณ 2,000 บาทค่ะส่วนประตูหลังบ้านเนี่ยค่ะไม่มีร่องรอยถูกงัดเธอบอกว่าประตูหลังบ้านอ่ะบวมไม่สามารถกระชากออกมาได้แล้วก็ผู้ก่อเหตุเนี่ยงัดมุ้งลวดปลดล็อกกรอนประตูด้านในแล้วก็เข้ามาในบ้านนะคะนางสาวณัฐธิดาพรยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นครั้งแรกในชีวิตเลยค่ะที่เจอเหตุการณ์แบบนี้ต่อไปเธอจะระมัดระวังตัวให้มากขึ้นแล้วก็ถือว่าเป็นความประมาทของตัวเธอเองนะคะที่เอาเงินทิ้งไว้ที่บ้านแบบนี้แล้วเธอก็บอกนะกล้องวงจรปิดที่บ้านของเธอในช่วงเวลานั้นดูไม่ได้ด้วยนะคะตำรวจสภ.เมืองอุดรธานีได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามจับกุมผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีเบื้องต้นคาดการณ์นะคะว่าน่าจะเป็นค
5: น
1: หมู่บ้านที่ก่อเหตุก็คือน่าจะเป็นคนในหมู่บ้านนั่นแหละที่มาก่อเหตุนะคะ
2: ครับก็น่าจะเป็นคนที่รู้เนาะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเขาทำอาชีพอะไร
1: ใช
2: ่ได้พวงมาลัยอยู่แล้วอะไรลักษณะแบบนี้น่าจะเก็บไว้ในบ้านหรือเปล่าก็อาจจะเป็นคนในพื้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ต้องแกะรอยกล้องวงจรปิดแล้วก็ตามจับกุมตัวมาได้เพราะว่ามูลค่าความเสียหายนี่ก็หลักแสนนะ
1: ใช่แนะนำให้ซื้อตู้เซฟเอาไว้ในบ้านถ้าว่าจะเก็บเงินสดไปที่บ้านแบบนี้นะคะ
2: ครับคุณผู้ชมยังอยู่ในพื้นที่ภาคอีสานนะครับไปต่อกันที่จังหวัดนครราชสีมาครับไปดูเหตุการณ์ระทึกที่เกิดขึ้นมีรถบรรทุกพ่วงคันหนึ่งคุณผู้ชมลักษณะเนี่ยไปขับฝ่าด่านตรวจถึง2ด่านด้วยกันนะครับแล้วก็หลบหนีลักษณะของการจับกุมของตำรวจครับขับข้ามไปเนี่ยคุณผู้ชม3อำเภอด้วยกันเจ้าหน้าที่ใช้เวลาติดตามไล่ล่า2ชั่วโมงสุดท้ายจับกุมได้เพราะว่าขับรถเข้าไปที่สภ.เสริงสางครับ
6: นะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับช่วยกันแชร์หน่อยตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.คอนบุรีนะครับกำลังเร่งไล่นะครับเร่งไล่ตามล่าอยู่ตอนนี้จุดมันจะอยู่ที่จะเข้าตะแบกบานมันวนกลับมาที่อำเภอเรานะครับตอนนี้ยังไม่มีท่าทีว่าจะหยุดนะครับ
2: ขับไปไหน
1: ค่ะ
2: พิกัดคืออยู่ที่ไหนคือขับยาวมากคุณผู้ชมขับข้ามสามอำเภอแล้วรถเจ้าหน้าที่ก็คือขับติดตามแบบนี้ถึงขั้นต้องมีการประชาสัมพันธ์นะครับเพราะว่ากลัวว่าจะหลบหนีไปไกลนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์ขณะที่รถบรรทุกพ่วงคันหนึ่ง

พยายามขับหนีตำรวจหลังจากเขาเนี่ยขับฝ่าด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ตำรวจ2จุดทั้งด่านตรวจสภ.โชคชัยและจุดตรวจสภ.คอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาเหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นช่วงสายของเมื่อวานนี้ครับเจ้าหน้าที่เนี่ยพยายามตามอย่างกระชั้นชิดเลยเพราะก็ยังไม่ทราบว่ารถบรรทุกพ่วงคันนี้หลบหนีเนื่องจากสา

0: อนนี้นะครับได้ชนรถพี่น้องประชาชนไปแล้วไม่ต่ำกว่า5คันนะครับผม
1: คือชนไปแล้ว5คันแล้วก็ไม่รู้ว่าปลายทางจะไปสิ้นสุดที่ตรงไหนเจ้าหน้าที่เลยประชาสัมพันธ์ไว้ก่อนเลยสุดท้ายรถคันดังกล่าวเนี่ยคุณผู้ชมขับไปเรื่อยๆไปถึง4แยกอำเภอเสริงสางยังไปเฉี่ยวชนรถกระบะอีก2คันอีก2คันก็ได้รับความเสียหายไปด้วยนะครับ1ในนั้นก็คือรถกระบะที่โดนเฉี่ยวชนเนี่ยเขายังเสียหลักไปพุ่งชนเสาไฟส่องสว่างบริเวณเกาะกลางถนนเสียหายอย่างหนักเลยนะครับและหลังจากใช้เวลาในการติดตัวตามนานถึง2ชั่วโมงคือขับรถข้าม3อำเภอครับสุดท้ายคนขับเนี่ยเขาได้ขับรถเข้าไปจอดที่หน้าสภ.เสริงสางหนีกันโอ้โหเรียกว่า3อำเภอแต่สุดท้ายไปจอดที่สภ.เสริงสางคุณผู้ชมอาจจะสงสัยแล้วนะว่าทำอะไรผิดมาหรือเปล่าทำไมถึงขับรถเนี่ยยาวนานขับข้าม3อำเภอขนาดนี้พอไปจอดที่หน้าสภ.ปุ๊บนี่ครับหลักฐานคุณผู้ชมสาเหตุที่ทำให้ต้องขับรถหนีตำรวจเขาไปเจอยาเสพติดซุกซ่อนอยู่ในตัวเนี่ย1เม็ดมียาเสพติด1เม็ดครับเจอตำรวจ2ด่านตกใจขับฝ่าด่านหนีเลยครับทราบชื่อต่อมาก็คือนายแสงสว่างวงภูขีดวัยอายุ49ปีก็ยอมรับสารภาพอะครับบอกว่าตัวเองเนี่ยกำลังขับรถจากอำเภอเสริงสางจะไปที่อำเภอสีคิ้วแต่ระหว่างทางเจอด่านตรวจครับเนื่องจากเสพยาเสพติดมาก็เลยเกิดความกลัวแล้วก็ตกใจยอมรับเลยว่าที่ขับรถหนี3อำเภอข้าม3อำเภอแบบนี้ตัดสินใจด้วยอารมณ์ชั่ววูบครับ
2: ผมมีความเครียดด้วยแล้วก็หลายอย่างครับผมไม่ตั้งใจที่ผมไม่ได้แก้ตัวนะแต่เพียงแค่ว่าผมผิดแล้วผมผิดแล้วผมยอมรับผิด
3: ตรงนั้นตกใจทำอะไรไม่ถูก
2: ใช่ครับผมคือตัดสินใจชั่ววูบเลยครับตัดสินใจชั่ววูบเลยคือพิจารณาตัดสินใจชั่ววูบเลยผมขอโทษจริงๆครับทุกคนที่ทำให้เลยผมขอโทษแต่จริงผมผิดเองครับผมผิดเองผมยอมรับผิดข้อหนาครับ
1: ยอมรับผิดเอง
4: ไปชนรถตั้ง5คันนะคุณผู้ชม
1: รถจักรยานยนต์รถกระบะโดนกันหมด
5: ครับ
1: ทีเนี้ยเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูข่าวนี้อยู่อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะขับรถมาตั้งไกลแล้วอะไรที่ทำให้ตัดสินใจขับรถไปที่สภ.
5: เออใช่ใกล้กันลากกันมาตั้ง2ชั่วโมงนะ
4: ใช่3อำเภอ
1: เออสุดท้ายคุณผู้ชมสารภาพกับตำรวจว่าก็ระหว่างขับรถนี่แหละโทรศัพท์พูดคุยกับภรรยาไปด้วยทีเนี้ยภรรยาก็เลยบอกว่ามอบตัวเถอะพอภรรยาบอกแบบนั้นคุณผู้ชมก็เลยตัดสินใจขับรถไปจอดที่สภ.เสริงสางครับและหลังจากมอบตัวกับตำรวจแล้วก็บอกว่าอยากขอโทษกับคนที่ได้รับความเดือดร้อนด้วยนะพร้อมกับสัญญาบอกว่าจากนี้จะไม่กลับไปเสพยาเสพติดอีกแน่นอนครับพอมอบตัวแบบนี้แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุไปสอบปากคำเพิ่มเติมก่อนจะมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโอ้โหเนี่ยคุณผู้ชมพิษจากยาเสพติดเสพยามาก่อนขับรถสุดท้ายเจอตำรวจตกใจตัดสินใจอารมณ์ชั่ววูบขับไปไกลมากอ่ะคุณสิริมาคุณเจอสาร
5: ครับ
1: 2ชั่วโมงนะครับ
4: เนี่ยอาจจะเป็นเรื่องปกติของคนที่ทำความผิดไหมคุณผู้ชมเพราะว่าถ้าตัวเองไม่ผิดเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวว่าตำรวจจะตั้งกี่ด่านใช่ไหม
5: ครับ
4: ก็เลยเกิดเหตุแบบว่าต้องหนีตำรวจแบบนี้นะคะ
5: แล้วเป็นภาพสะท้อนได้ดีเลยนะคุณผู้ชมยาเสพติดเนี่ยนี่ขนาดเม็ดเดียวยังสร้างความเดือดร้อนได้ขนาดนี้นะคุณผู้ชมก็จะเป็นปัญหาที่สังคมไทยเนี่ยเผชิญมาตลอดนะนอกจากกับตัวเองแล้วยังสร้างความเดือดร้อนให้กับคนอื่นๆด้วยหรือเปล่านะเพราะว่าเนี่ยชนรถคนอื่นก็ได้รับความเสียหายกันไปอีกประเด็นนึงที่พูดถึงกันเยอะมากเนี่ยเชื่อฟังภรรยาแล้วจะได้ดี แต่นี่ไม่ได้ได้ดีนะคุณผู้ชมก็ต้องตามนี้แหละเพราะถ้าไม่แบบนั้นปุ๊บไม่รู้จะจบยังไง
1: ครับ
5: ใช่ไหมแล้วตำรวจเองเขาก็อาจจะมียุทธวิธีต่างๆที่จะต้องควบคุมตัวกันด้วย
4: อันนี้ก็ได้ดีเหมือนกันได้คดีไป
5: คดีนะครับเอามาดูให้ดูกันนะครับคุณผู้ชมสำหรับเรื่องของพิษภัยยาเสพติดยังไม่หมดนะครับเรื่องของสิ่งที่ผิดกฎหมายครับไปต่อกันที่จังหวัดเชียงรายตำรวจที่เชียงรายไปบุกจับชายอายุ30ปีชื่อว่านายอัคคีครับลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็มีการผสมยาแก้ไอขายให้กับเยาวชนก็ยึดของกลางได้หลายรายการเลยครับ
6: บุหรี่นะบุหรี่บุหรี่ไฟฟ้าปากเคมีไหม
7: มีครับ
6: บุหรี่ไฟฟ้านะตัวอย่างบุหรี่ไฟฟ้าตามกล่องนี่นะจะมีอะไรอีกนี่ไหม

0: หวีไฟฟ้ามียางแก้ไอนะ
1: ที่เห็นอยู่นี้เป็นปฏิบัติการของตำรวจชุดสืบสวนสภ.แม่จันทร์จังหวัดเชียงรายครับเข้าไปตรวจค้นและจับกุมนายอัคคีอายุ30ปีชาวอำเภอแม่จันทร์ครับภายในเพิงพักที่ไม่มีเลขที่อยู่ในพื้นที่บ้านดงมะตื่นตำบลแม่ไร่อำเภอแม่จันทร์จังหวัดเชียงรายการจับกุมครั้งนี้ก็สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งมาว่าจุดนี้มีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและรับผสมยาแก้ไอชนิดต่างๆขายให้กับเยาวชนพอดื่มเข้าไปก็จะเกิดอาการมึนเมาแหละครับจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็นำตัวนายอัคคีไปตรวจค้นตามจุดต่างๆนะครับเพื่อหาของกลางภายในเพิงพักไปเจออุปกรณ์หลายรายการครับทั้งถังน้ำกล่องพลาสติกซึ่งคาดว่าเตรียมเอาไว้สำหรับผสมและบรรจุยาเพื่อขายและของกลางที่ตรวจยึดได้ก็มีทั้งบุหรี่ไฟฟ้ายาแก้ไอทั้งชนิดน้ำชนิดเม็ดและแคปซูลรวมถึงโทรศัพท์มือถืออีก1เครื่องต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ไปตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพิงพักพบรถจักรยานยนต์จอดอยู่8คันและพบกลุ่มเยาวชนทั้งชายหญิงรวมประมาณ15คนที่ขี่รถจักรยานยนต์มาที่จุดดังกล่าวครับเจ้าหน้าที่ก็เลยขออนุญาตเชิญตัวทั้งหมดเลยไปที่สภ.แม่จันทร์นี่เรียงแถวกันมาแบบนี้เพื่อไปตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายนะครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็มีการคุมตัวนายอัคคีพร้อมกับของกลางส่งให้ทางพนักงานสอบสวนสภ.แม่จันทร์เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ
2: คุณผู้ชมว่าข่าวต่อไปนี้เนี่ยสะเทือนใจคนที่เป็นทาสแมวมากๆนะคะเพราะว่าในโลกออนไลน์เนี่ยเขามีการแชร์คลิปแมวตัวหนึ่งค่ะถูกผูกเชือกที่คอแล้วก็ไปแขวนที่ประตูบ้านค่ะแล้วก็มีการตั้งคำถามกันนะคะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยมีพฤติกรรมทารุณกรรมสัตว์หรือไม่นะคะล่าสุดทางเจ้าของบ้านเนี่ยก็ออกมาเปิดเผยภาพจากกล้องวงจรปิดแล้วก็ยืนยันนะคะว่าเวลาดังกล่าวเนี่ยไม่ได้อยู่บ้านแล้วก็ไม่ได้เป็นคนทำให้แมวตัวดังกล่าวตายด้วยค่ะ
3: มันโดนแขวนน่ะ
2: นี่เป็นคลิปภาพที่ชาวบ้านบันทึกเอาไว้ได้นะคุณผู้ชมเป็นภาพของแมวตัวหนึ่งลายสลิดนะคะถูกเชือกมัดที่คอค่ะห้อยอยู่ที่บริเวณประตูรั้วบ้านหลังหนึ่งอยู่ในพื้นที่ตำบลบ่อพลอยอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดก็สร้างความตกอกตกใจให้กับชาวบ้านที่เดินผ่านหน้าบ้านนะคะแล้วก็ตั้งคำถามว่าแมวตัวนี้เนี่ยมันตายได้ยังไงทำไมถึงนำมาห้อยที่ประตูบ้านแบบนี้นะคะขณะเดียวกันคลิปนี้ก็มีคนนำไปโพสต์ลงในโลกออนไลน์ค่ะแล้วก็มีคนเข้าไปวิพากษ์วิจารณ์จำนวนมากเลยนะคะล่าสุดตำรวจสภ.บ่อไร่ลงพื้นที่ไปยังบ้านหลังดังกล่าวค่ะไปเจอกับเจ้าของบ้านวัย56ปีเจ้าของบ้านบอกแบบนี้นะคะบอกว่าเรื่องราวที่ถูกแชร์ในโลกออนไลน์เนี่ยไม่เป็นความจริงยืนยันว่าที่แมวตายไม่ได้มาจากเรื่องของการทารุณกรรมแมวแล้วก็นำไปแขวนคอไว้ที่ประตูบ้านเนื่องจากมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดว่าได้ขับรถกระบะออกจากบ้านไปแล้วก็ไปทำงานตั้งแต่ช่วง 8:38 นาทีและกลับเข้ามาบ้านอีกครั้งก็คือตอนบ่ายช่วง 14:39 นาทียืนยันไม่มีใครอยู่บ้านและไม่มีใครในบ้านที่ทำให้แมวตายแน่นอนนะคะเนี่ยคุณผู้ชมจังหวะที่กลับเข้ามาในบ้านนะคะตอนช่วงบ่าย
4: ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดเห็นเลยว่าตอนเช้าออกไปแล้วตอนบ่ายกลับเข้ามาอีกรอบนึงซึ่งระหว่างช่วงเช้ากับช่วงบ่ายไม่มีใครอยู่บ้าน
2: ค่ะสาเหตุที่พบแมวถูกแขวนคอบริเวณประตูบ้านเนี่ยเจ้าของบ้านอธิบายเพิ่มเติมนะคะบอกว่ามีความเป็นไปได้ว่าแมวตัวดังกล่าวเนี่ยอาจจะเข้ามาวิ่งเล่นในบ้านและวิ่งไปติดบ่วงของเชือกที่วางไว้หน้าบ้านเนื่องจากต้องนำเชือกเส้นดังกล่าวมามัดไว้ที่ประตูบ้านเป็นการดักจับงูเพราะก่อนหน้านี้งูมักจะเข้ามากินไก่ที่เลี้ยงไว้ในบ้านหลายตัวพอแมวเข้ามาวิ่งเล่นก็เลยตั้งข้อสังเกตนะคะว่าอาจจะไปติดบ่วงของเชือกแมวจึงพยายามดิ้นจนเชือกรัดคอแล้วก็ตะเกียกตะกายอยู่บริเวณประตูจนตายยอมรับนะคะว่าตอนนี้มีภาวะความเครียดเนื่องจากถูกคนในโลกออนไลน์ด่าทอรุนแรงจนกลายเป็นคนผิดและยืนยันนะคะว่าคนในบ้านไม่มีส่วนเกี่ยวข้องค่ะ
5: ไม่มีใครแฝงก็ที่ผมไปแอบฟังก็เพราะว่าเขาว่าผมเป็นคนแฝงแต่เมื่อวานผมไม่ได้อยู่บ้านผมกลับมาแมวมันก็มาฝังแล้วผมยังไม่เห็นเลยผมยังไม่ได้เห็นเลยที่เขาลงมาแฝงว่าแฝงเนี่ยไม่มีใครเห็นแล้วก็แฝงเพียงแต่ว่าแมวติดแล้วมันก็กระโดดข้ามไปหรือเปล่าไม่รู้ผมยังไม่เห็นตัวแมวเลยจริงๆกลับมาเขาไปฝังแล้ว
6: ผมก็เข้าใจว่าเป็นคนแขวน
5: ใช่
6: คือมันติดบ่วงแล้วมันโดดข้ามออกไป
5: มันสันนิษฐานว่าอย่างนั้นเพราะผมก็ไม่เห็น

0: ส่วนทางด้านผู้ใหญ่บ้านก็บอกแบบนี้นะคะบอกว่าคนที่ไปพบแมวตายก็คือคนที่ดูแลแมวแทนเจ้าของแมวอะค่ะเนื่องจากเจ้าของแมวไปทำงานอยู่ที่จังหวัดชลบุรีหลังจากว่ารู้ว่าแมวตายก็เลยโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของแมวก่อนที่จะนำแมวไปฝังเบื้องต้นเชื่อว่าเจ้าของบ้านไม่น่าจะมีการทารุณกรรมสัตว์นะคะเพราะว่าเจ้าของบ้านกับเจ้าของแมวก็เป็นญาติห่างๆกันแล้วก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกันมาก่อนค่ะ
1: มันไม่ได้มีใครที่จะมีเจตนามาทำให้แมวเป็นแบบนี้แล้วก็บ้านนี้พี่เป็นผู้ใหญ่บ้านมา17ปีไม่เคยมีปัญหากับใครค่ะเขาทะเลาะบอกแว้งกันไหมอันนี้ไม่รู้หรอกแต่ว่าบ้านนี้เขาไม่เคยจะมีปัญหากับใครแล้วบ้านติดกันดูแลกันด้วยกันค่ะทีนี้ก็ฝากว่าถ้าเกิดแต่เราจะเสพข่าวเนาะต้องฟังความสองฝ่ายเขาดูแลกันอยู่คนอยู่จะเข้าใจกันแต่ถ้าคนที่ไม่อยู่เขาก็จะไม่รู้
0: ส่วนทางด้านพันตำรวจตรีธนพลแต้มสละสารวัตรสอบสวนสภ.บ่อไร่เนี่ยได้มีการบันทึกภาพสถานที่เกิดเหตุเอาไว้เป็นหลักฐานแล้วก็เตรียมเรียกทั้งเจ้าของบ้านแล้วก็เจ้าของแมวเข้าสอบปากคำเพิ่มเติมนะคะเพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปเบื้องต้นยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหากับฝ่ายใดค่ะเนื่องจากต้องรอรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำทุกฝ่ายให้ครบถ้วนซะก่อนนะคะคุณผู้ชมส่วนทางด้าน Facebook มูลนิธิ Watchdog Thailand เนี่ยก็ออกมาเคลื่อนไหวในประเด็นนี้เหมือนกันแล้วก็มีการตั้งข้อสังเกตเรื่องของเชือกนะคุณผู้ชมโดยบอกว่าถ้าเป็นเชือกที่ใช้ดักสัตว์นั่นหมายความว่าอาจจะไม่ได้มีแค่แมวตัวเดียวที่โดนแบบนี้หรือเปล่าพร้อมกับบอกด้วยนะคะว่าจะมีการรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็ติดตามความคืบหน้าของคดีอย่างใกล้ชิดเพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพราะถ้าหากว่ามีการตรวจสอบพบว่ามีการทารุณกรรมสัตว์จริงจะมีโทษตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมแล้วก็การจัดสวัสดิการจัดสวัสดิภาพสัตว์พ.ศ. 2557นะคะซึ่งผู้ที่กระทำความผิดต้องรับโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 40,000 บาทหรือว่าโดนทั้ง2เลยนะคะทั้งจำแล้วก็ทั้งปรับค่ะเนี่ยค่ะคุณผู้ชมก็เป็นเรื่องที่คนในโลกออนไลน์เนี่ยค่อนข้างให้ความสนใจนะคะเพราะว่าทาสแมวหลายคนบอกว่ารับไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นแบบนี้
2: ใช่คุณผู้ชมบอกว่าจริงๆหลักฐานสำคัญน่าจะเป็นกล้องวงจรปิดหน้าบ้านอีกมุมนึงไห
0: ม
2: จะได้เห็นหน่อยซิว่าไอ้ที่บอกว่าแมวไปติดบ่วงของเชือกเองแล้วพยายามดิ้นจนสุดท้ายเนี่ยเชือกมันรัดคอแมวจนตายเนี่ยภาพมันเป็นยังไงกันแน
3: ่
2: อย่างน้อยก็จะได้เป็นหลักฐานว่าสรุปเนี่ยไม่มีใครทำร้ายแมวจริง
0: ๆค่ะหรือว่าคุณผู้ชมสามารถแชร์ข้อมูลกันหน่อยนะคะการที่เอาเชือกไว้แล้วก็เป็นการดักงูเนี่ยมันสามารถดักได้จริงๆหรือเปล่า
2: ครับ
0: เพราะว่าก็เพิ่งจะเคยได้ยินเนี่ยคุณผู้ชมเอาเชือกเอาไว้หน้าบ้านแล้วก็เอาไว้ดักงูเนี่ยนะคะ
2: ครับคุณผู้ชมยังอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับเมื่อวานนี้มีการนำเสนอประเด็นที่มีความกังวลของคนในพื้นที่บอกว่าเอ๊ะในพื้นที่จังหวัดตราดจะมีการยกเลิกเส้นทางเดินรถตราดเข้ากรุงเทพมหานครรถของบขส.นะครับล่าสุดกรณีที่มีการนำเสนอข่าวไปเนี่ยเรื่องนี้ก็เลยทำให้หลายคนมีความกังวลล่าสุดบขส.ออกมายืนยันครับยังไม่หยุดให้บริการครับมีการเสนอข่าวและส่งต่อกันในโลกออนไลน์บอกว่าบขส.จะยุติการให้บริการรถโดยสารเส้นทางตราดกรุงเทพหมอชิด2บริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.แจ้งว่ายังคงมีรถให้บริการเส้นทางกรุงเทพหมอชิด2ตราดวันละ2เที่ยวไปกลับเที่ยวไปรถออกจากกรุงเทพหมอชิด2เวลา 7:30 นครับและเที่ยวกลับรถออกจากตราดก็คือเวลา 9:30 นยืนยันบอกว่ายังคงให้บริการตามเดิมทั้งไปและกลับนะครับแม้ว่าจะมีผู้ใช้บริการน้อยทำให้ประสบภาวะขาดทุนอย่างต่อเนื่องเกิดความไม่คุ้มค่าในการเดินรถดังนั้นเพื่อลดภาระเรื่องของค่าใช้จ่ายบริษัทจึงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาแนวทางในการปรับปรุงเส้นทางเพิ่มเติมเพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็ลดผลกระทบต่อทุกภาคส่วนให้น้อยที่สุดครับทั้งนี้ผู้โดยสารยังสามารถใช้บริการรถโดยสารของบริษัทได้อยู่รวมทั้งรถร่วมเอกชนเพื่อเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะเชื่อมระหว่างกรุงเทพมหานครและจังหวัดตราดต่อไปได้นะครับส่วนประเด็นที่บอกว่าปิดตำนานบขส.ตราดที่ให้บริการนาน67ปีนั้น ทางบขสระบุแบบนี้ครับบอกว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงเนื่องจากปัจจุบันสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดตราดอยู่ในการกำกับดู

0: ูแลของเทศบาลเมืองตราดและยังเปิดให้บริการตามปกติซึ่งประชาชนที่ดูข่าวนี้อยู่นะครับก็ยังสามารถไปใช้บริการรถโดยสารสาธารณะในพื้นที่จังหวัดตราดได้เหมือนเดิ
1: ม
0: ทางด้านขนส่งในพื้นที่จังหวัดตราดก็ยังไปใช้บริการได้อยู
1: ่
0: รถของขสที่เดินทางจากกรุงเทพไปตราดตราดไปกรุงเทพก็ยังให้บริการเหมือนเดิมคนใช้น้อยแต่อยู่ระหว่างการพิจารณาณเวลานี้รถยังเดินอยู่ยังสามารถไปได้ปกตินะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมหลายคนอาจจะเห็นในโลกออนไลน์ที่มีการแชร์กันในประเด็นนี้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีคนมาแสดงความคิดเห็นแล้วก็บอกว่าจริงๆบริบทของสังคมเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะคุณผู้ชมการเดินทางไปที่จังหวัดตราดบางคนบอกว่าอาจจะไม่ได้ใช้รถโดยสารแล้วใช้รถส่วนตัวเนี่ยแหละขับไปที่จังหวัดตราดก็ใช้เวลาสักประมาณ4ชั่วโมงหรือว่าบางคนบอกว่าถ้าเป็นนักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะนักท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะไปที่จังหวัดตราดเนี่ยเขาก็จะมักไปเหมือนกับไปตีตั๋วเนี่ยที่ถนนข้าวสารแล้วก็จะมีบริษัทที่คือเอาไว้ให้บริการ
0: ครับ
1: รถที่ผู้นักท่องเที่ยวอะค่ะต้องการที่จะเดินทางไปเที่ยวยกตัวอย่างอย่างเช่นถ้ามาเที่ยวที่ถนนข้าวสารเนี่ยค่ะอยากจะไปเกาะสมุยเขาก็จะมีรถเนี่ยสามารถที่จะให้บริการไปที่เกาะสมุยได้เลยนะคะหรือว่าบางคนบอกว่าอยากจะไปที่จังหวัดตราดก็มีรถที่จะให้บริการได้เลยหรือว่าบางคนบอกว่าจริงๆก็คือไปใช้บริการรถร่วมเอกชนเพราะว่าเอกชนเนี่ยก็คันเล็กแล้วก็เที่ยวรถเนี่ยมีความถี่มากกว่า
2: ครับแล้วก็ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีกบางกลุ่มนะครับที่ใช้วิธีการเดินทางด้วยเครื่องบินลงเครื่องที่สุวรรณภูมิปุ๊บก็จะมีสายการบินที่บินไปที่ตราดแล้วก็จะมีรถที่แบบรับส่งจากสนามบินไปทั้งเมืองตราดแล้วก็ไปที่ท่าเรือไปถึงเกาะช้างโดยตรงเลย
0: ใช่
2: ก็อาจจะเป็นอีกแบบทางเลือกนึงคือปัจจุบันทางเลือกมันก็อาจจะเยอะมากขึ้นสำหรับกลุ่มนักท่องเที่ยวกลุ่มคนที่เดินทางด้วยนะครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันครับช่วงสุดสัปดาห์นี้ที่ประชุมคณะกรรมการมรดกโลกหรือว่ายูเนสโกเขากำลังประชุมกันที่ปูซานประเทศเกาหลีใต้แล้ววาระสำคัญที่จะต้องติดตามก็คือการพิจารณาขึ้นทะเบียนครับพระบรมธาตุเจดีย์ที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกด้วยนะครับในขณะเดียวกันครับคุณผู้ชมก็เราเนี่ยผลักดันกันมากว่า10ปีก็ต้องบอกว่านี่ถือว่าเป็นความหวังครั้งสำคัญของคนไทยอีกครั้งหนึ่งครับคุณผู้ชมครับให้คุณผู้ชมดูร่องรอยหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์ที่ทางนักโบราณคดีสำนักศิลปากรที่12เข้าไปขุดค้นบริเวณฐานพระบรมธาตุเจดีย์นครศรีธรรมราชเมื่อ10ปีก่อนเพื่อเป็นข้อมูลทางโบราณคดีศึกษากำหนดอายุของพระบรมธาตุเจดีย์ครับผลการศึกษาพบว่าพระบรมธาตุเจดีย์ไม่ได้สร้างเสร็จในช่วงเวลาเดียวแต่ผ่านการก่อสร้างและบูรณะต่อเนื่องหลายยุคสมัยอาจจะมีโครงสร้างเดิมที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะสมัยปาละทีนี้จากการตรวจสอบชั้นหินจำนวนมากยังไปพบว่าอิฐหลายชั้นมีอายุมากกว่า 1,000 ปีครับเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความเก่าแก่และพัฒนาการทางสถาปัตยกรรมที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานโดยถ้าย้อนกลับไปกับการสำรวจในครั้งนั้นยังได้บ่งบอกถึงศิลปะการก่อสร้างองค์พระบรมธาตุที่มีลักษณะเป็นเจดีย์ทรงระฆังคว่ำได้รับอิทธิพลจากพุทธศิลป์ลังกาวงศ์อีกด้วยซึ่งถ้าไปดูส่วนยอดเนี่ยจะประกอบไปด้วยปล้องฉไหน52ชั้นจุดเด่นสำคัญคือปลียอดซึ่งหุ้มด้วยทองคำแท้มีน้ำหนักรวมประมาณ197กิโลกรัมมีหลักฐานการบูรณะมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2155จากแรงศรัทธาของพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์พระสงฆ์ข้าราชการและประชาชนทั่วไปในยุคนั้นครับรวมทั้งยังมีหลักฐานการพบจารึกบนแผ่นทองคำที่แสดงถึงความปรารถนาของผู้ถวายให้บรรลุสมบัติ3ประการได้แก่มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติและนิพพานสมบัติตลอดจนการได้เกิดในยุคพระศรีอริยะเมตไตรอีกด้วยและด้วยคุณค่าดังกล่าวที่ผมเล่ามานี้ครับจึงได้มีการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารเข้าสู่บัญชีมรดกโลกของยูเนสโกโดยจะเน้นคุณสมบัติสำคัญ2ประการครับคือการเป็นหลักฐานแห่งความต่อเนื่องทางศาสนาและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในเอเชียใต้และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นบูชนียสถานที่ยังมีชีวิตซึ่งยังคงเป็นศูนย์กลางทางจิตวิญญาณประเพณีศิลปะ และวรรณกรรมของชาวนครศรีธรรมราชจวบจนถึงปัจจุบันสำหรับวาระการพิจารณารับรองความเป็นมรดกโลกจะเข้าสู่การประชุมของยูเนสโกที่เมืองปูซานประเทศเกาหลีใต้ในช่วงเวลานี้แหละครับเขามีการประชุมกัน 24-26 กรกฎาคมนี้คือยังไม่แน่ใจนะครับว่าจะมีการประชุมและนำวาระเรื่องนี้ประชุมในวันไหนดังนั้นก็เข้าใจว่าไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ไม่พรุ่งนี้ก็เมื่อรืนนี้แหละครับคุณผู้ชมจะมีการรับรองเป็นมรดกโลกซึ่งถ้าเกิดว่าได้รับการรับรองเป็นมรดกโลกมันจะมีผลดีต่างๆตามมาอีกเยอะแยะมากมายโดยเฉพาะในมิติเรื่องของการบูรณะและการดูแลรักษานะครับจะมีงบประมาณที่มีมาดูแลรักษาโดยเฉพาะเลย
0: ครับ
2: รวมไปถึงแนวทางในเรื่องของการอนุรักษ์ต่างๆก็จะมีผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศที่เขาจะรู้วิธีในการที่จะอนุรักษ์สิ่งเหล่านี้ให้มันสามารถคงอยู่ได้ในอีก10ปี100ปีข้างหน้าเพื่อที่จะทำให้สามารถคงอยู่ได้อีกยาวนานให้ลูกหลานได้เห็นด้วยนะครับ
0: ครับเดี๋ยวรอลุ้นกันไม่น่าจะเกิน26กรกฎาคมนี้ก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วว่าเราจะได้หรือไม่ได้แต่ว่าจากการตรวจสอบเบื้องต้นคือมี30ประเทศ30แห่งที่มีการเสนอชื่อไปเหมือนกันหนึ่งในนั้นก็คือไทยเราเองที่เสนอชื่อไปเหมือนกันเดี๋ยวรอลุ้นกันต่อนะครับ
1: ค่ะคุณผู้ชมไปกันที่จังหวัดนราธิวาสนะคะชาวบ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองค่ะสืบสานต่อเรือกอและจำลองค่ะเพื่อเป็นชิ้นงานประดับตกแต่งสถานที่รวมไปถึงเป็นการอนุรักษ์ลวดลายดั้งเดิมใช้วัสดุไม้เนื้ออ่อนในท้องถิ่นค่ะปัจจุบันได้รับการส่งเสริมเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์สินค้าเชิงวัฒนธรรมด้วยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมลวดลายที่วิจิตรงดงามถือว่าเป็นเอกลักษณ์สะท้อนวิถีชีวิตชาวเลภาคใต้นะคะถูกตกแต่งบนโครงสร้างไม้ขนาดเล็กอย่างประณีตค่ะเป็นขั้นตอนการผลิตเรือกอและจำลองของกลุ่มผลิตภัณฑ์บ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองจังหวัดนราธิวาสกว่าจะออกมาเป็นเรือจำลอง1ลำไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะคุณผู้ชมช่างฝีมือเขาต้องถอดแบบสัดส่วนแล้วก็เก็บรายละเอียดมาจากเรือจริงทั้งหมดค่ะโดยปรับเปลี่ยนมาใช้ไม้เนื้ออ่อนอย่างไม้ขนุนที่หาง่ายในชุมชนซึ่งงานทุกชิ้นต้องอาศัยทั้งความอดทนความประณีตแล้วก็ใจรักด้วยนะคะ
3: ที่ว่าทำเรือเสร็จแล้วก็มีแบบสมเด็จพระพันปีเมื่อก่อนนั้นเขาแบบว่ามีการแข่งเรือที่หน้าเขื่อนบางนาราเนี่ยแล้วก็ส่งทอดพระเนตรกันแข่งเรือแล้วก็เห็นว่ารูปทรงเรือแล้วก็ลวดลายนี้มันสวยงามแล้วก็อยากจะให้แบบประชาชนชาวบ้านน่ะอนุรักษ์ไว้แล้วก็อยากให้เกิดตั้งกลุ่มอะไรประมาณนั้นแล้วก็จัดให้มีการประกวดทำเรือกอและจำลองสมัยก่อนนะในพระตำหนักทักษิณราชนิเวศเมื่อก่อนจะมีทุกปีเพื่อให้ราษฎรเขามีแบบรวมกลุ่มกันมีอาชีพแล้วก็ส่งเสริมให้แบบว่าพัฒนาให้ลวดลายนี้แบบว่าละเอียดมากขึ้น
1: ปัจจุบันเรือกอและจำลองบ้านทอนได้รับการยกระดับสู่ของตกแต่งบ้านแล้วก็ของขวัญในโอกาสพิเศษสำหรับแขกบ้านแขกเมืองนะคะเพราะว่าแฝงไปด้วยความหมายมงคลทั้งความเจริญรุ่งเรืองความมั่งคั่งแล้วการฝ่าฟันอุปสรรคไปสู่ความสำเร็จคุณผู้ชมอยากจะรู้ราคาไหมคะ
0: ครับ
1: ราคาเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายมาก
0: ครับ
1: คุณเชอสารคุณมีเพื่อนต่างชาติเยอะ
2: ครับ
1: ซื้อไปฝากเพื่อนได้นะ
2: เขาน่าจะชอบนะเพราะว่ามันมีความละเอียดแล้วว่ามันเป็นสิ่งที
1: ่
2: ม
1: ัน
2: เป็นเอกลักษณ์มาก
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เรือกอและจำลองเนี่ยลำละ450บาทอันนี้ขั้นต้นนะ
2: ครับ
1: หรือถ้าจะเอาแบบพิเศษหน่อยก็มีหลักหมื่นบาทนะคะขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ความประณีตค่ะ
3: ก็มี4นิ้ว6นิ้ว8นิ้ว10นิ้วไล่ขึ้นไป12นิ้ว20นิ้วเม็ดนึงก็มีครับอยากจะส่งให้เด็กๆรุ่นใหม่ให้เข้ามาสนใจในพวกนี้บ้างก็จะได้แบบอนุรักษ์สืบต่อกันไปตลอดไป
1: ซึ่งการทำเรือและจำลองเรือกอและจำลองเนี่ยค่ะไม่ใช่แค่การผลิตเพื่อสร้างรายได้นะคะแต่ว่ากลุ่มผลิตภัณฑ์เรือกอและจำลองบ้านทอนเนี่ยยังมีการจัดประกวดแล้วก็เปิดพื้นที่เรียนรู้ในทุกๆปีเพื่อเป็นการส่งต่อทักษะให้กับคนรุ่นใหม่หวังทำให้มรดกทางภูมิปัญญาที่ส่งคุณค่าเนี่ยค่ะส่งต่อให้กับลูกให้กับหลานได้สืบทอดต่อไปด้วยนะคะ
0: ราคามีหลากหลายรูปแบบด้วยนะครับหลักร้อยถึงหลักหมื่นไม่แน่ใจว่าคุณเชอสารคิดออกหรือยังว่าจะไปซื้อฝากเพื่อนราคาไหนดีครับ
2: ก็ได้เลยเริ่มต้น450บาทใช่ไหมหลักหมื่นเพื่อนผมคงไม่คาดหวังจากผมหรอกว่าแต่มีไทยช่วยไทยพลัสไหมฮะ
0: เดี๋ยวต้องถามเนาะเขาลงโครงการหรือเปล่า
2: อยากรู้คุณจุธามาศไม่ซื้อมาฝากเราสักลำสองลำ
1: นั่นน่ะสิ
0: โชว์ซะหน่อย
1: ลืมทวงเลยคุณผู้ชมจริงๆก็อยากรู้เหมือนกันว่าเรือหนึ่งลำเขาใช้เวลาในการทำเนี่ยนานขนาดไหน
0: ครับ
1: เพราะว่าต้องใช้ความประณีตมากๆนะคะแล้วก็คนที่ทำเนี่ยตาต้องดีนะเพราะว่ามีการเขียนลายลงบนเรือคุณผู้ชม
2: ครับชื่นชมนะครับมีคุณผู้ชมถามมาด้วยบอกว่าต้องไปซื้อที่ไหนฟังไม่ทันเป็นกลุ่มเรือกอและบ้านทอนนะครับก็ลองเซิร์ชใน Facebook ก็ได้ก็จะขึ้นเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมที่นราธิวาสนะครับตามที่เราขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับ
0: ครับก็ไปอุดหนุนชาวบ้านในพื้นที่กันได้นะครับจากเรื่องของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาดูกันที่เรื่องของการต่อยอดไอเดียดีๆของกลุ่มเกษตรกรกันบ้างครับจะพาคุณผู้ชมไปดูชีวิตของเกษตรกรหญิงคนหนึ่งอยู่ที่ตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมครับเขามีการคิดค้นพัฒนาฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ชื่อว่าฝรั่งพันธุ์ขาวสุวรรณครับและเขาบอกว่าวิธีการดูแลเนี่ยเขาดูแลแบบปลอดสารพิษนะครับรับประทานได้สบายใจสำหรับคนรักสุขภาพและก็ยังนำมาสกัดเป็นน้ำฝรั่งสกัดเย็นจำหน่ายด้วยปรากฏว่าได้เสียงตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีเลยครับเนี่ยครับฝรั่งสายพันธุ์ใหม่ที่เขาคิดค้นขึ้นมาเองเนี่ยคือลักษณะรูปทรงกลมหยดน้ำเนื้อขาวเนียนละเอียดแล้วก็ที่สำคัญเนื้อข้างในเนี่ยเขาบอกว่าจะฟูนุ่มฟูกรอบแบบนี้นี่ผ่าโชว์เลยนะครับพอหั่นครึ่งแบบนี้ออกมาลักษณะของเนื้อเขาจะเป็นฟูนุ่มฟูกรอบเป็นลักษณะเด่นของฝรั่งสายพันธุ์ขาวสุวรรณคิดค้นพัฒนาสายพันธุ์โดยพี่สุวรรณาสุขีวงหรือว่าพี่หน่อยเกษตรกรตำบลรางพิกุลอำเภอกำแพงแสนจังหวัดนครปฐมภายใต้สุวรรณาฟาร์มครับปัจจุบันเนี่ยที่นี่ปลูกฝรั่งขาวสุวรรณประมาณ 1,000 ต้นส่วนคำว่าขาวสุวรรณเนี่ยมาจากเนื้อฝรั่งที่ขาวครับแล้วก็ผสมผสานกับชื่อสุวรรณาจึงกลายเป็นขาวสุวรรณและตอนนี้เขาบอกว่าเขาได้ขึ้นทะเบียนเป็นพันธุ์พืชเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยครับ
4: ด้วยความซนของตัวเราเองก็คือทานเป็นคนที่ชอบทานฝรั่งก็เลยลองเอาเม็ดของเฟิ่นหงมี่นี่แหละก็คือไปลองเพาะเล่นใน30เมล็ดเนี่ยมันมีอยู่แค่ต้นเดียวที่เป็นเนื้อขาวคือพูดง่ายๆคือเม็ดกลายพันธุ
1: ์
4: เป็นเนื้อขาวเราก็เลยทดลองปลูกดูแล้วลองห่อผลดูลองทานลูกทานผลดูเนี่ยรสชาติมันโอเคไห
1: ม
4: เนื้อโอเคไหมซึ่งเราก็ลองมาเปรียบเทียบกับเนื้อขาวของกินจูเราก็เลยว่ามันก็โอเคดีนะ
0: นอกจากผลที่เป็นทรงหยดน้ำกลมๆแล้วนะครับใบเนี่ยเขาบอกว่ามีลักษณะใหญ่ครับปลายมนยอดมีสีเขียวอ่อนจุดเด่นก็คือจะมีรากที่แข็งแรงก็เลยทำให้ไส้เดือนฝอยเนี่ยไม่สามารถไปรบกวนได้และที่สำคัญเขาบอกว่าหมดรุ่นนี้แล้วเนี่ยต้นเนี่ยฟื้นตัวไวด้วยครับฝรั่งขาวสุวรรณเนี่ยปลูกไปประมาณสัก1ปีก็จะมีการเริ่มห่อผลครับส่วนการดูแลเขาบอกว่าเขาจะคอยตัดแต่งทรงพุ่มไม่ให้กิ่งเนี่ยมันหนาเกินไปมีการกำจัดแมลงให้สารชีวพันธุ์ไทโคเดอร์มาน้ำส้มขวัญไม้ส่วนปุ๋ยที่ใช้เขาบอกว่าเขาจะบำรุงเป็นปุ๋ยคอกผสมกับใบไม้แห้งแล้วก็ถ่านใบโอชาครับนำไปโรยโคนต้นซึ่งที่นี่เขาบอกว่าไอ้ที่บอกว่าส่วนผสมทุกอย่างที่เขานำมาใช้เนี่ยคือเขาทำเองทุกอย่างเลยนะครับ
1: ค่ะใครที่สนใจซื้อได้นะคุณผู้ชมเขาขายเนี่ยกิโลกรัมละ50บาทนะคะสำหรับผลสดลูกค้าต่างจังหวัดเนี่ยถ้าเกิดคุณพัทชัยหรือว่าคุณเชลสันจะซื้ออีกแล้วคุณผู้ชม 5กิโลกรัมขึ้นไปถึงจะจัดส่งก็ประมาณ250ค่าส่งเนี่ยคิดตามน้ำหนักแล้วก็ระยะทางนะคะส่งไกลก็อาจจะแพงหน่อยนะคุณผู้ชมฝรั่งที่ปลูกเนี่ยยังนำมาแปรรูปเพิ่มมูลค่าค่ะทำเป็นน้ำฝรั่งสกัดเย็นเขาบอกว่าขายดีนะคะโดยจะใช้ฝรั่งสดใหม่จากสวนมาคั้นน้ำแล้วก็ใช้เนื้อฝรั่ง3แบบก็คือเนื้อฟูเนื้อกรอบแล้วก็เนื้อกลางให้ได้รสชาติน้ำฝรั่งที่กลมกล่อมค่ะขายขวดละ25บาทแต่ละวันเนี่ยมีจำกัดนะคะขายเพียงวันละ80ขวดเท่านั้นค่ะ
4: จำหน่ายอยู่ที่ตลาดดัตตี้สุขถูกดีค่ะ
5: ที่เดียว
4: เลยค่ะ
5: ขายตอนกี่โมงคะพี
4: ่บ่ายโมงถึงทุ่มครึ่งค่ะไอเดียมาจากลูกค่ะ
5: ลูกชายชอบกิน
4: ลูกชาย บอกว่าเวลาที่เขาเรียนอยู่ที่มหาลัยคือเขาสะดวกแบบดื่มมากกว่าก็เลยขอตังค์แม่ซื้อเครื่องหน่อย
5: ก็เลยเป็นที่มาให้เรามาทำขายเลยตรงนี
1: ้ทีนี้ยังปลูกฝรั่งหลากหลายสายพันธุ์นะคะคุณผู้ชมมีทั้งกิมจูเฝินหงมี่โดยได้รับมาตรฐาน GAP เกษตรปลอดภัยและมาตรฐานนครปฐมการันตีค่ะซึ่งเจ้าของสวนเนี่ยคุณพี่หน่อยนะคะคุณสุวรรณาเนี่ยยังได้รับรางวัลชมเชยเกษตรกรดีเด่นสาขาอาชีพทำสวนปี2567อีกด้วยนะคะนี่เผื่อใครจะต่อยอดไอเดียจากพี่หน่อยได้นะคุณผู้ชมสำหรับคนที่อาจจะเป็นเจ้าของสวนฝรั่งอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรได้บ้างถ้าหากว่าฝรั่งมันเหลืออย่างนี้นะคะ
0: ครับไม่ชอบกินผลสดก็เป็นน้ำผลไม้สกัดก็ได้นะก็ต่อยอดกันได้นะครับคุณผู้ชมตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันต่อเลยนะครับตอนนี้พายุโซนร้อนโนอึนมาแล้วครับแล้วก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่มณฑลกวางตุ้งของจีนในช่วงวันที่25ถึง26กรกฎาคมนี้ช่วงเสาร์อาทิตย์นี้แหละครับใครจะเดินทางไปในพื้นที่ดังกล่าวก็ต้องมีการตรวจสอบเรื่องของสภาพอากาศกันด้วยส่วนของไทยเองจะได้รับอิทธิพลอย่างไรแม้ว่าตัวพายุจะไม่เข้าสู่ไทยก็จริงแต่ว่าก็จะส่งผลทำให้ในพื้นที่ของไทยปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้นด้วยนะครับอย่างในพื้นที่ภาคใต้เนี่ยจะส่งผลทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงขึ้นครับส่งผลทำให้พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคตะวันออกกรุงเทพมหานครฝนตกเพิ่มมากขึ้นส่วนในพื้นที่ของภาคเหนือเองก็มีเรื่องของหย่อมความกดอากาศต่ำที่พัดปกคลุมบริเวณเหนือตอนบนส่งผลทำให้วันนี้พื้นที่ภาคเหนือเจอกับฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังก็คือแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพื้นที่พะเยาพื้นที่น่านนะครับแล้วก็รวมไปถึงที่จังหวัดตากแล้วก็เพชรบูรณ์วันนี้จะเจอฝนได้ร้อยละ60ของพื้นที่ช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 22-24 องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 31-35 องศาเซลเซียสครับก็อย่าไปดูในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือกันต่อนะครับพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันนี้มีปริมาณฝนตกในพื้นที่ร้อยละ70ของพื้นที่จังหวัดที่จะมีฝนตกหนักมากที่สุดคือจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ22องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ36องศาเซลเซียสครับขยับลงมาดูในพื้นที่ภาคกลางภาคกลางวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่จังหวัดที่ต้องเฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือลพบุรีสระบุรีรวมไปถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลวันนี้จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากฝนจะตกตั้งแต่ช่วงบ่ายจนถึงช่วงค่ำนะครับช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ25องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด37องศาเซลเซียสครับปริมาณฝนตกหนักไม่ต่างจากในพื้นที่ภาคตะวันออกเพราะว่าในพื้นที่ภาคตะวันออกถ้าไปดูวันนี้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่ส่วนพื้นที่ที่จะมีฝนตกหนักก็คือจังหวัดนครนายกระยองจันทบุรีและก็จังหวัดตราดช่วงเช้าเนี่ยอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณ23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสครับปิดท้ายกันที่พื้นที่ภาคใต้พื้นที่ภาคใต้มีการประกาศแจ้งเตือนให้เฝ้าระวังเรื่องของคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนและก็อ่าวไทยตอนบนมีกำลังปานกลางมีคลื่นสูงเฉลี่ยประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับส่วนในพื้นที่ที่มีการประกาศให้เฝ้าระวังเรื่องของฝนตกหนักคือพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่คือจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตเช่นเดียวกับพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจังหวัดที่จะเจอฝนตกหนักคือนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสช่วงเช้าอุณหภูมิจะอยู่ที่23องศาเซลเซียสส่วนช่วงสายอุณหภูมิสูงสุดวัดได้35องศาเซลเซียสครับ
2: 6นาฬิกา6นาทีคุณผู้ชมติดตามรายการวันใหม่ไทย PBS นะครับเราอยู่เป็นเพื่อนกันเช้าวันนี้ก่อนที่คุณผู้ชมจะออกไปทำงานช่วงนี้ติดตามข่าวต่างประเทศกันนะครับสถานการณ์ต่างประเทศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆและต้องติดตามกันนะครับคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี้เองหลังจากที่สหรัฐประกาศมาตรการภาษีระลอกใหม่ครับบังคับใช้กับ60ประเทศคู่ค้าถามคุณผู้ชมนะครับคิดว่าน่าจะมีประเทศไทยอยู่ในลิสต์รายชื่อด้วยหรือเปล่า คุณวินิษฐาครับเอางี้เลยดีกว่าไทยโดนกี่เปอร์เซ็นต์ครับ
6: 12.5% นะคะขยับขึ้นมานิดนึงตามการคาดการณ์แต่ว่าภาพรวมเขาจะโดนกันตั้งแต่10ถึง 12.5% แล้วก็จะมีผลบังคับใช้หลังเที่ยงคืนหรือว่าเมื่อล่วงเข้าสู่วันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นที่สหรัฐนะคะจะเข้ามาแทนที่อัตราภาษี 10% อยู่เดิมที่จะหมดอายุลงวันนี้เหมือนกันค่ะสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐหรือว่า USTR นะคะออกเป็นแถลงการฉบับใหม่ประกาศเก็บภาษีศุลกากร60ประเทศคู่ค้าฐานไม่บังคับใช้มาตรการนำห้ามนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพอาศัยอำนาจตามมาตรา301ของกฎหมายการค้าปี1974ในจำนวนนี้นะประกอบไปด้วยกลุ่มประเทศที่จะถูกเรียกเก็บภาษี 10% เนื่องจากมีมาตรการห้ามนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับอยู่แล้วหรือให้คำมั่นที่จะบังคับใช้มาตรการเหล่านี้ผ่านความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือมีมาตรการบางส่วนที่ป้องกันการนำเข้าสินค้าประเภทนี้ได้ในระดับหนึ่งนะคะกลุ่มที่โดน 10% เนี่ยจะเป็นอาร์เจนตินาบังกลาเทศกัมพูชาแคนาดาเอกวาดอร์เอลซัลวาดอร์กัวเตมาลาฮอนดูรัสอินเดียอินโดนีเซียจอร์แดนมาเลเซียเม็กซิโกปากีสถานศรีลังกาตรินิแดดและโตเบโกและก็ที่อังกฤษนะคะอีกกลุ่มหนึ่งจะโดนภาษี10หรือ 12.5% และกลุ่มสุดท้ายคือไทยก็คือกลุ่มที่จะโดนภาษี 12.5% นะคะตามอย่างที่อยู่ในข้อมูลประกาศจุดนี้ 12.5% นะของไทยไทยเป็น1ใน54ประเทศที่สหรัฐเนี่ยประเมินว่าล้มเหลวในการสกัดการนำเข้าสินค้าที่ใช้แรงงานบังคับอย่างมีประสิทธิภาพโดยเพื่อนบ้านที่อยู่ในกลุ่มนี้ด้วยก็จะเป็นจีนฮ่องกงญี่ปุ่นมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์เวียดนามนะคะมาตรการนี้มีขึ้นหลังจากศาลสูงสุดสหรัฐวินิจฉัยเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะว่าภาษีศุลกากรที่รัฐบาลทรัมป์เรียกเก็บจากประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยโดยอาศัยอำนาจฉุกเฉินเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายทำให้ตัวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เรียกว่าต้องหาช่องทางกฎหมายอื่นมาผลักดันนโยบายภาษีนะซึ่งก็จะมีผลบังคับใช้แทนที่มาตรการเดิมที่จะหมดอายุลงวันนี้ด้วยช่วงเวลาในการประกาศเนี่ยเจ้าหน้าที่ทำเนียบขาวบอกว่าเป้าหมายก็คือจะหลีกเลี่ยงความซับซ้อนที่จะเกิดขึ้นนะถ้าเกิดว่าเอาภาษีใหม่ไปประกาศใช้ซ้อนทับกับภาษี 10% ที่ใช้อยู่เดิมแล้วก็มีการชี้แจงออกมาด้วยว่าเรื่องของภาคธุรกิจเนี่ยก็ต้องการความต่อเนื่องและความแน่นอนในนโยบายภาษีศุลกากรมากขึ้นก็เลยใช้วิธีนี้แบบที่มาตรการเก่าหมดอายุแล้วก็มีมาตรการใหม่มาต่อทันทีนะคะสินค้าจาก60ประเทศคู่ค้าที่อยู่ในรายชื่อครั้งนี้เนี่ยคิดเป็นสัดส่วนถึง 99.4% ของสินค้านำเข้าทั้งหมดของสหรัฐขณะที่จะมีสินค้านำเข้าหลายประเภทด้วยกันนะคะที่จะได้รับการยกเว้นก็จะเป็นกลุ่มน้ำมันหรือว่าแก๊สธรรมชาติรวมถึงสินค้าที่สหรัฐเองไม่สามารถจัดหาได้ภายในประเทศและสำหรับชาวอเมริกันส่วนใหญ่ถามว่าภาษีที่ประกาศออกมาวันนี้จะมีผลวันศุกร์เนี่ยจะเกิดผลอะไรขึ้นบ้างก็ไม่น่าจะส่งผลให้ราคาสินค้าสูงขึ้นทันทีนะคะคาดการไว้แบบนี้เพราะอัตราใหม่ส่วนใหญ่ยังใกล้เคียงกับเดิมที่ผู้ที่นำเข้าสินค้าต่างๆต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ถ้าดูในระยะยาวหลักหลายสัปดาห์หรือว่าหลายเดือนข้างหน้าก็อาจจะไม่แน่เหมือนกันท่าทีที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็ตอกย้ำความมุ่งมั่นของรัฐบาลทรัมป์ในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการค้าโลกแม้ว่าจะเจอคดีในชั้นศาลมากมายนะคะแล้วก็มีทั้งเสียงคัดค้านจากภาคผู้บริโภคหรือว่าภาคธุรกิจในสหรัฐที่ต่างก็ต้องแบกรับภาระจากภาษีที่สูงขึ้นตลอดช่วง17เดือนที่ผ่านมารัฐบาลทรัมป์เนี่ยปรับเปลี่ยนใช้กฎหมายการค้าหลากหลายฉบับแล้วนะคะเพื่อพยายามจะตามที่เขาบอกเนาะก็คือปกป้องเศรษฐกิจสหรัฐจากการแข่งขันของต่างประเทศสร้างงานภาคการผลิตในสหรัฐเพิ่มขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองแต่ว่าในขณะเดียวกันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นมาตรการที่เอามาใช้กดดันประเทศอื่นๆด้วยถามว่ากดดันยังไงไม่พูดถึงบ้านเราหรือว่าแถบนี้เนาะแต่ถ้าพูดถึงอย่างแคนาดาอย่างเงี้ยที่กำลังมีประเด็นร้อนอย่างล่าสุดที่ขู่กันว่าเดี๋ยวจะขึ้นภาษีเพราะว่าปล่อยให้ควันไฟป่าลอยเข้ามาในสหรัฐเนี่ยต้องบอกว่าอย่างเรื่องของการนำเข้าสินค้าจากแรงงานบังคับของแคนาดาเนี่ยจริงๆแคนาดาโดน 10% ในวันนี้นะคะจริงๆแล้วแคนาดามีกฎหมายห้ามการนำเข้าสินค้าแรงงานบังคับอยู่แล้วหรือว่า EU เองก็โดน 10% EU เองจริงๆก็มีกฎหมายห้ามการนำเข้าอยู่แล้วที่จะบังคับใช้ในอีกปี2ปีข้างหน้าแต่ว่ารัฐบาลทรัมป์ก็บอกว่าประเมินแล้วยังไม่มีประสิทธิภาพขอบังคับใช้เป็นการลงโทษก็แล้วกัน
2: ก็เป็นการตัดสินใจของทางรัฐบาลทรัมป์นะครับจริงๆก่อนหน้านี้เนี่ยผมเพิ่งอ่านข่าวนี้ที่ทางท่านเสียศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกและรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าทางรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐมาร์โกโรบิโอมีการติดต่อมาพูดคุยแล้วก็ท่านก็เลยใช้โอกาสนี้ในการหยิบยกประเด็นเรื่องของภาษีที่สหรัฐจะเก็บจากไทยเนี่ยหารือในเรื่องนี้ด้วยท่านก็บอกว่าอยากจะให้ทางสหรัฐพิจารณาเงื่อนไขที่ตกลงกับประเทศอื่นมาเป็นบรรทัดฐานกับไทยด้วยเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ละประเทศมันต่างกันอยากจะให้สหรัฐยืดหยุ่นรวมถึงอยากจะให้มองในภาพใหญ่ด้วยโดยเฉพาะในเรื่องของความมั่นคงซึ่งก็ถือว่าเป็นพันธมิตรที่สำคัญของประเทศไทยก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าคือพอประกาศออกมาแบบนี้แล้วพอมีกำหนดว่าจะเก็บภาษีวันไหนแล้วแต่ในช่วงระหว่างทางนี้ก็ปฏิเสธได้ยากนะว่าช่วงที่ผ่านมามันก็มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้เหมือนกันใช่ไหมครับ
6: สองคนนี้เจอกันที่การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่มะนิลาแล้วสหรัฐก็เป็นคู่เจรจามาร่วมการประชุมด้วยอย่างที่คุณเจอสารบอกท่านศรีหศักดิ์ก็คุยกับรูบิโอบอกว่าคุยแล้วแต่ว่าประกาศที่ออกมาหลายคนอาจจะตั้งคำถามเหมือนกันเพราะว่ากัมพูชาเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยก็โดนไปเป็น 10% น้อยกว่าเราต้องไปดูในรายละเอียดอีกทีนึงของตัวประกาศมันจะมีตัวรายละเอียดการสอบสวนของทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐใครสนใจเผื่อจะอยากไปดูได้
2: ครับ
1: คุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ในตะวันออกกลางนะคะตอนนี้ยังคงร้อนแรงเช่นเคยค่ะเมื่อวานนี้มีข่าวการโจมตีตอบโต้กันไปมาระหว่างอิหร่านแล้วก็สหรัฐรวมไปถึงมีเรือที่ถูกโจมตีในทะเลแดงด้วยนะคะซึ่งนี่ก็ยิ่งสร้างความกังวลให้กับทั่วโลกจนส่งผลทำให้ราคาน้ำมันเนี่ยค่ะมันพุ่งสูงอย่างรวดเร็วตอนนี้คุณวินิษฐาทะลุ$100 สหรัฐต่อบาร์เรลไปแล้วนะคะ
6: ก็ต้องยอมรับว่าสถานการณ์มีแต่ความไม่แน่นอนจริงๆนะคะโดยอย่างเมื่อคืนเนี่ยมีท่าทีของทรัมป์ออกมาช่วงที่ผ่านมาเป็นประเด็นใหญ่ให้พูดถึงเสมอโดยเฉพาะเรื่องข้อตกลงนิวเคลียร์กับซาอุดิอาระเบียนะคะออกมาประกาศล่าสุดบอกว่าซาอุดิอาระเบียจะต้องสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตกับอิสราเอลด้วยถึงจะยอมให้ขณะเดียวกันทรัมป์ขู่โจมตีอิหร่านครั้งใหญ่ในระดับที่รุนแรงกว่าที่เคยลงมือมาก่อนหน้านี้ค่ะภาพจากสื่อออนไลน์เผยให้เห็นเหตุระเบิดรุนแรงนะคะเกิดขึ้นบริเวณด่านพรมแดนชาลัมเชในจังหวัดคูเซสถานทางตะวันตกของอิหร่านจุดนี้ติดกับชายแดนอิรักนะคะทำให้เกิดเพลิงไหม้และมีอาคารได้รับความเสียหายรุนแรงเจ้าหน้าที่และสื่อท้องถิ่นรายงานว่าเหตุดังกล่าวเป็นผลจากการโจมตีโดยสหรัฐเกิดขึ้นช่วงเช้าวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2 คนและบาดเจ็บอีก11 คนส่วนภาพนี้มาจากกรุงคูเวตซิตี้ของที่คูเวตนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองจะได้ยินเสียงสัญญาณเตือนภัยดังไปทั่วเมืองบางจุดมีแสงสว่างวาบเกิดขึ้นเป็นระยะบนท้องฟ้านะคะทางกองทัพคูเวตเนี่ยระบุว่าระบบป้องกันภัยทางอากาศสกัดขีปนาวุธและโดรนของอิหร่านถือเป็นการตอบสนองต่อการรุกรานอย่างผิดกฎหมายแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยเมื่อวานยังมีรายงานเหตุโดรนโจมตีบริเวณด่านพรมแดนของคูเวตที่ติดกับอิรักด้วยแต่ไม่มีรายงานความสูญเสียเกิดขึ้นภาพรวมสถานการณ์ตะวันออกกลางยังตึงเครียดต่อเนื่องนะคะตั้งแต่ที่สหรัฐเปิดฉากโจมตีอิหร่านระลอกใหม่แล้วก็ลากยาวมาตอนนี้12 คืนติดต่อกันแล้วนะคะเช่นเดียวกับอิหร่านโจมตีเป้าหมายของสหรัฐที่ตั้งอยู่ในชาติอาหรับรอบข้างตอบโต้เป็นระยะเช่นกันทางด้านโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐเปิดเผยกับทางสำนักข่าว Axios ว่ากำลังพิจารณาอย่างจริงจังเกี่ยวกับการเปิดปฏิบัติการทางทหารครั้งใหญ่ในอิหร่านอีกรอบนึงอาจจะใหญ่กว่าที่เคยลงมือมาก่อนหน้านี้ในปฏิบัติการ Epic Fury หลังจากที่ทรัมป์ระบุว่าอิหร่านเนี่ยยังไม่พร้อมจะบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐในตอนนี้แล้วก็เหมือนจะยังไม่ได้รับความเจ็บปวดมากพอนอกจากนี้นะคะเสริมด้วยว่าอิสราเอลพร้อมจะเข้าร่วมปฏิบัติการอย่างรวดเร็วด้วยเช่นกันหากตัวเองเนี่ยไปร้องขอแต่ก็ย้ำว่ายังไม่ต้องการเข้ามาร่วมการเปิดปฏิบัติการต่ออิหร่านรอบใหม่กับสหรัฐนะคะเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยยังกังวลถึงผลกระทบที่อาจจะตามมาได้ค่ะอีกประเด็นที่หลายฝ่ายจับตามองอย่างมากเมื่อวานนี้นะคะก็คือเรื่องที่ทางกระทรวงพลังงานสหรัฐออกมาประกาศว่าบรรลุข้อตกลงกับซาอุดิอาระเบียที่จะให้ดำเนินการสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ภาคพลเรือนแล้วเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ในตะวันออกกลางที่ยังไม่แน่นอนโดยเฉพาะที่ซาอุดิอาระเบียกำลังเผชิญหน้ากับกลุ่มฮูตีในเยเมน ทรัมป์เนี่ยพูดถึงข้อตกลงนี้นะคะยืนยันว่าเป็นข้อตกลงคล้ายกับที่เคยบรรลุกับทางสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไม่เกี่ยวข้องกับการใช้งานนิวเคลียร์ทางการทหารรวมถึงจะไม่มีการเสริมสมรรถนะยูเรเนียมพร้อมย้ำว่าข้อตกลงนี้มีเงื่อนไขว่าซาอุดิอาระเบียต้อง

0: ้องเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมซึ่งหมายถึงการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการกับอิสราเอลด้วยทางด้านเบนจามินเนทันยาฮูนายกรัฐมนตรีอิสราเอลออกมาระบุนะคะว่าข้อตกลงนิวเคลียร์ระหว่างสหรัฐกับซาอุดิอาระเบียจะถือเป็นหน้าประวัติศาสตร์สำคัญสำหรับสันติภาพในตะวันออกกลางหากซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมข้อตกลงอับราฮัมนะคะขณะที่ทางโฆษกทำเนียบขาวออกมายอมรับบอกว่าผู้นำสหรัฐเนี่ยยังไม่ได้พูดคุยกับโมฮัมเหม็ดบิลซัลมานมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีซาอุดิอาระเบียเลยนับตั้งแต่ที่ประกาศเรื่องของการยอมรับข้อตกลงอับราฮัมผ่านทางทรูธโซเชียลแต่เสริมว่าทรัมป์เนี่ยเคยหยิบยกเอาเรื่องนี้มาพูดคุยกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วหลายครั้งด้วยกันก่อนหน้านี้ข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากสองฝ่ายเจรจากันมาตั้งแต่รัฐบาลทรัมป์สมัยแรกนะคะแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีความกังวลจากบางส่วนบางฝ่ายว่าอาจจะเป็นการปูทางให้ซาอุดิอาระเบียพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ได้ก็ตามขณะที่ตัวข้อตกลงฉบับนี้เนี่ยเนื้อหาไม่ได้ระบุถึงการอนุญาตให้ทบวงการพลังงานปรมาณูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA เข้าไปตรวจสอบโครงการนิวเคลียร์แบบละเอียดโดยไม่แจ้งเตือนล่วงหน้าด้วยนะคะนอกจากนี้ทรัมป์ออกมากล่าวถึงกลุ่มฮูตีด้วยค่ะบอกว่าจะต้องเจอกับการลงโทษทางทหารอย่างรุนแรงจากการโจมตีเรือในทะเลแดงหลังเมื่อวานนี้กลุ่มฮูตีระบุว่าโจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน2ลำของซาอุดิอาระเบียจนเกิดเพลิงไหม้ขนาดใหญ่รวมถึงสั่งให้เรือประมาณ10ลำหันหัวเรือกลับเนื่องจากกำลังดำเนินมาตรการปิดล้อมทางทะเลต่อซาอุดิอาระเบียด้วยพร้อมเสริมนะคะว่าอิหร่านจะต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยหากกลุ่มฮูตียังเดินหน้าโจมตีเรือในทะเลแดงเพราะฮูตีเนี่ยเป็นกลุ่มที่อิหร่านให้การสนับสนุนอยู่ความตึงเครียดที่ยังดำเนินอยู่ในตะวันออกกลางนะคะโดยเฉพาะสถานการณ์ความไม่แน่นอนที่อยู่ในเส้นทางขนส่งเชื้อเพลิงสำคัญอย่างทะเลแดงและช่องแคบฮอร์มุซทำให้เมื่อวานนี้ราคาน้ำมันดิบเบรนท์พุ่งสูงถึงร้อยละ7นะคะไปแตะระดับ100ดอลลาร์สหรัฐ69เซนต์ต่อบาร์เรลบางช่วงของวันจริงๆพุ่งไปแตะ102ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลด้วยนะคะแต่ก็ปรับลงมาเป็นครั้งแรกค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ระดับราคาน้ำมันโลกพุ่งทะลุ100ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลแม้ว่าเมื่อจะไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานี้เองนะคะราคาน้ำมันดิบเพิ่งจะลดลงอย่างต่อเนื่องจนไปอยู่ต่ำกว่า72ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลซะด้วยซ้ำเรียกว่าผันผวนค่อนข้างเยอะนะคะตอนที่ลงก็คือตอนที่คุยกันได้เริ่มเปิดการเดินเรือได้มีรายงานเรือสินค้าเชื้อเพลิงต่างๆเคลื่อนออกจากช่องแคบฮอร์มุซแล้วทันทีที่มีการปะทะกันขึ้นมาก็ดีดตัวกลับขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าในฝั่งทะเลแดงสถานการณ์ก็กดดันให้อะไรๆมันแย่ลงกว่าเดิมด้วยนะคะแล้วพอมาถึงตอนนี้ยิ่งทรัมป์ขู่อิหร่านรอบใหม่ยิ่งต้องจับตามองกันอย่างใกล้ชิด
1: ก็มันน่าจะส่งผลต่อเรื่องของต้นทุนสินค้าอะไรต่างๆที่จะแพงขึ้นด้วยกลายเป็นว่าตอนนี้ต้องจับตา2ช่องแคบเลยเนาะฮอร์มุซก็1จุดแล้วก็แบบเอามันเด็บอีกจุดหนึ่งจุดนั้นเนี่ยก็นอกจากพลังงานก็จะเป็นเรื่องของสินค้าต่างๆโดยเฉพาะสินค้าที่ส่งจากยุโรปมาเอเชียอย่างบ้านเราก็จะมีสินค้าพวกยาเวชภัณฑ์สารเคมีต่างๆที่ต้องใส่คอนเทนเนอร์ควบคุมอุณหภูมิที่ส่งมาจากยุโรปถ้าตรงนั้นผ่านไม่ได้ก็จะทำให้ระยะเวลาในการขนส่งยาวนานขึ้นแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นด้วยนะครับ
2: ครับสถานการณ์ในตะวันออกกลางน่าจะต้องติดตามเรื่องของการสู้รบต่อเนื่องนะครับแต่ถ้ามาดูความเคลื่อนไหวในเอเชียน่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ชมถ้ามาดูในกลุ่มประเทศใกล้ๆบ้านเรากันหน่อยมันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเอลนิโญนะครับหลายคนกำลังกังวลเรื่องว่าสถานการณ์มันจะรุนแรงมากน้อยแค่ไหนจากผลกระทบที่ตามมาจะมีมากน้อยแค่ไหนด้วยเหมือนกันรวมไปถึงเพื่อนบ้านอย่างมาเลเซียก็เหมือนจะหนีไม่พ้นเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะครับ
0: มาเลเซียนี่ประเมินว่าปีหน้าอาจจะอากาศร้อนจัดนะคะอาจจะได้เห็นอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญส่วนกัมพูชาสัปดาห์ที่ผ่านมามีการจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดเรียกความเชื่อมั่นจากสังคมในการต่อสู้กับเรื่องนี้นะคะชวนติดตามกันในช่วงรอบรั้วอาเซียนค่ะ

ทางการกัมพูชาจัดพิธีเผาทำลายยาเสพติดที่ตรวจยึดได้จากกรุงพนมเปญและจังหวัดกำปงชะนังในปี2025ปริมาณรวม5ตันมูลค่าประมาณ 16,000 ล้านบาทเนื่องในโอกาสวันต่อต้านยาเสพติดโลกซึ่งตรงกับวันที่26มิถุนายนของทุกปีรัฐมนตรีมหาไทยกัมพูชาระ

บุว่ากิจกรรมนี้ถือเป็นการส่งสารชัดเจนว่ารัฐบาลกัมพูชาจะไม่ยอมอ่อนข้อให้กับขบวนการยาเสพติดอย่างเด็ดขาดขณะที่ข้อมูลจากตำรวจปราบปรามยาเสพติดกัมพูชาเปิดเผยว่าในช่วง6เดือนแรกของปีนี้ทางการจับกุมผู้ต้องสงสัยคดียาเสพติดไปแล้วมากกว่า 12,000 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติประมาณ200คนและตรวจยึดยาเสพติดได้มากกว่า2ตันกรมอุตุนิยมวิทยามาเลเซียระบุว่าปีหน้ามาเลเซียมีแนวโน้มที่จะเผชิญอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการจากอิทธิพลของซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะทวีความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนมีนาคมถึงพฤษภาคมซึ่งอาจส่งผลให้อุณหภูมิในช่วงดังกล่าวพุ่งสูงทำลายสถิติเดิมที่บันทึกไว้ที่รัฐปาลิสเมื่อปี1998อยู่ที่ 40.1 องศาเซลเซียสรวมทั้งอาจทำให้ปริมาณฝนลดลงอย่างมากโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของคาบสมุทรมาลายูโดยภาวะโลกร้อนถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้อุณหภูมิสูงขึ้นซึ่งสภาพอากาศเช่นนี้อาจยิ่งสร้างความเสี่ยงต่อการเกิดวิกฤตอื่นๆตามมาได้ไม่ว่าจะเป็นไฟป่าหรือภัยแล้งทางการอินโดนีเซียเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟใต้ดิน MRT กรุงจาการ์ตาส่วนต่อขยายสายเหนือใต้ระยะ 2A รวมระยะทางประมาณ 5.8 กิโลเมตรและจะมีสถานีเพิ่มเติมอีก7สถานีซึ่งคาดว่าจะช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรติดขัดในเมืองหลวงได้มากขึ้นผู้รับผิดชอบโครงการเปิดเผยว่าการก่อสร้างในส่วนนี้คืบหน้าไปแล้วมากกว่าร้อยละ61หลังขุดเจาะอุโมงค์เสร็จสมบูรณ์ทั้งหมดเมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาขณะที่กำหนดการเปิดให้บริการ3สถานีแรกของส่วนต่อขยายคาดว่าจะเริ่มได้ภายในสิ้นปี2027ส่วนอีก4สถานีที่เหลือคาดว่าจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบได้ในปี2029

0: ทั้งหมดทั้งมวลสถานการณ์ในภูมิภาคก็เกิดขึ้นเคียงข้างกับการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนที่กรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์นะคะที่มีการพูดคุยกันเยอะเรื่องของทะเลจีนใต้เพราะว่ามีเรื่องของการปะทะกันเผชิญหน้ากันระหว่างจีนกับฟิลิปปินส์พอดียังเป็นประเด็นสำคัญที่ต้องติดตามกันต่อในการประชุมปลายปีนะคะ
1: รวมไปถึงความท้าทายด้านสภาวะภูมิอากาศด้วยที่ทุกประเทศเจอปัญหาร่วมกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวในต่างประเทศเช้าวันนี้ครับช่วงนี้ขอบคุณมากครับคุณวินิษฐา
0: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับ
1: เมื่อสักครู่นี้เห็นความเห็นจากคุณผู้ชมในไลฟ์ของเรานะครับบอกว่าไม่แน่ใจว่ามาทันข่าวสถานการณ์ชายแดนภาคใต้หรือเปล่ามาอัปเดตกันเลยครับคุณผู้ชมนับจนถึงนาทีนี้นะครับเจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถติดตามจับกลุ่มผู้ที่ก่อเหตุยิงทหารพรานเสียชีวิต5นายที่จังหวัดนราธิวาสได้นะครับณเวลานี้ยังอยู่ระหว่างการติดตามในขณะเดียวกันช่วงกลางดึกที่ผ่านมาร่างของทหารพรานที่เสียชีวิตเดินทางไปถึงภูมิลำเนาที่จังหวัดสุรินทร์แล้วท่ามกลางการเชิดชูเกียรติอย่างสมเกียรติครับ
3: แสดงความเคารพร่างวีรบุรุษทหารกล้าทางขวาระวังวัตยาวุฒ
1: ทหารกองเกียรติยศตั้งแถวทำความเคารพพร้อมด้วยทหารฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นและญาติเพื่อรอรับร่างอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองทหารสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนณจุดตรวจบูเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงเย็นวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยขบวนนำร่างมาที่วัดจำปาธารารามอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ด้านนางโต๊ะตาบทองวัย69ปีผู้เป็นแม่บอกว่าลูกชายโทรศัพท์พูดคุยกับแม่อยู่เสมอและคำพูดสุดท้ายที่พูดคุยกันลูกชายบอกว่าอยากกินแกงเห็ดซึ่งเป็นเมนูโปรดพร้อมกับสัญญาว่าวันที่10สิงหาคมจะกลับมาบ้านเพื่อกินข้าวพร้อมครอบครัวแต่สุดท้ายคำสัญญานั้นไม่มีวันเกิดขึ้นจริง
4: แต่ว่าเขาเขาวันเกษียณพอเขาไล่ตังมาก็จะไปไถที่พ่อแล้วก็ไปปลูกบ้านอยู่ที่นาเขาก็พูดตลอดอย่างนี้บนเนี่ยไม่ว่าจะมาวันที่10เดือนหน้าก็บอกว่าแม่หิวกินเห็ดมากมันไม่ได้พูดอะไรผม

0: ลูกได้ดูลูกก็จะนั่งร้องไห้จะนอนก็นอนไม่ได้จะกินก็กินไม่ได้ก็แต่เขาทำหน้าที่ของเขาร่วงสำเร็จ
1: ภูมิใจเขา
0: แม่ภูมิใจภูมิใจกับลูกคนนี้มาก
2: ขณะที่เมื่อช่วงบ่ายของเมื่อวานนี้พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ได้เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพจ่าสิบเอกธีรยุทธโสมเกิดอาสาสมัครทหารพรานณัฐสิทธิ์แก้วเสนาและอาสาสมัครทหารพรานวิมลตาบทองสังกัดหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ซึ่งเสียชีวิตขณะปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยพี่น้องประชาชนณจุดตรวจบุเกะซามีอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสช่วงเย็น22กรกฎาคมส่วนกำลังพลอีก2นายได้แก่อาสาสมัครทหารพรานซอลาฮูดิงติและอาสาสมัครทหารพรานซาการิยะเจนะได้ประกอบพิธีตามศาสนาอิสลามณบ้านเกิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยสอบตมีกำหนดลงพื้นที่เยี่ยมและมอบเงินช่วยเหลือครอบครัวในวันนี้นะครับทางแม่ทัพภาคที่4ได้มอบเหรียญบางระจันประกาศเชิดชูเกียรติและเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นจากรัฐบาลรายละ 500,000 บาทพร้อมเงินบำรุงขวัญจากมูลนิธิสายใจไทยและเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาสเพื่อช่วยเหลือและตอบแทนความเสียสละของครอบครัวผู้สูญเสียด้านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรลงพื้นที่จุดตรวจบุเกะซามีและจุดที่ผู้ก่อเหตุนำรถกระบะไปเผาทำลายพร้อมสั่งการให้ชุดพิสูจน์หลักฐานเก็บรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อเชื่อมโยงและขยายผลติดตามไปยังกลุ่มผู้ก่อเหตุทั้งหมดครับเพื่อยับยั้งภัยคุกคามและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชน
3: ก็คงจะต้องมีการปรับแนวทางนะครับในแต่ละส่วนแต่เฉพาะในส่วนกรณีนี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราคงต้องตามล่าถึงเวลาแล้วล่ะคนที่ทำเนี่ยใครจะช่วยเหลือไว้ก็แล้วแต่ประเทศไหนจะช่วยเหลือไว้แล้วแต่เราจะตามล่าเขาถึงเวลาที่เราจะเป็นผู้ล่ามั่งแล้ว
2: มีแหล่งข่าวจากหน่วยงานด้านความมั่นคงที่เปิดเผยนะครับว่าการสืบสวนในเบื้องต้นก็เชื่อว่าเป็นฝีมือของกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงภายใต้การนำของนายมะซาฟีตีโมและนายอับดุลเลาะมะแซแกนนำระดับปฏิบัติการที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่อำเภอระแงะจะแนะศรีสาครและอำเภอรือเสาะซึ่งกลุ่มดังกล่าวมักจะมีพฤติกรรมก่อเหตุรุนแรงมีประวัติเชื่อมโยงกับคดีสำคัญในอดีตหลายคดีครับไม่ว่าจะเป็นเหตุกราดยิงใส่สถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรจะแนะครับ28พฤษภาคมปีที่แล้วยิงใส่ฐานปฏิบัติการทหารพรานที่4513อำเภอระแงะเมื่อวันที่3มกราคมปี2565และยึดสถานีอนามัยเป็นฐานก่อนที่จะบุกถล่มฐานปฏิบัติการชุดคุ้มครองตำบลกาลิซาอำเภอระแงะเมื่อวันที่28ธันวาคม2561ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้จัดกำลังปิดล้อมและปูพรมค้นหาในพื้นที่เป้าหมายอย่างเข้มงวดเพื่อที่จะนำตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็วครับ
4: และสำหรับสถานการณ์ดังกล่าวนะคะนายกรัฐมนตรีก็ประณามการกระทำของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็สั่งการให้ทำทุกวิถีทางค่ะเรียกคืนความมั่นใจจากประชาชนขณะที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็มองนะคะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยังสามารถพูดคุยกันได้ค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวหลังจากที่มีการพูดคุยกับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกถึงสถานการณ์ชายแดนใต้ได้บอกว่าได้มีการหารือกันถึงแนวทางการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุขึ้นอีกส่วนกรณีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกประกาศว่าจะไล่ล่าผู้ก่อเหตุพลโทอดุลก็บอกนะคะว่าต้องไปหารือกันถึงแนวคิดที่แตกต่างกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาแล้วก็ไม่อยากให้เรียกว่าไล่ล่านะคะซึ่งคนไทยที่มีความเห็นต่างเนี่ยจะต้องมาพูดคุยกันเพราะมีคณะพูดคุยสันติสุขอยู่แล้วค่ะ
5: จะเรียกว่าไล่ล่ามันเราคนไทยที่มีความเห็นแตกต่างกันเนี่ยเราคงต้องมาพูดคุยกันนะครับเราคงต้องพูดคุยกันในแนวทางเรามีคณะพูดคุยอยู่แล้วเรามีกอรมนภาค4อยู่แล้วเรามีสอบต.อยู่แล้วอันนี้คือเครื่องมือหลัก ที่เราจะใช้ในการทำงานนะครับมันมีข้อบกพร่องอย่างไรก็เดี๋ยวค่อยมาหารือกันผมไปในฐานะของ1คือท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมาย2คือคณะของผู้แทนพิเศษของรัฐบาลที่ตั้งขึ้นมานะครับในการลงไปทำงานนะครับ
4: ขณะที่

0: ประชาชนจะวิตกกังวลฉะนั้นต้องดำเนินการในทุกด้านค่ะ
1: เรื่องใต้นี่แย่มากนะครับแล้วก็ผมได้กำชับทั้งหน่วยงานความมั่นคงทุกหน่วยนะฮะทหารโดยเฉพาะทหารตำรวจแล้วก็ฝ่ายปกครองนะครับก็พูดไปแล้วว่าถ้าแบบนี้ต้องมีการดำเนินการที่ต้องแสดงให้พี่น้องประชาชนเห็นถึงความมีประสิทธิภาพในทุกๆด้านมากกว่านี้ทั้งในเรื่องของการป้องกันการปราบปรามแล้วก็การข่าวนะครับก็ได้หารือกับผู้ที่รับผิดชอบหน่วยงานเหล่านี้นะครับตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับแล้วก็ทุกท่านก็ได้รับไปดำเนินการนะครับ
0: ขณะที่นายวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะที่ปรึกษาคณะผู้แทนพิเศษรัฐบาลกล่าวถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะเหตุการณ์กราดยิงทหารพลานเสียชีวิตไป5นายนะคะได้บอกว่าหากการข่าวดีกลุ่มก่อความไม่สงบคงไม่สามารถก่อเหตุเช่นนี้ได้จึงต้องนำเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างละเอียดด้วยค่ะ
2: ถ้าการข่าวเราดีมันคงจะไม่สามารถจะมาหาด้วยรูปมืออย่างนี้ซึ่งผมต้องอะไรต้องมาวิเคราะห์สถานการณ์อย่างหนักสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้ให้ได้แล้วก็คิดว่าต้องทำควบคู่กันไปการป้องกันแล้วก็การดูแลพื้นที่รวมทั้งการที่จะมีการเจรจากับผู้ที่เห็นต่างก็ต้องดำเนินการด้วยเพื่อจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ให้มันต่อเนื่องกันไป
0: ส่วนพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตอบคำถามการสืบสวนติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุได้บอกว่าได้รับรายงานจากตำรวจในพื้นที่นะคะพร้อมกับข้อมูลการสืบสวนเบื้องต้นก็พบว่ามีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อเหตุก่อนหน้านี้และตำรวจรู้ตัวเป้าหมายบางส่วนแล้วนะคะรวมไปถึงคดีระเบิดหน้าสภ.ตันหยงก็คาดว่าน่าจะขอหมายจับได้เร็วๆนี้ค่ะ
3: ครับพูดถึงสถานการณ์ในพื้นที่ภาคใต้ก็มีหลายโจทย์ใหญ่ที่รัฐบาลจะต้องจัดการนะครับนอกจากความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็ยังมีเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ของจังหวัดท่องเที่ยวอย่างที่จังหวัดภูเก็ตครับเมื่อวานนี้มีภาพของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปบุกตรวจโรงแรมในจังหวัดภูเก็ตเบื้องต้นจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่า5แห่งเปิดกิจการผิดกฎหมายและก็ยังพบว่าบางโรงแรมเนี่ยมีการอ้างผู้ใหญ่ขอให้ยุติการตรวจสอบด้วยครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายศักดาวิเชียรศิลป์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปที่จังหวัดภูเก็ตเพื่อไปติดตามการปราบปรามธุรกิจที่เข้าข่ายนอมินีและการถือครองอสังหาริมทรัพย์ของชาวต่างชาติครับจากการไปตรวจสอบก็มุ่งเป้าไปยังธุรกิจโรงแรมในพื้นที่3จังหวัดของ3อำเภอครับของจังหวัดภูเก็ตรวมทั้งหมด10แห่งด้วยกันโดยไปพบการกระทำความผิดหลายรูปแบบมีทั้งเรื่องของการเปิดดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตมีการนำอาคารที่ได้รับอนุญาตเป็นอาคารพักอาศัยหรืออาคารชุดแต่ปรากฏว่ามาเปิดให้บริการในลักษณะเป็นโรงแรมรวมถึงมีการประกาศขายห้องพักผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเปิดเผยทั้งที่ไม่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงแรมคือเจอความผิดเนี่ยหลากหลายกรณีด้วยกันนะครับนอกจากนี้ก็ยังพบว่าบางแห่งมีคนไทยเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์แต่ปรากฏว่าปล่อยให้ชาวจีนเนี่ยไปเช่าดำเนินกิจการโรงแรมโดยไม่มีใบอนุญาตอีกทั้งยังไปพบข้อพิรุธเกี่ยวกับโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบางบริษัทซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยชาวต่างชาติเขาถือหุ้นร้อยละ49ส่วนคนไทยถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ51ครับเรื่องนี้นายพลพีเปิดเผยบอกว่าระหว่างการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีบางโรงแรมพยายามขอร้องไม่ให้มีการตรวจสอบโดยนำโทรศัพท์เนี่ยมาให้เจ้าหน้าที่พูดคุยกับบุคคลที่อ้างบอกว่าเป็นผู้ใหญ่เพื่อขอให้ยุติในการดำเนินการตรวจสอบโรงแรมดังกล่าวด้วยครับ
4: เราไปตรวจสอบเนี่ยเราก็ไปขอดูใบอนุญาตในการประกอบการโรงแรมสรุปว่าไม่มีนะครับแล้วก็มีทางเจ้าที่โรงแรมเนี่ยเอาโทรศัพท์มาให้เจ้าที่เราคุยนะครับแล้วก็บอกว่าเป็นผู้ใหญ่นะครับเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองเรานี่แหละขอ ว่าไม่ให้ดำเนินการอื่นได้ไหมทีนี้ผมก็ต้อง

0: กราบเรียนว่าก็คงเป็นอย่างนั้นไม่ได้เพราะว่าตอนที่ฝ่ายปกครองเข้าไปตรวจสอบเนี่ยมันเป็นความผิดซึ่งหน้านะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเจ้าที่ฝ่ายปกครองของกระทรวงมหาดไทยไม่ดำเนินการอะไรเลยเนี่ยก็ถือว่าเป็นการละเว้นมันก็คือ157นะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นผมขออนุญาตเลยนะครับว่าถ้าเกิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยทำถูกต้องตามกฎหมายไม่ต้องกลัวเลยครับว่าพวกผมเนี่ยมาดีเพราะพวกผมเนี่ยมีความตั้งใจที่จะมาช่วยผู้ประกอบการที่ทำต้องถูกต้องตามกฎหมายอยู่แล้ว
1: จากปฏิบัติการที่เกิดขึ้นเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบโรงแรมเป้าหมายนะครับเบื้องต้นจากการตรวจสอบ10แห่งไปพบว่า5แห่งประกอบธุรกิจโรงแรมโดยไม่ได้รับอนุญาตมีการจับกุมผู้ดูแลหรือผู้ประกอบกิจการแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาตามพระราชบัญญัติโรงแรมพ.ศ. 2547พร้อมกับมีการตรวจยึดพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีขณะที่บางแห่งยังอยู่ระหว่างการขยายผลตรวจสอบโครงสร้างการถือหุ้นว่าเข้าข่ายการกระทำความผิดฐานนอมินีหรือไม่ก็ต้องมีการตรวจสอบกันเพิ่มเติมด้วยครับ
2: ใครอยู่เป็นเพื่อนกันเช้านี้กับเรา3คนมาดูข่าวนี้กันหน่อยเราอยากจะเตือนทุกท่านนะครับถ้าสมมติไปจอดรถแล้วเป็นรถยนต์แล้วกดล็อกปุ๊บลองเปิดดูก่อนว่ามันล็อกจริงๆหรือเปล่า
3: ครับ
2: หรือบางทีกดล็อกแล้วมันอาจจะไม่ล็อกหรือเปล่าเหมือนกับกรณีต่อไปนี้นะครับคุณผู้ชมการที่รถมันไม่ล็อกมันมีสาเหตุมาจากการที่ผู้ก่อเหตุใช้รีโมทตัดสัญญาณครับทำให้รถของเราไม่ล็อกหลังจากนั้นเขาจะอาศัยช่วงที่เราไปทำธุระเข้าไปขโมยของในรถครับคุณผู้ชมดูภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับจะเห็นชายคนนี้นี่เดินเข้ามามองซ้ายมองขวาครับบริเวณด่านจอดรถภายในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งที่จังหวัดระยองเดินวนไปมาดูมีพิรุธชัดเจนนะครับปกติถ้าคนมาห้างสรรพสินค้าจอดรถเสร็จปุ๊บก็เดินเข้าห้างใช่ไหมครับไปทำธุระ
3: ครับ
2: แต่นี่เดินไปเดินมาบริเวณลานจอดรถพิรุธชัดนะครับจากนั้นชายคนนี้ก็เดินไปที่รถสีดำทะเบียนจังหวัดระยองครับแล้วก็ใช้เครื่องรบกวนสัญญาณรีโมททำให้รถเนี่ยไม่สามารถล็อกประตูได้ตามปกติแล้วก็เปิดประตูรถเข้าไปขโมยทรัพย์สินภายในรถออกมาเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งเฝ้าสังเกตการอยู่แล้วก็เลยแสดงตัวเข้าจับกุมทันทีพร้อมกับตรวจค้นกระเป๋าสะพายสีดำของลูกค้าที่เพิ่งจะเข้าไปซื้อสินค้าภายในห้างครับพอคุมตัวได้ก็มาสอบสวนครับผู้ก่อเหตุชื่อว่านายกิตติศักดิ์อายุ44ปีเป็นชาวจังหวัดชลบุรีเขาสารภาพว่าตั้งใจเดินทางมาขโมยทรัพย์สินของลูกค้าที่มาใช้บริการภายในห้างโดยเฉพาะเลยนะครับโดยใช้เครื่องรบกวนสัญญาณรีโมทที่สั่งซื้อผ่านทางออนไลน์นำมาใช้ในการก่อเหตุแล้วใช้วิธีก็คือกดสัญญาณเพื่อไม่ให้สามารถล็อกประตูได้จากการตรวจค้นกระเป๋าของผู้ต้องหาเจ้าหน้าที่ไปเจอโทรศัพท์มือถือ4เครื่องและเครื่องรบกวนสัญญาณรีโมทอีก1เครื่องจึงเก็บเอาไว้เป็นของกลางครับ
4: รถพอเปิดรถได้แล้วก็ขโมยทรัพย์สินกันเลย
5: อ๋อคนร้ายเนี่ยขี่มอเตอร์ไซค์มา
4: ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์
5: ท่านไหนฮะ
4: ตามมาหลายวันแล้ว
5: อ๋อตามมาหลายวันแล้วแล้วก็ใช้รีโมทสัญญาณตัด
4: ใช่ใช้มือขวา
5: เอ
4: ารีโมทใส่กระเป๋าไว
5: ้แล้วไงต่อ
4: พอเปิดแล้วก็เอาทรัพย์สินในรถของลูกค้าออกมา
5: อ๋อ
4: พอดีเรารู้แล้วก็เข้าชาร์จเลยคร
5: ับ เข้าชาร์จเลยอ๋อเหตุการณ์นี้มันเกิดบ่อยหรือไงฮะ
4: ใช่มันเหมือนกับลูกค้าหลายวันแล้วลูกค้าของลูกค้าเนี่ยโน้ตบุ๊กหายไปสองเครื่อง
5: โอ้มีลูกค้าโน้ตบุ๊กหายไปสองสามเครื่อง
4: เนี่ยเพกล้องดูก็ดูรูปพรรณหลักฐาน
5: อือ
4: จับกล้องมาปุ๊บก็ถึงก็แจ้งในทีมกันให้คอยสะกดรอยตาม
5: ครับผม
4: เป็นรถผู้ต้องสงสัย
2: คุณผู้ชมในไลฟ์อย่าเพิ่งเถียงกันนะครับท่านเป็นตำรวจนะฮะ
1: ครับ
2: เป็นทรงสืบสายสืบไง
1: ก็นี่แหละที่มาซุ่มดู
2: ครับ
1: ก็เ
3: ลยต้องทำให้เนียนๆกับประชาชนทั่วไป
2: ใช่กลมกลืนไปนะครับส่วนที่เห็นถืออยู่ในมือนี้ครับคุณผู้ชมนี่แหละอุปกรณ์ตัวนี้แหละที่มันไปตัดสัญญาณรีโมทรถยนต์ของเราเนี่ยตัวนี้สัญญาณคล้ายๆกับรีโมทแอร์เลยเนาะหน้าตามันเป็นแบบนี้ครับมิจฉาชีพจะใช้ปล่อยคลื่นรบกวนสัญญาณวิทยุเพื่อที่จะทำให้คำสั่งจากรีโมทล็อกรถของเรามันทำงานไม่ได้คือมันเหมือนจะล็อกจริงอะครับแต่เจ้าของรถก็จะพบว่ามันไม่ได้ล็อกคืออาจจะมีเสียงหรือไม่มีเสียงก็แล้วแต่ด้วยนะครับพฤติกรรมของผู้ก่อเหตุเขาจะซุ่มดูเป้าหมายอยู่ภายในลานจอดรถครับแล้วพอเจ้าของรถลงจากรถปุ๊บช่วงที่จะกดรีโมทล็อกประตูเขาจะกดเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เพื่อที่จะทำให้สัญญาณมันไปแจมกันแล้วพอสัญญาณไปชนกันปุ๊บรถมันจะไม่ล็อกครับจากนั้นก็จะรอจนเจ้าของรถเดินเข้าไปในห้าง สุดท้ายก็จะเดินไปที่รถแล้วก็เปิดประตูขโมยทรัพย์สินไปทางผู้เสียหายของเคสนี้ปรากฏว่าเป็นชายชาวจีนครับก็ให้การว่าเดินทางมากับเพื่อนแล้วก็เข้าไปซื้อสินค้าไปในห้างประมาณครึ่งชั่วโมงก่อนที่จะกลับมาที่รถก็ตกใจเหมือนกันโอ้โหตำรวจอะไรมากันเต็มเลย
6: ครับยังไม่รู้ตัว
2: คือเจ้าหน้าที่สามารถจับกุมผู้ก่อเหตุได้แล้วผู้เสียหายบอกว่าภายในกระเป๋าที่กำลังถูกขโมยไปเนี่ยมีเงินสดอยู่ 4,220 บาทก็สามารถจับเอาไว้ได้ทันนะครับเบื้องต้นตำรวจได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมกับของกลางส่งทางพนักงานสอบสวนสภ.เมืองระยองเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเตือนกันนะคุณผู้ชม
3: อันนี้เป็นตัวอย่างที่ไม่ดีแต่ว่าข่าวต่อไปอยากจะให้คุณผู้ชมดูตัวอย่างที่ดีแล้วก็เป็นไอเดียทำมาหากินนะคะเป็น2แม่ลูกชาวจังหวัดพิจิตรค่ะเขาเปิดกิจการหมูกระทะติดล้อคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาเขานะ เดี๋ยวเขาไปหาคุณผู้ชมเองลองไปดูค่ะว่าทำยังไงนะคะนี่ค่ะเป็นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างติดป้ายสีสันสดใสร้านหมูกระทะติดล้อของ2แม่ลูกนะคะเป็นชาวจังหวัดพิจิตรเขาตระเวนขายไปตามแหล่งชุมชนแล้วก็ที่โรงเรียนพิจิตรพิทยาคมอยู่ในเขตเทศบาลเมืองพิจิตรค่ะเจ้าของร้านเนี่ยที่เป็นคุณแม่บอกว่าลูกชายเป็นคนที่ชอบกินหมูกระทะเป็นอย่างมากเลยคิดค้นสูตรน้ำจิ้มที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดรูปแบบร้านเป็นรถ3ล้อที่สามารถขายให้กับเด็กๆจะขายไปตามสถานที่ต่างๆช่วงเย็นจะไปขายที่บริเวณโรงเรียนพิจิตรพิทยาคมค่ะวิธีการทำเนี่ยเขาจะนำหมูผักสดแล้วก็ส่วนประกอบใส่ตู้แช่น้ำแข็งเพื่อความสดใหม่ทีนี้พอถึงหน้าโรงเรียนเนี่ยค่ะถึงจุดที่ขายหมูกระทะก็จะนำหมูออกมาย่างเมื่อหมูสุกแล้วก็บรรจุลงกล่องในกล่องจะมีทั้งผักลวกวุ้นเส้นแล้วก็หมูย่างที่ย่างสุกแล้วนะคะก็โรยหน้าด้วยงาขาวก็ทำให้หน้ากินยิ่งขึ้นนี่คุณผู้ชมอาศัยไปแบบนี้นะคะทีนี้พอจะกินปุ๊บก็มีน้ำจิ้มแยกเอาไว้สามารถใส่ได้ตามความต้องการเลยค่ะเด็กๆที่เลิกเรียนแล้วหิวก็สามารถกินได้ทันทีเขาบอกว่ารสชาติเนี่ยไม่แพ้กับการนั่งกินหมูกระทะอยู่ในร้านเลยนะคะสิ่งที่ร้านเน้นคือความสะอาดแล้วก็ความปลอดภัยต้องย่างให้สุกส่วนราคาขายเนี่ยก็มีให้เลือกหลายราคาอ่ะทั้งสองท่าน
6: ครับ
3: ลองเลือกดูนะคะว่าจะเลือกขนาดเท่าไหร่ถ้าไซส์ M 39บาทไซส์ L 59บาท XL 79บาท
2: เด็กๆ XL มีไหม
3: ไม่มี คุณอาจจะต้องไปบอกเขาบอกว่าช่วยเพิ่มหน่อยได้ไหม
6: หรือว่าซื้อสัก2กล่องไม่ล่ะคุณเชื้อสาย
2: เบิ้ลไปเลย2กล่อง
6: แต่ถ้าเป็นผมเนี่ย79แน่นอนไม่ต้องคิดเลยเพราะเป็นคนกินเยอะ
3: XL
6: XL เลยเท่านั้น
3: 79 2กล่องอย่างนี้เลยเด็กๆส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาสั่งขนาดไซส์ M นะคะเพราะว่าเป็นขนาดที่อิ่มกำลังดีส่วนขนาดใหญ่ก็จะเป็นการนั่งกินกันหลายๆคนแต่ละวันเนี่ยสามารถขายได้วันละกว่า20กิโลกรัมค่ะ
7: ก็อยากให้เด็กๆได้กินไงลูกชายมันชอบกินไงก็เลยว่าขาย
8: จ้าชอบกิน
7: จ้าก็เลยทำขายแล้วก็ไม่ค่อยเห็นด้วยแล้วที่แรกอ่ะว่าจะมีคนกินไหมอะไรไหมทีนี้เด็กมันกินเด็กหน้าโรงเรียนพอจ้ะ
8: ชอบใช่ไหม
7: จ้าเขาชอบเนี่ยขายดีทุกวันเลย
8: วันละเยอะไหมครับเนี่ย
7: ก็สัก20โลได้จ้ะ
8: หมู20โลใช่ไหม
7: จ้าผักต่างหากคุณเส้นต่างหาก
8: แสดงว่าเด็กได้รับความนิยมกับเด็กๆ
7: จ้าเด็กชอบแต่ว่ามันก็เยอะนะ39บาทเด็กก็กินอิ่มอ่ะ
3: ไม่แน่ใจว่ามีไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าเอามีคุณผู้ชมติดที่รถ
2: เห็นไหม60 40มีนะ
3: ค่ะนางรสลินยังบอกอีกนะคะว่าร้านหมูกระทะติดล้อเนี่ยเป็นอาชีพที่ตนเองลงทุนให้กับลูกชายที่กำลังสร้างเนื้อสร้างตัวสับวัยรุ่นเขาบอกว่าวัยรุ่นสร้างตัวไงช่วงนี้เป็นเวลาที่สร้างตัวของลูกเขานะคะตัวเธอเองเนี่ยบอกว่าไม่มีสมบัติอื่นๆให้ลูกชายเลยนอกจากจะขายหมูกระทะซึ่งก็ช่วยลูกชายขายเป็นการเหมือนกับประคับประคองก่อนในช่วงแรก
6: ครับ
3: ถ้าขายดีมากๆนี่อาจจะไปเปิดแยกร้านเป็นอีกสาขาหนึ่งก็ได้นะคุณแม่จะว่าไป
6: รายได้สองทาง
3: ค่ะ
6: ไอเดียที่ดี
3: ไอเดียดีๆเอามาฝากคุณผู้ชมเช้าวันนี้นะคะ
6: ครับคุณผู้ชมติดตามข่าวกีฬากันต่อเลยนะครับวันนี้พบกับคุณไพฑูรย์ รัตติ วิริยพงษ์เราเริ่มกันที่เรื่องราวคนเคยรักจะให้ตัดให้ขาดยังไงมันก็ไม่ได้นะ
9: ลืมไปเลยนะครับว่าสองฝ่ายนี้เขาเคยไม่รักกันอยู่ช่วงนึงแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลังจากที่ใช้เวลาเจรจากันนานอยู่เหมือนกันนะช่วงบอลโลกเต็มๆเลยนะครับก็สุดท้ายก็จบลงอย่างชื่นมื่นนะครับแล้วก็เตรียมได้เห็นรถถังขึ้นมาชกให้กับวันแชมเปี้ยนชิพไฟต์ต่อไปแน่นอนนะครับ ดราม่าความขัดแย้งระหว่างรถถังจิตเมืองนนท์และวันแชมเปี้ยนชิพครับจบลงอย่างชื่นมื่นเมื่อรถถังกลับลำต่อสัญญาชกให้กับวันแชมเปี้ยนชิพต่อไปซึ่งเจ้าตัวยืนยันครับว่ายังไม่หมดไฟและพร้อมทำทุกทางเพื่อกลับมาทวงความยิ่งใหญ่บนสังเวียนอีกครั้งครับรถถังจิตเมืองนนท์ครับพร้อมด้วยสมจิตแว่นแก้วและสุนทรีโลหะพืชสองผู้บริหารค่ายมวยจิตเมืองนนท์รวมไปถึงนายจิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยตั้งโต๊ะแถลงข่าวดีต่อหน้าสื่อมวลชนครับถึงการเซ็นสัญญาร่วมงานกันอีกครั้งของทั้งสองฝ่ายโดยทางตัวแทนของวันเผยว่าได้มีการอัพค่าตัวให้กับรถถังครับมากขึ้นกว่าเดิมในการชกแต่ละไฟซึ่งเป็นตัวเลขที่ทางรถถังรับได้และทางวันแชมเปี้ยนชิพพร้อมจะจ่ายขณะที่รถถังจิตเมืองนนท์ยืนยันว่าแม้ว่าไฟล่าสุดครับจะแพ้มาแต่ว่าตัวเขายังไม่หมดไฟในการขึ้นชกเพราะว่าอาชีพนักมวยครับถือเป็นอาชีพของตัวเขาส่วนไฟต่อไปครับจะให้ชกกับใครก็พร้อมเสมอครับ
10: ผมเป็นแค่นักมวยทุกอย่างก็อยู่ที่ลูกพี่ครับลูกพี่สมจิตเป็นแค่แล้วก็แม่เอกครับผมเดินตามหมดครับแน่นอนครับผมคิดว่าไม่มีอาชีพไหนที่ช่างชื่อเสียงให้ผมขนาดนี้แล้วก็ที่ให้ทำให้ผมดูแลครอบครัวอันนี้คืออาชีพมวยผมก็เต็มที่จนผมจะไม่มีแรงชกครับวันเสนอใครก็จ่อยหมดแล้วผมมีหน้าที่ต่อยหมดครับผม
11: ไฟล่าสุดที่เขาจะพลาดพลั้งไปเนี่ยมันก็เป็นแค่เหมือนกับคนหนึ่งที่สะดุดล้มนะครับแล้วก็สามารถกลับลุกขึ้นมาใหม่แล้วก็แข็งแกร่งยิ่งกว่าเดิมได้เราก็เชื่อมั่นว่าด้วยผ่านการดูแลของทางค่ายจิตเมืองนนท์เนี่ยศักยภาพของตรงนี้เขาจะถูกรีดเค้นออกมาแล้วกลายไปเป็นเหมือนกับแบบไม่ใช่แค่รถถังคนเดิมแต่เป็นนิวไอออนแมนที่ไปไกลยิ่งกว่าเดิมสัญญาเราคงแบบเปิดแบบเผยในพับลิกไม่ได้แต่ว่าสัญญาของรถถังเนี่ยเป็นสัญญาที่เป็นมาตรฐานสากลแล้วก็นักกีฬาทุกคนใช้เป็นรูปแบบเดียวกันแล้วก็ผลตอบแทนตรงนี้ก็เรียกได้ว่าสูงมากนะครับสูงมากในระดับที่ว่าเป็นไม่มีคนไทยคนไหนเคยได้มาก่อนแล้วกัน
9: โดยหลังเสร็จสิ้นจากงานแถลงข่าวครับทางค่ายจิตเมืองนนท์เองก็ได้นำเค้กมาเซอร์ไพรส์ฉลองวันเกิดให้กับรถถังที่มีอายุครบ29ปีไปวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาส่วนไฟต่อไปครับของการกลับมาขึ้นสังเวียนของรถถังจะขึ้นชกในงานฉลองครบรอบ30ปีค่ายมวยจิตเมืองนนท์ซึ่งจะจัดงานขึ้นที่ไอคอนสยามวันที่28ตุลาคมนี้ซึ่งตอนนี้ครับยังไม่มีการเปิดเผยว่าคู่ชกของรถถังจะเป็นใครครับความสัมพันธ์ก็เหมือนคนเคยรักกันนะครับคืออาจจะมีรองระแหงกันบ้างแต่ว่าพอคืนดีกันเมื่อไหร่ก็จะกลับมารักกันได้มากกว่าเดิมอันนี้จากประสบการณ์ตรง
12: เคยผ่านใช่ไหม
9: ครับผมอันนี้ส่วนตัวนะฮะนอกเหนือจากเรื่องของรถถังนะครับไปดูเรื่องของวอลเลย์บอลกันบ้างนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่ากำลังเข้มข้นนะทั้งซีวีลีกของซีวีคัพของชายแล้วก็ของหญิงซึ่งตอนนี้ทีมหญิงเองครับก็เริ่มมาเก็บตัวฝึกซ้อมกันแล้วและมีโอกาสที่จะได้เห็นบรรดาดาวรุ่งแจ้งเกิดในทัวร์นาเมนต์นี้ด้วยนะครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับเร่งเข้าโปรแกรมซ้อมเข้มสัปดาห์แรกโดยโค้ชออสแย้มเตรียมดันดาวรุ่งลงประเดิมสนามในศึกซีวีคัพ2026ครับทัพนักตบลูกยางสาวไทยครับเริ่มเข้าโปรแกรมการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมลุยศึกวอลเลย์บอลชิงแชมป์อาเซียนหรือว่าซีวีคัพสนามแรกซึ่งจะแข่งที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามโดยการฝึกซ้อมครับเน้นไปที่การฟื้นฟูและเติมความแข็งแกร่งของร่างกายรวมถึงการซ้อมสปีดความเร็วและปรับทักษะรายบุคคลอย่างเจาะลึกโดยทางด้านโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกรียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนเผยว่าในซีวีคัพสนามแรกครับจะให้โอกาสกับกลุ่มดาวรุ่งหน้าใหม่ที่ทำผลงานในช่วงฝึกซ้อมได้ดีลงสัมผัสเกมมากขึ้นด้านลูกนิกณัฐนิชายอมรับว่าตื่นเต้นครับที่เธอได้รับเลือกไปเล่นในลีกอเมริกาแต่ว่าตอนนี้ครับขอโฟกัสไปที่ภารกิจทีมชาติก่อนพร้อมย้ำว่าไม่รู้สึกกดดันครับที่ทุกชาติในอาเซียนอยากจะเอาชนะไทยแต่ขอทุ่มสมาธิไปที่การรักษามาตรฐานของทีมให้ได้ขณะที่น้องเฟิร์นวริศราครับเผยว่าสภาพจิตใจตอนนี้ดีขึ้นมากครับหลังจากได้ลงสนามช่วยพี่ๆในศึกวอลเลย์บอลเนชั่นลีกและพร้อมจะผนึกกำลังป้องกันแชมป์ CB Cup อย่างเต็มที่ครับ
13: นัดแรกที่จะแข่งก็จะเป็นแข่งกับอินโดนีเซียนะครับเราก็เตรียมตัววางแผนแล้วทีนี้ตัวผู้เล่นเนี่ยณตอนนี้กำลังซ้อมคละกันอยู่นะครับเตรียมตัวแต่ว่าก็จะโฟกัสส่วนหนึ่งที่เป็นนักกีฬารุ่นพี่ที่จะต้องรีคอเวอรี่เราก็จะต้องทำนะครับแต่เป็นรีคอเวอรี่โปรแกรมนะครับแต่ส่วนที่จะต้องมุ่งเน้นแล้วก็เร่งเพิ่มขึ้นก็เป็นนักกีฬาดาวรุ่งนักกีฬาที่จะต้องเตรียมที่จะทดสอบฝีมือนะครับในบางคนนะครับในรายการซีวีลีกนี้นะครับเราก็จะตัดสินใจกันอีกครั้งนึงนะว่าใครเหมาะสมที่จะเล่นในชิงแชมป์เอเชียนะครับอันนี้ก็ เป็นแนวทางในเรื่องของการเตรียมทั้งร่างกายเตรียมทางด้านจิตใจนะครับ
12: ก็ดีใจค่ะดีใจมากๆแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะที่ได้เลือกไปลีกอเมริกาค่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่ได้เตรียมตัวอะไรที่จะไปที่อเมริกาตอนนี้ก็ยังโฟกัสของทีมชาติไทยก่อนค่ะ
14: อย่างเฟิร์นตอนนี้มีลีกไหนมาจีบๆมาพามาบ้างค่ะ
12: ก็รอลุ้นกันต่อไป
14: ค่ะลุ้นนานไหมลุ้นนานไหมยับยับต
12: ่อกดล็อกไปเยอะเลยค่ะเพราะว่าก็โดนหนาเยอะเน
14: า
12: ะ
14: แล้วเป็นยังไงบ้างความรู้สึกตอนนี้จิตใจสภาพจิตใจเราโอเคมาก
12: โอเคมากๆค่ะ
14: แล้วอย่างซีวินิกเราต้องไปเจอกับใครคิดว่าอาเซียนเรารับมือได้ไหม
12: ทุกคนก็เตรียมตัวมาดีค่ะก็จะช่วยเต็มที่คือแน่นอนว่าพวกเราตั้งเป้าหมายกันไว้เป้าหมายแรกเลยคือเราก็จะเป็นแชมป์ให้ได้แน่นอนค่ะเราตั้งใจกับชิงแชมป์เอเชียนี้มากแล้วเราก็อยากได้ตั๋วใบนี้แน่นอนค่ะ
2: สำหรับโปรแกรมของทีมสาวไทยในศึก CV Cup สนามแรกที่เวียดนามครับจะออกเดินทางในวันพุธที่29กรกฎาคมก่อนลงแข่งนัดแรกวันศุกร์ที่31กรกฎาคมพบกับอินโดนีเซียในเวลา 15:45 นต่อด้วยการพบกับฟิลิปปินส์ครับในวันเสาร์ที่1สิงหาคมและเจอกับเวียดนามเจ้าภาพในวันอาทิตย์ที่2สิงหาคมครับส่วนผลการแข่งขันทีมวอลเลย์บอลชาย CV Cup สนาม2ที่อินโดนีเซียครับทัพนักตบหนุ่มไทยพลิกสถานการณ์จากที่ตามหลังก่อน0-2เซตกลับมาเร่งเครื่องครับทั้งเกมรุกและเกมบล็อกโชว์ฟอร์มแกร่งแซงเอาชนะเวียดนามไปอย่างสุดดราม่าเลยครับ3-2เซตคะแนน23-25 15-2525-18 25-21และ15-12ซึ่งชัยชนะนัดนี้ครับทำให้นักตบชายไทยเก็บเพิ่มเป็น5คะแนนคว้าแชมป์กลุ่ม B ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้สำเร็จนะครับซึ่งพอไทยผ่านเข้ารอบแบบนี้ความใส่ใจของไทยก็ไปอยู่ที่อีกกลุ่มครับกับเกมกลุ่ม A ปรากฏว่ากัมพูชามาตามนัดครับเมื่อเอาชนะฟิลิปปินส์ไปขาดลอย3เซตรวดส่งผลให้ตอนนี้ครับกัมพูชาเองก็การันตีการผ่านเข้ารอบเช่นกันแต่ว่ายังต้องลุ้นผลของเกมนัดสุดท้ายของรอบแรกที่จะแข่งกันวันนี้โดยหากอินโดนีเซียเจ้าภาพเอาชนะฟิลิปปินส์ได้ครับจะทำให้กัมพูชาจบอันดับ2ของกลุ่มและคว้ามาเจอกับไทยครับแชมป์ของกลุ่ม B ในวันเสาร์นี้และก็ทำให้ทีมไทยจะได้โอกาสแก้มืออีกครั้งครับหลังพลิกล็อกแพ้กัมพูชาไป1-3เซตในเกมรอบตัดเชือก CV Cup สนามแรกเมื่อสัปดาห์ก่อนครับบอกว่าถ้าเจอกันหนนี้เนี่ยอย่าพลาดแล้วนะครับเพราะว่าถ้าพลาดหนนี้อีกเนี่ย
15: รอบที่แล้วนี่ไม่ไหวจริง
2: ๆถ้าสมมุติว่าพลาดอีกครั้งนะโอกาสแก้ตัวเนี่ยอาจจะต้องรอไปอีก1ปีเลยเพราะว่าจะไปเจอกันอีกครั้งก็นู่นน่ะ4เกมที่มาเลเซียเดือนกันยายนปีหน้านะฮะเอาใจช่วยให้นักตบไทยนะครับแก้มือได้สำเร็จแล้วกันนะครับไปดูเรื่องของฟุตบอลกันบ้างนะครับก็จะมาแข่งขันกันช่วงวันเสาร์นี้เหมือนกันสำหรับฟุตบอลอาเซียนครับซึ่งตอนนี้ไทยเดินทางไปถึงที่นู่นแล้วนะครับซึ่งพวกเขาเองก็มั่นใจว่าจะเอาชนะทีมชาติลาวได้นะครับทัพนักเตะไทยครับเดินทางถึงประเทศลาวเพื่อเตรียมประเดิมสนามในศึกอาเซียนครับโดยยศกรบุรพาซึ่งเป็นความหวังในเกมรุกตั้งเป้าพาทีมไทยเก็บชัยชนะให้ได้ครับหลังจากที่ทัพนักเตะทีมชาติไทยชุดทวงแชมป์อาเซียนครับออกเดินทางถึงประเทศลาวครับโค้ชแอนโทนีฮัสสันสั่งลูกทีมลงฝึกซ้อมทันทีโดยเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายและเล่นกับบอลแบบสบายๆครับโดยใช้เวลาสั้นๆเพียงประมาณ1ชั่วโมงเท่านั้นโดยยศกรบุรพากองหน้าความหวังของทีมยอมรับว่าการมาแข่งขันที่ประเทศลาวทางนักเตะไทยเองไม่ต้องปรับตัวเยอะครับเพราะว่าเดินทางไม่ไกลแถมสภาพอากาศก็คล้ายคลึงกับที่ประเทศไทยซึ่งโค้ชฮัสซันเองครับได้เตรียมแผนการเล่นมาเป็นอย่างดีเพื่อเก็บชัยชนะจากทีมชาติลาวในการพบกันวันเสาร์นี้เวลา2ทุ่มตรงครับ
16: ก็พร้อมมากครับก็ประเทศลาวไม่น่าจะปรับตัวเยอะก็น่าจะคล้ายๆประเทศไทยของเราเนี่ย
17: การเตรียมทีมของโค้ชได้มีการให้ดูวิดีโอหรือว่าวิเคราะห์คู่แข่งยังไงบ้างครับ
16: ก็ซ้อมตามรูปแบบของโค้ชที่เตรียมมาครับเพื่อที่แบบจะสู้กับเราอยู่ครับแล้วก็ดูวิดีโอพอคร่าวๆครับผมก็เราก็ประมาททุกทีมไม่ได้ครับเราก็ต้องเตรียมพร้อมของเราให้ดีครับเพื่อที่จะเอาชนะเราให้ได้ครับ
2: ไปต่อกันที่วงการวิ่งในประเทศไทยครับเมื่อซอธนัทวิจิตรสุนทรนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนทีมชาติไทยที่กำลังฝึกซ้อมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการลุยศึกชิงแชมป์เอเชียอีก2ปีข้างหน้าเขาร่วมทดสอบรองเท้าวิ่งไร้แผ่นคาร์บอนครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ล้ำหน้าซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้การวิ่งมีสถิติที่ดีขึ้นรวมไปถึงสิ่งที่สำคัญเลยครับคือการช่วยลดอาการบาดเจ็บที่มักเกิดขึ้นกับนักวิ่งอัลตร้ามาราธอนโดยซอธนัทครับถือเป็นนักกีฬาที่มีความมุ่งมั่นและเป้าหมายที่ชัดเจนโดยในอดีตที่ผ่านมาเคยตัดสินใจลาออกจากงานประจำเพื่อมาทำในสิ่งที่รักอย่างการวิ่ง
9: ซึ่งเป้าหมายสำคัญหลังจากนี้ครับอยู่ที่ศึกชิงแชมป์เอเชียโดยเจ้าตัวตั้งเป้าว่าจะต้องติดอันดับ1ใน3ให้ได้ครับ

0: ก็คือตอนแรกผมอยากพิสูจน์ตัวเองครับว่าสามารถวิ่ง100กิโลได้ครับหลังจากพอวิ่งไปวิ่งไปแล้วปรากฏว่าผลงานมันดีแล้วเรารู้สึกว่าเราสามารถมาเอาดีในด้านนี้ได้ก็เลยฝึกซ้อมมาเรื่อยๆแล้วก็พยายามเรียนรู้จากอีลิตต่างประเทศครับผมก็คือคราวที่แล้วไปผมสามารถสู้ในระดับชิงแชมป์เอเชียเรารู้สึกว่าเราลุ้นโพเดียม1ใน3ได้ครับพอไปถึงเวลาปุ๊บตอนนั้นเราอาจจะยังซ้อมไม่พร้อมครับก็เลยทำผลงานตกลงมาหลังจากช่วงครึ่งทางแล้วอีก2ปีข้างหน้ามันจะมีชิงแชมป์เอเชียผมกะว่าจะให้ธงชาติไทยได้ขึ้นสู่ยอดเสาครับผมติดโพเดียมในชิงแชมป์เอเชียครั้งหน้าครับผมความ
1: ยากสำหรับผลงานอันยอดเยี่ยมของซอธนัทครับอยู่ที่การคว้าแชมป์วิ่งอัลตร้ามาราธอน100กิโลเมตรครับที่จังหวัดหนองคายโดยเข้าเส้นชัยโดยใช้เวลาไปประมาณทั้งหมด8ชั่วโมง8นาที18วินาทีครับก็ถือเป็นสิ่งที่นักกีฬาหลายคนไม่ค่อยอยากเจอนะเรื่องของอาการบาดเจ็บถ้ามีอุปกรณ์มาช่วยป้องกันนะครับไม่ให้มันเกิดขึ้นได้ก็ถือเป็นเรื่องที่ดีด้วยเช่นกันครับ
2: หมดเวลาของวันใหม่ไทย PBS แล้วครับเดี๋ยวไปคุยข่าวออนไลน์กันต่อกับรายการไม่ตกข่าวประมาณ8โมงเช้าทุกแพลตฟอร์มออนไลน์ของไทย PBS นะครับช่วงนี้เราทั้ง4คนพร้อมทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ

0: คือสมรภูมิของเหล่าพ่อครัวตัวแป้งหรือแม่ครัวตัวหม่ำของประเทศไทยทุกชุมชนมีแม่ครัวฝีมือเด็ดอยู่มากมายโดยพวกเขาจะต้องต่อสู้กันผ่านปิ่นโตหนึ่งเถาด้วยคำตัดสินจากกรรมการในชุมชน
1: หมึกนุ่มกุ้งดี
2: มันนัวดี
3: อร่อย
0: ศึกครั้งนี้เพื่อช่วงชิงความเป็นที่หนึ่งบนสมรภูมิแห่งศักดิ์ศรี
4: สู้รุ่นเด้อไม่ได้
5: เดี๋ยวไปเจอกันในครัว
0: ประชันกันด้วยวัตถุดิบพิเศษ
6: เนื้อจระเข้เนี่ยเอาไปทำอะไรกินดี
7: ทำเมนูอะไรวะ
8: เนื้อน้ำข้างเนี่ยเราจะแกงอะไรกันดีวะ
9: แกงเผ็ด
10: เนื้อน้ำข้าง
0: เพื่อชิงเงินรางวัลสนับสนุนชุมชน1ล้านสตางค
11: ์ไป
0: ในรายการสมรภูมิปิ่นโตทุกวันเสาร์เวลา 17:05 ทางไทย PBS
12: นี่คือเวทีประลองความรู้จากการอ่านเพื่อค้นหาสุดยอดนักอ่านระดับประเทศ
13: ข้อนี้มาจากอกหลังของหนังสือที่น้องๆอ่านมาครับเมืองหลวงของรัฐเพนซิลเวเนียชื่ออะไรอยู่นี้รู้หรือยังลูก
14: รู้ตั้งแต่ตอนที่หนูตอบผิดแล้ว
13: อ้าวพอผิดปุ๊บรู้เลยว่าเฮ้ยน่าจะเป็นอีกอันนี้หรอ
12: และหนังสือโจทย์จากคนต้นแบบหาให้อ่านบุ๊กแบทเทิลทุกวันอาทิตย์ 17:05 เริ่มการประลอง2สิงหาคมนี้ห้างไทย PBS
15: เปิดสำรับความอร่อยชวนชิมยามเช้ากับจานเด็ดวันใหม
16: ่เติมความใจฟูกับเรื่องราวน่ารักน่าเอ็นดูในเสิร์ฟยิ้มยามเช้าชมวิถีถิ่นพลังแห่งซอฟต์พาวเวอร์ไทยจากทั่วทุกภาคกับสีสันวาไรตี้
15: รวมทุกเรื่องราวและสาระดีๆทั่วไทยมาเสิร์ฟให้คุณทุกเช้า
16: พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเช้าหลังเคารพธงชาติทางไทย TBS ชมสดกฎหมายเลข3และทุกช่องทางออนไลน์วันใหม่วันนี
15: ้พื้นที่ความสุขของทุกคน
17: ไทย PBS Selected Series พบความบันเทิงคุณภาพละครแห่งศรัทธาความฝันและการต่อสู้ของสตรีผู้มาก่อนการบุษบาลุยไฟกลับมาให้ชมอีกครั้ง
18: ไม่เคยพบเคยเห็นที่เป็นผู้หญิงอยากอ่านหนังสือ
19: ฉันอยากบอกบทเป็นฉันคุณพ่อท่านมาก
17: ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:00 นทางไทย PBS ดูสดกฎหมายเลข3
20: ท้องโลกกว้าง24กรกฎาคมสูตรเมนูอร่อยเน้นรสชาติที่เข้มข้นเสร็จไวพร้อมใส่ใจสุขภาพจานอร่อยไร้น้ำมันกับ